0: กาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนนะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
1: ครับผมเราก็มาทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันต่อนะครับเห็นในทางของTikTok นะครับมีคุณแฮนเซลโกแก่มันทุกเม็ดมาติดตามเรานะครับแล้วก็คุณลามานายคุณดุกหนองน้ำคุณนะครับและคุณมิตรสิริโชคนะครับแล้วก็คุณ DY2CK นะครับคุณตัวเล็กแล้วก็คุณฟูดาแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่เข้ามาติดตามพวกเราให้กำลังใจทาง TikTok ครับทาง Facebook ของพี่เจเห็นท่านใดบ้างครับ
0: ค่ะเจเจขออนุญาตไล่มาจากด้านล่างนะคะคุณอาพรค่ะสวัสดี เราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงาน Good Morning อาเซียนนะคะสวัสดีคุณอําไพที่ทักมาจากสุโขทัยค่ะบอกว่าตอนนี้สุโขทัยอุณหภูมิอากาศ27องศาเซลเซียสนะคะสวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตค่ะคุณหัวหน้าหล่อน้อยคุณก้องคุณอุมาสวัสดีพี่ต้นมาจากภูเก็ตนะคะบอกว่าอากาศเย็นลมแรงค่ะ
1: ครับผมแล้วผมเห็นคุณกันธนพัฒน์นะครับก็มาจากภูเก็ตบอกว่า27องศาคุณเชวลีจากเชียงใหม่บอกฝนตกปรอยๆ25องศาคุณหมูจากอุดรธานี25องศาเช่นกันคุณสัตสิมานะครับทักเรามานะครับว่า Good Morning อาเซียนวันพุธสวัสดียามเช้าพี่คุณพัชคุณวัชรินทร์และคุณสุชาตินะครับแล้วก็คุณอมริสานี้คุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานี24องศาคุณเดชเดชาแล้วก็คุณสุประชัยคุณเสือนอนไม่หลับแต่ว่าตื่นก่อนใครเพื่อนเลยครับมาทักเรา
0: ค่ะสวัสดีคุณสายน้ำไม่ไหลกลับด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายเราทั้งสองคนนะคะก่อนที่เราจะไปฟังข่าวที่น่าสนใจค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้นะคะดีพร้อมยกเครื่องคพอสู่กลไกเร่งเศรษฐกิจภูมิภาคค่ะปั้น86ผู้นำธุรกิจภาคใต้สร้างคนเก่งธุรกิจแกร่งพื้นที่เข้มแข็งนะคะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเดินหน้ายกระดับกิจกรรมการพัฒนาผู้นำองค์กรสู่นักบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพให้ดีพร้อมหรือดีพร้อมคพอค่ะก้าวสู่ปีที่45แล้วนะคะโดยปรับหลักสูตรให้ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการจากเจ้าของกิจการสู่ผู้นำธุรกิจนะคะพร้อมกับติดตามผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจผ่านการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจการจับคู่ธุรกิจการเพิ่มรายได้การลดต้นทุนและการจ้างงานภายใต้แนวความคิดคนเก่งธุรกิจแกร่งพื้นที่เข้มแข็งค่ะทั้งนี้ก็เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างเป็นรูปธรรมนะคะนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเผยค่ะว่าปี2569นี้ดีพร้อมดำเนินกิจกรรม12รุ่นทั่วประเทศค่ะโดยพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมอาหารเกษตรแปรรูปการท่องเที่ยวโลจิสติกและการค้าชายแดนได้จัดกิจกรรม3รุ่นนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชนราธิวาสและสงขลามีผู้ประกอบการเข้าร่วมพัฒนา86รายค่ะเพื่อยกระดับศักยภาพธุรกิจสร้างเครือข่ายความร่วมมือและต่อยอดการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นผู้นำที่จะทำให้เกิดการสร้างงานการกระจายรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจภูมิภาคอย่างยั่งยืนทั้งนี้ตลอดระยะเวลากว่า45ปีดีพร้อมคพอได้พัฒนาผู้ประกอบการแล้วมากกว่า 14,000 รายค่ะแล้วก็สร้างเครือข่ายธุรกิจที่มีมูลค่าทางธุรกิจรวมไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นข่าวดีเลยทีเดียวนะครับผมมีเรื่องของการลงทุนนะครับมาเตือนคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ลงทุนทั้งในพอร์ตโฟลิโอในเรียกว่าเรียกว่ามูชัลฟันอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับไปดูกันนิดนึงว่าในพอร์ตโฟลิโอของท่านเนี่ยมันมีหุ้นของ SpaceX หรือเปล่านะครับ New York Times มาลงหัวข้อข่าวไว้เลยนะครับว่า SpaceX bumpy ride on the stock market may getBumpier นะครับดูท่าทางแล้วแบบว่าจะแบบไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหุ้น SpaceX เนี่ยเวลาเขา IPO ใช่ไหมครับเขาก็จะมีตอนที่จะขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะบัตรพนักงานหรือว่าคนที่อยู่วงในอะไรต่างๆรวมทั้งเจ้าของอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีหุ้นอยู่ในมือแต่นี้เวลาเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีข้อกำหนดว่าคนที่มีหุ้นอยู่ในมือก่อนอยู่แล้วเนี่ยใครบ้างที่จะเอามาขายได้ในเวลาเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากำหนดการว่าหุ้นล็อตแรกนะครับที่สำหรับคนที่มีอยู่ก่อนที่จะ IPO เนี่ย สามารถที่จะนำออกมาขายได้เนี่ยมันหมดลงในวันนี้ครับเราจะต้องไปดูกันว่าตลาดหุ้นจะมีจำนวนหุ้นที่สามารถจะเอามาขายเพิ่มเติมได้ถึง912ล้านหุ้นนะครับจะทะลักเข้าสู่

0: ลาดแต่ตั้งแต่วันที่เขาเปิดตลาดมานะครับ IPO ไปเนี่ยอยู่ที่ราคา135 US ดอลลาร์ต่อ1หุ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมาราคาหุ้นก็ล่วงลงมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้ก็มีมูลค่าประมาณเกือบ 50% นะครับก็คือว่าเกือบไม่ถึงครึ่งเกือบครึ่งของราคาที่ IPO แล้วเพราะฉะนั้นก็ดูกันให้ดีนะครับว่าเมื่อมีหุ้นเข้ามาอยู่ในตลาดเพิ่มขึ้นตกลงคนจะแห่มาซื้อหรือว่าคนจะแห่กันขายนะครับถ้าแห่กันขายก็จะทำให้ราคานี้มันตกลงไปอีกนะครับเพราะว่าตั้งแต่เปิด IPO มาในบริษัท SpaceX นะครับซึ่งเขาตั้งต้นเอาไว้ว่าธุรกรรมแล้วก็ธุรกิจของเขาก็คือเรื่องของการที่จะทำอะไรธุรกิจเกี่ยวกับอวกาศแต่ว่ายังไม่ได้มีรายได้มานะครับยังไม่มี revenue ก็ต้องดูกันต่อไปครับฝากเตือนมาครับคุณผู้ฟังครับข่าวนี้มาจากนิวยอร์กไทมส์ครับ
1: ค่ะส่วนเวียดนามนิวส์นะคะซึ่งเป็นสื่อของเวียดนามนะคะรายงานข่าวนี้น่าสนใจมากจะหยิบมาฝากด้วยนะคะเป็นข่าวที่ทำให้เราได้เห็นถึงการบริหารประเทศแบบสนใจทุกองคาพยพของสังคมนะคะล่าสุดค่ะรัฐบาลของเวียดนามนะคะประกาศมาตรการค่ะที่จะรับประกันความปลอดภัยของเด็กทุกชีวิตที่อยู่ในประเทศเวียดนามนะคะ measures outlined to ensure protection of children ค่ะนะคะคือรัฐบาลของเวียดนามเนี่ยได้ประกาศโครงร่างนะคะที่ชี้ให้เห็นถึงกลไกการบริหารแบบมาเป็นชุดเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะรับประกันความปลอดภัยในชีวิตของเด็กๆนะคะแล้วก็จะนำไปสู่การยุติการใช้ความรุนแรงนะคะการล่วงละเมิดและการยกเลิกหรือว่าการกำกับนะคะไม่ให้บังคับใช้แรงงานเด็กอีกต่อไปนะคะความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่จะให้เด็กๆทุกคนในเวียดนามเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อเด็กนะคะแล้วก็ยังเป็นการให้โอกาสเด็กๆค่ะได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนานะคะในช่วงต่อไปของชีวิตค่ะการตัดสินใจครั้งนี้นะคะซึ่งออกมาเป็นมาตรการแบบเป็นทางการเนี่ยก็ลงนามโดยรองนายกรัฐมนตรีนะคะของเวียดนามค่ะโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับชาติว่าด้วยเรื่องการปกป้องสิทธิเด็กและการป้องกันไม่ให้เกิดการใช้แรงงานเด็กและก็ลดปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับเด็กโดยมาตรการนี้นะคะมีระยะเวลาตั้งแต่ปี2026ซึ่งก็คือปีนี้นะคะ2569ไปจนถึงปี2030หรือพ.ศ. 2573ค่ะ
0: อืมครับผมก็แล้วเวียดนามเนี่ยเขาก้าวหน้ามากเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลไม่ให้เด็กเนี่ยเข้าถึงหรือว่าเข้าไปสู่เรื่องอะไรต่างๆในอินเทอร์เน็ตที่มันไม่เหมาะสมนะครับก็ผู้ปกครองก็จะต้องดูแลกัน
1: พี่ต้นขาโครงการนี้เขามีการตั้งเป้าหมายด้วยนะคะว่าเมื่อบังคับใช้มาตรการนี้แล้วเนี่ยตั้งเป้าไว้ก็คือจะต้องลดการใช้ความรุนแรงกับเด็กหรือว่าลดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กให้เหลือต่อปีไม่ถึง 5% ค่ะแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะต้องลดการบังคับใช้แรงงานเด็กอายุระหว่าง5ขวบถึง17ปีให้เหลือต่ำกว่า 1.1% เอาอันนี้ก็เป็นการตั้งเป้าที่ชัดเจนมากก็พอมีเป้าหมายกำหนดปุ๊บก็จะต้องเดินไปให้ถึงเป้านั้นล่ะค่ะ
0: ผ่านให้ไกลไปให้ถึงนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องของ BIMP EAGA คืออะไรทำไมนักธุรกิจไทยต้องสนใจครับ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทย บริษัทปตท.สำรวจและผลิต

0: ปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะอีกสักครู่เราจะไปติดตามข้อมูลที่น่าสนใจค่ะจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องบิมพิก้าคืออะไรทำไมนักธุรกิจไทยต้องสนใจไปติดตามกับอาจารย์กันเลยค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
5: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
3: ค่ะอาจารย์ขา
5: ครับ
3: หลายคนสงสัยรวมทั้งเจเจด้วยเช่นกันนะคะบิมพิก้าคืออะไรคะอาจารย์
5: ครับบิมพิก้านะครับเป็นตัวย่อนะครับแยกออกเป็นสองส่วนนะครับก็คือ BIMP นะครับ B ก็บรูไน I อินโดนีเซีย M มาเลเซียนะครับแล้วก็ P ก็คือฟิลิปปินส์นะครับส่วน EAGA เนี่ยก็คือ East ASEAN Growth Area นะครับเขาเป็นการรวมกลุ่มกันในระดับอนุภูมิภาคนะครับของพื้นที่ของอาเซียนในภาคพื้นมหาสมุทรนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแน่นอนนะครับเรากำลังพูดถึงตลาดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็แหล่งพลังงานแหล่งวัตถุดิบมหาศาลนะครับตลาดขนาดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนนะครับอินโดนีเซียเนี่ยมีประชากร288ล้านคนนะครับฟิลิปปินส์อีกเกือบ120ล้านคนนะครับมาเลเซีย37ล้านคนนะครับติมอร์เลสเต้อีก 1.5 ล้านคนนะครับแล้วก็บรูไนดารุสลามอีกเกือบ 500,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีประชากรรวมกันประมาณ450ล้านคนนะครับอาเซียนเรามีประชากร650ล้านคน450ล้านคนเองเนี่ยก็มาจากพื้นที่ตรงนี้นะครับทรัพยากรไม่ต้องพูดถึงนะครับมหาศาลมากๆนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้าคุณต้นกับคุณเจเจจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราแตกๆกันไปบ้างแล้วนะครับแล้วเราก็บอกว่าแหมถ้าเป็น CEO of ASEAN เนี่ยไม่สามารถพลาดโอกาสในการมองหาโอกาสการค้าโอกาสการลงทุนตรงนี้ได้นะครับวันนี้เรามาคุยกันต่อนะครับว่าเอ๊ะไอการโอกาสการค้าการลงทุนตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดมันมี4เรื่องนะครับที่เราต้องสนใจเกี่ยวกับบิมพิก้าอย่างแรกสุดเลยก็คือสิทธิประโยชน์ด้านการค้าแล้วก็การลงทุนนะครับนักลงทุนไทยเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปตั้งฐานการผลิตนะครับหรือว่าศูนย์กระจายสินค้าซึ่งสัปดาห์ที่แล้วผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าบรูไนดารุสลามเองกำลังทำระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิงบรูไนใช่ไหมครับที่จะเชื่อมโยงจีนโดยใช้การขนส่งทางทะเลเข้าสู่ท่าเรือโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นบนเกาะเดียวนี่แหละเกาะที่มาเลเซียเรียกว่าบอร์เนียวอินโดนีเซียเรียกกาลิมันตันเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของซาบาสารวักของมาเลเซียใช่ไหมครับบรูไนของบรูไนใช่ไหมแล้วก็กาลิมันตันของอินโดนีเซียแล้วมันยังเชื่อมกับพื้นที่แถวๆซูลูมินดานาวพาลาวันของฟิลิปปินส์ได้อีกเพราะนั้นตรงนี้มันจะเป็นโอกาสนะครับในการที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบข้อตกลงการค้าอย่างเช่นอาร์ติก้าอาเซียนเทรดอินกูดส์แอกรีเมนต์นะครับอาร์ติซ่าอาเซียนเทรดin services agreement นะครับในอนาคตเรากำลังพูดถึง DEFA นะครับ Digital Economic Framework Agreement นะครับเพราะนั้นในกรอบของอาเซียนเองเนี่ยการมองพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยบิมพิก้าจะให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมมากมายนะครับเท่านั้นยังไม่พอแต่ละประเทศเองเนี่ยยังมีสิทธิประโยชน์ที่เป็นโอกาสของแต่ละประเทศอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นบรูไนดารุสลามเนี่ย

0: าคุณไปลงทุนคุณไม่ต้องเสียภาษีนะครับภาษีนิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยคุณไม่ต้องเสียนะครับเท่านั้นยังไม่พอคุณไม่ต้องเสียภาษีอย่างเช่น capital gain tax ด้วยนะสมมุติคุณไปลงทุนแล้วคุณมีกำไรคุณมีมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นก็ไม่ต้องเสียนะครับแล้วถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นอุตสาหกรรมไฮเทคซึ่งนาทีนี้เนี่ยมันไม่ได้ต้องใช้ทรัพยากรแล้วถูกต้องไหมทุกอย่างมันอยู่บนคลาวด์คอมพิวติ้งแต่สิ่งที่คุณต้องใช้มากกว่าก็คือคุณต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพคุณต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงประเทศอย่างบรูไนดารุสลามเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ส่งเสริมการลงทุนนะครับไม่ใช่แค่ให้ภาษีเขาให้เงินคุณเริ่มต้นสตาร์ทอัพลงทุนได้เลยนะครับเขาวางแผนประเทศเขาให้กลายเป็นคล้ายๆแซนด์บ็อกซ์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเองพื้นที่กาลิมันตันเนี่ยกำลังจะกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นปริมณฑลของเมืองหลวงแห่งใหม่ IKN นุสันธาราถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีสิทธิพิเศษในการที่จะให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในพื้นที่ตรงนี้นะครับเรากำลังพูดถึง tax holiday แล้วก็พูดถึง tax allowance นะครับก็คือการให้เครดิตภาษีที่มากกว่าภาษีจริงรายได้จริงนะครับและพูดถึงการยกเว้นภาษีนะครับเช่นเดียวกันนะครับซาบาซาราวักแล้วก็มินดาเนาของฟิลิปปินส์ของมาเลเซียเนี่ยเขาให้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของการยกเว้นอากรขาเข้าถ้าคุณจะเอาเครื่องจักรอย่างเช่นแหมมีโครงโรงงานอยู่แล้วในประเทศไทยอย่างเงี้ยเอาเครื่องจักรเก่าไปลงในพื้นที่ตรงนี้ดีไหมไม่ต้องเสียภาษีด้วยแล้วอัปเกรดโรงงานในประเทศไทยเราก็จะมีพื้นที่การลงทุนพื้นที่การผลิตแล้วก็ครอบคลุมตลาดได้ทั้งอาเซียนบนบกแล้วก็อาเซียนในน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมศักยภาพสูงอุตสาหกรรมศักยภาพสูงเนี่ยเราแตะไปบ้างแล้วแหละในสัปดาห์ที่แล้วก็คือบิมเพกาเนี่ยมันเหมาะมากในเรื่องของประมงเกษตรแปรรูปนะครับไปจนถึงอาหารฮาลาลซึ่งอาหารซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายเลยไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนก็ส่งเสริมนะครับอีกอุตสาหกรรมนึงซึ่งประเทศไทยเราเองก็มีความเชี่ยวชาญก็คืออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสีน้ำเงินอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสีเขียวนะครับถ้าลงทุนในพลังงานหมุนเวียนใช่ไหมจะเป็นโซลาร์เซลล์จะเป็นไบโอแมสนะครับจะเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนเซอร์คูลาร์อีโคโนมีจะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยประเทศเหล่านี้ให้การต้อนรับนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของการค้าที่เป็นเรื่องของการค้าบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของห่วงโซ่อุปทานทางด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมครับเรื่องที่3ก็คือโลจิสติกส์นะครับเราเห็นแล้วแหละว่าเขามีความพยายามในการเชื่อมโยงเรื่องของเวสต์บอร์เนียลอีโคโนมิคคอริดอร์ในการที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจเข้าด้วยกันเราเห็นความเชื่อมโยงของบรูไนกับจีนนะครับเราเริ่มเห็นความเชื่อมโยงระหว่างอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ที่เรียกซูลูซูลาเวสีอีโคโนมิคคอริดอร์นะครับเราเริ่มเห็นนะครับข้อตกลงที่จะสนับสนุนให้เกิดการเดินเรือที่จะกระจายสินค้าจากอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์บรูไนเนี่ยเชื่อมโยงถึงกันเท่านั้นยังไม่พอไอ้โครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นพื้นที่เป้าหมายของถ้าไม่ใช่นักลงทุนไทยมันเป็นที่เป้าหมายของนักลงทุนเกาหลีนักลงทุนจีนนักลงทุนญี่ปุ่นครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น Asian Development Bank ที่ตั้งอยู่ในญี่ปุ่นก็มีเงินทุนพิเศษสำหรับสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่นี้นะครับมีโครงการพิเศษของเกาหลีนะครับที่จะเข้ามาสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า BIMPEGA ROK Corporation Fund BKCF เพราะนั้นเราจะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าถ้ามอง4ข้อแบบนี้เนี่ยแหมถ้าเราประเทศไทยเราอยู่ใกล้แค่นี้เราใกล้ชิดแค่นี้แล้วได้สิทธิประโยชน์จากอาเซียนด้วยแล้วเราไม่เข้าไปใช้ประโยชน์เนี่ยเราก็พลาดของดีใกล้ตัวเพราะนั้นเราเริ่มเห็นแล้วแหละว่าเรื่องพวกนี้บางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาเรียนรู้ร่วมกันในหลักสูตรที่ทางสถานีกำลังจัดใช่ไหมครับCEO of ASEAN รุ่นที่3อย่างเงี้ยนอกจากจะได้เครือข่ายที่จะเป็นเพื่อนในการไปดูงานไปลงทุนไปอะไรต่อมีอะไรด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะได้เปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการที่เข้ามานั่งคุยกันเรื่องพวกนี้ด้วย
1: ท่านครับอย่างพวกที่เป็นสมมุติถ้าเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อยของเราเนี่ยเขาจะเข้าไปตรงนี้ได้อะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: อย่างแรกสุดเลยคือผู้ประกอบการขนาดย่อยเนี่ยไม่ได้มีศักยภาพพอไม่ได้มีสเกลพอที่จะลงทุนขนาดใหญ่ถูกต้องไหมฮะดังนั้นการมองตลาดขนาดเล็กๆที่มีอำนาจซื้อสูงแล้วเขาก็นิยมชมชอบสินค้าและบริการจากประเทศไทย

0: อย่างเช่นบรูไนอย่างเงี้ยเราอาจจะมองไม่เห็นว่าโอ้ยตลาดแค่ 500,000 คนเองจะมีอะไรเหรอแต่ปรากฏ 500,000 คนนี้ชอบมาเมืองไทยมากนะครับชอบกินของไทยใช้ของไทยมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่เขาชอบกินของไทยใช้ของไทยแล้วมีเพอร์เซปชันที่ดีกับคนไทยอยู่แล้วเนี่ยประกอบกับรัฐบาลบรูไนเองก็สนับสนุนให้คนต่างชาติเข้าไปตั้งธุรกิจในบรูไนด้วยแบบนี้เราน่าจะไปลงทุนกับเขาถูกต้องไหมครับมองถึงโอกาสศักยภาพในตลาดที่มีศักยภาพสูงแบบนี้ครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจะสัมภาษณ์คุณแฟรงกี้ชานไปนะคะแล้วคุณแฟรงกี้ชานก็เล่าให้ฟังว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่2สิงหาคมนี่เองก็คืองาน Thailand Bazaar และสัปดาห์วัฒนธรรมนะครั้งที่10ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่10แล้วเนี่ยคุณแฟรงกี้ชานก็บอกว่าบรรยากาศเนี่ยชื่นมื่นมากเลยแล้วก็มีอยู่คำหนึ่งที่คุณแฟรงกี้บอกว่านโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรมเนี่ยมันสามารถเริ่มได้ง่ายมากเลยเริ่มกันที่ภาคประชาชนอันนี้อาจารย
0: ์
1: มีเหตุผลสนับสนุนอย่างไรคะ
0: เห็นด้วยเต็มที่ครับคือจริงๆเนี่ยคนในภูมิภาคนี้เอาจริงนะฮะเฟรนลี่มากๆแล้วเขาเองเนี่ยมีพื้นฐานเขามีความรู้เขามีความเข้าใจในเรื่องของประเทศไทยอยู่แล้วคำที่เป็นคำพื้นฐานของคนไทยเนี่ยเขาเข้าใจหมดนะครับคำว่าสวัสดีคำว่าสบายสบายคำว่าไม่เป็นไรคำเหล่านี้เนี่ยคนเหล่านี้คุ้นชินนะครับในมาเลเซียในอินโดนีเซียในบรูไนในฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าคนไหนมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นครั้งแรกๆในชีวิตเนี่ยที่ที่เขาเลือกไปมีอยู่แค่สองที่เองครับถ้าไม่ใช่สิงคโปร์ก็ประเทศไทยครับแล้วเขาก็รู้สึกแฮปปี้กับประเทศไทยมากว่าโอ้ยของกินอร่อยใช่ไหมครับเป็นมิตรกับศาสนาอย่างเช่นอิสลามอย่างเงี้ยเรามีห้างสรรพสินค้าที่ทุกแห่งเลยมีอาหารฮาลาลให้ทานใช่ไหมครับมีพื้นที่ให้เขาได้สวดมนต์ทำละหมาดลักษณะแบบนี้เราเปิดกว้างเรามีโรงแรมที่ออกแบบมาให้บริการสำหรับชาวมุสลิมโดยเฉพาะเราเริ่มมีบริการทางการเงินที่ตรงกับหลักการชารีอะห์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นในความเชื่อมโยงภาคประชาชนที่เริ่มเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวการมาเรียนหนังสือการประทับใจในบริการการประทับใจในความมีน้ำใจของพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ครับมันเป็นรากฐานที่จะเปิดไปสู่โอกาสการค้าการลงทุนในอนาคตได้นะครับผมมีลูกศิษย์นะครับไปลงทุนอยู่ในเรามองคือผมคิดว่าที่ที่คนหลายๆคนมองข้ามคือบรูไนเพราะว่าตลาดมันเล็กมีประชากรไม่ถึง 500,000 คนแต่ว่าผมมีลูกศิษย์ที่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเขาไปเปิดร้านเครื่องดื่มชายี่ห้อดังของประเทศไทยไปเป็นแฟรนไชส์ใหญ่เป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ในบรูไนเลยเขาเปิดสาขาแล้ว3สาขาแล้วแค่3สาขาเนี่ยเขาสามารถที่จะครอบคลุมการให้บริการกับตลาดทั้ง 400,000 ประชากรได้โดยที่เขาไม่เหนื่อยจนเกินไปแล้วก็สามารถที่จะมียอดขายที่ขยายตัวได้ตลอดลองนึกภาพดูว่านี่แค่1แฟรนไชส์ของประเทศไทยอะในขณะที่ประเทศไทยเราเองมีบริการมีของกินมีของใช้มีสินค้าต่างๆนานาที่เหมาะสมที่จะเอาเข้าไปตลาดพวกนี้นี่เยอะเพราะว่าไลฟ์สไตล์ไม่แตกต่างกันกำลังซื้อเขามากกว่าไปซ้ำแล้วตอนนี้ลูกศิษย์ผมเองก็พยายามที่จะขยายตลาดต่อว่าเอ๊ะอย่ามองแค่บรูไนอย่างเดียวมองข้ามพรมแดนไปที่ซาบาสารวะของมาเลเซียด้วยไหมมองข้ามพรมแดนไปที่อินโดนีเซียแต่ว่ายังอยู่ในเกาะบอร์เนียวซึ่งมีพื้นที่ของ3ประเทศรวมกันด้วยได้ไหมลักษณะแบบนี้มันยังเป็นโอกาสทางการค้าโอกาสทางการลงทุนที่บางคนใช้คำว่าอันซีนครับคือมันมีอยู่แต่เรามองไม่เห็นถูกไหมฮะเพราะนั้นไอ้การมาค่อยๆ คุยกันค่อยๆ คลี่กันว่าเอ๊ะแต่ละประเทศมันมีอะไรน่าสนใจมีเรื่องอะไรบ้างจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะในกลุ่มบิมเพียกานะครับประเทศใกล้เคียงที่ถือเป็นอาเซียนในภาคพื้นมหาสมุทรด้วยอย่างเช่นติมอร์เลสเต้แล้วก็แน่นอนสิงคโปร์ก็เป็นอีก2ทำเลนะครับที่มีโอกาสมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราพูดถึงการลงทุนแล้วก็การค้าที่สเกลใหญ่ผู้ประกอบการบางท่านอาจจะไม่ใช่ SME แล้วผู้ประกอบการบางท่านเป็นสเกลใหญ่พูดกันเป็นรายได้แบบหลักร้อยล้านพันล้านในแต่ละปีผมหมายถึง US dollars นะกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยมากกว่าอย่างเช่นถ้าคุณไปตั้งบริษัทที่เป็นเทรดเดอร์อยู่ในสิงคโปร์แล้วคุณมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยในประเทศอื่นๆในอาเซียนเนี่ยการเอาเงินเข้าการเอาเงินออกการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของภาษีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ย

0: สิงคโปร์เขามีตลาดรองรับเขามีเครื่องมือทางการเงินรองรับเขามีกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยให้พร้อมที่จะตั้งบริษัทเทรดเดอร์ในการที่จะเป็นคนทำมาร์เก็ตติ้งในการที่จะเป็นคนออกไปทำแผนธุรกิจได้ง่ายกว่าสะดวกกว่า ตลาดอย่างเช่นประเทศไทยด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นการมองเป็นเครือข่ายเนี่ยข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือบางประเทศมันขาดบางอย่างอย่างเช่นสิงคโปร์อย่างเงี้ยกฎระเบียบในการเป็นบริษัทเทรดเดอร์มันดีแต่ถ้าจะไปตั้ง manufacturer หรือไปตั้งฐานการผลิตมันแพงเกินไปเพราะฉะนั้นลองนึกภาพถ้าคุณตั้งฐานการผลิตในไทยในมาเลเซียในอินโดนีเซียแล้วมีเทรดเดอร์คอมพานีอยู่ในสิงคโปร์แบบนี้คุณจะได้ของดีจากทุกประเทศมารวมกันแล้วใช้อาเซียนเป็นเครือข่ายแล้วพอใช้อาเซียนเป็นเครือข่ายเนี่ยคุณนับกฎว่าได้ถิ่นกำเนิดรวมกันของหลายๆประเทศได้ เพราะฉะนั้นสินค้าของคุณที่เดิมเวลาคุณส่งไปประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นส่งไปประเทศอย่างเช่นเกาหลีส่งไปประเทศอย่างเช่นจีนคุณอาจจะไม่ได้สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าเพราะว่าคุณไม่ได้กดถิ่นกำเนิดแต่พอคุณรวมกดถิ่นกำเนิดแล้วเรามีข้อตกลงทางการค้าอย่างเช่น RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership คุณบอกว่าโอ้คุณผลิตสินค้าส่วนนี้จากไทยคุณผลิตสินค้าส่วนนี้จากอินโดนีเซียคุณมีส่วนที่เป็นมูลค่าเพิ่มจากบริการที่สิงคโปร์รวมกันคุณได้ถิ่นกำเนิดเกินกว่าที่เขากำหนดคุณเข้าตลาดออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์เกาหลีญี่ปุ่นจีนได้โดยภาษี 0% เรื่องแบบนี้ครับคือเรื่องที่นักธุรกิจที่เขาช่ำชองที่เขาเรียนรู้เรื่องของเครือข่ายซัพพลายเชนระดับนานาชาติเนี่ยเขาใช้ประโยชน์กันนานๆแล้วแต่คำถามคือจะทำยังไงให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กผู้ประกอบการขนาดกลางของเราเนี่ยเริ่มมีโอกาสและเข้าใจถึงการใช้โอกาสแบบนี้เพื่อต่อยอดและเพิ่มศักยภาพไอ้แบบเนี้ยบางทีมันอาจจะต้องลงทุนมานั่งเรียนหนังสือด้วยกันบางทีมันอาจจะต้องลงทุนมาสร้างเครือข่ายทั้งเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจด้วยกันเครือข่ายกับนักวิชาการเครือข่ายกับสื่อมวลชนที่จะช่วยในการที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าของคุณกิจกรรมของคุณถูกต้องไหมเพราะนั้นอย่างกลุ่ม Morning ASEAN เนี่ยเรามีผู้สื่อข่าวเรามีคนที่จะช่วย PR สินค้าและบริการของคุณอยู่ในทุกประเทศอาเซียนแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้หลักสูตรอย่างเช่นCEO of ASEAN เนี่ยมันกลมกล่อมแล้วพอมันกลมกล่อมเนี่ยมันก็ consistency แล้วถูกไหมมันมีรุ่น1มาแล้วมันมีรุ่น2มาแล้วตอนนี้มันก็มีรุ่น3เพราะฉะนั้นนอกจากความรู้นอกจากเครือข่ายที่ได้เครือข่ายระหว่างรุ่นเองรุ่น1รุ่น2รุ่น3เนี่ยมันก็ช่วยทำมาหากินกันไปอีกครับ
1: อืมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะก็ยังไม่
0: เนี่ยทั้งหมดนี้ก็คือทั้งหมดนี้ก็คือที่คุณเจเจถามมาว่าไอ้เครือข่ายแบบภาคประชาชนต่อภาคประชาชนน่ะมันทำอะไรได้บ้าง
1: สำคัญ
0: จริงๆที่ผมยังไม่ได้พูดถึงหน่วยงานรัฐเลยแม้แต่อย่างเดียวเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็ถ้าหากว่าท่านไหนนะคะยังลังเลยังคิดอยู่ว่าจะสมัครดีหรือไม่นะคะกับคอร์ส MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยคือฟังจากอาจารย์ปิติแล้วขนาดเจเจเป็นผู้จัดรายการเนี่ยยังอยากจะไปร่วมเรียนด้วยเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะยังสามารถลงทะเบียนสมัครได้นะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทแต่สิ่งที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่จะสมัครเข้าร่วมรายการนี้นะโครงการนี้เนี่ยได้มากกว่านี้อีกนะคะอาจารย์คะ
2: ใช่ครับ
0: ถูกต้องครับผมคิดว่าเราเองคงจะต้องมองโอกาสในอาเซียนให้มากขึ้นนะครับเพราะว่านี่คือตลาดที่มันสมบูรณ์แบบในตัวของมันเองเรามีจุดอ่อนเขาจะมีจุดแข็งมาปิดเขามีจุดอ่อนเรามีจุดแข็งไปปิดแล้วพอเราไปด้วยกันเนี่ยโอ้โหพลังมันมหาศาล
1: ค่ะมีแต่ได้กับได้นะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะอาจารย์คะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีคร
1: ับ ลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
2: ผมก็ลาไปพร้อมกันครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:32 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่5 สิงหาคม 2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะโดยทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้เปิดปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือที่เรียกกันว่าบัตรทะเบียนศูนย์ให้กับชาวเมียนมาค่ะโดยเข้าตรวจค้นเป้าหมาย25จุดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด17รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าบ้านหรือผู้รับรอง2รายและคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาผู้สวมสิทธิ์อีก12รายพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยนะคะว่าสืบเนื่องจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะทำงานเฉพาะกิจต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองได้รับแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนในพื้นที่ร่วมมือกับนายหน้าออกบัตรทะเบียนศูนย์ให้คนเมียนมาโดยมิชอบหลังสืบสวนและตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเทียบกับฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบผู้กระทำผิดชัดเจนอย่างน้อย12คนทั้งหมดถือหนังสือเดินทางเมียนมาอยู่แล้วส่วนการปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมในครั้งนี้ตรวจพบความผิดปกติอันมีลักษณะเป็นเครือข่ายและมีความเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญของสำนักทะเบียนอำเภอแม่สอดซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการนำบุคคลต่างด้าวที่เป็นแรงงานในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและจังหวัดอื่นๆมาทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์หรือเรียกว่าขบวนการฟอกแรงงานโดยจากการตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องออกบัตรเลขศูนย์ไปแล้วกว่า700ใบมีค่าดำเนินการ 40,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนค่ะหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นพาดหัวใหญ่นะคะบิ๊กรานและนพสินทลายแก๊งบัตรหัวศูนย์จับ17เจ้าหน้าที่เจ้าบ้านเมียนมาผนึก DSI ปกครองปปง.ค้นแม่สอด25จุดทำไปแล้ว700ใบรีด 40,000 ถึง 100,000 ต่อคนทลายบัตร10ปีเถื่อนตำรวจส่วนที่กำลังฝ่ายปกครอง DSI ปปท.ปปง.เปิดปฏิบัติการบุคคลเป้าหมาย25จุดในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากตะครุบ3เจ้าหน้าที่รัฐ2เจ้าบ้านและผู้รับรองและแรงงานเมียนมาสวมสิทธิ์12รายแฉออกบัตรเลขศูนย์ไปแล้วกว่า700ใบเก็บค่าหัว 40,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนเจ้าหน้าที่จ่อขยายผลลากคอมาดำเนินคดียกขบวนการค่ะพร้อมกับภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบ.ตร.ผู้แทนกรมการปกครอง DSI ปปท.ปปง.เปิดปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าบ้านและแรงงานเมียนมาสวมบัตร

0: จำตัวประชาชนค่ะ
1: ครับมาดูความคืบหน้าผลโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นครับนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ณทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยเป็นการประชุมนัดสุดท้ายเพื่อตรวจสอบและสรุปรายงานเอกสารหลักฐานก่อนส่งต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการโดยเร็วซึ่งผลจากการตรวจสอบพบข้อบกพร่องเกิดขึ้นเกือบทุกขั้นตอนมีหน่วยงานรัฐข้าราชการผู้ใหญ่และบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการทุจริตมากกว่า100คนโดยย้ำว่าเป็นการสืบสวนครั้งนี้นะครับทำเพื่อกู้ภาพลักษณ์ของระบบราชการท้องถิ่นส่วนผู้กระทำความผิดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายสำหรับแนวทางในการแก้ไขและความเสียหายที่เกิดขึ้นครับรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าการสอบครั้งนี้จำเป็นต้องมีการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากเกิดข้อบกพร่องร้ายแรงจนสร้างความเสียหายแก่รัฐโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยไปดำเนินการต่อเพื่อพิสูจน์เจตนาของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคลพร้อมดำเนินการทางแพ่งกับคู่สัญญาขณะที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบในกรอบเวลา30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขออนุมัติกรอบอัตรากำลังที่มีการรับรองการบรรจุเกินจำนวนจริงไปจนถึงขั้นตอนหลังการสอบครับที่ตรวจพบการแอบแก้ไขใบคะแนนและการรับประกาศรับรองผู้ที่ผ่านการสอบโดยมิชอบจึงเตรียมนำเสนอข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งในทางแพ่งอาญาวินัยและจริยธรรมครับส่วนทางด้านของนายอดิศร นวนนท์ครับนักวิชาการด้านการศึกษาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่นายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางของคดีนะครับโดยมองว่านายกรัฐมนตรีไม่ควรแสดงท่าทีหรือว่าให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ทำให้สังคมเข้าใจว่าเป็นการตัดตอนคดีเนื่องจากเหตุการณ์โกงข้อสอบครั้งนี้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและคาดว่าจะยังมีผู้ร่วมขบวนการอยู่เบื้องหลังอีกมากนายกรัฐมนตรีจึงต้องลงมากำกับและติดตามผลการสืบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดทั้งหมดและก็สร้างความกระจ่างให้แก่ประชาชนครับมีพาดหัวข่าวในมติชนและก็แนวหน้านะครับมติชนบอกว่าปกรณ์ถกคกก.สรุปโกงข้อสอบข้าราชการพบบกพร่องทุกขั้นตอนมีเอี่ยวเกินร้อยคนส่งต่อนายกเช็ดบิลต่อชี้ทำผิดก็กำไครกำมันชงมหาดไทยเคาะสอบใหม่บิ๊กตายแฉบรรจุเกินอัตราเล็งเสนอฟันวินัยแพ่งอาญาส่วนแนวหน้านะครับบอกว่าปกรณ์สรุปโกงสอบบิ๊กข้าราชการเอี่ยวส่งชื่อให้นายกฟันมีคนนอกอีกกว่าร้อยพิรุธเกือบทุกขั้นตอนชี้กำไครกำมันปกรณ์สรุปแฟ้มโกงข้อสอบท้องถิ่นส่งต่อให้นายกฟันต่อชี้มีข้าราชการเอี่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องนับร้อยลั่นเรื่องนี้หนังยาวไม่จบแต่ต้องจบเผยทุกอย่างกำไข่กำมันครับ
0: เมื่อวานนี้นะคะที่ศาลฎีกาถนนราชดำเนินในค่ะศาลนัดตรวจหลักฐานคดีระหว่างคณะกรรมการปราบปรามทุจริตแห่งชาติผู้ร้องกับ44ส.ส.พรรคก้าวไกลผู้คัดค้านกรณีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงจากที่ทั้งหมดลงชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ศาลสอบคู่ความทั้ง2ฝ่ายแล้วเห็นควรกำหนดวันไต่สวนพยานผู้ร้องจำนวน4นัด9ปากโดยนัดไต่สวนพยานปากแรกวันที่25สิงหาคมนี้ส่วนพยานผู้คัดค้านจำนวน60ปากกำหนดเริ่มไต่สวนพยานนัดแรกวันที่3พฤศจิกายน2569และนัดสุดท้ายในวันที่18พฤษภาคม2570ก่อนนัดฟังคำพิพากษาต่อไปค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะคดี44ส้มลากยาวกลางปี70ศาลฎีกาตรวจหลักฐานคดี44อดีตส.ส.ก้าวไกลไต่สวนพยานปากสุดท้าย18พฤษภาคมปีหน้าก่อนนัดตัดสินทนายเผยแบ่งพยาน3กลุ่มผู้คัดค้านนักวิชาการและผู้รู้เห็นเหตุการณ์แย้มพิธาและเท้งขึ้นเบิกความเองยัน60ปากไม่ใช่ยื้อเวลาขอบคุณศาลเปิดโอกาสสู้คดีเต็มที่ค่ะ
1: ครับทางด้านของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านก็จัดกิจกรรมเจาะลึกหลักฐานคดีหัวเลือกสว.โดยนำอดีตผู้ตรวจการกกต.ร่วมเปิดหลักฐานคลิปวิดีโอและก็พฤติการทุจริตทั้งเรื่องของการส่งโพยใบสั่งการปล่อยให้เอาเอกสารกระดาษเข้าไปในรอบไข้นะครับและการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครที่เป็นเท็จพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกต5พฤติกรรม

0: ของกกต.ที่อาจจะเข้าข่ายละเว้นการปหิบัติหน้าที่ตามมาตรา157โดยเรียกร้องให้กกต.เปิดหีบลงคะแนนเพื่อพิสูจน์ความจริงและเร่งส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาโดยเร็วครับในขณะที่ความคืบหน้าคดี Forex นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวม47รายล่าสุดนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุนะครับส.ส.พรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือว่าฟิล์มรัฐภูมิได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทั้งในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และความผิดฐานฟอกเงินโดยพลตำรวจโทรุฑพล นวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายภาวุฒิพบเงินเพิ่มขึ้นจาก28ล้านบาทเป็น33ล้านบาทซึ่งเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินนอกจากนี้ DSI ยังอยู่ระหว่างการตรวจค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท QRS Global นะครับเพื่อขยายผลหาเบาะแสเพิ่มเติมโดยเบื้องต้นทั้งนายภาวุฒิและฟิล์มรัฐภูมิได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งพนักงานสอบสวนได้ปล่อยตัวโดยไม่วางหลักทรัพย์นะครับและให้เวลาในการเตรียมพยานหลักฐานเข้ามาชี้แจงเพิ่มเติมภายในเวลา2สัปดาห์ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องที่เหลืออีก37รายครับจะทยอยเข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายในเดือนสิงหาคมถึงกุมภาพันธ์นี้ด้านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำครับออกมาสยบข่าวลือเรื่องของดีลลับโมนาโกโดยเน้นย้ำชัดนะครับว่าการเดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านมาเป็นการไปพักผ่อนกับครอบครัวเท่านั้นไม่ได้มีการนัดหรือว่าไปพบพูดคุยทางการเมืองกับนายทักษิณชินวัตรหรือว่าแกนนำพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดพร้อมปฏิเสธข่าวการประสานงานกับกลุ่มส.ส.พรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ข่าวลือข่าวลวงไม่ใช่ข่าวลับนะครับสำหรับทิศทางการเมืองของพรรคกล้าทำร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าปัจจุบันพรรคทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนเป็นหลักส่วนกรณีที่พรรคประชาชนส่งสัญญาณไมตรีทางการเมืองนั้นตัวเองก็มองว่าเป็นเรื่องก่อนการเลือกตั้งได้ลืมไปหมดแล้วการเมืองสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะครับเสมอหากทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในแนวหน้าครับ DSI ฟันข้อหาหนักสั่งฟ้องภาวุฒิพบเส้นเงินเพิ่ม33ล้านการเมืองเดือดจัดฝ่ายค้านซีกส้มไล่ขย่มคดีหัวสวภาคพิเศษลากอดีตผู้สมัครร่วมวงเปิดคลิปซัดกกต.รู้เห็นแต่ไม่จัดการด้านผลิตสรุป5พฤติกรรมไม่ไว้วางใจดักคออย่าฟอกขาวเป่าคดีด้าน DSI จัดหนักภาวุฒิพร้อมพวกสั่ง7ข้อหาหนักฉ้อโกงฟอกเงิน Forex พบเส้นเงินเพิ่ม33ล้านบาทส่วนธรรมนัสโต้สูตรแดงเขียวส้มแค่ข่าวลวงครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าคดีป๋อง5ศพค่ะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
5: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
4: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร์
5: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อ

0: นะคะคดีที่นายธนาหรือป๋องเกิดทองอายุ43ปีและนายธงชัยหรือธงศรีนินอายุ39ปีร่วมกับพวกก่อเหตุอุ้มฆ่าอำพรางเหยื่อต่อเนื่อง5ศพในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะแหล่งข่าวระดับสูงภายในกระทรวงยุติธรรมนะคะได้พูดถึงโทษประหารชีวิตว่าประเทศไทยไม่มีการบังคับโทษประหารมานาน9ปีนับตั้งแต่ปี2561ซึ่งหากภายในปี2570ที่จะครบ10ปีประเทศไทยยังไม่มีการบังคับโทษประหารจะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่การยกเลิกโทษประหารไปโดยปริยายตามที่ลงนามในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยปริยายทางกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงหารือร่วมกันมีแนวโน้มความเป็นไปได้ที่ภายในปี2570นะคะประเทศไทยอาจจะมีการบังคับใช้โทษประหารชีวิตอีกครั้งอย่างไรก็ตามการบังคับโทษประหารชีวิตนั้นนักโทษเด็ดขาดที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิตก็ยังมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการยื่นเรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งผลการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของแต่ละรายไม่ได้มีกรอบเวลาหรือลำดับอย่างเป็นทางการเพราะเป็นเรื่องของพระราชอำนาจที่มีอาจก้าวล่วงได้ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องรอดูว่าการทูลเกล้าของนักโทษเด็ดขาดที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิตจะมีรายใดบ้างหรือไม่ที่ผลฎีกาจะให้บังคับโทษประหารชีวิตหรือไม่ให้บังคับโทษประหารแต่หากฎีกาตกก็หมายความว่าผู้ต้องขังรายนั้นจะต้องถูกบังคับโทษประหารต่อไปค่ะส่วนทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พูดถึงกรณีที่พยานออกมาเปิดเผยนะคะว่านายป๋องเนี่ยเคยเป็นนิ้วของตำรวจว่าหลังจากมีข้อสงสัยดังกล่าวจึงสั่งการให้ผู้กำกับการสน.ทองหล่อรับคำร้องทุกข์จากผู้ที่ให้ข้อมูลและถูกกระทำก่อนประสานตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีตรวจสอบกับทางสภ.ห้วยใหญ่ย้อนหลังช่วงปี 56-59 ว่าบุคคลนั้นคือใครซึ่งขอยืนยันว่าถ้ารู้ตัวและมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการไปใช้จ้างวานกลุ่มบุคคลพวกนี้เราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดแม้เกษียณอายุแล้วและขอย้ำว่าการที่ตนเองพูดไม่ได้หมายความว่าจะไปปกป้องตำรวจที่ไปใช้นายป๋องเพราะจริงเท็จแค่ไหนยังไม่รู้แต่ตนเองพูดถึงภาพรวมทั่วไปในการทำงานค่ะพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะยกเคสไอ้ป๋อง5ศพกรรมธิการจ่อฟื้นประหารดิกตายสั่งสอบปมใช้เป็นนิ้วตำรวจคดีพลิกสาวชัยภูมิหายตัวปริศนาพร้อมจักรยานยนต์ยังมีชีวิตน้องชายวันถูกแก๊งทมิฬอุ้มฆ่าชิงทรัพย์ร่อร้องการจอมพลังจี้ตำรวจบางละมุงเร่งคลี่ปมฉงนจนพบตัวถูกคนป่วยจิตทำร้ายนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเศร้าญาติรับร่างพ่อแม่ลูกถูกฆ่าฝังดินวอนประหารฆาตกรให้ตายตกตามกันด้านกระทรวงยุติธรรมแย้มไทยมีแนวโน้มมาคับโทษประหารชีวิตในปี70แต่ขึ้นอยู่กับผลขอฎีกาพระราชทานอภัยโทษของตัวนักโทษเด็ดขาดขณะที่อนุกรรมาธิการสภาเตรียมยกเคสคดีไอ้ป๋องฆ่า5ศพโทษประหารชีวิตถกเข้มสัปดาห์หน้าค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ข้อมูลส่วนบุคคลนายกแล้วก็บิ๊กราชการมหาไทยรั่วไหลเป็นวงกว้างครับนายธนวัฒน์เกื้อวัฒนพันธ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีภาคเอกชนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลและภาพถ่ายติดบัตรของข้าราชการระดับสูงรั่วไหลครั้งใหญ่นะครับโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมีทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงและอธิบดีกรมการปกครองนะครับซึ่งก็มีทั้งข้อมูลเลขบัตรประชาชน13หลักวันเดือนปีเกิดที่อยู่ตามทะเบียนบ้านข้อมูลทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลและรูปถ่ายหน้าตรงนะครับโดยกังวลว่าข้อมูลเหล่านี้อาจจะถูกขบวนการมิจฉาชีพเอาไปตัดต่อทำสำเนาบัตรประชาชนปลอมเพื่อใช้แอบอ้างทำนิติกรรมหรือว่าก่ออาชญากรรมทางออนไลน์ได้ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งเข้าตรวจสอบเพื่อหาต้นต่ออย่างเร่งด่วนแล้วครับด้านนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาชี้แจงว่าขณะนี้กรมการปกครองในฐานะเจ้าของข้อมูลกลางอยู่ระหว่างการ รียมดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยจากการพูดคุยกับอธิบดีกรมการปกครองครับก็ยืนยันว่าข้อมูลไม่ได้หลุดออกจากฐานข้อมูลของกรมการปกครองอย่างแน่นอนแต่ว่าอาจจะหลุดจากการที่หน่วยงานอื่นที่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกันเช่นเดียว

0: กับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ารูปถ่ายที่หลุดออกมาเป็นภาพจากบัตรประชาชนซึ่งคาดว่าอาจจะเกิดจากการเสียบบัตรประชาชนทำธุรกรรมในสถานที่ต่างๆโดยได้สั่งการให้ตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ต้องเสียบบัตรเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าหลุดมาจากที่ใดครับส่วนทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนะครับก็เปิดเผยถึงข้อสังเกตเรื่องข้อมูลที่อาจจะหลุดจากกรมการขนส่งทางบกนะครับบอกว่าเบื้องต้นพบข้อมูลบางส่วนไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่กระทรวงจัดเก็บไว้คาดว่าจะรั่วไหลอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ API ที่เปิดให้หน่วยงานภายนอกเชื่อมโยงฐานข้อมูลจึงได้สั่งการให้ปิดระบบเชื่อมต่อ API ทั้งหมดเป็นการชั่วคราวแล้วนะครับเพื่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคงไซเบอร์เข้าไปตรวจสอบระบบพร้อมทั้งยืนยันนะครับว่าข้อมูลที่หลุดไปไม่สามารถเอาไปใช้โอนกรรมสิทธิ์รถได้แต่ก็ขออภัยประชาชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอความร่วมมืออย่าหลงเชื่อผู้ที่ติดต่อแอบอ้างในนามของกระทรวงคมนาคมครับด้านนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยกระทรวง DE นะครับก็มอบหมายสำนักงาน PDPCร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงไซเบอร์ตรวจสอบพร้อมกับชี้แจงความในการดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ขณะที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์ครับเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสารและย้ำเตือนว่าการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นไปเผยแพร่ต่อในสื่อสังคมออนไลน์ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับมีพาดหัวในแนวหน้าครับข้อมูลมหาดไทยหลุดยับข้อมูลส่วนตัวรูปติดบัตรนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารโดนเกือบหมดผู้เชี่ยวชาญชี้รอยรั่วอาจจะเกิดจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับสิทธิ์เชื่อมต่อข้อมูลวรสิทธิ์สั่งตรวจสอบหลุดจากหน่วยงานใดคาดโดนล็อกเป้าชี้ข้อมูลดิจิทัลตรวจสอบย้อนหลังได้ปลัดมอทอเผยมีแค่รูปตัวเองหลุดว่อนลงโลกโซเชียลเป็นภาพจากบัตรประชาชนจากการทำธุรกรรมคมนาคมสั่งปิดระบบเชื่อมต่อ API ทุกช่องทางหลังพบข้อมูลผู้ถือครองรถยนต์รั่วไหลเร่งประสานตำรวจไซเบอร์สมกช.ล่าตัวแฮกเกอร์รัฐมนตรีดีอีเผยแจ้งความบก.สอท.เอาผิดพวกเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีการพบการลักลอบทิ้งขยะพิษค่ะในพื้นที่ตำบลนานโนนหมากเคงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปสำรวจค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะผวาลอบทิ้งขยะพิษสระแก้วผู้ใหญ่บ้านนำทีมสำรวจตะลึง 10.2 อำเภอแจ้งเอาผิดไปแล้ว4ผวาลอบทิ้งขยะพิษโผล่สระแก้วจุดใหม่ผู้ใหญ่บ้านนำทีมสำรวจเห็นตามตาหลังรองผู้ว่าออกมาระบุพบทิ้งไปแล้ว10จุดครอบคลุม4ตำบล2อำเภอแจ้งความเอาผิดเจ้าของที่ดินไปแล้ว4รายจังหวัดงัดมาตรการเร่งด่วนมีคำสั่งให้ตำรวจฝ่ายปกครองตั้งจุดสกัดบนถนนสายหลักสายรองทั้งกลางวันกลางคืนป้องกันเต็มที่พร้อมฝากประชาชนเฝ้าระวังคอยเป็นหูเป็นตาและสำนักงานสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่7ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินวัดค่าอากาศไปประเมินแล้วค่ะ
0: ครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับก็เดินทางไปที่อินโดนีเซียนะครับมีการหารือความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจทั้ง2ฝ่ายก็ตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้พุ่งสูงถึง 24,000

3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 760,000 ล้านบาทภายในปี2573ครับโดยไทยพร้อมขยายการส่งออกสินค้าเกษตรเชิญชวนเอกชนอินโดนีเซียเข้ามาลงทุนในไทยแล้วก็ผลักดันอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมพาลานสู่ตลาดโลกนะครับในขณะเดียวกันก็ยกระดับความตกลงความร่วมมือในการปราบกรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ในด้านของการท่องเที่ยวครับทั้งสองประเทศก็ยินดี

0: จะร่วมกันผลักดันการบูรณาการทางเศรษฐกิจและสนับสนุนบทบาทของอาเซียนในการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืนนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนอนุทินจับมือประธานาธิบดีปราโบโวดันการค้าทะลุ 7.6 แสนล้านในปี73ร่วมปราบสแกมค้ายาจอบินตรงภูเก็ตบาหลีภูเก็ตกรุงเทพจาการ์ตาด้วยทอสชูสินเชื่อโซล่ารูฟครับ
1: ในส่วนของหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะมีความคืบหน้าของขั้นตอนการนำร่างของฮาลุนโซโล่กลับประเทศไทยค่ะเป็นภาพเพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาประเทศตุรกีเผยความคืบหน้าขั้นตอนการบรรจุร่างฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ดังเตรียมการขนส่งกลับประเทศไทยเร็วๆนี้ค่ะ
0: ครับปิดท้ายที่2คนร้ายนะครับแต่งกายคล้ายสตรีมุสลิมครับกราดยิงใส่สำนักงานสรรพสามิตสาขามายอก็ผู้ต้องหาคดีบุหรี่เถื่อนบาดเจ็บสาหัสครับเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามกราดยิงใส่สำนักงานสรรพสามิตปัตตานีสาขามายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีครับบริเวณถนนสายนราธิวาสปัตตานีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับถูกยิงด้วยปืน M16 เข้าบริเวณใต้ราวนม2นัดขวาอาการสาหัสแพทย์โรงพยาบาลมายอก็ทำการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนจะส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลปัตตานีครับ
1: ขอปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะรองแม่ทัพภาคที่4ค่ะนำสื่อเจาะลึกมิติเศรษฐกิจพหุวัฒนธรรมดันสบ้าย้อยสุขิรินสู่พื้นที่โอกาสตามโครงการสื่อมวลชนสัญจรนำพาสันติสุขพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าต้อนรับคณะกอรมน.ในการเดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรนำพาสันติสุขโดยนำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่จริงในจังหวัดสงขลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเปิดมุมมองใหม่และสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่สู่สายตาประชาชนทั่วประเทศการเดินทางครั้งนี้มีพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กอรมน.พร้อมด้วยทีมโฆษกกอรมน.และสื่อมวลชนทั้งทีวีสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์โดยเน้นการสำรวจพื้นที่จริงใน3มิติสำคัญทั้งการศึกษาเส้นทางการค้าการขนส่งภาคสังคมพหุวัฒนธรรมและการรักษาความมั่นคงและการสร้างสันติสุขโดยมีการตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรสะเดาและด่านศุลกากรบูเกตาพร้อมทั้งลงพื้นที่ศึกษาปาหวยโมเดลการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนผ่านกิจกรรมการร่อนทองเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนณสถานศึกษาปอเนาะดอรีกิลอีบาดะรวมทั้งเข้าศึกษาดูงานณศูนย์สารใจสู่สันติเพื่อติดตามกระบวนการสร้างความเข้าใจและการสร้างโอกาสให้แก่ผู้หลงผิดกลับคืนสู่สังคมค่ะข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ท่านข่าววันนี้นะครับคุณศาสิทธรและผมภูเบศลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือดาบสอนอดีตตำรวจสืบสวนสภ.ห้วยใหญ่ปฏิเสธเกี่ยวข้องกับนายป๋องหลังโซเชียลพาดพิงเป็นลูกพี่หนุนหลังนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: ร้อยตำรวจตรีเกศรหรือดาบสอนอดีตตำรวจสืบสวนได้ออกมาเคลียร์ปมหลังโซเชียลระบุว่าเป็นลูกพี่คอยสั่งการและดูแลคดีให้นายป๋องผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีอุกชะกันโดยยอมรับว่าเคยจับกุมนายป๋องมาแล้ว 3-4 ครั้งในอดีตในข้อหาลักทรัพย์ยาเสพติดข่มขืนและทำร้ายร่างกายสมัยรับราชการยืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้เป็นนายไม่เคยสั่งการและไม่เคยโอบอุ้มพร้อมเผยว่าตนเกิดพฤติกรรมของนายป๋องสมัยก่อนนายป๋องเป็นคนเกเรแต่ไม่ได้โหดเหี้ยมเหมือนปัจจุบันจะกลัวตนเองทุกครั้งที่ถูกจับกุมและไม่เคยต่อรองเมื่อถูกจับและขอประณามพฤติกรรมปัจจุบันของนายป๋องว่าโหดเหี้ยมเกินรับไหวพร้อมท้าให้ตรวจสอบประวัติการทำงานยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่เคยติดต่อกันนอกเหนือจากหน้าที่ราชการนิราศทิพย์ศรีตมัสข่าวสายสมทรายงาน
0: ความคืบหน้าเหตุตากใบรุกบังคับใช้กฎหมายกระชับพื้นที่ติดตามอีก3คนร้ายพบร่องรอยบาดเจ็บคนพาหนีคุมตัวแล้ว11คนซักถามพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายของกลุ่มคนร้ายที่ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเหตุให้ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2นายได้รับบาดเจ็บ4นายโดยคนร้ายได้รับบาดเจ็บและหลบหนีเหตุเกิดในพื้นที่สวนปาล์มอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาจากการปฏิบัติการดังกล่าวได้ควบคุมตัวผู้ที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุ4คนพร้อมของกลางอาวุธปืน HK ซึ่งถอดประกอบอยู่พร้อมแมกกาซีนอีกจำนวนหนึ่งผลการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบของกลางอาวุธปืนและปลอกกระสุนเชื่อมโยงกับผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสและเป็นกลุ่มคนร้ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมจากการสืบสวนทราบว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์14คนซึ่งควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11คนยังอยู่ระหว่างการหลบหนีติดตามตัวอีก3คน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: เสียงเพียวมียา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโพสต์ขออภัยและจะลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระหว่างระงับเหตุผู้โดยสารที่ก่อความวุ่นวายตามที่มีกระแสเผยแพร่คลิปวิดีโอและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น

0: ทางทสพ.ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นวันที่29กรกฎาคมเวลา 23:00 น.กลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารสายการบินเที่ยวบิน TG674 เส้นทางสุวรรณภูมิกรุงปักกิ่งติดตามศิลปินซึ่งเดินทางไปเที่ยวบินเดียวกันเข้าไปในบริเวณห้องรับรองผู้โดยสารซึ่งกลุ่มแฟนคลับดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปใช้บริการได้เจ้าหน้าที่สายการบินจึงประสานร้องขอกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าควบคุมสถานการณ์ต่อมากลุ่มแฟนคลับยังคงติดตามศิลปินและก่อความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องโดยพยายามรีบติดตามศิลปินเพื่อจะขึ้นเครื่องพร้อมกันเจ้าหน้าที่สายการบินจึงมีความจำเป็นต้องปิดประตูอากาศยานเป็นการชั่วคราวและตัดสินใจปฏิเสธการเดินทางของกลุ่มแฟนคลับ22คนเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสายการบินอย่างไรก็ตามมีแฟนคลับ12คนยินยอมดำเนินการนำสัมภาระออกจากระบบการขนส่งแต่แฟนคลับ10คนไม่ยินยอมมีพฤติกรรมยั่วยุเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติงานจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันทั้งนี้นาวาอากาศเอกชนันนัทรอดกุลผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยทสพได้สั่งการดำเนินการลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยึดถือตามมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมทุกสถานการณ์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: คุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได
2: ้ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร391
4: เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13 เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13 พิมพ์เซต50ตามด้วย13 พิมพ์เซต50ตามด้วย13 ทำอะไรอยู่อ่ะ ก็เทรด DW 13 ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและ volume ซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซต50สูงสุดในตลาดดู series ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
5: กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึง9พฤศจิกายน2569โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองสำนักงานเขต50เขตกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองรายละเอียดสอบถามได้ที่061-387-9123
6: รถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์

0: 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน02-721-3999
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับเช้านี้คุณเอกพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับคุณเอกพรครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
2: ครับก็พบกันเช้าวันพุธนะครับวันนี้5สิงหาคมเอ๊ะผมเข้าใจว่าการประชุมครม.น่าจะเลื่อนมาเป็นวันนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับเพราะนายกไปอินโดนีเซียกลับเมื่อคืนนะครับก็เลยเลื่อนครม.ประชุมมาเป็นวันพุธ
2: ครับก็คงจะมีเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายหลายๆกระทรวงนะเพราะเป็นช่วงจังหวะเวลาฤดูกาลโยกย้ายกันอยู่แล้วก็จะมีที่จะต้องติดตามกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็การประชุมคณะกรรมการกสทช
3: ครับนี่ร้อนเลย
2: คุณหมอสรณะเห็นว่าจะมาประชุมนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันผมขออนุญาตไปดูเรื่องของราคาน้ำมันก็สรุปว่าเมื่อคืนน้ำมันยังลงต่อใช่ไหมฮะคุณเอกพร
3: ครับ
2: เห็นว่าลงแต่ต่ำสุดเลยนะต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์แล้วครับเมื่อคืนเนี่ยตลาดสหรัฐเนี่ย WTI เขาลงมา 4.57 เหรียญ 5.69% ก็ปิดที่ 75.77 เหรียญต่อบาร์เรลขณะที่เบรนท์เนี่ยต่ำกว่า80ลงมาแล้วเมื่อคืนนี้ปิดการซื้อขายลดลงมาอีก4เหรียญ41เซนต์หรือ 5.26% นะครับปิดที่ 79.36 เหรียญต่อบาร์เรลแล้วก็ดูการซื้อขายนอกตลาดเช้านี้ก็ยังลงต่ออีกนิดหน่อยนะฮะของ WTI ลงอีก37เซนต์ตอนนี้อยู่ที่ 75.40 เหรียญส่วนเบรนท์ใกล้ๆจะหลุด79เหรียญละลงมาอ้าวกลายเป็นขยับขึ้นนะไม่ใช่ลงครับพอรีเฟรชแล้วกลายเป็นบวกขึ้นมานิดหน่อยไป79เหรียญ50กว่าสำหรับเบรนท์ขึ้นมา17เซนต
3: ์ครับ
2: นะครับ
3: ทีนี้ในส่วนบ้านเราเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็มีการปรับอัตราชดเชยปรับ2วันติดเลยนะครับก็คือจากในส่วนของเอาที่เบนซินล้วนก่อนก็แล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยเบนซินล้วนจากที่เคยส่งเท่ากองทุน6บาท12สตางค์อันนี้ส่งเพิ่มนะ
2: ครับ
3: เป็น6บาท63ส่วนแก๊สโซฮอล์95กับ91เนี่ยนะครับอันนี้เท่ากันจากที่เคยต้องชดเชยให้1บาท14สตางค์ก็ลดไปครับเหลือชดเชยให้68สตางค์ลดมานี่โอ้โห50กว่าสตางค์อ่ะนะฮะขณะที่ E20 ครับจากที่เคยชดเชยให้4บาท91สตางค์อันนี้เพิ่มอีก9สตางค์เป็น4บาท50ส่วน E85 จากเคยชดเชย3บาท88ก็ลดลงเหลือ3บาท76ลดแค่8สตางค์นะครับแล้วก็ดีเซลหมุนเร็วธรรมดาจากเคยชดเชยให้6บาท89ก็ลดลงเหลือ5บาท60ส่วน B20 ฮะจากเคยชดเชยให้11บาท47ก็ลดลงเหลือ10บาท36สตางค์ซึ่งพอไปดูในรายละเอียดนะฮะเรื่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมีแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานก็บอกว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกก็ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับคลายความกังวลแต่สถานการณ์ก็ถือว่ายังเปราะบางและสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือสัปดาห์ที่แล้วฮะที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงเป็นอย่างมากเนี่ยนะครับก่อนที่จะเพิ่งจะปรับตัวลดลงไม่กี่วันนี้เนี่ยบอกว่าทางกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงครับณวันที่2นะก็คือณวันอาทิตย์ที่ผ่านมาติดลบเพิ่มขึ้นเป็น 69,782 ล้าน
2: โอ้ถึงวันนี้น่าจะ 70,000 แล้วล่ะ
3: ใช่เพราะที่ผ่านมา2วันแล้วนะฮะแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 33,329

0: LPG 39,453บอกว่ายอดเจ้าหนี้เงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆก็รวม 52,936 ล้าน LPG เนี่ย 8,849 ล้านเขาบอกหากสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งขึ้นอีกทางสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอาจจะมีการกู้เงินในกรอบวงเงินที่ขอเอาไว้ 20,000 ล้านภายในสิงหาคมเพื่อเสริมสภาพคล่องขณะที่กบน.ก็อย่างที่แจ้งไปก็มีมตินะปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันในว่าช่วงนี้เนี่ยนะโดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงเยอะๆแล้วเราสองจริงๆสองสัปดาห์ด้วยที่พุ่งสูงเยอะๆแล้วเราปรับขึ้นไม่เยอะเนี่ยนะกองทุนน้ำมันนี่หนังแอ่นเลย
1: ครับ
0: แบกไปเกือบรวมๆแล้วประมาณสัก 70,000
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ตัวเลขรวมมัน 69,000 ใช่ไหม
0: 69กว่ากว่าใช่ครับ
1: 69กว่ากว่าแต่ว่ายอดเจ้าหนี้เงินชดเชยเนี่ย 52,000 กับ 8,800 รวมแล้วก็ประมาณ 60,000 60,000 นิดๆก็หมายความว่าใช้เขาจ่ายเงินเขาไม่ได้จริงๆเนี่ยประมาณสัก 8-9,000 ล้าน
0: ครับเงินไม่พอ
1: ที่เหลือติดเท่านั้นเนี่ยไอ้เนี่ยคือติดใช่ไหมเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยติดโรงกลั่นเขา 52,936 แล้วก็พวก LPG เนี่ยติดเขา 8,800 อันนี้ก็เลยทำให้ว่าสภาพคล่องมันก็จะแย่เพราะติดขนาดเนี้ยก็ต้องจะต้องกู้อีก 20,000 มาเพื่อที่จะทำให้สภาพคล่องมันดีขึ้น
0: ไปใช้เงินให้เขาด้วยที่ยังตากไว้อยู
1: ่พอไม่นั้นพวกโรงกลั่นเขาก็โอ้โหติดค้างกันอยู่แล้วมันไม่รู้จะจ่ายกันได้เมื่อไหร่นะก็กลายเป็นว่ากองทุนไม่ได้แบกเขาแบกให้ดิ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: คือสาเหตุที่กองทุน2สัปดาห์ที่ผ่านมาแอ่นมากเพราะว่าแบกรับภาระมากเนี่ยผมว่าสาเหตุหลักอันนี้ส่วนตัวที่ผมคิดเองนะเพราะว่าไอ้2สัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ย2-3 สัปดาห์ก่อนหน้านายกเดินไปสั่งคุณเอกนัทให้ลดราคาแล้วพอลดปุ๊บที่เราคุยกันจังหวะผีอะฮะ
1: ลง2บาทกว่าใช
0: ่มั้ยใช่ครับคือพอเราสั่งลดก่อนนะพอเราสั่งลดก่อน
1: แล้ว
0: ราคาตลาดโลกมันดันพุ่งสูงขึ้นเป็นจังหวะโบ๊ะบ๊ะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยเราก็ต้านอยู่ประมาณอาทิตย์นึงนะพยายามต้านอยู่แต่ปรากฏว่าราคาตลาดโลกมันไม่ลงนะมันก็เลยจำเป็นจะต้องขึ้นซึ่งขึ้นตรงนี้ขึ้นไป2บาทกว่า
1: ครับ
0: ซึ่งก็คงมันจำเป็นที่สุดแล้วล่ะแล้วหลังจากนั้นก็ต้านอยู่อีกประมาณอาทิตย์นึงมันเลยทำให้กองทุนน้ำมันเนี่ยหลังแอ่นมากคือสาเหตุเนี่ยที่ผมบอกว่ามันต้องแบกเยอะเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นมันสวนทางนโยบายรัฐบาลก็เพิ่งจะประกาศสั่งโอ้นายกสั่งรัฐมนตรีพลังงานปรับลดราคาน้ำมันเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ลดวันเดียว2บาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ2บาทกว่า
1: ตอนนั้นตลาดโลกลงมาเยอะไง
0: ใช่ฮะไอ้ครั้งที่จะพอนายกสั่งให้ตลาดสะอาดสั่งให้รัฐมนตรีพลังงานลดเนี่ยอ้าวผ่านกลับมาอาทิตย์2อาทิตย์ขึ้นสวนทางหนักกว่าเดิมเดี๋ยวมันจะค้านนโยบายรัฐบาลผมว่าตอนมันก็เลยทำให้กองทุนน้ำมันก็แบกไปฮะไม่งั้นสวนทางนโยบายรัฐบาล
1: ใช่ก็เป็นที่มาที่ทำให้เที่ยวนี้ลงมาเมื่อวานนี้ที่เขารายงานน่ะคือลงมาวันจันทร์เนี่ย 5% แล้วเมื่อคืนวันอังคารเนี่ยที่เขายังไม่ทราบเนี่ยก็ลงไป5ถ้าก็ลงมา 10% แล้วนะ2วันเนี่ยจันทร์อังคารเนี่ยกองทุนกระทรวงพลังงานก็เลยรีบเอาตัวเลขกองทุนมาให้ดูคนว่าโอ้มันติดหนักนะลงมาขนาดนี้ลงมาเยอะเงี้ยอย่าเพิ่งไปเรียกร้องมากแล้วจะต้องให้ลดราคาหน้าปั๊มลงอย่างรวดเร็วนะเดี๋ยวนายกมากดดันนายกแล้วนายกต้องสั่งมาอีกเพราะกองทุนยังแบกหลังแอ่นแล้วก็สภาพคล่องก็แย่ละติดหนี้โรงกลั่นก็หนักเลยนะฮะอย่างที่ตัวเลขรายงานมาว่ายังติดเขาอยู่52,000อ่ะจาก69,000รวมๆเนี่ยนะที่เป็นหนี้กองทุนติดที่กองทุนติดลบอยู่ครับอันนี้ว่าในเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็สถานะกองทุนน้ำมันนะที่ถ้าดูการเปิดข้อมูลอย่างนี้มันก็สะท้อนแหละว่าถึงว่าให้ลงอีกต่อเนื่องเนี่ยนะราคาน้ำมันของเราก็คงจะลงเร็วนักไม่ได้ยังไงก็ต้องเอากองทุนกลับมาก่อนนะฮะคราวนี้มาดูเรื่องของ

0: กสทช.ฮะคุณเอกพร
1: ครับ
0: ก็มีรายงานข่าวว่าวันนี้ต้องจับตา 9:30 นาทีนะครับเพราะมีการนัดประชุมนะเป็นการนัดประชุมติดต่อกัน2วันเลยนะก
1: ็
0: คือวัน
1: พุธพฤหัส
0: วันนี้กับวันพรุ่งนี
1: ้นะ
0: ก็อันนี้ที่ต้องจับตาก็เพราะว่ากรรมการกสทช.เนี่ยเมื่อวันการประชุมวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยบางคนไม่ยอมเข้าประชุมหรือประชุมแล้ววอล์กเอาท์ออกจากห้องประชุมวันนี้จึงต้องจับตาแต่ว่าคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.อันนี้หมอสรณะเขาพยายามจะผลักดันให้เป็นเลขาแต่ว่า
1: เลขา
0: แต่ก็มีเสียงต้านมีการเคลื่อนไหวต้านจากกรรมการส่วนหนึ่งนะก็เลยคุณไตรรัตน์ก็ยังไม่ได้ขึ้นสักทีหนึ่งแต่ว่าก็ยังถือว่ารักษาการอยู่อ่ะคุณไตรรัตน์เนี่ยได้ลงนามในหนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุดถึงกรรมการกสทช.ทุกคน
1: ครับ
0: เพื่อแจ้งการประชุมในวันพุธที่5และพฤหัสที่6โดยบันทึกข้อความมีรายละเอียดส่วนหนึ่งบอกว่ากรณีที่ท่านเห็นว่าสำนักงานกสทช.ควรดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาและจัดให้มีการพิจารณาประเด็นสถานะการดำรงตำแหน่งของประธานกสทช.ให้ได้ข้อยุติโดยเร็วและหากยังไม่ได้ดำเนินการให้ได้ข้อยุติในเรื่องสถานะและผลทางกฎหมายแห่งคำวินิจฉัยดังกล่าวท่านอาจไม่ร่วมดำเนินการในทางปกครองในการประชุมกสทช.ตามที่สำนักงานกสทช.ได้แจ้งเชิญนั้นสำนักงานกสทช.ขอเรียนให้ทราบว่าผลทางกฎหมายของคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหายังไม่เป็นที่ยุติและไม่มีส่วนใดที่สั่งให้บุคคลใดหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตำแหน่งด้วยคำวินิจฉัยดังกล่าวดังนั้นจึงต้องถือว่ากรรมการกสทช.ทั้ง7ท่านได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งต้องปฏิบัติหน้าที่และอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไปการที่ท่านเห็นว่าสำนักงานกสทช.ควรดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.นั้นสำนักงานขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมว่าไม่มีบทบัญญัติกฎหมายรองรับให้สำนักงานกสทช.ดำเนินการตามที่ท่านร้องขอได้จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวันเวลาและสถานที่ที่สำนักงานกสทช.ได้แจ้งเชิญในโอกาสต่อไปด้วยผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าสำหรับการประชุมสัปดาห์นี้เป็นนัดหมาย 5-6 โดยมีวาระที่สำคัญเร่งด่วนที่ต้องเร่งพิจารณาเนื่องจากมีกำหนดระยะเวลาจำนวน33วาระจากวาระที่เสนอบรรจุทั้งหมด98วาระนะแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งของรายละเอียดนะทั้งนี้เนี่ยเหตุการณ์เนี่ยก็เกิดขึ้นที่ต้องจับตาวันนี้หลังจากล่าสุดเมื่อวานนี้ทางศาลปกครองกลางนะได้มีคำวินิจฉัยให้ยกคำร้องที่คุณหมอสรณะเขายื่นขอให้ไต่สวนโดยเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองสถานะให้สั่งคุ้มครองสถานะการดำรงตำแหน่งของเขาจนกว่าศาลปกครองจะมีคำวินิจฉัย
1: ครับซึ่งศาลท่านเนี่ยบอกว่าเห็นว่าคำขอกรณีนี้เนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสั่งโดยเร่งด่วนจึงยกคำร้องซึ่งศาลพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดีต่อไปนะครับรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าการพิจารณาเกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันจันทร์ไอ้คำสั่งที่มีเมื่อวานวันอังคารใช่ไหมพอเมื่อวันจันทร์หมอสรณะเพิ่งจะมอบอำนาจให้ทนายไปยื่นต่อศาลปกครองกลางเพื่อต่อสู้คดีที่ถูกคณะกรรมการสรรหากสทช.มีมติเอกฉันท์ว่ามีลักษณะต้องห้ามและคงจะแนบว่าให้พิจารณาอย่างเร่งด่วนศาลท่านก็เลยแจ้งมาว่ายกแบบเร่งด่วนก็แปลว่าก็คงจะต้องค่อยๆพิจารณาไปนะดังนั้นพอเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็เห็นเกมชัดเจนตรงที่ว่า

0: ไอ้หนังสือของรองของรักษาการเลขาธิการกสทช.ที่ออกมาเนี่ยก็พูดกันตามตรงเป็นหนังสือขู่อะเพราะเขาบอกเลยอ้าวที่ท่านบอกว่าท่านเข้าประชุมไม่ได้เนี่ยกสทช.กสทช.ขอบอกว่ามันยังไม่ยุตินะแล้วมันไม่มีส่วนใดที่มันสั่งให้ประธานกสทช.ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ยังโอ้โหมีพูดมาอีกว่าท่านเนี่ยนะแจ้งว่าไม่อาจเข้าร่วมดำเนินการทางปกครองในการประชุ
1: ม
0: นะนี่พูดมาเลยนะเหมือนต้องการจะบอกเลยหลังจากนี้ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวท่านโดนทางปกครองบอกการอ้างเหตุผลเนี่ยเป็นเรื่องต้องใช้ดุลพินิจตามที่เห็นว่าถูกต้องสมควรและมีกฎหมายให้อำนาจรองรับให้กระทำเช่นนั้นได
1: ้ครับ
0: ไอ้หนังสือเนี่ยขู่เลยครับว่าให้เข้านะให้เข้า
1: เขาก็คงไอ้เรานักข่าวเขียนว่าเขา walk out แต่จริงๆแล้วเขาหลังเขาก็พิงระเบียบข้อกฎหมายหมดแล้วครับเขาก็ยื่นใบลากันหมดแล้ว
0: ก็ยื่นใบลาไป
1: ไอ้คนคราวที่แล้วเขาบอกเอาไม่ได้ walk out นะคะ
0: อ
1: าจารย์อะไรของนิเทศน่ะ
0: อาจารย์อาจารย์พี่ลงรอง
1: อาจารย์พี่ลงรองบอกไม่ได้ walk out นะคะยื่นใบลากันหมดทุกคนค่ะเพียงแต่ว่าก็มาดูว่าเออมันจะเป็นยังไงทีนี้พอเห็นว่าหมอสรณะเขาจะเข้าประชุมปั๊บเราก็โอเคก็ปฏิบัติตามที่ยื่นใบลาไว้ก็คือว่าถือว่าเราได้แจ้งลาไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็วันนี้ผมก็เชื่อว่ามันก็อ่านเกมแล้วก็อ่านสถานการณ์ไม่อ่านเกมอ่านสถานการณ์แล้วก็คงจะมีคณะกรรมการส่วนหนึ่งท่านก็ยื่นใบลาอย่างนั้น
0: ไม่ได้ประชุมนะวันน
1: ี้ก็คาดว่าไม่ได้ประชุมยกเว้นแต่ว่าเขาไปล็อบบี้มาให้ได้4คนนะเพราะว่ามี7ใช่ไหมถ้าล็อบบี้มาได้4คนก็เป็นเสียงข้างมากก็น่าจะเปิดประชุมได
0: ้
1: แต่ว่าถ้าไม่ได้ถึง4คนเนี่ยได้แค่2คนหรือ3คนเนี่ยก็เปิดประชุมไม่ได
0: ้ครับคือผมเชื่อว่าวันนี้มันคงจะมีภาพความวุ่นวายเกิดขึ้นคือแบบคราวที่แล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแบบนั้นไหมนะมันจะมีอะไรที่มันรุนแรงกว่านั้นไหมจะถึงขั้นมีคนมาตะโกงตะโกนอะไรขับไล่หรือว่าอะไรกันกระฐานนั้นหรือเปล่าเพราะการทำแบบนี้มันก็ทำให้การประชุมมันก็ทำไม่ได
1: ้ครับ
0: ล่าช้าออกไปครับ
1: ส่วนนายกก็ยืนยันว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายนะท้ายที่สุดแล้วก็จะต้องมาจับตาดูการนำความขึ้นกราบบังคมทูลของนายกเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แต่แพทย์สรณะพ้นจากตำแหน่งคือจริงๆตำแหน่งของเขาเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการนะแล้วมันก็จะพ้นจากประธานกสทช.ไปโดยปริยาย
0: โดยปริยาย
1: เพราะว่าประธานต้องเป็นกรรมการนะคราวนี้กว่าจะถึงขั้นตอนนั้นเนี่ยกระบวนการก็คือจากกรรมการสรรหาต้องไปที่วุฒิสภาวุฒิสภามีมติรับทราบแล้วก็นายกก็จะต้องมาส่งมาให้นายกได้ดำเนินการปราบบังคมทูลแบ่งให้โปรดเกล้าให้หมอสรณะพ้นจากตำแหน่งอย่างที่ว่าเนี่ยนะแต่คราวนี้มันมีขั้นตอนที่หมอสรณะเขาไปฟ้องศาลปกครองกลางอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าแล้วยังไงในแง่ข้อกฎหมายหมายความว่านายกก็จะต้องรอกระบวนการนี้หรือเปล่าถ้ารอกระบวนการนี้มันก็จะยุ่งนะเพราะว่าหมอสรณะก็จะอยู่ในสถานะแบบนี
0: ้
1: โดยที่ก็จะทำให้การประชุมเนี่ยประชุมไม่ได้ยาวนานแค่ไหนก็จนกว่าศาลปกครองกลางจะตัดสิน
0: ผมเชื่อว่านายกจะไม่มีการนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าเพราะถ้าเป็นผมก็ไม่ขึ้นเพราะถ้าอย่างที่บอกฮะว่าถ้าเกิดสมมติโปรดเกล้าลงมาเนี่ยแล้วเกิดคำสั่งศาลปกครองกลางออกมาอีกแบบยุ่งหมดฮะดังนั้นเนี่ยมันก็คงตามหลักการนะมันก็ควรจะต้องรอให้เสร็จยิ่งประเด็นพอหมอสรณะไปแทงเรื่องที่ศาลจริงๆเพื่อต้องการจะยื้อเอาไว้อยู่แล้วนะครับคือถ้าผลมันสอดคล้องกันเนี่ยกับการที่นายกนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเกิดออกมาแล้วเนี่ยดันเป็นอย่างนี้เนี่ยคือเรื่องนี้มันจะจบก็ต่อมันจะจบโดยเร็วนะถ้าจะให้โดยเร็วเนี่ยก็ต้อง

0: ให้คนไปเจรจาต่อรองกับหมอสรณะต่อท่านไปดีๆเถอะแต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยก็ผลประโยชน์ชาติมันก็ร
1: คร
0: อ
1: ับ
0: ไปฮะเพราะผมก็ดูเอกสารนะที่เขาส่งต่อกันมาเนี่ยโอ้ไอ้เรื่องการพิจารณาระเบียบวาระเนี่ยโอ้มันก็มีหลายเรื่องจริงๆฮะเรื่องโครงข่ายคมนาคมเรื่องเกี่ยวกับดาวเทียมอะไรต่างๆนานานะเรื่องสัญญาอะไรต่างๆที่จะต้องพิจารณาเนี่ยเยอะมากหลายประเด็นมากเรื่องทีวีอีกนะ
1: ครับ
0: ทีวีดิจิตอลอีกรถแมปต่าง
1: ๆครับ
0: ครับ
1: ก็เฉพาะวันนี้เห็นบอกว่าจะมีอะไรพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่การออกอากาศรายการโทรทัศน์และการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค8วาระ2การจัดสรรการให้โอนมาเลขหมายและการยกเว้นค่าบริการเลขหมายเลขหมายสั้น4หลักจำนวน7วาระ3การขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การเข้าถึงวงโคจรดาวเทียมและอื่นๆรวมจำนวน3วาระ4การอนุญาตการยกเลิกใบอนุญาตและการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการประกอบกิจการโทรทัศน์จำนวน5วาระและ5การขอความเห็นชอบเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าสำหรับบริการส่ง SMS จำนวน3วาระแล้ว6การขอสร้างท่อร้อยสายสื่อสารและการเห็นชอบสัญญาการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจำนวน7วาระอันนี้ยังไม่รวมในไอ้เรื่องของทีวีดิจิตอลที่จะต้องที่กำลังจะหมดใบอนุญาตที่จะจบเนี่ยนั้นก็ยังไม่มีอะไรขึ้นมานะว่าจะมีแนวทางยังไงนะ
0: ครับ
1: ก็ยังคลาคาซังอยู่หลายเรื่องทีเดียวที่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจการวิทยุโทรทัศน์โทรคมนาคมทั้งหลายนะครับติดตามกันนะวันนี้ก็พอคาดเดาได้แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่ เกินเลยกว่าการคาดเดาหรือเปล่านะว่าก็คงจะล่มตามเคยอันนี้คาดการคาดเดาหลักแต่มันจะมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าก็ติดตามกันนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานีกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา

0: MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: นะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
3: ครับ
2: เมื่อวานมีการแถลงของคุณประกรณ์นินประพันธ์นะหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่4ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเพราะนายกให้เวลา30วันใช่ไหม
3: ครับ
2: ก็เห็นว่าจะสรุปแล้วก็จะส่งนายกรัฐมนตรีได้นำไปสั่งการต่อไปนะคุณประกรณ์ก็บอกว่าสรุปภาพรวมเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้หนังยาวนะไม่จบง่ายๆแต่ในท้ายที่สุดก็ต้องจบมีคำคมว่าอย่างนั้นแล้วก็มีผบ.ตร.ก็ร่วมแถลงด้วยหลักๆเนี่ยบอกว่าได้เรื่องคณะกรรมการได้ทำให้ข้อเท็จจริงปรากฏแล้วว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างและมีขั้นตอนใดที่มีข้อบกพร่องบ้างซึ่งเราพบข้อบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนอีกทั้งยังมีหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากกว่า100คนส่วนเรื่องการดำเนินคดีอาญาคดีทุจริตและคดีแพ่งกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นรองนายกประกรณ์บอกว่าเดี๋ยวจะว่ากันไปตามลำดับเพราะอันนี้จะเป็นสารตั้งต้นที่จะบอกว่ากระบวนการมีข้อบกพร่องอะไรและควรดำเนินการอย่างไรต่อเพื่อให้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการออกมาสำหรับกรณีที่ประกาศผลสอบไปแล้วรองนายกประกรณ์บอกว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะรับไปดำเนินการต่อพร้อมยอมรับว่ากรณีดังกล่าวมีการพาดพิงถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วยรวมถึงบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องหลายคนส่วนทางคู่สัญญาก็มีปัญหาบางประเด็นที่จะต้องไปดำเนินการทางแพ่งเรื่องสัญญาเพราะเรื่องดังกล่าวเกิดความเสียหายมากมายต่อรัฐนะแล้วยังระบุว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีการสอบใหม่ทั้งหมดนะหมายความว่าไง
3: ครับ
2: หมายถึงว่าไอ้ที่คนเป็นแสนๆมาสอบบรรจุอันเนี้ยต้องยกเลิกหมดแล้วสอบใหม่ทั้งหมดหรือว่าไปสอบสวนหาไอ้ความผิดของผู้บริ
3: ผมว่าน่าจะหมายถึงสอบสวนนะดูแล้วน่าจะหมายถึงสอบสวนเพราะว่าเห็นว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีการประชุมกสทเพราะจะพิจารณาไอ้ 5,000 กว่าคนนะฮะ 5,900 กว่าคนอะไรที่คะแนนไม่ตรง
2: ครับคือสอบตกแต่มาทำให้มันสอบได้แล้วไม่ได้บรรจุ
3: คือมันมีทั้งคนสอบตกแล้วทำให้ได้กับคนที่สอบได้อยู่แล้วนะแต่แก้คะแนนให้มันดีขึ้น
2: สูงขึ้นเลย
3: มันมีอยู่สองแบบครับก็เห็นว่าเนี่ยเดี๋ยวจะประชุมกสทว่าจะเอายังไงกับกลุ่มนี้คือจะถอดชื่อออกไปเลยหรือว่าอะไรยังไงผมว่ามันก็คงจะตั้งต้นจากตรงนั้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็คงว่ากันว่าแล้วอาจจะบรรจุใครแทนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะนำต่อมาซึ่งการสอบในทางวินัยอาญาเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของการถอดชื่อผมก็คิดว่าน่าจะท่านน่าจะหมายถึงเรื่องการสอบสวนนั่นแหละนะครับ
2: ครับแต่จริงๆก็เขาก็เดินหน้าไปก่อนที่คณะกรรมการชุดของคุณ

0: กรที่เขาจะไปรวบรวมอะไรต่างๆมานะคราวนี้ไอ้ที่เขาเดินหน้าไปแล้วอาจจะต้องไปรื้อใหม่หรือเปล่าเนี่ยผมก็สงสัยตรงเนี้ยถ้าผลสอบของคณะกรรมการชุดคุณปกรณ์เข้าออกมาแล้วมันเอาไม่ได้มันต้องทำใหม่มันต้องสอบใหม่มันต้องรื้อใหม่อะไรเงี้ยนะไอ้เราไม่รู้ว่าผลสรุปออกมาเป็นอย่างไรก็ผบ.ตร.ก็ร่วมเป็นกรรมการก็ร่วมแถลงกับทางคุณปกรณ์ด้วยนะคุณกิตติรัตน์พันเพชรบอกว่าใช้เวลาในการตรวจสอบภายใน30วันตามที่นายกสั่งย้อนไปดูจุดกำเนิดถึงการขออัตราที่มาว่ามีที่มาอย่างไรพบว่ามีความผิดปกติในเรื่องการขออัตราซึ่งจะต้องเกี่ยวพันกับตัวเลขการรับรองและการบรรจุซึ่งมีปริมาณมากกว่าการขออัตราและเป็นข้อสังเกตที่เสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีในเรื่องการพิจารณากรอบอัตราซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เราก็งงๆอยู่นะไอ้ที่แรกบอกว่าสอบคราวนี้เนี่ยเพราะว่ามีอัตราบรรจุอยู่ 6,000 กว่าตำแหน่ง 6,000 กว่าคน80กว่าตำแหน่งหรืออะไรเนี่ยแต่มาตรวจไปตรวจมาเอ้าเร่งบรรจุไป3รอบรอบละ 5,000 เนี่ยก็เท่ากับ
1: 15,000
0: ก็มันก็เลยผมก็ตั้งเอ๊ะอยู่เหมือนกันนะเอ๊ะทำไมเนี่ยก็การสอบเขาก็บอกคณะกรรมการชุดนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องประหลาดที่ต้องไปตรวจสอบว่าการขออัตราเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรซึ่งพบความผิดปกติในเรื่องดังกล่าวแล้วมันไปเกี่ยวพันกับเรื่องตัวเลขการรับรองผลสอบแล้วก็การบรรจุในเวลาต่อมานะ
1: ครับ
0: อันนี้ทางผบ.ตร.เขาแถลงในประเด็นนี้เกี่ยวกับเรื่องการสอบไอ้เรื่องของไอ้การสอบบรรจุข้าราชการครั้งนี้นะครับ
1: ครับเรื่องมหาดไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกนะเพราะก่อนหน้าก็เจอหลายเรื่องนะรวมถึงเรื่องโกงสอบท้องถิ่นนี้เมื่อวานนี้ก็มาอีกเรื่องข้อมูลหลุดข้อมูลส่วนตัวหลุดแล้วก็โอ้คนที่เขาเอาตัวอย่างมาว่าหลุดเนี่ยโอ้มีนายกซึ่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าไอ้ข้อมูลที่มันหลุดมาเนี่ยมันมาจากภาครัฐแน่นอนแต่ว่ามันจะมาจากหน่วยไหนนะตอนนี้คนก็มุ่งมาที่มหาดไทยก่อนเพราะว่าไอ้ทะเบียนรากเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยหลายๆคนก็เชื่อว่ามหาดไทยน่าจะถือเป็นหลักแต่ถ้าเกิดเช็คไปเช็คมาเนี่ย
0: ก็
1: ไม่แน่มันอาจจะมีส่วนอื่น
0: ที่กรมการขนส่งทางบกนะ
1: ใช่อาจจะขนส่งหรือกกต.ก็ว่ากันไปถึงขนาดนั้นด้วยเพราะว่าเวลาฐานข้อมูลเวลาเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะไปที่กกต.ด้วยเนี่ยตอนเนี้ยเห็นว่าก็ไล่เช็คกันหมดฮะคมนาคมก็ไปเช็คว่าหลุดจากอะไรการทำใบขับขี่หรือว่าลงทะเบียนรถยนต์อะไรหรือเปล่ามหาไทยก็ต้องเช็คเนี่ยตำรวจเขาก็ไอ้คนที่พูดเนี่ยว่าเอ๊ะมาจากกกต.เองหรือเปล่ามาจากนู่นนี่หรือเปล่าเนี่ยก็มาจากผบ.ตร.เนี่ยแหละบิ๊กตายบอกเดี๋ยวต้องไปไล่สอบทุกมิติตอนนี้ไม่รู้ว่าใครผิดแต่พอข้อมูลมาแบบนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าก็ขนาดนายกยังข้อมูลหลุดอ่ะแล้วเราจะไปเหลือนะ
0: ไอ้เราถ้าไม่ใช่เป็นคนมีชื่อเสียงมีอะไรก็คงไม่พุ่งเป้าเหมือนที่เราอ่ะนะ
1: จ้ะ
0: แต่ว่าถ้าคนมีชื่อเสียงมีทรัพย์สินมีอะไรอย่างเงี้ยก็โอ้โหมันเอาไปทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆมันวุ่นวายไปหมดอ่ะเพราะเขาบอกได้มันหลุดไปเนี่ยมันได้บัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนอะไรต่างๆไปหมดเลยเบอร์โทรศัพท์มือถือมีอะไรหมดแล้วที่เขาบอกว่ามันอาจจะหลุดมาจากกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเพราะว่าไอ้คนที่มันจะแฮกหรือมันได้ข้อมูลมาไงไม่รู้มันทำเป็นในแพลตฟอร์มเลยนะให้คนเนี่ยเข้าไปเซิร์ชหาได้เลยคุณอยากจะรู้ว่าทะเบียนรถนี่เนี่ยเป็นของใครใครครอบครองอะไรไงเนี่ยคุณคีย์เข้าไปได้เลยมันจะออกมาเลย
1: ครับ
0: ทดสอบจากเอาที่ว่าเราเนี่ยมีรถแล้วเป็นทะเบียนของเราเนี่ยนะเอาทะเบียนเราไปเซิร์ชดูก่อนมันจะขึ้นมาเลยมีบัตรประชาชนของเราอะไรที่เราไปแสดงเอาไว้ตอนจดทะเบียนซื้อรถอะไรทั้งหมดเลยแล้วคราวนี้คุณเห็นตามท้องถนน

0: หล่นนะนะเอ๊ะไอ้เลขนี้มันเลขสวยจังเลย9999เลขใคร
1: ใครเป็นเจ้าของ
0: คุณคีย์แล้วเลยปั๊บมันจะขึ้นมาหมดเลยใครเป็นเจ้าของ
1: ครับ
0: คือมันหลุดขนาดนั้นเลย
1: แต่หลายๆคนบอกเชื่อว่าอาจจะเป็นข้อมูลหลายๆส่วนเนี่ยหลุดแล้วเอามาประกอบกันด้วยนะฮะเพราะผมเห็นเอ๊ะใครให้สัมภาษณ์นะบอกว่าไอ้มันไม่มีทางที่จะมาจากใบขับขี่ผมเพราะใบขับขี่ของเขาเนี่ยมันเป็นแบบตลอดชีพอะมันเป็นแบบตลอดชีพและรูปเริ่มอะไรที่ออกมามันก็ไม่ใช่รูปที่ทำใบขับขี่อะไรอย่างเนี้ยอันนี้รู้สึกจะรัฐมนตรีสักคนหรืออธิบดีสักคนท่านให้สัมภาษณ์นะผมฟังผ่านๆมาเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดมันจะใช่เนี่ยมันก็คือหลุดจากหลายส่วนเนี่ยประกอบกันจาก database ขนส่งด้วย database ของโอเคอาจจะกรมการปกครองหรือมหาไทยด้วยอะไรอย่างเนี้ยหลายๆคน ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น
0: ของผมเนี่ยใบขับขี่ตลอดชีพแต่ว่า
1: ผมก็ตลอดชีพนะ
0: แต่ว่าผมเพิ่งไปอัปเดตทำใบขับขี่ใหม่ตลอดชีพซึ่งจะทำให้ผมเนี่ยไปอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลของไอ้ดิจิตอลอะไรของเขาแล้วอ่ะคือสมัยก่อนมันไม่มีหรอกดิจิตอลไอ้เป็นบัตรสีชมพูของผมอะ
1: ใช่
0: ผมก็ยังเก็บเอาไว้เลยแต่ว่าเขาเอาไว้นั่นกดเสียไปแล้วนะเป็นรูๆไปแล้วแล้วก็ออกบัตรใหม่ให้ผมผมไปที่ไอ้สำนักงานของขนส่งทางบกเนี่ยแล้วก็ปั๊บเดียวยื่นใบยื่นบัตรประชาชนยื่นไอ้ใบขับขี่ปั๊บมาก็ไปรอถ่ายรูปจ่ายตังค์เสร็จเรียบร้อย one stop service เลยดีมาก
1: ครับผมของผมเนี่ยยังออริจินอลอยู่เลยฮะยังไม่ได้ไปเปลี่ยนเลยก็เป็นตลอดชีพแบบ
0: ยังเป็นสีชมพูอยู่ใช่ไหม
1: สีชมพูเคลือบอ่ะ
0: เ
1: คลือบพลาสติกเนี่ย
0: อันนั้นอันนั้นเช็คไม่เจออันนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะโดนใครแฮกใครเลยแต่เพราะมันยังเป็นระบบอานาล็อกอยู
1: ่ครับ
0: ก็ไปเปิดสมุดทะเบียน
1: คนที่เป็นรู้สึกจะเป็นผู้สมัครพรรคประชาชนนะเคยเป็นอดีตผู้สมัครพรรคประชาชนมั้งเขาก็เคยเขาก็เอาข้อมูลมาเปิดเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เขาเอาข้อมูลมาเปิดเนี่ยก็เป็นคนที่กำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อรัฐบาลอะไรอย่างเนี้ยเขาบอกเขาก็ปิดข้อมูลให้นะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดท่านมีข้อมูลหลุดขนาดนี้แล้วท่านยังเอาผิดไม่ได้เนี่ยประชาชนก็เลิกหวังได้เลยขนาดนายกรัฐมนตรีนะหรือรัฐมนตรีที่กำลังดูแลกระทรวงนั้นโดยตรง
0: เขาเปิดข้อมูลโดยแสดงเจตนาว่าอยากจะให้รัฐไปตรวจสอบแล้วก็หาทางป้องกันนะใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ผมฟังคุณโต้งอ่ะอันนั้นนะเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมกำกับดูแลกรมการขนส่งทางบกอยู่ยังไงเนี่ยเขาบอกว่าเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยแล้วก็ที่พูดกันว่าข้อมูลเนี่ยน่าจะหลุดมาจากฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยตรวจสอบแล้วยังไม่ยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าไอ้ข้อมูลที่ระบุ กันว่าสามารถที่จะตรวจค้นได้แล้วมันหลุดออกมาได้เนี่ยเขาบอกมันเป็นข้อมูลที่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในภาคเอกชนเช่นในฐานข้อมูลของการประกันภัยหรือว่าในฐานข้อมูลของไอ้นี่ฮะไอ้ที่เวลาเขาตรวจสภาพรถอ่ะมันจะมีมันจะมีของ
1: รถครบ8ปีรถครบ8ปีต้อง
0: มีเอกชนก็เปิดเต็มไปหมดทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะซึ่งรถทุกคันที่จะเข้าไปก็ต้องไปเอาทะเบียนรถเอาอะไรต่างๆเข้าไปสแกนอยู่แล้วนะเขาคุณโต้งเขาก็พยายามบอกว่ามันอย่าเพิ่งไประบุว่ามันหลุดมาทางฝ่ายหน่วยงานรัฐมันอาจจะมีหน่วยงานอื่นๆที่เขาก็มีข้อมูลฐานข้อมูลเหล่านี้อยู่ด้วยควรจะต้องตรวจสอบให้มันกว้างกว่านี้ว่างั้นนะซึ่งก็เห็นว่าล่าสุดเขาให้ไทยเสิร์ชใช่ไหมคุณกระทรวงรัฐมนตรีและกระทรวงดีอีอ่ะคุณชัยชนกอ่ะก็สั่งการให้ไทยเสิร์ชไปตรวจสอบดูว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นยังไงนะ
1: ครับ
0: ก็หวังว่าในสักเวลารวดเร็วนี้จะรีบชี้แจงออกมานะว่าตกลงมันเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงครับ
1: ครับ
0: แต่เห็นรูปถ่ายนายกมาแล้วผมไม่ค่อยเห็นนะนายกใส่เสื้อสีแจ้งอย่างนี้
1: เสื้อส้มเลย
0: ยุคไหนมันยุคไหนเนี่ย คน

0: ใส่เสื้อสีส้มหรือสีอะไรเลยนะ
1: แปดเลย
0: สีแปดเลยไม่เคยไม่เคยเห็นมันยุคมาน่าจะหลายสิบปีแล้วเหมือนกันนะ
1: ครับโอ้แล้วข้อมูลอย่างข้อมูลทะเบียนรถนายกอย่างเงี้ยโอ้โหขึ้นเลยโรลส์รอยแฟนทอมทะเบียนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลที่อยู่อะไรแบบโอ้โหมัน
0: แสดงว่าน่าจะเข้าถึงจริงเข้าถึงได้จริงเห็นไหม
1: บอกมาหมดเลยใช่ครับคือเห็นแล้วก็แอบช็อกนิดนึง
0: ครอบครองตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนถ้าครอบครองมาตั้งแต่ปีไหนอะไรเงี้ยมีข้อมูลหมด
1: ครับ
0: ก็โอเคถ้าออกมาอย่างนี้แล้วก็ได้แจ้งเอาไว้กับทางปปช.ว่าเป็นทรัพย์สินแล้วก็ไม่มีปัญหาสำหรับท่านที่เป็นนักการเมืองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะมหาไทยเห็นว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดนกันเปิดกันอุตลุดไปหมดเลยเนี่ยปลัดรองปลัดเห็นเขาบอกอะไรรัฐมนตรีนี่มท.1มท.3มท.4เปิดหมด
1: ใช่มท.2ไม่ดู
0: ยกเว้นมท.2ลูกชายที่เป็นโรสุวรรณชวีคุณพลพีใช่ไหมคุณพลพีไม่เห็นว่าไม่ข้อมูลยังตรวจสอบแล้วไม่มีหลุดออกมาไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไร
1: คร
0: ับ ก็เป็นเรื่องใหญ่นะคือรัฐบาลดิจิตอลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเป้าหมายเป็นอะไรต่างๆแล้วเราก็ทุ่มก็ประมาณที่จะพัฒนาไปสู่จุดนั้นกันอย่างเอาจริงเอาจังแต่ว่าถ้ามันไม่มีความปลอดภัยหรือว่าไม่มีมาตรฐานที่ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลได้เพียงพออย่างเงี้ยก็แสดงว่ามันก็ก้าวไปสู่รัฐบาลดิจิตอลด้วยความรู้สึกที่น่าวิตกกังวลนะไม่รู้ใครจะมือดีที่ไหนมาแฮกเฮิกไปข้อมูลไปอะไรเงี้ย
1: เพราะว่าเอาจริงๆนะไอ้พวกฐานข้อมูลภาครัฐเนี่ยมันจะโดนข้อหาอะไรแบบนี้เยอะมากเลยนะขออภัยนะตั้งแต่ตอนหมอพร้อมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจำได้ไหมลงทะเบียนก็นี่มีคนบอกให้ข้อมูลหลุดหรือเปล่าลงทะเบียนภาครัฐนโยบายรับสิทธิ์อะไรต่างๆก็มันก็มีสิ่งที่ทำให้หลายคนหวาดกลัวอยู่แล้วว่าเอ๊ะมันข้อมูลมันจะหลุดไหมอะไรเงี้ยรอบนี้เนี่ยหลุดแน่ๆแต่มาจากตรงไหนเนี่ยแหละฟังแล้วมันก็ทำให้ตอนนี้เรากำลังเดินหน้าสู่สังคมดิจิตอลอะเวลาทำอะไรเราก็จะเป็นแบบ paperless พยายามให้มันแบบไม่เป็นเอกสารละไอ้อย่างบัตรประชาชนนะฮะผมยังทำเลยนะที่มันไปลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันไทย ID ของกระทรวงมหาดไทยอ่ะก็ลงทะเบียนไว้เผื่อใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนเกิดเราลืมหรืออะไรจริงๆเปิดแอปในมือถือแล้วก็
0: ตรวจสอบ
1: สามารถที่จะแสดงตนได้แสดงตนกับเจ้าหน้าที่ได้ถ้าเกิดเราเรียกดูอะไรเงี้ยนี่ทำไปนี่เสียวเลยเนี่ย ควรไม่น่าทำเลยในใจก็คิด
0: คุณเอกพรก็เป็นคนที่สาธารณะรู้จักด้วยเนี่ยนะฮะเคยเห็นหน้าค่าตาอยู่ไม่รู้ใครเอาไปแกล้งทำนู่นทำนี่อะไรหรือเปล่า
1: ครับ
0: ต้องระวังอยู่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: มันมีเหตุที่เกิดขึ้นที่สนามบินนะเรื่องแฟนคลับของดาราจีนใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งเขาลงทุนตามดาราเขามาเลยคือซื้อตั๋วนั่งเครื่องบินร่วมมาเนี่ยโอ้โหพวกคนที่เวลาเขาคลั่งใครแล้วเขาเป็นแฟนคลับเขาเป็นติ่งเนี่ยนะเสร็จแล้วพอมาแล้วมาผมว่าเรื่องเหล่านี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นบทเรียนว่ามันต้องประสานงานกันให้ดีนะคือต้องรู้สถานการณ์แล้วก็ทางฝ่ายของศิลป์ไอ้ดาราเนี่ยทีมงานก็จะต้องเจ้าประสานเพราะไม่ฉะนั้นมันก็จะมีความโกลาหลอย่างเงี้ยแล้วมันก็เสียชื่อประเทศไทยนะในการรับมือกับปัญหาแล้วก็เกิดการกระทบกระทั่งอะไรกันมันก็จะคล้ายๆกับกรณีของใครที่ไปแซงคิวเลยนะ
1: ประ
0: สานทูตจีนหนึ่งท่านต้องออกแถลงการ
1: แต่เคสนี้เนี่ยผมว่ามันจะโทษสนามบินก็ไม่ใช่สักทีเดียวนะผมว่ามันต้องขึ้นอยู่กับว่าทีมงานฝั่งดาราเนี่ยเขาได้ประสานบอกสนามบินหรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้ผมว่าอย่างแรกคือถ้าเขาบอกเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องแหละ

0: แปลว่าเราก็ต้องดูประเมินเรื่องของความปลอดภัยบรรดาแฟนคลับอะไรพวกนี้ให้ดีๆแต่ถ้าเขาไม่บอกเนี่ยมันสนามบินก็ไม่มีทางรู้อะฮะก็มาเห็นก็เอาหน้า
1: ก็มาร ับ
0: แล้วอ้าว
1: มารับหน้างาน
0: ตายไปแล้วมีคนมาลุมอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ต้องผมว่าประเด็นของเรื่องนะการจัดการทุกอย่างผมไม่ได้มีตำหนิอะไรนะก็การออกอะไรถูกต้องแล้วแต่ประเด็นของเรื่องมันมีแค่ว่า

0: ทำตาหยีอ่ะเหมือนไปเหยียดเขาว่าแบบคนจีนทำตาหยีเอานิ้วไปจิ้มหางตาเนี่ยนะฮะผมว่าประเด็นมันอยู่ตรงนั้นเพราะเท่าที่สืบสอบไล่เรียงเรื่องราวเนี่ยผมว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้มีอะไรผิดเลยยกเว้นกรณีนี้กรณีเดียวเพราะเรื่องเกิดตั้งแต่29 กรกฎาคมนะคือเขากำลังจะกลับปักกิ่งปรากฏว่าคือศิลปินท่านคงนั่งเฟิร์สหรือบิสเนสแล้วแหละ
1: ของการบินไทยด้วยนะ
0: ถ้าไล่เรียงนะไล่เรียงนะการบินไทยเนี่ยแล้วเขาไปนั่งเลาปรากฏแฟนคลับตามไปแล้วไปเช็คอ้าวคุณไม่ได้นั่งบิสเนสคุณเข้าเลาไม่ได้เขาก็กันออกไปก็ยังไม่จบก็ไปนั่งไปรอที่ห้องพักรอผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องพอถึงจุดที่เจ้าหน้าที่กราวเขาตรวจเอกสารก่อนจะเข้างวงช้างอะฮะก่อนจะเข้าเครื่องเนี่ยปรากฏกลุ่มแฟนคลับก็น่าจะขึ้นไฟล์เดียวกันแต่แค่ไม่ใช่เป็นบิสเนสอาจจะเป็นเอคอนอมีพยายามกรูฮะฝ่าไปจะเข้าไปพร้อมศิลปินทั้งที่ตัวเอง
1: ซึ่งไม่ได้ตรวจบัตรโดยสารเพราะเขาจะเปิดพวกเฟิร์สคลาสกับเอคอนอมีก่อน
0: คือคุณยังไม่ได้ตรวจบัตรโดยสารเจ้าหน้าที่เขาก็กันสิฮะก็ไม่ให้เข้านะครับแล้วก็พยายามจะฝ่าไปพยายามจะมุดเข้าไปสุดท้ายฮะก็สร้างความวุ่นวายเหมือนพยายามเจรจาต่อรองมาตลอดสุดท้ายก็เลยปฏิเสธไม่ให้แฟนคลับ22 คนเนี้ยไม่ให้บินเลยฮะ
1: กลัวจะไปก่อเหตุบนเครื่อง
0: ใช่ครับเป็นเรื่องความปลอดภัยก็มี12 คนเนี่ยยอมทำตามแต่10 คนเนี่ยไม่ยอมปฏิเสธก็ยั่วยุผมว่าเรื่องมันเกิดจากตรงนี้เพราะไอ้ช่วงเนี้ยรู้สึกว่าที่เจ้าหน้าที่เราก็คงโมโหมั้งคงโดนยั่วยุหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็ไปทำนิ้วหยีตาใส่ไอ้พวกคนจีนอะไรเงี้ยผมอันนี้ผิดเต็มเต็มเมื่อวานนี้สนามบินเขาก็เลยออกคำชี้แจงมาเนี่ยว่าเดี๋ยวจะลงโทษทางวินัยรปภ.คนนี้แล้วเท่าที่ผมคือมันเบลอหน้านะแต่เท่าที่ผมดูเหมือนจะเป็นรปภ.ผู้หญิงด้วยคือมันเบลอผมก็เลยมองไม่ค่อยชัดนะแต่เหมือนนี่มันเป็นรปภ.ผู้หญิงหรือเปล่าหรือว่าผู้ชายคือผมว่าไอ้การจัดการเนี่ยทำถูกต้องแล้วแหละแต่มันมีเรื่องนี้นี่แหละโหมันทำให้เสียหาย
1: ครับก็คือผมเห็นด้วยกับคุณเอกพรว่าเรื่องอย่างเนี้ยมันต้องประสานตั้งแต่อันแรกเลยนะครับเอาต้องพักกันก่อนนะครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกประชุมครม.นัดแรกของเดือนสิงหาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของเดือนสิงหาคมโดยวาระที่คาดว่าจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาประชุมในสัปดาห์นี้คือเรื่องพิจารณากระทรวงต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยมีกำหนดรับรองร่างแถลงการร่วมระหว่าง 7-8 สิงหาคมนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงแทนนายวุฒิไกรรีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้โดยจะเสนอให้พิจารณาเพียงรายชื่อเดียวจากผู้ที่ถูกจับตามอง2คนคือนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

0: มหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เสนอการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวนช่างหนึ่งพยานสำคัญคดีฆาตกรรม5ศพยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับป๋องแต่พลาดเองที่ให้ป๋องมาอยู่ด้วยเกือบ2เดือนรับเครียดมากถูกสังคมประณามนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: นายหนึ่งหรือช่างหนึ่งอายุ43ปีเปิดใจหลังตกเป็นพยานคนสำคัญยืนยันเป็นเจ้าของเสียงในคลิปที่โทรศัพท์แจ้งสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่หลังเห็นในป๋องและนายธงกำลังทำแหละรถจักรยานยนต์ของสองพี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปเผยว่าพลาดให้นายป๋องผู้ต้องหาคดีอุกชะกันมาอาศัยอยู่ด้วยเกือบ2เดือนโดยไม่รู้พฤติกรรมโหดเหี้ยมแถมยังขโมยรถจักรยานยนต์ไปใช้ก่อเหตุและหลบหนีอีกด้วยยอมรับว่าเครียดจัดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับถูกกระแสสังคมโจมตีและกดดันจากการสอบสวนจนเคยเอาปืนจ่อขมับเตรียมปลิดชีพตัวเองแต่โชคดีที่มีสายโทรศัพท์เข้ามาและมีตำรวจมาหาที่บ้านพอดีจึงรอดชีวิตวอนสังคมเข้าใจยืนยันความบริสุทธิ์ใจชื่นชมการทำงานของตำรวจสพห้วยใหญ่และประณามพฤติกรรมโหดเหี้ยมของในป๋องพร้อมอยากให้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายยุราทิพย์ศรีตำนักข่าวสารสมทรายงาน
0: เร่งติดตามคนร้ายชิงทองที่เชียงรายกวาดทองไป184บาทมูลค่ากว่า13ล้านบาทความคืบหน้าคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาโลตัสเชียงของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงเย็นวานนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกคนร้ายชิงไปอย่างละเอียดแล้วผลการตรวจสอบพบว่าคนร้ายได้ทองรูปพรรณประกอบด้วยสร้อยคอทองคำน้ำหนักรวม64บาทและสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักรวม120บาทรวมทองคำที่ถูกชิงไปทั้งสิ้น184บาทคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า13ล้านบาทหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามรวบรวมพยานหลักฐานโดยสอบกล้องวงจรปิดรวมทั้งเส้นทางหลบหนีของคนร้ายซึ่งก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุใช้รถจักรยานยนต์ที่เช่ามาก่อเหตุก่อนนำไปจอดทิ้งริมแม่น้ำโขงใกล้จุดปลาบึกสีทองแล้วหลบหนีออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุซึ่งคาดว่าจะหลบหนีข้ามแนวชายแดนอยู่ระหว่างการแลกเปลี่ยนข้อมูลขยายผลเพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐบาลยกกาสูงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนเดือนสิงหาคมร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในช่วงเดือนสิงหาคมนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นเพื่อบริหารจัดการน้ำเชิงรุกและเตรียมความ

0: พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะเพื่อติดตามปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์ข้อมูลปัจจุบันพบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมประมาณ 43,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 57% ของความจุซึ่งยังสามารถรองรับน้ำหลากได้อีกกว่า 33,000 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยกลุ่มชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลสอดคล้องกับปริมาณฝนที่ตกในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝนขณะเดียวกันยังคงมีการรักษาปริมาณน้ำต้นทุนในช่วงฤดูแล้งรัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลารูฟท็อปถึง30กันยายนนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปและการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมการขยายการติดตั้งโซลารูฟท็อปสำหรับภาคประชาชนทั่วประเทศรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งเช่นแผงโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์ตั้งแต่วันที่3สิงหาคมถึง30กันยายนนี้โดยผู้ประกอบการต้องมีคุณสมบัติและมาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนดขณะที่อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเช่น IEC และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเยีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเยีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
5: นาฬิกา11นาทีนะครับมาคุยกันต่อครับคุณเอกพรครับ
6: ครับ
5: เดี๋ยวเรามีเรื่องหลักสูตร CEO นะฮะคุณเอกพร
6: สักครู่นะ
5: ครับ
6: ครับก็มาย้ำกันอีกทีนะครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับเปิดรับสมัครแล้วรุ่นนี้ก็ยกระดับความเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มครับตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมจะพาทุกท่านนะครับไปเปิดมุมมองใหม่ จาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้าน

0: ประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆจะมาเปิดประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็มีเรื่อง AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกนะครับอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียนนะครับ 59,000 บาทรับสมัครกันจนถึง25สิงหาคมนี้3เบอร์โทรศัพท์นะครับ0944803076 0944803034แล้วก็0943966649นะครับด่วนรับจำนวนจำกัดนะครับ
1: ครับเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องที่สื่อไปติดตามสอบถามหลายท่านนะเกี่ยวกับเรื่องดีลลับโมนาโกหรือว่าการที่จะจับมือกันของแดงเขียวส้มอะไรเงี้ยนะก็เมื่อวานร้อยธรรมนัสพรหมเผ่าชี้แจงหลังจากหายหน้าไปจากการเมืองจนเกิดกระแสข่าวว่ามีดีลลับโมนาโกเนี่ยคุณธรรมนัสก็บอกว่าที่หายไปนั้นเนี่ยได้พูดเสมอว่าแม้จะไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่อยากให้รัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมหรือปัญหาอื่นโดยช่วงที่ผ่านมาก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวและอยู่กับลูกๆทั้งนี้ในเรื่องการเมืองตนแทบจะไม่ได้เข้ามายุ่งนอกจากการทำหน้าที่หัวหน้าพรรคและทำหน้าที่ดูแลพี่น้องส.ส.รวมถึงทำหน้าที่การเป็นฝ่ายค้านซึ่งจะเห็นได้ว่าส.ส.ของพรรคกล้าทำหน้าที่ในสมัยประชุมสภาอย่างจริงจังในฐานะเป็นฝ่ายค้านก็ย้ำว่าพรรคทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ไม่นำเรื่องส่วนตัวมามีผลกระทบต่อบ้านเมืองโดยเฉพาะเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่ยากลำบากอยู่ในขณะนี้บอกว่าที่ผมเดินทางไปต่างประเทศเพิ่งกลับมาก็เจ็ตแล็กยังไม่หายข่าวลือเรื่องโมนาโกหรือเรื่องต่างๆขอยืนยันว่าไม่มีเพราะผมไปเฉพาะครอบครัวและไม่ได้เจอใครที่ต่างประเทศเลยมีเฉพาะคณะที่เดินทางไปด้วยกันเท่านั้นแล้วก็ย้ำว่าไม่ได้มีการพูดคุยหรือไปหาลือกับพรรคเพื่อไทยตามที่มีกระแสข่าวและไม่ได้ไปหาลือกับนายทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นกันกรณีก็พูดถึงเรื่องสูตรการสูตรตั้งรัฐบาลเขียวแดงส้มผู้สื่อข่าวถามว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรคุณธรรมนัสยืนยันว่าไม่มีและไม่เคยคุยไม่เคยดีลกับใครการจับขั้วการเมืองน่าจะเป็นเรื่องการวิเคราะห์ของนักการเมืองหรือนักวิชาการและนำไปสู่การเผยแพร่ในโซเชียลมากกว่าซึ่งเป็นการวิเคราะห์ว่าหากกรณีเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจะเกิดขั้วการเมืองจากพรรคไหนได้บ้างส่วนโอกาสที่พลิกเป็นเขียวแดงส้มจะมีมากน้อยเพียงใดร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่อย่างใดมันเป็นการคาดการณ์และการวิเคราะห์มากกว่าส่วนอนาคตถ้าไม่ปิดประตูหมายถึงพร้อมที่จะคุยเรื่องไม่นั้นร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าพรรคกล้าทำไม่เหมือนพรรคอื่นต้องคุยกับพี่น้องของตนก่อนนะฮะแล้วก็จะถามถึงเรื่องของพรรคส้มนะพรรคประชาชนเนี่ยเขาเคยมีท่าทีที่ประกาศว่าจะไม่ร่วมกับทางพรรคกล้าทำอะไรเงี้ยคุณธรรมนัสก็บอกว่าโอ้ยมันเป็นเรื่องตอนหาเสียงมันเป็นอดีตไปแล้วอะไรประมาณนั้น
0: คร
1: ับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าการยาวทั้งประวัตินะถือเลิกที่ได้รู้สึกจะไปแจกของอะไรใช่ไหมน่าจะพอเห็นมีถุงยางชีพมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะ
0: คือไอ้เรื่องโมนาโกปฏิญญาเนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่มีหรอกส่วนตัวผมนะ
1: ครับ
0: ผมเนี่ยพยายามจะดูจากการชี้แจงโดยเฉพาะอย่างคุณแพทองธารเนี่ยออกมาไม่มีดิวมีแต่ดิวกับลูกอะไรเนี่ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะไม่ได้มีดิวอะไรจริงๆหรอกนะครับส่วนไอ้ที่การพลิกขั้วเนี่ยผมว่าคุณธรรมนัสก็ตามน้ำมาตอนนี้กระแสมาก็ถ้าตามน้ำกระแสไปก่อน
1: ก็ทำให้เขียวก็มีบทบาทขึ้นมานะ
0: ใช่ครับมันไม่ได้เป็น

0: ผลลบอะไรเนี่ยฮะ
1: ครัก บ
0: ับต่างพรรคของกล้าทำ
1: ครับคุณยศชนันเมื่อวานนี้ก็ถูกสื่อถามนะบอกว่าปัจจุบันพรรคเพื่อไทยทำงานอย่างเต็มที่ในการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้ประชาชนผ่านวิกฤตไปได้ภายในพรรคร่วมรัฐบาลเองก็ยังมีความเป็นปึกแผ่นทั้งนี้ไม่ต้องการให้เรื่องการเมืองมาทำให้เสียบรรยากาศในการทำงานส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับกล้าทำรวมถึงร้อยเอกธรรมนัสคุณชัชชนันบอกว่าตนกับทางนายอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเราทำงานด้วยกันเต็มที่ไม่ได้คุยกับคนอื่นพร้อมกันนี้ก็ไม่ขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยกับกล้าทำว่าสามารถทำงานร่วมกันได้หรือไม่แต่ในส่วนของเราสามารถทำงานร่วมกับรัฐบาลและเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งโดยขอประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องนี
0: ้
1: คุณยศชนันก็สัมภาษณ์ว่าอย่างนั้นคือถ้าเอาประเด็นเรื่องไอ้สูตรส้มเขียวแดงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ผมเห็นด้วยคุณเอกพรว่ามันไม่น่าจะมีประเด็นอะไรที่มันจะพอจะเห็นเข้าลางว่ามันจะเป็นของจริงได้นะแต่ถ้าถามเรื่องว่ามันมีความหวาดระแวงกันไหมว่าไอ้ข้อมูลที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยประชาชนเขาเล่นเรื่องว่าสวเนี่ยมันมีสีไหนเข้าไปร่วมเป็นแนวร่วมประเภทส่งป้อนชงข้อมูลอะไรให้กันหรือเปล่าเนี่ยถ้าถามอย่างเงี้ยถ้าถามอย่างเงี้ยผมว่าถึงตอบปฏิเสธหรือตอบอะไรก็ยังพออาจจะมีประเด็นนะตรงเนี้ยอาจจะเกิดความคลางแคลงใจหรือว่าอะไรกันได้
0: เพราะบางคนบอกแล้วว่าดูสิตอนนี้ไอ้วิกฤตที่กำลังรัฐบาลกำลังโดนอยู่เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยจะเห็นไหมว่าพรรคร่วมเนี่ยผมไม่พูดว่าพรรคไหนก็ไม่โดนเลยนะคือน้ำเงินน่ะรับไปเต็ม
1: ๆแดงไม่โดน
0: แต่จะไม่ฉลับสู่แดงไม่ได้แบบโดนหางเลขอะไรเงี้ยไปด้วยเลยนะ
1: ครับ
0: คนก็เลยเริ่มสงสัยกันว่าเอ๊ะไม่ใช่ไปจิ้มจุดไปชี้จุดชี้เป้าอะไรให้เขาใช่ไหม
1: แล้วก็รัฐมนตรีก็มีจากสองพรรคเท่านี้ด้วยใช่ไหมพรรคร่วมอื่นๆก็ไปร่วมเขาแต่ว่าก็ไม่มีรัฐมนตรีเลยนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้โควต้ารัฐมนตรีเลยโควต้ารัฐมนตรีมีแต่ของภูมิใจไทยของเพื่อไทย
0: ใช่ไม่ก็เป็นคนนั่นก็โควต้าคนนอกไปเลยของนายก
1: แล้วก็เป็นโควต้าของนายกไปก็เป็นของภูมิใจไทยโควต้าภูมิใจไทยนั่นแหละ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็พรรคอื่นๆก็อย่างพลังประชารัฐเนี่ยทีแรกว่าน่าคิดว่าน่าจะได้สักเก้าอี้หนึ่งเขายังอุตส่าห์เว้นว่างไว้ไม่ตั้งใคร
0: อืม
1: ก็แปลกนิ่มกันทีแรกก็คิดว่าคุณอะไรนะที่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ
0: ตีนุช
1: คุณตรีนุชเทียนทองเนี่ยน่าจะได้ตำแหน่งปรากฏว่าว่างไว้เฉยๆด้วยงั้นนะ
0: ครับ
1: นะก็คงยากเหมือนกันนะเพราะว่าจะเอาว่าการให้คุณตรีนุชซึ่งคุณตรีนุชเขาก็ผ่านว่าการมาแล้วนะใช่ไหมกระทรวงศึกษาก็ว่าการ
0: แรงงาน
1: กระทรวงแรงงานก็ว่าการจะไปเป็นช่วยเนี่ยมันก็ดูแล้วมันก็เจ้าตัวก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจด้วยหรือเปล่าเนี่ยเลย
0: แต่ครั้งจำนวนส.ส.ในมือก็อาจจะยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่จะได้ว่าการ
1: ที่จะได้ว่าการ แล้วมันหารกันก็ระหว่างสองพักมันก็ดูจะแบบเหลืออีกหนึ่งเก้าอี้นี่ก็เหลือคือว่าการก็เต็มไปแล้วเหลือเติมได้ก็เป็นช่วยไปนะฮะก็เลยอาจจะมีปัญหาว่าพักอื่นก็เลยยังไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีอะไรให้เลยนะครับวันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทจะมีประชุมวาระเร่งด่วนนะครับเพื่อพิจารณาหลักการและแนวทางปฏิบัติกรณีจะเพิกถอน
0: ชื่อสรุปวันนี้นะผมยังเข้าใจว่าเป็นพรุ่งนี้นะ
1: วันนี้ฮะวันนี้
0: เลยนะ
1: ครับนัดประชุมวาระเร่งด่วนกรณีเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันเขาเป็นพนักงานท้องถิ่นกลุ่มใหญ่ 5,925 รายแล้วจากนั้นนะประชุมกันวันนี้เสร็จแล้วพรุ่งนี้ถ้าได้ความว่าอย่างไรแล้วเนี่ยจะไปเสนอให้กรรมการกลาง6สิงหาคมเพื่อให้กรรมการกลางเนี่ยสั่งการไปยังกรรมการจังหวัดและผู้บริหารท้องถิ่นให้ถอดถอนการบรรจุแต่งตั้งและการดำเนินคดีอาญาตามขั้นตอนต่อไปวันนี
0: ้สรุปก็เคาะ
1: กสท
0: มีแอคชั่นพรุ่งนี
1: ้แล้วก็ส่ง คณะกรรมการกลาง

0: บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเขาเรียกว่ากกลางเนี่ย6สิงหาคมเพื่อสั่งการไปยังกจังหวัด
1: ครับ
0: ก็2วันที่จะเอา 5,925 คนออกจากตำแหน่งนะที่บรรจุไปแล้วครับ
1: เอ๊ะพอดีเรื่องไหนๆพูดถึงเรื่องสนามบินเนี่ยพอดีผมไปเห็นระเบียบใหม
0: ่ไอ้เรื่องค้นกระเป๋าใช่ไหม
1: ใช่เรื่องค้นกระเป๋าคือจริงๆมันไม่ใช่ระเบียบใหม่หรอกมันเป็นระเบียบที่ถูกพูดถึงมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าทางการท่าเนี่ยนะขอไปทางสำนักงานบินการบินพลเร
0: ือน
1: ประเทศไทยเนี่ยท่านบอกว่าท่านจะประกาศบังคับใช้16ตุลาคมนี้ก็คืออีกประมาณสัก2เดือนข้างหน้าซึ่งไอ้ระเบียบนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ฮะตรวจค้นกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ปกติเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราโหลดไปเนี่ยถ้าเกิดสมมติมันเจอสิ่งของต้องสงสัยเนี่ยเขาจะหยิบมาแล้วก็เรียกเราไป
0: เขาเรียกตัวผู้โดยสาร
1: ต้องเรียกเราไปแล้วบอกเปิดให้ดูหน่อยถ้าเขาสงสัยแต่ว่าไอ้ประกาศฉบับนี้เนี่ยมันสามารถให้เจ้าหน้าที่เปิดได้เลยโดยไม่ต้องเรียกเราไปไม่ต้องมีเจ้าของกระเป๋าอยู่นะครับทีนี้มันก็เลยเกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องของเอ๊ะทรัพย์สินของฉันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันก็จะมีไอ้อย่างกุญแจอย่างเงี้ยกระเป๋าเดินทางหลายๆคนใช้แม่กุญแจล็อกเขาบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นล็อกมาตรฐานสากลอย่างเช่น TSA ล็อกคือ TSA ล็อกเนี่ยมันจะเป็นล็อกที่จะมีกุญแจเฉพาะฮะเจ้าหน้าที่เขาจะไขได
0: ้เขาจะมีมาสเตอร์คีย
1: ์แต่คนธรรมดาเนี่ยไม่
0: ม
1: ีคนธรรมดาจะมาเปิดของเราไม่ได้แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะเปิดได้ถ้าไม่ใช่แบบ TSA เป็นแบบแม่กุญแจทองเหลืองอะไรเงี้ยที่เราใช้กันสมมตินะฮะเขามีอำนาจในการทำลายเลย
0: เขาตัดกุญแจเลย
1: ตัดได้เลยแล้วเราเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของทรัพย์สินแต่ทีเนี้ยหลายๆคนก็กังวลเพราะขนาดมีล็อกมีอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็ยังเคยเห็นข่าวว่าเจ้าหน้าที่มาแอบเปิดกระเป๋าที่มันไม่ได้ล็อกหรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ย
0: ของหายอะไรก็เคยมีอยู
1: ่มาแอบค้นของอะไรเงี้ยฮะเขาก็กังวลกันว่าอย่างนี้เนี่ยมันยังไงเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีอำนาจที่จะเปิดกระเป๋าของเราได้หรือเปล่าแล้วถ้าเขามีอำนาจเนี่ยแล้วใครจะเป็นหลักประกันให้ว่าทรัพย์สินเราเนี่ยโอเคไอ้ของต้องสงสัยก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ไอ้ทรัพย์สินอื่นเนี่ยเพราะบางคนเขาก็เอาอย่างสมมตินะก็มี iPad หรืออะไรคอมพิวเตอร์ที่มันก็มีค่านะเขาก็ไว้โหลดใต้ท้องเครื่องมันก็มีนะครับเนี่ยก็กังวลกัน
0: คือจริงๆระเบียบที่ออกมาเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็มีหลายประเทศเขาทำนะที่ท่านผมทราบนะแล้วของเราเนี่ยก็จะดำเนินการคือไม่ใช่ว่าจะเปิดทุกใบนะเปิดเฉพาะใบที่เขาสงสัยแล้วพอเปิดค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเขาจะมีเอกสารใส่ไว้ในกระเป๋าว่าเขาได้เปิดกระเป๋าคุณนะ
1: ครับ
0: คือ
1: กลัวว่าจะเปิดเฉพาะสงสัยว่าจะมีทรัพย์สินนะสิ
0: คืออันนี้เขาอย่างน
1: ี้ใบที่สงสัยว่าจะมีทรัพย์สิน
0: มาตรฐานของการเปิดกระเป๋าเนี่ยเขาจะต้องถ่ายวิดีโอเอาไว้ตลอดเวลาและจะต้องมีเจ้าหน้าที่จำนวนกี่คนอะไรเนี่ยคือกำหนดไปเลยนะว่าเป็นรูปแบบเลยว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อยจะเป็น2คน3คนอะไรเงี้ยจะต้องมีแล้วจะต้องถ่ายวิดีโอเอาไว้ตลอดตั้งแต่เปิดจนกระทั่งปิดกระเป๋ากลับคืนให้เรียบร้อยต้องมีบันทึกภาพเป็นหลักฐานทุกประการและมีพยานอยู่หลายคนในที่นั้นนะเขาจะกำหนดไว้ในเป็นข้ บัญญัติเลยนะ
1: เป็นระเบียบนะฮะ
0: เป็นระเบียบที่ออกมาคือดูแล้วมันก็โอเคแหละถ้ามันเกิดความเสียหายไปมันก็จะมีพยานหลักฐานมีอะไรที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้เพราะว่ามันถ้าสมมติของหายเงี้ยมันก็ต้องมีหลายคนนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะที่พอจะให้การเป็นพยานได้ว่ามันเกิดผิดพลาดอะไรยังไงกันเพราะไม่มันจะหัวกันทุกคนมันก็ดูจะโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็ยากขึ้นอ่ะว่างั้นนะแต่สิ่งที่เขากังวลเลยคือว่า

0: ไทยเราเนี่ยบางทีระเบียบก็ระเบียบอ่ะใช่ไหมบางทีมันก็ไม่ได้ทำอะไรกันแบบเป๊ะๆเขากังวลอย่างนั้น
1: อ่ะเอาง่ายเอาสะดวก
0: ถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาคนเขาอ้างว่าเขาถูกเปิดกระเป๋าแล้วก็เขามีสร้อยเพชรเป็นมรดกตกทอดมาร้อยล้านเนี่ยหายไปเนี่ยแล้วไปตรวจสอบย้อนกลับแล้วเกิดพลาดท่าขึ้นมาอย่างเงี้ยนะใช่ไหมฮะ
1: เป็น
0: จ
1: ุ
0: ดใดจุดใดจุดหนึ่งอย่างเงี้ยเกิดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเป๊ะๆขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะยุ่งเพราะของเราประเภทมันมีอ่ะมันเคยมักจะเกิดอยู่อ่ะระเบียบกำหนดว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันไปครบถ้วนตามระเบียบ
1: ใช่ของเรามันเจออย่างนี้บ่อยมากจริงๆฮะใช้แบบเอาสะดวกเอาอะไรเข้าว่าแล้วจริงๆเนี่ยมันมีอีกกฎระเบียบนึงนะฮะเขาบอกว่าฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออกสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเขาประชาสัมพันธ์นะกฎใหม่สำหรับครอบครัวที่จะพาลูกหลานอายุต่ำกว่า18ปีสัญชาติไทยออกนอกประเทศไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามเขาบอกปกติเราจะมีพาสปอร์ตถูกไหมฮะหนังสือเดินทางของพ่อแม่บอกว่าหลังจากเนี้ยจะต้องมีสูติบัตรฉบับจริงหรือสำเนาสูติบัตรหรือภาพถ่ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ได้บินต้องมีหนังสือยินยอมจากพ่อแม่ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐด้วยกรณีอาศัยอยู่ในกรุงเทพพ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถไปขอหนังสือยินยอมที่สำนักงานเขตได้ถ้าเด็กเดินทางไปกับพ่อต้องมีหนังสือยินยอมจากแม่ถ้าเด็กเดินทางไปกับแม่ต้องมีหนังสือยินยอมจากพ่อแต่ถ้าเดินทางไปกับผู้อื่นต้องมีหนังสือยินยอมจากพ่อและแม่คนละฉบับนี่เรื่องจริงนะ
0: อายุต่ำกว่า18
1: ใช่ครับคือผมเนี่ยกำลังจะบินไปต่างประเทศตอนตุลาคมแล้วแฟนผมเนี่ยก็ส่งเอกสารให้ดูให้เธอไม่ต้องใช้สูติบัตรด้วยเหรอก่อนหน้านี้ไม่ต้องนี่ก็บินมาตั้งหลายครั้งก็เลยไปเช็คมันมีข่าวนี้ออกมาจริงๆครับเป็นกฎใหม่
0: คือ
1: เขา
0: ระวังเรื่องอะไรเนี่ยเขาระวังเรื่องอะไรเรื่องการ
1: พาลูกออกนอกประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพาเด็กพาเยาวชนออกนอกประเทศนี่ขนาดพ่อหรือแม่ไปด้วยยังต้องขอหนังสือยินยอมจากอีกฝั่งหนึ่งเลยอ
0: ๋อบางทีอย่างเงี้ยเขามาจ้างอะไรมาจ้างเกิดไปมาจ้างไง
1: เป็นลูกพ่อทิพย์อะไรพวกนี้ป่ะที่เป็นข่าว
0: ไม่ใช่บางทีมาพ่อเนี่ยแล้วก็เอาแม่ที่รับจ้างอุ้มท้องอ่ะเสร็จแล้วพอเด็กโตได้ระดับหนึ่งแล้วก็อุ้มเอากลับไปที่ประเทศต้นสังกัดคนนี้เขาเลยให้เอาเอกสารแจ้งเกิดมาตกลงแม่ตัวจริงไหมที่มาเนี่ยพ่อตัวจริงไหมที่จะพาเด็กออกไปเนี่ยเพราะบางทีแม่ไม่ได้ไปไงมีแต่พ่อมาใช่ไหมคนนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าพ่อพาไปก็ต้องให้แม่เซ็นรับยินยอมนะถ้า
1: แต่ในแง่ความเป็นจริง
0: กระบวนการก็โอเคก็ต้อง
1: แต่ในแง่ความเป็นจริงถ้าอุ้มบุญมามันก็ต้องก็ใจตรงใจตังอะไรกันไปก็คนน่าจะยินยอม
0: ก็หมายถึงว่ามาฟ้องร้องกันทีหลังอะไรต่างก็มีข้อยืนยันแล้วว่าก็ตรวจสอบแล้วก็มีการ
1: ยอมคุณยอมไม่เอาออกมาแล้วนะ
0: ใช่ไม่ใช่มาร้องกันทีหลังว่ามาพลากลูกพลากอะไรเข้าไปเอาละครับเช้านี้หมดเวลาครับคุณเอกพรผู้ที่พบกันครับ
1: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสด

0: ังนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yn10awards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: เก้านาฬิกา33 นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะวันนี้พบกันวันพุธที่5 สิงหาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีถนิมมานค่ะและแน่นอนค่ะทุกวันพุธนะคะนงก็จะไม่ได้มาคนเดียวค่ะอาจารย์สุเชษสุขแท้และอาจารย์ชอโชติวงศ์เพชรภัยศิษย์ก็จะมาพูดคุยกับเราในห้องส่งนะคะเพื่อตอบคำถามจากท่านนักลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมคำถามกันไว้ได้เลยสามารถทยอยส่งมาได้ตั้งแต่เริ่มต้นรายการแบบนี้นะคะสำหรับช่องทางที่เราพูดคุยสื่อสารกันค่ะมีทั้งทาง Facebook MCOT News FM 100.5 ค่ะหรือจะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้นะคะที่ @mcotnews หรือ SMS คลื่นเรายังใช้ SMS ได้อยู่นะคะสำหรับท่านที่สะดวก SMS หมายเลข4689399นะคะต้องบอกว่าวันนี้เราจะได้พูดคุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่เรียกได้ว่าวันนี้เขียวสดใสดีเลยทีเดียวนะคะก็วันนี้เป็นวันที่เราจะใช้คำว่านิวไฮนะคะได้หลายตลาดเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปประเด็นที่ส่งผลกับภาพของการลงทุนในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมนะคะแต่ว่าเริ่มที่จะคลายความกังวลแล้วก็รู้สึกว่าจะมีความหวังมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือประเด็นเรื่องของสงครามระหว่างสหรัฐและสหรัฐอิสราเอลนะคะแล้วก็อิหร่านนะคะซึ่งล่าสุดนี้ทางรัฐมนตรีคลังของสหรัฐอเมริกาสกอตเบเซนเนี่ยนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าจับตาดูให้ดีนะคะว่าสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนั้นอาจจะบรรลุข้อตกลงกันภายในวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือสำหรับเรือพาณิชย์ค่ะสกอตเบเซนนั้นไปให้สัมภาษณ์กับรายการดังนะคะของ CNBC คือ Squawk Box เขาบอกว่าเรากำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับอิหร่านโดยมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุข้อตกลงภายในวันนี้พรุ่งนี้แหละเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็กลับเข้าสู่สถานการณ์ที่เป็นปกติค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าจะหมายถึงการต้องจ่ายค่าผ่านทางเวลาจะใช้ช่องแคบฮอร์มุซด้วยหรือไม่เนี่ยนะคะสกอตเบเซนบอกว่าข้อตกลงนั้นจะรับรองเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซถึงแม้ว่าสถานการณ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมายังค่อนข้างจะเปราะบางแต่ก็เห็นเรือจำนวนไม่น้อยที่ยังสามารถเดินทางออกจากฮอร์มุซได้แม้กระทั่งในช่วงเวลานี้นะคะนี่ก็เป็นคำพูดของรัฐมนตรีคลังสหรัฐอเมริกาก็ต้องบอกว่าคือถ้าเป็นคำพูดเดียวกันกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่ตลาดจะว่าอย่างไรนะแต่ก็ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยการออกมาให้ข้อมูลนี้โดยสกอตเบเซนนั้นดูเหมือนว่าตลาดจะเชื่อมากกว่านะคะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็มีมาร์โกรูบิโอค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็มีการพูดไปในทิศทางเดียวกันนะคะโดยบอกว่าในวันนี้เนี่ยการเจรจาระหว่างสหรัฐอิหร่านและโอมานนะคะคือเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซนี่ต้องมีอิ

หว่างกับโอมานเขาเป็นพันธมิตรกันนะคะมาโกรูบิโอบอกว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐอิหร่านโอมานเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนเรือที่สามารถใช้ช่องแคบฮอร์มุซนั้นมีความคืบหน้าแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่หวังว่าจะบรรลุข้อตกลงได้เร็วๆนี้นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะที่ตลาดขานรับนะคะในข่าวดีนะคืออยากจะเชื่อเต็ม 100% หรือเกิน 100% แต่ก็ยังเผื่อใจไว้เพราะว่ามาทรงนี้หลายรอบแล้วแล้วกลับมายิงกันตุ้มตามอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าปฏิกิริยาคือราคาน้ำมันนี่คือเรียกได้ว่าตั้งแต่เปิดเดือนสิงหาคมมาเนี่ยร่วงลงเนี่ยวันละ 4% 5% นะคะ 4-5 เหรียญ 4-5 เหรียญนะคะเดี๋ยวนงขอรายงานราคาน้ำมันกันก่อนนะคะมัน UTI งวดส่งมอบกันยายนเมื่อวานนี้ร่วงลงไปอีก 4.57 เหรียญ 57 เซนต์นะคะหรือว่า 5. เกือบ 5.7% ค่ะมาปิดที่ 75.77 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสื่อถือว่าเป็นการปิดร่วงลงแต่ระดับต่ำที่สุดในรอบ3สัปดาห์นะคะส่วนเบรนท์ก็ส่งมอบตุลาคมก็ร่วงลงเช่นเดียวกัน4.41 เหรียญค่ะหรือว่า 5.26% คือวันละ 4-5% แบบนี้นะแต่บ้านเรานี่คือไม่กระดิกเลยนะคะเบรนท์นี่ปิด 79.36 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็ไม่ถึง80เหรียญแล้วนะคะนี่ก็เป็นการขานรับกับสัญญาณนะที่มองว่ามีความคืบหน้าในการเจรจากันเรื่องของการหยุดยิงแล้วก็ใช้ช่องแคบฮอร์มุซอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นราคาน้ำมันนะคะส่วนโภคภัณฑ์อีกตัวหนึ่งก็คือโภคภัณฑ์อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือราคาทองคำนะคะเดี๋ยวต้องขอเช็คเพิ่มเติมนะคะเช้าวันนี้เนี่ยราคาน้ำมันทั้ง Brent ทั้ง WTI ก็ลงต่ออีกประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์ได้นะคะก็ถือว่าเป็นการร่วงลงติดต่อกันนี่แหละ3วันแล้วนะคะทีนี้มาดูอีกโภคภัณฑ์อีกตัวนึงนะคะก่อนจะไปที่ตลาดหุ้นค่ะก็คือราคาน้ำมันนะคะก็เรียกได้ว่าพอน้ำมันพอราคาน้ำมันร่วงลงมานะคะก็ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อแล้วก็การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดก็คลายลงไปด้วยบอนด์ยิลด์ก็ไม่พุ่งแล้วด้วยเนี่ยนะคะเมื่อวานทองคำCOMEX นะคะซึ่งว่าส่งมอบเดือนธันวาคมนี้พุ่งขึ้นไป62.10 เหรียญค่ะ 1.5% นะคะทองทะลุผ่าน 4,100 เหรียญขึ้นมาปิดที่ 4,152.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะก็เพราะว่าราคาน้ำมันร่วงลง 5% วันละ 5% แบบนี้ก็ทำให้ตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อและโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยค่ะโดยถ้าไปดูโอกาสและความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดใน Fed Watch Tools ของ CME Group นั้นตอนนี้เกือบ 57% นะคะคาดการว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนซึ่งเป็นน้ำหนักที่ลดลงจากก่อนหน้าเชื่อว่าถึง 67% นะคะเป็นน้ำหนักที่เชื่อว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าก็ยังคงกระพริบตาไม่ได้นะคะเพราะว่าจะมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะซึ่งก็คาดการกันว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอีก 88,000 ตำแหน่งซึ่งจะเป็นตัวเลขในเดือนกรกฎาคมรวมไปถึงอัตราการว่างงานน่าจะทรงตัวอยู่ที่ 4.2% ค่ะอันนี้เป็นราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งน้ำมันแล้วก็ทองคำนะคะส่วนราคาทองคำบ้านเรานะคะก็เรียกได้ว่าเช้าวันนี้เนี่ย เปิดตลาดมานะคะก็ราคาปรับพุ่งเพิ่มขึ้นไปนะเดี๋ยวมาดูขอรอดูหน้าจอก่อนนะคะซึ่งเนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้ทะลุผ่าน 4,100 เหรียญขึ้นมานะคะ COMEX เนี่ยขออภัย Gold Spot นะคะก็เช้านี้อยู่ที่ 4,109 เหรียญค่ะทองไทยวันนี้เปิดมาเลยแหมโอ้โหบวกแบบเรียกได้ว่าชื่นใจนะคะครั้งที่1นี่บวกมา400บาทต่อบาททองคำและครั้งที่2บวกต่ออีก100บาทต่อบาททองคำเพราะฉะนั้นแป๊บเดียวนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะทองไทยเช้าวันนี้บวก500บาทต่อบาททองคำทองแท่งขายออก 64,600 บาทต่อบาททองคำนะคะและ Gold Spot อ้างอิง 4,113 เหรียญเงินบาทวันนี้โค้ด 33.21 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นการโค้ดค่าเงินบาทที่แข็งค่าจากเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าดอลลาร์อ่อนนะคะอ่อนลงนะคะหลังจากที่คลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางค่ะทีนี้มาดูภาพของการลงทุนกันนะคะย้อนมาที่ภาพที่ทางฝั่ง Wall Street นะคะ
ทั้งกระดานดาวโจนส์และ S&P 500นั้นต่างก็ปิดที่ระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการนะคะนอกจากเรื่องของสงครามแล้วเนี่ยก็ยังมีประเด็นช่วงนี้ยังเป็นฤดูผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนอยู่นะคะก็ช่วยกันนะหนุนนำทำให้ทั้งดาวโจนส์และ S&P 500ปิดที่ระดับ

0: สูงที่สุดเป็นประวัติการดาวโจนส์นี่ปิดพุ่งขึ้นกว่า900จุดนะฮะพุ่งไป907จุดค่ะมาปิด 54,085 จุด S&P 500ปิดบวกไป136จุดหรือว่าเกือบ 1.8% ปิด 7,736 จุดค่ะ Nasdaq บวกเช่นเดียวกันอีก 2.559% นะฮะก็บวกไป671จุดค่ะปิดที่ 26,584 จุดนะคะถ้ามาดูผลประกอบการนะคะหุ้นที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็ทำให้มีแรงซื้อเข้าไปยังหุ้นกลุ่มเทคและ AI ค่ะอย่างเช่นหุ้นของ Palantir Technologies นะคะนี้ต้องบอกเลยว่าต้องจับตาดูนะหุ้นตัวนี้นะฮะบริษัทนี้เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้าน AI นะเมื่อวานราคาหุ้น Palantir บวกไปเกือบ 30% ขึ้นไปวันเดียว 30% ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี67ค่ะเพราะว่าเปิดเผยตัวเลขรายได้สูงเกินคาดแล้วก็ยังปรับเพิ่มคาดการรายได้ในงบการเงินปี69อีกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็น1ตัวนะฮะที่เป็นตัวอย่างนะฮะแล้วก็ในสัปดาห์นี้ก็จะทยอยหลายๆตัวจะประกาศออกมาเช่นด้วยเช่นเดียวกันอีกตัวนึงเมื่อวานหุ้น SpaceX นะฮะคือเป็นบริษัทอวกาศของ Elon Musk เมื่อวานราคาปิดพุ่งขึ้นไปเกือบ 10% นะคะก่อนที่จะรายงานผลประกอบการหลังจากปิดตลาดซึ่งก็รายงานออกมาแล้วนะฮะก็ดูเหมือนว่าวันนี้ก็ในช่วงเช้านี้ก็มีแรงซื้อเข้าไปเดี๋ยวน้องเช็คอีกทีนึงนะคะว่าหุ้น SpaceX เนี่ยหลังจากที่เปิดเผยผลการดำเนินงานออกมานั้นตัวเลขสวยหรือเปล่านะคะแล้วก็มีปฏิกิริยากับตลาดหุ้นอย่างไรค่ะข้ามไปที่ทางฝั่งของยุโรปกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกระดานนะคะที่สามารถใช้คำว่า new high ได้ค่ะโดยตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกที่ระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการซึ่งเป็นการทำลายสถิติเดิมที่ทำไว้เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมนะคะก็เป็นภาพเดียวกับที่อเมริกาคือมีแรงหนุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกับการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนและราคาน้ำมันที่ลดลงนะคะก็ช่วยกันส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนค่ะสต็อกยุโรป600ปิดบวกไป 0.7% CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสบวกไป 0.6% DAX Germany บวกไป0.77% และฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนนะคะบวกไปเช่นเดียวกันอีก 0.2% นะคะของที่ลอนดอนนั้นหุ้นเหมืองแร่นะคะก็พุ่งขึ้นนะคะชดเชยกับหุ้นพลังงานที่ร่วงลงไปค่ะถ้ามาดูภาพของการลงทุนในฝั่งของเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างนะคะก็เรียกได้ว่าเขียวเข้มๆเลยสำหรับนิกเคอินะคะเดี๋ยวรีเฟรชดูอีกทีนึงนะว่าจะบวกแรงขนาดไหนนะคะเมื่อสักครู่เห็นแบบโอ้โหตัวเลขบวกไปเกือบ 2,000 จุดเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคะให้หน้าจอมีการรีเฟรชอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับดัชนีของที่ญี่ปุ่นนะคะนิกเคอินะคะก็เคลื่อนไหวนะคะอยู่ในแดนบวกได้นะคะโดยดัชนีนิกเคอินั้นล่าสุดบวกไป 3% ค่ะ 1,932 จุดนะคะล่าสุดนิกเคอิ 65,890 จุดค่ะแล้วก็หางเซ็งของฮ่องกงนะคะเช้าวันนี้บวกเช่นเดียวกัน 0.2% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนนะคะก็บวกอีก 0.7% เดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับมาดูกันนะคะว่าการตั้งหลักแบบนี้นะคะจะส่งผลกับหุ้นไทยในวันนี้อย่างไรแต่ว่าตอนนี้เราไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะก็เป็นเพื่อนบ้าน2ประเทศของเรานะคะซึ่งตอนนี้ก็น่าสนใจในการเติบโตที่ติดชายแดนของเราทางใต้ก็คือมาเลเซียปรากฏไตรมาสที่2ของปีนี้ GDP เนี่ยพุ่งขึ้นไปถึงเกือบ 6% ฮะ 5.8 เรายังต๊อกแต๊กอยู่เลยนะจะ 3% ก็ยังไม่ไหวของเขา 5.8% นะสูงกว่าที่คาดการเอาไว้ที่ 5.2 ก็เลยทำให้ JP Morgan Chase เนี่ยปรับคาดการ GDP มาเลเซียทั้งปีเป็น 5.3% ก็เรียกว่าสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ในภูมิภาคก็แน่นอนค่ะบลูมเบิร์กเขาก็พูดถึงมาเลเซียเนี่ยก็มีการดึงดูดการลงทุนเขามีเยอะแยะเลยนะคะก็เรียกว่าไอ้ China บวก1เนี่ยไอ้คอนเซ็ปต์อันเนี้ยก็มาลงที่มาเลเซียเยอะแต่เขาก็เพราะว่าเขามีแรงงานทักษะที่ดีพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็มีเขาเรียกอินฟราสตรัคเจอนะฮะในด้านเกี่ยวกับการลงทุนที่เขามีทั้งที่ปีนังกับซาราวักเนี่ยก็ยิ่งมีเหตุการณ์ที่ตะวันออกกลางเนี่ยเงินมันไหลออกมาลงทุนอยู่ที่นี่ด้วยนะคะนอกจากนั้นขีดแข่งขันมาดูสิโอ้โหIMD Institute for Management Development ที่สวิสก็ได้จัดอันดับของมาเลเซียเนี่ยพุ่งขึ้นมานะ

0: จาก34อันดับที่34ใน2ปีที่แล้วครึ่งหนึ่งอ่ะมันอยู่ที่15ของโลกทีเดียวนะคะนี่แหละก็เลยทำให้เขาดึงดูดการลงทุนมากทีเดียวอีกประเทศหนึ่งก็คื ทางด้านเวียดนามซึ่งก็ปรากฏว่าเขาตั้งเป้าท่านเลขาธิการพรรคแล้วก็ประธานาธิบดีโตเลิมตำรวจเก่าเนี่ยนะเขาบอกปีนี้เขาจะโต 10% นะเลข2หลักนะคะซึ่งก็แน่นอนถึงนี้เราก็ต้องดูกันต่อเนื่องจากว่าในครึ่งปีเนี่ยเขาได้มาแค่ 8.2% แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาต้องการจะพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางระดับสูงซึ่งค่อนไปทางสูงเนี่ยนะคะภายในอีก19ปีแต่ว่าเขาก็จะมีตัวที่จะดึงเหตุการณ์การลงทุนอะไรทั้งหลายที่ดีเด่นขี่แข่งขันเนี่ยก็คือประชากรสูงวัยเนี่ยซึ่งมันจะเข้าสู่เขตประชากรสูงวัยปลายทศวรรษ2030ตอนเราอยู่กัน2026แล้วนะคะแล้วก็เนี่ยมันก็จะแข่งกันว่าเขาจะเข้าสู่ไออัตรารายได้ที่ดีก่อนที่จะแก่ตัวหรือเปล่านะคะซึ่งเขาก็มีทางที่จะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะขณะนี้เนี่ยเขาก็มีการลงทุนในหลายๆเรื่องแล้วก็ปราบคอร์รัปชันอย่างมากค่ะนี่คือจากสองประเทศที่มาฝากกันวันนี้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย
0: ์ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะมาดูมุมมองของภาพของตลาดหุ้นกันสักนิดหนึ่งนะคะก็เรียกได้ว่าหุ้นไทยในปีนี้เนี่ยถือได้ว่าเราค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะถ้าดูในภาพของตลาดทางฝั่งของเอเชียนะซึ่งล่าสุดนี้ทางบอลทิสโก้นะคะก็มีการปรับเพิ่มเป้าหมายเซ็ตอินเด็กซ์ในปีนี้ค่ะจากเดิม 1,600 จุดนะคะก็ปรับขึ้นเป็น 1,670 จุดนะคะซึ่งทางบอลทิสโก้บอกว่าถึงแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางระลอกใหม่แต่ก็ยังเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยมีความยืดหยุ่นและเราเป็นหลุมหลบภัยนะเราใช้คำนี้กับตลาดหุ้นไทยได้นะคะโดยมุ่งความสำคัญไปที่พื้นฐานทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะแนวโน้มการลงทุนที่ดีขึ้นก็คาดหวังว่าจะเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจตัวใหม่ซึ่งก็น่าจะช่วยสนับสนุนการปรับเพิ่มขึ้นของดัชนีหุ้นไทยต่อไปได้นะคะจากเป้าเดิม 1,600 จุดก็ปรับเป็น 1,670จุดนะคะซึ่งถึงแม้ว่าภาพรวมของเส้นเด็กระดับปัจจุบันอาจจะมีโอกาสปรับขึ้นหรือว่าอัพไซด์ที่ค่อนข้างจะจำกัดจากเป้าหมายของบอลทิสโก้นะคะแต่ว่าบอลทิสโก้เขาบอกว่ายังมีบางกลุ่มอุตสาหกรรมที่ราคายังล้าหลังอีกหลายกลุ่มเลยนะคะแล้วก็ยังต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานที่ทำให้มีช่องว่างสำหรับการเวียนกลุ่มลงทุนหรือว่าเซกเตอร์โรเทชันค่ะก็กลุ่มที่ทางบอลทิสโก้แนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังก็มีกลุ่มแบงก์นะฮะกลุ่มธนาคารนะฮะแล้วก็มีกลุ่มเฮลท์ทรานสปอร์ตแล้วก็ทัวริซึมอีกด้วยค่ะส่วนภาพของเศรษฐกิจนะคะทางศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของทิสโก้นั้นได้ปรับการคาดการเติบโต GDP ในปีนี้เนี่ยเป็น 2.1% นะคะจาก 1.7% นะคะหลังจากที่เขาพูดถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพรก.กู้ 400,000 ล้านไม่ขัดรัฐธรรมนูญค่ะก็เลยเอาผลจากเงินกู้ก้อนหลังอีก 200,000 ล้านบาทเข้าไปคำนวณ GDP คาดการ GDP ไทยด้วยนะคะเพราะว่าเป้าประสงค์ก็คือเป็นการใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านโครงสร้างพลังงานโครงสร้างพลังงานนะคะก็เลยเอาเข้าไปรวมในประมาณการตัวเลขของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของบอลทิสโก้ล่าสุดนะคะก็มองว่า 2.1% ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจกันนะคะกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์ได้ยินตรงไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายอาจารย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้วันที่5สิงหาคมนะคะก็น่าจะไม่ช้าเกินไปที่เราจะมีการพูดคุยกับท่านอาจารย์เกี่ยวกับภาพของเศรษฐกิจไทยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของไตรมาสที่3นะคะแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของนโยบายหรือว่านโยบายของภาครัฐแล้วก็เป็นเดือนที่3แล้วนะคะที่มีการแจกเงินให้กับประชาชนนะคะในโครงการไทย plus นั่นเองนะคะท่านอาจารย์กลับมาแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณดวงวดีและท่านฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์วันนี้วันที่5สิงหาคมน่าจะไม่ช้าเกินไปสำหรับการให้อาจารย์ประเมินภาพเศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคมหน่อยนะคะอาจารย์คะอาจารย์มองยังไงบ้างคะ
2: โอ้เอาสิงหาคมเดือนเดียวแล้วครับ
1: เดือนเดียวนะ

0: ช่วงไตรมาส3ก็ได้เราผ่านมาประมาณ3ไตรมาส
1: งั้นเอาไตรมาส3อาจจะฟังง่ายนิดนึงฮะแต่ถ้าเอาเดือนสิงหาและกันยาก็แล้วกันนะครับ
0: ค
1: ือสิงหาและกันยาเนี่ยผมคิดว่าจุดสำคัญมากๆก็คือว่าสถานการณ์ของสงครามจะเป็นอย่างไรนะครับสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะเป็นอย่างไรเจรจากันได้แค่ไหนแต่ว่าจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีการพูดว่าน่าจะมีการเจรจาโดยเบสเซนพูดนะครับว่าน่าจะมีการเปิดช่องทางพามุสได้นะน้ำมันก็ร่วงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆคือการเจรจาหยุดยิงจะชั่วคราวหรือถาวรก็ตามเนี่ยสงครามบานปลายหรือไม่ถ้าไม่อันนี้ผมเอาถ้าไม่ก่อนนะครับเพราะน่าเป็นในแนวนั้นนะครับถ้าไม่เนี่ยเศรษฐกิจไทยน่าจะค่อยๆฟื้นขึ้นเล็กๆนะครับเป็นลำดับนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยถามว่าทำไมผมเชื่อว่าการส่งออกยังส่งออกใช้ได้ดียังขยายตัวได้ดีนะครับเพราะว่าภาษีที่ไทยถูกเก็บจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มจาก10เป็น 12.5 และเท่ากับประเทศคู่แข่งก็น่าจะไม่ได้กระเทือนตัวเลขการส่งออกมากนักเพราะว่าเศรษฐกิจโลกไม่น่าจะซุดตัวลงจากสถานการณ์สงครามก็น่าจะมีไซด์เวย์อัพเล็กๆเหมือนไทยนะครับอันที่2เนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามามากขึ้นเพราะว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวเดือนมิถุนายนที่อาจจะมี impact จากราคาค่าตั๋วแพงและคนกังวลก็นักท่องเที่ยวเข้ามาเดือนมิถุนายนเนี่ยต่างชาติเข้ามา 1.8 ล้านคนแต่พอเดือนกรกฎาคมน่าจะ 2.6 ล้านคนเพราะฉะนั้นเทรนด์ของการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะค่อยๆพลิกฟื้นแม้ว่ายังขยายตัวติดลบสะสมมาตั้งแต่ต้นปีนะครับ
0: ค่ะ
1: 3เนี่ยผมได้ยินมากขึ้นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสสร้างความคล่องตัวในการจับจ่ายใช้สอยและเริ่มมีผลในเชิงบวกกับภาคธุรกิจเริ่มรับรู้นะครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย
0: ์
1: สี่เนี่ยการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินของไตรมาสที่4ปีงบประมาณคือไตรมาส3ปีปฏิทินเนี่ยก็น่าจะทำให้มีเม็ดเงินคึกคักสะพัดนะครับจะช่วยหมุนในระบบเศรษฐกิจนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ห้าเนี่ยก็คือเรื่องของการที่ต่างชาติเนี่ยลงทุนในไทยมากขึ้นเป็นจิตวิญญาณในเชิงบวกแล้วก็น่าจะมีเม็ดเงินในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับสำหรับภาคเอกชนไทยก่อสร้างบ้างเพราะว่ามันเป็นเหตุผลที่ทำให้เรานำเข้าปีนี้เยอะมากและทำให้การขาดดุลการค้าขาดดุลสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อันที่6เนี่ยก็หวังว่าโครงการของนะครับการปรับโครงสร้างพลังงานน่าจะเริ่มเห็นภาพขยับขยื่นซึ่งจะมีผลในเดือนกันยาเพราะนั้นสิงหากันยาก็น่าจะไซด์เวย์อัพทั้งปีก็น่าจะอยู่ในกรอบการเติบโต 2-2.5% ครับ
0: อ้าวอาจารย์ยัง 2-2.5% อยู่นะคะอาจารย
1: ์ก็ 2.2 2.3 ยังเป็นสิ่งที่พึงจะเห็นได้นะครับ
0: วันก่อนท่านผู้ว่าแบงค์ชาติพูดถึงตัวเลข 2.3% ในปีนี้นะคะอาจารย์นะ
1: ค
0: ะค่ะโอ้ยปัจจัยบวกค่อนข้างจะหลายข้อเลยนะอาจารย์คะ 5-6 ข้อเลยแล้วปัจจัยลบล่ะคะอาจารย์ที่เราต้องจับตายังคงมีอยู่มั้ยคะ
1: ก็ปัจจัยลบก็เหมือนเดิมครับ
0: ก็คือเรื่องเดียวกันแต่ว่า
1: ใช่ก็คือเรื่องสงครามนะครับคือเราไม่รู้ว่าสงครามเนี่ยจะเป็นอย่างไรคลี่คลายอย่างไรจบอย่างไรนะครับอันที่สองเนี่ยผมก็คาดว่าน่าจะเรื่องของสถานการณ์ของราคาน้ำมันหรือว่าเงินเฟ้อเพราะว่าเราเริ่มเห็นข่าวคราวว่าตัวอเมริกาเองเนี่ยน่าจะมีการเริ่มขึ้นราคาสินค้านะครับในช่วงของไตรมาสที่สามเพราะว่าเริ่มรับรู้ราคาสินค้าที่มันอาจจะต้นทุนที่มันแพงขึ้นนะครับก็เริ่มมีข่าวคราวจากต่างประเทศเนี่ยบอกว่าบริษัทใหญ่ๆของสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะเริ่มขึ้นราคาสินค้าซึ่งแน่นอนว่าธนาคารกลางสหรัฐ Federal Reserve ก็น่าจะปรับดอกเบี้ยตามที่หลายคนคาดคือกันยาแต่ก็น่าจะนิ่งไว้แล้วก็เข้าไปสู่โหมดการเลือกตั้งนะครับพิจิกาเพราะนั้นเนี่ยสถานการณ์ของเงินเฟ้อแรงกดดันเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยก็อาจจะเป็นแรงกดดันของความเสี่ยงต่อมานะครับสำหรับเรื่องที่3ก็คือเรื่องการประชุม ART ก็คือเรื่องของการคลายตัวของการค้าขายระหว่างสหรัฐกับไทยซึ่งไทยเองเป็นเป้าหมายในการที่สหรัฐต้องการลดการกระดุมการค้าต้องการให้ไทยเปิดตลาดการเจรจาจะเป็นอย่างไรแล้วภาษีจะของไทยจะคงที่หรือจะถูกเก็บเพิ่
0: ม
1: ตามมาตรา 3.1 เพราะว่าเรื่องภาษีสวมสิทธิ์เนี่ยเพราะว่าเขาก็เน้นการเจรจาอยู
0: ่
1: เพราะนั้นก็คงเป็นเรื่องที่เราต้องตามนะครับสำหรับเรื่องอื่นๆก็ปรับปลายครับก็คือเรื่องของปัญหาของภัยพิบัติทางธรรมชาติว่าจะมีผลกระทบต่อประเทศใดประเทศหนึ่งไหมสันคลอนการเติบโตของทั้งโลกหรือไทยไหมแบบนี้อันนี้ก็ต้องค่อยๆดูครับ
0: ค่ะแต่น้ำหนักมากๆเลยก็น่าจะอยู่เรื่องของสถานการณ์สงครามที่จะส่งผลกับราคาพลังงานใช่ไหมคะอาจารย์คะซึ่งตอนนี้มันก็ดีขึ้นมาแถวๆ70-80เหรียญประมาณนี้แต่ว่าราคาบ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยกระดิกสักเท่าไหร่นะอาจารย์
1: ก็ในเชิงจิตวิทยาผมคิดว่าตอนนี้จิตวิทยาน่าอยู่ที่ระดับประมาณ40บาทต่อลิตรนะครับเมื่อก่อนนี่คือ35บาทต่อลิตรแต่ตอนนี้พอทุกคนก็เติม36 37เนี่ยก็พอจะปรับตัวได้แล้วล่ะนะครับ

0: ถานการณ์ของสงครามเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงที่ยังดูไม่เยอะเพราะว่าการละเมิดการหยุดยิงกันเนี่ยคือไม่ว่าจะตูมตามอะไรก็ตามเนี่ยนะครับน้ำมันมันไม่เกิน$100 ต่อบาร์เรลเพราะนั้นหมายความว่าความเสี่ยงเนี่ยมันมีขีดจำกัดอยู่ถ้าไม่มีสงครามรุนแรงบานปลายขยายวงกว้างผมคิดว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะรับไหวครับ
1: อืมค่ะอาจารย์ขอเจาะเพิ่มเติมอย่างที่อาจารย์บอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยบอกภาคธุรกิจเริ่มรู้สึกแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรล่ะคะอาจารย์

0: ไม่นะฮ
1: ะ
0: เศรษฐกิจเป็นไงบ้างคือถ้าถามภาพรวมเนี่ยก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มีเสียงดังหรือผมแปลความมันเงียบอยู่นะมันไม่มีเสียงดังเศรษฐกิจมันไม่มีเสียงดังมันเงียบๆอ่ะแต่ว่ามันก็ดูดีขึ้นนะฮะร้านรวงก็เริ่มที่จะลืมตาอ้าปากนะครับก็คือเริ่มมีการขายของเงินหมุนเวียนนะฮะนั่นแหละคือสิ่งที่ผมสรุปแล้วก็สิ่งสำคัญมากก็โชคดีอย่างคือราคาพืชผลทางการเกษตรมันเริ่มเงยหัวขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นจังหวัดต่างๆที่ผูกพันกับพืชผลทางการเกษตรเนี่ยแม้ว่าสินค้าไม่ได้อยู่มือเกษตรกรเนี่ยแต่ว่ามันมีแนวโน้มว่าถ้าช่วงพฤศจิกายนเนี้ยนะครับตุลาพฤศจิกาที่ข้าวเริ่มออกมาเนี่ยเกษตรกรก็น่าจะรับรู้รายได้ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นภาพที่ในมุมมองของผมเนี่ยไตรมาส3ไตรมาส4เศรษฐกิจน่าจะเงยหัวขึ้นสัญญาณที่จะเห็นเศรษฐกิจฟื้นชัดหรือไม่ชัดเนี่ยน่าอยู่ที่กันยากับตุลาครับ
1: แล้วจำเป็นต้องมีมาตรการเศรษฐกิจเพิ่มเติมไหมคะ
0: เจ้าที่มีอยู่ฮะก็กู้เยอะแล้วเนาะนะ400,000,000เอาไอ้ที่มีอยู่ให้มันดีก็แล้วกันสำหรับผมนะนะ
1: ครับอย่างวันก่อนท่านนายกไปเปรยบอกชอบแม่ไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีรอบสองอะไรแบบนี้เริ่มมีสัญญาณนิดอาจารย์จะเห็นด้วยไหมถ้าต้องใช้อีกเนี่ยค่ะ
0: ก็อยากให้คิดโครงการอื่นก่อนนะครับคือเม็ดเงินมันก็น้อยลงไปทุกทีเนา
1: ะ
0: คือตอนนี้ผมว่าคนหารายได้นี่ก็ปวดหัวนะครับรายได้กับรายจ่ายเนี่ยคือสังเกตเห็นไหมว่าเราถกเถียงกันเรื่องการจ่ายหมดเลยน
1: ะ
0: ไทยช่วยไทยพักอยากมีแต่เราจะจัดยังไงตอนนี้ที่ได้ยินมาคือมันเคลียร์งบต่างๆเช่นงบน้ำแล้งน้ำต่างๆดึงออกมาเพื่อไทยช่วยไทยพักอันนี้ผมอาจจะเข้าใจผิดนะแต่ได้ยินมาแบบนั้นนะครับเพราะเนี่ยมันเป็นการเคลียร์งบและสังเกตว่าบัตรสการแห่งรัฐเนี่ยพอท้ายสุดมันคือค่าใช้จ่ายนะเราต้องการใหจ่ายเงินเพื่อกระตุ้นแต่คำถามคือการกระตุ้นเนี่ยเราจะกระตุ้นมันถาวรยังไงผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะคิดถึงการเปลี่ยนโหมดกระตุ้นถาวรนะครับเพราะนั้นผมก็ฝากไว้นะแต่ถ้ารัฐบาลเขาทำเราคงไม่มีอำนาจในการไปง้างเขานะนะครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นการมองภาพนะคะภาพของเศรษฐกิจนะเราอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนนะคะก็ยังอยู่ในไตรมาสที่3แต่ว่าปัจจัยที่ส่งผลกับภาพของเศรษฐกิจยังอยู่นะยังไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ว่าก็พลิกไปพลิกมาอย่างที่เราได้ติดตามกันในทุกวันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นึงค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐมนตรีสาธารณสุขย้ำงบบัตรทอง 60,000 ล้านบาทไม่หายไปไหนจัดสรรกระจายไปหลายหน่วยบริการนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงกรณีการจัดสรรงบประมาณกองทุนบัตรทองปี2568วงเงิน 60,000 ล้านบาทว่างบที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้รับในปี2568ไม่นับเงินเดือนจะได้รับอยู่ที่ประมาณ 170,000 ล้านบาทซึ่งในระบบของโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขจะมีบันทึกรายรับจากงบประมาณตรงนี้ประมาณ 110,000 ล้านบาทเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตนได้ตั้งคำถามไปว่างบประมาณ 60,000 ล้านบาทหายไปไหนซึ่งสปสช.มีอนุกรรมการด้านการเงินชี้แจงว่าเงินจำนวนนี้อยู่นอกระบบกระทรวงสาธารณสุขและมีอีก10,000 กว่าล้านบาทที่สปสช.ใช้กระทรวงสาธารณสุขผ่านโรงพยาบาลราชวิถีเป็นช่องทางในการจัดซื้อยาและอาจมี 3,000 ถึง 4,000 ล้านบาทที่ไม่ได้เป็นเรื่องของการซื้อยาแต่ไปยังโรงพยาบาลนอกสังกัดโรงพยาบาลสาธารณสุขเช่นสังกัดกระทรวงกลาโหมสังกัดกรุงเทพมหานครและอีกครึ่งหนึ่งถูกจัดสรรไปให้กับคลินิกรวมถึงหน่วยให้บริการเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับสปสช.ดังนั้นงบประมาณ 60,000 ล้านบาทจะเป็นการจัดสรรให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดูแลประชาชนราว 80% ของประเทศสุชาติยืนยันข่าวลือรัฐบาลข้ามขั้วแค่สีสันการเมืองย้ำพรรคร่วมยังสามัคคีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเขียวแดงส้มว่าเป็นสีสันทางการเมืองและเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเวลาที่ภัยพิบัติหรือปัญหาทางของประเทศเริ่มหมดถูกแก้ปัญหาโดยรัฐบาลจนหมดไปจะมีปัญหาการเมืองเข้ามาเป็นสีสันการสร้างข่าวของแหล่งข่าว

0: ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าแหล่งข่าวนั้นมาจากไหนความจริงก็ยังเห็นอยู่ว่ารัฐบาลทำงานกันด้วยความสามัคคีเดินหน้าให้ประเทศบ้านเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ไม่น่าจะเป็นแบบที่แหล่งข่าวพูดซึ่งไม่รู้ว่าแหล่งข่าวที่พูดมีความหวังดีต่อรัฐบาลหรือไม่แต่เป็นสีสันทางการเมืองซึ่งสื่อมวลชนก็ทราบดีว่าในแต่ละปีมีข่าวอย่างนี้แทบทุกวันแต่สุดท้ายก็เป็นเรื่องสีสันทางการเมืองประกรณ์เตรียมแจ้งผลสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นต่อนายกนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าหลังคณะกรรมการสรุปผลและมีมติเมื่อวานนี้ว่ายังไม่ได้รับรายงานให้นายกยังไม่ได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบอยู่ระหว่างปรับแก้ซึ่งหลังจากนี้จะรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแต่ไม่ได้แจ้งในที่ประชุมครม.เตรียมขีดชื่อนิติบุคคล 11,000 รายชื่อเป็นร้างหลังไม่ดำเนินการปิดบัญชีตามกฎหมายนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมธุรกิจพัฒนากรมธุรกิจการค้าเตรียมออกประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครเพื่อขีดชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัทออกจากทะเบียน 11,234 รายซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครแบ่งเป็น2กรณีได้แก่นิติบุคคล 8,446 รายไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน3ปีเหตุมีเหตุอันควรเชื่อว่าไม่ได้ประกอบกิจการแล้วและนิติบุคคล 2,788 รายจดทะเบียนเลิกกิจการแล้วแต่ไม่มีผู้ชำระบัญชีดำเนินการหรือไม่ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีภายใน3ปีนับแต่วันจดทะเบียนเลิกกิจการสำหรับนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ในต่างจังหวัดกรมได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายในทางเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะพัฒนามั่นใจข้อมูลผู้ป่วยสาธารณสุขยังปลอดภัยไม่หลุดแต่ไม่ขอท้าทายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลสำคัญทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงหลุดออกจากระบบและถูกนำไปเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียว่าเท่าที่เห็นยังไม่มีของตนส่วนกังวลว่าจะเป็นข้อมูลผู้ป่วยหลุดออกมาหรือไม่หลังจากมีข้อมูลหลุดออกจากกรมการขนส่งทางบกและกรมการปกครองนายพัฒนากล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขพยายามยกระดับเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์อยู่ตลอดเวลาและทดสอบระบบทุก 3-6 เดือนในแต่ละช่องทางที่ต้องใช้งานซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นเหมือนแมวจับหนูที่ต้องยกระดับไปเรื่อยๆแต่ความเสี่ยงคือเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์มีสูงขึ้นจึงต้องยกระดับเพิ่มขึ้นทั้งนี้มั่นใจว่าข้อมูลยังไม่หลุดแต่ไม่ขอท้าทายเกาหลีเหนือเตือนญี่ปุ่นคิมโยจองน้องสาว

0: ผู้นำเกาหลีเหนือเตือนว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือเตรียมใช้มาตรการทางทหารเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้การขยายกำลังอาวุธของญี่ปุ่นหลังพบว่าญี่ปุ่นทดสอบยิงขีปนาวุธร่อนโทมาฮอคของสหรัฐบนเรือพิฆาตโชไกและการเข้าร่วมซ้อมรบในฟิลิปปินส์ซึ่งเปิดทางให้ญี่ปุ่นมีศักยภาพในการเปิดฉากโจมตีระยะไกลครอบคลุมถึงเกาหลีเหนือและประเทศข้างเคียงเกาหลีเหนือชี้ว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นก้าวข้ามการก้าวข้ามการตั้งรับการสู่การเตรียมทำสงครามในต่างแดนโดยมีสหรัฐอยู่เบื้องหลังพร้อมย้ำว่าการดำเนินการตอบโต้ญี่ปุ่นให้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่รุนแรงยิ่งขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: สิบนาฬิกาสิบนาทีค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะกับ Econ News Update ค่ะก็สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวย้ำเตือนคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรายการอยู่ค่ะถ้าใครมีคำถามอยากจะปรึกษาการลงทุนนะคะก็สามารถส่งคำถามท่านเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลข4689399สำหรับทาง SMS นะคะหรือว่าทาง LINE ก็ @mcot news และ Facebook mcot news fm 100.5 สำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยเราเปิดทำการมาอยู่ในแดนบวกได้นะคะบวกมาประมาณเกือบ7จุดค่ะเซตล่าสุดอยู่1623จุดนะคะแล้วถ้ามาดูตัวหุ้นกันวันนี้ก็ยังผสมผสานนะคะอันดับแรกนี่เป็นตัวปตท.ราคาปรับลดลงมา 0.66% หรือว่า25สตางค์ค่ะราคาเช้านี้อยู่ที่ 37.75 อันดับที่2คือ True นะคะก็มีแรงขายให้ราคาปรับลงมา10สตางค์หรือว่า 0.7% ค่ะราคาล่าสุด 13.70 สตางค์ปตท.สผ.ปรับลง1บาทหรือว่า 0.6% นะคะมาอยู่ที่148บาทค่ะถัดมาคือ BBL นะวันนี้บวก1บาทอยู่ที่194บาท Delta ค่ะวันนี้มาบวก6บาทหรือว่า 2.2% นะคะล่าสุดอยู่ที่273บาทค่ะ CPO บวก 1.5% 75สตางค์นะคะ49บาท50สตางค์เป็นราคาเปิดตลาดเช้าวันนี้ Gulf ค่ะวันนี้บวก 1.1% 75สตางค์นะคะอยู่ที่67บาท25สตางค์ K-Bank วันนี้ปรับลง1บาทค่ะอยู่ที่246บาทการบินไทยบวก15สตางค์หรือ 2.7% นะคะมาอยู่ที่5บาท60สตางค์และปิดท้ายตารางคือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ BH นะคะราคาบวกมาวันนี้3บาทหรือว่า 1.6% ล่าสุดอยู่ที่191บาทนะคะนี่เป็นภาพของการเปิดตลาดวันนี้นะคะแล้ววันนี้เราก็จะได้พูดคุยกับ อาจารย์สุเชษสุขแท้นะคะซึ่งก็มาอยู่ในห้องส่งกับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
3: เดี๋ยวอาจารย์ชอน่าจะเข้ามาทางซูมนะคะเดี๋ยวรอสัญญาณจากท่านอาจารย์ชอกันอีกครั้งน
4: ึ
3: งขออยู่แล้วเรียบร้อยอาจารย์ชอ

0: วัสดีเช่นเดียวกันนะคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเชษครับ
2: สวัสดีครับจอครับ
0: ค่ะค่ะอาจารย์สุเชษมองทิศทางหุ้นไทยวันนี้หน่อยนะคะแล้วก็กลยุทธ์ที่ควรที่จะวางกันวันนี้น่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ครับผมก็เอางานรีเสิร์ชก่อนแล้วกันนะฮะงานรีเสิร์ชบอกแนวต้านอยู่ที่1635นะฮะ1635นี่อาจจะถูกทำลายได้นะถ้าตัวตลาดไปจนถึงบ่ายนะบ่าย3เนี่ยจะเป็นตัวตอบให้ได้ดีนะฮะว่าจะสามารถถูกทำลายไปได้หรือเปล่าแต่ดูจากแนวโน้มของตัวราคาหุ้นเนี่ยนะก็ยังเป็นลักษณะการแกว่งอยู่นะต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าหุ้นปตท.หุ้นน้ำมันเนี่ยขณะนี้ราคาน้ำมันในตัว WTI ตัวเบนซ์เองเนี่ยเบนซ์เองหลุดจาก81เหรียญลงมาถึง78เหรียญแล้วเพราะนั้นใครที่ลงทุนอยู่ในกลุ่มของน้ำมันทั้งหมดนะฮะปตท.ปตสผ.บางจากไทยออยล์ IRPC SPRC PTTGC IVL เนี่ยชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะให้ระมัดระวังหน่อยนะจะเป็นลักษณะของการปรับในทิศทางที่อ่อนตัวเป็นไปตามปกติธรรมดานะฮะในแง่ปตท.เนี่ยจุดรับที่สำคัญปตท.ต่ำกว่า35บาทลงมาเนี่ยนะฮะต่ำกว่า35บาทลงมาบริเวณ30ถึง33เนี่ยเป็นจุดซื้อของตัวปตท.นะเพราะนั้นเป็นลักษณะอ่อนตัวได้ทูเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับตัวของทูเองในแง่ผลการงานของทูออกมาดีนะแต่ผมคิดว่าคงเป็นเซลล์ออนแฟกต์ในแง่ของผลการงานที่ออกมากับสิ่งที่มีการเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นน
0: ะ
2: แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนักนะคงเป็นลักษณะยืนทูแก้ไขโดยใช้วิธีการจ่ายดิวิเดนด
0: ์
2: นะ15สตางค์ประกาศออกมาแล้วนะฮะก็ประมาณเดือนเนี้ยเดือนสิงหาคมกันยาเนี่ยนะผมจำตัวเลขได้ไม่ได้แน่นอนนะฮ
0: ะ
2: แต่ดูจากเซ็ตจุดโอจุดทีเอสดูจากประกาศของทูก็ได้นะนะมีเรียบร้อยนะฮะตัวที่3นั่นคือพิเทพพิเทพนี่จำตัวเลขอย่างหนึ่งที่ได้ก็คือจ่าย XD วันที่14นะฮะ4บาท50สตางค์ปิด X วันที่14จ่ายวันที่28นะฮะเพราะนั้นตัวราคาของพิเทพเนี่ยจาก147บาทเนี่ยถ้าลงไปอีก4บาทก็จะมา144บาท144บาท145บาทเนี่ยนะถ้าต่ำจาก140บาทลงมาก็เป็นจุดซื้อของตัวพิเทพหลังจากเล่น X กันนะฮะ X นั้นจ่ายเงินวันที่28นะครับเพราะนั้น3ตัวเนี้ยเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะส่วนตัวหุ้นที่ยังมีลักษณะโดดเด่นที่รักเรื่องของตัว X อีกก็เป็นตัวประกาศผลการดำเนินงานเนี่ยเป็นตัวกราฟวันที่พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้กราฟจะประกาศดูซิว่ากราฟเนี่ยจะประกาศผลการงานเนี่ยออกมารอบนี้เนี่ยกราฟจะได้ผลการงานเป็นยังไง68บาทจะสามารถไปได้หรือเปล่านะฮ
0: ะ
2: อีกตัวนึงก็คือตัวที่สำคัญอย่างนึงก็คือในแง่ของตัวหุ้นนะฮ
0: ะ
2: ในแง่ตัวหุ้นนั้นก็คงจะเป็นเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมขอยกเรื่องนี้ก่อนในแง่ตัวหุ้นเนี่ยคงจะเป็นตัวของ KBank
0: ค่ะ
2: นะฮะในแง่ผลการงาน KBank เนี่ยนะฮะคงจะมีผลกระทบกับเข้ามาในตัวของตัวหุ้นด้วยเพราะนั้นราคาหุ้น KBank ดูค่อนข้างจะแข็งแรงนะฮะในแง่ของการปลอดภัยในแง่งานวิเคราะห์เนี่ยทาง ASL เอางานวิเคราะห์ออกมาตัวแรกคือตัวเบนั้น42บาท50ตังค์เนี่ยแต่ถ้าใครเล่นเบเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนึงว่าสภาพคล่องของเบน้อยผลการงานค่อนข้างจะดีนะผลการงานค่อนข้างที่จะพอใช้ได้ราคาเป้าหมายนั้นจาก42บาทเนี่ย45บาทคงเป็นราคาเป้าหมายของตัวเบได้นะครับจุดรับที่สำคัญก็เบซื้อได้ฮะงวดนี้เพิ่งผมจะขึ้นงานที่โคราชวันที่9เนี่ยเพิ่งดูงานมากลุ่มเกษตรหุ้นเด่นคือยูแวนแต่กลุ่มแบงค์เนี่ยโอ้โหหุ้นเด่นนี้แบงค์ทุกตัวเลยนะทำนิวไฮใหม่หมดเลยนะฮะรวมไปถึงหุ้นแบงค์เกือบทุกตัวนะฮะยกเว้นตัวของ CMBT ตัวเดียวนอกนั้นเนี่ยโอ้โหมากันเพียบหมดนะฮะกลุ่มวัสดุก่อสร้างหุ้นที่เด่นมากนั้นเป็นตัวของปูนใหญ่ปูนกลางนะค่อนข้างที่จะดีนะกลุ่มปิโตรเคมเนี่ยแน่นอนฮะ PTTGC กับ IVL แต่มีอีกตัวนึงคือตัว Siemens กับตัว CCJ ให้4GC นะ GC ฮะค่อนข้างที่จะดีกลุ่มพาณิชย์นะฮะกลุ่มพาณิชย์เนี่ยจะมีตัวของ device นะ device ค่อนข้างที่จะเด่นมากนะครับจำไม่ได้ละนะเดี๋ยวถ้าจำได้เดี๋ยวอีกช่วงนึงเดี๋ยวมาบอกนะฮะตัวที่2ฮะ BDMed ในแง่ของ BDMed เนี่ยลักษณะการแกว่งเมื่อคืนนี้นั่งดูผลการงานในกลุ่มนี้ดูกราฟในกลุ่มนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยยังไม่มีลักษณะของการที่ทำนิวไฮใหม่เลยเป็นลักษณะทรงตัวหุ้นที่ขึ้นมาเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะการฟื้นตัวเนี่ยจะเป็นร่วงเป็นตัวหุ้นของตัวบำรุงราษฎร์กับ BDMS 2

0: ตัวเนี้ยนอกนั้นตัวอื่นยังแย่อยู่เลยนะยังแย่อยู่ยังมีลักษณะยังพึ่งขึ้นจะพึ่งขึ้นจะแต่ยังไปไหนไม่ได้อีกตัวนึงเหมือนจะดูดีแต่ยังไม่ได้นะคือพระรามเก้านะฮะนะเพราะฉะนั้น BDM เนี่ยราคาเป้าหมาย BDM เนี่ยผมคิดว่าที่ระดับราคาประมาณสัก20บาทน่าจะเป็นราคาเต็มเขานะนะในรอบนี้จากผลการงานนะครับอมตะฮะโอเคตัวอมตะกับตัว WSA เนี่ยมีลักษณะคล้ายกันได้เม็ดเงินกองลงทุนกองทุนต่างๆย้ายขยับขยายเข้ามาในแง่ของอมตะเนี่ยที่ระดับราคาจุดรับ27บาทหรือต่ำลงไปเนี่ยน่าสนใจนะในขณะที่แนวต้านที่30บาทก็ยังเป็นเป้าหมายที่ยังทดสอบอยู่นะอมตะก็ยังเป็นในกลุ่มของบ้านพร้อมที่ดินไม่มีหุ้นที่ดูโดดเด่นเลยนะยกเว้นตัว3ตัวมี CPN นะมีตัวอมตะแล้วก็มีตัววา3ตัวเนี้ยแล้ววาเนี่ยไปโดดเด่นวาตัวนี้น่าซื้อมากเพราะราคาต่ำลงมามากนะแล้วหุ้นที่เกี่ยวข้องกับตัววาตัวนึงคือวาอัพในกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยวาอัพดูโดดเด่นมากนะวาอัพในกลุ่มไฟฟ้าจะมี GPSC ตัวกัฟตัวบิกิมนะตัวกังกุลแล้วก็ตัววาอัพ5ตัวนะนอกนั้นเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่พึ่งออกมาจากการรวมตัวกันของบ้านปูกับบ้านปูพาวเวอร์บ้านปูพาวเวอร์คงอาจจะได้รับผลที่ดีขึ้นนะเพราะนั้นบ้านปูพาวเวอร์ก็จะเป็นตัวที่เริ่มรอดใหม่ของตัวบ้านปูพาวเวอร์โอเคครับตัวสุดท้ายนะเป็นโกลบอลในหุ้นโกลบอลเนี่ยเป็นหุ้นที่เหมือนกับมีการเติบโตขึ้นมาแต่ต้องระมัดระวังหน่อยหุ้นที่ฟื้นตัวมากๆเนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยโฮมโปเป็นหุ้นที่แย่ที่สุดแต่ขณะนี้กำลังเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาระดับราคาหุ้นโฮมโปกำลังขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะในกลุ่มนี้มันจะมีโฮมโปมีโกโบมีดีโอโฮมเป็นหุ้นที่เก่งกำไรนะแต่ไอตัวนี้เก่งกำไรเพียวๆเลยดีโอโฮมนะในขณะที่ IOM เนี่ยยังแย่อยู่นะฮะยังแย่อยู่ยังใช้งานไม่ได้นะครับมีหุ้นอีกตัวนึงจำได้แล้วโมชินะในกลุ่มพาณิชย์เนี่ยจะมีโมชิอีกตัวหนึ่งนะที่ค่อนข้างดีอ๋อ MRYDT อะไร
1: Mr. DIY
0: นั่นแหละ MIDIY อะไรก็แล้วแต่นั่นนะฮะนะโอเคอ๋อมีเมก้าเมก้าเนี่ยราคาทำนิวไฮอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้โดดเด่นแบบโอ้โหมีข่าวอะไรเข้ามาเยอะแยะนะแต่หุ้นที่ผมค่อนข้างที่จะอัพเซตเขาคือคามาดนะคำว่าไม่ค่อยดีต้องระมัดระวังหน่อยซิงเกอร์ดูเด่นมากนะคอมเซเว่นผมเข้าใจว่ารอบนี้เนี่ยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับตัวจัสมินตัวโมโนตัวอะไรเนี่ยไม่โดดเด่นแต่มาอยู่ในเครือของเขาไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวซิงเกอร์ในแง่ของตัวคอมเซเว่นที่จะเป็นลักษณะโดดเด่นนะในชุดเนี้ยมันมีหุ้นที่ผมจะทำไปโคราชเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ก่อนแล้วกันใครที่ขอฟังและขออยากได้เนี่ยผมทำได้ถึงกลุ่มอาหารนะเนี่ยชุดเนี่ยเป็นหุ้นเด่นทั้งหมดเลยนะนิวไฮหมดเลยนิวไฮหมดเลยนะฮะในค้าใครขอมาก็เดี๋ยววันนี้ส่งคืนให้แล้วกันก่อนที่จะไปงานโคราชจะไปแจกคนโคราชนะแจก 100.5 ก่อนแล้วกันนะโอเคครับผมค่ะแค่นี้ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวนงขออนุญาตเพราะฉะนั้นใครอยากได้ไฟล์ของคุณสุเชษนะคะเป็นหุ้นเด่นแบบอัปเดตละกันนะคะได้ก่อนงานของคุณสุเชษเองซะอีก
0: ได้ก่อนงานโคราช
1: ได้ก่อนงาน
0: แจกไป
1: ก่อนนะคะถ้าใครอยากจะได้ไฟล์ตัวนี้นะคะหุ้นเด่นในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมก็ส่งอีเมล address ของท่านมา
0: ขออนุญาตนิดหนึ่ง
1: okay.
0: ผมทำงานนี้ขึ้นมาเนี่ยผมพบได้อย่างหนึ่งว่าหุ้นที่ไปอยู่ในกลุ่มสื่อสารในกลุ่มแอดวานเนี่ยเด่นมากเพราะแอดวานทูเด่นน
1: ะ
0: เพราะนั้นในกลุ่มนี้โอ้โหยังมีหุ้นเล็กๆเยอะแยะไปหมดเลยหุ้นกลุ่มเดลต้าทั้งหมดช่วงชุดหมดเลยนะทั้งทุกตัวหุ้นเลยนะไปหมดขึ้นหมดหุ้นในกลุ่มแบงค์ขึ้นหมดนะเพราะนั้น3กลุ่มหลักเนี่ยนะมันเป็นหุ้นที่ขึ้นมาทั้งหมดเลยน
1: ะ
0: ในกลุ่มของ ในกลุ่มของปิโตรเคมเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ในกลุ่มคอมเมอร์สไม่เท่าไหร่กลุ่มเกษตรมีแค่ตัวเดียวนะฮะในกลุ่มของหมวดอาหารเหนื่อยฮะเหนื่อยพันนี้กับอาหารนี่เหนื่อยเหนื่อยมากมากนะครับเพราะนั้นถ้าไม่จำเป็นต้องไปซื้อเดลต้าไม่จำเป็นต้องไปซื้อเดลต้านะอาจจะไปซื้อตัวหุ้นตัวอื่นที่ไม่ใช่เดลต้าได้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อแอดวานซ์แต่

0: ตัวอื่นๆในกลุ่มนั้น
1: เดียวกันกลุ่มสื่อสาร
0: มีเยอะมากเลยฮะอินเน็ตมีโอ้โหเยอะมากนะฮะไว้เดี๋ยวส่งไปให้ก็จะเห็นเองนะฮะนะฮะมันมีหลายตัวหุ้นอย่างที่กลับเรียนฮะไม่ต้องไปฝังในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะโอ้โหเฉพาะ
1: หลักเดียว
0: มีเพื่อนที่เป็นนักวิเคราะห์ด้วยกันบอกเฮ้ยเงินรอบนี้มาขึ้นแต่หุ้นตัวใหญ่ตัวใหญ่ตอนนี้ตัวใหญ่มันเต็มหมดแล้วตอนนี้ไปเล่นที่ตัวกลาง
1: แถวสองแถวสามแล้ว
0: เพราะนั้นแถวสองแถวสามเนี่ยก็ขึ้นมาทำเป็นนิวไฮของระดับราคาแล้วมีการฟื้นตัวเกือบทั้งนั้นเลยนะฮ
1: ะ
0: แต่เด่นมากก็คือสามกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยอ๋อมีอีกไฟฟ้ากลุ่มไฟฟ้าอีกกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มไฟฟ้ากับกลุ่มของน้ำมันนะฮะแต่น้ำมันเนี่ยมันมีความเสี่ยงอย่างหนึ่งก็คือเรามาระวังเรื่องสงครามสักหน่อยหนึ่งอ้าวเดี๋ยวกินเวลาจอละอ้าวเชิญคุณจอ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวขอย้ำก่อนนะคะใครอยากได้ไฟคุณสุเชษก็ส่งอีเมลท่านนะคะเอาแคชเฉพาะอีเมล address นะคะมาที่ SMS 4689399นะคะเรียนเชิญอาจารย์ชอต่อเลยค่ะ
2: อย่างที่คุณเชษบอกนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าเราพูดในเชิงกราฟเราจะพบว่านะครับปีนี้เป็นปีเขาเรียกว่าปีทำเงินก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในภาพหลักๆเนี่ยปีนี้ค่อนข้างที่จะเป็นขาขึ้นกันยาวนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวดาวโจนส์เลยตั้งแต่ต้นปีมาดาวโจนส์เนี่ยแทบจะไม่ยอมปรับตัวเลยครับมีปรับตัวอยู่ช่วงเดียวนะครับตอนช่วงที่ประมาณช่วงดาวโจนส์มีช่วงปรับประมาณสักเดือนกุมภาเนี่ยปรับมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอกุมภามีนาเนี่ยปรับลงแล้วดาวโจนส์เนี่ยพอเริ่มเมษายนก็เริ่มขึ้นก็ขึ้นต่อถึงปัจจุบันเลยนะครับจากที่ดาวโจนส์ไปขาขึ้นเนี่ยนะครับแล้วเซตก็ตอบสนองด้วยดีนะครับเพราะดาวโจนส์ตอนนี้ยังเป็นภาพของการที่ชนะยอดเดิมแล้วไปต่อเรื่อยๆนะครับไปขึ้นที่ว่าแข็งแรงเลยนะครับตัวเส้นเด็กเองก็ไม่น้อยหน้านะครับพอดาวโจนส์ขาขึ้นเนี่ยเซตของเราก็บอกเลยนะครับว่ามีปรับตัวจริงๆเนี่ยก็คือช่วงประมาณแถวๆตอนเริ่มสงครามตอนมีนาหลังจากมีนาไปถึงกลางเดือนมีนาปั๊บเนี่ยเขาก็เริ่มปรับเป็นขาขึ้นต่อเนื่องคล้ายดาวโจนส์เลยนะครับก็บอกว่าความเข้มแข็งของทั้งเซตและดาวโจนส์ในปีนี้ก็เยอะแต่อย่างไรก็ตามคือเซตพูดแล้วครับว่ามันไม่ได้ขึ้นพร้อมกันทุกกลุ่มนะครับกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยการจะขึ้นไปจะเต็มมูลค่าไปแล้วต้องมีเขาเรียกว่าเป็นการสลับกลุ่มละไปหากลุ่มที่ยังไม่เริ่มต้นขึ้นแต่ก็ตามนะครับท้ายสุดก็คงต้องดูฐานประกอบว่าไอ้ตัวที่ยังไม่ขึ้นเนี่ยพื้นฐานมันโอเคไหมแล้วกราฟเนี่ยมีสัญญาณของการที่เริ่มกลับทิศเป็นขาขึ้นหรือยังนะครับเส้นเด็กเองนะตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าจะเป็นขาขึ้นแต่ไม่ได้แข็งหรือเก่งเท่าดาวโจนส์เพราะในช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเป็นการพักตัวลงมานะครับในช่วง 2-3 วันนี้ก็ยังเป็นการสปริงออกข้างทรงๆอยู่ใกล้กับค่าเฉลี่ย10วัน25วันอยู่นะครับตอนนี้พูดง่ายว่าแกว่งอยู่ตรงใกล้แค่เฉลี่ย10วัน25วันหรือเส้นเด็กตอนเช้านี้อยู่ที่1621โดยประมาณนะครับถ้าเราจะมองในเชิงบวกก็คือว่าพักโตเสร็จถ้าดีเนี่ยมันจะต้องตามด้วยกันสิงหาเนี่ยต้องตามด้วยกันขึ้นชนะยอดเก่าที่ใกล้1660ให้ได้ถ้าผ่าน1660ขึ้นไปแล้วยืนได้ต่อก็ไม่มีปัญหาละเป็นทรงเดิมเลยทำยอดสูงใหม่แล้วไปต่อนะครับส่วนกรณีของภาพที่จะปรับลงให้เราต้องระมัดระวังคือการปรับลงมาจนหลุดค่าเฉลี่ย10วัน25วันนะครับจุดสำคัญถ้าเราไปพูดถึงเป็นจุดตัวเลขจิตวิทยาสำคัญละกัน 1,600 อย่าหลุด 1,600หรือ 1,600 เนี่ยไม่สวยแน่โดยเพราะยิ่งถ้าทำนิวโลต่ำกว่าฐานเก่าตรง1587อันนั้นไม่สวยแน่เพราะต่ำกว่า1587เมื่อไหร่เขาอาจจะย่อลึกมาถึงระดับค่าเฉลี่ย75วันด้านล่างนะครับที่อยู่แถวประมาณ1562โดยประมาณนะครับในภาพรวมเนี่ยลืมพูดไปหนึ่งว่าวันนี้ดาวโจนส์บวกเยอะ900กว่าจุดนะครับจากเรื่องในเรื่องของในส่วนหนึ่งก็เรื่องของเรื่องสงครามค่าเจรจากันได้นะครับและในภาพหลักๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่าในภาพตลาดหุ้นส่วนใหญ่วันนี้อยู่แดนบวกกันตลาดเอเชียอยู่แดนบวกนะครับตลาดหุ้นไทยก็ไม่น้อยหน้าก็บวกขึ้นเหมือนกันแต่เราจริงแล้วเช้านี้เราบวกกันณตอนนี้บวกไม่มากครับบวกกัน4จุดหรือ 0.26% นะครับเซตตอนนี้อยู่ที่1621โดยประมาณนะครับเมื่อวานนี้คนที่ขายไม้หนักๆก็คือกองทุนนะครับเมื่อวานนี้กองทุนขายไม้หนักไป 1,800 กว่าล้านและคนที่รับที่จะมากสุดหน่อยคือรายย่อยเมื่อวานรายย่อยรับไป 1,400 กว่าล้านนะครับในภาพหลักๆเนี่ยถ้าเรามาดูกันต่อนะครับว่าถ้าเรามาดูในภาพของตัวต่างชาติและกองทุนจะเห็นนะครับว่าเซตขึ้นมารอบนี้เนี่ยจะเป็นทรงการขึ้นจากแรงซื้อหลักของต่างชาตินะครับต่างชาติคนพาเซตขึ้นรอบนี้นะครับตั้งแต่รอบนี้จะเห็นว่าเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ตอนฟักปลายมิถุนาแล้วก็ต่างชาติก็ซื้อต่อเนื่องตลอดแล้วเซตก็คงชอบขาขึ้นตามแรงซื้อต่างชาตินะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยที่ต่างชาติซื้อเนี่ยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยกลับกลายเป็นว่ากองทุนกลับเป็นฝ่ายขายครับแต่ถามว่ากองทุนเพิ่งขายหรือเปล่าจริงกองทุนขายมานานแล้วปีนี้กองทุนเรียกว่าขายมากกว่าซื้อมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับต้องยังทรงคุณภาพแบบเดิมทุกอย่างนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเซ็ตจะไปต่อได้เรื่อยๆคงต้องหวังให้ต่างชาติเป็นฝ่ายซื้อแหละนะครับเพียงแต่ว่าต่างชาติซื้อแล้วเนี่ยต้องมาดูต่อแล้วว่าตอนนี้กลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มไหนที่เม็ดเงินไหลเข้าและกลุ่มไหนเนี่ยที่เริ่มกลับเพิ่งเริ่มกลับขึ้นมาใหม่

0: นะครับแล้วกลุ่มไหนที่เต็มมูลค่าไปแล้วก็ต้องเพิ่มความระวังนะครับก็คือเช็คกราฟด้วยเช็คเป็นฐานประกอบนะครับถ้าเช็คกราฟก็ดูเรื่องของโอบอสถ้าโอบอสอาศัยโอบอสมากเนี่ยเรื่องเพิ่มความระวังนะครับแล้วโปกับเรื่องพิฐานถ้าเกิดพิฐานด้วยเนี่ยท่านก็เตรียมใจนึงว่ามันก็เล่นเกินความเป็นเกินมูลค่าแท้จริงก็ต้องระมัดระวังมากๆนะครับส่วนอีกตัวนึงเข้ามาดูเรื่องค่าเงินบาทเองค่าบาทเองในช่วงนี้ถ้าเรามาดูเราเห็นนะครับว่าค่าบาทเองในช่วงนี้เนี่ยอาการค่าบาทเองตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเริ่มมีการแข็งค่ามาต่อเนื่องนะครับนั่นก็เป็นผลดีอย่างหนึ่งคือถ้าค่าบาทแข็งเนี่ยมักจะหนุนให้เซตขึ้นต่อตอนนี้หวังว่าค่าบาทแข็งและต่างชาติซื้อที่ต่อเนื่องเซตจะไปต่อพ้นยอดใน660นะครับอันนี้ก็ชันวีแล้วก็คือสบายละตอนนี้ก็รอดูนิดนึงว่าค่าบาทเนี่ยจะแข็งค่าต่อเนื่องได้ให้เราเห็นไหมแต่ก็ตามช่วงสั้นเนี่ยค่าบาทเองเนี่ยเขาใกล้จะถึงจุดเปลี่ยนโน้มเหมือนกันถ้าเขาแข็งค่าต่ำกว่า33เมื่อไหร่โอกาสจะเปลี่ยนโน้มเป็นซีใต้ศูนย์เปลี่ยนโน้มเป็นการแข็งค่าต่อเนื่องเป็นเดือนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนตัวน้ำมันนะครับน้ำมันเบรนท์เองถ้าเรามาดูเราจะเห็นนะครับว่าน้ำมันเบรนท์เองในช่วงนี้เนี่ยปรับตัวลงมาหลังจากมีเรื่องที่ทำท่าจะเจอกันได้ทรงช่องแคบพอมูลจะเปิดอีกครั้งเนี่ยนะครับในภาพหลักๆตอนนี้ก็ปรับตัวต่ำกว่า80เหรียญอีกครั้งแล้วมันเป็นนะครับตอนนี้ที่78เหรียญอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะครับตอนนี้ก็ลุ้นกันต่อว่ารอบนี้น้ำมันจะย่อไปจนหลุดฐานเดิมที่อยู่แถว70เหรียญหรือเปล่าถ้าหลุดใต้70เหรียญเนี่ยเราเรียกเป็นเรื่องดีเลยจะเป็นยุคน้ำมันถูกแบบชัดเจนเลยแต่ก็ตามนะตอนนี้มีลุ้นอย่างมากเลยว่าน้ำมันอาจจะถูกกว่านี้อีกเพราะมีซีเอ็มเอซีดีเนี่ยเริ่มตัดใต้สูงวันนี้เป็นวันแรกเลยครับแต่ก็ตามในภาพหลักๆถึงแม้จะเป็นภาพที่เลื่อนกันที่อาจจะเป็นขาลงนะครับแต่ก็ตามในภาพสั้นๆเนี่ยอาจจะมีการเด้งกลับบ้างจากเซ็นโอเวอร์โซระยะสั้นคือเริ่มถูกมากระยะสั้นเริ่มมีโอเวอร์โซของสโตคาสติกอาจจะมีการเด้งบ้างแต่เด้งแล้วถ้ายังไม่พ้น90กว่าขึ้นไปเนี่ยอาจเป็นเด้งสั้นหรือขาลงดีนะครับส่วนตัวของถ้ามันทองมั้งนะครับทองเนี่ยเท่าเทนนะทองตอนนี้ก็ลุ้นกันตลอดครับว่าจะขาขึ้นเมื่อไหร่เพราะว่าเขาแกว่งเป็นสามเหลี่ยมมานานแล้วนะครับจะพูดถึงแกว่งกลางของสามเหลี่ยมแล้วแต่ต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาเขาแกว่งออกข้างเป็นสามเหลี่ยมนะครับตอนนี้จุดสำคัญของการที่จะทะลุขึ้นเนี่ยลุ้นกันหลายรอบไม่พ้นสักทีคือ4,200ตอนนี้4,130นะครับต้องผ่าน4,200และยืนได้เป็นอย่างน้อยถึงจะมีโอกาสลุ้นว่าทะลุกรอบสามเหลี่ยมแล้วไปด้านบนคือเริ่มขาขึ้นรอบใหม่ MC อาจจะมีโอกาสเหนือศูนย์ได้ถ้าพ้น4,200ยืนได้นะครับส่วนกรณีที่แกว่งออกข้างแล้วดันเลือกเป็นฝ่ายลงต่อเนี่ยก็ให้ดูฐานเก่าเลยที่อยู่ตรง3945นะครับใช่หรือ3945เมื่อไหร่สัญญาณไม่สวยละมีโอกาสที่จะลงลึกกว่านี้อีกแต่ล่าสุดตอนนี้สปอตโกลที่4129โดยประมาณนะครับ ถ้ามาดูกลุ่มอุตสาหกรรมกันนิดนึงนะครับก่อนจะเวลาก่อนจะเบรกกลุ่มอุตสาหกรรมวันนี้ต้องบอกนะครับว่าฝั่งบวกและฝั่งลบเนี่ยต้องบอกว่ามีใกล้เคียงกันฝั่งลบเนี่ยมีมากกว่าฝั่งบวกนิดหน่อยนะครับตัวที่มีบวกแล้วก็เป็นบวกที่ค่อนข้างจะบวกแรงหน่อยคือกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยวันนี้บวกค่าจะผ่อนโทนเลย 1.99 นะครับแต่ก็ตามกลุ่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยแนวโน้มหลักก็คือยังเป็นขาลงอยู่นะครับซึ่งแน่นอนตัวที่กดกลุ่มนี้ให้เป็นขาลงเนี่ยและเป็นแค่เด้งสั้นขาลงคือเดลต้าที่เป็นภาพขาลงและจะมีการเด้งสั้นบ้างนะครับเพราะลงจากโอเวอร์โซแล้วนะครับส่วนตัวนึงมาดูกลุ่มวันนี้ที่บวกคือกลุ่มโรงพยาบาลนะครับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยยังเป็นขาขึ้นนะครับแต่ขาขึ้นที่ขึ้นไปจะบอกเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นจริงสี่เหนือศูนย์เหนือซิกแนลนะครับแต่ก็ตามเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นไปใกล้ๆกับยอดเดิมแล้วเรียกว่าขึ้นไปนิดหน่อยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่4469ถ้าขึ้นไปถึงยอดเดิมแถว4521เนี่ยอาจจะเป็นโอเวอร์บอทแคนาดาจะมีพักตัวระยะสั้นได้นะครับแล้วก็มากลุ่มไฟแนนซ์ที่วันนี้บวกกันไฟแนนซ์วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าขึ้นมาให้เราเห็นแบบชัดๆเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่ประมาณ4เหนือ0ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมนะครับตอนนี้เป็นภาพของการขึ้นต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็คือยังเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้น MC เหนือ0แต่ก็ตามช่วงสั้นๆเนี่ยก็เป็นช่วงของสัปดาห์นี้ที่ว่าเริ่มโอบอริยาสั้นแล้วตอนนี้ต้องลุ้นว่าจะพักก่อนหรือจะชนแนวต้านก่อนแล้วค่อยย่อนะครับแนวต้านเดิมยอดเก่าที่2388ตอนนี้ที่2364นะครับอาจจะมีการพักตัวระยะสั้นเห็นเรื่องนี้พอโอบอสใกล้ยอดเดิมนะครับโอเคเขาต้องเบรกแล้วนะครับพักได้แล้ว
1: ได้ละค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกลุ่มอื่นๆกันต่อก็ได้นะคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาเพิ่มเติมกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ทิศทางการลงทุนรวมไปถึงตอบคำถามจากคุณผู้ฟังด้วยนะคะไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึก รู้จริงรู้

0: กสิ่งที่เป็นข่าว
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: 10:34 นะคะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update กันนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีนะคะแล้วก็มาพร้อมกับท่านอาจารย์สุเชษฐ์แล้วก็อาจารย์ชอนะคะวันนี้คุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่นะคะมีคำถามอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนนะคะก็ยังส่งคำถามกันเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข SMS 4689399นะคะซึ่งใน SMS ตัวนี้เนี่ยวันนี้คุณสุเชษฐ์มีฝ่ายหุ้นเด่นนะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
4: หุ้นเด่นในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆนะฮะเนี่ยไล่ไปตั้งแต่เกษตรยันตอนนี้เข้าใจว่าเมื่อคืนนั่งทำจนถึงกลุ่มของหมวดอาหาร
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ฮะหมวดอาหารนะฮะเนี่ยได้ประมาณสัก 7-8 กลุ่มแต่ก็จะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างเด่นมากค่ะค่อนข้างเด่นมากครับ
3: ใช่ค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่แล้วก็อยากได้ไฟล์จากคุณสุเชษฐ์อันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าจริงๆคุณสุเชษฐ์ทำไว้เพื่อเตรียมไปงานเสวนาที่โคราชแต่ว่าให้กับทางคุณผู้ฟัง FM 100.5 ก่อนนะคะท่านที่สนใจก็ส่งเฉพาะอีเมล address ของท่านมานะคะที่ SMS 4689399ค่ะส่วนคำถามใดๆก็รับได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงใน Facebook MCOT News FM 100.5 แล้วก็ LINE @MCOT News อีกด้วยนะคะก็เดี๋ยวให้อาจารย์ชอขออนุญาตเวลาอาจารย์สุเชษฐ์สักเล็กน้อยให้อาจารย์ชอเพิ่มเติมกลุ่มอุตสาหกรรมอีกสัก 2-3 กลุ่มดีไหมคะอาจารย์คะ
5: ครับมาดูต่อนะครับดูกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งครับปลีกนะครับครับปลีกเองก็เป็นขาขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังเป็นภาพของการที่ขึ้นต่อเนื่องแบบสร้างยอดฐานยกสูงซึ่งจริงแล้วครับปลีกเนี่ยเริ่มต้นขึ้นจริงแต่เดือนไหนตั้งแต่ประมาณสักกลางเดือนพฤษภาคมนะครับตอนนี้เป็นการขึ้นต่อเนื่องแต่ก็ตามในช่วงสั้นอย่างโอบอลนะครับระยะสั้นก็ต้องบอกนะครับว่าในรอบนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นปีที่ทั้งง่ายและยากผสมกันเพราะว่าความง่ายคือทั้งดาวโจนส์และเซ็ตเขาให้เป็นขาขึ้นพักตัวน้อยก็เรียกว่าพักตัวนิดเดียวเราก็ขึ้นต่อแต่ปัญหาคือขึ้นแบบที่มีข่าวสงครามอยู่เรื่อยๆนะครับมันคือปัญหาที่บางท่านอาจจะไม่ค่อยกล้าในช่วงแรกๆที่มันเริ่มต้นขึ้นมาแต่ก็ตามนะครับในช่วงนี้ถือว่ายังเป็นภาพของการที่มีขาขึ้นอยู่แต่ต้องบอกว่าระวังนิดนึงว่ามันขึ้นมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมันขึ้นแต่เพราะยิ่งกลุ่มธนาคารที่ต้องบอกว่าเป็นพระเอกมากเลยในรอบนี้เพราะว่าถ้าเราดูกลุ่มความจริงเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาถ้าพูดถึงตัวกลุ่มนะครับรอบล่าสุดเนี่ยขึ้นมาช่วงประมาณสักแบบกลางปลายเดือน5แล้วก็เป็นการขึ้นต่อเนื่องแล้วหุ้นในหลายตัวของกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราเข้าแต่ต้นรอบเนี่ยตอนนี้จะได้กำไรเยอะแต่ก็ตามปัญหาของกลุ่มธนาคารคือบางตัวมันราคามันเกินปัจจัยพื้นฐานที่คุณเชษฐ์อาจจะเคยเตือนไปบ้างแล้วคงต้องระวังว่าตัวเกินพื้นฐานเนี่ยถ้าจะเล่นก็คงต้องระมัดระวังเพื่อความระมัดระวังนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูอีกตัวหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับเป็นกลุ่ม ICT นะครับเป็นมาหอยสองกลุ่มไอทีในช่วงสั้นเนี่ยที่มาพร้อมกับการขึ้นรอบนี้ต้องบอกเลยว่าขึ้นมาจริงแล้วไอทีมันขึ้นมาตอนต้นเดือน7นี่เองนะครับต้นเดือน7นี่เองก็จะบอกต้นเดือนกรกฎาคมแต่ก็ตามก็ถือว่าขึ้นน้อยเทียบกับธนาคารไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าขึ้นมาแล้วรอบนี้กลุ่ม ICT ต้องระวังด้วยนะครับเพราะตอนนี้เหมือนกับมันสร้างยอดเป็น2ยอดเหมือนเป็นตัว M ตรงยอดทำท่าจะปรับเป็นการลงเหมือนกันต้องระวังว่าถ้าลงต่อนิดเดียวเนี่ยกลุ่มนี้ถ้าหลุดค่าเฉลี่ย75วันดาว227เมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะพลิกสภาพไปขาลงได้ตอนที่231นะครับอยู่ตรงค่าเฉลี่ยหลุดค่าเฉลี่ยพุ่งหลุดค่าเฉลี่ย10วัน25วันลงมานะครับ

0: เค
1: ค่ะ
0: เอาละนะ
1: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยว
0: เดี๋ยวเช็ดต่อแล้วกันนะ
2: ครับครับเวลาดูหุ้นเนี่ยไอ้กราฟที่ส่งไปให้เนี่ยดูหุ้นว่าลักษณะการฟื้นตัวลักษณะที่มันทำนิวไฮเนี่ยมันเป็นการทำนิวไฮระดับปีหรือเปล่าไอ้คำว่าระดับปีคือมันขึ้นมาต่อเนื่องหรือเปล่าหรือว่ามันเพิ่งขึ้นเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาคือความแข็งแรงมันยังไม่แข็งแรงอย่างเช่นแบงค์เนี่ยหูขึ้นมาแอดวานซ์ขึ้นมาอย
1: ่
2: าง
1: เงี้ยมาต่อเนื่องเลยอันนี้คือแบบ
2: อันนี้ปลอดภัยหน่อยแต่ถ้าเป็นหุ้นแบบหุ้นชิ้นส่วนเล็กนิดเนี่ยนะมันเพิ่งขึ้นมารอบเนี้ยนะเพราะนั้นการแกว่งตัวจะค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเนื่องจากอุตสาหกรรมมันดีอุตสาหกรรมมันเป็นอุตสาหกรรมข้างนอกแล้วในบ้านเราเนี่ยคนปั่นหุ้นในกลุ่มของชิ้นผมพูดเลยนะคนปั่นหุ้นในกลุ่มชิ้นตัวเล็กนิดเนี่ยถ้าเป็นตัวใหญ่เดลต้าเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดามันต้องเป็นกองทุนใหญ
1: ่
2: ๆเพราะมันใช้เงินใหญ่แล้วมันต้องมองภาพอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่มันมาเพราะนั้นเวลามองของเดลต้าคือไม่ได้มองว่าซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี
1: ้
2: ซื้อวันนี้ขายอาทิตย์นี้ไม่ใช่อันนี้ต้องมองยาวออกไปเลยว่าผลการงานที่มีอยู่ที่เขาได้มาจาก earning per share ของเขาเนี่ยเขาจะไปอย่าง earning per share ของเขาเนี่ยขนาดนี้เขาได้อยู่ประมาณบาท20ตังค์เนี่ยถ้าทั้งปีเขาได้ประมาณ2บาทกว่าเนี่ย PE 100เท่าเนี่ยมันได้280บาทเนี่ยราคามันแพงอยู่ตรงที่มากกว่า280อะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องมองอย่างนั้นไปเลยนะฮะอย่าไปมองแค่ตัวราคาซื้อแล้วมันไม่ไปแต่ถ้าเป็นหุ้นนาคงเจริญเนี่ยมันเล่นกับตัวราคาหุ้นต้องเล่นกับกราฟใช้กราฟเป็นตัวจับต้องใช้ชอเลยอันเนี้ยต้องใช้ชอเลยใช้กราฟตัวกราฟหากหัวลงต้องขายหากหัวขึ้นต้องซื้ออะไรเนี่ยมันเพิ่งขึ้นมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมานานนะฮะเพราะนั้นไอ้กราฟตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็นหุ้นเด่นเนี่ยในเด่นต่างๆในกลุ่มต่างๆเนี่ยแต่สิ่งที่สังเกตอย่างนึงคือกลุ่มชิ้นส่วนเล็กนิดเนี่ยกับกลุ่ม ICT เนี่ยมันมาพร้อมกันในแง่เทคโนโลยีหุ้นตัวเล็กๆในแง่เทคโนโลยีมันยังไปเลยอ่ะคือมันเหมือนกับมันซัพพอร์ตตั้งแต่ฐานลากยันตัวบนเลยฮะอันนี้คือสิ่งสำคัญของตัวอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมตอนนี้เนี่ยคุณไปพูดถึงกลุ่มอาหารคุณไม่พูดถึงกลุ่มของพาณิชย์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ในกลุ่มที่มันมีการเติบโตนะฮะแล้วผมเอากลุ่มชิ้นส่วนเล็กนิดเนี่ยเป็นไลฟ์ไซเคิลโปรดักต์ของสเตทว่าวัฏจักรธุรกิจว่าวัฏจักรธุรกิจของกลุ่มนี้เนี่ยมันเพิ่งเป็นกลุ่มในสเตทที่2ในสเตทที่2หมายความว่าไงมันมีการฟื้นตัวแล้วล่ะแล้วมันสามารถยืนได้แล้วล่ะแต่การโกรทเนี่ยยังโกรทไม่เต็มที่มันต้องโกรทไปอีกสักประมาณ 3-4 ปีฮะผมว่าใครพูดยังไงก็ตามจำคำพูดผมไว้แล้วกันว่าชิ้นส่วนเล็กนิดถ้าจะบับเบิ้ลจะแตกเนี่ยอีก 3-4 ปีข้างหน้าฮะไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่ปีหน้าอีก 3-4 ปีหน้าเพราะนั้นกลุ่มนี้มันจะหูมันจะไปมันจะมีหุ้นที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาจดทะเบียนในจีนจดทะเบียนในญี่ปุ่นจดทะเบียนในไต้หวันจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากเพราะตัวธุรกิจตอนนี้มันย้ายไปในกลุ่มของเทคโนโลยีทั้งหมดแล้วทุกอย่างไปแตะเตอะกันไปหมดแล้วไปทุกอย่างไปสแกนกันไปหมดแล้วนะมันจะไม่มีอย่างต้องมาแบบผมที่จะต้องไปยังทำอะไรไม่ค่อยเป็นอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: แมนนวล
2: ยังมันหายไปละนะ มันไปอย่างนั้นไปหมดแล้วเพราะทุกอย่างมันเข้าไปถึงอย่างนั้นกันไปหมดแล้วนะครับ
1: ค่ะค่ะค่ะงั้นลงมาที่คำถามนะคะแล้วก็เดี๋ยวระหว่างทางอาจารย์ชอถ้าจะเจออุตสาหกรรมภาคของกลุ่มอุตสาหกรรมอาจารย์ชอส่งสัญญาณได้เลยนะคะพอดีมีคุณผู้ฟังถามกลุ่มอุตสาหกรรมนี้มาพอดีนะคะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค่ะมี2ตัวนะคะ2คำถามจาก2ท่านเลยนะคะเดลต้าเนี่ย270นี่ถือต่อได้ไหม
2: เป้าหมายจริงๆเดลต้าเนี่ยผมพูดนะฮะวันนี้สุดเชษวันนี้พูดวันนี้เนี่ยผมว่า400 400เนี่ยมันไม่ได้เป็นจะระยะสั้นนะ
1: ฮะ
2: แต่มันคงต้องใช้ระยะเวลาขับเคลื่อน3เดือน6เดือนอ่ะถึงต้นปีเนี้ยถึงกลางปีหน้าผมว่า400สบายๆเลยเพราะมันจะมีหุ้นที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาเข้ามาอีก2ตัวนะแล้วก็มีตัวกองทุนการย้ายกองทุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเล็กนิดคุณได้ข่าวอย่างที่ผมฝากพวกคุณไปนั่งฟังอ่ะนะฮ
1: ะ
2: คุณไปดูในเซ็ตจุดอาร์จีทีเอสภาพของตลาดในประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปให้เอาหุ้นยนต์ให้เอาหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนในประเทศไทยเพราะนั้นมันจะมาด้วยคลื่นของการที
1: ่
2: เป็นคลื่นฮะเป็นคลื่นใหญ่มากเพราะรัฐบาลมองเห็นว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มันจะทำให้ภาพเศรษฐกิจมันอยู่

0: ่ในรูปแบบนี้ไม่ AI ที่เขาทะเลาะกันเรื่องไอ้แพลตฟอร์ม AI อะไรก็แล้วแต่น่ะไอ้เนี่ยมันคือกลุ่มพวกนี้ทั้งหมดที่มันจะเข้ามาอีกอันนึงเนี่ยสิ่งที่ท่านเห็นอันนึงขณะนี้ข่าวเต็มไปหมดเลยนะโซลาร์เซลล์เนี่ยนะไอตัวโซลาร์เซลล์ที่มันจะเข้ามาเนี่ยตอนนี้เนี่ยแพลตฟอร์มในแง่ของตัวโซลาร์เซลล์เป็นเรื่องหนึ่งแต่แพลตฟอร์มในแง่ของอิเล็กทรอนิกส์ที่มารองรับกับโซลาร์เซลล์ที่จะเข้ามาพลังงานสะอาดเนี่ยโหมันเยอะมากฮะแล้วมีคนพูดเยอะมากฮะว่าdata center ทําไม่ได้โอ้ยอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงั้นเนี่ยถ้าไม่มี data center ทุกอย่างไปไม่ได้พูดเลยนะฮะถ้าไม่มี data center ทุกอย่างไปไม่ได้เพราะฉะนั้น data center มันเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องเคลื่อนตัวของการเติบโตของชิ้นส่วนอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัว data center เนี่ยมันก็จะไปส่งผลกับให้กลุ่มของไฟฟ้ากลุ่มของแบงก์กลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มันรองรับทั้งหมดนะเพราะนั้นการเคลื่อนตัวเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนตัวของกลไกทางด้านเศรษฐกิจทั้งหมดที่ไปมันไม่ใช่กลไกภาคเกษตรภาคเกษตรจะหายไปละนะมันไม่ใช่กลไกภาคพาณิชย์ละตอนนี้มันกลไกไปอีกด้านนึงแล้วฮะที่เขามองว่าไอ้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยตอนนี้เด็กๆของเราเนี่ยเรียนเนี่ยเรียนด้านคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะเรียนเรื่องหุ่นยนต์นะต่อไปเนี่ยคนตกงานกันเยอะแยะฮะนั้นเราต้องยอมรับความจริงต่อไปมีการสร้างบริษัทนึงเนี่ยใช้คนแค่คนเดียวใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาอันนี้ฮะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงฮะเราต้องยอมรับเพราะนั้นกลุ่มเหล่านี้มันจะไปเนี่ยถ้าท่านถือยาวได้หน่อยเนี่ยโอ้โหท่านจะได้ปลอดภัยกว่าคนที่ซื้อแล้วไม่ไปอุ้ยตกอุ้ยอุ้ยกุ้มใจอุ้ยนะ
1: ค
0: ือต้องยอมรับว่าถ้าจะเล่นในกลุ่มนี้มันเป็นเล่นของกลุ่มที่มันไลฟ์ไซเคิลโปรดักต์ในกลุ่มนี้อยู่สเตจที่2ฮะมันมีความหมุนเวียนมันมีความไม่แน่นอนมันมีความเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาแต่สุดท้ายของมันเนี่ยจะเจริญเติบโตไปแล้วถ้าเล่นหุ้นตัวใหญ่ได้เปรียบกว่าหุ้นตัวเล็กอ่ะ
1: ค่ะอ่ะเดลต้านะคะอาจารย์สุเชษฐ์วิเคราะห์พื้นฐานให้ด้วยนะคะก็ต้องใจแข็งๆระหว่างทางอาจจะแบบมีเวีย
0: ง
1: เวียงเพราะว่ามันอาจจะมีภาพของหุ้นชิปหุ้นเทคต่างประเทศถูกลงมาหุ้นชิปเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยลงมาระหว่างทางแต่คุณสุเชษฐ์บอกว่าใจแข็งๆไว
0: ้
1: ถ้าลงก็คือเข้าอะไรอย่างงี้ไหมนะคะประมาณนี้เดี๋ยวอีกตัวนึงในกลุ่มนี้คือฮานานะคุณผู้ฟังบอกว่าถือมานานแล้วทุน63ควรทำยังไงดีคะ
0: ฮานาเนี่ยโอ้โหมันถ้า63นี่มันคงเป็นตั้งแต่สมัยนานมากนะครับตั้งแต่ปี2023ท่านเดี๋ยวก่อนบริบทของ023เนี่ยมันคงมาตั้งแต่ตัวนะฮะตัวที่เรามีไอ้ที่เราเป็นเชื้อโรคกันน่ะแล้วเราจะตะแล้วมันจะให้ทำยังไงฮะพอมันเป็นโควิดเนี่ยทุกอย่างมันแย่หมดฮ
1: ะ
0: แต่ตอนนี้เป็นรอบใหม่ของตัวกลุ่มนี้ฮะนะฮะรอบใหม่กลุ่มนี้ก็ใจเย็นฮะลง
1: ค
0: งสามบาทได้ฮะได้แต่ต้องถือสักอีก1ปีข้างหน้านะอีก1ปีข้างหน้าตอนนี้ใกล้40บาทแล้วฮะจาก40บาทเนี่ยนะฮะในตัวฮานาเนี่ย40บาทใช้ระยะเวลาประมาณใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนนะถ้าจะไปอีก30บาทข้างหน้าเนี่ยก็คงเป็นปีฮะนะคงเป็นปีครับผม
1: นะคะ
0: ต้องเล่นตามผลการงานฮะ
1: ค่ะค่ะน้องขอแวะกลุ่มคำถามจากท่านอื่นสักหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ชอเติมภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะคุณอรทัยถามตัว True นะคะว่ายังน่าสะสมไหมคะ
0: มันจะเป็นเรื่องของ True เนี่ยมันเป็นการปรับโครงสร้างใหญ่ของตัว True นะฮะในแง่ของโครงสร้างผู้ถือหุ้นในแง่ของโครงสร้างทำกำไร True จะเป็นหุ้นที่ถ้าเป็น Advanced แข็งแรงกว่านะ True ก็จะเป็นคล้ายๆ Advanced เป็นการต่อสู้กันแต่2ค่ายเนี่ยเขายังอยู่ในประเทศไทยอยู่ฮะเพียงแต่ว่าถ้าได้ True ที่ระดับราคาต่ำหน่อยนะถ้าระดับราคาที่เขาเคยวางไว้ขอประทานโทษนะฮะเดี๋ยวจะตกใจราคาเคยลงราคาเมื่อต้นปีเนี่ยอยู่11บาทถ้าได้11บาทเนี่ยโอ้โหซื้อไม่อั้นนะฮะแต่ราคาจะขึ้นมาอีกทีนึงเนี่ยนะครับมายืนอยู่ที่ประมาณ12บาทหรือ12บาท20เนี่ยประมาณ12บาทเนี่ยนะก็จะสามารถเก็บได้ในระดับนึงถามว่าทูจะไปไหนงานวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่แล้วมองทูที่ระดับราคาประมาณ15บาททั้งนั้นนะ15บาททั้งนั้นคร
1: ับรับได้ตรงไหนอะคะคุณ
0: ก็มัน
1: เข้าได
0: ้ผมว่าคือถ้าทำใจรอเรื่องเข้าไปอีกเดือนนึงให้เขานิ่งให้ราคามันนิ่ง
1: นิดนึงอยู
0: ่13บาท13บาท40 13บาท50ซื้อไปเดี๋ยวก็ซื้อแล้วไม่ไปไหนเดี๋ยวจะอึดอัดรออีก1เดือนนะรอให้มันนิ่ง

0: ิ่งราคาให้มันนิ่งว่าอยู่ตรงไหนถ้าลงมาที่2บาทโอเคถ้าต่ำกว่า12บาทยิ่งน่าซื้อใหญ
1: ่
0: นะแต่ถ้าขึ้นไปที่กลับขึ้นไปที่ระดับ13บาท13บาท50มันก็จะแกว่ง14บาทก็จะแกว่งข้อแนะนำก็คือโอเคมีเงินก้อนหนึ่งฉันมีเงินแสนหนึ่งนะฉันอยากซื้อทูผมขอเลยแนะนำอย่างนี้ได้ไหมฮะเอา 25,000 ซื้อก่อนเลยเคาะตูม
1: ค่ะ
0: ให้ซื้อไว้ก่อนอีก 75,000 ไว้รอดู
1: ทีรอดูจังหวะ
0: รอดูจังหวะอีกทีนึงครับผม
1: ค่ะเพราะช่วงนี้ทูเขามีประเด็นอย่างเช่นเรื่องของไชน่าโมบายเขาปร
0: ับ
1: พอร์ตนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าดูผลการดำเนินงานล่าสุดนะคะ Q2 ปี69
0: โอ้โหดีมาก
1: แต่6จบ 6.6 พันล้านบาทพุ่ง 222%
0: มันดีมากอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันดีมากจนพูดไม่จนพูดไม่ออกเลยนะตัวทูเนี่ยมันดีมากดีมากจริง
1: มีการประกาศจ่ายปันผลระหว่างการ15สตางค์ต่อหุ้นนะคะซึ่งก็สูงกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ด้วยนะคะค่ะอันนี้ตัวทูนะคะจันชอจะเพิ่มเติมในกลุ่มนี้หน่อยไหมคะ
2: ครับเพิ่มอีกทีนะครับ ICT นะครับต้องบอกว่าถ้าเราดูกราฟระยะสั้นเนี่ยเราต้องระวังนิดนึงนะครับอย่างที่เคยพูดไว้ว่า ICT เนี่ยช่วงนี้มันเหมือนกับทำท่าเหมือนกับว่าจะมีการพักตัวแบบที่อาจจะเป็นการลงที่อาจจะลงเป็นเดือนได้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นว่าถ้าใจเย็นๆแบบที่เชฟบอกนิดนึงคือรอให้มันพักตัวให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวมันเริ่มขึ้นรอบใหม่ซื้อจะได้เปรียบมากกว่าซื้อตอนนี้เพราะตอนนี้เหมือนแบบสุ่มเสี่ยงว่าเอ๊ะมันจะปรับตัวไปเดือนได้นะครับในภาคของกราฟเนี่ยมันบอกเลยว่าดูค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วัน MC ตัดใต้ซิกแนลเป็นภาพสร้างยอดเป็นเหมือนตัว W ตัว M มันอาจจะมีพักหรือชะลอตัวได้นี่ต้องระวังในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะถัดมาคุณผู้ฟังถามว่า BBL มีโอกาสลงอีกไหมครับตริหรือว่าเตรียมจะขึ้นครับ แล้วก็จะจ่ายปันผลเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวดูข้อมูลหน่อยนะคะ
0: ประมาณโดยส่วนใหญ่แบงก์ประมาณกันยานะฮะประมาณกันยาขึ้น X ประมาณกันยานะฮะต้องรออีกสักประมาณ1เดือนนะในแง่ของตัวแบงค์นะฮะถามว่ามันมีสิทธิ์ลงไหมไอ้คำว่ามีสิทธิ์ลงไหมเนี่ยลงจนไปที่ระดับราคา130ไหมไม่มีนะที่ระดับราคาขนาดนี้เนี่ยแบงก์เทพเองเนี่ยนิ่งประชาของเขาเนี่ยเขาอยู่ที่ครึ่งปีเนี่ยนะเมื่อคืนนี้นั่งดูอยู่เหมือนกันเขาอยู่ที่ประมาณ5บาทเนี่ยนะฮะ5บาทก็ได้10บาทได้ราคาหุ้นเขาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยต้อง180บาทนะฮะอย่างน้อยๆต้อง180บาทเพราะนั้นถามว่ามีสิทธิ์ลงไหมในแง่แฟกต์นะมันไม่สามารถยืนได้อยู่ตลอด
1: ม
0: ันมีสิทธิ์ลงได้แต่เวลาลงแล้วควรจะซื้อต่ำกว่า180บาทลงมาต่ำกว่า175บาทลงมาน่าซื้อหมดนะราคาเป้าหมายฮะผมวางราคาเป้าหมายไว้ให้เลย200-250เพื่อนักทุนฮะหลายครั้งที่เราออกรายการตรงนี้เราเคยวางเป้าหมายตัวกรุงไทยนะเราเคยวางเป้าหมายตัว K-Bank เนี่ยนะในแง่ของตัวกรุงไทยเนี่ยเราเคยวางเป้าหมาย30บาทวันนี้มา45บาทแล้วนะมันมาไกลมากนะฮะในขณะที่ตัว K-Bank เนี่ยเราเคยวางเป้าหมายอยู่ที่220ตอนนี้มาจะ250แล้วนะฮะ เพราะนั้นการวางเป้าหมายเนี่ยในขณะที่เราทำรายการปีนี้นะฮะเราทำรายการเมื่อต้นปีเนี่ยเราวางเป้าหมายมาระดับหนึ่งแล้วขณะนี้earning per shareครึ่งปีแล้วเนี่ย การรีเจสของการราคาเป้าหมายเนี่ยมันต่อเนื่องแล้วฮะนะมันสามารถไปได้อย่างต่อเนื่องก็มองดีๆฮะมองยาวๆอย่าไปมองสั้นๆฮะแบงก์กรุงเทพอย่างที่ผมกลับเรียนนะ220คือราคาเป้าหมายยาว200ราคาเป้าหมายระยะสั้นจุดรับนะ180ลงมา150ลงมาเอาผมเอาผมพรีเซฟหน่อยแล้วกัน150ซึ่งอาจเกิดยากมากมันต้องเกิดเรื่องที่หนักๆมากนะฮะเมื่อเกิดเรื่องปฏิวัติเกิดเรื่องการยิงสงครามกันอย่างรุนแรงมันลงอย่างงั้นนะอากาศเกิดได
1: ้
0: แต่ถ้าไม่เกิดเรื่องอย่างนั้นเนี่ยสถานการณ์ปกติธรรมดาโอกาสลงยาก
1: ค่ะอีกคำถามนึงเครดิตธนาคารไทยเครดิตน่าลงทุนไหมคะ
0: น่าใช้ได้ฮะแต่เป็นหุ้นที่เป็นแถว2เป็นหุ้นที่เขาไม่ค่อยได้ให้เครดิตกันนะแต่เป็นหุ้นที่ดีนะฮะผลการงานใช้ได
1: ้
0: ราคาเป้าหมายเนี่ยผมทำเมื่อเนี่ยรอบนี้ทำให้เขาเนี่ยอยู่ประมาณสักประมาณ30บาทน่าจะเป็นราคาเป้าหมายเขานะเป็นหุ้นใช้ได้ฮะเป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีค่อนข้างดีแข็งแรงในระดับหนึ่งอ่
1: ะ
0: เป็นหุ้นโกสตัวหนึ่ง
1: ค่ะก็เป็นหุ้นเครดิตนี่คือชื่อในตลาดนะคะก็คือธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยวันนี้บวกมา 2% 50สตางค์นะคะอยู่ที่24บาท90สตางค์นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ชอเพิ่มเติมกลุ่มแบงก์อีกสักนิดนึงดีไหมคะอาจารย์คะ
2: ครับนะครับก็บอกว่ากลุ่มแบงก์ปีนี้เป็นปีที่แข็งแกร่งมากนะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูกราฟระดับทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งมันเนี่ยมันเป็นขาขึ้นกันหมดเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยอย่างที่คุณเชฟบอกเลยว่าเป้าที่พูดไว้เนี่ยพอสักพักหนึ่งเนี่ย มันปรับขึ้นเรื่อยๆตามผลผู้ประกอบการนะครับภาพนี้ก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาแล้วขึ้นต่อเนื่องแต่ว่าที่บอกมันไม่ใช่ขึ้นในกราฟดับเดย์

0: วีกับมันแผ่ขึ้นด้วยนะครับทำให้ในภาพหลักๆเนี่ยสิ่งที่เชฟพูดว่าระยะกลางยาวอาจจะขึ้นไกลๆเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้แต่ก็ตามที่แค่บอกแล้วครับว่าถ้าจะซื้อได้เปรียบให้มันปรับลงมาเยอะๆแล้วเราค่อยรอรับตรงลึกหน่อยก็ได้เปรียบหน่อยนั่นเองขอให้ลงอ่ะแต่ว่ามันจะไม่ลงสิถ้าลงอ่ะดีจะได้ซื้อในราคาที่ถูกกว่าตอนนี้หน่อยเพราะมันปรับขึ้นไปเขาจะเยอะเลยนะครับ
1: มันมีข่าวในกองทุนในต่างประเทศทั้งหมดฮะอัปเกรดตัวกลุ่มแบงก์นะมันก็เลยทำให้ตัวแบงค์เนี่ยซ่ามากนะขยับขึ้นมาค่อนข้างที่เยอะๆนะ
2: ฮะ
1: ซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะเพราะนั้นคือเป็นสิ่งที่น่ากลัวคือกลัวว่าฝรั่งหลอกเราขึ้นไปข้างบนแล้วก็ทุบลงมาแต่ถ้าเรามองตามปัจจัยพื้นฐานเออร์เน็งเปอร์แชร์มันยังโตอยู่ยังไปได้อยู่เพราะนั้นราคาหุ้นตอนนี้ก็คือเต็มในระดับหนึ่งกลยุทธ์ก็คือแบงค์ใหญ่ไม่ว่าจะตัวเคเนี่ย K2K K-Bank กับ KTB เนี่ยราคาเต็มแล้วเพราะนั้นกลยุทธ์คือใช้ถือไม่อย่าซื้อเพิ่มนะหากหัวลงยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ราคาจะลงไปสักประมาณ 10% อย่างมากแต่ตัวเคที่น่าสนใจตัวหนึ่งตอนนี้หุ้นที่น่าซื้อมากมีหุ้นตัวของแบงค์กรุงเทพกับตัว KKP สองตัวฮะที่ราคายังต่ำอยู่ยังต่ำกว่าราคาเป้าหมายเยอะนอกนั้นเต็มไปหมดแล้วฮะรวมไปถึงไอ้ตัวที่ซ่าตัวสุดท้ายนี่คือ T-Cap นะโอ้โหที่แ
2: ค
1: ปนี้ซ่ามากฮะขึ้นมาถึงระดับราคา88 89แล้วบอง
2: ค่ะค่ะโซนเดียวกันอย่างลีสซิ่งอย่าง MTC เป็นอย่างไรบ้างคะขอแนวรับค่ะ
1: กลุ่มนี้เหนื่อยทั้งกลุ่มฮะไม่ว่าจะเป็นตัว MTC ตัว KTC ตัวเมื่อคืนนี้นั่งดูเหมือนกันฮะ MTC มันเป็นระดับกลางยังไม่สามารถทำนิวไฮได้เป็นระดับกลางแล้วก็เป็นระดับของการที่ต้องรอฮะต้องรอผลการงานยังไม่ซัพพอร์ตทำให้ระดับราคาไปได้นะตัว MTC ตัวสวัสดิ์ตัวติดล้อนะครับตัว Ncap เพิ่งออกผลการงานมาดีขึ้นฮะแต่ยังไม่สามารถทะลุทะลวงขึ้นไปถึงระดับข้างบนได้ครับผม
2: ราชธานีลีสซิ่งนี่กลุ่มนี้ไหมคะ
1: ใช่ฮะราชธานีราชธานีธานีฮะชื่อธานีแต่เป็นหุ้นตัวธานีเนี่ยเป็นหุ้นตัวเล็กฮะมีน้องๆคอยนั่งดูราคาอยู่ฮ
2: ะ
1: ทำราคากันอยู่นะมีน้องๆคอยทำราคาอยู่เพราะนั้นเป็นหุ้นที่ก็ผลการงานก็น้องก็โอเคฮะทำผลการงานมาพอใช้ได้แต่ระดับราคาคงไปไหนไม่ค่อยได้ไก่นักเป็นหุ้นทำราคาเป็นหุ้นทำราคาเป็นหุ้นไม่ใหญ่ฮะเป็นหุ้นตัวเล็กๆเป็นกลุ่มแค่ไม่มีเงินไม่เท่าไหร่นะโอเค
2: คุณผู้ฟังบอกมีอยู่4บาทถือหรือขายต่อขายดี
1: อย่าเล่นอย่าเล่นกับเขาอีกฮะแต่ก็ถือไป
2: ถือ
1: ราคาไม่ฮะ
2: ค
1: ือ1อย่าซื้อเพิ่มพอซื้อเพิ่มไปเนี่ยเนื่องจากหุ้นตัวนี้เนี่ยเวลาพอเขาตบลงเนี่ยเขาตบลงลึกนะฮะเขาตบลงลึกนะเขาใช้ทำกำไรจากการทำช็อตเกนพอร์ตลงน
2: ะ
1: เช่นถ้าขึ้นไป2.50เขาตบลงจาก2.50ลงมา1.50ใหม่เนี่ยเขาจะได้บาทหนึ่งเอาคืนไปแล้วก็ทำใหม
2: ่
1: เนี่ยเขาใช้กลยุทธ์ตัวนั้นเดี๋ยวน้องมันด่า
2: โอเคอาจารย์ชอเติมกลุ่มนี้หน่อยนะคะ
0: ต้องเติมด้วยนะครับผมจะเสริม2เรื่องนะครับเอาเรื่องตัวกลุ่มก่อนต้องฮะกลุ่มไฟแนนซ์เองเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายครั้งก็เป็นอย่างเงี้ยครับเวลาเซตเป็นขาขึ้นเนี่ยไอ้กลุ่มที่ผลประกอบการก็ไม่ถึงจะดีมากก็ตามขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของเชิงกราฟเนี่ยกราฟบอกขาขึ้นก็จริงแต่ก็นึกถึงคำสุดเชษบอกนะครับว่าเช็คแต่พื้นฐานว่ากราฟราคาที่ขึ้นมาแต่พื้นฐานมันสับสนการขึ้นหรือเปล่าถ้าปรับพื้นฐานไม่สมกันขึ้นแต่ขาขึ้นมาก็ต้องเพิ่มมาระวังนะครับแล้วก็ตามเนี่ยอันนี้ก็เตือนเหมือนทุกครั้งนะครับในแง่ของหุ้นที่ประเภทเดิมทีเทรดกันไม่ค่อยเยอะอาจจะเทรดกันไม่ถึงวันละ10ล้านบาทบางทีเนี่ยในวันดีคืนดีพาหุ้นขึ้นกระชากแรงขึ้นไปหลักเป็นหลักร้อยหลายร้อยล้านเนี่ยนะครับไอ้หุ้นประเภทนี้ท่านต้องระวังเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาเลิกเมื่อไหร่เนี่ยมันรุ่มจะหายแล้วท่านถ้าขายไม่ทันท่านจะติดนะครับอันนี้ระวังไว้แล้วกัน
2: ค่ะค่ะถัดมานะคะเรามีเหลืออีกประมาณ 3-4 นาทีนะคะพยายามจะไปกระชับสักนิดนึงนะคะมี3ตัวนี้น่าสนใจหรือไม่นะคะมี Force ค่ะ
1: เป็นหุ้นข่าวฮะก็หุ้นทำราคาเหมือนกลุ่มชิดเทคโนโลยีครับเป็นหุ้นตัวนึงเหมือนกันที่เป็นการขึ้นแต่มันเพิ่งเริ่มขึ้นฮะมันเป็นหุ้นที่ได้ผลพวงมาจากกลุ่มชิดส่วนลิงนิก
2: ค่ะฟอร์สนะคะอีกตัวหนึ่งสมอลของคุณสุเชษสมอล SMO
1: เป็นหุ้นเล็กครับเป็นหุ้นเล็กเป็นหุ้นเล็กน
2: ะ
1: เป็นหุ้นเล็กแล้วตัวนี้เนี่ยการทำราคาหุ้นมันแกว่งฮะไม่เหมาะสำหรับการลงทุนฮะ
2: ค่ะอีกตัวหนึ่ง ITC
1: ITC
2: IT

0: ITC
1: ITC เป็นหุ้นกลุ่มอาหารฮะออกผลการงานมาดีฮะออกกลุ่มเมื่อคืนนี้นั่งดูผลการงานเป็นหุ้นที่โอเคฮะราคาเป้าหมาย20 บาทฮะ
0: ค่ะอันนี้ ITEL Corporation นะคะ

0: 50 บาทฮะ
1: ข
0: ึ้นมาในระดับที่จากตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนเนี่ย40 บาทตอนนี้50 บาทฮะเป้าหมาย55ฮะ
1: ค่ะค่ะอีชิ
0: อีชิเป็นหุ้นที่ทำราคาจากคำพูดฮะโฆษณาเจ้าของชอบมาโฆษณาฮะโอเคเป้าหมายขนาดนี้เนี่ยที่ระดับราคาประมาณ10เป็นหุ้นหมวดอาหารนะฮะประมาณ16 บาทเป็นเต็มที่เขาฮะ
1: อือหือค่ะ BJC ค่ะกราฟยังขาขึ้นไหม
0: BJC
1: เบอร์รี่ยูเกอร์ค่ะ
0: เหนื่อยฮะหุ้นชุดนี้เหนื่อยนะชุดนี้เหนื่อยนะเขาจะได้ดีตรงที่เขาขายเขาปิดเบอร์รี่ยูเกอร์ไอ้เบอร์รี่ยูเกอร์เขาปิดอะไรนะไอ้ห้างเขาฮะเอาที่ดินขายฮะเขาจะได้ตรงนั้นฮะ
1: อือหือค่ะค่ะอีกสักหนึ่งคำถามสุดท้ายนะคะดูโฮมมีที่16 บาทถือหรือขายดีโอโฮม
0: ฮะ
1: ดีโอโฮมดีโอโฮม16 บาทถือหรือขายดี
0: ไม่ใช่มั้งฮะดีโอโฮมไม่น่าจะถึงเพราะระดับราคาหุ้นของดีโอโฮม
1: 4 บาทตอนนี
0: ้16 บาทนี่มัน
1: เคยไปถึงไหมคะ
0: เดี๋ยว
1: คุณจะแช่ถึง
0: ตกใจ
1: สงสัยนานมากแล้ว
0: ไม่มันตกใจมากนะฮะโอ้โหมีฮะมีเมื่อปี2022นะ
1: ฮะ
0: 5 ปีที่แล้วนะ
1: ค่ะโอเคนะคะเราคงจบที่ตัวนี้แล้วเดี๋ยววันพุธหน้าเรามาพูดคุยกันใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวใครส่งอีเมลมาเดี๋ยวรอรับไฟจากคุณสุเชษนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งอาจารย์ชออาจารย์สุเชษแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพุธหน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

ขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุชาติเผยกระทรวงทรัพย์มีข้าราชการ40เกษียณ3คนรับเป็นศักดิ์เหมาะนั่งกรมประมงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติที่มีกระแสข่าวว่านายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะโยกมาเป็นอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ากระทรวงจะโฟกัสในกลุ่มข้าราชการที่เกษียณอายุก่อนซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญโดยมีข้าราชการระดับ40ทั้งหมด3คนที่จะเกษียณอายุคืออธิบดีกรมอุทยานรองปลัดกระทรวงและหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงซึ่งจะต้องหารือกับปลัดกระทรวงว่าใครมีความเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งส่วนเป็นที่ชัดเจนแล้วใช่หรือไม่ว่านายปิ่นศักดิ์จะย้ายข้ามห้วยไปรับตำแหน่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุชาติกล่าวว่าตนทราบข่าวเท่าที่สื่อทราบไม่ได้ทราบจากเอกสารข้อเท็จจริงยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการทาบทามส่วนศักยภาพของนายปิ่นศักดิ์ระหว่างเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับการเป็นอธิบดีกรมประมงการทำงานเหมาะกับตำแหน่งใดนายสุชาติกล่าวว่าเท่าที่ทำงานร่วมกันมา1ปียอมรับว่านายปิ่นศักดิ์มีองค์ความรู้เรื่องทะเลเพราะจบด้านประมงโดยตรงถ้าเข้ามามีอำนาจและมีความรู้ที่สามารถทำได้มากขึ้นน่าจะดีกว่าเลขาครม.ชี้ทุนเกล้าหมอสรณะพ้นประธานกสทช.ต้องดูรายละเอียดที่ชัดเจนนางณจารีอนันต์ศิลป์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่จะมีการนำชื่อนายแพทย์สรณะใบบุญชัยพฤกษ์ทูลเกล้าให้พ้นจากประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าเรื่องยังไม่มาซึ่งต้องพิจารณารายละเอียดและขอดูข้อมูลทุกอย่างประกอบกันก่อนนำขึ้นทูลกราบบังคมทูลอนุทินแจงภาพถ่ายบัตรประชาชนเสื้อสีส้มถ่ายมานานแล้วสั่งเช็คข้อมูลหลุดมีระบบป้องกันหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ภายหลังการเดินทางกลับจากภารกิจประเทศอินโดนีเซียโดยระหว่างเดินทางจากตึกไทยคู่ฟ้ามาที่ตึกบัญชาการ1นายกรัฐมนตรี

0: ได้เดินคุยกับนายประกรณ์นินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวจึงสอบถามว่านายประกรณ์ได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วใช่หรือไม่นายประกรณ์บอกเพียงสั้นๆว่ารายงานเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ส่งบันทึกผู้สื่อข่าวยังได้สอบถามกรณีข้อมูลทางราชการรั่วไหลซึ่งปรากฏภาพนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อสีส้มขณะถ่ายภาพเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวสั้นๆว่าเป็นภาพที่ถ่ายนานแล้วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบว่าข้อมูลหลุดออกมาได้อย่างไรหลุดจริงหรือไม่และมีระบบป้องกันหรือไม่อย่างไรก็ตามเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าขณะนี้ทราบหรือยังว่าข้อมูลรั่วไหลออกมาจากหน่วยใดนายกรัฐมนตรีไม่ตอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะสกัดลักลอบขนเอ็นโคแช่แข็งกว่า12ตันยึดรถบรรทุก4คันที่จังหวัดสมุทรสาครนายสารวุฒิเนื่องจำนงผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณเปิดเผยว่าสพ.ร.ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนโคโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจึงบูรณาการกำลังร่วมกับสารวัตรกักกันกรมปศุสัตว์และด่านกักกันสัตว์ชลบุรีเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาครผลการตรวจสอบพบรถบรรทุกต้องสงสัย4คันโดย3คันบรรทุกเอ็นโคแช่แข็งคันละประมาณ 4,200 กิโลกรัมรวมกว่า 12,600 กิโลกรัมซึ่งมีการลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศส่วนรถบรรทุก12ล้ออีก1คันใช้สำหรับการขนถ่ายสินค้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์และเอกสารแสดงที่มาแต่ผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถนำหลักฐานมาแสดงได้จึงจับกุมผู้กระทำผิดพร้อมอายัดเอ็นโคแช่แข็งและรถบรรทุกของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายชัยชนกเผยรู้ตัวมือล็อกอินปล่อยข้อมูลบัตรประชาชนแล้วเชื่อเป็นไปได้สูงการเมืองมีเอี่ยวนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของแกนนำรัฐบาลถูกเผยแพร่บนโลกโซเชียลว่าขณะนี้การตรวจสอบมีความคืบหน้าไปมากแล้วขอให้รอทีมงานเป็นผู้ดำเนินการและแถลงรายละเอียดโดยสิ่งที่เกิดขึ้นมีพฤติกรรมที่น่าสนใจเบื้องต้นไม่ใช่การแฮกข้อมูลโดยพบว่าเป็น IP เดียวมาจากสถานที่เดียวและมีการใช้แอคเคาท์ในการล็อกอิน2ครั้งซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจแต่ขอให้รอทางทีมงานตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนขณะนี้ได้มีการปิดระบบไปแล้วจึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีข้อมูลหลุดเพิ่มเติมจากช่องทางนี้เมื่อถามว่า IP ดังกล่าวอยู่ที่ไหนนายชัยชนกกล่าวว่าขอให้รอทีมงานตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อนว่ามาจากที่ใดบ้างแต่ยืนยันว่าเป็นจุดเดียวส่วนกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลที่หลุดในครั้งนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองนายชัยชนกเชื่อว่าจากพฤติกรรมที่พบมีความเป็นไปได้สูงแต่ยังไม่สามารถฟันธงได้ขอรอผลการตรวจสอบก่อนส่วนภาพที่ปรากฏออกมาเป็นภาพของนายชัยชนกจริงหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าเป็นภาพเก่าจากบัตรประชาชนเดิมเสียศักดิ์เผยร่างหลุนโซโล่ถึงไทยพรุ่งนี้เช้านายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าการนำร่างของนายบวรทัศน์เปงสุขหรือหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวชาวไทยที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียกลับประเทศว่าจะถึงประเทศไทยพรุ่งนี้เช้าในเวลา 5:15 นาทีโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกประสานฝ่ายจอร์เจียในการนำร่างกลับบ้านดังนั้นเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยก็ขึ้นอยู่กับญาติว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อซึ่งเบื้องต้นทราบว่าจะมีการส่งชันสูตรส่วนความคืบหน้าจากจอร์เจียนายเสียศักดิ์กล่าวว่าทางจอร์เจียอยู่ระหว่างสรุปและตรวจสอบบางอย่างอยู่จึงได้มีการเก็บทรัพย์สินของฮลุนโซโล่ไว้ก่อนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจ

0: เรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
2: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 นถึง 10:00 นทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะ 11:10 นะคะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะในวันพุธที่5สิงหาคมนะคะวันนี้อยู่กับนุ้ยสุตาค่ะ
4: ค่ะและแก้มพิญญาภัทรดานอุตรานะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
3: ค่ะวันนี้วันพุธเนี่ยแฟนๆอาจารย์สัญชัยก็รอได้เลยนะคะอัปเดตข้อมูลการตลาดเทคโนโลยีไปด้วยกันค่ะแล้วก็ฝากคำถามได้เหมือนเดิมเลยนะคะหลายๆท่านชอบรอถามเรื่อง IT นะเทคโนโลยีมือถือต่างๆกับอาจารย์ก็เข้ามาได้เลยนะคะทางช่องทาง LINE แล้วก็ทาง Facebook ด้วยค่ะ
4: ค่ะ Facebook นะคะก็ MCOT News FM 100.5 นะคะใครที่ดูไลฟ์กันอยู่ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะ
3: ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแต่ว่าก่อนจะไปพบกับอาจารย์สัญชัยนะคะอัปเดตคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะที่ถามกันเข้ามานะคะกับ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะถ้าคุณผู้ฟังเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าแล้วรู้สึกว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้ไปเร็วจนบางทีเราตามไม่ทันเนาะสำหรับหลักสูตรนี้ค่ะ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เราเปิดรับสมัครแล้วนะคะรุ่นนี้เนี่ยเรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะทั้งที่เราเรียนกันเนี่ยนะคะก็2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้ค่ะจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะมีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆมาเปิดประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงจะพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนค่ะแล้ววิเคราะห์เจาะลึกกับ2ประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐแล้วจีนแล้วก็มีเรื่อง AI for CEO ด้วยรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจเชิงรุกค่ะเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาสอบถามแล้วก็จองได้เลยนะคะที่0944803076 094-480-3034และ094-396-6649รีบสมัครเลยนะคะเรารับจำนวนจำกัดค่ะ
4: ค่ะแล้วก็มีเรื่องของเครื่องครัวนะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียว

0: แล้วจบเลยทำได้ทุกอย่างนะคะก็ขอแนะนำค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 นะคะตัวนี้เนี่ยนอกจากหุงข้าวนะคะมันยังเป็นหม้ออเนกประสงค์ด้วย 5-in-1 เลยนะคะนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวนะคะความจุใหญ่สะใจเลยค่ะ5ลิตรนะทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงแบบของนี้เนี่ยนะคะก็ช่วยประหยัดไฟด้วยนะประหยัดค่าไฟได้แล้วก็ประหยัดเวลาลงไปได้เกินครึ่งเลยค่ะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มนะคะเรียกว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงค่ะเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะก็จ่ายกันแค่พันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ค่ะสนใจโทรได้ที่02-114-3990นะคะสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปแมเนียค่ะสินค้าดีการันตีจาก Mcot นะคะ
1: ค่ะโอ้เดี๋ยวนี้การทำอาหารเป็นเรื่องง่ายขึ้นเนาะมาบ้านยุคใหม่อย่างเรานะคะ ทุกอย่างจบในหม้อเดียว
0: หม้อเดียวสบายเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะวันนี้เนี่ยอาจารย์สัญชัยมีเรื่องสุขภาพมาคุยกันด้วยบางคนบอกว่าสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เคยตรวจเลยเพราะกลัวเข็มอันนี้อาจจะ เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำหรับหลายๆคนเนาะ
0: ใช่แล้วสำหรับบางคนที่เป็นโรคบางชนิดอะค่ะคือก็จะต้องตรวจบ่อยด้วยต้องเจาะคอยเช็คอยู่ตลอดอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีที่ล่าสุดมีเนี่ยก็ใส่เป็นแค่แหวนก็ได้คืออย่างนาฬิกานี่เราก็จะมีเห็นได้ตรวจเช็คอะไรไปบ้างใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีที่เป็นแหวนซึ่งสามารถที่จะตรวจระดับคีโตนกลูโคสแล้วอย่างกรดยูริกก็ตรวจได้นะคนที่เป็นเกาอะไรแบบนี
1: ้บางคนบอกไม่สายเข็มกลัวคราวนี้อาจจะมีทางเลือกมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลดีๆนี้กันนะคะกับอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับสวัสดีครับคุณแก้มครับสวัสดีครับนุ้ยครับ
1: ค่ะอาจารย์
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็หลายๆเรื่องนะครับคือตอนนี้เรารู้อยู่แล้วครับว่าคนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องสองอย่างที่คนอยากได้ตลอดเวลาเนี่ยแล้วถ้าคนเป็นโรคพวกนี้ต้องมีการตรวจสอบตลอดเวลาเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือความดันโลหิตถูกไหมครับอันที่สองเนี่ยสิ่งที่สองเนี่ยก็คือน้ำตาลในเลือดหรือเบาหวานพูดง่ายๆนะครับสองอย่างเนี้ยมีคนป่วยค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะสักนิดหนึ่งนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยที่เราใช้สวมใส่กันไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแหวนหรืออะไรต่อไปเนี่ยวันนี้มันยังหาสิ่งที่ทำการวัดพวกความระดับความดันโลหิตเนี่ยนะครับกับน้ำตาลในเลือดเนี่ยที่มันแม่นยำจริงๆนะไม่ได้ก็ได้ข่าวว่า Apple เนี่ยเขาก็พยายามพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องระบบในการวัดน้ำตาลในเลือดนะครับแต่ก็ยังไม่สำเร็จน่าจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 ปีถึงจะได้ผลออกมาได้ดีนะครับความดันโลหิตเนี่ย Apple เนี่ยใส่เข้ามาแล้วตั้งแต่รุ่นiPhone 11แต่มันก็ไม่ได้เป็นการวัดความดันแบบตัวสูงตัวต่ำแล้วก็มีการเต้นของหัวใจใช่ไหมครับมันก็จะเป็นการบอกนั้นว่าแนวโน้มของเราเนี่ยเป็นยังไงมีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูงไหมแล้วถ้าเราเนี่ยใส่นาฬิกา Apple Watch แล้วใช้แอป Health ของApple บน iOS หรือบน iPad เนี่ยเราก็ยังต้องตรวจน้ำเขาเรียกว่าความดันโลหิตเนี่ยโดยใช้เครื่องตรวจนะครับรัดแขนนะครับอยู่ตลอดเวลาย ิ่งเป็นน้ำตาลเนี่ยยิ่งหนักเลยก็มีคนทำนาฬิกาที่บอกว่าวัดน้ำตาลได้ออกมาขายแต่ปรากฏว่าความแม่นยำไม่มีครับก็คือหมายว่ามันจะวัดได้ค่าออกมาแต่ค่ามันเชื่อถือไม่ได้โดยเฉพาะในร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงมากๆกันนะครับก็พัฒนากันต่อไปยังไม่จบสักทีนึงแต่ตอนนี้นะครับปรากฏว่ามีนักวิจัยอยู่กลุ่มในอเมริกาเนี่ยเขากำลังพัฒนานะครับแหวนอัจฉริยะต้นแบบต้นแบบนะครับยังไม่ออกมาขายน
0: ะ
2: ซึ่งใช้การวัดน้ำตาลในเลือดได้นะครับโดยไม่ต้องเจาะเลือดวิธีการของเขาเนี่ยก็คือเขาเนี่ยใช้การกระตุ้นให้มันให้เหงื่อออกแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์เนี่ยที่อยู่บนแหวนเนี่ยตรวจวัดระดับน้ำตาลนะครับและสารชีวเคมีต่างๆจากเหงื่อได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมีการเจาะเลือดนะครับ
0: ไม่ต้องใช้เลือดใช้เหงื่อ
2: ไม่ต้องใช้เลือดครับใช่ครับแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่ามันสามารถจะดูได้ว่ากลูโคสหรือน้ำตาลในเลือดเป็นยังไงระดับวิตามินซีในโลกเป็นยังไงนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถจะตรวจกรดยูริกในเลือดได้ด้วยซึ่งกรดยูริกเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของการเป็นโรคเกาต์นะครับซึ่งก็มีคน

0: ป็นอยู่เยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้การที่เราเนี่ยรู้ว่าน้ำตาลในเลือดหรือว่าระดับของกรดยูริกเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็พบออกมาบอกว่าการทดสอบเบื้องต้นเนี่ยมีความแม่นยำเหมือนกับระบบการตรวจน้ำตาลแบบเจาะเลือดเลยนะครับเจาะเลือดเลยนะแต่เขาบอกในตอนนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นมาแล้วแหวนเนี่ยมันยังใหญ่แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยต้องทำมีปัญหาคือใช้งานได้แค่12ชั่วโมงก็ต้องชาร์จแล้วแต่ตอนนี้เขากำลังพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงใช้งานได้นานขึ้นเพื่อจะไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์กับค่ายเทคโนโลยีชั้นนำต่อไปเช่นเอาลิขสิทธิ์อันเนี้ยสิทธิบัตรอันเนี้ยไปขายให้ Apple หรือไปขายให้Samsung หรือว่าเขาเรียกว่าบริษัทต่างๆที่ทำพวกนาฬิกาหรือว่าทำพวกแหวนต่างๆพวกนี้นะครับดูต่อไปครับว่าตกลงว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับก็หวังว่ามันจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ออกมาเยอะๆเพราะมันจะทำให้คนเนี่ยได้รู้ว่าตอนนี้สภาวะของสุขภาพของตัวเองเนี่ยเป็นเช่นไรนะครับน้องแก้มคิดว่าอันนี้สำคัญไหม
1: ก็ดีนะคะเราก็ได้แบบคอยมอนิเตอร์ตัวเองได้อยู่เรื่อยๆแต่แพงหรือเปล่า
0: แล้วก็บอกว่านอกจากนั้นแล้วมันก็ยังสามารถจะวัดสิ่งอื่นๆเหมือนเดิมนะครับเช่นเป็นลักษณะทางกายภาพเนี่ยเช่นหัวใจเต้นเท่าไหร่ระดับออกซิเจนในเลือดเดินได้เท่าไหร่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยทำได้เหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับเพราะนั้นผมว่าของพวกนี้มันเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเอาละก็ออกมาขายเร็วๆครับเพราะว่าผู้ที่ป่วยหรือว่าผู้ที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะได้ซื้อสิ่งเหล่านี
1: ้
0: นะมาใช้เพื่อจะรู้ว่าสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างไรนะครับน้องแก้มกับน้องแก้มกับนุ้ยเนี่ยมีการตรวจความดันโลหิตอะไรกันบ้างไหม
1: ตรวจเวลาไปตรวจร่างกายค่ะหรือว่าไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะ
2: ใช่เราประจำปีเราเจาะเลือดนี่แหละอาจารย
0: ์แต่ผมเนี่ยคือตรวจทุกวันเลยนะ
1: โอ้
0: เพราะว่าผมสูงวัยแล้วไงเพราะนั้นความดันโลหิตสูงเนี่ยมันเป็นอันตรายเพราะถ้าเกิดว่าความดันโลหิตมันสูงมากๆเนี่ยนะมันจะทำให้คนสูงวัยเนี่ยไตวายหรือไตเสื่อมได
2: ้
0: คราวนี้ในตอนนี้ถ้าคนเนี่ยอายุประมาณ73 74เอเชียเนี่ยเขาก็บอกว่าความดันโลหิตที่เหมาะสมเนี่ยควรจะอยู่ไม่เกิน140แล้วเขาบอกว่าจากค่าเฉลี่ยของผู้ชายนะครับในเอเชียในช่วงอายุ70ถึง75เนี่ยระดับความดันโลหิตปกติที่เจออยู่เป็นระดับมัดอักเฉลี่ยในค่าเฉลี่ยเนี่ยนะจะอยู่ที่ประมาณ135ถึง136ครับก็ใครที่อยู่ในระดับนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเกิน140เนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงระดับที่1ก็อาจจะต้องไปพบแพทย์นะครับ
2: ค่ะ
0: เอากันเล่าสู่กันฟังเนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
0: คราวนี้มาอีกเรื่องครับคนที่ใช้ SE 6 Ultra ซึ่งผมก็ใช้อยู่เหมือนกันเนาะมีการคาดว่าส่งรายงานขึ้นมาเนี่ยบนเครือข่ายโซเชียลมีเดียบอกว่าไอ้จอของ Samsung SE 6 Ultra ที่ออกมาเมื่อต้นปีเนี่ยนะครับพอใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือจอเนี่ยมันจะกลายเป็นสีออกแดงๆนะครับซึ่งคนก็โวยวายกันบอกว่าเฮ้ยไอ้โทรศัพท์ดีๆอย่างเนี้ยราคาแพงๆอย่างเนี้ยมันไม่ควรจะมีปัญหาแบบนี้ไม่ใช่เหรอนะครับซึ่ง Samsung เนี่ยก็รับทราบแล้วและตอนนี้เนี่ยนะครับ Samsung ก็ออกข้อมูลมาเรียบร้อยนะครับว่าปัญหาตรงจุดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากจอที่ป้องกันการดูจากด้านข้างหรือที่ Samsung ก็ใช้ชื่อว่าจอกันเผือกนะไม่ได้เกิดขึ้นจากตรงนั้นแต่มันเกิดขึ้นจากปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์ซึ่ง Samsung เนี่ยก็กำลังจะออกซอฟต์แวร์เนี่ยมาแก้ไขให้อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่ทราบนะครับว่ามันจะออกมาเนี่ยโดยการที่ว่าอัปเดตทุกเดือนเรามีการอัปเดตเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วอาจจะใส่เข้ามาในนั้นเลยหรือถ้ามันทำไม่ได้ก็อาจจะต้องให้คนเนี่ยเอาไปที่ศูนย์ Samsung แล้วไปลงซอฟต์แวร์ตัวนี้เพื่อแก้ไขให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าต้องไปที่ศูนย์บริการเพื่อแก้ไขเนี่ยนะเรื่องใหญ่นะ เพราะว่าคนที่ใช้เนี่ยมันเยอะคิวคงยาวแล้วความวุ่นวายเนี่ยคงมีมากแต่ผมเชื่อว่า Samsung เนี่ยน่าจะออกมาโดยการที่อัปเดตเนี่ยโดยการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็อัปเดตตัวเองได้เหมือนปกติมากกว่าเพราะไม่งั้น Samsung ก็คงรับไม่ไหวเหมือนกันเพราะค่าใช้จ่ายที่จะให้คนเอาของเอาโทรศัพท์เนี่ยไปแก้ไขเนี่ยซอฟต์แวร์ที่ศูนย์เนี่ยมันค่าใช้จ่ายมันสูงมากนะนอกจากนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดภาระของศูนย์บริการค่อนข้างจะเยอะด้วยนะครับก็จะทำให้

0: ริการต่างๆเนี่ยคุณภาพมันลดลงนะดูต่อไปครับถ้ามีข่าวอะไรหรือข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมมาบอกนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ในเราพูดถึงเรื่องคุณน้าซัมซุงผมแล้วนะต้องพูดอีกเรื่องนึงครับตอนที่เขาออกโทรศัพท์จอพับรุ่นใหม่เนี่ยก็คือรุ่น48เขามี48 48 Ultra แล้วก็มี Flip 8ใช่ไหมครับ48 Ultra เนี่ยคือเป็นโทรศัพท์ที่รูปร่างเนี่ยเท่ากับพาสปอร์ตประมาณเดียวกับพาสปอร์ตน
1: ะ
0: แล้วเขาบอกว่าเอ้ยมันเป็นจอพับเนี่ยโทรศัพท์จอพับที่ใช้ในการที่สำหรับคนที่พวกดูพวกเขาเรียกว่าวิดีโอดูอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับจะดีแล้วเขาออกมาโม้ตอนนี้เขาเปิดตัวนะครับโดยการนำแสดงเลยก็บอกว่าตอนนี้เขาใช้กลไกบานพับแบบไหนซึ่งชื่อว่าเหล็กไทเทเนียมแล้วโครงสร้างอันเนี้ยนะครับมันทำให้การเราเห็นรอยพับแล้วก็รอยพับตรงกลางจอเนี่ยมันหายไปเยอะแล้วในตอนที่เขาเปิดตัวเนี่ยเขาก็เอารอยพับนี่ไปเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าของเขาคือ C47และ Oppo Find 6 Vivo X4 6นะครับเขาบอกว่า Galaxy C48 เนี่ยรอยพับน้อยกว่ามากแล้วมองแทบไม่เห็นเลยแต่ปรากฏว่าในตอนนี้เนี่ยมีผู้ใช้เป็นพวกครีเอเตอร์และเป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์นะครับเอาเครื่องรุ่นนี้ทั้ง2รุ่นเลยอ่ะทั้ง C48 กับ C48 Ultra ที่โม้มาว่ารอยพับตรงกลางเนี่ยถ้าจะมองไม่เห็นเนี่ยพอใช้ไปทำงานไป1สัปดาห์ครับเนี่ยปรากฏว่าเมื่อเทียบกับวิดีโอที่เปิดแกะกล่องเนี่ยไอ้รอยเครื่องที่ใช้งานมาแล้วประมาณ1อาทิตย์เนี่ยจะมีรอยพับบนหน้าจอชัดเจนมากนะครับเหมือนกับรุ่น C47 เลยนะครับหรือ C47 เลยแต่ทั้งในรุ่นมาตรฐานและรุ่นอัลตร้าเลยก็เมื่อเปรียบเทียบแล้วเขาบอกว่าคู่แข่งอย่าง Oppo เนี่ยนะ Find N6 เนี่ยสามารถแสดงความเรียบแล้วมองไม่เห็นรอยพับได้ดีกว่าเยอะเมื่อใช้งานในระยะยาวนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่น่ารำคาญมากเพราะว่าเราซื้อมาโทรศัพท์จอพับมาแพงมากๆเลยนะเปิดออกมาปั๊บมีรอยบุ๋มอยู่ตรงกลางแถบหนึ่งมันทำให้แบบดูแล้วมันไม่เนียนนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ใช้ก็เพราะเหตุผลอันนี้แล้วซัมซุงก็พยายามแก้แต่แก้เสร็จแล้วเนี่ยก็กลายเป็นแบบโม้อะเพราะว่ากลายเป็นว่ามันแค่ตอนที่เปิดกล้องเปิดมาใหม่ๆมันโอเคแต่พอใช้ไปสักอาทิตย์นึงเนี่ยไอ้รอยพับนี่มันก็โผล่กลับมาเหมือนเดิ
1: ม
0: แต่ผมว่าอาการเดิมของมันเนี่ยคือฟิล์มหลุดอะไรต่อแล้วพับไปพับมาพังไปพับมาเนี่ยต้องอยู่เหมือนเดิมแน่เลยนะครับเพราะนั้นก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ยังไม่อยากใช้จอพับเพราะว่าผมว่ามันต้องพัฒนาไปอีกเยอะเลยเพราะจอมันไม่ทนรอยพับก็ลำหน้าลำคาญนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือว่ามันไม่ทนด้วยเพราะจอในเนี่ยมันเนื่องจากมันพับได้มันเป็นพลาสติกไงดังนั้นเนี่ยมันไม่สามารถทนแรงขีดข่วนได้เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือเราไม่อยากเสียเงินด้วยไง
1: ไม่แต่1สัปดาห์ก็เร็วไปนะคะ
0: ก็ใช่นะก็นี่มันไม่ควรจะเกิดไงเพราะถ้าออกมาโม้ถึงขนาดนี้เนี่ยพอ1อาทิตย์ผ่านไปเนี่ยกลับไปอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะมันก็เป็นการที่ว่าคุยโม้อวดมากเกินไปหรือเปล่าคราวนี้นุ้ย
1: ค่ะ
0: จําได้มั้ยกับแก้มจำได้ไหมสมัยก่อนนี่ตอนที่เราใช้โทรศัพท์แบบกดปุ่มอ่
1: ะ
0: มันจะมีไฟอ่ะที่ปกติแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นกระพริบสีเขียวที่บอกว่าเอ้ยมันปกติน
1: ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่ามีการแจ้งเตือนมันอาจจะกระพริบก็เป็นสีแดงแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรเงี้ยมันอาจจะกระพริบเป็นสีอื่นเนี่ยเคยจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: แล้วมันก็หายไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ตอนนี้เนี่ย Google นะครับกำลังจะออก Google Pixel 11 Pro ตัวใหม่วันที่12สิงหาที่จะถึงนี้นะครับเขานำเรื่องสิ่งนี้กลับไปอีกนะเขาเรียกมันว่า Pixel Glow โดยการที่ว่าด้านหลังเนี่ยใกล้ๆกับกล้องเนี่ยนะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นไฟอยู่ไฟหนึ่งนะครับแต่มันจะดีกว่าเดิมนิดหนึ่งคือมันสามารถจะหมุนเหมือนกับเป็นกังหันได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของไฟแจ้งเตือนสีต่างๆเกิดขึ้นมาได้แล้วเขาบอกว่าไอ้เจ้าไฟ Pixel Glow เนี่ยมันจะแจ้งเตือนเปลี่ยนสีเมื่อเกิดใช้ว่าการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็สามารถจะบอกได้ด้วยว่าถ้ามันกระพริบเป็นสีนี้แสดงว่าแอปอะไรแจ้งเตือนเราเช่น LINE หรือว่าแอปหรือสายเรียกเข้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็บอกว่าในตอนนี้เนี่ยวันที่12สิงหาคมนี้เขาจะเปิดตัวแล้วก็จะเปิดให้พรีออเดอร์ทันทีนะครับแล้วก็รับเครื่องได้ในปีในประมาณปลายเดือนนะ

0: ไอ้ที่สำคัญก็คือไอ้ตัวพิกเซลเนี่ยโม้กันมาเยอะเลยเมืองไทยเนี่ยไม่มีขายครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอย่างสิงมาเลเซียเนี่ยเขามีสิงคโปร์เขามีน
1: ะ
0: แต่ทำไมเมืองไทยเนี่ย Google ปล่อยทิ้งไปทั้งที่ Google เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยประชากรมากกว่ามาเลเซียนี่ตั้งหลายเท่าใช่ไหมแล้วก็ขนาดตลาดของโทรศัพท์มือถือเราก็ใหญ่กว่าทำไมไม่เอาเข้ามาขายแล้วก็นี่การที่พวก Google Pixel 11 Series เนี่ยที่จะออกมาใหม่เนี่ยมีไฟที่ชื่อว่า Pixel Glow เนี่ยมันเป็นการกลับมาของไฟในสมัยเดิ
1: ม
0: ที่เราเนี่ยเคยชินอีกแล้วก็หมายความเป็นการย้อนยุคกลับไปในยุคเดิมอีกอันนี้ก็มีประโยชน์ใช่ไหมเพราะบางทีเราคว่ำเครื่องไว้คว่ำหน้าเครื่องไว้ให้มันปิดจอใช่ไหมเพื่อประหยัดไฟมันยังมีไฟแจ้งเตือนไงซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่มีไงมันมีแต่เสียงติ้งต้องติ้งต้องน่ารำคาญแล้วเวลาเราทำงานเนี่ยเราให้มันติ้งต้องทั้งวันไม่ได้เราก็ปิดใช่ไหมพอปิดปุ๊บเนี่ยการแจ้งเตือนต่างๆเราก็ไม่ได้ยินเสียงไงการที่มีไฟเนี่ยทำให้เราเห็นเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นก็สนับสนุนให้ทุกๆแบรนด์เนี่ยเอากลับมาใช้นะแก้มคิดยังไงครับเรื่องนี
2: ้ก็อาจจะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนด้วยไหมคะอาจารย
0: ์ก็มันก็เป็นอะไรที่เพิ่มเติมมาน
2: ะ
0: แล้วมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนน
1: ะ
0: แต่ก็อาจจะไม่ใช่ของใหม่หรอกเพราะว่าของเก่าเนี่ยตอนที่เราใช้โนเกียมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็กลับมาใหม่อีกใช่ไหม
1: วนเวียนเน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้สองสาวเนี่ยรู้จักเกิดเอนจินที่ชื่อว่าDuckDuckGoไหม
2: ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักค่ะอาจารย์
0: DuckDuckGoเนี่ยเขาเป็นเสิร์ชเอนจินคล้ายๆกับ Google นี่แหละนะครับคล้ายๆกับ Yahoo อะไรอย่างนี้แหละนะเหมือนกันแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในตอนนี้เราใช้ Yahoo หรือว่าเราใช้ Google เนี่ยเขาจะยัด AI เข้ามาไปไม่หมดเลยใช่ไห
1: ม
0: ซึ่งตัว DuckDuckGo เนี่ยเขาสวนกระแสครับเขาบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่จำเป็นเนี่ยที่จะต้องมี AI มาควบคุ
1: ม
0: ดังนั้นเนี่ยเขาเป็น Search Engine มีแอปด้วยนะครับชื่อ DuckDuckGo ติดกันหมด Duck ที่แปลว่าเป็ดอะ DuckDuckก็คือเป็ดแล้วก็โกอยู่ติดกันเนี่ยนะมันจะเป็นเสิร์ชเอนจินที่ทำงานเหมือนกับ Google ในยุคก่อนที่ไม่มี AI นะครับแล้วเราต้องดูเองเพราะเขาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องมี AI แล้วเขาก็พูดออกมาบอกว่าในวันนี้เนี่ยทุกบริษัทเนี่ยยัดใส่ AI เข้าไปในทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์หรือยักษ์ก็ไปหมดเลยใช่ไหมซึ่งเขาบอกว่าให้มันไม่จำเป็นดังนั้นในเสิร์ชเอนจินของ DuckDuckGo เนี่ยเขาไม่มี AI แต่ว่าก็ไม่ใช่ไม่มีนะเขาถ้าจะใช้จริงๆกดปุ่มมันก็สามารถจะใช้ได้แต่ในตอนนี้เขาบอกว่าแว่นกันในแว่นเนี่ยก็พยายามจะทำให้เป็นแว่นอัจฉริยะใช่ไห
1: ม
0: ยัดใส่พวกบรรดา AI ก็มาเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้ DuckDuckGo เนี่ยเขาก็เลยออกแว่นกันแดดออกมานะครับแล้วสวนกระแสด้วยโดยเป็นแว่นที่ไม่มีกล้องไม่มีไมโครโฟนไม่มี AI ไม่มีแบตเตอรี่เป็นแว่นกันแดดธรรมดาป้องกันรังสี UV นะครับและราคาเพียง 1,150 บาทเขาบอกว่าอันนี้เป็นแว่นกันแดดสำหรับคนที่ไม่ต้องกังวลว่าตัวเองกำลังถูกอัดคลิปหรือถูก AI กับข้อมูลอยู่ตลอดเวลาไห
1: ม
0: จริงๆแล้วมันก็เป็นสินค้ากึ่งล้อเลียนล้อเลียนเนี่ยกระแสของสมาร์ทกลาสเนี่ยหรือว่าแว่นอัจฉริยะใช่ไหมครับแล้วมันก็เป็นสะท้อนคำถามที่เราต้องถามตัวเราเองว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เราใช้เนี่ยจำเป็นต้องมี AI จริงหรือ ซึ่งผมคนนึงละไม่เชื่อว่าผมนิด AI หรือต้องการ AI มากขนาดนี้แก้มต้องการไหม
2: ก็ช่วยได้เยอะนะคะในการทำงานแต่บางทีอ่ะเราก็อยากจะต้องใช้ความสร้างสรรค์ของเราเองด้วยแล้วก็ต้องดูละเอียดนิดนึง
0: ต้องให้ AI มาควบคุมชีวิตของเราทั้งหมดใช่ไหมเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนดีไหม
1: ดีค่ะอาจารย์ครู่เดียวนะคะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวกลับมานะครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
5: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของ Marketing News Update ค่ะวันนี้กับน้องแก้มนะคะหนุ่ยแล้วก็อาจารย์สัญชัยด้วยค่ะก่อนจะไปฟังอาจารย์สัญชัยกันต่อนะคะฝากคุณผู้ฟังกันนิดนึงค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปทริปแบบมูเตนิดหนึ่งนะคะกับทางคลื่นเม็ด107ค่ะเขาจัดทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะเม็ดมูเตออนทัวร์ชวนสายมูบินไปจีนค่ะไปครั้งนี้เนี่ยจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเลยนะคะทั้งเฉิงตูฉงชิ่งแล้วก็อู่หลงค่ะนำทีมมูโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวสถานที่ที่ไปนะคะรับรองว่าสวยงามแน่นอนค่ะเราจะไปยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสี่ดารุณีไปอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์แล้วก็อุทยานเขานางฟ้าที่เป็นดินแดนเขาเปรียบว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะจะไปเสริมสิริมงคลการที่วัดหลัวหั่นวัดต้าฉือแล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งด้วยค่ะย่านซุนซีลู่นะคะก็มีอาหารมื้อพิเศษให้และดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนค่ะออกเดินทางกัน 24-29 ตุลาคมนี้ในราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นสนใจสอบถามที่081-498-6322หรือแอดไลน์นะคะ Official Account ค่ะ @met107met107 ค่ะจองด่วนก่อนที่นั่งเต็มนะคะ
6: ค่ะเชิญอาจารย์ต่อได้เลยค่ะค่ะอาจารย์สัญชัยเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเมื่อสักครู่นี้เบรกที่แล้วนี่เราค่อนข้างจะไปทางเรื่องเทคโนโลยีพอสมควรเลยนะมาเบรกนี้นี่เดี๋ยวรู้ว่าอาจารย์จะไปเรื่องไหนบ้างนะคะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะ
7: ครับก็มีหลายเรื่องนะครับเรื่องอีกเรื่องเมื่อกี้เราพูดเรื่อง AI ใช่ไหม
6: ค่ะ
7: ขอต่อเรื่อง AI นิดนึงแล้วกันนะเขาบอกในตอนนี้มีแรงต่อต้านเกิดขึ้นมาเยอะมากพอสมควรนะครับทำไมรู้ไหม
6: ยังไงคะ
7: พวกบริษัท AI ทุกบริษัทเลยหลายๆบริษัทเลยเนี่ยนะออกมาไล่ซื้อหนังสือหายากเป็นล้านๆเล่มเลยนะครับแล้วเอามาถึงเนี่ยเอามาตัดสันออกแล้วแยกเป็นหน้ากระดาษเอาไปสแกนแล้วก็เอาข้อมูลที่สแกนเนี่ยเข้าคอมพิวเตอร์ไปสอน AI ให้ฉลาดขึ้นหลังจากที่เขาใช้เสร็จเนี่ยข้อหนังสือเนี่ยเอาหนังสือนั่นแหละไปเผาทำลายหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นไปได้ถ้าผู้บริษัท AI เนี่ยซื้อกันเยอะๆหนังสือหายากทั้งหมดเนี่ยเป็นล้านๆเล่มเนี่ย

0: มันอาจจะไม่มีต้นฉบับจริงๆเหลืออยู่อีกแล้วแต่ไปอยู่ในมือของพวกบริษัท AI ทั้งหลายเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ร้านหนังสือในยุโรปกับอเมริกาเนี่ยมีความการทับใบสั่งซื้อหนังสือเนี่ยที่หายากและราคาแพงด้วยเนี่ยเยอะมากอย่างไม่เคยมีมาก่อนบางร้านเนี่ยก็ไม่อยากขายแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าหนังสือพวกนี้มันอยู่มานานแล้วแล้วมันก็ขายยากใช่ไหม
1: ค
0: ่ะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเงินด้วยเขาบอกว่า AI เนี่ยในการสอนให้มันฉลาดเนี่ยต้องใช้หนังสือจริงเพราะว่าโครงสร้างของภาษาเนี่ยมันประณีตไวยากรณ์ต่างๆถูกต้องการดำเนินเรื่องต่างๆเนี่ยมีความซับซ้อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันแตกต่างจากสิ่งที่มันอยู่บนโซเชียลมีเดียซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงหรือบนเว็บไซต์อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะนอกจากนั้นนักเขียนเนี่ยเขาเขียนด้วยอารมณ์และความรู้สึกไงถูกปะแต่ว่าไอ้พวกบรรดาพวกไอ้บนเว็บไซต์อะไรต่ออะไรมันไม่ได้ทำอย่างนั้นไงดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยซื้อหนังสือพวกนี้เอาไปทำลายเพื่อจะเอามาสอนให้ AI เนี่ยมันฉลาดขึ้นนะครับตรงจุดๆนี้เนี่ยมันก็ทำให้มีการความต่อต้านเกิดขึ้นมาหลายอย่างมากอันที่หนึ่งเลยนะครับนักเขียนเนี่ยเขาบอกว่าอย่าเอาผลงานของพวกฉันเนี่ยไปสอน AI ได้ไหมเพราะว่ามันเป็นการละเมิดเขาเรียกว่า
1: ลิขสิทธิ
0: ์ลิขสิทธิ์ของเขานะครับไม่เอาได้ไห
1: ม
0: แต่ว่าพวกบริษัท AI พวกเนี้ยก็ไม่สนใจหรอกเขาก็ทำเข้าไปเรื่อยแหละจริงไหมเสร็จแล้วเนี่ยอีลอนมัสเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเขาก็ไม่ได้คัดค้านนะหรือว่าการที่บริษัทเหล่านี้จะเอาเขาเรียกว่าอะไรฮะเอาพวกหนังสือพวกเนี้ยไปสอน AI ให้ฉลาดขึ้นแต่ว่าควรจะทำอะไรที่มันมีเค้าเรียกความรับผิดชอบมากกับการเอาหนังสือไปทำลายมั้ยนะครับเช่นอาจจะต้องหาวิธีในการที่จะสแกนอย่างที่ระมัดระวังและรักษาต้นฉบับเอาไว้หรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็ทางด้านของคุณอีลอนมัสก์เนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของ AI อยู่เหมือนกันใช่มั้ยชื่อ Grok ซึ่งอยู่บนตัวของ X หรือว่า Twitter เก่านะครับแต่ว่าที่สำคัญคือพวกนักเขียนเนี่ยจำนวนมากเลยมาเรียกร้องให้อย่าเอาผลงานของฉันเนี่ยไปทำเพราะว่ามันแล้วต้องเรียกนั้นแล้วหลายคนเนี่ยที่รู้ว่าบริษัท AI ซื้อไปฟ้องว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของเขาด้วยนะครับเราก็ต้องดูต่อไปครับว่า AI เนี่ยมันจะทำให้ผลงานที่เป็นศิลปะหรือวรรณกรรมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนยกตัวอย่างที่ในวันนี้เนี่ยเพลงก็เต็มไปหมดเลยใช่ไหมซึ่งเป็นเพลงที่แบบก็เอาพวกเพลงที่ศิลปินต่างๆทำเนี่ยไปสอน AI แล้วให้คนต่างๆเนี่ยไปทำโดยการที่ว่าเพลงที่มันออกมาเนี่ยก็ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญหรือค่อนข้างจะเหมือนคล้ายกับเพลงเก่าๆอ่ะนะก็เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะ
1: หนังอีก
0: แล้วหนังเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันหนังตอนนี้หนังสือก็มาแล้วนะครับเพราะนั้นผมว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ควรจะไปพึ่ง AI มากขนาดนั้นนะแก้มนะ
1: ค่ะได้เอาแต่พอดีแต่มันต้องบาลานซ์ด้วยเพราะไม่งั้นเราก็จะเหมือนกับคนอื่นเนาะพร้อมออกมาแล้วคำตอบเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้เนี่ยสังเกตไหมครับว่าเวลารู้โพสต์เนี่ยของบริษัทต่างๆบางทีโฆษณาอ่านไปเนี่ยรู้เลยว่า AI เขียนแน่นอนครับ
1: ยิ่งใช้ AI บ่อยยิ่งดูออกด้วย
2: จริงเรา
1: เ
2: ลยว่าเอ้าเหมือนเราเลยนี่นานะคะต้องกล่าวเป็นคำเราเลยเนาะ
0: ใช่แล้วมันต่อไปเนี่ยผมคิดว่าคนเรามันจะคิดไม่เป็นนะ
1: จริง
0: ไกลไปว่าสมัยก่อนนี่จำได้ไหมเวลาเราบวกลบคูณหารเนี่ยหรือถอดรูทเนี่ยเราสามารถทำด้วยมือได้ใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เด็กรุ่นใหม่ทำไม่เกือบจะไม่เป็นแล้วนะเพราะพวกเขาเนี่ยใช้เครื่องคิดเลขกันมาตลอดจนกระทั่งตอนนี้ถอดเรียกว่าถอดลากรูทสองรูทสามเนี่ยถอดไม่เป็นละหาค่าล็อกทำไม่เป็นละ เพราะทุกอย่างเนี่ยเราไปใช้เครื่องคิดเลขทำหมด AI เนี่ยมันจะทำให้คนเราเนี่ยสบายขึ้นแต่โง่ลงนะ
1: ใช่ค่ะแล้วบางทีเวลาเราอย่างเราจำคำตอบของอะไรบางอย่างในสมัยที่เราเรียนเนี่ยแล้วพอดึงมาใช้เนี่ยมันแบบปุ๊บปั๊บทำได้เลยแต่ถ้าบางคนคือโอ๊ยไม่เป็นไรฉันติดกับการหาคำตอบจาก AI เนี่ยพอเจออะไรใหม่ๆมาอุ๊ยต้องหยิบมือถือขึ้นมาหาคำตอบก่อนนะขอถาม AI ก่อนนะแล้วอะไรเงี้ย
0: แล้วเรามั่นใจแค่ไหนว่า AI มันจะให้คำตอบที่ถูกต้องเพราะบางทีมันก็ไปดึงข้อมูลมาจากเว็บไซต์พวกนั้นเนี่ยหรือโซเชียลมีเดียเป็นข้อมูลที่

0: ออกหรือไม่ถูกต้องมันก้าวพวกนั้นมันประมูลให้เราไงประมูลให้เราเสร็จแล้วเราก็ติดตามไปด้วยแต่เราก็เชื่อมันมากว่ามันเนี่ยจะพาเราเนี่ยไปสู่ความฉลาดเฉลียวอย่างมหาศาลเลยนะเพราะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยให้ตามทำตามพระพุทธภาษิตนะครับที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือทำอะไรเนี่ยให้เดินสายกลางอย่าสุดโต่งจนมากเกินไปแล้วทุกอย่างต้องมีสติไม่ใช่ว่าเราเนี่ยใช้ AI โดยไม่มีสติผมเนี่ยด่าลูกน้องผมเยอะเลยว่าทำรายงานด้วย AI มาส่งผมทำไมทำพรีเซนเตชันด้วย AI มาส่งผมทำไมผมจ้างคุณเนี่ยผมไม่ต้องการ AI มาทำงานให้ผมถ้าอย่างนั้นผมทำเองก็ได้แต่ผมจ้างคุณมาเนี่ยเพราะผมต้องการความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยที่มันละเอียดรอบคอบมากกว่า AI ไม่ใช่คุณเชื่อมันนะครับ
1: ค่ะคือบางทีอ่ะ
0: ผมเล่าให้ฟังอย่างไหม
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่ามันมีคนรู้จักผมคนหนึ่งนะก็ปรากฏว่าเป็นคนที่มีตังค์นะแล้วเขาก็อยากจะขายรถเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็มีคนคนหนึ่งก็สนใจจะซื้อรถก็เลยไปคุยกับเพื่อนที่รู้จักกับคนที่จะขายนั่นนะก็ได้ข่าวมาจากเพื่อนคนนี้แหละว่าเอ้ยคนรวยคนนี้จะขายรถก็ไม่รู้ว่าขายเพราะอะไรนะอาจจะเป็นเพราะเขาอยากจะเปลี่ยนรถหรืออะไรก็ได้หรือเขาอาจจะเบื่อก็ได้ใช่ไหมเขาก็เลยโทรไปแล้วก็บอกว่าจะขายรถใช่ไหมปรากฏว่าคนที่เป็นคนรวยที่จะขายรถน่ะโกรธเพราะเสียหน้
1: า
0: เนื่องจากว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ขายแล้วเพราะเขารู้สึกเสียหน้าเพราะเขามีตังค์ไงเขาก็กลัวว่าไอ้คนที่ขายรถเนี่ยที่เขาขายรถเนี่ยคนจะไปตีความหมายไห
1: ม
0: ว่าเขาเนี่ย
1: มีปัญหา
0: เร
1: ื่อง
0: การเงินเออใช่ไหมปรากฏว่าพอพูดอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยคนที่เขาโทรไปถามและถูกบอกว่าไม่ขายเนี่ยเขาเลยเอาคำพูดทั้งหมดเนี่ยไปใส่ใน AI แล้วให้วิเคราะห์ว่าทำไมเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่า AI มันก็เลยบอกว่าคำพูดเนี่ยเรียงลำดับผิดนะเราเนี่ยไม่ควรจะไปพูดว่ามีคนจะซื้อรถจากเขาก่อนแต่เราเนี่ยจะต้องพูดกับเขาก่อนว่าคุณจะขายรถเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนรถใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยขนาดเรื่องอย่างนี้ยังถาม AI ป่าวว่าแก้ม
1: จะเริ่มแบบเออจริงๆมันก็เป็นเรื่องทั่วๆไปที่ใช่ไหมถ้าเราอยู่ในสังคม มันก็อาจจะถูกปลูกฝังมาได้หรือว่าเราควรจะรู้หรือศึกษาสักนิดนึงว่าเออเราควรจะพูดแบบไหนที่จะส่งผลยังไงอะไรเงี้ย
2: มนุษย์เราต้องการการยืนยันมั้งอาจารย์เหมือนถ้าสมมติไม่มี AI อ่ะถ้าคิดอะไรไม่ออกเขาจะไปหาหมอดู อันนี้ก็คือ AI เหมือนหมอดูส่วนตัว24ชั่วโมง
0: ไม่แต่ AI เนี่ยมันดูอนาคตหมอดูก็ดูอนาคตได้ไงแต่ AI ดูไม่ได้ไง
2: โอ้แต่แม่นหรือเปล่ามันก็อาจจะคล้ายกันตรงที่ว่าก็ต้องรอไปถึงอนาคตเนาะอาจารย์เน
0: า
2: ะ
0: เพราะว่า AI นี่มันเอาข้อมูลในอดีตมาตอบเราไงจำได้ไหมตอนที่ Chat GPT เปิดใหม่ๆเนี่ยมันเคยบอกเราบอกว่าข้อมูลที่มันมีอยู่เนี่ยนะถึงเดือนกรกฎาคมปีนี้เท่านั้นนะหลังจากนั้นไม่มีนะอะไรจำได้ไห
2: ม
0: ก็เพราะว่ามันเอาของเก่ามาบอกเราแต่หมอดูเนี่ยพอดูดวงเราเนี่ยเขาบอกว่าอนาคตเนี่ยแก้มจะเป็นยังไงนุ้ยจะเป็นยังไงอะไรต่ออะไรไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นผมว่าอาชีพหมอดูเนี่ยไม่ได้สู่ AI ฆ่าตายแน่น
2: อ
0: นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการหาหมอดูหรือการปลูกดวงต่างๆเนี่ยจะมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการปลูกดวงอะไรต่ออะไรงั้นมากขึ้นอันนี้เป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นต้องบอกอย่างนึงว่าอาชีพที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการวิเคราะห์เนี่ยไม่ตายแต่อะไรก็ตามที่ทำแบบประเภทซ้ำๆซากๆเนี่ยเช่นการลงบัญชีนะการทำเอกสารต่างๆเนี่ยผมคิดว่าอีกไม่นานเนี่ยหรือการผลิตในโรงงานเนี่ยอีกไม่นานใน AI จะฆ่าคุณนะครับคราวนี้พอพูดเรื่องนี้แล้วดีไหมเรามาพูดแนวโน้มของประเทศไทยในอีกประมาณสัก 3-4 ปีข้างหน้าดีไหม
2: ค่ะ
0: เรามาดูกันนิดหนึ่งว่าประเทศไทยในอนาคตเนี่ยอีก 3-4 ปีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็มาดูกันนิดหนึ่งนะครับอันที่หนึ่งเลยอยากจะพูดในเรื่องของเทคโนโลยีก่อนนะ
2: ค่ะ
0: หนึ่งนะครับ AI จะเข้ามาทดแทนงานที่อยู่ในสำนักงานหรือออฟฟิศเช่นบัญชีอะไรต่ออะไรพวกนี้มากขึ้น2ความคิดสร้างสรรค์จะมีความสำคัญมากกว่าเดิม3คนที่ไม่มีการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ AI และสิ่งต่างๆเนี่ยจะตกรุ่นอย่างรวดเร็วและรวมทั้งว่าคนที่ตามเทคโนโลยีเนี่ยจะเสียเปรียบไม่ทันนี่จะเสียเปรียบ

0: มากเขาบอกว่าตอนนี้ข่าวปลอมเนี่ยมันจะเยอะและจะแยกยากขึ้นเรื่อยๆกับอีกอันหนึ่งก็คือวิดีโอสั้นเนี่ยจะมีอิทธิพลมากกว่าทีวีนะแล้วคนจะติดหน้าจอมากขึ้นแต่ไม่ใช่หน้าจอทีวีแต่เป็นหน้าจอมือถือมาอีกเรื่องนึงคือเรื่องเศรษฐกิจน
1: ะ
0: ก็บอกว่าเด็กจบใหม่เนี่ยน้อยลงเนื่องจากคนน้อยลงคนเกิดน้อยลงแต่หางานยากขึ้นเพราะ AI ก็มาแย่งงานสองแนวโน้มคือคนเก่งที่ทำงานในบริษัทจะไม่ทนคือถ้าเกิดว่าสภาพการทำงานต่างๆไม่ค่อยจะดีเพื่อนร่วมงานไม่ดีหรือว่าเจ้านายเนี่ยตัดสินใจแบบไม่มีเหตุผลใช้อารมณ์คนเก่งจะลาออกเร็วขึ้นข้อต่อไปครับเงินเดือนจะขึ้นช้ากว่าค่าใช้จ่ายปัญหาที่เกิดขึ้นคือเงินเดือนจะไม่พอใช้เนื่องจากว่าค่าครองชีพเนี่ยมันจะสูงขึ้นแล้วมันก็จะทำให้คนเนี่ยเป็นหนี้มากขึ้นซึ่งวันนี้ก็เป็นหนี้กันเยอะอยู่แล้วแต่มันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าปริญญาเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบเดียวที่ทำให้เราได้งานดีเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไปนะครับมาในเรื่องของสังคมนะครับอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเด็กเกิดน้อยสังคมคนแก่เนี่ยชัดเจนมากๆคนจะเริ่มย้ายออกจากกรุงเทพภายในอีก 3-5 ปีข้างหน้าเพราะค่าครองชีพในกรุงเทพและความแออัดต่างๆมันเยอะเกินไปนะครับโรงเรียนจะเริ่มไล่ปิดมาเรื่อยๆจากโรงเรียนของเด็กเล็กเช่นอนุบาลแล้วก็ไล่มาปิดโรงเรียนประถ
1: ม
0: แล้วก็ไล่มาปิดโรงเรียนมัธยมแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยซึ่งราคาค่าเทอมเป็นล้านๆเนี่ยจะมีการเจ๊งกันเท่านั้นจะเยอะเนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่จ่ายไม่ไหวค่าเทอมลูกเนี่ยเป็นโรงเรียนอินเตอร์ปีละล้านหนึ่งแต่ในวันนี้ในโรงเรียนอินเตอร์ในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ250โรง มีนักเรียนอินเตอร์แค่ประมาณ 80,000 กว่าคน เพราะนั้นโรงเรียนนึงเนี่ยจะมีนักเรียนแค่300คนเนี่ยแล้วก็จะมีโรงเรียนสูง250โรงแล้วเด็กอยู่อย่างนี้แล้วเกิดน้อยลงเรื่อยๆเนี่ย แกมคิดว่าโรงเรียนอินเตอร์จะเจ๊งไหม
2: ก็ต้องปรับตัวให้ได้ใครปรับตัวไม่ไหวไม่ทันเนี่ยก็อาจจะลำบากนะคะ
0: ก็มี2อย่างคือ1ลดค่าเราเรียนลงให้คนเนี่ยสามารถจะเข้าถึงได้มากขึ้นไม่ว่าไม่ใช่จะคิดเป็นล้านอย่างนี้แล้วก่อนที่จะเจ๊งเนี่ยมันจะเกิดสงครามราคาขึ้นมาก่อน
1: อ
0: ันต่อไปนะครับคนเนี่ยที่อยู่คนเดียวไม่แต่งงานเนี่ยนะครับที่เรียกว่าซิงเกิลแฟมิลี่เฮาส์โฮลเนี่ยจะมากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกเด็กยุคใหม่เนี่ยจะมีความอยากเป็นข้าราชการน้อยลง
1: อ
0: ันนี้คือหมวดของสังคมนะคราวนี้เขาบอกว่าถ้าในหมวดของธุรกิจเนี่ยอันที่หนึ่งเลยนะครับธุรกิจทุกธุรกิจต้องมีออนไลน์ถ้าคุณไม่มีออนไลน์เนี่ยอยู่ยากสองร้านอาหารที่ไม่มีจุดขายจะรอดยากสามร้านกาแฟจะล้นตลาดแล้วจะมีร้านกาแฟที่เจ๊งเยอะมาก
1: อ
0: ันนี้รวมทั้งร้านชานมด้วยซึ่งในตอนนี้ล้นตลาดทั้งของสาวเห็นว่าไปที่ไหนก็มีแต่ร้านชานมเหมือนเลยกินเข้าไปมากๆเนี่ยนะหนึ่งเสียเงินสองเป็นโรคด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วสองสาวนี่กินชานมไหม
2: ไม่ค่อยแล้วค่ะกินชาใสแล้วค่ะแต่ก่อนหน้านี้ยังพอมี
1: นานๆมีบ้าง
2: ใช่ใช่แต่พอเราเริ่ม
0: กินชาใสที่เป็นชาใสใส่น้ำตาลหรือเปล่าแล้วเป็นชาใสจืด
2: จืดค่ะอาจารย์ยิ่งอายุมากขึ้นแล้วก็ยิ่งแบบว่าคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพมากขึ้น
0: แล้วเขาบอกว่าอีกไม่นานเนี่ยบรรดาพวกร้านชานมเนี่ยก็จะเจ๊งเหมือนกับร้านหม่าล่านะครับเขาบอกสิ่งต่อไปก็คือศูนย์การค้าที่มันโอเวอร์ซัพพลายอยู่ในขณะนี้จะมีการเปิดตัวน้อยลงห้างจะมีคนเดินน้อยลงศูนย์การค้าจะมีคนเดินน้อยลงแล้วว่าคลังของสั่งคลังส่งของเนี่ยของออนไลน์นี่จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะบอกนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเมืองไทยเราอีก5ปีข้างหน้ารถ EV จะเต็มถนนการเกษตรจะเปลี่ยนเป็นเกษตรแปลงใหญ่แล้วก็มีการใช้โดรนกับ AIอุปกรณ์ออโตเมชันต่างๆมากขึ้นเงินสดจะหายจากตลาดแล้วกลายเป็นใช้การจ่ายเงินออนไลน์มากขึ้นคนเราเนี่ยจะมีความใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นอันนี้หมายความว่าการดื่มแอลกอฮอล์จะน้อยลงการใช้ดื่มน้ำใช้น้ำสารรับประทานน้ำตาลจะน้อยลงซึ่งจะส่งผลกระทบให้บรรดาชานมซึ่งเต็มไปด้วยน้ำตาลทั้งหลายเนี่ยหายไปถึงว่าเขาจะมีการบอกว่าหวาน 100% หวาน 150% อะไรอย่างเงี้ยนะ

0: มันก็ยังหวานอยู่ดีใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของพวกเรานะ
1: ค่ะ
0: คือเรื่องของสื่อและโลกออนไลน์หนึ่งเลยนะครับคุณจะเชื่ออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมากกว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเชื่อไหม
1: ค่ะเราก็เริ่มเห็น
0: แล้วผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเนี่ยเวลาพูดอะไรเนี่ยมันดูเป็นวิชาการแล้วมันก็ดูแบบยืดเยื้อซับซ้อนและอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาจะพูดภาษาง่ายๆใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าไม่ว่าจะผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือในเรื่องของโซ YouTube หรืออะไรก็ตามนะ
1: ค่ะ
0: แล้วตรงนี้มันก็จะทำให้โซเชียลมีเดียเนี่ยมีอิทธิพลสูงกว่าสื่อหลักนะครับ
1: ค
0: นจะดูข่าวจากโซเชียลมีเดียมากกว่าทีวีนะครับดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่อยู่บนโซเชียลมีเดียแล้วอยากจะมีคนติดตามเยอะๆสิ่งที่จำเป็นคือต้องมีความน่าเชื่อถือ นะครับไม่ใช่ว่าซีซัวทำอันนี้ไม่ได้นะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยสองสาวคิดว่าในเมืองไทยในอนาคตอีก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไหม
2: คือจริงๆก็เริ่มเห็นแล้วก็จริงๆอย่างที่อาจารย์พูดมาว่าเวลานักวิชาการพูดอาจจะยาวอาจจะมีหลักการเยอะแยะเนี่ยมันเลยทำให้นึกว่าบางทีมันอยู่ที่คนจะเริ่มจากการฟังหรือเปล่าก่
1: อ
2: นใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ฟังไม่ได้เริ่มตั้งแต่แรกสารที่ทางผู้เชี่ยวชาญจะสื่อออกมาก็อาจจะไม่ได้ฟังทั้งก้อนเลยแต่ว่าพอเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเขาเน้นแบบมาไวไปไวเอาสั้นๆเอาแบบฮุกยังไงให้คนดูแล้วดูต่อจนจบอย่างเงี้ยค่ะพอวิธีการในการนำเสนอเนี่ยมันน่าดูแล้วคนก็ดูแล้วก็เชื่อแล้วก็กลายเป็นแบบส่งต่อด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยยิ่งกลายเป็นนะเชื่อถูกหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
0: จริงๆแล้วแก้ม
1: ถูกจริต
0: แก้มกับหนูคิดว่าการเชื่ออินฟูมัน 100% มั้ยอินฟูส่วนใหญ่ก็ต้องกินต้องอยู่เหมือนเรานี่แหละเพราะฉะนั้นอินฟูรับเงินมั้ย
1: ค่ะก็ต้องอยู่ที่ว่าอินฟูสายไหน
0: สินค้าหรือให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็เข้าข้างตัวเองหรือมันสร้างประโยชน์ให้กับผู้จ้างเขาใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยไอ้การเชื่ออินฟูแบบหลับหูหลับตาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องคิดให้ละเอียดเหมือนกันนะว่ามันใช่หรือไม่ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาละอันนี้ครับไม่วันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังมีการส่งเพราะอะไรมาถามเราไหมกับมีคอมเมนต์อะไรไหม
1: วันนี้นี่ค่ะมีคุณแววดาวบ้านแม่จันบอกว่าพูดถึงเรื่องอินฟลูเนี่ยนะคะว่าก็ต้องเลือกอินฟลูด้วยค่ะบางทีก็อาจจะเชื่อถือไม่ได้ต้องใช้สติไตร่ตรองอะไรอย่างนี้นะคะ
0: ใช่ไหมมีอะไรอีกไหมครับ
1: นอกนั้นจะเป็นทักทายส่งสติ๊กเกอร์มาสวัสดีอาจารย์ค่ะ
0: โอเคครับเอางั้นไปเรื่องต่อไปแล้วกันนะครับถ้าไม่มีอะไรที่เป็นคำถามถามพวกเราตรงๆเนา
1: ะ
0: อีกเรื่องหนึ่งก็คือพอคนอายุมากเนี่ยไอ้เรื่องอวัยวะเสื่อมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือปัญหาของคนที่อายุมากเนี่ยก็มีหลายอย่างในเรื่องของตาเนี่ยหนึ่งก็คือสายตายาวการมองเห็นตกลงวุ้นตาเสื่อมสองสาวรู้จักรู้วุ้นตาเสื่อมไหม
1: เห็นมีผู้สูงอายุรอบๆตัวก็มีเป็นบ้างเหมือนกันค่ะอาจารย์
0: มันจะกลายเป็นแบบดำๆอะไรเนี่ยว่าวุ้นตามันตกตะกอนอะน
1: ะ
0: แล้วผมก็ถามคุณหมอที่เป็นหมอตาเนี่ยว่าวุ้นตาเสื่อมเนี่ยมันน่ารำคาญนะจะแก้ไขยังไงเขาบอกว่ามีอย่างเดียวก็คือต้องใช้การผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมีการดูดวุ้นในตาออกให้หมดแล้วก็ใส่วุ้นใหม่เข้าไปหรือน้ำใหม่เข้าไปซึ่งเขาบอกว่ามันไม่คุ้มค่าหรอกนะครับเสร็จแล้วนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือว่าประสาทตาของคนเนี่ยมันก็จะเสื่อมเสื่อมเนี่ยเขาเรียกว่าโลต้อหินต้อกระจกโดยเพราะต้อหินเนี่ยรักษายากมาก
1: อ
0: ันนี้เกิดขึ้นจากอะไรรู้ไหมอ
1: ะไรคะ
0: เกิดขึ้นจากว่าพออายุเรามากขึ้นเนี่ยน้ำที่เป็นอยู่ในตาเนี่ยมันไม่สามารถระบายออกได้ง่ายไงหรือว่าการรักหรือไม่การสร้างน้ำมันเยอะขึ้นเพราะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันระบายไม่ออกเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าความน้ำตามันก็สูงความน้ำตาเนี่ยมันจะไปกดทำให้กระจกตาของเราเนี่ยมันเสื่อมสภาพแล้วก็ประสาทตาเนี่ยจะมีการลอกแล้วมันก็ใช้งานไม่ได้มองไม่เห็นนะครับซึ่งเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเยอะมากนะครับวิธีการในการป้องกันไม่ให้ใครว่าเกิดต้อหินหรือมองไม่เห็นเนี่ยเนื่องจากความน้ำตาสูงนี่คืออะไรคือการหยอดตาโดยการใช้ยาลดความดันตาครับซึ่งต้องหยอดอย่างเป็นเวลาและมีวินัยมากเลยนะซึ่งมันจะต้องคุมก็เรียกว่าความดันตาเนี่ยให้อยู่ในระดับไม่เกิน16ถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยโอกาสที่ประสาทตาจะลอกก็มี
1: ค่ะ
0: แต่คนที่ประสาทตา

0: อกไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่น้อยดังนั้นเนี่ยปรากฏว่าหุ้นส่วนเนี่ยหรือผู้ต่อตั้ง Neuralinkซึ่งเป็นบริษัทของคุณอีลอนมัสก์จำได้ไหมที่เขาจะเอาชิปไปฝังในสมองคนน่
1: ะ
0: เพื่อช่วยคนพิการเนี่ยให้สามารถทำอะไรได้ช่วยตัวเองได้มากขึ้นเนี่ยน
1: ะ
0: ปรากฏว่ามีหุ้นส่วนเขาคนหนึ่งนะครับลาออกมาแล้วมาเปิดบริษัทใหม่ชื่อ Science Corp นะครับ Science Corp เนี่ยตอนนี้กำลังพัฒ

0: พริม่าเนี่ยก็คือว่ามันจะมีชิปกระดาษจิ๋วเนี่ยทำการผ่าตัดไปฝังไว้ในดวงตา
1: ค่ะ
0: นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีแว่นตาไฮเทคนะครับแว่นตาไฮเทคเนี่ยมันจะรับภาพแล้วมันจะยิงแสงเนี่ยไปที่ชิปติ๋วที่อยู่ในประสาทตาของเรา
1: ค่ะ
0: ให้ชิปอันนี้เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าส่งสัญญาณตรงเข้าสมองในการทดสอบเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ตามองไม่เห็นเนื่องจากต้อหินเนี่ยหรือประสาทตาลอกเนี่ยประมาณ 85% สามารถกลับมาอ่านตัวเลขตัวหนังสือและข้อความได้อีกครั้งหนึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังมีโหมดซูมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตัวหนังสือมันเล็กไปก็สามารถที่จะสั่งการเนี่ยผ่านแว่นให้มันซูมเพื่อขยายตัวอักษรได้เหมือนสมาร์ทโฟนเพื่อทำให้เราเนี่ยอ่านหนังสือได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะอาจารย์คะ
0: ในตอนนี้เนี่ย
1: แต่วันนี้อาจจะต้องทิ้งไว้ประมาณนี้ก่อนค่ะ
0: เอานิดเดียวครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือว่ามันยังเป็นภาพขาวดำอยู่นะครับและอยู่ในขั้นทดลองแต่ว่าสิ่งต่อไปคือเมื่อไหร่ที่มันจะออกมาขายจริงแล้วก็เมื่อไหร่ที่พวกอย.ยอมรับแล้วราคาจะเป็นเท่าไหร
1: ่เดี๋ยวเราติดตามกันนะคะ
2: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
0: ผมแก้มแล้วก็นุ้ยก็ขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ

0: สองศพคนร้ายยิงปะทะเจ้าหน้าที่บุกปิดล้อมสุขิรินทร์นราธิวาสคาดเป็น2ใน3แก๊งยิงทหารพรานศาลพิพากษาจำคุกประสิทธิ์เจียวก๊ก343ปีฐานช่อโกงประชาชนปรับ 200,000 บาทพร้อมชดใช้ค่าเสียหายคืนแก่ผู้เสียหาย173คนพร้อมดอกเบี้ยประชุมกสทช.ล่มอีกหลังนายแพทย์สรณะเข้าประชุมยืนยันสถานะทำหน้าที่ด้านสภาองค์กรผู้บริโภคย้ำเจตนารมณ์ห่วงอนาคตทีวีดิจิทัลรถแมพยังไม่ชัดเจนร่างหลุนโซโลดถึงไทยพรุ่งนี้ก่อนส่งญาติดำเนินการต่อขณะสาเหตุการเสียชีวิตบอกยังไม่ได้ข้อสรุปเกาหลีเหนือเตือนญี่ปุ่นว่าเตรียมใช้มาตรการทางทหารเพิ่มหลังญี่ปุ่นทดสอบขีปนาวุธร่อนโทมาฮอคของสหรัฐทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่5สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์ใต้กันก่อนเลยนะครับกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าออกมาเปิดเผยเหตุปะทะเดือดที่สุขิรินทร์มีการวิสามัญผู้ก่อเหตุ2รายซึ่งพบว่าเอี่ยวลอบยิงในอำเภอตากใบและเจ้าหน้าที่ตำรวจครับพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 ส่วนหน้าหรือว่ากรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าครับได้เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจและในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสว่าจากการสืบสวนขยายผลกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อ2สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งภายหลังการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆพบข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการติดตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันนี้ครับได้มีการสนที่กำลังของหน่วยงานความมั่นคงนำไปสู่การปฏิบัติการในพื้นที่ตำบลเกียอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสโดยระหว่างเข้าปฏิบัติหน้าที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนส่งผลให้เกิดการตอบโต้ตามสถานการณ์เป็นเหตุให้ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงเสียชีวิตไป2รายขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์อย่างละเอียดเพื่อความถูกต้องและรอบคอบในทุกขั้นตอนเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมข้อมูลและติดตามผู้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมที่ยังหลบหนีอยู่โดยยึดหลักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

0: ทำเป็นสังคมทางนี้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะให้การสนับสนุนให้ที่พักพิงหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวให้ทบทวนบทบาทของตนเองยุติการกระทําที่อาจจะนําไปสู่ความรุนแรงพร้อมทั้งขอให้เข้ามาแสดงตัวหรือว่ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายอย่างเหมาะสมเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนส่วนการสืบสวนคดีก็มีความคืบหน้าไปอย่างมากครับโดยเจ้าหน้าที่สามารถทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เกือบทั้งหมดแล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดีตามกฎหมายยืนยันว่าระหว่างการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่สวนปาล์มไม่มีผู้ก่อเหตุรายใดเดินทางเข้ามามอบตัวตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ครับรองโฆษกกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าบอกว่าบุคคลที่เจ้าหน้าที่เชิญตัวและควบคุมตัวเข้าสู่ศูนย์ซักถามเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการสืบสวนซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายผลทางคดีโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการอย่างเข้มข้นเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่เหลือมาดำเนินคดีและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ
1: ศาลพิพากษาจำคุกประสิทธิ์เจียวกก343ปีนะคะฐานช่อโกงประชาชนปรับ 200,000 บาทและจะต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนแก่ผู้เสียหาย173คนพร้อมดอกเบี้ยด้วยค่ะศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร1เป็นโจทก์ฟ้องนายประสิทธิ์เจียวกกบริษัทเหนือโลกจำกัดบริษัทมันดาวีจำกัดบริษัทเว็บสวัสดีจำกัดมหาชนร่วมกันเป็นโจทย์นะร่วมกันเป็นจำเลย 1-4 ความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ศาลพิเคราะห์หลักฐานสืบพยานโจทย์มีน้ำหนักรับฟังได้พิพากษาจำเลยมีความผิดตามฟ้องลงโทษจำคุกจำเลยทุกกระทงละ5ปีรวม343ปีแต่ตามกฎหมายฐานฉ้อโกงประชาชนโทษสูงสุดไม่เกิน20ปีก็ให้คงโทษจำคุกจำเลยเป็น1ที่1นะคะเป็น20ปีปรับ 200,000 บาทแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย173คนพร้อมดอกเบี้ยค่ะคดีนี้เกิดขึ้นนะคะในช่วงวันที่3ธันวาคมปี63ถึงพฤษภาคมปี64ต่อเนื่องกันโดยจำเลยทั้ง4ได้ร่วมกันหลอกลวงแสดงข้อความอันเป็นเท็จด้วยการโฆษณาประกาศแพร่ข่าวข้อความชักชวนด้วยวาจาแก่ประชาชนบุคคลตั้งแต่10คนขึ้นไปในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะโดยการจัดทำเว็บไซต์กลุ่มแอปพลิเคชัน LINE ประกาศออกโปรโมชั่นให้ประชาชนนักศึกษานะคะลงทุนผ่านคลิปวิดีโอจนมีผู้หลงเชื่อ173คนค่ะแล้วก็นำเงินมาร่วมลงทุนกับจำเลยทั้ง4ในรูปแบบต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีเจตนาร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายนำเงินมาร่วมลงทุนโดยเสนอว่าจะจ่ายผลประโยชน์ค่าตอบแทนเป็นเงินกำไรหรือว่าดอกเบี้ยผลประโยชน์ในลักษณะเป็นเงินหรือว่าทรัพย์สินในอัตราที่สูงเกินกว่า183ถึง164บาทต่อปีทั้งนี้ค่ะให้ประชาชนร่วมกันนะคะรวมทั้งผู้เสียหายลงทุนที่ลงทุนแต่ว่าความจริงแล้วจำเลยไม่อาจที่จะจ่ายเงินต้นแล้วก็กำไรดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดตอบแทนตามที่กำหนดเพียงแต่ว่าพวกจำเลยนั้นมีเจตนาร่วมกันต้องการระดมเงินทุนนำเงินทุนจากผู้เสียหายมาหมุนเวียนจ่ายคืนแก่บุคคลประชาชนทั่วไปทำให้จำเลยทั้ง4ได้รับเงินจากผู้เสียหายนะคะทั้ง173คนรวมจำนวน102ล้านบาทค่ะ
0: มีความเคลื่อนไหวการประชุมคณะรัฐมนตรีครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกของเดือนสิงหาคมนี้ครับแต่ว่าก่อนการประชุมรัฐมนตรีหลายท่านรวมทั้งนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์หลากหลายประเด็นเลยครับเริ่มที่นายกรัฐมนตรีกันก่อนครับคุณอนุทินชาญวีรกูลให้สัมภาษณ์ครับถึงกรณีข้อมูลทางราชการรั่วไหลซึ่งปรากฏภาพนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อสีส้มขณะถ่ายภาพเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนว่าเป็นการถ่ายมานานแล้วพร้อมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าข้อมูลหลุดออกมาได้อย่างไรหลุดจริงหรือไม่และมีระบบป้องกันหรือไม่ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าขณะนี้ครับการตรวจสอบมีความคืบหน้าไปมากแล้วเบื้องต้นไม่ใช่การแฮกข้อมูลโดยพบว่าเป็น IP เดียวมาจากสถานที่เดียวและมีการใช้แอคเคาท์ในการล็อกอิน2ครั้งซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจขณะนี้ได้มีการปิดระบบไปแล้วจึงไม่ต้องกังวลจะมีข้อมูลหลุดเพิ่มเติมจากช่องทางนี้นอกจากนี้ครับระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินอาออกจากห้องทำงานมายังตึกบัญชาการพร้อมกับนายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวก็สอบถามครับว่านายประกรณ์ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นให้กับนายกทราบแล้วใช่หรือไม่โดยนายประกรณ์บอกเพียงสั้นๆว่ารายงานเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งบันทึกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะแกนนำของพรรคภูมิใจไทยครับได้กล่าวถึงกระ

0: แสข่าวการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเขียวแดงส้มโดยบอกว่าเป็นสีสันทางการเมืองแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งทางการเมืองแต่ว่าในความเป็นจริงหรือว่าการสร้างข่าวของแหล่งข่าวไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าแหล่งข่าวนั้นมาจากไหนไม่รู้ว่าแหล่งข่าวที่พูดมีความหวังดีต่อรัฐบาลหรือไม่นะครับมีคุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับที่ออกมาชี้แจงถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังนักท่องเที่ยวชาวจีนประมาณ20กว่าคนถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องเพราะว่าตามศิลปินในดวงใจของเขานะครับโดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคุณเสียศักดิ์บอกว่าในเรื่องของการทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เข้าใจระบบและระเบียบของประเทศไทยเป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยต้องออกมาเป็นผู้ชี้แจงและไม่ใช่พูดปกป้องผลประโยชน์ของจีนฝ่ายเดียวครับแต่ต้องทำความเข้าใจด้วยเพราะทูตอยู่ที่ประเทศไทยหน้าที่หลักก็คือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนนายเสียศักดิ์ยังไม่กังวลที่กัมพูชายื่นเรื่องต่อ UN รับรอง MOU 2543แผนที่1ต่อ200,000ว่าประเด็นนี้ไม่มีอะไรใหม่ครับยอมรับไทยจะเดินหน้ากระบวนการประนอมภาพบังคับตามกติกา UNCLOS หลังกัมพูชาเมินเจรจาทวิภาคีคุณเสียศักดิ์ยังพูดถึงการนำร่างของฮลุนยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวชื่อดังของไทยซึ่งเสียชีวิตที่จอร์เจียด้วยนะครับโดยบอกว่าร่างของฮลุนนั้นจะเดินทางถึงประเทศไทยพรุ่งนี้เช้าครับเวลา 5:15 น.โดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกประสานกับฝ่ายจอร์เจียในการนำร่างกลับบ้านดังนั้นเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยก็ขึ้นอยู่กับญาติว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนค่ะช่วงหน้าติดตามผลประชุมครม.ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
6: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์20:20 น.
5: ทางช่อง 9 MCOT HD
3: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
2: ติดตามข่าวกันต่อค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่าครม.อนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงเพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการแต่งตั้งนายพุนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่รัฐมนตรีพาณิชย์กล่าวนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่าการแต่งตั้งครั้งนี้จะช่วยให้การบริหารราชการของกระทรวงมีความต่อเนื่องแล้วก็ผลักดันภารกิจสำคัญให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างผลประโยชน์ต่อประชาชนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

0: โดยนายปุณพงษ์รับราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่15ตุลาคม2533ผ่านการดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคได้แก่ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ารองปลัดกระทรวงพาณิชย์ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดชลบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครรวม18ปีค่ะรวมทั้งได้รับมอบหมายเป็นกรรมการในคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนหลายคณะด้วยกันซึ่งในช่วงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านายพุนพงศ์ก็เป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโดยเฉพาะการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยเพื่อลดค่าครองชีพราคาสินค้าที่จำเป็นซึ่งต่อมาค่ะแนวคิดดังกล่าวก็ได้รับการต่อยอดเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลนอกจากนี้มีบทบาทในการวางระบบป้องกันการจดทะเบียนนิติบุคคลนอมินีแล้วก็บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปราบปรามการใช้นอมินีจนมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์นะคะก็เนี่ยแหละค่ะล่าสุดนะคะผลการประชุมออกมาก็เห็นชอบแต่งตั้งนั่งปลัดพาณิชย์คนใหม่ค่ะ
1: ที่ประชุมกสทช.ล่มอีกครับหลังนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เข้าประชุมยืนยันสถานะประธานทำหน้าที่ครับขณะที่สภาองค์กรผู้บริโภคย้ำเจตนารมณ์ห่วงอนาคตทีวีดิจิตอลรถแมพก็ยังไม่ชัดเจนก็ขอนายแพทย์สรณะปลดล็อกตนเองให้กรรมการที่เหลือเดินหน้าต่อไปได้ครับบรรยากาศที่สำนักงานกสทช.ก่อนการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ครั้งที่23/2569นางสาวสุพิญญากลางนรงค์ประธานคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารสภาองค์กรของผู้บริโภคยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงคณะกรรมการกสทช.เพื่อเรียกร้องให้เร่งรัดศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สารณะบุญบายชัยพฤกษ์ยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานและกรรมการกสทช.ครับหลังคณะกรรมการสรรหามีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สารณะมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายจนถือว่าสละสิทธิ์ไปแล้วห่วงว่าสภาวะติดล็อกนี้จะส่งผลกระทบต่อภารกิจสำคัญทั้งการจัดทำโรดแมปทีวีดิจิทัลการกำกับดูแลแพลตฟอร์ม OTT แล้วก็การคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเสนอให้กรรมการที่เหลือครับเร่งประชุมเลือกประธานคนใหม่มาทำหน้าที่แทนเพราะว่ากสทช.ตอนนี้อยู่ในสถานะติดล็อกเดินหน้าไม่ได้เนื่องจากมีประเด็นเรื่องของคุณสมบัติของประธานส่งผลต่องานของกสทช.โดยตรงจากนั้น 9:30 น.กรรมการกสทช.ครับได้ทยอยเข้าร่วมประชุมแต่เมื่อนายแพทย์สรณะเดินทางเข้าห้องประชุมและพยายามจะเปิดการประชุมกรรมการกสทช.ได้ขอหารือถึงสถานะตามกฎหมายของประธานโดยมองว่าการลงมติร่วมกับผู้ที่คณะกรรมการสรรหาชี้ขาดว่าสละสิทธิ์ไปแล้วมีความเสี่ยงที่จะขัดกฎหมายทำให้กรรมการ3คนครับนำโดยศาสตราจารย์ดร.พิรงรองลำมาสูตรขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าร่วมแล้วก็เดินทางออกจากห้องประชุมจนทำให้องค์ประชุมไม่ครบและต้องเลื่อนการประชุมออกไปโดยระบุว่าการที่นายแพทย์สรณะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองและก็ขอคุ้มครองชั่วคราวสะท้อนว่าเจ้าตัวรับรู้อยู่แล้วว่าสละสิทธิ์ตามกฎหมายพร้อมตั้งคำถามถึงความชอบธรรมในการเซ็นหนังสือราชการต่างๆตั้งแต่17กรกฎาคมที่ผ่านมาและแสดงความผิดหวังต่อนายแพทย์สรณะที่ละเลยข้อกังวลของกรรมการและหวังให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายเข้ามาช่วยคลี่คลายปัญหานี้ครับขณะที่นายแพทย์สรณะพร้อมด้วยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ครับก็ได้ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าววิงวอนให้กรรมการท่านอื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาวาระเร่งด่วนที่ค้างสะสมอยู่เป็นจำนวนมากก็ยืนยันว่าตามกฎหมายตนก็ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่กฎหมายไม่ได้ให้ใครทำหน้าที่ท่านประธานส่วนกรณีศาลปกครองกลางยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเร่งด่วนนั้นตนไม่ได้รู้ขั้นตอนของศาลแต่ยืนยันว่าคำฟ้องยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาสถานะความเป็นกรรมการกสทช.ยังไม่สิ้นสุดลงตราบใดที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งหรือจนกว่าเมื่อมีข้อยุติตามกฎหมายแล้วสำหรับบรรยากาศทั่วไปครับก็ยังคงพบตัวแทนจากสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมาร่วมสังเกตการด้วยส่วนการนัดประชุมพรุ่งนี้กรรมการกสทช.ฝั่งที่ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันครับว่าจะเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่จะพิจารณาการเข้าร่วมประชุมแบบวันต่อวันเพื่อกดดันให้เกิดความชัดเจนทางกฎหมายต่อไปครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ใช่ไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะทีมประกันสังคมก้าวหน้าฟ้องศาลปกครองเพิกถอนประกาศเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยอ้างว่าคำสั่งศาลบังหน้ายื้อคืนอำนาจผู้ประกันตนวันนี้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่นำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ศาสรัมธรรมบุตรสดีนะคะธรรมบุตรดีพร้อมผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม14คนค่ะยื่นฟ้องศาลปกครองกลางขอเพิกถอนการเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วก็ขอให้ศาลมีคำสั่งจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมก็คือ27กันยายน2569นี้โดยเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้านายศาสรัมยืนยันนะคะว่าคำสั่งศาลปกครองมีผลเพียงทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นไม่ได้สั่งให้การเลื่อนการเลือกตั้งทั้งกระบวนการแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคมกลับชะลอทุกขั้นตอนก็ถือเป็นการกระทำเกินคำสั่งศาลแล้วก็ใช้คำสั่งศาลเป็นข้ออ้างขัดขวางการปฏิรูปประกันสังคมพร้อมตั้งข้อสังเกตการเลื่อนเลือกตั้งอย่างไม่มีกำหนดอาจเป็นเกมการเมืองของเครือข่ายอำนาจในกระทรวงแรงงานที่ต้องการยื้อการคืนอำนาจผู้ประกันตนทั้งที่บอร์ดประกันสังคมชุดเดิมหมดวาระตั้งแต่กุมภาพันธ์แต่ว่ากลับมายื้อเวลาจนถึงขณะนี้ทำให้การบริหารกองทุนอยู่ในภาวะสุญญากาศมานานกว่า5เดือนค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่กระบวนการปกติของบอร์ดประกันสังคมชุดเดิมที่หมดวาระไปตั้งแต่กุมภาพันธ์แต่ว่าจริงๆแล้วการหย่อนบัตรควรเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่วันนี้ควรจะได้บอร์ดชุดใหม่แล้วด้วยซ้ำสิ่งที่เกิดขึ้นคือพยายามยื้อเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งมาจนถึงครั้งนี้มีการดำเนินการกระบวนการเพื่อจัดการการเลือกตั้งไปแล้วกว่า 70% เหลือเพียงแค่การหย่อนบัตรโดยกระบวนการทั้งหมดนี้เห็นว่าทางคณะกรรมการเลือกตั้งประกันสังคมได้มีการปฏิบัติการเกินคำสั่งศาลถ้าพูดตามประสากฎหมายก็เหมือนกับการที่พระรามไปให้หนุมานบุกเอาตัวนางสีดามาคืนแต่หนุมานกลับเผากรุงลงกาเสียอย่างนั้นก็ทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็เกิดความขัดแย้งต่างๆมากมายตามมาค่ะทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็เลยเรียกร้องนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานหากมีเจตนาที่จะปฏิรูปประกันสังคมตามที่หาเสียงไว้ก่อนหน้านั้นนะคะซึ่งขณะดำรงตำแหน่งณขณะนั้นก็ควรจะเดินหน้าจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมแล้วก็อย่าปล่อยอำนาจเดิมบิดเบือนข้อมูลค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับมีความคืบหน้าชิงทองนะครับตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานประสานสปป.ลาวติดตามจับกุมตัวคนร้ายครับจากกรณีคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาโลตัสเชียงของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อเย็นวานนี้ครับโดยคนร้ายได้ทองรูปพรรณประกอบด้วยสร้อยคอทองคำน้ำหนักรวม64บาทและสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักรวม120บาทรวมทองคำที่ถูกชิงไปทั้งสิ้น184บาทคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 13,36,400 บาทโดยภายหลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงเส้นทางหลบหนีของคนร้ายซึ่งก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุใช้รถจักรยานยนต์ที่เช่ามาก่อเหตุก่อนนำไปจอดทิ้งอยู่ริมแม่น้ำโขงใกล้จุดปลาบึกสีทองแล้วก็หลบหนีออกจากพื้นที่ไปความคืบหน้าวันนี้ครับทางพลตำรวจตรีมานพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายบอกว่าคนร้ายทั้งสองคนที่ก่อเหตุเป็นชาวลาวซึ่งหลังก่อเหตุครับได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจอดทิ้งไว้ที่ริมแม่น้ำโขงก่อนจะขึ้นเรือที่เตรียมไว้ข้ามแม่น้ำข้ามโขงไปที่ห้วยทรายสปป.ลาวปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เก็บรวบรวมข้อมูลของคนร้ายประกอบกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนอำเภอเชียงของในการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่สปป.ลาวเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแถลงดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าอัตราเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม69อยู่ที่ 1.95% ต่ำกว่าตลาดคาดการไว้ 2.55% จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ยังทรงตัวในระดับสูงกว่าปีก่อนหน้าค่ะจากผลกระทบความขัดแย้งตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อแล้วก็การ

0: ปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่ก็ส่งผลต่อเนื่องทำให้ค่าโดยสารสาธารณะราคาอาหารสำเร็จรูปปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนสิงหาคม69นี้ก็คาดว่าจะเป็นบวกอย่างต่อเนื่องค่ะโดยปัจจัยสนับสนุนให้เงินเฟ้อปรับตัวลดลงหรือว่าค่าไฟฟ้ารอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม69ยังคงต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อยและราคาผลไม้สดก็มีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากอุปทานที่เข้าสู่ตลาดปริมาณมากซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็จะติดตามสถานการต้นทุนค่าครองชีพค่าขนส่งทิศทางพลังงานโลกอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: นักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามครับวูบหลับในก่อนรถเสียหลักพุ่งชนรถเก๋งที่จอดซื้อผลไม้ข้างทางเสียหายเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับภาพวงจรปิดจับภาพวินาทีรถเก๋งสีบรอนเทาทะเบียนมหาสารคามพุ่งชนรถเก๋งสีดำที่จอดซื้อผลไม้อยู่ริมถนนบริเวณถนนตัดใหม่ข้างศูนย์วิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามรถเก๋งสีบรอนเทาพลิกตะแคงกลางถนนแต่ว่าเคราะห์ดีเหตุดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสภ.เมืองมหาสารคามพร้อมกู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถเก๋งสีบรอนเทาทะเบียนมหาสารคามพลิกตะแคงอยู่ข้างถนนสภาพด้านหน้าฝั่งซ้ายพังยับเลยนะครับแล้วก็มีรถเก๋งสีดำทะเบียน101จอดซื้อผลไม้ถูกชนอยู่ที่ฝั่งขวาพังเสียหายสอบแม่ค้าผลไม้ให้ข้อมูลบอกว่าขณะเกิดเหตุกำลังเตรียมยำกระท้อนแล้วก็ปอกมะม่วงเปรี้ยวตามออเดอร์ของลูกค้าจู่ๆได้ยินเสียงชนดังสนั่นขึ้นก็ตกใจครับรีบหันไปมองก่อนจะพบรถเก๋งสีบรอนเทาพลิกตะแคงอยู่กลางถนนส่วนรถของลูกค้าที่จอดซื้อผลไม้ถูกชนได้รับความเสียหายทางเจ้าของรถเก๋งที่จอดซื้อผลไม้ครับชื่อว่านางสาวสกุลตลาบอกว่าก่อนเกิดเหตุมาจอดริมทางครับเพื่อซื้อผลไม้ยังไม่ทันจ่ายเงินได้ยินเสียงชนดังสนั่นเมื่อหันกลับมาก็พบว่ารถของตนถูกชนไปแล้วโชคดีไม่มีใครอยู่ในรถครับส่วนคนขับรถเก๋งก็ยอมรับว่าหลับในนะครับเป็นนักวิชาการศึกษาชำนาญการคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับบอกว่าหลับในเบื้องต้นตำรวจเองก็บันทึกภาพที่เกิดเหตุตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับคนขับตามกฎหมายต่อไปครับ
0: มีเรื่องเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเกิดขึ้นที่สมุทรปราการค่ะหญิงวัย66ถูกประตูรั้วทับนะคะหายปลาร้าหักค่ะซึ่งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพหญิงวัย66ปีกำลังปิดประตูรั้วบ้านแต่ประตูเกิดติดค่ะทำให้ทั้งออกแรงดึงแรงผลักแรงดันอย่างไรก็แล้วแต่นะคะประตูไม่ขยับเลยแต่แค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นประตูรั้วเหล็กกรุไม้สูงเกือบ2เมตรหนักราว50กิโลกรัมกลับหลุดออกจากรางแล้วก็ล้มทับหญิงคนดังกล่าวค่ะแต่ว่าก็ยังพอมีสติพยายามตะโกนร้องช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะทำให้บ้านฝั่งตรงข้ามได้ยินรีบมาช่วยยกประตูรั้วออกให้ค่ะทั้งนี้นะคะก็มีการโทรตามรถพยาบาลให้มารับตัวไปเบื้องต้นแพทย์วินิจฉัยนะคะว่ากระดูกไหปลาร้าซ้ายหักได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อศอกค่ะเมื่อแพทย์อนุญาตกลับมารักษาตัวต่อที่บ้านนะคะวันนี้ก็มีอาการปวดบริเวณซี่โครงอย่างรุนแรงทำให้ครอบครัวต้องพากลับไปหาคุณหมอแล้วก็เอ็กซเรย์เพิ่มเติมเหตุการณ์นี้ครอบครัวยืนยันว่าถือเป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเตรียมซ่อมแซมระบบรางประตูไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยนะคะซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวค่ะไปตรวจสอบที่ประตูดังกล่าวก็พบว่ายังอยู่ในสภาพเดิมยังไม่มีการซ่อมแซมแต่ว่าเบื้องต้นไปพบเห็นระบบรางประตูมีปัญหาจริงๆค่ะก็เป็นอุทาหรณ์ที่เอามาเตือนกันนะคะให้ระมัดระวังโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะ
1: ดูสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างนะครับเกาหลีเหนือออกมาเตือนญี่ปุ่นนะครับโดยคิมโยจองน้องสาวผู้นำเกาหลีเหนือครับเตือนครับว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือเตรียมใช้มาตรการทางทหารเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้การขยายกำลังอาวุธของญี่ปุ่นหลังจากไปพบครับว่าญี่ปุ่นทดสอบยิงขีปนาวุธร่อนโทมาฮอคของสหรัฐบนเรือพิฆาตโชไกและก็การเข้าร่วมซ้อมรบในฟิลิปปินส์ซึ่งเปิดทางให้ญี่ปุ่นมีศักยภาพในการเปิดฉากโจมตีระยะไกลครอบคลุมมาถึงเกาหลีเหนือและประเทศข้างเคียงครับเกาหลีเหนือชี้บอกว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นก้าวสำคัญในการก้าวข้ามนะฮะในเรื่องของการตั้งรับสู่การเตรียมทำสงครามในต่างแดนโดยมีสหรัฐอยู่เบื้องหลังพร้อมกับย้ำว่าจะดำเนินการตอบโต้ญี่ปุ่นที่กระทำการดังกล่าวเพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่รุนแรงมากขึ้นครับ
0: ค่ะชายชาวเมืองสปูเคนวัย37ปีที่ถูกจำคุกคดีฆ่าบิดาของตัวเองไปปรากฏตัวต่อศาลที่เมืองสปูเคนรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาในข้อหาลอบวางเพลิงหลังถูกกล่าวหาว่าใช้

0: ไม้ขีดหรือไฟแช็กจุดพงหญ้าข้างทางจนเกิดไฟป่าโอเทรลส์ใกล้กับเมืองสโปเคนซึ่งเป็นหนึ่งในไฟป่า3จุดที่เผาทำลายบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างไปกว่า700หลังและทำให้ประชาชน 64,000 คนต้องอพยพไฟป่า3จุดนะคะเผาผลาญพื้นที่ทางตอนเหนือของเมืองไปแล้วกว่า 25,000 ไร่สาเหตุเกิดจากไฟป่าอีก2จุดที่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนเจ้าหน้าที่เตือนว่าอุณหภูมิที่กำลังพุ่งสูงขึ้น32องศาเซลเซียสในช่วงกลางสัปดาห์ก็ยิ่งทำให้การควบคุมเพลิงเป็นไปได้ยากค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุล
7: ค่ะจุฬาลัพพฤดีค่ะ
6: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
7: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
6: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญานะคะก่อนที่จะคุยเรื่องนู้นนี้นั้นนะคะก็เพิ่มเติมสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรที่น่าสนใจซึ่งอสมทจัดขึ้นอันนี้เป็นรุ่นที่3 MCOT CEOs of ASEAN นะคะซึ่งเป็นหลักสูตรที่หลายๆคนให้ความสนใจนี้เป็นรุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วเรามีการยกระดับความเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะตั้งแต่2กันยาถึง9ธันวาคมโดยจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านต้องเรียกว่าแถบประเทศอาเซียนที่เป็นมือหนึ่งของไทยมารวมอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงบวกก็คือมหาอำนาจ2ยักษ์ใหญ่คือจีนและสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะอบรมที่ CW Tower รัชดานะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่สอบถามได้คือ094-480-3076ค่ะ094-480-3034และ094-396-6669

0: 49นะคะรับจำนวนจำกัดนะคะ
1: ต้องย้ำเลยนะคะว่ารวมพลวิทยากรระดับประเทศจริงๆนะคะแล้วก็เป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์จริงนะคะก็มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะสำหรับรุ่นนี้โทรเข้ามาได้เลยค่ะทั้ง3หมายเลขนะคะ
0: ค่ะแล้วก็อีกหลักสูตรหนึ่งที่อันนี้ไม่ใช่หลักสูตรนะคะเป็นเรื่องของคลื่นเมท107จัดทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟเป็นสายเตมูออนทัวร์ท่านที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามมาได้อันนี้ไปครั้งเดียวเที่ยว3เมืองคือเฉิงตูฉงชิ่งแล้วก็อู่หลงนะคะเราจะไปติดตามเส้นทางของพระถังซัมจั๋งนะก็เรียกตามเส้นสายบุญที่วัดต้าฉือเฉิงตูนะคะแล้วก็ไปเก็บลมหนาวไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสีเดรุณีนะคะอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์แล้วก็อุทยานเขานางฟ้านะคะก็อันนี้เป็นเส้นทางนอกเหนือจากสายบุญก็ต้องไปช้อปปิ้งก็เดินทาง6วัน5คืนนะคะอันนี้เป็นการเดินทางในช่วงวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้ค่ะท่านที่สนใจสอบถามได้ที่หมายเลข0814986322หรือที่ LINE OA@met107นะคะอันนี้ก็ต้องรีบถามเหมือนกันเพราะว่าที่นั่งจะเต็มเร็วรถเรื่องเที่ยวเนี่ยจะเต็มเร็วมากเลยส่วนใหญ
1: ่ค่ะ
0: นะคะอันนี้จะไม่ค่อยรอเพราะว่าบางท่านเวลาไปนะคุณเก๋
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ไปคนเดียวไงหรือบางทีบางท่านก็มีไปคนเดียวแต่ว่าพอหลังจากที่ไปคนเดียวแล้วรู้จักกันพอรู้จักกันรอบหลังเนี่ยไปกันเป็นทีมนะก็เรียกว่าเป็นคอเดียวกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเวลาไปเที่ยวนี่มันก็จะกรีดกราดรู้สึกโอ้จะมาเจอกันอีกแล้วอะไรแบบนี้ตอนหลังเป็นเพื่อนกันเลย
1: ได้เพื่อนใหม่นั่น เองนะคะนะคะก็เรื่องของไปเที่ยวก็สำคัญนะคะแต่ว่าเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของหลักสูตรนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะคะก็เน้นย้ำนะคะสำหรับเรื่องของหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3อันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะโทรได้ต่อเนื่องเลยค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นวันพุธ5สิงหาคมมาพร้อมกับประเด็นร้อนเยอะแยะเลยนะ
0: โอ้ดิฉันว่านะ
1: ให้ดิฉันทายคุณศิวพร
0: ไหมทายใจ
1: คุณศิวพรอาจจะพูดเรื่องของแฟนคลับจีนหรือเปล่าหรือว่ายังไง
0: ได้
1: หรือว่าจะไปประเด็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลที่ร้อนอันนี้ก็ร้อนเหมือนกัน
0: แต่ไหนๆคุณเก๋จั่วหัวมาแล้วเนี่ยเอาซะหน่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วระหว่างรออันนี้เรื่องของแฟนคลับชาวจีนเฮ้ยเขาเรียกว่าดราม่านานาชาติในบ้านเฮาเนี่ยโอ้เด็ดดวงนะ
1: วันนี้เดือดร้อนท่านศรีศักดิ์ต้องออกมาตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกแล้วนะคะ
0: จริงๆฉันคิดว่านะท่านศรีศักดิ์คงคิดว่าเรื่องไม่เกี่ยวกับข้าพเจ้าเลยทำไมข้าพเจ้าจะต้องมาคุยเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องก็ขาดบัตรจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะ
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องที่บ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันนะคะเรามีความสามารถในการทำคอนเสิร์ตอะหรือว่าจัดคอนเสิร์ตที่น่าสนใจหลายๆคอนเสิร์ตแล้วก็เดี๋ยวนี้ค่ะเนื่องจากว่าคนที่เขาดูคอนเสิร์ตหรือว่าคนที่ติดตามศิลปินเขามีสตุ้งสตางค์มากในบางประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ไปแสดงใช่ไหมเขามาแสดงในบ้านเราเพราะว่าบางท่านก็เห็นว่าเหมือนเป็นศูนย์กลางของความบันเทิงอะไรแบบนี
1: ้
0: ก็มีการจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยแล้วก็มีแฟนคลับต้องเรียกว่านานาชาตินะคะที่เข้ามาติดตามมาจริงๆมันก็เหมือนกับคนที่มาเที่ยวแล้วก็เรียกว่าทำให้เราก็คึกคักแต่ตอนหลังๆเนี่ยเริ่มจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องคอนเสิร์ตศูนย์เหรียญแล้วนะประเภทที่เข้ามาทั้งซื้อโรงแรมซื้อร้านค้าเชิญศิลปินของตัวเองมาจ่ายตังค์ผ่านระบบของตัวเองอันนี้ก็เริ่มมีแต่ในประเด็นที่มันเป็นดราม่าก็คือเป็นซีรีส์ดังที่แจ้งเกิด2ดาราวายคู่จิ้น
1: ค่ะ
0: ก่อให้เกิดความวุ่นวายครั้งที่แล้วก็เป็นคู่จิ้นเหมือนกันนะเป็นวายเหมือนกันเป็นการยั่วยุและทีนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่เขาทําสัญลักษณ์ซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือทําตาชี้นี่มันเหมือนเป็นการบูลลี่กันของคนเอเชีย
1: คือเขามองว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการเหมือนแบบว่าการเหยียดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ อันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนตะวันตกที่ทำกับคนเอเชียแต่อันนี้เอเชียก็ทำกับเอเชีย
1: ค่ะ
0: แล้วด่าเขาแต่จริงๆไม่ถูกต้องนะครับคือในช่วงวันที่1พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีซีรีส์วายของจีน

0: เรื่องอันนี้หลายท่านที่ตามเนี่ยอาจจะรู้ก็คือดับเบิลเฮลิกดับเบิลเฮลิกเนี่ย
1: ปลายทางแห่งรัก
0: แ
1: ต่เป็น
0: ไทยนะคะก็เริ่มออกอากาศผ่านแพลตฟอร์มแล้วก็ในต่างประเทศเขาก็มีเพราะว่าในปัจจุบันนี้ที่จีนยังไม่อนุญาตให้เผยแพร่ซีรีส์ในแนว Boy Love นะ Boy's Love เนี่ยก็คือเป็นชายรักชายนั่นเองบ้านเรานี่รวม LGBTQ อะไรแบบนี้ด้วยนะ LGBTQ+ ก็คือประเภทที่ชื่นชอบเพศเดียวกันโดยเฉพาะชายกับชายเนี่ยบางประเทศนี้ยังไม่ค่อยเปิดกว้างยังไงก็ตามคนจีนที่เขาอยู่ในประเทศจีนส่วนใหญ่ก็มุด VPN ออกมาดูก็คือมันก็มีช่องอะเหมือนเราอะเราจะดูถ่ายทอดฟุตบอลหรือกีฬาที่เราชื่นชอบแล้วก็พยายามหาช่องทางธรรมชาติออกมาให้ได
1: ้
0: ซีรีส์ประสบความสำเร็จอย่างมากมายนะคะแล้วก็ทำให้นักแสดงที่เป็นตัวเอกเนี่ยเด่นดังเป็นพลุแตกก็คือซุงเจิ้นเรียกว่าเอเดนนะคะแล้วก็ลู่ซือถงก็เรียกน้องถงถงที่ฉันก็ดูเขาด้วยเหมือนกันคนหนึ่งเป็นนักแสดงสิงคโปร
1: ์อ
0: ีกคนหนึ่งเป็นดาวรุ่งของจีนนะคะ
1: เห็นไหมบอกแล้วว่าชวนคุยถูกเรื่อง
0: เพราะว่า
1: คุณศิวพรนี่คือแบบว่าติ ดตาม
0: คือจริงๆอ่ะดิฉันไม่ได้ดูเจาะจงปวดหัวซื้อนะหัวล็อกกิ๊กกิ๊กกิ๊กอยู่นอก
1: เอาจริงๆเก่งกว่าเก๋อีกนะ
0: วางกันดีหรอก
1: เก๋ที่แทบจะไม่ได้ดูแบบว่าซีรีส์แนวนี้เลยแต่ว่า
0: คุณอายุเท่าไหร
1: ่ฮะ
0: คุณอายุเท่าไหร่คุณอยู่วัยทีนหรือเปล่า
1: ไม่แต่ว่าไม่ได้ติดตามไง
0: โอ้ยดิฉันต้องคุยกับคุณจักรพันธ
1: ์คุณจักรพันธ์ก็ดูใช่ไหมคะ
0: จักรพันธ์เนี่ยแก่สุด
1: ละคร
0: ติดซีรีส์ยิ่งกว่าดิฉันอีก
1: ไม่มีเวลาดูจริงๆนะคะเดี๋ยวต้องหาเวลาไปดูบ้างแต่ว่าต้องบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามบินสุวรรณภูมิคืออย่างที่ทางคุณศิวพรเล่าให้ฟังคือว่าซีรีส์ Y จีนเนี่ยที่ชื่อแปลเป็นภาษาไทยว่าปลายทางแห่งรักเนี่ยเขามาจัดมีตติ้งที่กรุงเทพและทีเนี้ยมันเกิดความวุ่นวาย
0: แฟนม
1: ี
0: ตติ
1: ้
0: งเขาเรียกแฟนมีต
1: เห็นไหม
0: คุณยังแบบมิตติ้งแบบ
1: ดิฉันไม่ทันคุณสิว
0: ครบใช
1: ่คุณสิวพอจริงๆนะ
0: okay.
1: อ่ะก็เนี่ยแหละค่ะมันก็เลยเกิดความวุ่นวายแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมแล้วคือมันเป็นวันเดินทางกลับใช่ไหมคะ
0: คือก่อนที่จะมา
1: เดี๋ยวเราต้องเท้าความก่อนบางคนอาจจะไม่ได้ตาม
0: ถูกก่อนที่จะมาจัดแฟนมีตที่ไทยก็เคยจัดที่เซี่ยงไฮ
1: ้
0: ทีนี้แฟนคลับชาวจีนเนี่ยเขาจะมีความคลั่งดารานี่ค่อนข้างมากนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยเก็บอารมณ์ไม่อยู่มันก็เลยแสดงออกด้วยวิธีการที่ค่อนข้างจะโหดหน่อยแล้วตามก็แบบนำหน้าคลั่งเหมือนคนสมัยก่อนนะแล้วก็บางทีเนี่ยก็เข้าใกล้ศิลปินมากเกินไปดึงไปทึ่งอะไรแบบนี้ทำให้ศิลปินบางคนไอ้ที่ทึ่งเนี่ยผู้หญิงน
1: ะ
0: ไอ้ที่โดนทึ่งศิลปินเนี่ยผู้ชายไงตัวใหญ่ๆนะปรากฏว่าทึ่งจนเขาทำหน้าตกอกตกใจกันหลายครั้งส่วนใหญ่เป็นแบบนี้
1: คือตามข่าวบอกว่ามีกลุ่มซาแซงประมาณสัก20คน
0: ซาแซง
1: พยายามที่จะติดตามศิลปินอย่างใกล้ชิดคำว่าใกล้ชิดเนี่ยใกล้ชิดไม่พอในข่าวเขียนว่าเกินขอบเขตด้วยแล้วก็จากรายงานเนี่ยบอกว่ากลุ่มซาแซงเนี่ยพยายามที่จะติดตามศิลปินเข้าไปในเลาส์ของสายการบินโดยไม่มีสิทธิ
0: ์คือเลาส์เนี่ยนะคะท่านที่เคยเดินทางไปต่างประเทศก็จะรู้ว่า
1: คุณต้องมีตั๋ว
0: ไม่ใช่มันจะเป็นคลาสของสายการบินใช่ไหมถ้าเป็นบิสเนสธรรมดาหรือว่าสายการบินที่เราตีตั๋วแบบเหมือนชั้น3แบบเนี้ยมันก็จะไม่ได้เข้าเรา
1: ใช
0: ่แต่ว่าถ้าเป็นชั้น1ชั้น2มันก็จะมีแยกออกไป
1: ใช่
0: นะคะเราก็จะเป็นการดูแลเฉพาะของ
1: อาหารเครื่องดื่มอะไรก็ว่า
0: ช
1: ั้
0: นธ
1: ุ
0: รกิจกับชั้น1ว่างั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นอย่างเราเข้าไม่ได้อย่างดิฉันน่ะไปกับเพื่อนน่ะแล้วเพื่อนตีตั๋วเค้าเรียก F1 เนี่ยfirst class เนี่ย FC เนี่ยนะครับพอไปถึงตรงประตูเลาจ์เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ต้องทำตาปล่อยๆมันก็บักกวักมือว่าเฮ้ยทำฟอร์มเดินเข้ามามั่วเข้ามาไม่ได้เขาตรวจตัว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นแต่อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วแฟนคลับหลายท่านก็มีทุนทรัพย์มากพอที่จะจองในระดับชั้น1ชั้น2หรือว่า first class ซาแซงก็คือบรรดากลุ่มแฟนคลับที่มีความคลั่งไคล้ศิลปินมากเกินไปหรือว่าเลยเถิดทำให้มีพฤติกรรมหลักๆที่เรียกว่าไม่น่าไว้ใจเช่นสะกดรอยหรือบุกรุกในพื้นที่ส่วนตัวบ่อยๆแล้วก็เข้าไป ไม่ใช่ว่าล้วงไปควักนะแต่เข้าไปเจาะ

0: ไอ้พวกพื้นที่ที่เป็นข้อมูลส่วนตัวบางทีก็ไปซื้อไปขายข้อมูลส่วนตัวนะคะมันมาจากภาษาเกาหลีแปลว่าชีวิตส่วนตัวเมื่อช่วงประมาณต้นมิถุนายนนะคะสองคนเนี้ยเอเดนกับถงถงน้องถงถงเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นพลุแตกเป็นแล้วก็เป็นไวรัลมากแฟนคลับเวลาไปไหนแฟนคลับก็เบียดกันล้อมหน้าล้อมหลังมันไม่เหมือนบ้านเราที่แบบเราจะเว้นระยะให้กับศิลปินไอ้นี่ก็บางทีเขาเข้าไปถึงอ่ะดาราบางคนล้มลงเลย
1: ก็อย่างที่บอกว่าอย่างเหตุการณ์ที่มันเป็นต้นเหตุที่มันเป็นข่าวเนี่ยคือตามศิลปินเข้าไปทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในเล้าของสายการบินแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขามีขั้นตอนในการตรวจเอกสารและที่สำคัญนะคะตามข่าวบอกว่ากลุ่มคนดังกล่าวเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากมีการแย่งกันขึ้นเครื่องให้ทันศิลปินจนเจ้าหน้าที่คือถ้าไปดูคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องตัดสินใจในการปฏิเสธที่จะขึ้นเครื่องของซาแซงประมาณสัก20กว่าคนเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารท่านอื่นด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเหตุการณ์เริ่มรุนแรงขึ้น
0: อันนี้คือที่ไทยแล้วนะ
1: ที่ไทยที่ไทย
0: ตะกี้ที่คุยเนี่ยอันนั้นที่เซี่ยงไฮ้นะ
1: อันนั้นก็เกิดเหรอคะ
0: ก็มันคือมันเริ่มมีตั้งแต่ตอนเซี่ยงไฮ้แล้วก็ตอนหลังเนี่ยมาจัดแฟนมีตที่ประเทศไทย
1: แล้วก็มาเกิดเหตุเนี่ย
0: แล้วก็มาเกิดเรื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่แหละนะคะที่ลุยเข้าไปคุณรณรงค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับทันข่าวทัน
0: แคนเซิลคอนเสิร์ต ทันดราม่า ทันศิลปิน
2: ครับสวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับเก๋ สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
0: คุยกับคุณวันก่อนเดี๋ยวฉันเครียดหัวงอกไปหลายเส้นวันนี้เลยเริ่มเรื่องศิลปินหน่อยย้อนกลับมาคุยเรื่องศิลปินวันก่อนเนี่ยคุณเรียนรณรงค์จำได้ไหมคะที่เราคุยกันดราม่าของนานาชาติทั้งเรื่องของศิลปินจีนศิลปินจีนศิลปินไทยแต่ว่าเป็นแฟนคลับชาวจีนรอบหนึ่งแล้วก็ครั้งนู้นก็เป็นเรื่องของชาวอิตาเลียนที่มาเที่ยวในบ้านเราทำเสียงดังแล้วก็มีศิลปินนู่นนี่นั่นแต่ครั้งนี้เป็นเหตุวุ่นวายที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยแล้วก็คือเป็นช่วงขากลับน้องเอเดนกับน้องถงถงเนี่ยเป็นคู่ศิลปินที่เรียกว่าเป็นซีรีส์วายนะคะแล้วก็มาจัดแฟนมีตเขาเรียกว่าเจอแฟนคลับนั่นเองแฟนมิทติ้งอ่ะที่ประเทศไทยปรากฏว่าแฟนคลับที่มาจากจีนก็มารอกันเยอะแยะไปหมดนะคะบางช่วงนักแสดงล้มเลยคือมันยื้อไปยื้อกันมานักแสดงล้มก็มีแล้วก็บางทีน้องเขาขวัญอ่อนหน้าตายกับกลัวเชียวแต่จริงอันนั้นที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเรียกว่าหนักหน่วงแบบล้มเลยแต่ที่นี่เนี่ยนะคะซุงเจิ้นกับถงถงเนี่ยมาจัดคอนเสิร์ตแล้วก็แฟนมิตรเรียบร้อยแล้วก็พอหลังจบงานก็คือวันที่29สองน้องหนุ่มเนี่ยก็เดินทางมาที่สุวรรณภูมิจะกลับจีนนะคะเพราะคนหนึ่งเป็นสัญชาติสิงคโปร์คนเป็นสัญชาติจีนนะแฟนคลับจะมีบุกเข้ามาประมาณสัก20กว่าคนซึ่งก็ตีตั๋วกลับเที่ยวเดียวกันเที่ยวเดียวกับศิลปินทีนี้ไอ้เจ้ากลุ่ม20กว่าคนเนี่ยปรากฏว่าไปสร้างความวุ่นวายขึ้นจริงมันมีหลายเป็นจำนวนมากนะที่มาดูในไทยแต่ว่าจะมีเจ้ากลุ่มซาแซงเนี่ยประมาณ20กว่าคนที่ตามติดจนเขาทนไม่ไหวแล้วก็ประมาณจะสิงร่าง
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก็พยายามจะลุยเข้าไปในช่วงที่เป็นลาวของ
1: สายการบ
0: ินแล้วก็ช่วงประตูจนเจ้าหน้าที่เขาต้องปิดอ่ะเขาต้องปิดไม่ให้เข้า
1: ปิดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เห็นว่าตามเหตุการณ์เนี่ยเริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อซาแซงเนี่ย10คนไม่ยอมรับการตัดสินใจเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตัดสินใจในการปฏิเสธที่จะขึ้นเครื่องของซาแซงเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะคะก็เหมือนกับตามข่าวบอกว่าอาละวาดด่าทอแล้วก็มีการยั่วยุเจ้าหน้าที่จนเกิดความชุลมุนกันเกิดขึ้นด้วยทีนี้เนี่ยจุดเปลี่ยนของดราม่าเนี่ยมันอยู่ตรงที่เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยไปทำท่าเหมือนกับใช้
0: เขาเรียกว่าใช้นิ้ว
1: ดึงหางตา
0: ให้มันชี้เวลาที่เราเหมือนกับชาวต่างชาติชาวยุโรปสมัยก่อนที่เวลาเขาด่าคนเอเชียเขาบูลลี่เขาให้ทำตาชี้ให้เป็นเส้นเดียวใช่ไหม
1: เขาก็เลยเหมือนกับว่าท่าทางดังกล่าวมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของการบูลลี่อะไรแบบนี้การเหยียดแบบนี้ค่ะ
0: คือเข้าใจว่าจริงๆเราเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเอเชียเหมือนกันนะแต่เนี่ยรปภ.ก็อาจจะทำไม่ถูกนะคือในเรื่องของการปิดกั้นหรือว่าห้ามไม่ให้เขาเดินทางอะไรเงี้ยมันไม่ถูกต้องแต่ว่ามีน้องอยู่คนหนึ่งที่เล่นไปเอานิ้วชี้ไปดึงคือด่าแฟนคลับชาวจีนเนี่ยจริงๆมันเป็นสัญลักษณ์ของการเหยียดเชื้อชาติแล้วก็เลยส่งผลให้คนเนี่ยเกิดความไม่พอใจ

0: นะคะกลุ่มซาแซงก็ไปโพสต์ในเว่ยป๋อเว่ยป๋อก็คือเหมือน Facebook ของจีนนั่นแหละนะคะบอกว่าอันนี้ไปฟ้องเหมือนตอนไอ้น้องเสื้อส้มอ่ะที่ไปฟ้องสถานทูตจีน
1: อ่
0: ะแล้วก็ออกมาจนทัวร์ไทยไปลงสถานทูตจีนเยอะก็ปรากฏว่าเขาไปฟ้องโพสต์ข้อความในเว่ยป๋อว่าถูกสายการบินไทยปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องแล้วมีเจ้าหน้าที่รปภ.เหยียดเชื้อชาติมันก็เลยทำให้คนจีนที่อยู่ในประเทศจีนเขาไม่ได้ตามข้อมูลทั้งหมดเขาก็ไม่พอใจนะคะชาวเน็ตจีนเห็นว่าช่วงนี้คนไทยเนี่ยปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยแย่มากๆทั้งที่คนจีนก็รักประเทศไทยมาเที่ยวไทยเยอะเป็นอันดับหนึ่งเอาตังค์ให้แต่ไม่รู้เท่าไหร่กลับโดนเหยียดก็เลยแต่บางกลุ่มเขาก็รู้นะว่าเฮ้ยดูข้อมูลคนที่เดินทางออกนอกบ่อยๆก็จะรู้แล้วก็จะเอื่อมละอาพวกสะแซงเหมือนกันอย่างไรก็ตามท่ากาศยานสุวรรณภูมิก็ออกแถลงการ
1: ใช่ค่ะ
0: ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็อธิบายพฤติกรรมการก่อความวุ่นวายในสนามบินแล้วก็เอาหลักฐานเขาบอกชัดแจ๋วจาก CCTV
1: ใช่
0: แต่อะไรก็ตามก็ต้องขอโทษเพราะว่าเจ้าหน้าที่สนามบินที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เอานิ้วไปดึงตาเป็นสระอีแอะพูดง่ายเขาเรียกว่าเหยียดเชื้อชาติเนี่ยก็ต้องขอโทษในนี้ด้วยนะคะ
1: คือมองในมุมของทางอากาศยานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่เขามีการเผยแพร่คำชี้แจงเนี่ยคือกำลังจะบอกว่ากลุ่มศิลปินเหล่านี้ติดตามศิลปินเข้าไปในห้องรับรองผู้โดยสารทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจากคลิปนะคะจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็คือติดตามศิลปินไปจนถึงบริเวณสะพานเทียบเครื่องบินเลย
0: ไอ้งวงช้างอะที่มันเข้าประตูอะที่ตรงจะเชื่อมประตูแล้วเขาก็พอศิลปินเข้าไปปั๊บเขาต้องเอาประตูปิดแอร์ธรรมดาแอร์จะยืนสวัสดีใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็ปิดประตู
1: แล้วก็ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยมีการระบุว่ากลุ่มผู้โดยสารเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือในขั้นตอนในการตรวจบัตรโดยสารด้วยแล้วพยายามจะรีบติดตามศิลปินเนี่ยขึ้นเครื่องไปพร้อมการทำให้สายการบินเนี่ยก็เลยต้องตัดสินใจในการปฏิเสธในการเดินทางเพราะว่ากังวลอาจจะเกิดความวุ่นวายภายในอากาศยานหลังเที่ยวบินออกเดินทางด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสำหรับเรื่องของพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในคลิปเนี่ยถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ยอมรับว่าการเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการเห็นว่าได้สั่งลงโทษทางวินัยแล้วนะคะแล้วก็เตรียมจะนำเหตุการณ์นี้ไปทบทวนแนวทางในการควบคุมสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันแบบนี้อีกด้วย
0: ประเด็นจะมีอยู่2ด้านในกลุ่มของซาแซงกับกลุ่มของพนักงานนะ
1: คะ
0: ในกลุ่มซาแซงนี่ถ้าถามดิฉันนะเนาะในกลุ่มของเด็กๆหรือว่าแฟนคลับที่เขาชื่นชอบศิลปินในความคลั่งดาราแบบนี้ส่วนใหญ่ก็คืออยากจะคือเป็นแฟนคลับธรรมดาตอนหลังก็อยากจะเป็นแฟนคลับแบบพิเศษอยากให้ศิลปินจดจำตัวเองอยากมีความใกล้ชิดศิลปินอยากให้คือบางทีอยากให้ศิลปินเกลียดก็ได้แต่ว่าให้จำทีนี้มันก็พอเห็นศิลปินคนก็กรี๊ดแล้วก็ติดตามทำให้เกิดความเกินเลยเช่นดึงถึงศิลปินและที่สำคัญในขณะที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะเอาเฉพาะเคสนี้ก็คือพยายามเข้าเลาจ์ในพื้นที่ห่วงห้ามซึ่งจัดสำหรับผู้ที่โดยสารชั้น first class กับ business class ก็คือในกลุ่มของคนละกลุ่มโดยสารพยายามจะเข้าไปใน lounge ซึ่งเขาไม่อนุญาตส่วนหนึ่งไม่แสดงตั๋วเพื่อให้เขาตรวจเพื่อที่จะตามศิลปินเพราะศิลปินวิ่งไปแล้วไอ้นี่จะตามศิลปินมันก็จะวิ่งตามเข้าไปเขาก็เลยปิดประตูไม่ให้เข้าแล้วให้เลื่อนการเดินทางออกไปอีก1ทริปอะไรแบบเนี้ยคือไม่ให้ไปตามคิวปกติอันนี้ส่วนหนึ่ง2 อีกด้านหนึ่งของรปภ.ของฝ่ายสนามบินที่มีการห้ามนะครับอาจจะดึงทึ้งอะไรแบบนี้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือไปแสดงกิริยาในการเหยียดเชื้อชาติโดยการเช่นนิ้วชี้เหยียดทำตาเป็นสระอีเราย้อนกลับมาเอากฎหมายมาคุยถามเหมือนครั้งที่แล้วคุณรณรงค์ทำไมฉันรักศิลปินไม่ได้ไงฉันจะตามศิลปินคุณมาห้ามอะไรฉันแล้วทำไมถึงใจร้ายขนาดนี้ทำไมถึงจะต้องใช้กฎเกณฑ์เนี่ยมาบังคับเขาทั้งที่เขาเอาตังมาให้เอาอย่างที่ไว้ป๋อบอกนะเด็กๆที่อยู่ในไว้ป๋อว่าทำไมถึงทำกับนักท่องเที่ยวโหดร้ายขนาดนี้แล้วก็บางทีด่าถึงสถานทูตอีกว่าแต่ครั้งนี้สถานทูตเนี่ยเขายังไม่ออกมาบอกเจอจากครั้งที่แล้วได้บทเรียน

0: ครั้งนี้เขาเก็บข้อมูลก่อนเขายังไม่ได้ออกมาแถลงอะไรย้อนกลับมาที่เรื่องกฎหมายของไทยกับนักท่องเที่ยวที่เป็นแฟนคลับเหล่านี้มันมีกฎหมายที่จะมาควบคุมเขาไหมเราทำเกินเลยหรือเปล่าแล้วก็ไอการที่สิ่งที่เขาปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามกฎของสายการบินแล้วเราห้ามไม่ให้เขาเดินทางหรือว่ากีดกันเขาผิดกฎหมายไหม
1: คือเราต้องบอกอย่างหนึ่งนะว่ากฎหมายเนี่ยไม่ได้มองว่าลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าไม่ใช่พระเจ้านะครับ
0: เอ
1: าเงินมาให้เนี่ยเราก็มีเงื่อนไขการดูแลและรับผิดชอบเหมือนเราเป็นร้านอาหารนะครับเราเป็นร้านชาบูทุกคนมานั่งทานได้บุฟเฟ่เหมือนกันหมดแต่ต้องทำตามกฎระเบียบจะมาใช้ศิลปินในเมืองไทยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเมืองไทย
0: โอ้อันนี้มันผิดกฎหมายหรออ
1: ๋อมันผิดกฎหมายในแง่ของการสร้างความเดือดร้อนรำคาญต้องดูว่าสถานะตอนนั้นเนี่ยคุณเข้ามาทำเนี่ยสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับเจ้าของสถานที่ไหมเขาดำเนินคดีได้นะถ้าเป็นพื้นที่อื่นนอกสนามบินเนี่ยยังปรับแค่ 5,000 สร้างความเดือดร้อนรำคาญแต่ถ้าคุณไปทำในสนามบินเนี่ยคุณอาจจะโดนพระราชบัญญัติการบินพระราชบัญญัติของการท่า อีกดอกหนึ่งถ้าเกิดว่ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นเพียงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณดูเหมือนว่าเราเซอร์วิสนักท่องเที่ยวเพราะเราเนี่ยไม่ค่อยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
0: เราอารมณ์มารวย
1: เราอารมณ์มารวยบางครั้งก็อารมณ์มารวยเกินไปหรือบางครั้งอารมณ์มารวยเพราะรับจุดๆๆหรือเปล่าในบางกรณี
0: โอ้ยไม่หรอกเราอาจจะเป็นแฟนคลับของศิลปินเหมือนกันเข้าใจอ่ะหัวอกของศิลปินกับแฟนคลับหรือเปล่าหรือไง
1: ก็แปลว่าอย่างนี้แฟนคลับก็สามารถทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจแฟนคลับได้แล้วก็ฝ่าฝืนกฎหมายได้สิ
0: หมายถึงว่าใช้อภิสิทธิ์เหรอเป็นอภิสิทธิ์เหรอ
1: ใช่ถูกอภิสิทธิ์อย่างเช่นว่าปกติเนี่ยคนไทยไปทำอย่างนี้ต้องโดนรวบโดนอะไรพอเป็นคนต่างชาติมาอภิสิทธิ์ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็ไปฝ่าฝืนกฎหมายแล้วบางครั้งเนี่ยอาจส่งผลถึงอันตรายต่อสตาฟหรือศิลปินได
0: ้ถือ
2: ว
0: ่
2: าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของสนามบินอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ยังไม่ขนาดนั้นยังไม่ขนาดนั้น
2: ยังไม่ขนาดนั้น
1: เพราะว่ายังไม่ได้ใช้กำลังประทุษร้ายต่อเจ้าหน้าที่เป็นหลัก
0: ค่ะทีนี้ทางสนามบินก็ทางของการท่าก็ออกมาแถลงชี้แจงเกี่ยวกับเหตุกระทบกระทั่งระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับกลุ่มแฟนคลับศิลปินชาวจีนเช่นเดียวกันคืออย่างไรก็ตามจะมากน้อยเขาออกมาขออภัยก่อนต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการลงโทษทางวินัยแล้วก็มีการชี้แจงนอกจากเผยแพร่คลิปก็มีการชี้แจงไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แฟนคลับประมาณ22คนไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ระเบียบของสายการบินซึ่งกรณีนี้เจ้าหน้าที่เกรงว่าอาจก่อความวุ่นวายในท่าอากาศยานจนไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้อันนี้เป็นเหตุผลที่คุณรณรงค์พูดใช่ไหมแล้วมันจะมีอำนาจในการที่จะเข้าไปควบคุมดูแลหรือไปเปลี่ยนหรือว่าจับเขาได้หรอ
1: ผมเคย
0: หรือไง
1: ผมเนี่ยนะเคยเป็นที่ปรึกษาให้ซาแซงด้วยนะ
2: ค่ะ
0: อุ้ยร้ายมากคุณอะมันยังไงคุณไปรับมาจากไหนอ
1: ย่าง
0: น
1: ี้คือที่เนี่ยเขาก็มาร่วมกิจกรรมแต่เขาชอบฝ่าฝืนระเบียบของทางกลุ่มเช่นทางกลุ่มเนี่ยจะจับศิลปินให้แจ็คสันหวังมาร้องเพลง
0: เขาก็ชอบแบบของพี่แจ็ค
1: มันมีหลายกลุ่มมันมีหลายกลุ่มคือศิลปินยิ่งดาราดังเนี่ยฐานแฟนคลับ FC ยิ่งรวย
0: ใช่
1: พอรวยเนี่ยเขาก็จะเฉลี่ยเงินกันเขาเรียกว่าเงินค่าอะไรนะคุณศิวพร
0: คุณมันมีหลายอย่างอ่ะคุณจะเอาอะไรอ่ะ
1: มันจะคล้ายๆเงินให้เปล่าเวลาศิลปินมาแล้วเราก็จะมารวมก้อนไว้แล้วเขามาเขาก็จะได
0: ้เขาเรียกกองกลาง
1: กองกลาง
0: เป็นเงินกองกลางเอาไว้เขาเรียกว่าเซอร์วิสศิลปินหรือว่าสร้างความประทับใจหรือว่า
2: สนับสนุน
0: ใช่ถูกต้อง
2: สนับสนุน
0: ในกลุ่มแฟนคลับก็จะมีกองกลางนี่คุณรู้นี่รู้จริงแล้วไงต่อ
1: ทีนี้พอเขาทำเงื่อนไขให้มาแสดงอย่างเงี้ยเขาก็จะคุยกับทุกคนในบ้านเขาจะเรียกว่าด้อมหรืออะไรเขาเนี่ยนะ
2: แ
1: ล้วคุยกันในบ้านเขาว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยจะต้องทำ1 2 3 4ทีเนี้ยพอมันมีคนต่างด้อมเข้ามาก็จะมีการเขาเรียกว่าศึกวันด้อมเหรอ
0: ถูกศึกวันด้อมแต่จริงๆนะแต่ถ้าเป็นศิลปินอินเตอร์นะส่วนใหญ่ระหว่างด้อมไทยกับด้อมต่างประเทศจะมีการ

ติดต่อกันแล้วก็มีการประสานอันนี้แบบอินเตอร์เลยนะเธอก็คือประสานว่าเฮ้ยไทยจะทำอย่างนี้อินเตอร์จะทำอะไรไหมหรือว่าจะมีการส่วนใหญ่นี่เป็นแบบดีนะก็คือจะมีการจัดกิจกรรมนู่นนี่นั่นบางทีที่เราไปเห็นภาพศิลปินไปออกไทม์สแควร์หรือว่าซื้อบอร์ดเต็มไปหมดอ่ะซื้อแอดเนี่ยโหเป็นล้านนะก็เพื่อจะแสดงความรักซึ่งในต่างประเทศกับในประเทศไทยเนี่ย

0: ได้หรือว่าอยากเข้าไปใกล้อะไรแบบนี้แล้วก็บรรดาด้อมทั้งหลายเนี่ยมีความเข้มแข็งมากอ่ะเขาจะดูแลแล้วก็จะกีดกันสะแซงอะไรแบบนี้ไม่ให้ไปรบกวนศิลปินอันเป็นที่เลิฟให้ระคายใจเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้ไหมขอฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่
1: พักสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

0: 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรองผบ.ตร.นำทีมปิดล้อมวิสามัน2ผู้ต้องหาคดียิงตำรวจสภ.ตากใบเสียชีวิตเร่งล่าอีก1รายจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามจับกุมกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่จนเป็นเหตุให้ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2นายได้รับบาดเจ็บ4นายเหตุเกิดภายในสวนปาล์มน้ำมันหมู่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นำกำลังเจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งพื้นที่ตำบลเกียร์อำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสระหว่างปฏิบัติการผู้ต้องหาภายในบ้านใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดปะทะกันก่อนเจ้าหน้าที่วิสามันผู้ต้องหาเสียชีวิต2รายเบื้องต้นคาดว่าเป็นนายสมานมะลีและนายอับดุลมูคลิดปู่เตะขณะที่อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบและยืนยันอัตลักษณ์อย่างเป็นทางการส่วนผู้ต้องหาอีก1คนยังอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนว่าผู้ใดให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาที่หลบหนีมีความผิดตามกฎหมายและถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดหญิงที่เคยถูกนายปองพาไปพบตำรวจที่เรียกว่าลูกพี่ยังไม่เดินทางเข้ามาชี้ตัวนิราทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: สื่อมวลชนปักหลักติดตามกรณีมีกระแสข่าวจะนำหญิงสาวผู้กล่าวอ้างว่าเคยถูกนายปองพาไปพบตำรวจที่ถูกเรียกว่าลูกพี่เข้ามาชี้ตัวแต่ล่าสุดตลอดช่วงเช้ายังไม่มีการนำตัวเข้ามาดำเนินการแต่อย่างใดพันตำรวจโทนิติภูมิบุตรวงรองผู้กำกับสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ขณะนี้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานในทุกประเด็นเพื่อขยายผลทางกฎหมายและจากกรณีประเด็นบอร์ดตำรวจซี่จางตรวจสอบแล้วเป็นภาพเก่าตามกาลเวลาและภาพที่หายไปคือตำรวจชั้นประทวนที่ย้ายไปภาคอีสานไม่เกี่ยวกับการตรวจสอบคดีส่วนแนวทางจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณโฆษกตำรวจเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจได้สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดพร้อมเตรียมให้ผู้กล่าวอ้างมาชี้ตัวตำรวจที่ทั้งยังรับราชการและเกษียณแล้วปัจจุบันยังไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องตามข้อกล่าวอ้างต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้งนิราทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ
0: สิริพงษ์ชี้เหตุรปภ.สุวรรณภูมิแสดงพฤติกรรมเหยียดนักท่องเที่ยวจีนรุนแรงผิดมาตรฐานเกินรับได้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงเหตุวุ่นวายที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า20คนถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องและปรากฏภาพเจ้าหน้าที่ไทยประจำสนามบินทำท่าทางเหยียดเชื้อชาติจนเป็นประเด็นร้อนว่าได้รับรายงานจากสนามบินสุวรรณภูมิว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าไปดูแลความเรียบร้อยแต่การกระทำของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจกระทำที่ไม่เหมาะสมรุนแรงซึ่งผิดจากมาตรฐานที่สมควรจะทำและสมควรได้รับดังนั้นทางท่าอากาศยานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยจะดำเนินการถึงที่สุดและต้องขออภัยต่อผู้โดยสารและคนไทยทั้งประเทศ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิล

0: แค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะกองทัพบกแจงปมภาพบังเกอร์ชายแดนชี้เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมฐานที่มั่นทางยุทธวิธีย้ำอย่าด่วนสรุปพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวพร้อมนำภาพบังเกอร์ของทหารมาเผยแพร่ต่อสาธารณะขอชี้แจงข้อเท็จจริงหลายประเด็นพลตรีวินไทยกล่าวว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าภาพดังกล่าวเป็นบังเกอร์พื้นที่ชายแดนในจังหวัดตราดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและปรับปรุงฐานที่มั่นทางยุทธวิธีเพื่อเสริมความมั่นคงของพื้นที่วางกำลังลักษณะเร่งด่วนดำเนินการก่อนการปะทะรอบ2ครอบคลุมทั้งการจัดทำเครื่องกีดขวางศูนย์สื่อสารและองค์ประกอบต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและความอยู่รอดของกำลังพลในสนามรบซึ่งเป็นหลักการทางยุทธวิธีที่ทุกเหล่าทัพยึดถือปฏิบัติสำหรับประเด็นงบประมาณนั้นโฆษกกองทัพบกระบุว่าจากข้อมูลที่ได้รับเบื้องต้นเข้าใจว่าเป็นงบประมาณใช้สำหรับการพัฒนาและเสริมความพร้อมฐานที่มั่นโดยรวมไม่ใช่งบการจัดสรรเพื่อก่อสร้างบังเกอร์หรือหลุมบุคคลเพียงอย่างเดียวดังนั้นการนำข้อมูลที่ระบุว่าเป็นงบประมาณสำหรับการสร้างบังเกอร์โดยเฉพาะอาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงได้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยการเจรจาฝ่ายอิหร่านกำลังคืบหน้าแต่ยังขู่อิหร่านว่าเป็นโอกาสสุดท้ายในการบรรลุข้อตกลงทรัมป์ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ล่าสุดการเจรจากำลังคืบหน้าแต่ยังข่มขู่จะโจมตีอย่างหนักหน่วงต่ออิหร่านหากมีการคว้าโอกาสไม่คว้าโอกาสนี้ดำรงไว้คำกล่าวของทรัมป์ตรงกับที่ประเทศกาตาร์ในฐานะคนกลางเปิดเผยว่าการประสานงานเพื่อยุติสงครามก้าวหน้าไปมากเช่นเดียวกับรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีคลังของสหรัฐที่แสดงความหวังว่าอาจบรรลุข้อตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ในเร็ววันอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังคงปฏิเสธข้อกล่าวอ้างที่ว่ามีการเจรจาโดยตรงกับสหรัฐโดยระบุว่าเป็นการหารือกับประเทศโอมานเพื่อจัดตั้งเส้นทางเดินเรือที่ปลอดภัยเท่านั้นความหวังต่อการบรรลุข้อตกลงเพื่อเปิดเส้นทางขนส่งพลังงานที่บริเวณช่องแคบฮอร์โมสส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงทันทีโดยราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสส่งมอบเดือนกันยายนลดลง4.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือร้อยละ 5.69 ปิดที่ 75.77 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์งวดส่งมอบเดือนตุลาคมลดลง4.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือร้อยละ 5.6 ปิดที่ 79.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
6: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
7: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อม

0: ครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ครับ
3: ค่ะ
2: เหตุการณ์ที่ลุกลามบานปลายที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมินี่บางท่านก็บอกโหมันจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะเนี่ย ถ่ายทอดมาเป็นเรียนดิอันนี้ก็เกินไปนะแหมด่าเขาเนี่ย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: คือบางท่านก็เห็นด้วยนะคะเวลาที่มีการดูแลอย่างเข้มงวดมันก็จะเป็นลักษณะของการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ต้องทำเป็นมาตรฐานเดียวแต่ที่ไปบูลลี่ก็คิดว่าไม่ถูกต้อง
3: คุ
2: ณรณรงค์คะ
4: ครับ
2: ค่ะนี่บางท่านเนี่ยท่านเสียสักนี่ออกมา
3: ให้สัมภ
2: า
3: ษณ์
2: แถลงให้สัมภาษณ์เลยนะ
3: ค่ะ
2: ว่าเนี่ยงานของสถานทูตเนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญนะนอกเหนือจากเรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆแล้วก็ดูแลพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยยังต้องให้ข้อมูลอื่นๆเช่นเชื่อมความสัมพันธ์อะไรต่างๆถ้าพันเป็นภาษาชาวบ้านอย่างดิฉันเนี่ยอาจจะต้องอบรมหรือว่าให้ข้อมูล เวลาที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางว่าดิฉันเอาตามภาษาของท่านก็แล้วกันท่านสิงห์ศักดิ์เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์วุ่นวายที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวจีนและเจ้าหน้าที่ไทยว่าไทยต้องการให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกที่ดีตั้งแต่เดินทางมาถึงระหว่างพำนักและเดินทางกลับแม้การเข้าเมืองจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแต่ก็ควรอำนวยความสะดวกให้เป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อถูกถามถึงการสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวจีนเกี่ยวกับกฎระเบียบของไทยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าเป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพราะที่ผ่านมาเกิดหลายกรณีที่กลายเป็นกระแสในสังคมไทยพร้อมเปิดเผยว่าเคยบอกเอกอัครราชทูตจีนไปแล้วว่าในประเด็นที่อ่อนไหวควรออกมาชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจไม่ใช่เพียงปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายจีนหน้าที่หลักของนักการทูตก็คือการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนดังนั้นการแถลงของเอกอัครราชทูตควรคำนึงถึงบทบาทดังกล่าวไม่ใช่ยิ่งซ้ำเติมกระแสในสังคมแต่ก็ระบุว่าได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กับเอกอัครราชทูตจีนแล้วแล้วก็อีกฝ่ายก็เข้าใจนะคะท่านให้ความเห็นว่าบางครั้งการออกมาปกป้องก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ดีแต่ว่าหน้าที่ของทูตก็คือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันแล้วก็ให้ความกระจ่างและให้ความทำความเข้าใจเวลาที่มีคนเดินทางไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเวลาในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีคนดูแลใช่ไหมก็คือเจ้าหน้าที่ของสถานทูตอะไรต่างๆก็อาจจะต้องบวกตรงนี้เข้าไปด้วยอะไรประมาณนี้คือถ้าเป็นแบบภาษาชาวบ้านเราอาจจะใช้ศัพท์ที่รุนแรงประมาณว่าต้องสอนเขาด้วยนะต้องบอกเขาด้วยนะอะไรแบบนี้แต่ในเชิงของกฎหมายแล้วกันเพราะว่าเราคิดว่าในอนาคตมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อีก
3: คือกิ่งมองว่าอยากรู้ว่าในสิทธิ์ของสายการบินในการที่จะปฏิเสธเนี่ยต้องถามคุณรณรงค์แบบนี้นะคะว่าสายการบินเนี่ยจริงๆแล้วเขามีอำนาจหรือเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการที่จะปฏิเสธไหมคะถ้าหากเห็นว่าผู้โดยสารมีพฤติกรรมที่อาจจะกระทบกับความปลอดภัย

0: ความไม่สงบเรียบร้อยแล้วก็ดูเหมือนว่าแบบว่าไม่สามารถที่จะแบบว่าควบคุมได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ต้องถามว่าตำแหน่งที่แสดงออกถึงความไม่สงบแสดงออกถึงความไม่เรียบร้อยนักท่องเที่ยวแสดงออกบริเวณไหนของสนามบิน
2: มีความต่าง
1: แสดงมีความต่างครับถ้าแสดงอยู่ในเครื่องบินนี่เป็นกฎหมายฉบับหนักไปสร้างความวุ่นวายอยู่ในตัวเครื่องบินนี่เป็นกฎหมายฉบับหนักแต่ถ้าเกิดอยู่บนสนามบินก็ยังเป็นกฎหมายอีกฉบับนึงก็ยังเบากว่าเอนิสาแซงที่ไปแสดงออกเราจะเห็นว่าในอดีตน
0: ะ
1: มีกรณีที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินด้วย
2: ใช่ใช
1: ่ถ้า
2: บุกเข้าไป
1: ในการนั้น
2: ในส่วนของดาราเลย
1: ถ้าเป็นสายการบินที่สัญชาติไทยก็ต้องใช้กฎหมายเมืองไทยถ้าใช้กฎหมายเมืองไทยการสร้างความวุ่นวายก็ต้องดูว่าคุณสร้างความวุ่นวายระดับไหนคุณพูดถึงระเบิดคุณพูดถึงการล้นหรือการก่อวินาศกรรมไห
2: ม
1: หรือคุณแสดงความรุนแรงวุ่นวายทำให้เครื่องบินไม่สามารถขึ้นบินได้มันก็จะมีรายละเอียดของมันอยู
0: ่
2: อันนั้นคือกระทบกับแผนการเดินทางเลยหนัก
0: แต่ว่าอย่างเหตุการณ์ที่แต่ว่าอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: คุณเจ๊เจ๊นี่เขาทำอะไร
0: คือเขาพยายามที่จะ
2: เข้า
0: ไปให้ทันศิลปิน
2: หนึ่งเขาจะเข้าเล้าสองพยายามจะเข้าไปในประตูโดยที่ไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วคือกลัวตามศิลปินไม่ทันศ
0: ิ
2: ลปินเนี่ยเข้าไปแล้วก็จะแห่ตามเข้าไป
0: แล้วพนักงานก็เลยเหมือนกับ
2: ปิดประตูไม่ให้เข้า
0: แล้วตรงนั้นเกิดเป็นทางที่เรียกว่าเป็นงวงช้างแล้วอะค่ะเออ
2: ก็คืออ
1: ้าวมันก็จะขึ้นเครื่องแล้วนี
2: ่ก็คือจะไม่จะเบรกไม่ให้เขาขึ้นเครื่
0: อง
2: ให้ไปเที่ยวบินถัดไปนั่นแหละนึกออกไหมเพราะว่าเชื่อว่าจะไปก่อความวุ่นวายในบนเครื่องซึ่งอาจจะควบคุมไม่ได้
0: เพราะว่าปฏิเสธในเรื่องของการตรวจเอกสารด้วย
1: ปัญหาคือเขามีตั๋วหรือเอาล่ะ
2: เขามีตั๋วแต่เขาไม่ตรวจไงเพราะว่าเขาจะลุยตามเขากำลังวิ่งตามศิลปินอยู
0: ่พยายามจะตามให้ทันศิลปิน
1: ก็เลยไม่อยากตรวจตั๋ว
2: ไม่ใช่ไม่อยากแต่จะตามศิลปินก็เลยไม่ให้ตรวจก็วิ่งตามก็วิ่งตามไงนึกออกไหมไอ้นี่ไอ้พนี้ก็กั้นไว้สิ
1: น่าเอ็นดูเนาะ
0: ซึ่งจริงๆพอเวลาเราขึ้นเครื่องบินอ่ะเราจะต้องเอาตั๋วแสดงให้กับทางแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะตามหลักการอ่ะเออแล้วเราถึงจะแบบว่าเชิญเดินเข้าไป
2: ตั๋วเนี่ยนั่งตรงไหน
0: ไฟนี้ตรงนะใช่แต่จริงๆเขาก็ตรวจมาตั้งแต่ข้างหน้าแล้วแหละ
2: แต่เข้าใจว่ามันหลุดลอดเข้ามาเรื่อยๆ
0: อาจจะเกิดความวุ่นวายอยู่โซนนั้นแล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนของพฤติกรรมของซาแซงก็คือพยายามที่จะติดตามเข้าไปที่เล้าของสายการบินด้วยทั้งที่ตัวเองอ่ะไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะไปใช้บริการตรงนั้น
2: พูดง่ายๆหน้าเกตส่วนหนึ่ง แล้วก็ตรงงวงอีกส่วนหนึ่ง
0: ใช่ๆๆ
2: ไอ้หน้าเกตนี่มันไอ้ที่ไปทำตาชี้น่าจะอยู่ตรงเกตเดี๋ยวฉันส่งให้ดู ก็วุ่นวายชุลมุนน่าดู
0: ก็เลยถ้ามองในมุมของสิทธิ์ของสายการบินน่ะในการที่จะมีอำนาจตามเงื่อนไขเรื่องของหลักเกณฑ์การป้องกันความปลอดภัยค่ะ
2: ก็คือมันเกิดความวุ่นวาย2จุดใหญ่คือจุดหน้าเกตที่ตรวจตั๋วแล้วก็จุดตรงหน้าประตูจากงวงเข้าเครื่องเขาก็เลยตัดสินใจคือให้เดินทางในทริปถัดไปคือไม่ให้ขึ้นเครื่องในช่วงนั้น
1: โอ้เอาเปรียบผู้บริโภคสงสารโอ้โหสายการบินไทยเนี่ยทำไมทำอย่างนี้กับลูกค้า
2: สายการบินแห่งศาสตร์แต่เอ้ยคนทั่วไปและบรรดาแฟนคลับและผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็เชื่อว่าสายการบินเนี่ยตัดสินใจได้ถูกต้องไม่นับน้องรปภ.ที่
1: ทำไม
2: เพราะเชื่อว่า
1: ผมมีตั๋ว
2: เขาขึ้น
1: ตั๋วนะ
2: ก็เขาไม่ได้ตรวจไงฮะไม่ได้ตรวจตั๋วเพราะนั้นก็อาจจะวุ่นขึ้นไปสร้างความวุ่นวายหรือไปมั่วหรือว่าอาจเกิดความไม่ปลอดภัยเวลาที่เครื่องบินออกเดินทางแล้วถ้าเกิดว่าตัวเองซื้อตั๋วอยู่ในชั้นหนึ่งแต่จะตามศิลปินเนี่ยก็จะลุยเข้าไปตรงจุดที่เป็นจุดของที่พักที่เป็นตั๋วชั้นธุรกิจหรือว่าชั้นfirst class ซึ่งอาจจะไปสร้างความวุ่นวายแล้วป้องกันไม่ได้ป้องกันไม่ไหวเพราะจำนวนเยอะนะคะก็เป็นไปได้เพราะว่าดิฉันเห็นก็ลุยไปกันเมื่อไหร่คนโหไปตีตั๋วหน้าข้างศิลปินเน
1: ี่ยแต่มันประเด็นอยู่น่าจะอยู่ที่ว่าแฟนคลับได้ซื้อตั๋วเพื่อใช้บริการหรือเปล่านะถ
0: ้
1: าซื้อมาแล้วไม่แสดงตั๋วผมว่าเขาก็ยังมีสิทธิ์ขึ้นนะเหมือนตั๋วหายอ่ะ

0: เอออันนี้ก็อีกเหตุผลหนึ่งนะ
1: ผมว่าเรื่องนี้มีหลายมุมแต่ผมอยากมองในมุมของผู้บริโภค
0: มันมีประเด็นอันหนึ่งคนที่ขึ้นไปบนเครื่องแล้วแล้วก็ก่อความวุ่นวายไปทะเลาะวุ่นวายเขาไล่ลงก็มีนี่กับตาไล่ลงก็มีนะ
1: อันนั้นเขาไม่ไล่เขาให้ตำรวจสนามบินมาจับไปดำเนินคดี
0: เขาเชิญลงนั่นแหละก็มีนะไม่ใช่ว่าคุณตีตั๋วแล้วคุณไปก่อความวุ่นวายแล้วเขาจำเป็นจะต้องรับคุณให้เดินทางเพราะว่าอาจจะไปสร้างความวุ่นวายด้านบนได้อีกอะแต่อันนี้เขามีสิทธิ์ไหมเลื่อนไฟของคุณ
1: ผมว่าในสิทธิ์ในการเลื่อนไฟเนี่ย
0: มีไหม
1: ไม่น่ามีนะผมว่าไม่น่ามีนะเว้นแต่ว่ามีเงื่อนไขการใช้บริการที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจแต่การตัดสินใจต้องอยู่ในเงื่อนไขการให้บริการด้วยว่าลูกค้าย
0: ิน
1: เงื่อนไขการให้บริการอย่างไร
0: อันนี้น่าสนใจมีประเด็น
1: คือเงื่อนไขการให้บริการเนี่ยเป็นทั้งกฎหมายและไม่ใช่กฎหมายในบางเงื่อนไขก็ต้องไปดูว่าเงื่อนไขที่ปฏิเสธการให้บริการลูกค้าที่ขึ้นไปวีนหรือขึ้นไปแสดงตัวไม่เหมาะสมนี่คือเงื่อนไขข้อไหนแต่ผมเข้าใจว่าถ้าจะใช้กฎหมายเมืองไทยนะการแสดงออกลักษณะของการก่อความวุ่นวายในตัวเครื่องอันมีสิทธิ์เชิญตัวลงอยู่แล้วอันนี้เงื่อนไขของนักบินเหมือนกันคือเงื่อนไขของผู้บริโภคที่ซื้อตั๋วมาก็สามารถใช้บริการได้อันนี้เงื่อนไขและสิทธิของลูกเรือกับอันถ้าเกิดเห็นว่าลูกเรือคนไหนหรือผู้บริโภคผู้โดยสารคนไหนมีพฤติกรรมที่มีความสุ่มเสี่ยงจะเกิดอันตรายต่อการเดินทางก
2: ับ
1: อันมีสิทธิ์เด็ดขาดไม่ให้ขึ้นเหมือนกันอันนี้เป็นสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายด้วยนะคุณเก๋
2: ค่ะ
0: ก็ต้องถือว่ากัปตันเป็นลีดเดอร์หรือว่าเป็นผู้นำในการเดินทางใช่ไหม
1: เป็นคนชี้ขาด
0: มีอำนาจตัดสินใจ
1: แต่มีอำนาจตัดสินใจเวลามีเรื่องขึ้นมาในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนเราจะจำได้ว่าเคยมีสายการบินที่กัปตันท่านหนึ่งอ่ะไปยืนขวางประตูโดยสารไม่ให้นักการเมืองขึ้นอ่ะสายการบินไหนอย่าไปพูดถึงเลยใช่กันอันเดียวกันไหมเนี่ย
0: จะไม่ได้แล้ว
1: อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็น
0: ตัวอย่าง
1: เลย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้ลองอ้างอิงจากแถลงการของสายการบินไหมคะว่าเหตุการณ์ที่ตัดสินใจในการที่จะปฏิเสธในการเดินทางของแฟนคลับเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะว่าจากแถลงการเนี่ยเขาก็ไล่มาเลยนะคะบอกว่าเหมือนกับว่าจากการที่มีแฟนคลับศิลปินเนี่ยค่ะติดตามศิลปินซึ่งจะเดินทางไปเที่ยวบินเดียวกันโดยได้ติดตามศิลปินเข้าไปในบริเวณห้องรับรองผู้โดยสารซึ่งกลุ่มแฟนคลับเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปใช้บริการได้เจ้าหน้าที่สายการบินจึงได้ประสานร้องขอกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าควบคุมสถานการณ์อันนี้คือจุดที่1 นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เชิญกลุ่มแฟนคลับออกจากบริเวณห้องรับรองแต่ว่าต่อมากลุ่มแฟนคลับเนี่ยยังคงติดตามศิลปินแล้วก็ก่อความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องเลยจนไปถึงบริเวณห้องพักรอผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องเมื่อถึงบริเวณตรวจเอกสารเดินทางก่อนขึ้นอากาศยานนะคะกลุ่มแฟนคลับก็ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจบัตรโดยสารโดยพยายามรีบตามศิลปินเพื่อจะขึ้นอากาศยานพร้อมกันแล้วก็ได้ติดตามไปถึงสะพานเทียบเครื่องบินเลยจนกระทั่งศิลปินเนี่ยก็ขึ้นเครื่องบินเจ้าหน้าที่สายการบินจึงมีความจำเป็นต้องปิดประตูอากาศยานเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารกลุ่มแฟนคลับที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจบัตรโดยสารซึ่งอยู่รวมตัวกันบริเวณหน้าประตูอากาศยานบนสะพานเทียบเครื่องบินเข้าไปภายในอากาศยานเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงร่วมกับเจ้าหน้าที่สายการบินผลักดันกลุ่มแฟนคลับกลับเข้าไปรอภายในห้องพักรอผู้โดยสารหลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่สายการบินก็เลยตัดสินใจปฏิเสธการเดินทางของกลุ่มแฟนคลับจำนวน22คนเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ระเบียบของสายการบินเจ้าหน้าที่สายการบินเกรงว่ากลุ่มแฟนคลับนี้เนี่ยอาจจะไปก่อความวุ่นวายภายในอากาศยานจนไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้หลังจากออกเดินทางไปแล้วเนี่ยจึงส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวเนี่ยเกิดความล่าช้าด้วยแล้วก็เห็นบอกว่าตามข่าวเนี่ยบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมีแฟนคลับประมาณสัก12คนยินยอมดำเนินการนำสัมภาระออกจากระบบการขนส่งและ

0: มีกลุ่มแฟนคลับจำนวน10คนไม่ยินยอมดำเนินการดังกล่าวแล้วก็แสดงอาการไม่พอใจต่อการปฏิเสธการเดินทางแล้วก็มีพฤติกรรมยั่วยุเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติงานด้วยจนเกิดเหตุกระทบกระทั่งกันในระหว่างในการควบคุมสถานการณ์ด้วยค่ะอันนี้เป็นบางช่วงบางตอนที่สายการบินเขาชี้แจง
1: กระทบกระทั่ง
2: มีคำถาม
0: ค่ะ
2: ว่าในส่วนของสถานทูตอย่างที่ท่านเสียสักพูดเนี่ยนะที่ท่านสงสัยว่าเฮ้ยเรามีหรือว่าเวลาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยสถานทูตหรือว่าทางสายการบินควรจะต้องอธิบายมาตรการในการอยู่ร่วมกันในที่สาธารณะขนาดนั้นเลยไหม หรือนอกเหนืออย่างเคสที่มันเคยเกิดแล้วโอเคเข้าใจได้เขาก็อาจจะไปออกเป็นแถลงในบ้านเขา ว่าก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศนั้นประเทศนี้เขามีวัฒนธรรมอย่างไรหรือว่าควรทำอย่างไรไม่ควรทำอย่างไรอันนั้นก็โอเคแต่ในทางในเชิงกฎหมายหรือว่าสนามบินเองเนี่ยมันมีอำนาจถึงขนาดที่จะควบคุมดูแลหรือตัดสินได้ถึงขนาดนั้นเลยหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เป็นแบบการก่อกวนหรือว่าการใช้ความรุนแรงเนี่ย
1: จะมีอำนาจทำได้ยังไงจะมีอำนาจทำได้ยังไงทำไมถึงคิดว่าแค่ไปคือเขาแค่วุ่นเหมือนฟังดูเหมือนปริมาณคนมันเยอะมันก็เลยวุ่นวายแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเขามาเจตนาสร้างความวุ่นวายให้กับสนามบิน
2: คือมันอยู่ในระดับเหมือนควบคุมฝูงชนแบบนั้นเลยไหม
1: ไม่ขนาดนั้นอันนี้น่าจะแค่
2: ควบคุมความเรียบร้อย
1: เหมือนกับยังไงดีอะปริมาณคนมันเยอะแล้วไม่มีการจัดสรรพื้นที่ให้เพียงพอหรือจัดสรรแล้วกระทบกระทั่งหรือปัญหาเรื่องการสื่อสาร
2: ปัญหา
1: อันนี้เจอบ่อยเจอปัญหาเรื่องการสื่อสารบ่อย
2: เรื่องการสื่อสารนะส่วนหนึ่งแต่อันนี้การเขาจะตามดารานี่มันจะวุ่นวายค่อนข้างจะเป็นอีเวนต์หน่อยเป็นเวลาที่ห้ามคนก็จะไม่ค่อยพอใจแต่ถ้าจะไม่ห้ามก็จะทำให้การเดินทางไม่ปลอดภัยแล้วอาจไปรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นๆด้วยก็อาจจะไม่พอใจอีกเหมือนกันอันนี้ชาวบ้านจะไม่พอใจ
1: ชาวบ้านไม่พอใจผมว่าต้องกลับไปดูกฎหมาย
2: ดู
1: กฎหมายให้คือถ้าเขายังก่อความวุ่นวายคือแหมผมนี่เป็นมือก่อความวุ่นวายคนหนึ่งเหมือนกัน
2: ประมาณนั้น
1: ถ้าเขาก่อความวุ่นวายในระดับที่เรายังรับได้ผมว่าไม่น่ามีปัญหาความวุ่นวายที่ว่าคือถ้าเขาแค่เสียงดังเนี่ยแล้วคุณจะไปจับเขาเนี่ยผมว่าเกินกว่าเหตุ
2: แล้วเขาจะลุยตามศิลปินบางทีเขาก็จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะก็จะตรวจจะนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้ทำตามขั้นตอนเนี่ยก็คือจะวิ่งตามอาศัยความเร็วแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะดื้อไม่อยู่จะวิ่งไปสักอย่างถ้าเป็นกรณีนี้ก็อาจจะไปลุยในเครื่องบินได้อีกเพราะว่ารู้ศิลปินอยู่ตรงนั้นเนาะอยู่แค่ first class วิ่งไปแป๊บเดียวน่าจะห้ามยากเพราะว่ามันก็จะต้องดูแลลูกค้าท่านอื่นๆด้วยถูกไหมไม่ใช่คำนึงถึงเฉพาะผู้โดยสารกลุ่มหนึ่ง
1: แต่จริงๆนะผมก็เข้าใจหัวอกของด้อมทั้งหลายนะ
2: ค่ะมันโอกาสที่มันจะใกล้ขนาดนี้มันไม่ค่อยมีหรอก
1: คือถ้าผมเป็นที่ปรึกษาด้อมที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะผมจะบอกด้อมว่าเอ้ยอย่าไปยอม อย่าไปยอม
2: เอ็นิเซียม
1: อย่าไปยอมสายการบินเราต้องฝ่าไปให้ถึง
2: เอ็นิเซียมสายการบินไม่ใช่เซียม
1: อย่าไปยอม
2: เซียมแฟนคลับเซียมสายแสงอันนี้ยั่วยุให้เกิดความฮึกเหิมในการตามศิลปินฟังดูเหมือนตลกนะแต่ว่าในความรู้สึกของกลุ่มคนตามมันจะเป็นแบบนั้นจริง
1: ๆดีคุณศิวพรคุณต้องถามว่ากลุ่มคนที่ผมพูดด้วยเนี่ยมีสัดส่วนอายุประชากรเท่าไหร
2: ่อายุเหรอไม่ได้เป็นอุปสรรคเท่าไหร่เท่ากัน
1: แต่เราจะรู้เลยว่าเขาจะตามได้มากได้น้อยอยู่แต่อายุนี่แหละ
2: อายุเยอะนี่ห้ามยาก
1: อายุเยอะเนี่ยจองเครื่องบินได้อายุน้อยเนี่ยยังได้แค่

0: รงในสนามบิน
1: หรือไม่ก็แค่อาจจะชั้นปกติแต่บางท่านก็อาจจะตีได้ชั้นหนึ่งก็ได้ business class ก็ได้เขารวยกว่าเราก็มีอ่ะคุณบางทีเขาซื้อไปซื้อแอดที่ทำสแควร์ได้มีดูหรือไม่ก็เหมาแอดบนรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดมีนักศิลปินเต็มไปหมดโดยเฉพาะวันเกิด
0: เขาจะมีการจัดประกวดแฟนคลับของแต่ละด้อมด้วยนะว่าด้อมไหนได
1: ้เปย์มากเท่าไหร
0: ่เออเปย์ว่าตรงๆเปย์เยอะก็ไปบ่อย
1: ก็เหมือนเวลาที่บางทีเขาจัดแฟนมีตแล้วก็มีเหมือนกับซื้อสินค้าในห้างนี้หรือว่าของแบรนด์เขาเนี่ยเยอะเท่าไหร่10อันดับแรกหรือว่า20อันดับแรกอาจจะได้รับประทานอาหารคู่กับศิลปินแบบเนี้ยโหก็ทุ่มกันหลายล้านเนี่ยคุณ
0: ผมนึกถึงลิปสติกของลิซ่าเลยลิปสติกของลิซ่าที่ทายาทนักการเมืองเราหลายคนไปประมูลแข่งกัน
1: อ
0: ะ
1: เออแล้วก็อย่าง
0: ผู้ชายนะอันนี้พูดถึงผู้ชายนะ
1: แล้วก็ไอ้ซื้อทองคำอะโหแต่อันนั้นเนี่ยเขาฉลาดเขาซื้อเป็นทองคำเพราะมันขายได้มันมีราคาก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ว่าซื้ออะไรอันนี้คุณก็ตาม
0: ลิปสติกผู้ชายเหมาซื้อผู้หญิงซื้อไปทันจ้า
1: ประมาณนั้
0: นนี่คืออำนาจของแฟนดอมครับคุณผู้ฟัง
1: เขาเรียกว่าอำนาจของความรัก
0: เออคุณจะเข้าใจตอนนี้แหละหัวอกของแฟนดอมด้วยกันว่าเราต้องบุกฝ่าเข้าไปไม่งั้นเราไม่ได้ใกล้ชิดศิลปิน
1: แล้วบางทีก็เพียงแค่อยากจะให้ศิลปินเห็นว่านี่นะเขาซื้อนี่มาเพื่อมาเจอคุณนะอะไรแบบนี้แค่นี้แหละ
0: เออแค่นั้นแหละ
1: เออแล้วก็กลับ
2: ความสุขถือว่าเป็นความสุขความสุขทางใจ
1: รู้ว่าเราเนี่ยเลิฟนะเรารักนะอันนี้เราจะได้คุยประเด็นอื่นไหมเนี่ย
2: นี่เก๋พยายามเปิดดูนะคะว่าอย่างเรื่องของประเด็นนี้เนี่ยมันมีเรื่องของจริงๆมันก็มีกฎหมายหลายฉบับเหมือนกันนะคะแยกย่อยออกไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติการเดินอากาศมีพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศข้อกำหนดของสำนักงานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแล้วก็เรื่องของเงื่อนไขของการขนส่งของสายการบินอะไรต่างๆจริงๆมันก็จะมีรายละเอียดแบบว่าเป็นย่อยๆๆๆๆออกมาเหมือนกัน
0: กฎหมายก็ต้องเอื้อให้นักท่องเที่ยวเด็กคุณเก๋เราเอาเงินมาให้ประเทศไทยต้องเอื้อเราดินี่คือจิตวิญญาณของแฟนดอม
2: เป็นสิทธิ์ของผู้โดยสารก็ต้องมองหลายมุม
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแฟนดอมไม่เหมาทั้งสายการบินไปเลย
1: ถ้าเหมาได้เขาก็เหมาไปแล้วถ้าเหมาได้ก็เหมาไปแล้ว
0: ก็มันเหมาไม่ได้ไงเพราะงั้นจะต้องยอมรับเงื่อนไขข้อจำกัดว่ามีผู้โดยสารท่านอื่นด้วย
1: ทีนี้ในครั้งถัดไป
2: ค่ะ
1: สามารถที่จะออกกำหนดหรือว่าระเบียบอะไรเป็นพิเศษได้ไหมถ้าเป็นกรณีอย่างที่แบบถ้าเป็นเช่าเหมาลำไม่ต้องพูดถึงนะ
2: ค่ะ
1: เช่าเหมาลำนี่ก็คือเป็นกลุ่มก้อนของเขาโดยตรงแต่ถ้าไม่ใช่ก็ยังคงต้องคำนึงถึงผู้โดยสารอื่นๆด้วยถูกไหม
2: ไม่แน่ใจว่าจะต้องทบทวนยังไงบ้างนะสำหรับเรื่องนี้
1: เดี๋ยวจะคุยเรื่องท่านนายกในประเด็นคุยสักทีนะเนี่ย
0: คือกฎหมายอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่เราจะไปบังคับใช้กฎหมายไม่ได้คุณเก๋
2: ค่ะ
0: ห้ามไปบังคับใช้กฎหมายกับแฟนดอมเด็ดขาดห้ามไปบังคับใช้กฎหมายเพราะว่าถ้าเราไปบังคับใช้กฎหมายกับแฟนดอมสนามบินเราจะโดนทัวร์ลงทัวร์ลงเรื่องมาตรฐานทันทีเราจะต้องหาจุดตรงกลางที่สามารถอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวอย่างที่ท่านเสียสักพูดถูกทุกอย่างเลยแต่ท่านเสียสักมีอำนาจสั่งงานสนามบินเหรอ
2: ไม่ค่ะ
0: แต่มันน่าจะเป็นของ
2: คมนาคมใช
1: ่ของการ
0: ท่าคุณสิริพงษ์ไหมต้องการท่าก็ต้องคมนาคมนะคำถามก็คือวันนี้มีแต่กระทรวงการต่างประเทศพูดแล้วคมนาคมจะมีนโยบายอย่างไรเพราะว่าหน้างานจริงๆคือคมนาคมไม่ใช่ต่างประเทศนะตรงพื้นที่อ
1: ่
0: ะ
1: ก็จะคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นบทเรียนที่คือแรกๆฟังดูก็ดูขำๆนะหรือว่าทัวลงอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้แต่ว่าในความเป็นจริงถ้าเกิดว่ามันมีบ่อยๆหรือเราคาดเดาได้ว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกอาจจะต้องหาวิธีการหรือว่ามาตรการเป็นพิเศษไหมคือดิฉันไม่แน่ใจควรเป็นผู้จัดหรือว่าควรจะเป็นสายการบินหรือกันท่าหรือว่าอย่างไร

0: ือถ้าเราจะให้เขามารวมตัวกันในสนามบินเพื่อกีดการ์ดอะไรแบบนี้บอกตรงๆว่าเรามีกฎหมายหลายฉบับมากไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการชุมนุมในที่สาธารณะหรือกฎหมายอื่นๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันเกิน10คนน่ะถ้าเราจะจับเราจับได้หมดแหละคุณเก๋คุณศิวพร
2: ค่ะ
1: คือมันอย่าง
0: แต่เราไม่ทำอย่างนั้นไง
1: คืออย่างแฟนดอมชาวไทยหรือว่าแฟนคลับชาวไทยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในระเบียบมันเหมือนเรามีวัฒนธรรมที่ต้อนรับศิลปินในแบบของไทยๆซึ่งก็ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าอาจจะมีแฟนคลับต่างประเทศที่ตามมาแล้วก็ไม่สนใจวัฒนธรรมแบบเราที่จะต้องนั่งรอแบบเรียบร้อยหรือว่าเว้นช่องห่างศิลปินแต่เขาก็จะใช้วิธีการในแบบบ้านเขาแล้วก็มาก่อเหตุในบ้านเราก็เลยทำให้เกิดเรื่องขึ้นมา
0: บ้านเขาทำได้เหรอ
1: บ้านเขาทำโอ้โหเขาทึ่งเลยศิลปินล้มอ่ะ
0: โอ้โห
1: แต่ก็ไม่ถึงกระทืบซ้ำนะทีเนี่ยเข้าไปทึ่ง กระทืบซ้ำนี่บ้านเรา
0: อย่าจับศิลปิน
1: บอกอย่าจับใช่ไหมก็ดึงเขาลูกเขาจุ๊บ
0: คำว่าอย่าจับกับอยากจับนี่ไม่เหมือนกันนะ
1: อย่าคือห้ามอย่าคือนิดอันนี้คุย
0: ผมว่าอันนี้เป็นหน้าตาประเทศนะถ้าถึงเราจะดูเหมือนว่าเอ๊ะมันก็แค่ศิลปินไปศิลปินมาแล้วก็มีแฟนคลับต่างชาติไปตามกีตแต่มันในแง่หนึ่งก็คือซอฟต์พาวเวอร์นะ
2: แต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยคุณสิริพงศ์ก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆนะสำหรับประเด็นนี้เนี่ยเกียรติไปหาเจอมานะคะอย่างคุณสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ความวุ่นวายที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยละค่ะก็บอกว่าหลังจากที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า20คนถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องแล้วก็มีปรากฏภาพเจ้าหน้าที่ของประจำสนามบินนะคะ ทําท่าเหยียดเชื้อชาติจนเป็นประเด็นร้อนเนี่ยก็ท่านก็บอกว่าท่านได้รับรายงานจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าไปดูแลความเรียบร้อยแต่ว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยอาจจะเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมแล้วก็รุนแรงซึ่งอาจจะผิดจากมาตรฐานที่สมควรจะทําแล้วก็สมควรจะได้รับนะคะสมควรจะรับได้ดังนั้นเนี่ยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีการดำเนินการถึงที่สุดแล้วก็ต้องขออภัยต่อผู้โดยสารแล้วก็คนไทยทั้งประเทศด้วยค่ะสั้นๆประมาณนี้ที่ให้สัมภาษณ์นะคะสำหรับประเด็นนี
0: ้ขออภัยขออภัยเหรอ
1: คุณตะวันรัตแซวมาบอกของน้องลิซ่าแล้วก็บลิงของลิซ่าไม่สร้างปัญหานะจ๊ะ คุณทนายคุณใหญ่มานู่นนี่นั่น
0: เห็นไหมแค่นิดเดียวทัวร์ยังลง
1: แสดงว่าแถวนี้มีบลิงอยู่เยอะบลิงก็คือแฟนคลับของน้องลิซ่าแบล็คพิง
2: ค์ค่ะ
1: นี่เราจะคุยเรื่องเครียดๆกว่านี้ไหมเนี่ยแต่จริงๆอันนี้ก็น่าสนใจมีบางท่านแนะนำว่าเวลาขึ้นสายการบินเนี่ยบางเส้นทางหรือบางเที่ยวรู้ได้เลยว่าเป็นศิลปินหรือว่าเป็นแฟนคลับที่มาตามศิลปินมันอาจจะเหมือนกับมีการเตือนได้ไหมหรือว่าเป็นเหมือนกับขึ้นเป็นภาษาของต่างประเทศว่าควรจะอย่างนั้นอย่างนี้มันถูกต้องไหมมันทำได้ไหมหรือว่ามันจะมากไปหน่อย
0: ได้ขึ้นว่าอะไรอ่ะให้ระวังศิลปินเนี้ย
1: ไม่โปรดเคารพศิลปินโปรดออกห่างศิลปินโปรดอย่าตามศิลปินโปรดอย่าเป็นซาแซงแต่อันนี้มันก็ไม่ได้เนาะเตือนยากนอกจากคนที่จัดเนี่ยมันก็จะอยู่ในสถานที่ที่เขาควบคุมได้แต่ถ้าเป็นอย่างกรณีสามบินซึ่งจริงเขาก็มีการจัดการดูแลเรียบร้อยดีไม่ค่อยมีปัญหาแต่อันนี้คงจะคลั่งมากคลั่งรักมากก็วิ่งตามแล้วก็อาจจะมีบางคนพอมันมีหลายๆคนไงก็เฮ้ลุย
0: เฮ้ลุย
1: พูดภาษาเดียวกันด้วยก็เฮ้ยลุยลุยลุยอาหมวยก็วิ่งกันชลมุน
0: เดี๋ยวคุณสิริพร
1: สิริพร
0: วิ่งกับเขาด้วยไหมเนี่ย
1: สมัยนี้ไม่ต้องวิ่งสมัยก่อนก็อาจจะวิ่งแต่ไม่ถึงกระทึงหรือว่ากระชากลาก
2: อยู่ห่างๆส่งตาปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บ
1: เพียงแค่ส่งสายตาแล้วก็แต่ว่า
2: อาจจะมีเสียงนิดหน่อย
1: ประเทศที่ไปใกล้สุดเนี่ยเป็นนะคืออย่างช่วงที่ทิ้งคุณรณรงค์แล้วก็วิ่งไปเกาะกระจกเนี่ยเป็นจิ้งจกเลยกับคุณนงอ่ะคุณน้องไปด้วยอยู่ตรงเนี้ยทิ้งคุณรณรงค์ไว้ตรงเนี้ยจำได
2: ้รุ่นเก๋สมัยสาวๆก็อาจจะยืนมองห่าง

0: แต่ว่าอาจจะกรี๊ดไม่ได้แบบว่าเข้าใกล้มากอาจจะกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ด
1: แบบคุณจักรพันธ์สลับกันไปสลับกันมาแล้วก็ธรรมดาเดี๋ยวจะอยู่เป็นไอ้นั่นใช่ไหมไม่ค่อยไปไหนบอกคุณจักรพันธ์บอกพี่อยู่เนี่ยเดี๋ยวขอไปเกาะประตูแป๊บนึงแล้วก็ไปยืนเกาะกับคุณนงอย่างเงี้ย
0: สาแสงแต่ละคนก็จะ
1: คนละแบบแต่ว่า
0: คนละเลเวล
1: แต่อารมณ์เดียวกันเข้าใจอารมณ์แต่ว่ามันสามารถที่จะควบคุมได้ถ้าเป็นสถานที่ที่มันคืออย่างนี้แต่ละชาติเนี่ยวัฒนธรรมจะไม่เหมือนกัน อย่างจีนเนี่ยเขาจะมีพลเมืองมากแล้วก็เวลาที่มีอะไรเนี่ยจะมีความรวดเร็วแย่งชิงแล้วก็ไม่ค่อยลดลาวาสอกพูดง่ายเพราะว่าในบ้านเขาเองเวลาเจอศิลปินเนี่ยเขาก็จะเข้าไปใกล้มากๆพยายามเข้าไปใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาไม่ได้มีระบบแบบแฟนคลับบ้านเราบ้านเรานี่น่าจะเป็นที่เดียวนะน่าจะเป็นที่เดียวในโลกแต่ว่าพอทำบ่อยๆศิลปินก็จะชื่นชอบศิลปินต่างประเทศส่วนใหญ่เวลามาประเทศไทยเนี่ยจะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็เราจะเว้นระยะห่างจนตอนหลังๆแรกๆเนี่ยก็จะทำเฉพาะบางศิลปินหลังๆพอมีคำชื่นชมมากๆแทบจะทุกศิลปินแฟนคลับของคนไทยเนี่ยก็จะเว้นระยะห่างโดยสภาพเลยหรือบางทีก็เอารั้วมากั้นให้ด้วยบางทีไม่เอารั้วมากั้นแต่ก็คือจัดเป็นจุดๆแบบเนี้ยซึ่งบางทีเจ้าของสถานที่เขาก็อำนวยความสะดวกให้แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหากับศิลปินนะศิลปินก็เดินไปตามที่เขาต้องการนะคะอันนี้ตกลงเราจะได้คุยเรื่องนายกไหมเนี่ย
0: งั้นเราต้องพักกันก่อนไหมคะหรือว่ายังไงคะ
1: ขอหนึ่งนาที
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ค่ะ
0: ค่ะ
1: จะรอสัญญาณของคุณรณรงค์สักครู่หนึ่งนะคะนี่จะได้เปลี่ยนเรื่องไหมเนี่ยเราจะได้คุยเรื่อง
0: แต่ว่าก็น่าจะคุยครบทุกมุมแล้วไหมคะหรือว่ายังไง
1: อ๋อมันอยู่ที่คนตอบ จะตอบให้มันเข้ามุมหรือเปล่
0: า
1: นะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองในบ้านเราเนี่ยช่วงนี้มันมีหลายคดีที่สำคัญนะครับจากการที่ข้อมูลหลุดรั่วทำให้เรารู้ปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในองค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงข้อสอบการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับที่เป็นข่าวใหญ่โตในช่วงเดือนมานี้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของหน่วยงานที่ทำข้อมูลหลุดรั่วเช่นกรณีหมอพร้อมหมอไม่พร้อมเนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งหนักหนาขึ้นไปเรื่อยๆ

0: เราต้องเข้าใจว่าอย่างเวลาคนแฮกอะไรต่างๆที่เข้าไปในส่วนของบุคคลนะอันดับแรกๆที่คนสนใจคือให้ทายก็ได้มันต้องเจาะเอาคนสำคัญของบ้านเมืองก่อนเช่นตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหารของนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าเราก็เลยได้เห็นรูปแล้วก็ข้อมูลของท่านนายกตอนที่ไปทายบัตรประชาชนใส่เสื้อสีส้มๆมั้งรู้สึก
1: ใช่ค่ะ
0: หน้าก็แบบว่าเด๋อดาดาเหมือนเวลาเราถ่ายรูปแบบประชาชนเป็นแบบนั้นนะทุกคน
1: ค่ะ
0: นะทีนี้ขอไฟนะท่านนายกก็คือสาระสำคัญก็คือข้อมูลที่หลุดรั่วแบบนี้เนี่ยเป็นอันตรายอย่างยิ่งทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นสั่งสอบข้อมูลที่หลุดออกมาซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะครับว่าเป็นหน่วยงานใดที่ทำหลุดรั่วออกมาแล้วก็เป็นของจริงหรือว่าเป็น AI นะคะในกรณีนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยนะคะและน่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้านหนึ่งก็คือทะเบียนรถที่มันรั่วออกมาโผล่ในเว็บไซต์เถื่อนแล้วก็มีการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะบุคคลสำคัญอันนี้ท่านนายกก็โดนอีกนะคะโดสลอยของท่านนายกก็มีคนไปเจาะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไอทีให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นข้อมูลหลุดมากมายแบบนี้เนี่ยนะว่าคนสำคัญโดยเฉพาะฝ่ายบริหารในบ้านเรานี่น่าจะโดนหมดอะนะไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารหลักๆน่าจะโดนหมดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามแล้วก็ให้ความสำคัญนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตกลงนี้มันยังไงกันแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะใครต้องรับผิดชอบถึงแม้จะมีการออกมาเตือนภัยในช่วงนี้คนที่ติดตามในเดือนนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะมันจะเตือนแล้วมันจะป้องกันได้ยังไงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะคุณนิติกรบุญญากุลเจริญซึ่งเป็นที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กปามนิติกรบุญญากุลเจริญเมื่อ 2-3 วันก่อนประมาณวันที่3เตือนภัยว่าข้อมูลทะเบียนรถหลุดสู่สาธารณะแล้วไปเจอข้อมูลเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถข้อมูลส่วนบุคคลจากกรมการขนส่งทางบกเรียกว่า PRDLT News นะคะรั่วไหลแต่ว่ายังไม่มีการแจ้งเหตุละเมิดต่อประชาชนนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐเปิดสาธารณะให้ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถหรือคุณจะเอาเบอร์โทรศัพท์แล้วไปค้นหาการครอบครองรถก็ได้นะอันนี้น่าสนใจมากเลยว่าเว็บไซต์ที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐที่มีการเปิดเผยข้อมูลแบบนี้นี่เป็นหน่วยงานใดแล้วก็เป็นใครที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลนั้นมันจะมีบางส่วนที่ถูกเบลอเช่นพวกชื่อที่อยู่เลขบัตรประชาชนแต่ประเภทรถสียี่ห้อตัวถังเปิดเผยครบแล้วก็มีการคือสามารถจะเข้าสู่ระบบได
1: ้อ
0: ันนี้มันก็เสี่ยงในการโจรกรรมต่างๆนะคะประเด็นนี้น่าสนใจมากๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขณะนี้ออกมาดำเนินการตักเตือนขนาดไหนแล้วแล้วก็รีบแจ้งเหตุละเมิดได้หรือเปล่าไอ้พวก PD PC เนี่ยก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าสคสนะเหมือนบัตรส่งความสุข
1: ออกมาให้ข่าวแล้วนะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะสคสนะคะหรือ PD PC เนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะคะกรณีสำหรับประเด็นที่มีข้อมูลรั่วออกมาแล้วก็โอ้โหเป็นข้อมูลส่วนบุคคลมีภาพติดบัตรประชาชนด้วยนะคะแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงที่ปรากฏอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะคือทางสคสเนี่ยบอกว่ากรณีนี้เนี่ยท่านใช้คำว่าข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลหลุดทั่วไปนะคะแต่เป็นการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ชอบผ่านช่องทางหรือโปรแกรมที่มีการสร้างขึ้นมาอย่างผิดกฎหมายและเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะโดยบอกว่าตอนนี้

0: ี่ยกำลังมีการเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะดำเนินการทั้งในส่วนของผู้เผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเครือข่ายในการซื้อขายข้อมูลและผู้ที่ลักลอบเข้าถึงระบบด้วยนะคะก็บอกว่าสำหรับเรื่องของมาตรการในการแก้ไขเนี่ยหลังจากนี้เรียกได้ว่าต้องไปดูครบวงจรเลยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพื่อที่จะหยุดวงจรในการเข้าถึงแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลโดยมิชอบด้วยนะคะคือบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยท่านก็ย้ำว่ามันไม่ใช่การรั่วของฐานข้อมูลโดยทั่วไปแต่ว่าเป็นการใช้ช่องทางหรือโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผิดกฎหมายเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่มีระบบป้องกันอยู่แล้ว
1: ค่ะแล้วเจาะแหละ
0: ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าการเข้าถึงระบบโดยมิชอบเนี่ยคือใช้คำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเป็น3ระดับคือต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะอย่างมาตรการเนี่ยอย่างปลายน้ำเนี่ยก็คือผู้โพสต์ผู้แชร์ผู้เผยแพร่ข้อมูลเห็นทางสกส.ก็มีการระบุว่าถ้าหากไม่มีสิทธิ์เนี่ยมีการเอาข้อมูลไปโพสต์ไปส่งต่อไปแชร์ไปเผยแพร่เนี่ยอันนี้เข้าข่ายอาจจะเข้าข่ายเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบแล้วก็จะมีความผิดตามเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมีการประสานให้กระทรวงดีอีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยไปดำเนินคดีสำหรับเรื่องนี้นะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องเตือนด้วยสำหรับประเด็นนี้ก็จะมีการขยายผลเรื่องของความเสียหายด้วยส่วนต้นน้ำอันนี้จะเป็นหน่วยงานของข้อมูลก็เห็นมีการระบุว่ามีการประสานไปที่กรมการขนส่งทางบกกรมการปกครองให้ดำเนินการไปตรวจสอบต้นเหตุระงับเหตุแก้ไขช่องโหว่แล้วก็มีการรายงานเหตุมาด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการยกระดับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยด้วยขณะเดียวกันประสานกับทางสกมช.ค่ะก็ต้องไปตรวจสอบช่องโหว่ด้วยแล้วก็อุดช่องโหว่ด้วยเพื่อป้องกันเหตุซ้ำนะคะส่วนกลางน้ำอันนี้เนี่ยจะเป็นเครือข่ายในการซื้อขายข้อมูลก็เห็นระบุว่าต้องไปจัดการกับผู้ซื้อข้อมูลด้วยนะผู้ขายข้อมูลผู้แลกเปลี่ยนช่องทางในการเข้าถึงระบบด้วยก็ประสานเรียบร้อยแล้วนะคะกับทางกระทรวงดีอีแล้วก็กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ค่ะก็คือ CIB ในการที่จะเข้าไปสอบสวนไปจับกุมไปปิดเว็บไซต์ไปปิดช่องทางในการซื้อขายด้วยนะคะเนี่ยละค่ะก็ออกมาแถลงนะคะว่าก็น่าสนใจนะว่ามันไม่ใช่เป็นข้อมูลใช้คำว่าไม่ใช่เป็นข้อมูลรั่วไหลแบบทั่วไปแต่เป็นการใช้ช่องทางหรือโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผิดกฎหมายเพื่อเข้าถึงข้อมูลทั้งที่มีระบบป้องกันอยู่แล้ว
1: ที่ก็บอกนี่ก็คือก็มีการตรวจสอบคุณธนรัตน์เกื้อวัฒนาพันธ์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของภาคเอกชนออกมาให้ข้อมูลพอมีการตรวจสอบบอกว่าคนที่ได้รับผลกระทบนี่หรือโดนเจาะนะนอกจากมท.2นอกนั้นรู้สึกโดนหมดมท.1มท.3มท.4มท.1ก็คือนายกใช่ไหมแล้วก็ฝั่งข้าราชการก็โดนเช่นปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวง4คนโดนหมดอธิบดีกรมการปกครองรองอธิบดีกรมการปกครองทั้ง3ท่านโดนหมดนะครับก็คือคุณธนารัตน์ระบุว่าข้อมูลรอบนี้ที่เจาะได้เนี่ยโดยมากเป็นข้าราชการที่ได้รับผลกระทบความร้ายแรงก็คือมีภาพหน้าตรงหลุดด้วยและมีเหตุให้เชื่อว่าการรั่วไหลนี้รั่วมาไม่น้อยกว่า5ปีหรือเจาะเนี่ยนะคะก็คือบรรดามิจฉาชีพหรือว่ามิจฉาชีพก็คงจะ เข้าไปดูไปเจาะกันพลุนซึ่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน่าจะต้องขยับอย่างรวดเร็วนะก็คือหน่วย PDPCE ก็ ICE นะฮะก็อาจจะต้องออกมาขยับอย่างรวดเร็วเพราะว่าจะต้องติดตามให้ได้ว่าผู้ที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าผู้กำกับดูแลหรือว่าเป็นกลุ่มที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้านใดแล้วก็การเจาะนั้นมีการดำเนินการอย่างไรมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะซึ่งถ้าระดับผู้บริหารแบบนี้ยังไม่สามารถใช้บังคับPDPA ได้ก็คงจะมีปัญหาเพราะว่าอันนี้ระดับบิ๊กเลยนะของมหาดไทยนะคะคือบางคนก็สงสัยว่าเขาไปทำอะไรเนี่ยเขาไปดูแล้วไปทำอะไรได้ก็คือเอามาตัดต่อไงมาแปะตัดเพราะว่าอันนี้เป็นรูปหน้าตรงมีเลขมีอะไรมีส่วนสูงมีตัวเลขอะไรต่างๆ
0: ถ้าเกิดเอาไปสวมรอยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ตัดแปะหน้าเลยทำรูปสำเนาบัตรประชาชนได้เพราะว่าเลข13หลักเห็นมีนามสกุลมีชื่อมีวันเดือนปีเกิดมีทะเบียนบ้านมีรูปถ่ายติดบัตรอ่ะก็ที่เหลืออาจจะมั่วๆไปได้คนอาจจะไม่ดูแต่อันนี้ที่เป็นหลักๆนี่สามารถทำได้แล้วก็ถ้ามีสำเนาบัตรประชาชนก็คงนำไปใช้ในทางไม่ถูกต้องได้นะคะเพราะฉะนั้น

0: จะต้องไวหน่อยนะเพราะว่าโอ้โหครบถ้วนจำได้ท่านนายกใส่เสื้อสีส้ม
1: ใช่ค่ะนายกก็ออกมายอมรับนะบอกว่าภาพสีส้มเนี่ยใส่เสื้อสีส้มอ่ะเป็นภาพของนายกรัฐมนตรีจริงๆวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านก็พยักหน้าแต่บอกว่าเป็นการถ่ายแบบว่านานแล้ว
0: นะคะเก่าแล้วฮะ
1: ใช่ใช่แล้วนายกก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวก็คงจะต้องสั่งเช็คข้อมูลนะคะแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไปตรวจสอบนะคะส่วนวันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งท่านนะคะวันนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้านะคะอย่างคุณชัยชนกอะค่ะคุณชัยชนกชิดชอบนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเก๋ขอดูแป๊บดึงท่านให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะคะก็บอกว่าณเวลานี้เนี่ยถือว่าคืบหน้าไปพอสมควรเลยนะคะคือบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยที่มีข้อมูลหลุดเนี่ยผลการตรวจสอบเบื้องต้นถือว่ามีความคืบหน้าไปมากแล้วก็พบข้อเท็จจริงสำคัญหลายประการมากแล้วนะคะแต่ว่ายังคงขอสงวนรายละเอียดเพื่อรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากทีมเทคนิคนะคะแต่ใช้คำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่การแฮกระบบนะ เหมือนตามที่หลายฝ่ายเข้าใจในช่วงแรกๆแต่มีการไปพบลักษณะการเข้าถึงข้อมูลจาก IP address เดียวสถานที่เดียวรวมไปถึงมีการใช้บัญชีผู้ใช้งานในการล็อกอิน2ครั้งก็เลยมองว่าเป็นพฤติการที่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนท่านใช้คำแบบนี้นะคะแล้วก็เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการปิดช่องทางหรือระบบที่เกี่ยวข้องไปแล้วนะคะก็เชื่อว่าจะไม่เกิดการเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางเดิมเพิ่มเติมนะคะก็เนี่ยละค่ะถือว่าเป็นความคืบหน้าล่าสุดเห็นบอกว่าก็ถือว่าคืบหน้าไปพอสมควรเดี๋ยวคงจะต้องรอดูการแถลงอย่างเป็นรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
0: ในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้ประเด็นร้อนก็คือกรณีข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้บริหารรวมทั้งท่านนายกเองด้วยนะคะที่รั่วไหลบนโลกออนไลน์ซึ่งถึงแม้จะเป็นภาพเก่าแต่ว่าก็จะต้องให้ความสำคัญเนื่องจากว่าเป็นฝ่ายบริหารที่สำคัญหลายๆท่านนะคะทางเจ้าหน้าที่ในช่วงนี้ก็ต้องติดตามเรื่องของระบบความปลอดภัยไซเบอร์ของรัฐแล้วก็ทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะมีการสั่งการให้มีการขยายผลสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นส่วนของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยนะคะที่จะต้องเข้ามาเพราะอันนี้นี่คือเขาบอกว่านโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมเดี๋ยวคงต้องติดตามนะว่าตกลงมันจุดเริ่มต้นอยู่ที่ไหนแต่หลายคนเชื่อว่าน่าจะอยู่ภายในองค์กรนั่นแหละน่าจะเจาะจากด้านในนั่นแหละนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการของเจ้าหน้าที่ครั้งหนึ่งนะคะอย่างดิฉันเองหรือของคุณเก๋อาจจะไม่มีคนสนใจเจาะเพราะว่าไม่ได้มีความสำคัญไม่ได้มีสตุ้งสตางอะไรมากแล้วก็คือไม่ได้อยู่ในกลุ่มรายชื่อที่เป็นหลักๆแต่มันหยามน้ำหน้ารัฐบาลเหลือเกิน
1: ค่ะ
0: หน่วยงานภาครัฐ
1: เพราะว่าผู้เสียหายนี้เป็นระดับแบบว่า VIP มากนะคะ
0: บิ๊กที่สุดละในส่วนของฝ่ายบริหารนะคะก็ไม่รู้ว่าบ้านเราเนี่ยมีแบบเรื่องน่าตกใจเยอะเหลือเกินนะคะค่ะดิฉันสุภพรยานะวิทยากุลค่ะ
1: ค่ะจุฬารับประพฤติดีค่ะ
0: ค่ะแล้วก็คุณรณรงค์แก้วเพชรค่ะเรา3คนลาไปก่อนนะคะพบกับท่านข่าวท่านกฎหมายได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงท่านข่าวท่านกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่

0: ที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT

0: ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินย้ำทำตามกฎหมายปมนายแพทย์สรณะยังนั่งประชุมกสทช.ลั่นทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ที่มีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ยังคงยืนยันที่จะเข้าร่วมการประชุมอยู่ว่าเรื่องการประชุมบอร์ดกสทช.ก็เป็นเรื่องของกสทช.แต่ตนยังคงยืนยันจะทำตามกฎหมายทุกอย่างส่วนจะยังรอที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบก่อนหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทำตามกฎหมายทุกอย่างไม่มีผิดอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามต่อว่านายกรัฐมนตรีเตรียมนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าแล้วหรือไม่ภายหลังชื่อนายแพทย์สรณะมีมติจากคณะกรรมการว่าขาดคุณสมบัติพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.นายกรัฐมนตรีตอบเพียงแค่ว่าจะทำตามกฎหมายทุกอย่างสีหศักดิ์เผยเตรียมหารือผู้นำเมียนมาเยือนไทย 6-7 สิงหาคมนี้จับมือปราบสแกมเมอร์ยาเสพติดลงนาม TOR แก้มลพิษแม่น้ำกกนายเสียศักดิ์ภูมิเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่นายมินอองไลประธานาธิบดีของเมียนมาจะมาเยือนประเทศไทยวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ว่าจะมีการพูดคุยใน2 ส่วนคือเรื่องของประเทศไทยกับเมียนมาที่เป็นการประชุมทวิภาคีและเรื่องชายแดนไทยอยากให้ชายแดนปลอดภัยจากการสู้รบและอยากให้ร่วมมือกันในการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ยาเสพติดและที่สำคัญเราจะลงนาม TOR ตั้งคณะทำงานร่วมกันในการดูแลมลพิษในแม่น้ำชายแดนรวมถึงแม่น้ำกกก็ถือเป็นวาระสำคัญและอีกเรื่องคือการฟื้นฟูการค้าชายแดนส่วนเรื่องสถานการณ์ในเมียนมาอยากให้เดินหน้าในเรื่องของกระบวนการสันติภาพในเมียนมาการพูดคุยกับชนกลุ่มน้อยตรงไหนที่ไทยจะช่วยอำนวยความสะดวกก็ยินดีและอีกประเด็นหนึ่งเราดีใจที่เริ่มเห็นความคืบหน้าบ้างเช่นการที่ให้คณะกรรมการการชาระหว่างประเทศหรือ ICRC เข้าไปพบปะนางองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาซึ่งทำให้ประชาคมโลกมีความสบายใจว่านางองซานซูจีได้รับการดูแลมีสุขภาพที่ดีอยู่หวังว่าวันหนึ่งจะได้รับการปล่อยตัวแต่ก็เป็นเรื่องของเมียนมาซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะสร้างบรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศเมียนมาให้ดีขึ้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้ร้องเรียนผลการตรวจร่างกายคัดเลือกเข้ารับราชการตำรวจยืนยันพบความผิดปกติของปอดพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลการตรวจร่างกายของบุคคลภายนอกในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจณโรงพยาบาลตำรวจนั้นขอชี้แจงข้อที่จริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนว่าผู้สมัครรายดังกล่าวได้แก่นายวุฒิชัยได้เข้ารับการตรวจร่างกายเมื่อ22 กุมภาพันธ์ 2569ซึ่งจากการตรวจภาพรังสีทรงอกเอ็กซเรย์ปอดและยืนยันผลเพิ่มเติมด้วย CT สแกนปอดเมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์ผลการตรวจทางรังสีวิทยาพบความผิดปกติของปอดคณะแพทย์จะมีความเห็นให้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากผลภาพรังสีทรงอกผิดปกติซึ่งเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศบัญชีแนบท้ายของกฎคณะกรรมการข้าราชการตำรวจว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจต่อมาในวุฒิชัยได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ผลการตรวจร่างกายโดยได้นำส่งเพียงภาพรังสีปอดที่ระบุว่าปกติมาแสดงไม่ใช่ TC สแกนคณะแพทย์ตามผู้มีอำนาจพิจารณาจึงได้ร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงอีกครั้งเมื่อวันที่8 พฤษภาคม 2569และมีคำวินิจฉัยยืนยันผลการตรวจร่างกายตามเดิมคือไม่ผ่านการตรวจร่างกาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัล

0: เพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับสิริพงษ์เผยคมนาคมแจ้งครม.รับทราบเตรียมตั้งคณะกรรมการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงคมนาคมได้นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้ได้รับทราบเกี่ยวกับโครงการแลนบริดจ์ที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานสรุปเบื้องต้นว่าไม่คุ้มค่าและไม่ควรเดินการต่ออีกทั้งก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายนายพิพัฒน์ธุรกิจรัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ไปพูดคุยกับกลุ่มเครือข่ายศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งจับตาดูพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอุตสาหกรรมภาคใต้และเตรียมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดตึงซึ่งวันนี้กระทรวงคมนาคมได้แจ้งให้ที่ประชุมครม.ทราบว่าได้ตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้โดยตั้งโจทย์เริ่มต้นด้วยการฟังคนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทางนี้คาดว่าการศึกษาจะใช้เวลาไม่เกิน1ปีเพื่อให้ทันต่อรัฐบาลนี้ในการตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปรัสเซียถล่มกรุงเคียฟดับ14รายรัสเซียใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่กรุงเคียฟและพื้นที่โดยรอบตลอดคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม14คนและได้รับบาดเจ็บอีก27คนโดยเจ้าหน้าที่รายงานว่ามีพื้นที่ถูกถล่มอย่างน้อย7จุดส่งผลให้โกดังสินค้าหลายแห่งเกิดเพลิงไหม้และพบการรั่วไหลของสารแอมโมเนียในเขตเมืองหลวงกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่าเป้าหมายที่ถูกโจมตีทั้งหมดเป็นศูนย์ส่งกำลังบำรุงทางทหารของยูเครนขณะเดียวกันมีรายงานว่ายูเครนเปิดการโจมตีตอบโต้ใส่ศูนย์ส่งกำลังบำรุงของบริษัทอีคอมเมิร์ซไวเบอรี่ในรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เคยถูกโจมตีช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
5: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่า

0: เพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราเจอกันพุธที่5สิงหาคม2569ครับกับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัฒน์นะครับสวัสดีน้องอุ้มครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้มากับข่าวร้อนร้อน ร้อนหลายมุมเลยค่ะทั้งมุมการเมืองทั้งมุมของการแฮกข้อมูล แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการสู้รบกันด้วยนะเพราะว่ามันมีการโจมตีกันอ่ะเราเริ่มที่เรื่องของการตกใจของข้อมูลของเราที่มันรั่วไหลไปก่อนดีไหมพี่บอล
3: ตกใจว่าทำไมมันไม่เรียกว่าการแฮกอันนี้ยังนั่ง
4: คุณชัยชนกให้สัมภาษณ์ว่ามันไม่ได้เกิดจากการแฮกนี่คือท่านพูดเยอะนะแต่มันก็เป็นหนึ่งคีย์เวิร์ดเลยอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าก่อนหน้านี้ที่หลายๆคนตกอกตกใจกันไปอ่ะว่าเฮ้ยทำไมข้อมูลเนี่ยมันแล้วเป็นข้อมูลของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองด้วยนะแล้วมันโผล่มาคือเป็นหน้าเลยอะค่ะเห็นหน้าแบบชัดเจนเลยอะค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีก็โดนอย่างเงี้ย
4: ใช่ก็คุณชัยชนกให้สัมภาษณ์วันนี้เพราะท่านเป็นเจ้ากระทรวงดีอีเนาะท่านบอกว่าท่านรู้ตัวมือล็อกอินและปล่อยข้อมูลแบบประชาชนบิ๊กการเมืองแล้วไฮไลท์บรรทัดนี้ไว้ก่อนนะเพราะมันมีคนที่มาตอบบรรทัดนี้ของท่านเหมือนกันท่านบอกว่าเชื่อว่าเป็นไปได้สูงเลยว่ามันเอี่ยวกับการเมืองยันไม่ได้มีการแฮกล่าสุดปิดระบบแล้วขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวล
3: แต่ตอนนี้เนี่ย
4: คุณเป็นประชาชนคุณกังวลไหมคะคุณบอล
3: เพิ่งจะคุยกับทีมงานที่อยู่ในสตูดิโอว่ามีใครก็ไม่รู้โทรเข้ามากระหน่ำโทรมาหลายสายมากเกี่ยวกับพวกประกันพวกนั่นนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดซึ่งมันก็อยู่ในช่วงเวลาแบบนี้แล้วก็ในช่วงครึ่งเช้าเนี่ยรับหลายสายแต่บังเอิญว่าเขาเนี่ยมีคนที่รู้จักกับบริษัทประกันที่สายนั้นนะโทรเข้ามาก็เลยโทรไปสอบถามว่ามันมีโปรโมชั่นแบบนี้มันมีวิธีการแบบนี้จริงหรือเปล่าปรากฏว่าลักษณะที่เขาโทรเข้ามาในสายที่ไม่รู้จักเนี่ยมันไม่มีในบริษัทเขาไม่ได้ทำแคมเปญแบบนี้
4: เมื่อกี้พี่บอลใช้คำว่าประกันใช่ไหมแปลว่ามันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพของเราใช่ไหม
3: ก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าข้อมูลตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะหลุดไปถึงหน่วยงานหรือว่าองค์กรอะไรไหนบ้างถูกไหม
4: คืออย่างนี้คนที่อุ้มบอกว่าให้จำเอาไว้ว่าเมื่อกี้คุณชัยชนกพูดถึงโดมคลาวผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีเนี่ยท่านบอกเลยว่าคนที่โพสต์รูป VIP ทั้งหลายมีแค่ผมเนี่ยแหละครับคือเดี๋ยวท่านบอกว่าเดี๋ยวผมอ่ะจะไปให้ปากคำที่สอทซึ่งเบื้องต้นน่ะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะท่านก็บอกคนที่โพสต์รูป VIP ทั้งหลายก็มีแค่ผมเนี่ยแหละไม่ต้องทำรอว่ารู้ตัวมือปล่อยแล้วอะไรหรอกผมก็โพสต์ให้เห็นอยู่นี่ไงผมเลือกแล้วผมเลือกมาเป็นอย่างดีเลยว่ามันใช้เกณฑ์อย่างนี้1เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล VIP ในมหาดไทย2เป็นผู้กำกับแล้วก็ดูแลตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล VIP ก็คือคุณชัยชนก VIP ใน DE เป็นผู้มีอิทธิพลต่อรัฐบาลก็คือผู้นำจิตวิญญาณของแกนนำรัฐบาลนี่ก็มีภาพร้ายออกมาเลยนะคะแล้วคุณธนารัตน์เนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่นัยยะทางการเมืองหรอกแต่ที่ผ่านมาข้อมูลรั่วท่านไม่ได้ร้อนกันเลยผมก็เลยเอารูปพวกท่านมาโพสต์เพราะว่าถ้าท่านเป็นผู้เสียหายเองแบบเนี้ยแล้วยังไม่สามารถบังคับใช้ PDPA ได้อีกประเทศมันก็หมดหวังแล้วครับใครลากเข้าการเมืองตีเก้เลย ตีเก้มันเป็นคำศัพท์ก็คือแปล
3: ไม่ใช่ละอารมณ์ในบ้านนั่นแหละ
4: ผิดละไม่ใช่ละ
3: ไม่ใช่ละประมาณนั้นซึ่งวันนี้เป็นโอกาสดีมากนะอย่างที่นุ้มบอกว่าเดี๋ยวเราจะได้คุยกับคุณธนารัตน์เองเลยให้ท่านได้อธิบายเลยให้ท่านได้พูดจากปากของท่านอีกทีนึงเลยว่ามันคืออะไรมันเป็นมายังไงแล้วมันเป็นไปได้ไหมว่าแล้วมันมีคนอื่นอีกหรือเปล่าที่มันไม่ใช่ท่านหรือว่าคุณชัยนกจะไม่พูดไม่ถึงท่านหรือเปล่าน้องอุ้มกลุ้มขมับ
4: เอาอย่างงี้นะตอนนี้มันซ้อนกันไปหมดจนอุ้มงงแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าจริงๆอ่ะเท่าที่อุ้มฟังสัมภาษณ์คุณธนวัฒน์เนี่ยคือท่านบอกเลยนะขออภัยธนรัต
3: น์
4: ท่านบอกเลยนะพี่บอลว่าสิ่งที่น่าเป็นกังวล
3: อ
4: ่ะรอบนี้คือการเห็นหน้าแล้วรายละเอียดของภาพอะค่ะ

0: มันเป็นความคมชัดที่มีรายละเอียดสูงมากซึ่งถามว่ามันจะอันตรายแบบไหนเขาก็สามารถที่จะใช้หน้าของคุณข้อมูลในเบื้องต้นของคุณเนี่ยเอาไปทำเอกสารปลอมไปทำแบบประชาชนปลอมไปทำอะไรใดๆปลอมอีกได้อีกเยอะแยะเลยอะค่ะ
1: ใช่
0: แล้วโอเคหลายคนก็จะรู้สึกว่าเวลาที่เราจะใช้หน้าเนี่ยมันจะเป็นการยืนยันตัวตนในหลายๆธุรกรรมนะอย่างเช่นธุรกรรมของการเปิดบัญชีหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคในเบื้องต้นน่ะธนาคารหลายธนาคารเขาก็จะมีมาตรการขั้นที่1 2 3 4 5ที่มันจะสามารถคุ้มครองได้ใช่ไหมคะแต่ในเมื่อข้อมูลเหล่านี้มันถูกเข้าไปอยู่ในตลาดมืดแล้วอะตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วจริงๆอะค่ะซึ่งอย่างวันนี้คุณธนารัตน์บอกเองว่าเพราะว่ามันมีข้อมูลของท่านและมีหน้าของท่านไงท่านก็เลยออกมา take action แต่ประชาชนทั่วไปล่ะแล้วจริงๆแล้วก่อนหน้านี้คุณธนารัตน์อ่ะท่านเคยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอ่ะอันนั้นยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกอะค่ะ
1: ใช่
0: เพราะว่าข้อมูลสุขภาพมันไม่ใช่แค่ข้อมูลของพวกเราสองคนพี่บอลสมมติว่าของพี่บอลกับของอุ้มหลุดอย่างเงี้ยมันจะมีเป็น family tree เลยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: มันรู้ไปถึงเจ้าคุณปู่เจ้าคุณย่าของเราเลยนะพี่บอล
1: เป็นสายวงวานอะทีนี้สำคัญตรงที่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเข้าไปสู่องค์กรหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะความเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรได้บ้างอย่างสุขภาพมันไม่ใช่แค่รู้ไงแต่มันหมายถึงการรักษาที่อาจจะเกิดความผิดพลาดถ้าเกิดมีกรณีฉุกเฉินแล้วดึงข้อมูลผิดเข้ามาใช้
0: มันอย่างนี้สมมติว่าเขาอยากจะมาหลอกเราอะวันนี้คืนดีเขาก็จะสามารถที่จะโทรไปหาคุณปู่ของเราแล้วเขาก็บอกได้เลยว่าเนี่ยก่อนหน้านี้ที่คุณภรรยาของคุณอะเสียชีวิตอะคุณปู่ก็จะเอ๋เฮ้ยเออใช่เขารู้ด้วยว่าข้อมูลเสียชีวิตเมื่อวันที่เท่าไหร
1: ่
0: สาเหตุคืออะไรเนี่ยตอนนี้เราไปตรวจสอบพบเจอนะว่ามันมี1 2 3 4 5คุณปู่จะต้องดำเนินการ1 2เฮ้ยข้อมูลมันใช่อ่ะลูก
1: ใช่
0: ก็คือมันไม่ใช่มาแบบอยู่ๆก็อ้างเปล่าๆเฉยๆมันไม่ใช่อ่ะค่ะแล้วที่สำคัญตอนนี้มันเป็นข้อมูลที่แตกแขนงเต็มไปหมดเลยจำได้ไหมปีอาทิตย์ที่แล้วยังพูดถึงเรื่องของหมอพร้อมอยู่เลย
1: ใช่
0: ครั้งนี้มาอีกแล้วข้อมูลจากกระทรวงกรมการขนส่งทางบกมีแค่เลขของทะเบียนรถคีย์เข้าไปก็รู้เลยหมายเลขตัวถังอะไรชื่อรถรุ่นอะไรเลยรายละเอียดมันมาหมดเลยแบบเนี้ยค่ะ
1: สิ่งสำคัญต่อจากนั้นคือมันไม่ใช่แค่การหลอกลวงแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้อาจจะถูกนำไปใช้ในแก๊งอาชญากรรมได้ด้วย
0: ค่ะ
1: ชื่อของเราหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเราอาจจะถูกนำไปซ้อนรอยนะครับหรือว่าเอาให้แก๊งอาชญากรรมเนี่ยเอาไปใช้ในการก่ออาชญากรรมทีนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณธนารัตน์เนี่ยเราก็จะได้ถามด้วยคำว่าการเข้าถึงข้อมูลลักษณะแบบนี้ถ้ามันไม่ใช่การแฮกเนี่ยมันจะใช้วิธีแบบไหนซึ่งถ้าเกิดเราฟังจากการสัมภาษณ์ของทางคุณชัยชนกที่ชอบเนี่ยนะฮะคือท่านพยายามอธิบายว่ามันเป็นการล็อกอินโดยตรงโดยใช้ IP นะครับโดยใช้ IP เดียวกันสถานที่เดียวกันแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยความหมายก็คือว่ามันไม่ใช่วิธีการทางเกี่ยวกับการดัดแปลงซอฟต์แวร์หรือว่าเจาะระบบแต่มันคือล็อกอินไปโดยตรงอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนสมมติว่า
0: น้องอุ้ม
1: น้องอุ้มเข้าไปในบัญชีของใครสักคนหนึ่งตรงๆธรรมดาปุ๊บอันนี้ก็เรียกว่าล็อกอินโดยตรงแต่ไอความที่มันไม่ใช่เจ้าของบัญชีแล้วมันเข้าไปเนี่ยในทางเขาเรียกอะไรอ่ะซอฟต์แวร์แล้วในทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ว่าเรียกว่าแฮกได้ด้วยหรือเปล่าการล็อกอินไปในสิ่งที่คนอื่นมันไม่ใช่เจ้าของอ่ะ
0: คือตอนนี้สงสัยว่าคนแฮกเก่งหรือความคุ้มครองของหน่วยงานของรัฐไม่แข็งแรงพอ
1: แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเอาแค่ IP ง่ายๆเข้าไปปุ๊บแล้วก็เข้าไปได้อย่างนี้โอ้ความปลอดภัยนี่น่าห่วงเลยนะถูกไหมฮะคือถ้าเกิดแฮกมันยังต้องใช้ความสามารถถูกไหมน้องอุ้มแต่ถ้าเกิดบอกว่าใช้ IP เดียวกันจากสถานที่เดียวกันแล้วล็อกอินเข้าไปในระบบเนี่ยแล้วก็ดึงข้อมูลแบบนี้ได้ด้วยเนี่ยก็น่าสนใจอยากรู้วิธีการทั้งหมดเหมือนกันว่ามันทำได้ยังไงนะฮะแล้วมันโหเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารมันไม่ใช่แค่ระดับในประชาชนบ้านเราเนี่ยแต่มันหมายถึงความเชื่อมันระดับภูมิภาคระดับโลกได
0: ้โอเคก็เซตเอาไว้ให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วกันนะคะเป็นการอัปเดตก่อนว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยววันนี้ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับท่านแน่นอนนะคะในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเนี่ยแหละส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คือวันนี้มันมีความคืบหน้าของภาคใต้ด้วยเหมือนกันนะพี่บอล
1: ใช่
0: คือก่อนหน้านี้เราได้เห็นแล้วว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราเกิดคำถามมากมายเลยอะว่าเอ๊ะทำไมแต่ละเหตุการณ์ทั้งคาร์บอมทหารพรานโดนยิงตำรวจตากใบที่
1: ต่อเนื่องกันเลย
0: มันต่อเนื่องกันขนาดนี้
1: เมื่อวานนี้ด้วยสรรพสามิตรสาขามายอประชาชนก็บาดเจ็บไปด้วย
0: ใช่วันนี้มีความคืบหน้าเหมือนวิสามันฆาตกรรมได้แล้ว
1: มีวิสามันไป2รายคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นติดกันเนี่ยคือโดยเฉพาะพอมีการยิงประทักกัน

0: ที่สวนปาล์มในขนำตรงนั้นแล้วก็ทำให้ตำรวจสภ.มายอออกไปครับตำรวจสภ.ตักใบนะครับเสียชีวิตไป2นายบาดเจ็บไปอีก4เนี่ยคือในเบื้องต้นก็คือว่าน่าจะมีผู้เกี่ยวข้องจากกลุ่มนั้นประมาณ14คนมีการจับกลุ่มไปทั้งหมด11คนแล้วนะฮะซึ่งใน11คนจะมี1คนที่ออกมาเลยจากในป่าเนี่ยแล้วก็เข้ามอบตัวใช่ไหมจากข้อมูลที่ว่าแล้วยังหลบหนีไปทั้งหมด3ซึ่งก็มีการไล่ล่าตามล่า
1: ทั้งเหนือเอ้ยไม่ใช่ทั้งอากาศท
0: ั้
1: งบกทั้งน้ำมาหมดเลยค่ะ
0: คือแบบโอ้โหแบบเรียกว่าไล่ล่าเลยทีนี้ก็สุดท้ายมีการปะทะกันเกิดขึ้นจนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตอบโต้ตามสถานการณ์วิสามันไป2รายน่าจะเป็น2รายใน3รายที่กำลังตามล่าอยู่นั่นแหละ
1: ค่ะก็จริงๆวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับการพิพาทกันเบาๆอยู่เหมือนกันนะในส่วนของฝ่ายปกครองนะพี่บอล คือเลขากอรมน.ค่ะท่านก็ออกมาพูดถึงคุณทวีสอดส่
0: อง
1: เกี่ยวกับกรณีที่เสนอยุบกอรมน.
0: ค
1: ือพลเอกชัยพฤกษ์ค่ะท่านบอกว่ากอรมน.เนี่ยไม่ได้ทำงานเฉพาะด้านความมั่นคงแบบเดิมนะแต่มันมีบทบาทประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ทั้งสถานการณ์ชายแดนภัยพิบัติน้ำท่วมไฟป่าแผ่นดินไหวช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในระดับพื้นที่หลายภารกิจเนี่ยเป็นงานเบื้องหลังที่มันไม่ได้ปรากฏอยู่ในกระแสแต่เจ้าหน้าที่เขาลงมือทำจริงในภาวะวิกฤตข้อวิจารณ์เรื่องงบประมาณที่พูดถึงว่ากอรมน.โอ้ได้งบไปตั้ง5,737,390โอ้คอมมาเท่าไหร่นะเนี่ย
0: คอมมาซ้อนกันเยอะ
1: คอมมาซ้อนไม่แน่ใจด้วยแต่คือรู้แต่ว่าเป็นงบที่เยอะมากอะค่ะซึ่งท่านอธิบายว่ามันเป็นงบที่มันครอบคลุมไปด้วย7แผนงานแล้วมันแบ่งออกเป็น3กลุ่มมันมีงบบุคลากรของรัฐมันมีงบแก้ไขปัญหาอื่นๆแล้วมันก็มีงบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้อะซึ่งอันนี้มันเป็นงบที่เป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุดอะนะท่านบอกว่างบจังหวัดชายแดนใต้ส่วนใหญ่อะเป็นงบตามสิทธิ์ด้านกำลังพลแล้วก็งบดำเนินงานที่เหลือก็เป็นงบเพื่อป้องกันชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของกำลังพลรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ควรสรุปว่ามันเป็นงบที่ไม่ได้มีเหตุผลโดยที่ไม่ได้ดูภารกิจจริงๆแล้วก็บริบทของพื้นที่เลยแล้วท่านก็บอกว่ากำลังพลประจำของกอรมน.มีข้าราชการประจำ127คนพนักงานราชการ163คนลูกจ้างชั่วคราว2คนส่วนที่เหลือคือเป็นกำลังพลที่มาช่วยราชการจากเหล่าทัพตำรวจแล้วก็ข้าราชการพลเรือนซึ่งช่วยประหยัดงบบุคลากรในการปฏิบัติงานได้จำนวนมากท่านบอกว่าการวิจารณ์หน่วยงานอะทำได้นะแต่ควรอยู่บนข้อมูลครบถ้วนสิหากจะปรับปรุงก็ควรจะเสนอแนวทางให้ชัดไม่ใช่สรุปปลายทางเพียงแค่คำว่ายุบเพราะว่าเจ้าหน้าที่จำนวนมากเนี่ยเขาทำงานร่วมกันกับจังหวัดทหารตำรวจพลเรือนแล้วก็ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงทีนี้มันมีกรณีที่ยังไม่จบอ่ะพี่บอลจำได้ใช่ไหมที่เป็นคดีที่ลอบยิงสสพรรคประชาชาติ
0: ใช่ครับใช่
1: ก็มีการบอกว่าอ่ะพอหยิบเรื่องนี้มาเชื่อมโยงกับการวิจารณ์กอรมน.ท่านก็บอกว่าคดีอาญาควรเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนอัยการแล้วก็ศาลพิจารณาตามพยานหลักฐานไปเลยไม่ควรเอามาเป็นเหตุรุนแรงหรือว่าความสูญเสียของประชาชนแล้วก็มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อจะโจมตีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยรวมแล้วท่านก็ตั้งข้อสังเกตไปที่พันตำรวจเอกทวีว่าเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายช่วงทั้งในฝ่ายบริหารแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานความมั่นคงถ้าเกิดเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอ่ะควรเสนอแนวทางแก้ไขตั้งแต่ตอนที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงสิเพราะการออกมาพูดภายหลังเมื่อพ้นตำแหน่งแล้วเนี่ยมันย่อมทำให้สังคมตั้งคำถามได้ค่ะว่าอันนี้คือการเสนอเพื่อปฏิรูปจริงๆหรือว่าเป็นประเด็นทางการเมืองกันแน
0: ่
1: สิ่งที่ควรทำคือประเมินบทบาทของกอรมน.อย่างเป็นธรรมจุดไหนซ้ำซ้อนก็ปรับจุดไหนต้องเพิ่มประสิทธิภาพก็แก้แต่ไม่ควรทำให้คนทำงานเพื่อประเทศเสียกำลังใจจากวาทกรรมทางการเมืองเพราะสุดท้ายแล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือประชาชนในพื้นที่นั่นแหละ
0: สิ่งที่เป็นประเด็นระหว่างหน่วยงานตรงนี้ก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วนะเพราะว่าเราก็เคยนำเสนอไปว่าทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยนอกจากมั่นคงแล้วมันก็จะมีมิติเรื่องของการช่วยเหลือด้วยนะฮะช่วยเหลือในลักษณะของภัยพิบัติต่างๆแล้วก็ยังมีงานมวลชนสัมพันธ์ด้วยนะฮะที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้รับทราบในจุดนี้นะฮะก็เป็นสิ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตนะครับจากทั้งสองฝ่ายแหละนะครับว่าอาจจะมีงานตรงไหนอย่างที่ท่านบอกนะตรงไหนซ้ำซ้อนก็ลองมาพิจารณาปรับปรุงนะครับแต่ถ้าเกิดเหมาทั้งหมดอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามตรงว่าเอ้ยมันสามารถได้แบบนั้นจริงหรือเปล่าแล้วในก่อนหน้านี้ก็น่าสนใจว่า ท่านทวีเองเคยอยู่ในพื้นที่มาก่อนทำงานเกี่ยวกับด้านนี้สอบตอะไรอย่างเงี้ย

0: นะครับก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็น่าจะมีบทบาทในห้วงเวลานั้นสูงกว่าณเวลานี้ด้วยซ้ำ
1: นี่จริงๆเรา
0: ถึงกลายเป็นประเด็นการเมืองขึ้นมา
1: พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจา
0: สันติสุข
1: ที่มันพอสไปตอนนี
0: ้ครับ
1: ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเพิ่งกลับจากอินโดนีเซียใช่ไหมคะ
0: uh-huh.
1: แล้วก่อนหน้านี้ที่มันมีกระแสข่าวลือไง
0: ใช
1: ่เออมันไม่ได้พูดไม่ได้ตามต่อเลยเนาะ
0: uh-huh.
1: เพราะว่าวันนี้กระแสที่มันพูดถึงมันกลายเป็นเรื่องของการโดนแฮกข้อมูลเป็นเรื่องของนี่เดี๋ยวนี้ Thailand Passport อะ ล่าสุดนะคุณผู้ชมผู้ฟังที่เราแบบเออตกลงยังไงกันแน่เนี่ย ล
0: ่
1: าสุดอัยการตรวจสัญญาใหม่ของโครงการ THAI Passport ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: uh-huh.
1: เดี๋ยวเขารอวันเวลาประกาศใช้ค่ะก็ที่เขาใช้ระบบอันนี้ใช่ไหมที่บอนเปเปอร์แอคทีฟยูเซอร์อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวถ้าเกิดเราไม่ลืมกันเราถามคุณธนารัตน์ด้วยไหม
0: ก็ดีก็ดี
1: เพราะว่าท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องซอฟต์แวร์แล้วก็เทคโนโลยีบล็อกเชน
0: เด
1: ี๋
0: ยวจะให้ท่านอธิบายเพราะมันมีเกี่ยวกับเชิงทางเทคนิคอะไรหลายๆอย่างที่เราอธิบายไม่ได้จริงๆเนา
1: ะ
0: อันนี้
1: ค่ะ
0: ความคืบหน้าของน้องอุ้มต่อนิดนึงเมื่อสักครู่เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ที่บอกว่าวิสามันไป2รายเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ระดับสูงเนี่ยเขาทราบตัวทราบชื่อแล้วเพียงแต่ว่าต้องพิสูจน์อัตลักษณ์ให้ชัดเจนคือมันเป็นไปตามขั้นตอนเอาอย่างนี้แล้วกันเวลาที่เปิดชื่อออกมาถ้ายังไม่ได้พิสูจน์อัตลักษณ์จนชัดเจนเนี่ยการบอกชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกต้องตามขั้นตอนนักแต่พอมันเห็นหน้าค่าตามันรู้อยู่แล้วล่ะว่าใครเป็นใครก็มีชื่อเปิดเผยออกมาตามสื่ออยู่แล้วนะฮะก็มีนายสมานมะลีกับอับดุลมุคริสปูเตะนะครับที่เปิดเผยชื่อออกมาเดี๋ยวรอตามขั้นตอนแล้วก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อวานนี้ที่พอมันมีเหตุการณ์ยิงเข้าไปในสรรพสามิตที่ปัตตานีสาขามายอแล้วประชาชนได้รับบาดเจ็บไป1รายนะเจ้าหน้าที่เขาค่อนข้างที่จะเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นี่แหละใช่มันอาจจะไม่ได้มีแค่14
1: ค่ะ
0: นี้แต่หมายถึงว่าเป็นกลุ่มเดียวกันมันอาจจะมีแยกปฏิบัติการคนนั้นคนนี้พื้นที่นั้นเหตุการณ์นี้ก็ว่ากันไป
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ส่วนอีกหนึ่งข้อพิพาทที่เกิดขึ้นของฝักฝั่งของนักการเมืองนะคะวันนี้ก็น่าจะยกให้อีกหนึ่งคู่ก็คือคุณไอซ์รัชนกกับคุณสุชาติชมกลิ่นคือก่อนหน้านี้คุณไอซ์รัชนกเนี่ยท่านพูดในเรื่องของงบภัยแล้งอะว่าเอ๊ะการจัดสรรงบประมาณมันควรวิ่งตามพื้นที่ที่ขาดน้ำสิแต่ว่าตัวเลข2ปีกลับวิ่งตามสีของรัฐบาลอย่างน่าตั้งข้อสังเกต คุณไอซ์บอกวันนี้บอกว่าปี68รัฐบาลเพื่อไทยโครงการกว่าครึ่งก็ลงในเขตเลือกตั้งของสสเพื่อไทยพอเปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาลภูมิใจไทยในปี69โครงการกว่าครึ่งก็ย้ายมาลงในเขตของสสภูมิใจไทยทันทีซึ่งตัวเลขเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันยังไม่ใช่หลักฐานว่ามันมีการทุจริตนะแต่คุณไอซ์มองว่ามันเป็นสัญญาณผิดปกติที่รัฐจะต้องอธิบายค่ะว่าใช้ระดับความเดือดร้อนของประชาชนหรือใช้พื้นที่ทางการเมืองมาเป็นตัวจัดสรรงบประมาณกันแน่ ซึ่งวันนี้นักข่าวก็ไปเจอคุณสุชาติชมกลิ่นจริงๆคุณไอซ์พูดยาวกว่านี้นะคะแต่ขอให้ไปรวบตึงสรุปรวบตึงที่คุณสุชาติก็แล้วกันคือคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยท่านก็เป็นเจ้ากระทรวงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะท่านก็มาบอกว่าเนี่ยนะการที่ออกมาตั้งข้อสังเกตแบบนี้เนี่ยมันตั้งคำถามได้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตั้งคำถามมันก็ต้องเป็นคำถามที่มันเป็นเรื่องจริงอ่ะอย่าสร้างความเชื่อผิดแบบเดิมๆสิงบประมาณ 6,500 ล้านบาทอ่ะเขาพูดหมดพูดถูกหมดนะว่า 1,000 กว่าล้านบาทมันเป็นหน่วยงานทำเองแต่อีก 5,000 กว่าล้านบาทอ่ะมันเป็นการประมูลงานมันมี TOR ซึ่งกรอบที่ท่านให้ก็ยืนยันว่างบประมาณทั้งหมดอะรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีคำถามอะไรตามมา ก็เลยกำชับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าคำขอเรื่องน้ำบาดาลทั้งหมดอะจะต้องอยู่ในแผนน้ำอยู่แล้วนะต้องผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะต้องผ่านการประชุมหลายขั้นตอนแล้วก็พื้นที่ที่จะไปเจาะน้ำบาดาลอะก็ต้องมีพื้นที่ภัยแล้งอยู่แล้วที่สำคัญที่สุดคือคำถามที่ว่าทำไมงบประมาณ 6,000 กว่าล้านบาทมาอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยแล้วมาพูดถึงกลุ่มตนว่างบอยู่ที่ 3,000 ล้านบาทคือท่านบอกว่าท่านเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงลองไปดูในพื้นที่เขต1จังหวัดชลบุรีของท่านสิว่ามันมีหรือเปล่ามันไม่ได้มีการสำรวจใหม่เลยถ้าเกิดจำไม่ผิดเนี่ยท่านบอกว่าคำขอเดิมตั้งแต่ปี66ถึง69มันก็เป็นคำขอเดิมที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ของทุกที่เขาก็มีความเดือดร้อนก็เลยขอถามกลับค่ะว่าถ้าเป็นรัฐบาลเป็นความหวังดีของนายกรัฐมนตรีท่านรู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยการพยากรณ์อากาศทั่วโลกเกิดซูเปอร์เอลนีโญขึ้นมาแล้วมันไม่มีน้ำใช้รัฐบาลก็ต้องเอ้ยรัฐบาลจะมานั่งขุดหรือว่าเจาะน้ำบาดาลมาใช้มันจะทันกินหรือ

0: ล่ะเมื่อรัฐบาลมีการพยากรณ์อากาศที่มันเป็นมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยอะค่ะก็เลยมีแผนการเจาะน้ำบาดาลใต้ดินเอาขึ้นมาให้พี่น้องประชาชนที่มีพื้นที่แห้งแล้งเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในการเกษตรไงแล้วสิ่งที่คุณไอซ์พูดมาทั้งหมดอะคุณสุชาติบอกว่าอย่าลืมนะว่าพรรคประชาชนมีส.ส.แบบแบ่งเขต80กว่าเขตอยู่ในกรุงเทพตั้ง33เขตอยู่ธนบุรีเอ้ยขออภัยอยู่นนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการท่านว่าพื้นที่เหล่านี้เจาะบาดาลได้ไหมหรือมีพื้นที่ทางการเกษตรหรือมีภัยแล้งเกิดขึ้นไหมล่ะอันนี้คนตรวจสอบก็ต้องมีองค์ความรู้ของตัวเองด้วยว่าการจะพูดอะไรออกมามันบ่งบอกถึงองค์ความรู้ว่าไม่รู้มันแย่ถ้าเป็นฝ่ายค้านนอกจากนี้รู้ล่วงหน้าได้ยังไงว่าวันที่8กุมภาพันธ์69พรรคการเมืองไหนจะได้ส.ส.กี่คนกี่เขตคำขอพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นก่อนวันที่8กุมภาพันธ์69ทั้งนั้น
1: อันนี้น่าสนใจนอกจากประเด็นเฉพาะเรื่องนี้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับมันถูกโยงไปที่ช่วงหน้าที่เราจะคุยกับทางอาจารย์โอฬารจากทางมหาวิทยาลัยบูรพาด้วยถึงแม้ว่าเรื่องของที่จะคุยกับอาจารย์ในช่วงหน้าเนี่ยมันจะคือสมการแดงเขียวส้มซึ่งเมื่อวานเนี่ยได้คุยกับอาจารย์พี่ชายไปแล้วส่วนหนึ่งนะฮะแต่วันนี้เราก็อยากจะคุยเพิ่มเติมเพราะว่ามันทำให้เราเห็นถึงบทบาทการทำหน้าที่ของพรรคประชาชนด้วยในมุมหนึ่งเพราะว่าไม่ใช่อะไรฮะที่พูดแบบนี้คืออ้างอิงมาจากทางศาสดาของทางพรรคประชาชนอาจารย์ปิยบุตรนะฮะที่ช่วงหลังๆเนี่ยก็มักที่จะออกมาให้คำแนะนำใช้คำนี้แล้วกันกับทางพรรคประชาชนถึงบทบาทในการทำหน้าที่โดยเฉพาะมีอยู่ประโยคนึงที่ขออนุญาตที่มันไม่ใช่ประโยคแบบ 100% นะแต่อาจารย์พูดในเชิงประมาณว่าไม่อยากที่จะให้ออกมาแฉเป็นรายวันเพื่อจะหาแสงแต่อุดมการณ์มันคือการล้วงลงไปถึงการปรับโครงสร้างที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
0: แต่มันเกิดคำถามขึ้นมาแบบนี้การล้วงลงไปเพื่อปรับโครงสร้างเนี่ยก่อนหน้านี้คนในพรรคส้มเองที่บอกว่าไม่จับมือกับเขียวใช่ไหมแล้วเราก็ได้เห็นถึงความพิพาทกันระหว่างส้มกับแดง
1: ส้มกับแดง
0: เพราะว่าถ้าเกิดไปดูสมการไปดูตัวเลขจริงๆในสภามันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีตัวเลขของส้
1: ม
0: แต่ทำไมพวกเราถึงยังต้องถามเรื่องเดิมๆก็เพราะว่าคุณสิริกัญญาออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่แบบเราต้องถึงขั้นหันกลับไปแล้วแบบยังไงนะคะคือนักข่าวเขาก็ถามว่ามันจะสามารถเกิดขึ้นได้ไหมก
1: ับ
0: เนี่ยคู่สีเหล่านี้แดงส้มเขียวเนี่ยปรากฏคุณสิริกัญญาบอกว่าก็ไม่ปิดทางนะพรรคเขียวพรรคแดงคุยจัดตั้งรัฐบาลกันเนี่ย
1: ก็เลย
0: ก็ได้นะไม่ได้ปิดทาง
1: ก็เลย question mark เลยว่า
0: เอาก็แปลว่าก็แปลว่า
1: คือเหมือนประตูอ่ะอาจจะปิดอยู่อ่ะแต่ไม่ได้ล็อกอ่ะเพราะฉะนั้นใครเปิดเข้าไปก็ได้ถูกไหม
0: แต่อันนี้จะเป็นการตอบคำถามที่เพื่อที่จะไม่ให้น้ำเงินตีปีกหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดส้มมาบอกว่าก็บอกแล้วยังไงล่ะคะว่าไม่ร่วมแน่นอนน้ำเงินก็จะนั่งสบายใจแล้วว่าว่าแล้วว่ามันจะต้องเป็นทางที่มันสวยงามไร้รอยขรุขระแบบนี้เนี่ยแหละ
1: หรือว่ามันคือการให้สัมภาษณ์เพื่อ
0: ปั่นหรือเปล่า
1: ดูยืดหยุ่นได้ด้วยอะไร
0: ยืดหยุ่นได้หรือจริงๆแล้วปั่นยังไงกันแน
1: ่โอ้น่าสนใจมากเพราะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับอาจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวเนาะ
0: ค่ะสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect
3: แอปเดียวที่รวมทั้งทีวี

0: ช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เอาจริงๆประเด็นการเมืองเรื่องสมการสีแดงเขียวส้มเนี่ยแม้ว่าจะมีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาแต่มันก็ยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เราอยากจะคุยกันต่อนะอุ้มนะ
4: ใช่มันไม่ใช่แค่เราอยากคุยพี่บอลเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันมีสารตั้งต้น
3: ครับ
4: อย่างที่อุ้มบอกไปแล้วอะค่ะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องของปฏิญญาโมนาโกใช่ไห
3: ม
4: เขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าไม่หรอกมันแค่มีใครบางคนอยากจะเสี้ยมเท่านั้นแหละเพราะว่าปฏิญญาโมนาโกที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณธรรมนัสเมื่อวานท่านก็ออกมาสัมภาษณ์เองว่ามันไม่มีอะไรแบบนั้นแล้วในความเป็นจริงนะถ้าเกิดเอาสิ่งที่นักวิชาการเขาวิเคราะห์มาให้เราได้ฟังกันเนี่ยพี่บอลถ้าถามแดงตอนนี้มีอะไรที่แดงไม่แฮปปี้บ้างอ่ะเขาก็ทำงานอยู่แล้วเขาก็เก็บแต้มดีอยู่แล้วเวลาที่เขาไปดูในผลโพลต่างๆอ่ะดร.เชนอ่ะคะแนนเขาขึ้นเรื่อยๆเลยนะความนิยมอะฮะ
3: เข้ามาแบบน้ำนิ่งเลยไหลลึกเลย
4: เก็บสะสมผลงานไปเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าวันนี้มันยังเกิดคำถามขึ้นมาเพราะคำสัมภาษณ์ของคุณไหมศิริกัญญาหนึ่งที่เป็นสารตั้งต้นที่ค่อนข้างจะเข้มข้นว่าไม่ได้ปิดทางถ้าพรรคเขียวพรรคแดงจะมาคุยเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องนี้สมการนี้มันง่ายไหมในมุมมองของอาจารย์โอฬารท่านจะมองยังไงนะคะวันนี้เราไปฟังความคิดเห็นของท่านกันค่ะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
3: อาจารย์โอฬารสวัสดีครับ
5: สว
3: ั
5: สด
3: ี
5: ครับคุณลุงครับสวัสดีครับคุณบอลครับ
4: ค่ะอาจารย์หลายคนมองว่าก็ตอนนี้ก็เพื่อไทยก็น่าจะแฮปปี้อยู่แล้วนะแล้วเดี๋ยวจะไปจับมือกับเขียวแล้วบวกกับส้มทำไมอาจารย์อยากจะมองที่เขียวเป็นตั้งต้นก่อนหรือแดงเป็นตั้งต้นก่อนหรือส้มเป็นตั้งต้นก่อนคะอาจารย์
5: คือถ้าดูนะครับคือมันต้องดูในเทียบกับบริบทภาพรวมนะครับของสถานการณ์ทางการเมืองทั้งหมดด้วยครับคุณอุ้มคุณบอล คือผมตั้งต้นอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้ถ้าคุณอุ้มคุณบอลสังเกตดูนะพรรคฝ่ายค้านไอรอเนี่ยขยี้เรื่องหัวสวทุกวันถูกไหมครับ
3: ครับ
4: ค่ะ
5: เพราะทุกคนประเมินว่ากกต.น่าจะนะครับตัดตกคดีนี้แต่มันมีผลในทางการเมืองต่อก็คือมันสร้างแรงกดดันทางสังคมใช่ไหมฮะ
3: ใช่
5: และจะทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยสามารถที่จะนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าเกิดว่าพรรคประชาชนนำเรื่องหัวสวนะครับกับที่ดินเขากระโดงเนี่ยไปอภิปรายไม่ไว้วางใจถามว่าพรรคเพื่อไทยจะลงมติอย่างไรเพราะว่าสองคดีนี้อย่าลืมว่าถูกบทขยี้อย่างหนักจากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับ
3: ครับ
5: แล้วถ้าวันนี้เรื่องนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเพื่อไทยจะทำยังไงนี่คือเป็นเทคนิคนะครับที่ผมคิดว่าพรรคส้มเขาตีไพ่งูเพื่อที่จะกดดันให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยงดออกเสียงการงดออกเสียงเพื่อที่จะไม่ให้พรรคภูมิใจไทยไปต่อแล้วก็ยื่นนะครับไมตรีว่าไม่เปิดทางนะถ้าเกิดว่าแดงกับเขียวจะมาดิวกับส้มแล้วถามว่าทำไมผมเรียกว่าตีไพ่งูคุณไหมเขาลืมไปหรือเปล่าครับว่าตอนหาเสียงคนในพรรคแกนนำพรรคเจ้าของพรรคพูดชัดเจนหรือไม่ว่ามีเราไม่มีเทองแล้ววันนี้มาตีหน้าเหมือนแล้วบอกว่ามันลืมไปแล้วเหรอไปมาทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ออกมาเนี่ยแม้ว่าต้องการให้พรรคเพื่อไทยนะครับกดดันพรรคเพื่อไทยก็จริงนะแต่นะฮะเชื่อเถอะครับไม่ว่าแดงไม่ว่าเขียวไม่ว่าน้ำเงินจะไม่มีนะครับส้มอยู่ในสมการพอเป็นแบบนี้ปั๊บตัวเองก็ไม่มีโอกาสนะครับที่จะไปตั้งรัฐบาลกับเขานะครับแต่เป็นการสร้างเนื้อหาเพื่อที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยเกิดความลังเลใจแต่พรรคเพื่อไทยก็ไม่มีทางเอาส้มมาร่วมรัฐบาลในขณะเดียวกันส้มก็เสียนะครับที่ไปทำลายจุดยืนตัวเองนะครับเท่ากับว่าที่ป

0: ่านมาเนี่ยที่บอกว่ามีเราไม่มีเขาเนี่ยเป็นคำโกหกของพรรคประชาชนหรือไม่เรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับคุณอุ้มคุณบอล
1: ค
0: ือเรื่องนี้นะครับคุณใหม่พูดถ้าแกนนำพูดนะครับแล้วปรากฏว่าหลายๆคนมาพูดซ้ำเนี่ยจริงๆเรื่องนี้หัวหน้าพรรคคุณเท้งต้องออกมาสื่อสารนะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะมันเคยทำลายจุดยืนตัวเองตั้งแต่ต้นนะครับ
1: แต่ว่ามันเป็นการแสดงความคิดเห็นที่บางคนเนี่ยไปมองว่าพรรคส้มอ่ะเขาเริ่มที่จะออกเขี้ยวเล็บของตัวเองคือจริงๆแล้วถ้าจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเราเคยยึดถือสัญญาที่อาจารย์ได้พูดมาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วอ่ะพูดแบบนั้นก็ได้แต่ว่าขอประชดหรือขอดักคอหรือขออะไรยังไงใดๆสักนิดนึงก่อนดีกว่าเพื่อที่จะเส้นทางจะได้ไม่ง่ายแบบนี้อาจารย์
0: แน่นอนก็คือถ้าเป็นพรรคปกติน
1: ะ
0: การจะจับมือกันมาร่วมมือกันเนี่ยนะครับในคณิตศาสตร์การเมืองนะครับมันทำได้แต่พรรคส้มเนี่ยต้นทุนของเขามันมาจากความแตกต่างมันมาจากหลักจุดยืนทางอุดมการณ์ของเขาประชาชนเลือกเขาแม้ว่ารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่เลือกเพราะนะครับรักเห็นว่าเขาเป็นพรรคที่มีจุดยืนเป็นพรรคที่มีความมุ่งมั่นและอุดมการณ์และไม่เป็นพรรคที่นะครับลิ้นสองแฉกฮะแต่วันนี้พรรคส้มกำลังทำพฤติกรรมที่ลดคุณค่าของตัวเองเพื่อเข้าไปสู่ว่าเป็นเกมปกติทุกอย่างประนีประนอมได้ใช่ครับประนีประนอมได้ถ้าพรรคคุณภาพระดับเดียวกันแต่ตัวเองไปสร้างคุณภาพสร้างบาสูงเกินไปแล้วอยู่ๆมาจะลดเพื่อที่จะนะครับใช้เสียงประชาชนเข้าสู่อำนาจก็ถ้าเกิดว่าพรรคส้มเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากพรรคอื่นๆเลยเห็นไหมแค่นี้ก็เสียแล้วฮะที่บอกว่าโอ้โหคุณหมายเนี่ยตีไพ่แบบโอ้ตีโง่เลยฮะถ้าเป็นดัมมี่เนี่ยนะคร
2: ับเขาเรียกว่าตีโง่คือ
0: คร
2: ับอาจารย์พอเราฟังแบบนี้อ่ะสมมุติว่าเราตั้งสมมติฐานว่ามันจะเป็นการตีน้ำให้ขุ่นเพื่อที่จะไม่ให้เส้นทางน้ำเงินง่ายแล้วก็กดดันแดงไปในตัวสมมติว่าใช้วิธีแบบนี้จริงแต่พอเราเวทน้ำหนักความได้กับความเสียเนี่ยมันดูแล้ว
1: มัน
2: จะเข
1: ้
2: าส้มมากกว่านะฮะเนี่ย
0: เสียมากกว่าครับคือเสียมากกว่าคือในโครงสร้างการเมืองแบบนี้นะที่ชนชั้นนำที่มีอำนาจเหนือกฎหมายหรืออำนาจนอกระบบยังคุมเกมการเมืองอ่ะส้มไม่มีทางที่ตั้งรัฐบาลนอกจากพรรคเพื่อพรรคภูมิใจไทยยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ส้มได้มา450เท่านั้นแหละครับจึงจะตั้งรัฐบาลได
1: ้
0: ภายใต้เงื่อนไขแบบนี้แดงก็ไม่ตั้งด้วยหรอกครับเขียวก็ไม่ตั้งด้วยนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณอนุทินก็มองเกมขาดว่าเดี๋ยวแดงกับเขียวรวมกันแล้วก็นะครับราดครีมนิดหนึ่งก็อร่อยแล้วกลายเป็นน้ำเงินเหมือนเดิม
1: อาจารย์แต่ถ้าเกิดมองกลับไปเนี่ยคนที่ปล่อยข่าวมาตั้งแต่ปฏิญญาโมนาโกมาตั้งแต่เรื่องสมการการผสมสีเหล่านี้อาจารย์มองถึงเจตนาของคนปล่อยข่าวว่าเขาจะได้อะไรจากการปล่อยข่าวนี้แล้วถึงเวลาที่มันเถียงกันแบบนี้
0: ครับนี่คือสำหรับผมน
1: ะ
0: จงใจและเจตนาปล่อยก็ได้มากเลยครับเพราะรู้ดีว่าสถานการณ์แบบนี้คนที่มองการเมืองรู้ว่าโดยเฉพาะพรรคที่มีอำนาจจะไม่ไว้ใจพรรคเพื่อไทยแล้วล่ะครับอย่างที่คนที่มีบารมีทางการเมืองนะครับพูดนะครับโพสต์ลอยๆแล้วลบไปครับถ้าเหลี่ยมนักก็ตัดทิ้ง
2: เ
0: ขารู้ครับว่าสถานการณ์แบบนี้เนื่องจากถ้าพรรคประชาชนอภิปรายเรื่องหัวสวกับเรื่องที่ดินของกระทรวงจะไปกดดันพรรคเพื่อไทยซึ่งเพื่อไทยจะมีราคาสูงขึ้นมาทันทีและทำให้เพื่อไทยเนี่ยยกมือยากมากถ
2: ู
0: กไหมซึ่งเป็นโอกาสว่าเพื่อไทยจะไปต่อรองหรือเปล่าก็เลยทำให้คนบางคนเขาถึงไม่สบายใจถ้าอย่างนั้นตัดทิ้งคำว่าตัดทิ้งเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเอาเพื่อไทยออกนะแต่จะแบ่งเพื่อไทยสองซีกซีกที่เป็นเพื่อไทยบ้านใหญ่ที่สามารถชนะการเลือกตั้งมีทุนมีรอนมีเครือข่ายนะครับอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นซีกเพื่อไทยที่ยังอยู่กับรัฐบาลแล้วก็ไปรวมกับเขียวไงแล้วก็ปล่อยเพื่อไทยที่ต้องพึ่งพาบารมีนะครับใบบุญของคุณทักษิณให้ได้มีอำนาจปล่อยตามยถากรร
2: ม
0: จึงปล่อยนะในแนวไอ้พวกปฏิญญาโมโนโคพวกนี้ออกมาเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ถ้าเพื่อภูมิใจไทยไม่ตัดสินใจก่อนนะแล้วถ้าไม่ดีลกันก่อนนะอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าเพื่อไทยแค่งดออกเสียงนะรัฐบาลไปต่อไม่ได้ครับ
2: โอ้แปลว่า
0: อ
2: ัน
0: นี้คือสิ่งที่ส้มต้องการ
2: โอ้เอ๊ะถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยคนหนึ่งตีโง่อีกคนหนึ่งมีไพ่ที่เหนือกว่าในมือก็มองเกมออกอยู่แล้วอาจารย
0: ์ผมก็เขามองกันเองเกมออกนะผมก็คุณนุชินมองออกพรรคเพื่อไทยมองออกนะครับเขียวก็มองออก
2: ผมกำลังให้อาจารย์เข้าไปที่สีเขียวที่เรายังไม่ได้พูดถึงสักเท่าไหร่อาจารย์อาจารย์คิดว่ามุมมองนี้เป็นยังไง
0: ครับคือโอกาสมาแล้วโอ้สีเขียวได้ทั้งขึ้นทั้งล่องนะสีเขียวว่าฉลาดสุดในเกมนี้สถานการณ์ตอนนี้หนึ่งนะคุณหมาย นะครับสีกัญญาตีไพ่โง่บอกว่าพร้อมจะเหมือนกับจะดิวกับพรรคเขียวแสดงว่า

0: พรรคเขียวตอนนี้ไม่เทาแล้วถูกไหมฮะขาวสะอาดกรีนบริสุทธิ์แล้ว
1: ไปฟอกไม่มีแล้วอย่างนั้นเลย
0: พรรคส้มไปฟอกขาวให้เรียบร้อยแล้วนะหัวหน้าพรรคต้องไปแสดงความยินขอบไปขอบคุณด้วยนะอย่างที่ท่านนายกขอบคุณพรรคส้มนะแล้วร้อยเอกธรรมนัสก็ต้องขอบคุณนะครับคุณไหมที่ช่วยฟอกขาวให้กับพรรคเขียวเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขาวกรีนสะอาดหมดจนนะพรรคส้มพร้อมจะเปิดรับมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลแล้วนะครับประการที่หนึ่งประการที่สองสถานการณ์แบบนี้เป็นเวลาที่เขารอคอยมานานแล้วครับเพราะอย่างที่บอกครับถ้าเกิดพรรคส้มอภิปรายเรื่องหัวสวหรือที่ดินของกระโดงเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยลำบากใจมากในการที่จะโหวตสนับสนุนรัฐบาลเพราะอย่าลืมว่าคดีทั้งหมดบทขยี้กันอย่างหนักถ้าทั้งสองท่านจำได้นะถึงขนาดคุณอนุทินหลุดออกจากมท.1ใช่มั้ยเรื่องหัวกับที่ดินเขากระโดงเรื่องหัวสวเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ากระแสสังคมกดดันแบบนี้คุณอุ้มคุณบอลอ่านข่าวเรื่องหัวสวทุกวันเรื่องที่โคทุกวันเนี่ยแล้วพรรคเพื่อไทยจะลงมติยังไงถูกมั้ยฮะ
1: เกรงไม่เข้าใครไม่ออกฮะ
0: ถูกต้องฮะแน่นอนต้องงดออกเสียงต้องออกเสียงปั๊บการต่อรองของใครอำนาจการต่อรองของเขียวทันทีเลยใช่มั้ยฮะได้ทั้งขึ้นทั้งร่องนะด้านหนึ่งมีคนซักผ้าให้ด้านหนึ่งมีคนจัดเก็บกวาดบ้านนะครับเอาเก้าอี้มารอไว้เรียบร้อยแล้วครับ
1: สมการส้มเขียวหวานเลยครับอาจารย์
0: ถูกต้องต้มเขียวหวานจริงๆเนี่ย
2: แล้วในช่วงระยะเวลาที่มันมีข่าวแบบนี้หลุดออกมาในช่วงนี้อาจารย์มองยังไงเพราะว่ามันเป็นช่วงเดียวกับที่มีการโยกย้ายข้าราชการเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้วงการการศึกษานี่กำลังแบบฮึ่มๆกันอยู่เลยอาจารย์แล้วไหนจะมีเรื่องของข้อมูลที่มันหลุดในเว็บไซต์เถื่อนอีกอะไรเงี้ยเหล่านี้อาจารย์คิดว่ามันมีความเกี่ยวโยงกันไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นศึกที่รอบด้านที่มันวางมาเอาไว้อยู่แล้วเหมือนกัน
0: ที่รอบด้านนะมันเป็นศึกที่รอบด้านสำหรับผมนะฮะในคนในอยู่ติดตามการเมืองของจุฬาเป็นศึกยอดท่านในการที่จะกดดันและต่อรองกันเพราะรู้ว่าสถานการณ์ไม่ปกติอะไรที่โยกย้ายได้อะไรที่ขยับขับเคลื่อนได้เพื่อสร้างการต่อรองต้องทำเพราะรู้ดีว่านะครับความนี่ที่มีเสถียรภาพของรัฐบาลจำนวนคะแนนส.ส.ในมือเนี่ยมันเยอะจริงนะครับมันเยอะจริงๆนะครับแต่ถ้าพรรคเพื่อไทยถอนเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเช่นเดียวกันการโยกย้ายนะครับเห็นไหมการโยกย้ายข้าราชการบางกระทรวงที่ดูเหมือนจะเคยสัมพันธ์กับพรรคเขียวเนี่ยเห็นไหมมีการตอบโต้เลยสวนเลยให้รู้ว่าบ้างใครเป็นใครให้รู้กันบ้างว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้ารัฐบาลนะแต่บารมียังทับกระทรวงอยู่นะแล้วคุณเป็นใคร
2: ค่ะ
1: อาจารย์แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามองกลับมาที่ฝั่งพรรคส้มเนี่ยถ้าเกิดเขาต้องการที่จะกดดันหรือใดๆก็ตามจริงๆเนี่ยแต่เขาก็ย่อมรู้ว่ากระแสของสังคมหรือแฟนคลับกำลังจับตาเขาโดยเฉพาะเรื่องของทั้งอุดมการณ์ที่ก่อตั้งมาแม้กระทั่งจากอาจารย์ปิยบุตรเองหรือแม้กระทั่งจากแฟนคลับต่างๆเองแล้วก็ผลงานที่อยู่ในระยะหลังเองด้วยเนี่ยคือมันทำให้เรายังคิดไม่ออกว่าแล้วทำไมอย่างลักษณะของรองหัวหน้าพรรคอย่างคุณไหมถึงกล้าที่จะให้สัมภาษณ์ที่ดูยืดหยุ่นแบบนั้นเปิดทางแบบนั้นไว้ฮะ
0: สองทางก็คือหนึ่งพรรคก็จุดยืนของตัวเองนะจุดยืนของตัวเองแล้วก็คือไม่ได้เป็นพรรคเชิงอุดมการณ์อะไรทั้งสิ้นเปิดเผยให้เห็นธาตุแท้ของพรรคส้มจริงๆจากคุณใหม่ให้เห็นว่าเป้าหมายของพรรคไม่ได้สนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเป้าหมายของพรรคก็คือเพียงแค่จะได้สังฆกรรมอำนาจจนลืมจุดยืนลืมวัฒกรรมลืมนโยบายตัวเองลืมมัตโต้ตัวเองนั่นคือหนึ่งนะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนะครับมันเป็นเกมที่เห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีโอกาสนะถ้าคุณถอนตัวออกจากพรรคร่วมนะเรายังช่วยคุณนะเหมือนกับครั้งหนึ่งนะที่พรรคส้มยังทำเอ็มยังมีเอ็มโออยู่กับพรรคน้ำเงินนะเห็นไหม
1: ครับ
0: คือตอนนี้อะไรก็ได้นะก็คือเพื่อที่จะสร้างแรงกดดันไปที่พรรคเพื่อไทยครับสองมุมแค่นี้ครับ
1: โอ้ยแต่มันกลายเป็นเรื่องที่น่าขนลุกสำหรับความเป็นพรรคประชาชนเลยนะฮะ
0: ใช่ครับนั่นคือมันเป็นราคาต้องจ่ายสูงครับก็คือมันมีราคาต้องจ่ายสูงมากถ้าเล่นเกมแบบนี้นะครับการสร้างการสื่อสารทางการเมืองแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายหลายคนที่เป็นร่มส้มก็รู้สึกผิดหวังขึ้นมาทันทีที่ผมว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับพูดไปแล้วมันเป็นผลมันเป็นความผูกพันนะครับของการสื่อสารขึ้นมาทันทีเพราะคนหนึ่งพักส้มลืมเรื่องมีเราไม่มีเท่าไปแล้วแล้วก็ฟอกขาไว้พักนะครับพักสีเขียวไปเรียบร้อยแล้วมันก็เลยทำให้มวลชนส่วนหนึ่งอะหรืออาจจะข้อตีความหนึ่งก็ได้ว่าที่ผ่านมาเห็นความสำเร็จของพรรคเพื่อไทยที่สามารถสร้างแฟนคลับระยะยาวไม่ว่าจะผิดไปยังไงนะครับออกลูกออกนอกลูกนอกทางยังไงนะครับคนไม่พอใจก็ปลอบใจตัวเองได้ส้มก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ว่าแฟนคลับส้มเนี่ยเป็นของตายไม่ว่าจะทำอะไรก็

0: ตามแต่สุดท้ายร่มส้มก็มีเหตุผลอธิบายปลอบใจตัวเองได้เสม
1: อโอ้จริงๆการพูดแค่ไม่กี่ประโยคนี่มันมีผลมากๆเลย
0: มีผลครับก็เป็นคือไปที่จุดเอาในจุดหลักการนะครับถ้าเพียงแค่นะครับนะมาตั้งรัฐบาลแต่ก็คนที่มีเรื่องนู่นนี่นั่นไม่เข้าร่วมเนี่ยยังเป็นพบยังมีเงื่อนไขถูกไหมฮะแต่พอเปิดตีไพ่อย่างนี้เสร็จปั๊บอะคำเดียวแต่มันทำลายความชอบธรรมทั้งหมดมันกลายเป็นต้นทุนเป็นราคาที่พรรคต้องจ่ายและมันส่งผลต่อความเชื่อมั่นระยะยาวนอกจากว่าพรรคเอาละในเมื่อนะครับเปิดเผยท่าแท้มาแล้วก็เดินตามเกมนี้จริงๆเลยก็คือยังไงละทิ้งอุดมการณ์จุดยืนทั้งหมดเข้าสู่เกมปกติที่นะครับพรรคการเมืองไทยนักการเมืองไทยเป็นอยู่
1: อาจารย์ขออนุญาตแตะไปที่แดงอีกนิดนึงได้ไหมคะคือเราได้ยินมาจากคุณยศนันแหละว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นพรรคร่วมที่เข้มแข็งนะยังทำงานได้ดีอยู
0: ่
1: หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าคุณทักษิณคือเงียบไปเลยเงียบแบบนี้คือเงียบแบบถูกต้องแล้วหรือเงียบผิดสังเกตอาจารย
0: ์คุณทักษิณผมเคยคุยกับคุณบอลกระดุมบ้างเขาไม่สามารถนะครับตัดขาดจากการเมืองได้หรอกเพียงแค่ว่าเขาจะแสดงออกมาลักษณะไหนอาจารย์ยศนันท์นะครับภาพลักษณ์ดีทำงานเก่งถึงเรื่องทุกคนยอมรับแต่ทุกคนก็รู้ว่าในท้ายที่สุดแล้วอาจารย์ยศนันท์ไม่ใช่คนตัดสินนะครับจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลจะยกมือสนับสนุนหรือไม่ยกมือหรือว่าจะงดออกเสียงหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้อยู่ที่คนชื่อยศนันท์อยู่ที่ทักษิณชินวัตร
2: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นตัวแทนมาแล้ว
0: ใช่ครับแต่คือสื่อสารเนี่ยคือตอนนี้มันยังเหตุมันยังไม่เกิดอะคุณอุ้มดูไหม
1: ค่ะ
0: มันต้องไปนะยังไม่เกิดอย่าลืมว่าตอนเปลี่ยนนายกนะครับจากคุณสมัครนะครับเป็นคุณพ่ออาจารย์ยศชนันเนี่ย
2: ครับ
0: ไม่มีนะครับสัญญาณอะไรเลยนะฮะ5นาทีหลังจากเสนอชื่อเสร็จเปลี่ยนตอนนั้นเลยฮะ
2: อ
0: ันนี้เวลายังอีกเยอะจึงไม่แปลกที่จะเห็นการโอบกอดกันระหว่างท่านนายกนะครับกับคุณยศนันท
1: ์หรือวันนี้หนูหนิมกอดกัน
0: หนูหนิหนูหนิมจากกันหนุนท่านหนิงกันนะแต่เชื่อเถอะครับต่างฝ่ายต่างรับมีดเอาแล้วครับ
1: โอ้โหพี่บอลมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสมการแดงเขียวส้มอีกไหมคะ
2: จริงๆอยากจะให้อาจารย์โยงกลับไปยังติดใจเรื่องของวิธีคิดของทางพรรคส้มอยู่เลยอ่ะ
1: คือ
2: ไม่คิดว่าคือถ้าเกิดสมมุติว่ามองแบบนี้อาจารย์เพราะบางคนเขาบอกว่าอ๋อแค่คุณหมายพูดก็อาจจะเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนบุคคลก็ได้อาจจะไม่ใช่มติของพรรคอะไรเงี้ยมันมองแบบนั้นได้ไหมอาจารย
0: ์ได้ครับก็คือวิธีการตัดง่ายๆก็บอกว่าเป็นความคิดของคุณหมาย
1: วิธีการตัดง่ายๆอาจารย์บอก
0: ง่ายๆคือความเป็น
2: แต่คุณหมายเป็นรองหัวหน้าพรรค
0: แต่มันจะส่งผลต่อค่านิยมคะแนนนิยมในตัวคุณหมายเองว่าเอาเข้าจริงๆแล้วคุณหมายไม่ได้มีจุดยืนอะไรเลยในทางการเมืองในเชิงหลักการคุณหมายปรารถนาจะเข้าสู่อำนาจใช่ไหมพรรคสามารถนะครับใช้วิธีการที่บอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวแต่ความเห็นส่วนตัวกลายเป็นต้นทุนความเชื่อมั่นของคุณหมายต่อประชาชนในสังคมว่าอย่าไปเชื่ออะไรจากคุณหมายอีกเพราะนะตอนหาเสียงอย่างหนึ่งตอนนะครับเวลาอยากเข้าสู่อำนาจอย่างหนึ่งใช่ไห
1: ม
0: พรรคอาจจะสามารถเป็นวิธีการที่ดีนะในการที่บอกเป็นความคิดของคุณใหม
1: ่
0: แต่คุณใหม่ก็ต้องแบกรับราคาทั้งหมดที่ต้องจ่ายกับกรณีนี้เอง
1: อาจารย์แต่ว่าอีกมิตินึงถ้าไปดูสูตรการคำนวณแล้วเนี่ยถ้าเขาจะบวกกันจริงๆเนี่ยพรรคประชาชนคือพรรคที่มีเสียงเยอะที่สุดแล้วคราวนี้ถ้าเกิดมันจะเกิดสมการนี้ขึ้นมาจริงๆอ่ะมันเป็นไปได้ไหมว่าอ้าวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความฉลาดของพรรคประชาชนนะเพราะว่าเขาเองก็มีแคนดิเดตนายก3คนแล้วถึงแม้ว่าคุณณัฐพงศ์กับคุณศิริกัญญาจะพ้นไปเพราะคดี44 ส.ส.แต่ก็ยังมีอาจารย์ต้นอยู่ซึ่งมันอาจจะพลิกขั้วไปเลยก็ได้เป็นโอกาสนะอะไรอย่างเงี้ยมองแบบนี้ได้ไหมอาจารย์
0: เมืองไทยเป็นการเมืองปกติที่ไม่มีอำนาจนอกระบบหรืออำนาจนอกสนามเป็นคนกำหนดมีโอกาสเป็นไปได้ครับแต่การเมืองไทยมันเป็นการเมืองที่ไม่ปกติคนที่กดนะครับสัญญาณรีโมทคือคนนอกสนามครับแล้วคนนอกสนามเองก็เอาบ่วงใส่คอทั้งเพื่อไทยเอาไว้บ่วงใส่คอทั้งนะครับพรรคทำเอาไว้แล้วใครจะกล้าล่ะครับคือถ้าคิดว่าไม่มีระบบพวกนี้อยู่นะโอกาสเกิดขึ้นได้มากเพราะว่านะครับเสียงของพรรคประชาชนก็เป็นร้อยภูมิใจพรรคแดงพรรคแดงพรรคเขียวรวมกันก็ได้นั่นคือสภาวะปกติแต่การเมืองไทยในรอบนะครับ20ปีนี้และอีก20ปีต่อไปจะเป็นอย่างนี้ไปอีกต่อเนื่องยาวนานมันเลยทำให้แดงเนี่ยก็ยากที่จะตัดสินใจในความเป็นจริงนะครับทางเขียวก็ยากจะตัดสินใจนอกจากเล่นเกมก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้พรรคภูมิใจไทยไปต่อไม่ได้แล้วทำให้เกิดการเลือกตั้งใหม่แล้วคนที่เล่นนอกสนามยังไม่มีตัวเลือกครับ ไม่มีตัวเลือกเพราะว่าในสถานการณ์ตอนนี้เขาเลือกใช้บริ

0: การเพียงแค่ได้น้ำเงินและคอเขียวถ้าน้ำเงินไปต่อไม่ได้ก็บีบให้ผู้เล่นนอกสนามจะรักหรือไม่รักไม่รู้แต่คุณไม่มีตัวเลือกคุณต้องเลือกพรรคเพื่อไทยนั่นคือต้องมองปัจจัยเชิงโครงสร้างนะครับที่เรามองไม่เห็นด้วยเป็นส่วนประกอบถ้ามองคะแนนปกติคณิตศาสตร์อ่ะตั้งได้ครับ
1: โอ้มันกลายเป็นว่าถ้าเกิดมองกลับมาที่ประชาชนที่จะต้องเป็นผู้เลือกนักการเมืองเพื่อจะเป็นตัวแทนในการที่จะไปพัฒนาประเทศอ่ะแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันจำใจจะต้องเลือกไม่พักใดก็พักหนึ่งเท่านั้นเลยอาจารย์มันก็เป็นแบบนั้นไปหมด
0: เลือกพักส้มได้เลือกพักส้มได้แต่ต้องเลือกให้ขาดนะอย่างที่บอกพักส้มสามารถตั้งรัฐบาลได้ต้องเกิน400 450เนี่ยไม่สามารถคือไม่มีอำนาจนะครับนอกกติกาไม่มีอำนาจกฎหมายใดๆที่จะนะครับขวางได้เพราะมันเป็นฉันทามติของประชาชนแต่พอในเมื่อคุณหมายเปิดเกมอย่างนี้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เกิดความลังเลใจอะว่าครั้งหน้าเนี่ยนะครับจะเลือกพรรคประชาชนดีหรือเปล่าเพราะสุดท้ายพรรคเองก็ไม่เล็ดละเลยจุดยืนตอนหาเสียงที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง
1: ครับแล้วก็ยังบวกถึงกระแสของผลงานในช่วงระยะหลังที่ดูจะ
0: ใช่ครับในเรื่องใช่ไหมที่อดีตส.ส.ออกมาพูดถึงเปิดโปงถึงเรื่องการคุกคามทางเพศเรื่องอะไรพวกนี
1: ้
0: พรรคเองก็ตกใจว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งนานสมาชิกผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรครู้แต่ทำไมนะครับไม่มีนะครับไม่มีการดำเนินการให้มันแล้วเสร็จประการต่อมาเห็นบางคนที่ไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับเขาอ่ะซึ่งก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะในความรับผิดชอบในฐานะนะครับอย่างน้อยในฐานะผู้ชายคนหนึ่งก็ต้องสื่อสารกับประชาชนบ้างว่ามันอะไรเกิดขึ้นยังไงแต่นี่เราไม่เห็นนะมันก็เลยทำให้พรรคส้มเนี่ยมันถูกตั้งคำถามในแง่ของมาตรฐานทางจริยธรร
1: ม
0: เพราะพรรคนี้ต้องยอมรับว่าคนศรัทธาคนชื่นชมมาจากเรื่องพวกนี้ด้วยนะแต่พอมาเป็นแบบนี้อย่างที่ผมเคยบอกกับคุณรุ่งคุณบอลว่าพรรคจะใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการขอโทษไม่ได้การขอโทษครั้งแรกมีความหมายการขอโทษครั้งที่สองทุกคนก็ตั้งคำถามแต่นี่ผมมั่นใจว่าหัวหน้าพรรคขอโทษเกือบ10ครั้งแล้วครับ
2: โอเคอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเวลาจะพอหรือเปล่าแต่ว่าอาจารย์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาแล้ววันนี้มันมีประเด็นที่ไปเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบูรพาก็คือกรณีของกงสอบท้องถิ่นที่คุณลิซ่าออกมาเปิดประเด็นไม่แน่ใจว่าอาจารย์ได้ตามข่าวหรือเปล่าอยากให้อาจารย์ชี้แจงนิดนึงอะค่ะที่อยู่ๆก็กลับไปที่ม.บูรพา
0: น่าจะเป็นข่าวที่มันมีนะครับหนังสือสั่งยกเลิกใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
0: คือแล้วก็บอกว่ามีเรื่องการร้องเรียนถึงความไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมใช่ไหมครับ
2: ค่ะตั้งแต่ที่
0: ว่านะครับที่ว่าจริงๆแล้วที่ผมที่ได้ฟังมาคืออันนี้ก็อยากจะดูว่าคือตอนนี้ทางมหาลัยเองก็อยากจะรู้ว่าคนร้องคือใครคือผมเองส่วนตัวตั้งข้อสังเกตว่าไอ้บอกว่ามีคนร้องเรียนเป็นการเมคขึ้นมาเพื่อที่จะนะครับไม่ทำกับม.บูรพาเพราะดีลกันไม่ลงเนื่องจากเรารู้สึกว่าไอพีเอชแบบเนี้ยไม่โอเค
2: ค่ะ
0: ก็คือการที่บอกว่าคนร้องเรียนนะสำหรับผมนะเป็นการเมคขึ้นมาจากข้าราชการในกระทรวงในนะครับกรมการส่งเสริมกับการปกครองท้องถิ่นเพื่อต้องการยกเลิกแต่ยกเลิกไม่ได้ถ้าไม่เมคไม่สร้างเรื่องเท็จนี้ออกมาก็ต้องสร้างเรื่องเท็จนี้ออกมาเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าใครร้องเรียนอยู่เลยเห็นไหมแต่ผมว่ามีคนร้องเรียนแล้วใครล่ะเห็นไหมนี่คือวิธีการที่จะไม่เอามอบูเพื่อที่จะไปเอาอีกมอหนึ่งที่ไปคุยกันมาแล้วและเพื่อที่จะทำให้การโกงข้อสอบนั้นเกิดเป็นขบวนการเห็นไหมว่ามอบูไม่เล่นด้วยตั้งแต่ต้น
2: อ๋อมันก็คือสิ่งที่อาจารย์เคยอธิบายแล้วเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าวันนี้มันเหมือนไปสาวกันอยู่ที่ตรงปลายแต่ว่าต้นตอนจริงที่อาจารย์อยากรู้คือคนที่ร้องคนนั้นน่ะใคร
0: ไม่มีครับเป็นการโกหกขึ้นมาแล้วโกหกขึ้นมาผ่านหนังสือราชการว่ามีคนร้องเพราะฉะนั้นเราขอยกเลิก TOR แต่ตอนนี้ดูแล้วไม่มีคนร
1: ้อง
0: แต่เป็นการเมคขึ้นมาเพื่อที่จะยกเลิก TOR เพราะมอบูไม่เอาด้วยกับสิ่งที่ไม่ถูกต้
2: อง
0: แต่มันมีบางที่ที่เอาด้วยและพร้อมจะทำสร้างโศกนาฏกรรมให้ความชิบหายเกิดขึ้นกับระบบราชการ
2: ค่ะได้ค่ะอาจารย์หนูขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะเวลาหมดพอดีเลยขอบคุณอาจารย์โอลานค่ะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับแหมน่าสนใจมาก
2: เดี๋ยวเราไปขยายความกันเบรกสุดท้ายเพราะว่าเบรกหน้าต้องให้เวลากับเรื่องของข้อมูลที่มันโดน
1: หลุดไป
2: ได้ค่ะสักครู่เดียวค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรียังไม่ทราบทอ.เตรียมเชิญขึ้นบิน F-16 ชี้ร่วมฟังบรรยายขีดความสามารถของทัพหลังรัฐบาลเร่งจัดงบกลางสนับสนุนยันไม่ได้แสดงเขี้ยวเล็บไม่มีขอบินดูชายแดนนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกำหนดการตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาพร้อมทั้งขึ้นเครื่องบินร่วมบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 ในวันที่14สิงหาคมนี้ว่าเป็นเรื่องที่กองทัพจะบรรยายสรุปเรื่องความมั่นคงการซ้อมและการเตรียมความพร้อมซึ่งตอนนี้ตนยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะมีการขึ้นบินอะไรหรือไม่ส่วนที่มีการเปิดเผยกำหนดการว่านายกรัฐมนตรีจะขึ้นบินเครื่องบิน F-16 เพื่อสำรวจชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีอุทานว่าอุ๊ยขณะนี้ยังไม่ได้มีเวลาดูกำหนดการแต่สาระคือไปดูการเตรียมความพร้อมของกองทัพเนื่องจากรัฐบาลได้อนุมัติงบกลางเพื่อการเตรียมความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพในช่วง10เดือนที่ผ่านมาอีกทั้งฝ่ายกองทัพอยากให้ได้ไปเห็นว่าสิ่งรัฐบาลได้เห็นชอบไปทั้งเรื่องของแนวทางยุทธวิธีและงบประมาณได้รับการนำไปปฏิบัติออกมามีรูปแบบอย่างไรจึงได้เชิญให้ไปรับฟังการบรรยายส่วนจะเป็นการแสดงแสนยานุภาพของรัฐบาลไทยให้อริราชศัตรูได้เห็นหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้เป็นการแสดงอะไรเป็นเพียงการประชุมลับอยู่แล้วส่วนจะขึ้นเครื่องบินขับไล่ F-16 นายอนุทินกล่าวว่าหากจัดมาแล้วไม่ผิดระเบียบและมีความปลอดภัยแล้วแต่กองทัพเพราะคิดว่ากองทัพคงเห็นการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่เพื่อความมั่นคงของกองทัพในเรื่องของการปกป้องบ้านเมืองซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ดีจะได้มีความมั่นใจเมื่อต้องไปเจรจากับผู้อื่นวรสิทธิ์ยันสรุปจบในวันนี้ปมถอดถอน 5,925 รายชื่อโกงสอบท้องถิ่นก่อนส่งกกลางและกจังหวัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการถอดถอนบัญชีรายชื่อ 5,925 รายที่พบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี 2568 ว่าจะมีการสรุปในการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทวันนี้และส่งเข้าคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่งท้องถิ่นหรือกกลางในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นก็ส่งตามลำดับไปให้กจังหวัดทางจังหวัดก็ส่งไปให้อปทดำเนินการต่อให้เสร็จสิ้นในส่วนของนายปกรณ์นินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีโดยรายงานผลการตรวจสอบข้อที่จริงและข้อแนะนำทางกฎหมายกรณีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วหรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าเห็นมีคุยกันอยู่แต่ในการประชุมกสทช่วงบ่ายวันนี้จะได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินการกับคนกลุ่มนี้ด้วยส่วนการประชุมคณะกรรมการกกลางในวันพรุ่งนี้นายวรสิทธิ์เปิดเผยว่าตนจะเป็นประธานการประชุมเองเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลเป็นประธานแทนอยู่แล้วจีนปล่อยดาวเทียมอัจฉริยะสู่อวกาศจีนประสบความสำเร็จในการปล่อยดาวเทียมไฮเปอร์สเปกตรัมซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจพื้นผิวโลกที่ติดตั้งกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงพิเศษ2ดวงได้แก่ Orion Smart IO-1 และ O-2 ขึ้นสู่วงโคจรที่กำหนดอย่างแม่นยำด้วยจรวดนำส่ง Smart Dragon 3จากฐานปล่อยกลางทะเลนอกชายฝั่งเมืองไหหยางมณฑลซานตงดาวเทียมทั้ง2ดวงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกลุ่มดาวเทียม Orion Smart Eye ซึ่งตั้งเป้าส่งดาวเทียมอัจฉริยะความละเอียดสูงกว่า200ดวงขึ้นสู่อวกาศภายในปี2030เพื่อเสริมขีดความสามารถด้านการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลจากอวกาศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาส

0: กาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโพสต์ข้อความรอบใหม่ล่าสุดเช้าที่ผ่านมาเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษพร้อมโพสต์คลิปเหตุการณ์หลังเกิดดราม่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงวันนี้กรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยสนามบินปะทะกับแฟนคลับชาวจีนจากเหตุการณ์วันที่29กรกฎาคมในเที่ยวบิน TG674เส้นทางกรุงเทพปักกิ่งสาเหตุเกิดจากแฟนคลับวิ่งไล่ตามศิลปินฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยพยายามเบียดขึ้นเครื่องบินและไม่ยอมตรวจตั๋วตามกติกาทางสายการบินสั่งปฏิเสธไม่ให้แฟนคลับทั้ง22คนขึ้นเครื่องเพื่อความปลอดภัยส่งผลให้เที่ยวบินล่าช้าเหตุการณ์นี้ชาวเน็ตฝั่งจีนปล่อยคลิปแฉว่ารปภ.ไทยแสดงท่าทางดึงหางตาเข้าข่ายการเหยียดเชื้อชาติและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกแถลงการขออภัยพร้อมชี้แจงถึงหลักปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยและสั่งลงโทษทวินัยรปภ.ที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมล่าสุดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเผยแพร่ข้อความเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษอีกรอบผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขออภัยต่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมยืนยันการลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าวและขอโทษอย่างจริงใจสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวมีชาวเน็ตชื่นชมทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษคอมเมนต์กับการดำเนินการจัดการของทางสนามบินและการบินไทยทางนี้นาวาอากาศเอกชนันนัทรอดกุลผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้สั่งการให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ์นอกจากนี้จะนำเหตุการณ์ในครั้งนี้มาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
3: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 นถึง 17:00 นทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ช่วงนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลออกไปนะฮะแล้วก็ทางคุณชัยชนกที่ชอบก็มาให้สัมภาษณ์ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของการแฮก
2: ไม่ใช่การแฮกล่าสุดปิดระบบไปแล้วด้วยขอประชาชนไม่ต้องกังวลแต่บอกว่าตอนนี้รู้ตัวมือล็อกอินละที่เป็นคนปล่อยข้อมูลแบบประชาชนเนี่ย
1: คือเราจะไม่กังวลมันก็กระไรอยู่เพราะว่าเราทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลมันไปอยู่ในตลาดมืดแล้วอะ
2: ใช่แล้วก็นี่ไงท่านบอกว่ารู้ตัวมือล็อกอินแล้ว
1: แล้วยัง
2: มีคนออกมาตอบรับแล้วว่าไม่ต้องเอารอ พูดมาได้เลย ผมได้แหละ วันนี้ค่ะ ได้รับเกียรติจาก CEO ของ Dome Cloud เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะ
1: ค
2: ุณธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะขออนุญาตเรียกคุณเอิร์ธนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: คุณเอิร์ธอยากจะให้พื้นที่นี้ในการตอบกลับเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เข้าใจตรงกันก่อนเลยค่ะคืออันดับแรกก่อนเลยที่คุณชัยชนกบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่การแฮกคือความหมายของคุณชัยชนกมันคืออะไรคะเท่าที่คุณเอิร์ธเข้าใจอ่ะ
3: ผมคิดว่าเป็นการตีความคำว่าแฮกแบบเข้าข้างตัวเองเกินไปนิดนึงครับค
2: ือ
3: การเข้าถึงระบบที่ไม่ได้มีมาตรการสำหรับตนอันนี้คือความหมายคำว่าแฮกในพรบคอมพิวเตอร์นะครับใช้คำนี้เลยผมคิดว่าถ้าใช้ความหมายนี้เนี่ยแม้จะเป็นการล็อกอินไม่ได้เป็นการงัดแงะระบบเข้าไปคือเข้าตามตรอกออกตามประตูแต่เราอะเก็บกุญแจใครก็ได้ใครได้ก็ไม่รู้เราก็เลยไขประตูบ้านเข้าไปอะผมคิดว่าอันนี้มันก็ยังเข้าข่ายว่ามันเป็นการแฮกอยู่นะแต่เขาอาจจะบอกว่าโอเคก็เนี่ยก็มีกุญแจไขเข้ามาได้มันก็ควรจะเรียกว่าเข้าระบบเฉยๆใช่ไหมล็อกอินเฉยๆใช่ไหมไม่ใช่การแฮกผมก็มองว่ามันเป็นการตีความที่เข้าข้างตัวเองเกินไปนิดนึงครับแล้วก
1: ็ครับครับเชิญครับเชิญครับ
3: แล้วก็แบบความเสียหายมันก็เกิดอย่างชัดเจนก็คือมีการเอาข้อมูลออกไปขายในตลาดมืดนะครับจะบอกว่ามันไม่ใช่การแฮกเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะถูกต้องเท่าไหร่ในความเห็นผมครับ
1: คือถ้าเกิดเอาง่ายๆสมมุติว่าผมใช้ IP ของผมธรรมดาปกติเลยแล้วก็เข้าไปในข้อมูลส่วนตัวของคุณธนารัตน์ง่ายๆปกติคุณเอิร์ธปกติเลยเนี่ย
3: ครับ
1: เท่ากับว่าอันนี้เรียกว่าแฮกแล้วในความหมายของทางสายคอมพิวเตอร์ใช่มั้ยฮะ
3: ใช่ครับเพราะว่าเข้าถึงมาตรการที่ไม่ได้มีไว้สำหรับตน
1: ครับครับครับแล้วทีนี้ที่บอกว่ารู้ตัว IP นั้นแล้วสถานที่นั้นแล้วยังไงฮะ
3: อันนี้ผมไม่มีความเห็นซึ่งผมไม่ได้แปลกใจอะไรว่าเขามีข้อมูลอะไรแบบนี้แต
1: ่
3: ที่ผมแปลกใจเลยก็คือมันไม่น่าจะใช่การเข้าถึงจะแค่ไม่กี่ IP address นะครับก็เดี๋ยวปล่อยเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบกันไปแหละเพราะว่ามันมีหลาย IP address แน่ๆผมเห็นมีหลายคนที่รู้เรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือคนขายอ่ะผมเห็นมีคนเดียวแต่คนที่รู้ว่าล็อกอินเข้าไปที่ระบบนี้แล้วไปเอาข้อมูลออกมาได้เนี่ยมีหลายคนผมไม่ได้เป็นคนไปเจอเองมีคนส่งมาให้ผมดังนั้นแล้วมันมีผมแน่ๆมีคนที่ส่งให้ผมแน่ๆแล้วก็มีคนที่ขายข้อมูลแน่ๆ
2: เดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตถามคุณเอิร์ธในมุมของคนที่เป็นคนไอทีเพื่อให้คุณผู้ฟังทั้งอุ้มและพี่บอลด้วยเนี่ยได้เข้าใจไปพร้อมๆกันในภาษาที่อาจจะไม่ใช่รู้ลึกในเรื่องของไอทีนะคะทีนี้มันมีประเด็นที่มันไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลณล่าสุดที่รับรู้รับทราบกันคือสิ่งที่กังวลคือมันมีหน้าของแต่ละคนออกมาอย่างชัดเจนตรงนี้มันน่ากังวลยังไงบ้างในมุมของคุณเอิร์ธอะค่ะ
3: ครับมันเป็นครั้งแรกเลยคือผมอยู่กับข้อมูลรั่วไหลมาตั้งแต่เดือนกุมภาช่วงที่เลือกตั้งกันตอนนั้นมันมีข้อมูลสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรั่วไหลผมก็อยู่กับตลาดนี้มาตลอดนะครับก็ยังเห็นการรั่วไหลของข้อมูลจากหลายระบบเป็น10ระบบเลยนะนะครับแต่ก็ยังไม่มีระบบไหนที่ถึงขั้นมีรูปถ่ายใบหน้าแล้วโดยเฉพาะมันเป็นใบหน้าที่อยู่ในบัตรประชาชนเนี่ยยังไม่เคยมีเลยทีเนี้ยในแง่ของความเลวร้ายเลยก็คือระบบนี้เนี่ยสืบค้นข้อมูลได้ง่ายมากใช้เพียงชื่อกับนามสกุลเท่านั้นเองซึ่งบุคคลสาธารณะอย่างนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรารู้ชื่อนามสกุลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปสืบค้นนะครับสืบค้นเสร็จปุ๊บระบบมันให้ข้อมูลกลับมาเป็นอะไรบ้างนะครับเลขบัตร13หลักนะครับชื่อนามสกุลมีแล้วนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็รูปถ่ายในหน้าบัตรประชาชนข้อมูลเท่านี้มันก็เพียงพอสำหรับให้แฮกเกอร์เขาไปตัดต่อทำเป็นสำเนาบัตรประชาชนปลอมได้แล้วครับมันครบแล้ว
1: นี่สเต็ปที่หนึ่งก่อนเลย
3: พอมีสำเนาบัตรปลอมนี่ก็สบายแล้วไปใช้ได้หลายเรื่องเลยเราน่าจะนึกกันออกอยู่ครับ
1: ครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเข้าไปในระบบผมย้อนกลับไปที่จุดแรกว่าใช้ IP ใด

0: เองก็ตามแต่แล้วมันเข้าไปเนี่ยมันคือมันทำได้ง่ายๆแบบนั้นเลยนะถ้าคนแค่รู้วิธี
1: ใช่ครับแค่รู้ว่าต้องไปล็อกอินที่เว็บไหนนะครับล็อกอินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกชื่อนามสกุลแล้วก็คนข้อมูลได้เลย
2: เดี๋ยวคุณเอิร์ธนี่แปลว่าระบบของการป้องกันของหน่วยงานของรัฐของประเทศเราเนี่ยมันไม่แข็งแรงมากพอหรือว่าคนล็อกอินหรือว่าคนที่แฮกมันเก่งมากอะคะ
1: ทั้งคู่ครับมันเกิดจากแข็งแรงไม่เพียงพอก่อนคือปัจจุบันนี้เนี่ยมีรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยรั่วไหลเป็นจำนวนหลักล้านรหัสเยอะมากๆนะครับดังนั้นแล้วการที่เว็บไซต์ยอมให้ล็อกอินง่ายๆโดยใช้เพียงรหัสผ่านอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับที่ผ่านมาก็มีหลายระบบซึ่งเอาจริงๆก็คิดเป็น 80-90% ของระบบภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ถูกอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับไปใช้การล็อกอินผ่านไทยดีซึ่งมีความปลอดภัยเพียงพอนะครับแต่ดันมีระบบนี้แหละไม่รู้ทำไมถึงยังรอดเล็ดรอดออกมาได้นะยังไม่ได้ทำนะครับใช้แค่รหัสผ่านอย่างเดียวล็อกอินได้มันก็เลยไม่ปลอดภัยเพียงพอครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เป็นความผิดร่วมกันนะครับคือตัวผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเองในเคสนี้ก็เป็นทั้ง3หน่วยงานนะครับทั้งกรมการปกครองทั้งกรมการขนส่งทางบกนะครับทั้งสำนักอาชีวะนะครับก็ปัญหาเดียวกันหมดเลยคือยอมให้ล็อกอินอย่างด้วยรหัสผ่านอย่างเดียวก็ถือว่าไม่ได้สัดส่วนกับความสำคัญของข้อมูลนะครับข้อมูลมีความสำคัญมากระดับนี้ไม่ควรจะล็อกอินได้ง่ายขนาดนี้ครับ
2: ขอให้คุณเอิร์ธอธิบายให้เข้าใจแบบให้เห็นภาพเลยว่าความง่ายของการล็อกอินอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอาชีวะเนี่ยมันง่ายขนาดไหนคะ
1: ของเคสกรณีสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเนี่ยการล็อกอินเข้าสู่ระบบเนี่ยครับใช้ username กับ password เหมือนกันนะครับความน่าเป็นห่วงเลยคือ password เนี่ยถูกตั้งเอาไว้โดยใช้ตัวเลข123456เท่านี้เลยครับรหัสผ่านง่ายมาก
0: โอ้ยแค่มั่วๆลองดูก็ได้แล้วนะจ๊ะอย่างเงี้ยคุณเอิร์ธ
1: ใช่ครับง่ายกว่ารหัส Wi-Fi บ้านอีกครับ
2: ว้าย
0: เอ้าแล้วมันเดี๋ยวคือมันก็รู้กันอยู่โดยปกติสามัญสำนึกเลยว่ารหัสผ่านแบบนี้เข้าถึงได้ง่ายมากแล้วทำไมถึงละรวมได้แบบนั้นล่ะฮะ
1: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วก็พอล็อกอินเข้าไปเนี่ยก็พบกับข้อมูลที่อ่อนไหวจำนวนมากนะครับของนักศึกษานะครับอาชีวะนะครับรวมถึงพนิชยาการต่างๆด้วยนะครับก็ทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันรวมกันเนี่ยประมาณ2,500,000 คนนะครับแต่ละคนที่กดเข้าไปดูเนี่ยก็มีชื่อนามสกุลมีเบอร์โทรศัพท์นะครับมีเลขบัตรประชาชนบางคนที่เป็นนักศึกษาต่างชาติเนี่ยก็มีหมายเลขพาสปอร์ตนะครับมีประวัติการศึกษาประวัติการฝึกงานมีเกรดเฉลี่ยคือเซนซิทีฟอะครับ
2: คุณเอิร์ธนี่
1: เป็นห่วงเลย
2: มันไปโยงกับที่หลังๆอะมันมีมิจฉาชีพที่เขาไปเจาะกลุ่มเป็นนักศึกษาซะเป็นส่วนใหญ่แล้วมันโยงกันได้ไหมคะเกี่ยวกับเคสเนี้ย
1: ผมว่าเป็นไปได้สูงครับเพราะว่าข้อมูลนี้มันไม่ได้เพิ่งรั่วมันรั่วมาหลายเดือนแล้วแต่แค่ผมยังหาต้นต่อไม่เจอว่าเขาไปเอาข้อมูลมาจากไหนครับป
2: ั
1: จจุบันก็ยังมีอีกเป็นจำนวนมากที่ผมยังหาต้นต่อไม่เจอนะครับ
2: นี่
1: มีการซื้อขายกันอยู่
2: ค่ะอันนี้วงการการศึกษาทีนี้มาที่วงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราบ้างเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะเป็นประเด็นมากๆเลยเฉพาะข้อมูลจากหมอพร้อมอย่างเงี้ยค่ะมันมีข้อมูลส่วนไหนที่รับรู้รับทราบมาแล้วค่อนข้างน่ากังวลสำหรับคนไทยทุกๆคนบ้างคะ
1: ผมว่าน่ากังวลกว่าเคสหมอพร้อมเยอะนะครับเพราะว่าตัวที่หลุดตัวนี้มันเป็นข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับสปสช.นะครับซึ่งตัวนี้มันกระทบกับประชาชนผมเรียกว่าแทบจะทุกคนนะ17ล้านรายจากการประเมินของผมนะครับเนื่องจากมันมีข้อมูลผู้เสียชีวิตไปแล้วด้วยตัวเลขก็เลยเยอะนะครับมันไม่ได้ว่าสปสช.เขาไม่ได้ดูแลสิทธิ์แค่สิทธิ์บัตรทองอย่างเดียวนะครับแต่ว่าระบบเช็คสิทธิ์เนี่ยมันจะมีข้อมูลประชาชนที่เป็นประกันสังคมเป็นสิทธิ์ข้าราชการอะไรพวกนี้ด้วยครับก็เลยทำให้กระทบทุกคนเลย
0: โอ้ก็แปลว่าสามารถที่จะเอาถึงคิดง่ายๆเลยคือเอาสมสิทธิ์ใช้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ไหมฮะ
1: เรื่องสวมสิทธิ์นี่ผมคิดว่าอาจจะยังเป็นไปได้ยากนะครับแต่ที่น่าห่วงเลยคือ
0: ข้อมูลสุขภาพ
1: ข้อมูลที่มันหลุดออกไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์ในการหลอกในการแอบอ้างให้กับคอลเซ็นเตอร์เป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากข้อมูลที่หลุดเนี่ยมีทั้งชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรติดต่อเบอร์โทรไม่มีขออภัยมีว่าเราขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลไหนเป็นโรงพยาบาลหลักนะครับปฐมภูมิทุติยภูมิอะไรเงี้ยและที่สำคัญเลยคือมีเลขบัตรประชาชนของบิดามารดาซึ่งเอาเลขบัตรประชาชน
0: อ
1: ะไปค้นข้อมูลต่อได้แล้วก็เลยสร้างเป็นแผนภาพต้นไม้ของครอบครัวออกมาได้ว่าเราเกี่ยวข้องอย่างไรทีเนี้ยมิจฉาชีพเขาไม่โทรมาหาเราหรอกเขาจะโทรไปหาพ่อแม่เรานะครับแล้วลอง

0: ภาพนะข้อมูลมันหลุดจากหลายแหล่งแบบนี้เขาบูรณาการนะครับรู้เลขบัตรปุ๊บเนี่ยเขาเอาไปค้นข้อมูลจากหลายแหล่งเช่นเอาไปค้นกับข้อมูลกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ออกมาว่าเลขบัตรประชาชน13หลักของนายเอิร์ธเนี่ยครอบครองทะเบียนรถเลขทะเบียนนี้นี้นะครับรถรุ่นนี้นะครับก็โทรไปหาผู้ปกครองของผมบอกเนี่ยนายเอิร์ธอ่ะขับรถเลขทะเบียนเนี้ยประสบอุบัติเหตุต้องผ่าตัดด่วนคุณต้องโอนเงินมาเป็นค่าผ่าตัดแล้วก็ให้ข้อมูลสุขภาพถูกต้องหมดทุกอย่างโรงพยาบาลถูกต้องหมดทุกอย่าง
1: คือแปลว่ามันทำมานานแล้วใช่ไหมคะเนี่ยคุณเอิร์ธเพราะว่าทุกอย่างที่คุณเอิร์ธพูดมามันอยู่ในเนื้อข่าวมาหลายเดือนแล้วนะคะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับก็นานแล้วคือผมเพิ่งมาทำเรื่องนี้ตอนเดือนกุมภาก็เรียกว่าไม่นานหรอกเพราะว่านี่มันก็เพิ่งเดือนแปดเนาะหกเดือนเองนะครับแต่ตลาดซื้อขายข้อมูลมันมีมานานมากแล้วครับ
1: ประมาณนานกี่นานคะถ้าที่คุณเอิร์ธทราบอะ
0: บอกไม่ถูกเลยคือไอ้ตลาดที่ผมอยู่มันเป็นตลาดในดิสคอร์ดนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องมี2ปีนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็จะมีที่มันเป็นเว็บไซต์นะครับแล้วก็ขายกันใน Telegram อีกตั้งแต่ยุคไนเนียอะไรพวกนั้นนะครับคือมีกันมานานมากแล้ว
1: คุณเอิร์ธขออนุญาตให้อธิบายว่า Discord คืออะไรได้ไหมคะ
0: Discord เป็นโปรแกรมแชทอย่างหนึ่งนะครับให้เข้าใจง่ายๆคือเป็นแค่โปรแกรมแชทอย่างหนึ่งเนี่ยแหละแล้วก็อุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการไล่จับเลยก็คือ Discord มันก็คือกลุ่มแชทเนาะกลุ่มเนี่ยมันจะมีการปิดเปิดๆสร้างกลุ่มใหม่อยู่เรื่อยๆครับ มันไม่ได้เป็น
1: หลักแหล่ง
0: ใน Facebook ใช่ไม่เป็นหลักแหล่งไม่ได้เป็นกลุ่มเหมือน Facebook ที่เปิดแล้วมันจะอยู่กันนานอะไรเงี้ยแต่คือเขาปิดเปิดๆกันครับ
2: ครับ
0: เป็นโปรแกรมแชทเฉยๆนี่แหละ
2: อ๋อแล้วอย่างนี้คนสมมุติว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยที่จะตามเนี่ยคือเข้าไปแฝงตัวแล้วมันจะไม่สามารถรู้ภายในกันเองว่าเดี๋ยวเขาไปปิดตรงนั้นไปเปิดตรงนู้นมันเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้หรอฮะหรือว่ายังไง
0: ผมว่าเป็นไปได้ขนาดผมเป็นคนนอกผมยังติดตามได้เลยผมถึงตั้งคำถามถึงหน่วยงานที่ชื่อว่า PDPC Eagle Eye
2: ครับ
0: Eagle Eye ตาเหี่ยวอะครับเป็นหน่วยงานเชิงรุกของสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เขาจะเข้าไประงับยับยั้งก่อนที่มันจะเกิดความเสียหาย
2: ค
0: ือผมตั้งคำถามไปที่หน่วยงานนี้เหมือนกันว่าในเมื่อมันมีการขายข้อมูลหมิงจงครึ้มขนาดนี้คือเป็น10หน่วยงานที่มันรั่วเนี่ยผมยังไม่เห็นผลงานของ PDPC Eagle Eye เลยจะตายเหี่ยวกี่โมงผมไปดูที่เว็บไซต์ของเขาอ่ะก็เป็นหลักสูตรฝึกอบรมไม่มีการออกมาพูดว่าเนี่ยผลงานเชิงรุกของเขาคืออะไรกลายเป็นสถาบันฝึกอบรมไปอีกหน่วยงานหนึ่งซะงั้น
1: คุณเอิร์ธเขาขายกันแพงไหมคะเอาแค่เฉพาะใน Discord เนี่ย
0: วันละ350บาทอันนี้คือราคาบุฟเฟ่เลยนะครับ
2: วันละ
1: บุฟเฟ่อะไรคือบุฟเฟ่
0: จ่าย350เขาจะให้คุณเข้าไปอยู่ในห้องแชท
2: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่งชื่อนามสกุลหรือส่งเลขบัตร13หลักนะครับหรือก่อนหน้านี้มันมีของโทรคมนาคมรายหนึ่งรั่วด้วยรายใหญ่มากนะครับก็ส่งเบอร์โทรไปนะครับแล้วก็จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลับมาหมดเลย
2: อุ้ย
1: บุฟเฟ่คือรู้หมดเลยอยากรู้ของใครหน่วยงานไหน
0: ใช่แล้วก็คนได้ทั้งวันนะครับ350บาทหรือจะจ่ายรายเดือน 2,500 บาทต่อเดือน
2: โอ้มีบุฟเฟ่รายวันกับรายเดือนด้วย350บาทนั่งทั้งวันนี่คือผมได้ข้อมูลเพียบเลยว่าง่ายๆ
0: ใช่ครับ
2: อุ๊ยแล้วมันเอาใหม่นะฮะมันเข้าไปถึงไอตัว Discord หรือไอเว็บมืดตลาดมืดเนี่ยมันยากง่ายแค่ไหนสำหรับคนทั่วไปปกติที่ไม่ได้อยู่ในวงการ IT อ่ะ
0: ก็ง่ายระดับที่สมาชิกส่วนมากในกลุ่มเป็นเยาวชนเด็กม.ต้นอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยเลย
2: ครับต้นด้วย
1: เอ้ยเขาโอ้เขามีความสามารถแล้วเขาเอาข้อมูลไปไหนอะคะ
2: เขาไปทำอะไรกันเด็กม.ต้น
1: เอาไปขายเหรอคะ
0: เท่าที่ผมดูกลุ่มเด็กม.ต้นเนี่ยส่วนมากเขาจะเอาไปประจานกันอย่างเช่นยืมเงินกันหรือไม่พอใจมีปัญหากันประจานแต่ว่ามันก็มีพวกนักสืบที่เขาไปใช้บริการอยู่เหมือนกัน
1: โอ้ตาละคุณเอิร์ททีเนี้ยอยากให้คุณเอิร์ทอธิบายให้เห็นภาพใหญ่หน่อยว่าถ้าคนที่เขาฟังมาจนถึงตอนนี้เราไม่ใช่แค่พูดให้กลัวอย่างเดียวอะไรที่เราสามารถที่จะเตือนภัยได้พ่อแม่ปู่ย่าคุณลุงคุณป้าทำยังไงดีในเมื่อข้อมูลมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วอะค่ะ
0: ครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องอย่าเชื่อสายโทรศัพท์ที่โทรมาหาเราแอบอ้างนู่นนี่นั่นนะครับให้ตั้งใจฟังดีๆว่าเขาแอบอ้างว่าโทรมาจากหน่วยงานไหนโทรมาจากตำรวจโทรมาจากกู้ภัยโทรมาจากโรงพยาบาลโทรมาจากประกันโทรมาจากอะไรก็ตามเนี่ยครับเราอ่ะเอาชื่อหน่วยงานนะครับไปสืบค้นในอินเทอร์เน็ตแล้วเราเป็นฝ่ายโทรไปเองดีกว่าครับเพราะว่าเวลาคนเขาโทรมาเนี่ยเขาโทรมาด้วยเบอร์อะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่ชัวร์เลยว่าเบอร์จริงเบอร์ปลอม
2: ครับ
0: นะครับอย่าหลงเชื่อครับ
1: เหมือนบอกว่าเป็นอะไรอยู่ที่โรงพยาบาลไหนก็บอกว่าอาจจะติดต่อกลับไปแล้วเช็คกับโรงพยาบาลก่อนเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ครับเราเป็นฝ่ายโทรหาโรงพยาบาลโดยตรงจะดีกว่าครับ
2: เพราะว่าพอคุณเอิร์ธบอกมาแบบนี้มันเหมือนกับว่าพอมันรั่วมาจากหลายองค์กรเนี่ยมันเลยทำให้มิจฉาชีพเนี่ยเอาข้อมูลของเราจากนู่นจากนั่นจากนี่มาบูรณาการกันปั๊บสร้างเป็นสตอรี่อย่างสมจริงมากกว่าเดิมที่แต่ก่อนก็โดนหลอกกันมาเยอะมากแล้วเนี่ย

0: ก็เอาเรื่องจริงทั้งหมดจริงๆด้วยอ่ะมาแต่งเป็นเรื่องมาหลอกเราอย่างนี้เอาง่ายๆแบบนี้เลยเนาะขั้นตอนจะประมาณนี้เลย
1: คุณเอิร์ททีนี้คุณเอิร์ทบอกว่าข้อมูลมันหลุดมาจากหน่วยงานหลักตอนนี้สิ่งที่มันจะสามารถพิสูจน์ได้อะค่ะว่าต้นทางอ่ะมันมาจากหน่วยงานหลักจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่จะสามารถบอกได้ตอนนี้บ้างไหมคะ
2: โอเคก็คือเรื่องนี้มันง่ายและตรงไปตรงมากว่าที่คิดนะครับเวลาข้อมูลมันหลุดมาจากเว็บไซต์เนี่ยเราก็ดูได้ว่าเว็บไซต์นั้นน่ะมันที่อยู่ของมันคืออะไรนะครับอย่างเช่นกรณีของกรมการปกครองเนี่ยตัวเว็บไซต์มันก็คือ bora.dopa.go.th
1: ค่ะ
2: ก็คือเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนกรมการปกครองครับ
0: ครับ
2: เราก็เห็นอย่างนี้เราก็รู้ได้เลยว่าใครเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลครับอันนี้แหละคือตัวที่ชี้วัดว่าข้อมูลมันรั่วมาจากแหล่งไหนครับ
0: หมายความว่าแล้วถ้าเกิดที่ท่านรัฐมนตรีดิจิทัลนะคุณชัยชนกให้สัมภาษณ์เนี่ยว่าตอนนี้คำว่าปิดระบบไปแล้วเนี่ยระบบที่ว่าเนี่ยคืออันนี้เหรอฮะหรือว่ายังไงคือ
2: ใช่ครับใช่ครับปิดแล้วจริงครับผมเลยให้ข้อมูลได้เพราะว่าไม่ต้องห่วงว่าจะมีการโจมตีซ้ำแน่นอนตอนนี้ปิดไปแล้วจริง
0: ๆอ๋อแต่ว่าคือถ้าเกิดข้อมูลไม่ได้หลุดเพิ่มจากนี้แต่ข้อมูลที่มันเข้าไปในตลาดมืดแล้วมันก็ต้องยังกังวลกันอยู่ดี
2: ต้องกังวลอยู่ดีครับแต่โชคดีอย่างหนึ่งเลยก็คือธรรมชาติของตลาดมืดตอนนี้เป็นการค้นข้อมูลสดผมยังไม่เห็นมีเคสที่ดาวน์โหลดข้อมูลออกมาแล้วให้ไปค้นจากข้อมูลที่เขาดาวน์โหลดออกมาแล้วยังไม่เห็นครับ
1: แปลว่าสิ่งที่ท่านบอกว่าปิดไปแล้วนี่ก็คือถือว่าปลอดภัยสบายใจได้หรือเปล่าคะ
2: ก็ระดับหนึ่งครับส
0: ่
2: วนคนที่ถูกสืบค้นไปแล้วเนี่ยเขาก็ถือว่าข้อมูลมันรั่วออกไปแล้วซ
0: ึ่
2: งเราไม่มีทางรู้ตัวเลยครับก็จะต้องให้หน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยแหละเป็นผู้ตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าใครได้รับผลกระทบบ้าง
0: อ๋ออย่างผมเข้าใจแล้วที่ท่านรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก็คือว่าเพื่อไม่ให้ข้อมูลหลุดเพิ่มหลังจากนี้เพราะว่าในตลาดมืดเนี่ยมันใช้การให้ข้อมูลกันแบบสดๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรที่มันเคยรั่วแล้วแล้วไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพแล้วอันนั้นช่วยไม่ได้แล้ว
2: ไม่ได้
0: โอ้แต่ข้อมูลใหม่ที่จะเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ยังอันนี้อาจบล็อกได้อาจจะปิดไปได้
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: คุณเอิร์ทค่ะถ้าเกิดเทียบกับประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ไทยอะค่ะเหตุการณ์แบบนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ปกติหรือมันผิดปกติมากๆค่ะ
2: โอ้ผิดปกติหนักมากเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดลองไปดูเว็บไซต์ของ GDPR ใช้ชื่อคำว่าLaw Enforcement อะไรสักอย่างเนี่ยครับซึ่งเขาจะรวมกรณีปรับนะครับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยกฎหมาย GDPR ซึ่งเป็นกฎหมายต้นแบบนะครับที่เราไปลอกมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเคสที่เขาสั่งปรับกันไปเป็นพันเคสเลยนะครับแล้วก็มันมีกรณีที่ข้อมูลรั่วไหลแค่สัก9 คนเท่านั้นเองนะครับปรากฏว่าโดนสั่งปรับแบบ 3.1 ล้านยูโรอะไรเงี้ยเลยนะครับ
0: โอ้แต่ของเรานี่วันนี้รู้ไหมว่าในระหว่างที่เราจัดรายการสดเนี่ยนะฮะซึ่งผมไม่มีโอกาสรับสายมีเบอร์แปลกโทรมาเยอะมากเลยเขาไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรในเรื่องนี้ช่วงนี้หรือเปล่า
1: แล้วเดี๋ยวนี้เบอร์แปลกมันก็จะเป็นแบบที่คุณเอิร์ทบอกอะว่านางมีข้อมูลที่จะมาบูรณาการที่แบบ
0: ใช่
1: เฮียลูกเขาบอกว่าอย่างนี้นี่มันข้อมูลมันใช่หมดเลยคุณเอิร์ททีนี้เมื่อกี้เราได้บอกกับลุงป้านะอาทั้งหลายที่ฟังอยู่แล้วนี่จริงๆบอกตัวเองด้วยเนาะพี่บอลเนาะเราสองคนอะอยากจะบอกอะไรถึงรัฐบาลถ้าจะสามารถให้คำแนะนำได้มาเป็นระยะเลยก็ได้ค่ะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวได้เลยค่ะคุณเอิร์ทค
2: ่ะโอเคระยะสั้นนะครับก่อนอื่นเลยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับไปตามดูทันทีว่ามีระบบอะไรอยู่ในการควบคุมของตนเองบ้างนะครับซึ่งจะมาอ้างว่าไม่รู้เนี่ยไม่ได้ทุกวันนี้ท่านต้องจ่ายค่าเซิร์ฟเวอร์ให้กับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดกี่เครื่องเนี่ยท่านรู้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับไปดูว่ามีเซิร์ฟเวอร์กี่เครื่องแล้วแต่ละเครื่องอ่ะมีระบบอะไรติดตั้งอยู่ภายในเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากที่จะไปติดตามละนะครับไปไล่ดูซะนะครับอะไรที่ไม่ได้ใช้นานแล้วก็ปิดไปอย่างเช่นไอ้ระบบของกรมการปกครองที่รั่วในครั้งนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่ได้มีการใช้งานมานานแล้วนะครับเพราะว่าข้อมูลเป็นข้อมูลเก่าปี6162อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวมาใหม่นะครับไอ้เว็บไซต์ลักษณะนี้เนี่ยเมื่อท่านค้นพบแล้วท่านก็ปิดทิ้งไปเลยนะไม่ต้องลบข้อมูลก็ได้ปิดไปก่อนนะครับอันนี้ทำได้ทันทีนะครับแล้วก็ระยะกลางเนี่ยผมคิดว่าเราควรต้องยกระดับนะครับการเข้าสู่ระบบนะครับไปใช้ไทยดีซะเพราะตอนนี้มันมีหลายระบบที่ยังใช้แค่พาสเวิร์ดอย่างเดียวรหัสผ่านอย่างเดียวอยู่แล้วก็อย่างที่บอกครับรหัสผ่านข้าราชการรั่วไหลกันเป็นหลักล้านรหัสผ่านครับที่อยู่ในตลาดมืดตอนนี้แล้วก็มีการแจกฟรีด้วยซ้ำนะครับไม่ได้ต้องซื้อกันตลอดแจกฟรีรหัสผ่าน
1: บูมเมอร์ชั่นแล้วแจกฟรีด้วยค่ะ
2: ครับเพราะฉะนั้นล็อกอินด้วยรหัสผ่านเนี่ยไม่เพียงพอนะครับท่านจะต้องใช้ไทดีซึ่งก็เหมือนเดิมครับมันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับไทดีเนี่ยพัฒนาโดยกรมการปกครองเองกรมการปกครองก็เอามาใช้ของตัวเองซะนะครับหน่วยงานอื่นตอนนี้หลายหน่วยงานอย่าง

0: อย่างเช่นของสปทช.ที่ปัจจุบันแก้ไขไปแล้วเนี่ยเขาก็เอาไทยดีไปใช้แล้วนะครับเพื่อยกระดับการความน่าเชื่อถือนะครับความน่าความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยขึ้นมาซึ่งตรงนี้มันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายที่สูงและทำได้ทันทีนะครับแล้วก็ในระยะยาวก็อยากจะฝากทางกรมการปกครองในฐานะเจ้าของนะครับแอปพลิเคชันไทยดีนะครับว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศในระบบรัฐบาลแบบดิจิตอลไปขนาดนี้แล้วเนี่ยก็คอยดูแลอย่าให้มันล่มนะครับเพราะปัจจุบันนี้ล่มบ่อยเหลือเกินนะครับเคยมีเหตุการณ์ล่มติดกัน5วันประชาชนใช้แอปธนาคารไม่ได้นะครับก็อยากจะให้ช่วยอัปเกรดระบบให้มันรองรับการใช้งานได้มากกว่านี้ตัวเว็บหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเขาจะได้กล้าที่จะใช้ตัวแอปไทยดีมากขึ้นครับ
1: ขออนุญาตถามเพิ่มนิดนึงค่ะว่าเวลากรมการปกครองแอปของอันนี้มันล่มไปเนี่ยนอกจากที่จะมีความหงุดหงิดใจว่าโอ้มันเข้าไม่ได้ทำธุรกรรมต่างไม่ได้มันควรที่จะกังวลอะไรคะในฐานะประชาชนทั่วไปค่ะ
0: อ๋อถ้ามันล่มเฉยๆเนี่ยผมคิดว่าก็แค่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่เข้าใช้งานไม่ได้ครับส่วนความเสียหายจากการแบบถูกสแกมเมอร์ถูกอะไรเงี้ยผมคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันไม่ห่วงครับ
1: ค่ะโอเคขอแถมนิดนึงได้ไหมคะคุณเอิร์ธพอดีวันนี้อัยการตรวจสัญญาใหม่ของโครงการ THAI Passport ผ่านเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: ล่าสุดเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
1: ค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอวันประกาศใช้ในฐานะประชาชนคนธรรมดาทั่วไปขอเข้าใจคำว่า Paper Active User สักทีจากปากของคุณเอิร์ธหน่อยได้ไหมคะ
0: โอเคได้ครับคือตอนแรกเลยเนี่ยในราคากลางนะครับของ AI Passport เนี่ยข้อ 1.2 นะครับจะมีเขียนเอาไว้ว่า Generative AI นะครับมูลค่า 1,500 ล้านบาทนะครับนั่นแปลว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยสดช.นะครับในฐานะผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องจ่าย 1,500 ล้านอย่างแน่นอนนะครับแต่ตัวสัญญาเนี่ยผมยังไม่เห็นนะเพราะว่าฟังมาอีกทีนึงเหมือนกันนะครับเห็นว่าตัวสัญญาที่มีการแก้ไขกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระนะครับจากที่ต้องเหมาจ่าย 1,500 ล้านนะครับเป็น Paper Active User หัวละ25บาทต่อเดือนทีนี้เราก็มาดูกันถึงนิยามคำว่า Active User นะครับว่าเอกชนที่ได้งานเนี่ยจะไปเบิกเงิน25บาทจากสดช.เนี่ยจะใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้างนะครับ1เลยคือจะต้องมีการเรียนอย่างน้อย100 EXP หรือพูดง่ายๆ10นาทีต่อเดือนนะครับอันนี้ต้องทำทุกเดือนเดือนละ10นาทีนะครับกับ2นะครับจะต้องมีการคุยกับ AI อย่างน้อย1ประโยคนะครับหรือเรียกว่า1พร้อมถ้าทำ2อย่างเนี้ยเราจะถือว่าเดือนนั้นน่ะเป็น active user ละ1คนแล้วก็ไปเบิกเงินกับสดช.ได้25บาท
1: มีอะไรน่าห่วงไหมคะ
0: ซึ่งความเห็นผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากการประเมินของผมเองนะครับ 1,500 ล้านเนี่ยเราอาจจะเหลือสักประมาณ600ล้านจะจ่ายน้อยลงไป900ล้านเลยเพราะว่าประชาชนอาจจะไม่ได้ใช้งานเยอะกันขนาดนั้นขนาดแอปเป่าตังคนยังลงทะเบียนใช้สิทธิ์กันไม่เต็มเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้5ล้านคนเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่เต็มพอไม่เต็มเนี่ยใครจะเข้ามาใช้งานบ้างผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มราชการนะเพราะเขาคงทำหนังสือขอความร่วมมือไปอย่างแน่นอนนะครับให้เข้ามาใช้งานก็ประมาณล้านกว่าล้านห้าเงี้ยครับคนนะครับก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เขาขอความร่วมมือให้เข้ามาใช้งานได
2: ้
0: เพราะนั้นเมื่อคูณตัวเลขออกมาผมคิดว่ามันน่าจะไปจบไม่เกิน600ล้านนะครับอันนี้จากการประเมินของผมแต่ว่าความคุ้มค่าของโครงการมันจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากครับเหตุผลก็เพราะตัว AI บางตัวอย่างเช่นตัว C-Dance นะครับ C-Dance นี่เป็น AI generate ตัววิดีโอคลิปวิดีโอซึ่งเก่งมากๆเจ้าของคือ TikTok เขาเก่งเรื่องวิดีโออยู่แล้วไม่ต้องกังขาเลยนะตัว C-Dance เนี่ยค่าใช้จ่ายในการ generate วิดีโอเนี่ยอยู่ที่นาทีไอ้วินาทีนะครับวินาทีละ1บาท
2: อ
0: ันนี้เป็นราคาต้นทุนที่รัฐบาลซื้อนะครับจริงๆประชาชนเราอ่ะถ้าไปสมัครเองเนี่ยมันจะวินาทีละ10บาทด้วยซ้ำ
2: โอ้เท่าเลย
0: แต่นี้มันเป็นราคาส่งนะเขาจะโดนไปวิละ1บาทเดือนนึงเนี่ยเราสร้างได้60วินาทีครับ
2: โอ้
0: 60วินาทีเนี่ยเอกชนต้องจ่าย60บาทแต่เขาวางบินเก็บเงินที่สดช.ได้แค่25บาทเพราะนั้นมันคุ้มค่าขึ้นเยอะผมก็เลยโอเคกับสัญญาชุดนี้นะครับแต่ในแง่ของที่มาที่ไปของโครงการเนี่ยว่ามันควรจะมีโครงการนี้ไหมอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็ยังเป็นที่น่ากังขาอยู่เยอะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันระงับยับยั้งได้ก็ดีแต่ถ้าเกิดระงับยับยั้งไม่ได้เนี่ยการแก้สัญญาในครั้งนี้ผมถือว่าเป็นข่าวดีครับเป็นเรื่องที่ยอมรับได
2: ้
0: ครับ
1: ค่ะ
2: โอเค
1: ระงับดีกว่าแต่ว่าพอเห็นสัญญาใหม่ก็อ่ะถ้าไม่ระงับก็ยังพอ

0: ก็ยังถือเป็นประโยชน์ที่รับกันไว้ได้ใช้คำนี
1: ้ใช่ครับ
0: โอเควันนี้ขอบคุณมากมากเลยครับคุณเดินครับคุณธนา
1: คร
0: ับ นะคร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเดี๋ยวเราขอพักกันเลยเดี๋ยวมากลับมาใหม่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเดีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเดีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับ
7: ค่ะใครที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการลงทุนประเภทที่ดินนะคะวันนี้มีแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนเพียงแค่ซื้อที่ดินเปล่าแล้วโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิ์พิเศษถึง2ต่อเลยค่ะต่อแรกคือฟรีค่าธรรมเนียมการโอนต่อที่2คือรับเพิ่มบัตรกำนันตามมูลค่าทรัพย์สูงสุดถึง 50,000 บาทแคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นนะคะตัวอย่างที่ดินที่น่าสนใจนะคะมีที่ดินเปล่าโครงการกฤษดาซิตี้เลคแอนด์พาร์คอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการอันนี้จะอยู่ใกล้บิ๊กซีและมาร์เก็ตวิลเลจราคาพิเศษคือ 3,400,000 บาทค่ะที่2ที่น่าสนใจนะคือที่ดินเปล่าโครงการเล็กไซส์วิลล่า3อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะที่นี่นะคะจะใกล้นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ราคาพิเศษ 6,860,000 บาทค่ะและยังมีที่ดินเปล่าโครงการอิงทานอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาอันนี้จะใกล้ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียนราคาพิเศษ 682,000 บาทส่วนใครที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกนะคะมีที่ดินเปล่าอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกใกล้โลตัสแล้วก็สนามบินพิษณุโลกราคาพิเศษคือ18,500,000บาทค่ะแล้วก็ที่ดินเปล่าอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อันนี้เดินทางเพียงแค่20นาทีก็ถึงชายหาดบ้านกรูดเลยนะคะราคาพิเศษคือ19,000,000ใช่ไหม19,00019,000,000ราคา500,000บาทค่ะผู้สนใจนะคะสามารถเข้าไปเลือกชมที่ดินทำเลทั่วประเทศแล้วก็ไปคลิกได้ที่เว็บไซต์ bam.co.th หรือว่าโทรไปได้ที่026300700เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนดค่ะ
0: โอ้ยบ้านกรูดเคยไปสวยมากนะฮะใช่แล้วครับถูกต้องนะฮะสำหรับที่ดินเปล่าที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่บอกว่าเดินทางเพียง20นาทีถึงชายหาดบ้านกรูดนะครับราคา19,500,000บาทนะที่ดิน
7: จริงๆก็จะเป็นทำเลทองเพราะโซนมันดีมาก
0: มันเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าแต่ว่ามันก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเคยมีประเด็นเรื่องการอนุรักษ์แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าตรงนี้มาไปเกี่ยวข้องอะไรนะแต่ว่า

0: ็นที่ดินเปล่าที่สามารถที่จะเดินทางสะดวกไปถึงชายหาดบ้านกรูดที่มีทัศนียภาพที่สวยงามแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ชื่นชอบกันสงบด้วยใช่นะครับเราคุยกันค้างไว้ตั้งแต่ช่วงเบรกแรกที่บอกว่าอยากจะคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายใช่ไหมน้องอุ้ม
1: ค่ะ
0: มันมีประเด็นเรื่องอะไรที่เราค้างกันไว้นะเรื่องของการเมืองหรือเปล่า
1: เกี่ยวกับเรื่องของสีหรอ
0: ใช่มีอะไรติดค้างกันตรงนี้อีกไหม
1: ก็ที่เอาอย่างนี้ถ้าสรุปจากสิ่งที่อาจารย์โอลานบอกเนี่ย
0: ครับ
1: กลายเป็นว่าบางคนที่ไปมองว่าเนี่ยเห็นไหมส้มเริ่มมีเขี้ยวเล็บแล้วนะเริ่มที่จะแบบดักทางน้ำเงินไม่ให้เดินทางได้อย่าง
0: สะดวก
1: เดิมโดยได้กลีบกุหลาบแต่ว่าอาจารย์โอลานกลับมองว่าการพูดแค่ไม่กี่ประโยคของคุณไหมอ่ะมันอาจจะเป็นการตีความได้จากกลุ่มคนที่เขาศรัทธาในพรรคส้มมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อพรรคเป็นอะไรก็ตามอุดมการณ์อ่ะมันเริ่มเจือจางแล้วหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้คุณเป็นคนบอกเองว่าคุณจะมีเราไม่มีเทาไง
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้ถ้าจะมาบอกว่าสมการแดงบวกเขียวบวกส้มได้แปลว่าสมการของคุณมันเอ้ยขออภัยแปลว่าอุดมการของคุณมันเข้มข้นน้อยลงหรอ
0: เออพูดง่ายๆก็คือว่าคือจริงๆมีคุณผู้ฟังส่งความคิดเห็นมาด้วยอุ้ยแค่พูดแค่นี้คือถึงขั้นมองไปถึงอุดมการเลยเหรออุ้ยมันมองได้นะสำหรับคนที่มองการเมืองแบบค่อนข้างที่จะลึกซึ้งนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าอุดมการมันเข้มแข็งมีการพูดลักษณะแย่ออกมาว่าจะเปิดทางลักษณะแบบนี้เนี่ยคนมีอุดมการอันนี้เราพูดกันแบบทั่วไปนะก็ต้องสามารถพูดได้อ๋อมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันคือเราเคยบอกแล้วว่าเรามีเราไม่มีเทาใดๆก็ตามแต่เพราะฉะนั้นพรรคส้มเรามีจุดยืนแบบไหนอันนี้มันสามารถพูดได้ในเชิงอุดมการณ์แต่พอมันมีการลักษณะแบบไม่ได้ปิดประตูไม่ได้ล็อกประตูแบบเนี้ยคนก็สามารถตีความไปได้หลากหลายแบบไม่ได้หมายความว่าจะเป็นหรือไม่เป็นแบบนั้นแต่หมายความว่ามันถูกตีความไปได้ในหลากหลายรูปแบบก็แล้วกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ติดค้างกับในช่วงที่แล้วมาที่อยากจะสังเคราะห์ให้ฟังนะฮะว่ามันไปแตะอุดมการณ์อย่างไรแล้วมันมีผลกับทางพรรคประชาชนเองอย่างไรบ้างพรรคไหนที่ดูจะเหมือนเสือนอนกินหรือพรรคไหนที่จะยิงกระสุนนัดเดียวได้นกไปไม่รู้กี่ตัวเลยอะไรแบบเนี้ยเราก็น่าจะได้เห็นภาพกันอยู
1: ่
0: นะฮะมีอีกหนึ่งอย่างที่อยากที่จะชวนคุณผู้ฟังลองพิจารณาด้วยเหมือนกันสำหรับหม้อหุงข้าว
1: อุ้ยคุ้มอันนี้คุ้มมากคุณผู้ฟังตั้งใจฟังได้เลยค่ะ
0: ใช่เพราะตัวนี้มันคือคาชิวา RC182251ที่บอกว่าคุ้มน้องอุ้มบอกมันทั้งนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูจบในหม้อเดียวและความจุคือสะใจมาก5ลิตรเลยนะฮะแถมประหยัดไฟฟ้าอีกเพราะว่าใช้ความร้อนจากไอ้น้ำรับประกันด้วย1ปีเต็มนะครับวัสดุต่างๆก็ทนทานมากไม่ขึ้นสนิมไม่เป็นสนิมนะฮะคุ้มค่ากว่านี้คือไม่มีอีกแล้วครับในการทำอาหารได้แบบ5ใน1จบแบบนี้เนี่ยนะฮะ 1,390 บาทเท่านั้นเอง 1,000 ต้นๆแต่ได้ฟังก์ชันขนาดนี้เพราะฉะนั้นโทรครับ02-114-3990มีรับประกัน1ปีแล้วก็ค่าจะส่งประกันสินค้า100บาทนะครับช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจากMCOT นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะที่การประชุมกสทช.
0: อุ้ยเอาอีกแล้ว
1: ล่มอีกแล้วค่ะก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาแล้วเน
0: า
1: ะพี่บ
0: ังตั้งแต่รอบที่แล้วเนาะแล้วก็ลักษณะของเหตุการณ์ก็คล้ายๆกันทรงเดียวกันเด้เลย
1: ะ
0: นะครับก็คือถ้าพูดเอาง่ายๆเลยก็คือว่าทางนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยท่านก็มาเข้าประชุมไงแล้วท่านก็ยืนยันในสถานะประธานที่จะทำหน้าที
1: ่ในการประชุมนี้
0: ใช่
1: ก็
0: ด้วยมติต่างๆที่เคยถกเถียงกันไปออกไปก่อนหน้านั้นหน้านี้มติเอกฉันท์เนี่ยว่ามีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายถือว่าสละสิทธิ์ไปแล้วก็เลยทำให้ที่ประชุมนะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยอ่ะ
1: 3คนเดินออกกรรมการกสทช3ท่านเดินออก
0: 3ท่านก็จะมีศาสตราจารย์ดร.พิรมย์ รองรามสูตรนะฮะที่ขอสงวนสิทธิ์ก็ไม่เข้าร่วมใช่ไหมเดี๋ยวนั่งอีก2ท่านขออนุญาตจำชื่อท่านไม่ได้
1: คุณธนพันธ์ไหลเจริญแล้วก
0: ็
1: ค
0: ุ
1: ณสุภัทรสุภัชลาไส
0: ครับครับ
1: คือท่านตัดสินใจเดินออกจากห้องประชุมเลยพี่บอลเพราะว่าคืออย่างนี้ท่านกังวลค่ะว่าถ้ายังประชุมต่อโดยมีนายแพทย์สรณะทำหน้าที่ประธานทั้งที่ข้อวินิจฉัยว่าอาจจะขาดคุณสมบัติอย่างที่เคยเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้มติที่ออกมามันก็อาจจะถูกมองว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายคือพูดง่ายๆว่าถ้ารู้ว่าประธานอาจจะไม่มีอำนาจแต่ยังร่วมประชุมลงมติกรรมการคนอื่นก็อาจจะถูกตรวจสอบตามไปด้วยไง
0: ใช่
1: มันไม่ใช่แค่เรื่องผิดระเบียบอะแต่บางทีมันโยงไปถึงเรื่องความผิดทางปกครองหรือว่าทางอาญาได้อะ
0: ก็คือแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดในมุมของทางฝั่งนายแพทย์

0: สรณะเพราะว่าหลังจากนั้นก็มีการแถลงข่าวเนาะมีการแถลงข่าวกับทางคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ด้วยเนี่ยนะฮะก็บอกว่าวิงวอนให้กรรมการเนี่ยท่านอื่นได้เข้าร่วมประชุมจะได้พิจารณาวาระเร่งด่วนที่มันค้างสะสมอยู่ก็ยืนยันว่าตามกฎหมายเนี่ยทางคุณหมอบอกว่ายังต้องปฏิบัติหน้าที่ส่วนไอ้เรื่องเมื่อสักครู่ว่าไอ้ศาลปกครองกลางยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเร่งด่วนเนี่ยคุณหมอบอกว่าไม่ได้รู้ขั้นตอนของศาลแต่ยืนยันว่าคำฟ้องยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาสถานะความเป็นกรรมการกสทช.ยังไม่สิ้นสุดและตราบใดที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งหรือจนกว่าจะมีข้อยุติตามกฎหมายก็ยังยืนยันในการที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่นี้ต่อไป
1: ใช้คำว่าคาราคาสังก็ไม่ผิดนะเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้4สิงหาคมเนาะคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลถ้าเป็นรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการกสทช.ท่านมีหนังสือด่วนที่สุดถึงกรรมการกสทช.ทั้งกสทช.ทั้ง7คนว่าอ่ะขอให้เข้าร่วมประชุมวันที่5และ6สิงหาคมนะซึ่งสาระของหนังสือก็คือคุณไตรรัตน์จะเห็นว่าผลทางกฎหมายจากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเกี่ยวกับสถานะของประธานกสทช.เนี่ยมันยังไม่เป็นที่ยุติไงแล้วก็เลยบอกว่ามันยังไม่มีกฎหมายให้อำนาจสำนักงานกสทช.สั่งให้ประธานหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือว่าถอดถอนออกจากตำแหน่งได้เองและ3ก็คือท่านยืนยันว่าประธานและกรรมการกสทช.ทั้ง7คนซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งยังมีอำนาจตามกฎหมายและเตือนด้วยว่าการตัดสินใจไม่เข้าประชุมมันเป็นความรับผิดชอบเฉพาะตัวของกรรมการแต่ละคนนะไม่ควรทำให้งานด้านโทรคมนาคมและสื่อของประเทศต้องหยุดชะงักสิแต่ตรงนี้ต้องเน้นว่ามันเป็นจุดยืนและข้อกฎหมายที่คุณไตรรัตน์ยกขึ้นมาเป็นข้อแย้งในหนังสือนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ซึ่งเรื่องนี้พี่บอลเอาจริงวันนี้ก็มีคำให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่ากรรมการบางคนมองว่านายกรัฐมนตรีนั่นแหละที่ควรจะเข้ามาคลี่คลาย
0: ใช่เพราะว่าท่านอยู่ในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายที่จะคลี่คลายปัญหานี้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยฝั่งนึงก็จะใช้เหตุผลนี้อีกฝั่งนึงก็ยังยืนยันในสิทธิ์ตามกฎหมายที่ยังบอกว่ายังไม่ได้ยุติสิ้นสุดมันก็จะยื้อกันไปแบบนี
1: ้
0: ใช่แล้วก็การประชุมนัดประชุมพรุ่งนี้ก็มีนะ
1: ค
0: ือกรรมการกสทช.ฝั่งท่านที่ขอสงวนสิทธิ์เนี่ยท่านก็ยืนยันว่าจะเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่จะพิจารณาเข้าร่วมประชุมแบบวันต่อวันเพื่อจะกดดันให้เกิดความชัดเจนทางกฎหมายเห็นไหมคือมันงัดกันไปงัดกันมาแล้วมันกลายเป็นว่าวันนี้ฝั่งทางทีวีดิจิทัลเองก็เข้ามาสังเกตการ
1: มาทุกวัน
0: มันก็งวดกันเข้ามาเรื่อยๆแล้ว
1: เราก็อยากจะทราบคำตอบว่าเราจะต้องทำยังไงต่อ1 2 3 4 5คือการประชุมที่ล่มนะคุณผู้ชมผู้ฟังมันมีวาระสำคัญหลายเรื่องที่อาจจะถูกเลื่อนออกไปนะคะอย่างเช่นข้อร้องเรียนของผู้ใช้โทรศัพท์โทรทัศน์การเรียกเก็บค่าบริการ SMS ล่วงหน้าอย่างเงี้ยพี่บอลมันมีหลายเรื่องมากเลยนะมีการคุ้มครองผู้บริโภคมีการจัดสรรหมายเลขโทรศัพท์มีการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมการขยายสิทธิ์ใช้วงโคจรดาวเทียมคือเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่ปัญหาแค่ภายในองค์กรไงเพราะมันเกี่ยวข้องกับค่าบริการสิทธิผู้บริโภคการแข่งขันทางธุรกิจแล้วก็โครงการสื่อสารของประเทศอะค่ะ
0: ครับ
1: ม
0: ันหลายวาระใช่โอ้โหมันคือเราก็ไม่ได้เข้าใจในแง่กฎหมายขนาดนั้นเนาะแต่อยากรู้เหมือนกันว่าแล้วทางออกที่มันจะทำให้วาระที่มันค้างคาสะสมและเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้มันได้ข้อสรุปว่ามันเดินหน้ายังไงไอ้รถแมพทีดีวิจิตอลนี่เองก็เหมือนกันเห็นไหมคือคำว่ารถแมพอะมันไม่ใช่คือเรายังไม่เห็นเลยอ่ะ
1: ไม่ใช่เคาะปึ้งเดียวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ประกาศใช้ได้เลยอ่ะมันต้องมีการ
0: แผนอ่ะ
1: ใช่แล้วมันกินเวลามาตั้งเท่าไหร่แล้วคือจริงๆประเด็นใหญ่ที่สุดของข่าวนี้คือความขัดแย้งเรื่องตำแหน่งของคนคนเดียวมันกำลังทำให้องค์กรที่ดูแลมือถืออินเทอร์เน็ตโทรทัศน์สิทธิผู้บริโภคทั้
0: งประเทศ
1: ชะงักฟรีสไว้อยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ตัดสินใจต่อกันไม่ได้อ่ะเพราะวันนี้เท่าที่ฟังสัมภาษณ์อ่ะกรรมการหลายๆท่านก็บอกว่ามันมีอีกหลายเรื่องเลยนะที่เราเห็นว่ามันเร่งด่วนจำเป็นจะต้องพูดคุยแต่มันเดินหน้าไม่ได้อะค่ะ
0: โอ้น้องหนูคิดดูนะว่าตอนนี้เราติดชะงักแบบหลากหลายเรื่องติดขัดอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยคือเราเองเนี่ยประเทศเราต้องแข่งขันไม่ใช่แค่เฉพาะในภูมิภาคอาเซียนนะแต่ว่ามันไประดับโลกโดยเฉพาะเรื่องของเกี่ยวกับระบบเกี่ยวกับไอทีทั้งหมดที่มันเอามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราทุกคนแบบชนิดที่เรียกว่าแยกไม่ออกแล้วเนาะโอ้แต่ถ้าเกิดเรายังอยากจะมีความสามารถในการรู้ตลาดอาเซียน
1: อุ้ยอันนี้สำคัญมากเลยอ่ะโดยเฉพาะผู้บริหารนะคะหลายๆองค์กรมีวิสัยทัศน์นะพี่บอลคือเข้าร่วมตั้งแต่รุ่น1รุ่น2แล้วนี่กำลังจะเปิดรุ่น3อุ้งกำลังพูดถึง MCOT CEOs of ASEAN ค่ะเปิดมาเป็นรุ่นที่3แล้วถ้าคุณเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้มันหมุนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันเลย

0: สูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วค่ะรุ่นนี้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569เนี่ยเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่ไปเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะเขาจะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้แล้วก็นักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆก็จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็มาเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนงานนี้มีการวิเคราะห์มีการเจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาและจี
1: น
0: แล้วก็ยังมีเรื่องสำคัญมากๆไม่พูดถึงไม่ได้ AI for CEO ค่ะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีการอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะและรับจำนวนจำกัดด้วยค่ะใกล้เต็มแล้วอุ๊บบอกแบบนี้ก่อน
1: ใช่
0: แต่ถ้าโทรมาจะวันหยุดหรือวันไหนมีคนรับสายแน่นอนนะคะโทรมาได้เลยที่0944803076 0944803034และ0943966649ย้ำรีบสมัครด่วนนะคะรับจำนวนจำกัดค่ะ
1: ครับมีคุณฟังพูดถึงเกี่ยวกับเสือโคร่งที่ห้วยขาแข้งนะครับทำร้ายเจ้าหน้าที่เข้ามาในความคิดเห็นนะครับก็อธิบายให้ฟังสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีเจ้าหน้าที่คุณศักรินทร์วิชาจารย์เนี่ยนะครับโดนสัตว์ป่าที่ไม่ทราบชนิดทำร้ายเพราะว่าที่บอกว่าเป็นเสือโคร่งเนี่ยเพราะดูจากลักษณะหลักฐานแวดล้อมต่างๆแล้วก็ทั้งรอยแผลแล้วก็รอยเท้าที่อยู่ในจุดที่พบร่างเนี่ยนะฮะมันมีรอยเท้าของเสือด้วยไงสิ่งสำคัญก็คือว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าทางคุณสังวรหมื่นชำนาญนะครับเป็นพนักงานพิทักษ์ป่านัดหมายกับทางคุณศักรินทร์ผู้เสียชีวิตเนี่ยเอาไว้ว่าจะไปดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมค่ายเยาวชนนะครับทีนี้พอถึงเวลานัดหมายปรากฏว่าเอาช่วงเช้ามืดที่นัดกันเนี่ยคุณศักรินทร์ไม่ได้มาตามนัดคุณสังวรก็เลยไปช่วยไปตามหาคุณศักรินทร์ปรากฏว่าไปที่พักนะครับซึ่งอยู่บริเวณศาลาห่างจากเขาบอกว่าอยู่ห่างจากศาลาจากป้อมยามประมาณสัก200เมตรเท่านั้นเองไม่เจอนะครับตามคุณศักรินทร์ไปจนมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับปรากฏว่าพบแค่โทรศัพท์แล้วก็ของใช้ส่วนตัววางอยู่บริเวณที่นอนก็เลยเดินตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงพบมุ้งที่ทางคุณศักรินทร์ใช้กางนอนกับชิ้นส่วนที่คาดว่าจะเป็นหนังศีรษะพร้อมกับรอยลากคล้ายกับสัตว์ป่าเนี่ยลากเหยื่อนะครับทีนี้ก็เลยคราวนี้แหละครับต้องออกตามหาสุดท้ายไปพบร่างของคุณศักรินทร์ที่บริเวณลำห้วยทับเสลานะฮะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรแล้วมีการตรวจสอบนะครับตรงจุดนั้นเนี่ยก็คือว่ามีร่องรอยของการถูกกัดกินจากสัตว์ป่าใกล้เคียงกันอย่างที่บอกว่าพบรอยตีนเสือโคร่งอยู่แล้วเป็นรอยใหม่ด้วยนะครับทำให้เหตุการณ์นี้แน่นอนนะฮะว่าก็สันนิษฐานในเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นเสือโคร่งแล้วก็ต้องสั่งปิดห้วยขาแข้งเขรสันพาสปาห้วยขาแข้งเอาไว้เป็นการชั่วคราวก่อนเพื่อความปลอดภัยทั้งแก่ตัวนักท่องเที่ยวเองแล้วก็กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับสภาพพื้นที่อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับคือด้วยความที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีประชากรเสือโคร่งอาศัยอยู่เป็นจำนวนถือว่าไม่น้อยสำหรับในประเทศไทยประมาณสักร้อยกว่าตัวได้นะฮะแล้วก็จะมีเสือโคร่งบางตัวที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ติดผมใช้คำง่ายๆว่าเป็นเหมือนกับ GPS เอาไว้ติดตามแต่ว่าในบางตัวก็ไม่ได้มีนะฮะแล้วสองก็คือว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะต้องไปสืบโดยการดูจากกล้องดักถ่ายสัตว์ที่ติดเอาไว้ตามจุดต่างๆเพื่อจะเทียบเคียงว่ามีสัตว์อะไรหรือว่าเสือโคร่งตัวไหนที่ผ่านเข้ามาในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่คาดว่าน่าจะเกิดเหตุที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นเสียชีวิตไปแล้วก็จะได้ไปเทียบเคียงกับประวัติอย่างลายของเสือเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับฟุตปรินต์หรือมันจะเป็นเหมือนกับลายนิ้วมือใช่ที่เขาจะไปเทียบเคียงกับประวัติเสือโคร่งได้ ในว่ามันเป็นตัวไหน

0: เวลาใกล้เคียงกันแล้วก็จะได้ตามรอยกับอีกอย่างนึงที่เป็นข้อสันนิษฐานก็คือว่าด้วยความที่จุดที่นักถ่ายภาพสัตว์ป่านะครับหรือผู้ที่ศึกษาธรรมชาติเนี่ยห้วยขาแข้งจะไปก็คือเขาเรียกว่าหอนกยูงซึ่งมันจะอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณลำห้วยทับเสลาแล้วมันก็จะมีจุดที่ผืนป่าเนี่ยมันมีรอยต่อติดกันได้แล้วในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยไอหอส่องสัตว์นกยูงเนี่ยนะครับหรือว่าโป่งช้างเผือกตรงเนี้ยเขาปิดไปก่อนเพราะว่ามันมีเสือโคร่งแม่ลูกอ่อนสอนสารเนี่ยที่เข้ามาอยู่อาศัยอยู่บริเวณนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นเจ้าแม่เสือโคร่งลูกอ่อนนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเสือตัวไหนเพราะพฤติกรรมของเสือโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่จู่โจมมนุษย์ก่อนนะฮะค
1: ือ
0: เขาได้กลิ่นหรือเขาได้เห็นเนี่ยเขาก็จะไปแล้วยกเว้นว่ามันมีความผิดปกติจากพฤติกรรมบางประเภทเช่นถ้าเกิดมันเป็นเสือแม่ลูกอ่อนสันนิษฐานเฉยเวลาที่มีพยันตรายเข้ามาใกล้พื้นที่ที่ลูกของเขาอยู่เนี่ยเขาจะปกป้องก่อนเลย มันก็มีความเป็นไปได้กับสองเสือที่อาจจะมีสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เวลาที่เขาจะล่าสัตว์เขาจะไม่สามารถล่าสัตว์ที่เช่นสามารถเคลื่อนไหวเร็วๆได้พวกวัวแดงพวกอะไรต่างๆซึ่งในจุดตรงที่เป็นเขื่อนทับเสลาตรงนั้นอ่ะมันเป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยล่องเรือและชมถ่ายภาพทั้งช้างป่าทั้งวัวแดงได้ริมน้ำได้เลยแบบนี้แต่โดยปกติแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเสือร่างกายไม่สมบูรณ์ปั๊บเขาก็จะออกหาล่าเหยื่อที่มีความอ่อนแอแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราลองเทียบเคียงกับลักษณะตอนนี้เจ้าหน้าที่สมมติว่านอนหลับอยู่อันนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะฮะมันจะทำให้เขามองแล้วว่าเหยื่อตัวนี้เนี่ยมีสภาพที่ไร้การต่อสู้หรืออ่อนแออันนี้ก็จะมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าหามนุษย์กับทีนี้ความกังวลหลังจากนี้สิฮะถ้าสมมุติว่านี่คือการล่าเพื่อการบริโภคจริงแล้วโดยพฤติกรรมถ้าสัตว์ป่าติดใจอะครับ
1: แต่จริงๆพฤติกรรมเขาไม่ได้ชอบล่ามนุษย์นะเสือโ
0: ดยปกติไม่ใช่แบบนั้นแต่เราไม่รู้ว่าถ้ามันมีความ
1: ปัจจัยอะไร
0: ถ้ามันมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมันมีความติดใจอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าพฤติกรรมหลังจากนี้มันจะทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงกับมนุษย
1: ์
0: อีกไหม
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นทุกอย่างที่สันนิษฐานทั้งหมด
1: เรื่องนี้มันสะเทือนใจไปถึงคนที่ทำงานในเรื่องของความอนุรักษ์อ่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขาไม่ได้แค่จับคนล่าสัตว์อย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: คือเขาต้องเดินลาดตระเวนหลายสิบกิโลเมตรนะคะแล้วก็เขาต้องนอนในป่าหลายวันแล้วเขาเจองูเยอะเจอสัตว์เยอะเจองูเจอช้างเจอหมีเจอกระทิงเจอเสืออย่างเงี้ยค่ะแล้วพื้นที่ที่เขาทำงานอยู่มันก็ไม่ได้มีสัญญาณโทรศัพท์นะพี่บอลมันเสี่ยงชีวิตทุกครั้งอ่ะเขาก็เลยเรียกว่าทหารแนวหน้าของผืนป่าท
0: ี
1: นี้หลังจากนี้แล้วว่าสิ่งที่มันจะต้องคิดต่อกังวลต่อก็คือว่าเราอยากมีผืนป่าที่สมบูรณ์ที่ไปพร้อมๆกันกับการดูแลคนเฝ้าป่าแบบไหนม
0: ัน
1: ต้องบาลานซ์กันยังไงแล้วความสำเร็จจากการอนุรักษ์อ่ะมันมาพร้อมๆกับความเสี่ยงของคนที่เป็นนักอนุรักษ์
0: ใช่ครับ
1: แล้วเราจะแก้ไขยังไง
0: พิทักษ์ทั้งป่าพิทักษ์ทั้งความปลอดภัยของคนของมนุษย์และตัวท่านเองด้วยที่อยู่ในผืนป่าตลอดเวลานะครับ
1: ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
0: เป็นเรื่องสะเทือนใจที่นานๆเลยจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นสักทีนะวันนี้แต่วันนี้หมดเวลาแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ลาไปแล้วนะคะสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีตรวจความเรียบร้อยพิธีต้อนรับมิงอองหลายเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

0: ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมถามผู้สื่อข่าวว่ามีอะไรแนะนำหรือไม่พร้อมบอกว่าจะต้องมีการปูพรมแดงเพื่อให้การต้อนรับก่อนจะเดินทางกลับไปปฏิบัติภารกิจที่ตึกไทยคู่ฟ้าสำหรับกำหนดการวันพรุ่งนี้เวลา 10:20 นจะมีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้น 10:30 นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะถ่ายภาพร่วมกันที่บริเวณโถงบันไดในตึกไทยคู่ฟ้าและลงนามในสมุดเยี่ยมก่อนจะหารือคณะเล็กณห้องสีงานช้างตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้นจะเป็นการหารือโฟร์ไอที่ห้องประชุมชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้าและหารือเถื่อคณะที่ห้องสีเขียวก่อนจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจพร้อมพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีและในช่วงค่ำของวันเดียวกันนายกรัฐมนตรีจะเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีอุทยานเร่งติดตามเสือทำร้ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยแคแข้งย้ำยังอยู่ในป่าลึกห่างชุมชนนายอัฐพลเจริญชันสาธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนางชยาพรอามรดิตผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ซึ่งลงพื้นที่ติดตามกรณีนายศักรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจึงได้สั่งการให้ปิดพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุเป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งติดตามและระบุตัวเสือที่คาดว่าเป็นสัตว์ที่ตัวก่อเหตุพร้อมกันได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการและสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำติดตั้งกล้องดักถ่ายในบริเวณที่คาดว่าเสือจะกลับมาใช้พื้นที่เพื่อยืนยันตัวสัตว์และติดตามพฤติกรรมก่อนจะดำเนินการตามหลักวิชาการรวมทั้งดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกจากการประเมินเบื้องต้นเสือตัวดังกล่าวเป็นเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งเป็นพื้นที่ป่าลึกและอยู่ห่างไกลจากชุมชนจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบตามหลักวิชาการขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ดิรัตย้ำตัวเลขคนโกงสอบท้องถิ่น 5,925 รายไม่เปลี่ยนแปลงยืนยันผู้สอบได้โดยสุจริตรอแจ้งภายในสิงหาคมนี้นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นเปิดเผยก่อนการประชุมกสทว่าการประชุมวันนี้จะนำผลการหารือจากการประชุมวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาที่มีการแบ่งกลุ่มของผู้สอบทั้งหมด3กลุ่มมาพิจารณาในกสทวันนี้โดยกลุ่มแรกผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตจะพิจารณาแนวทางว่าหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อไปกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีการแก้ไขคะแนนที่มีการบรรจุไปแล้วจะทำอย่างไรจะเลิกจ้างหรือให้ออกจากราชการหลังจากนั้นจะแจ้งไปยังกอจังหวัดเพื่อให้จัดทำมาตรการก่อนจะส่งไปยังท้องถิ่นรวมถึงผู้ที่สอบผ่านแต่มีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่มีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นจะมีแนวทางอย่างไรนายนิรัตกล่าวว่า1เดือนที่ผ่านมาไม่ได้ติดขัดอะไรหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีก็ได้มาจัดการหลังคดีล่าช้าปัญหาภายในสถ.ที่สะดุดส่วนคดีก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปย้ำว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงชุดของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นคนละส่วนกับของกสถ.โดยของนายประกรณ์จะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแต่ที่สถ.จะต้องดำเนินการคือการบริหารจัดการการสอบการบรรจุอย่างไรทางนี้นายนิรัตย้ำว่าบุคคลที่สอบได้โดยสุจริตและรอการบรรจุจะมีการแจ้งภายในเดือนสิงหาคมนี้พร้อมยืนยันว่าตัวเลขผู้ทุจริตสอบยังอยู่ที่ 5,925 ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับ ผู้การแต้มไขความหมายนิ้วตำรวจย้ำเป็นเพียงสายข่าวที่มีบท

0: บาทสำคัญในงานสืบสวนพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอธิบายถึงคำว่านิ้วตำรวจซึ่งกำลังถูกพูดถึงจากคดีป๋องผู้ต้องหาฆาตกรรมพี่น้องชาวรัสเซียว่าแท้จริงแล้วคำว่านิ้วตำรวจมีความหมายเดียวกับสายข่าวหรือบุคคลที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลกับตำรวจเกี่ยวกับเหตุอาชญากรรมหรือความเคลื่อนไหวในพื้นที่ถือเป็นกลไกสำคัญในการสืบสวนสอบสวนเพราะหากไม่มีสายข่าวตำรวจก็ยากที่จะคลี่คลายคดีต่างๆได้ผู้การแต้มระบุว่าตลอดช่วงเวลาการปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจสืบสวนตนเองก็ต้องอาศัยสายข่าวอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นคดีฆาตกรรมในชุมชนหรือคดีมือปืนรับจ้างเพราะเราต้องรู้ว่าการใช้ปืนแบบนี้ยิงลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นมือปืนกลุ่มไหนและเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ทำให้หลายครั้งต้องเดินทางไปพบสายข่าวในแต่ละพื้นที่ด้วยตนเองอย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ใช่การมีนิ้วตำรวจแต่เป็นการที่ตำรวจบางนายนำสายข่าวไปใช้ในทางมิชอบเช่นเก็บผลประโยชน์เรียกรับเงินหรืออำนวยความสะดวกในการกระทำผิดจนทำให้สายข่าวบางคนซึมซับพฤติการทำงานของตำรวจแล้วนำไปแอบอ้างสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อนำมาหาประโยชน์จากประชาชนสำหรับกรณีของป๋องผู้การแต้มระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นนิ้วของตำรวจจริงหรือไม่เพราะยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่พฤติกรรมที่ปรากฏถือว่าไม่ถูกต้องโดยเฉพาะการพบว่ามีการใช้เสื้อคำว่า police คล้ายตำรวจมีบัตรตำรวจกุญแจมือและมีพฤติกรรมอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่เชิญบุคคลมาสอบสวนก่อนเรียกรับเงินซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะในวันพุธที่5สิงหาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะประเด็นข่าวคราวที่จะตามกันวันนี้คุณผู้ฟังคะต้องบอกว่าจะมีภาพอยู่ภาพหนึ่งกลางทำเนียบรัฐบาลนั่นก็คือภาพของท่านนายกรัฐมนตรีที่กอดกันกลมเลยค่ะกับทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ยนะคะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็การโชว์ซีนหวานที่ว่านี้เนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะสยบดราม่าที่กำลังเป็นกระแสนั่นเองนะเรื่องของแดงเขียวส้มนี่แหละนะคะก็ท่านนายกก็กอดโชว์ซะเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนะคะท่านนายกให้สัมภาษณ์เอาไว้กับกรณีที่ได้ฟังร้อยเอกธรรมนัสแต่นะคะหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเนี่ยให้ข่าวไปเมื่อวานกับสื่อมวลชนนะคะโดยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าได้ยินได้ฟังหรือยังที่ร้อยเอกธรรมนัสนะคะให้ข่าวกันไปเนี่ยท่านนายกบอกว่ายังเมื่อคืนกลับดึกพอถามว่าจะมีการผสมสีแดงเขียวส้มไหมนายกก็หยุดคิดก่อนนะก่อนจะบอกว่าแดงเขียวเอาน้ำแข็งใสเนี่ยใส่แล้วเอานมคาร์เนชั่นราดเนี่ยโอ้ยอย่างนี้เนี่ยใช่เลยแล้วก็ชูนิ้วแม่โป้งเนี่ยนะคะแสดงสัญลักษณ์ว่าเยี่ยมนะคะพอถามว่าได้คุยเรื่องนี้กับทางพรรคเพื่อไทยแล้วใช่หรือไม่ซึ่งจังหวะนั้นล่ะค่ะปรากฏว่าท่านนายกนะก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ก่อนที่จะหันไปที่ด้านหลังซึ่งมีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ยนะคะน้องตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในยืนอยู่พอดีก็เลยบอกว่านี่ไงแล้วก็เดินไปจับแขนคุณจุลพันธ์นะคะพอผู้สื่อข่าวถามว่ายังผสมกันลงตัวอยู่ใช่ไหมน้ำเงินกับแดงเนี่ยไม่ต้องมีสีอื่นเพิ่มใช่ไหมนายกกับคุณจุลพันธ์เนี่ยนะคะฟังคำถามแล้วก็ยืนยิ้มค่ะโดยคุณจุลพันธ์ก็พูดสั้นๆนะคะว่าลงตัวครับกลมกล่อมจากนั้นล่ะค่ะระหว่างเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามนายกอีกว่ายังจับมือกันดีอยู่ใช่ไหมนายกก็เลยเข้าไปกอดเลยค่ะทีนี้เข้าไปกอดเลยกับคุณจุลพันธ์เนี่ยนะคะท่ามกลางผู้สื่อข่าวที่ยืนเฝ้าดูอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะมันก็เลยเป็นประเด็นล่ะค่ะกับภาพของระดับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่กอดกันกลมกลางทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ขนาดเดียวกันนะคะก็ปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ไปพูดเอาไว้กลางที่ประชุมครม.ด้วยกับท่าทีที่ไม่สนใจกับกระแสข่าวเรื่องของความขัดแย้งนะคะที่เป็นประเด็นกันออกมาว่าอาจจะส่งผลกระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลนะคะก็ท่านนายกก็ไม่สนใจเลยแล้วก็พูดในครม.เลยล่ะค่ะโดยเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็มาจากการเปิดเผยของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะที่เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อต่างๆเนี่ยให้ความสนใจเนี่ยนะคะกับประเด็นเสถียรภาพของรัฐบาลรวมไปถึงกระแสข่าวสลับขั้วหรือว่าความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยนายกเนี่ยนะคะก็ได้พูดต่อที่ประชุมครม.เลยนะคะในวันนี้บอกว่าไม่กังวลค่ะไม่กังวลกับกระแสข่าวลือต่างๆที่ออกมาแล้วก็ย้ำด้วยนะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนทุกฝ่ายเนี่ยทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายที่ได้แถลงเอาไว้ต่อรัฐสภาเพราะฉะนั้นมีเป้าหมายแล้วก็ทิศทางการทำงานที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะโดยนายกเองค่ะก็เชื่อมั่นนะต่อรัฐมนตรีทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายนั้นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยไม่ต้องกังวลหรือว่าหวั่นไหวนะคะต่อกระแสข่าวหรือว่าคำถามที่มีเจตนาในการสร้างความแตกแยกให้รัฐมนตรีทุกคนนะคะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสบายใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศค่ะนี่แหละค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวเอาไว้ในครม.แบบนี้น่ะนะคะแล้วก็จากประเด็นนี้ค่ะก็ต้องมาต่อกับอีกประเด็นหนึ่งเมื่อวานในโอเป็นข่าวฮือฮากันไม่น้อยเลยน่ะนะคะกับที่มีการนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของแกนนำรัฐบาลเนี่ยออกมาเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียก็ปรากฏว่าวันนี้ค่ะทางน้ำตรีดีอีนะคะคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยออกมาพูดถึงประเด็นนี้เอาไว้นะคะว่าตอนนี้การตรวจสอบนะคะมีความคืบหน้าไปมากแล้วค่ะก็ขอให้รอทีมงานเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการและแถลงรายละเอียดโดยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทางรัฐมนตรีดีอีบอกว่ามันพบพฤติกรรมที่น่าสนใจผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบอะไรรัฐมนตรีชัยชนกก็บอกว่าเบื้องต้นไม่ใช่การแฮกข้อมูลนะคะแต่พบว่าเป็น IP เดียวค่ะมาจากสถานที่เดียวแล้วก็มีการใช้ account ในการล็อกอิน2ครั้งซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจแต่ว่านะคะขอให้รอทีมงานเนี่ยตรวจสอบในรายละเอียดให้มันครบถ้วนซะก่อนเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้ข้อมูลเนี่ยคลาดเคลื่อนโดยตอนนี้นะคะก็มีการปิดระบบ

และก็ไม่ต้องกังวลแล้วค่ะว่าจะมีข้อมูลหลุดเพิ่มเติมจากช่องทางนี้อีกผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่า IP ที่ว่าเนี่ยอยู่ที่ไหนรัฐมนตรีชัยชนกก็บอกว่าขอให้รอทีมงานตรวจสอบให้ครบก่อนนะคะว่ามาจากที่ไหนอย่างไรแต่ยืนยันว่าเป็นจุดเดียวเลยค่ะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าข้อมูลที่หลุดในครั้งนี้มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่รัฐมนตรีชัยชนกก็บอกนะคะว่าตนเชื่อว่าจากพฤติกรรมที่พบเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงค่ะแต่ยังไม่สามารถฟันธงได้สักทีเดียวเพราะฉะนั้นขอให้รอผลการตรวจสอบซะก่อนและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยเป็นภาพของคุณชัยชนกจริงหรือเปล่าคุณชัยชนกก็บอกว่าเป็นภาพเก่านะคะจากบัตรประจำตัวประชาชนใบเดิมค่ะนั่นก็หมายความว่ารัฐมนตรีชัยชนกเนี่ยออกมาบอกเลยนะคะว่าการนำเอาภาพเนี่ยออกมาแฉเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องทางด้านการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้คือนอกเหนือจากคุณชัยชนกจะพูดเรื่องนี้เอาไว้แล้วนะคะท่านนายกเองค่ะวันนี้ก็ถูกถามเหมือนกันก่อนประชุมครม.นี่แหละผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพบัตรประจำตัวประชาชนนะคะพร้อมกับข้อมูลส่วนตัวของท่านนายกที่สวมเสื้อสีส้มเนี่ยว่าเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่าโดยนายกก็พยักหน้ารับเนี่ยนะคะพร้อมกับพูดสั้นๆค่ะว่ามันตั้งนานแล้วนะคะเป็นภาพเก่าว่างั้นเถอะและพอถูกถามเนี่ยนะคะว่าจะมีการสั่งการตรวจสอบในเรื่องนี้ยังไงบ้างนายกก็บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะคงจะต้องไปตรวจสอบดูแล้วค่ะว่าข้อมูลเนี่ยมันหลุดออกมาได้ยังไงเป็นข้อมูลที่รั่วไหลเนี่ยจริงหรือเปล่ารวมไปถึงระบบป้องกันข้อมูลนะคะก็มีความรัดกุมเนี่ยเพียงพอไหมซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยนะคะระหว่างที่นายกเนี่ยเดินจากตึกไทยคู่ฟ้านะคะไปที่ตึกบัญชาการ1ก็มีการสนทนากันกับคุณประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยถามคุณประกรณ์ถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะว่าได้รายงานให้นายกรับทราบแล้วใช่ไหมคุณประกรณ์ก็ตอบแค่เพียงสั้นๆน่ะนะคะว่ารายงานเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ส่งบันทึกน่ะนะคะก็คุณประกรณ์ได้บอกเลยว่าไม่จําเป็นจะต้องเอารายงานเนี่ยเข้าที่ประชุมครม.ก็คือส่งให้นายกรัฐมนตรีรับทราบน่ะนะคะแต่เพียงผู้เดียวนั่นเองค่ะพอพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าเนี่ยนะคะในกรณีการสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดนะคะทางกสทได้เซ็นยกเลิกแล้วนะคะเซ็นยกเลิกบรรดาผู้ที่เข้าสอบแบบผิดปกตินะคะคือมีผลการสอบที่มันผิดปกติแล้วก็ไม่ถูกต้องเนี่ยตอนนี้เซ็นยกเลิกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยวันนี้ค่ะคุณบรรชัยจันพรประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทเนี่ยเปิดเผยว่าวันนี้ในที่ประชุมเนี่ยนะคะได้มีการพิจารณาแนวทางปฏิบัติหลังจากประกาศยกเลิกบัญชีสำหรับผู้ที่ทุจริตสอบซึ่งตนเองได้ลงนามไปแล้ว2ฉบับแต่ว่ายังไม่มีผลคือเรื่องแรกเนี่ยนะคะก็คือการประกาศยกเลิกบัญชีเดิมแล้วก็จัดทำบัญชีใหม่ซึ่งบัญชีใหม่เนี่ยนะคะจะมีการตัดรายชื่อคนที่ทุจริตออกไปและวันนี้เนี่ยก็มีการรายงานตัวเลขทั้งหมดนะคะว่ามีจำนวนผู้สมัครผู้สอบผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีและก็จำนวนผู้ที่ทุจริตเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะแบ่งออกเป็น2ส่วนเนี่ย2ส่วนที่ว่านี้ก็คือคนที่สอบตกค่ะทั้งภาคกและภาคขอรวมไปถึงผู้ที่ผ่านทั้งภาคกและภาคขอนะคะแต่ว่ามีการปรับคะแนนขึ้นผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำนะคะถามย้ำว่าตัวเลขของผู้ทุจริตสอบเนี่ยมีทั้งหมด 5,925 รายใช่ไหมทางคุณวันชัยก็บอกว่าขอให้รอข้อมูลจากปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าวันนี้จะมีการรายงานตัวเลขให้ที่ประชุมได้รับทราบก็เชื่อว่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าการจัดลำดับบัญชีใหม่เนี่ยคุณวันชัยก็บอกว่าวันนี้เป็นการยกเลิกบัญชีผู้ทุจริตนะคะแล้วก็การขึ้นบัญชีใหม่แล้วก็จะมีการกำหนดขั้นตอนด้วยนะคะแล้วก็วิธีปฏิบัติค่ะว่าจะดำเนินการกันยังไงต่อโดยจังหวัดนะคะจะเป็นผู้เพิกถอนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ส่งเรื่องเนี่ยไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็จะรายงานตัวเลขเนี่ยกลับมาที่กสทอีกทีนึงว่ามีใครบ้างเนี่ยนะคะที่ถูกเพิกถอนเพื่อที่จะนำมาจัดลำดับกันใหม่และจากนั้นค่ะถึงจะมาจัดลำดับใหม่อีกทีนึงรวมทั้งกำหนดวิธีปฏิบัตินะคะว่าจะอยู่ที่เดิมหรือว่าเปลี่ยนที่ใหม่ยังไงรวมไปถึงกรณีคุณสละสิทธิ์ครั้งที่แล้วด้วยนะคะก็จะต้องอยู่ในบัญชีหรือไม่อย่างไรและจะพิจารณาอายุของการขึ้นบัญชีในวงประชุมวันนี้ด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำเลยค่ะว่าหลังจากนี้จะต้องมีการมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งไหมคุณบรรชัยก็บอกนะคะว่าหลังจากกสทเนี่ยมีมติแล้วก็ต้องรายงานให้กองกลางรับทราบนะคะว่าเห็นด้วยกับมติของกสทไหมเนื่องจากนะคะต้องรายงานให้กองกลางเนี่ย

รับทราบในฐานะที่เป็นผู้แต่งตั้งกสทส่วนในด้านของคุณนิรัตน์นะคะพงศ์สิทธิ์ถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็เปิดเผยนะคะก่อนการประชุมกสทว่าการประชุมวันนี้จะนำผลการหารือจากการประชุมในวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาที่มีการแบ่งกลุ่มของผู้สอบทั้งหมด3กลุ่มเนี่ยมาพิจารณาในที่ประชุมกสทโดยกลุ่มแรกนะคะผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตนะคะก็จะแล้วก็มีกลุ่มทั้งหมดเนี่ย3กลุ่มด้วยกันเนี่ยก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมนะคะเพื่อพิจารณาวันนี้ก็เป็นประเด็นความคืบหน้าเนี่ยนะคะแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยก็คือวันนี้เซ็นยกเลิกกันละนะคะกับบัญชีสอบท้องถิ่นแล้วก็คงจะส่งเรื่องยื่นต่อไปที่จังหวัดให้เพิกถอนกันต่อไปนะคะแล้วก็มานั่งจัดลำดับกันใหม่อันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะเกี่ยวกับความคืบหน้าของกรณีการทุจริตสอบข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นนั่นเองแล้วก็มาต่อกันกับความเคลื่อนไหวของสก.พรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้เขาผนึกกำลังกันไปยื่นปปช.ให้สอบสก.ของพรรคประชาชนในกรณีของการเสียบบัตรแทนกันค่ะโดยวันนี้เนี่ยนะคะที่สำนักงานปปช.คุณณภาพลนะคะจิรกุลสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางกอกน้อยพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับคุณสุทธิชัยวีรกุลสุนทรสก.เขตจอมทองพรรคเพื่อไทยค่ะได้เข้าไปยื่นหนังสือนะคะร้องเรียนต่อทางปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะกรณีการเสียบบัตรแล้วก็กดลงคะแนนแทนกันในการประชุมสภากทม.เมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยทางคุณณภาพลเนี่ยนะคะก็บอกค่ะบอกว่าสภากทม.เนี่ยเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ออกข้อบัญญัติกทม.เพื่อใช้กับประชาชนเพราะฉะนั้นการทำงานของสก.ทุกคนนั้นต้องมีความถูกต้องโปร่งใสและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในกรณีที่เกิดขึ้นสังคมและประชาชนเนี่ยมีความสงสัยนะคะวันนี้ก็เลยนำหลักฐานทั้งคำร้องและก็เทปบันทึกการประชุมสภากทม.ในวันเกิดเหตุเนี่ยเอาไปมอบแล้วค่ะให้กับปปช.เพื่อใช้ประกอบการสอบสวนแล้วก็ขอให้มีการเรียกตัวพยานบุคคลนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมาสอบปากคำทั้งหมดเลยคือถ้าพบนะคะว่ามีผู้กระทำผิดจริงก็ขอให้ส่งเรื่องต่อศาลเลยค่ะเพื่อลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดกันต่อไปโดยคุณณภาพลบอกเลยบอกว่าขอเรียกร้องนะคะให้ปปช.ดำเนินการตรวจสอบเรื่องการลงคะแนนแทนกันแบบจริงจังนะคะแล้วก็ตรงไปตรงมาด้วยคือถ้าหากพบนะคะว่ามีการกระทำความผิดจริงเนี่ยขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปและพอพูดถึงปปช.มุฟังค่ะปรากฏว่าก็มีข่าวกันออกมาแล้วค่ะว่าสว.นันทนาเนี่ยโอ้โหดูจะระทึกไม่น้อยเลยเพราะว่าปปช.กำลังลุยไต่สวนกรณีปลอมลายมือชื่อ5สว.คือมีรายงานออกมาคุณมุฟังโดยอ้างแหล่งข่าวจากสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.เนี่ยแหละแจ้งว่ากรณีความเคลื่อนไหวของสว.ในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็ยอมรับเลยว่าสว.เนี่ยกำลังมีความขัดแย้งกันสูงในหลายวาระเลยคือตั้งแต่สว.ชุดนี้ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะกับสว.เสียงข้างมากหรือว่าสว.สีน้ำเงินเนี่ยกับกลุ่มสว.อิสระแล้วก็สว.พันใหม่คือถ้าหากว่าย้อนไปในช่วงต้นเดือนสิงหาปีที่แล้วเนี่ยมีการแถลงข่าวโดยกลุ่มสว.อิสระกับสว.พันใหม่ที่มีคุณหมอเปรมศักดิ์ปิยุระแล้วก็คุณนันทนานันทวโรภาสเป็นแกนนำแล้วก็มีการรวบรวมรายชื่อสว.20คนขึ้นไปเพื่อขอให้สว.เสียงข้างมากได้ยุติหรือว่าชะลอการลงมติเลือกกรรมการองค์กรอิสระเป็นการชั่วคราวเนี่ยนะคะโดยมองว่าเพราะสว.จำนวนมากเนี่ยไปพัวพันกับคดีการหัวสว.และทีนี้ต่อมาวันที่6สิงหาเนี่ยนะคะปีที่แล้วเนี่ยก็พบว่าสว.เนี่ย8คนด้วยกันคือคุณนันทนาคุณปริญญาวงเชิดขวัญคุณเอกชัยเรืองรัตน์นะคะนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณคุณนิคมมากรุ่งแจ้งคุณปิยพัฒน์สุภาวันคุณชวพลวัฒนพรมงคลคุณสาพันธ์รุ่งโรจน์พานิชร่วมนะคะพวกนี้แหละก็ร่วมกันแถลงข่าวโดยบอกว่าได้รวบรวมรายชื่อสว.เนี่ย21คนด้วยกันก็นำโดยคุณนันทนานะคะเสนอกับทางประธานวุฒิเลยค่ะคุณมงคลสุรสัจจะให้ส่งคำร้องเนี่ยไปที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าสถานะของสว.136คนเนี่ยให้สิ้นสุดลงซะตามรัฐธรรมนูญในมาตรา111วงเล็บ7ประกอบมาตรา113กรณีการโกงหัวสว.แล้วก็ฝักใฝ่พรรคการเมืองรวมทั้งขอให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งให้สว.เหล่านี้นะคะยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าศาลจะวินิจฉัยปรากฏว่าจากนั้นเนี่ยนะคะจำนวนสว.21คนเนี่ยตามที่คุณนันทนาเนี่ยได้ระบุเอาไว้พบว่าสว.2คนก็แจ้งว่าไม่ได้ร่วมลงชื่อนะคะคือคุณธนัญชพงศ์วงมุลาลีกับคุณเดชานุตาไหลแล้วก็คุณธนัทพงศ์เนี่ยก็ไปลงบันทึกประจำวันกับทางสน.บางโพเอาไว้ด้วย
ส่วนสวอีกคนนึงเนี่ยนะคะคือพันเอกหญิงธนัสกร

บุราคมเนี่ยก็ได้ขอถอนรายชื่อในครั้งนั้นเพราะว่าเข้าใจในสาระสำคัญของการรวบรวมรายชื่อครั้งนั้นเนี่ยว่ามันคลาดเคลื่อนก็เลยทำให้เหลือสว18คนก็ไม่ครบนะคะไม่ครบเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะต้องมีสวจำนวน1ใน10หรือว่า20คนทีนี้แหล่งข่าวก็บอกว่าจากนั้นละสำนักงานเลขาวุฒิสภาเนี่ยได้มีการเผยแพร่เอกสารของข่าวคราวจากทางด้านของวุฒิเนี่ยนะเมื่อช่วงวันที่7สิงหาปีที่แล้วแจ้งกับทางคุณหมอเปรมศักดิ์และคณะว่ามีการตรวจสอบรายชื่อสว21คนตามคำร้องแต่สวเนี่ยถอนชื่อออกไปซะ3ก็เลยไม่ครบจำนวนและแถมยังพบด้วยนะคะเรื่องของการตรวจสอบลายมือชื่อของสวของสำนักบริหารกลางวุฒิสภาอีกแจ้งว่าลายมือชื่อสว5คนจาก21คนค่ะไม่ตรงกันกับแบบลายมือชื่อสวที่ให้เอาไว้นี่แหละโอ้โหใน5ลายมือชื่อของสวที่ตรวจพบค่ะก็พบว่ามันอาจจะมีการปลอมลายมือชื่อขึ้นมาเพราะว่าลายมือชื่อเนี่ยไม่ตรงกับที่สวแจ้งเอาไว้ซึ่งกรณีนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าตัดชื่อของคุณเดชาแล้วก็คุณธนัญชพงศ์เนี่ยนะคะที่แจ้งว่าไม่ได้ลงลายมือชื่อในครั้งนี้ดังนั้นเนี่ยก็น่าจะมีการปลอมลายมือชื่อสวอีก3คนค่ะเท่ากับว่าเรื่องนี้มีความผิดหลายข้อหาเลยแล้วก็ถือว่าขัดต่อจริยธรรมอย่างร้ายแรงฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็เลยมีการเสนอประธานสวนะคะส่งเรื่องให้ทางปปช.เนี่ยดำเนินการแล้วก็ทราบว่าทางปปช.เองได้ตั้งไต่สวนกรณีนี้แล้วนะคะเมื่อมีนานมานี้นี่แหละก็คาดว่าคงจะมีการเชิญเจ้าหน้าที่วุฒิสภาที่เกี่ยวข้องแล้วก็สว21คนเนี่ยมาให้การเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาว่ากรณีนี้นะคะใครคือคนสั่งการและใครคือคนที่ปลอมลายมือชื่อสวทั้ง5คนเพราะว่าสวอีก16คนเนี่ยลายมือชื่อตรงกันกับที่แจ้งเอาไว้กับทางสำนักงานวุฒิสภาก็เชื่อว่ากรณีนี้เนี่ยนะคะพิสูจน์ได้ไม่ยากค่ะนี่แหละก็เลยเป็นที่มาเนี่ยนะคะว่า เรื่องนี้เนี่ยคงจะทำให้คุณนันทนาเองนะคะใจตุ้มๆต่อมๆกันไม่น้อยเลยทีเดียวเนี่ยนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณนันทนาเองเนี่ยก็ตอนนี้ก็กำลังถูกสำนักงานปปช.ไต่สวนนะคะการขัดจริยธรรมร้ายแรงกรณีพาดพิงทางสว.อำนาจเจริญด้วยว่าเป็นสว.ขายหมูนะคะเนื่องจากว่าเป็นการด้อยค่าบุคคลอื่นเรียกว่าเจอหลายกรณีเลยทีเดียวสำหรับสว.นันทนาค่ะแล้วก็มาต่อกันกับเรื่องของบัตรคนจนนะคะวันนี้ทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ออกมาเปิดเผยเอาไว้ค่ะว่ามีข่าวดีเพราะว่ารัฐเนี่ยนะคะได้มีการตัดเกณฑ์รถเก่าทิ้งให้แบบอัตโนมัติเลยเนี่ยนะคะเพราะนั้นก็ลุ้นคนที่จะได้สิทธิ์บัตรคนจนเพิ่มค่ะอุ๊ยอาจจะได้เพิ่ม 2-3 ล้านคนเลยนะคะโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกอย่างนี้บอกว่ากรมการขนส่งทางบกนะคะได้ดำเนินการเตรียมระบบค่ะเพื่อแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกในเรื่องของเกณฑ์การพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตอนนี้ก็พิจารณากันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้มาตรการยกเว้นหรือว่าเวฟให้แบบอัตโนมัติเลยสำหรับผู้ที่มีชื่อครอบครองรถยนต์นะคะที่มีอายุการใช้งานเนี่ยเกิน20ปีแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน15ปีค่ะซึ่งจากฐานข้อมูลเนี่ยคาดว่าจะมีประชาชนที่เข้าข่ายได้รับการเวฟข้อมูลในส่วนนี้มากถึงประมาณ1ล้านกว่าคนเลยค่ะซึ่งทั้งนี้เนี่ยนะคะในช่วงกลางเดือนเนี้ยกลางเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะทางกรมการขนส่งทางบกค่ะจะมีการบูรณาการรวบรวมนะคะข้อมูลทั้งหมดเพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงการคลังนำไปพิจารณาสิทธิ์ก่อนในรอบแรกและจากการลงพื้นที่นะคะติดตามผลการดำเนินงานเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่านับตั้งแต่มีการประชุมครม.ได้มีประชาชนนะคะเดินทางเข้าไปยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ที่สำนักงานขนส่งเนี่ยเพิ่มเติมแล้วกว่า 200,000 รายโดยหน่วยงานเนี่ยนะคะก็ได้รับเรื่องร้องทุกข์เลยค่ะจากทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ทันทีในทุกเคสก็คาดการว่าจากการดำเนินการในครั้งนี้จะส่งผลนะคะให้มีผู้ผ่านเกณฑ์และก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2-3 ล้านคนอย่างที่บอกมูฟังกันไปและนอกจากการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมแล้วนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในระดับพื้นที่นายกเองค่ะก็มีข้อสั่งการด้วยก็เป็นข้อสั่งการนะคะไปที่กระทรวงมหาดไทยให้กรมการปกครองเนี่ยเปิดศูนย์ประสานงาน One Stop Service ขึ้นนะคะที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศแล้วก็ยังได้มีการประชุมวางแผนค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้พิการที่ไม่สามารถจะเดินทางมาดำเนินการอะไรได้ด้วยตัวเองนะคะโดยประชาชนกลุ่มนี้สามารถรออยู่ที่บ้านค่ะหรือว่าแจ้งเรื่องความประสงค์ผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้เลยเพื่อให้ช่วยสื่อสารและประสานงานจัดคิวเนี่ยนะคะกับทางอำเภอได้โดยตรงซึ่งแนวทางเนี้ยก็จะช่วยลดความกังวลใจ

0: ใจแล้วก็เป็นหลักประกันด้วยนะคะว่าจะไม่มีชาวบ้านคนไหนเนี่ยตกสำรวจในการรับสิทธิ์ครั้งนี้ค่ะอาว่ากันเท่านี้ก่อนนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่จะได้อัปเดตข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเดี๋ยวว่ากันต่อเบรกหน้านะคะช่วงนี้ได้เวลาต้องพักและพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16:32 นะคะคุณผู้ฟังคะอ่ะเข้ามาในเบรกที่2เบรกที่2นี้ก็มาคุยกับคุณผู้ฟังกันก่อนเลยนะคะก็จะมีคุณใบเตยอ่ะคุณใบเตยนะคะส่งสวัสดีวันพุธเข้ามานะคะบอกว่าสมปรารถนาพบแต่สิ่งดีๆสุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะคะคุณใบเตยคะขอบคุณมากๆคุณโดยนะคะฝนตกหรอส่งร่มมาแล้วเนี่ยที่บ้านฝนตกเหรอคะที่ไหนเอ่ยบอกด้วยแล้วก็ส่ง Happy Wednesday เข้ามานะคะ Have a nice day ค่ะคุณจิวคุณจิวบอกว่าสวัสดีค่ะฟังทุกวันขอบคุณมากเลยนะคะคุณออยค่ะคุณออยคุณออยส่งอะไรอ่ะพระอาทิตย์ทรงกลดหรอหรือว่าอะไรหรือว่าพระจันทร์อันนี้ภาพอะไรพระอาทิตย์อ๋อเมื่อเช้าเห็นพระอาทิตย์ทรงกลดที่เอกมัยอ๋อโอ้สวยเลยค่ะภาพสวยมากคุณพูนสุขนะคะคุณพูนสุขคุณพูนสุขพูดถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างบวบกลมกับบวบเหลี่ยมนี่บวบกลมก็คืออาจจะบอกลักษณะเนาะลักษณะไม่ต้องบอกเลยนะบวบกลมมันก็คือกลมนะแต่ว่ารสชาติเนี่ยมันจะหวานนุ่มละมุนลิ้นกลิ่นหอมอ่อนๆเนื้อจะฟูอุ้มน้ำและประโยชน์ของมันค่ะสำหรับบวบกลมเนี่ยนะคือบำรุงสายตาลดไข้ขับปัสสาวะและผิวพรรณสดใสค่ะส่วนบวบเหลี่ยมอันนี้รสชาติจะกรุบกรอบสดชื่นรสออกขมนิดๆมีกลิ่นเฉพาะตัวประโยชน์ก็คือช่วยขับลมแก้ท้องอืดลดระดับน้ำตาลในเลือดได้แล้วก็เสริมสร้างกระดูกได้ด้วยดีเนาะบวบเหลี่ยมนะคะจากคุณภูนสุขมาที่คุณธนปูนค่ะคุณธนปูนสวัสดีเด้งเข้ามาบอกว่าวันนี้เหงาหน่อยเนาะคุณเล็กไม่อยู่เธอไปออสเตรเลียนู่นน่ะแล้วก็มาต่อที่คุณทิมมี่ค่ะคุณทิมมี่บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เด้งคิดยังไงกับสูตรส้มแดงเขียวคิดว่าจะเกิดขึ้นจริงได้ไหมถ้าได้เนี่ยเราจะเห็นคนที่เดินไปซื้อเพชรดีกรีมากินกันข้อนประเทศเลยนะมันคือแป้งวลีนี้ก็จะกลับมาเป็นไวรัลอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะก็ยากนะก็รอดูส้มเขาจะกล้าเสี่ยงเหรอเขาประกาศเอาไว้แล้วอะว่าเขาจะมีเราไม่มีเทาเพราะนั้นเนี่ยคือจะกล้าเสี่ยงเหลือขนาดแค่กรณียกมือโหวตให้กับพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินนะครับเป็นนายกเนี่ยโอ้ยยังโดนต่อว่าต่อขานมาจนถึงทุกวันนี้นะแล้วก็ส่งผลกระทบกับ เสียงของพรรคประชาชนไม่น้อยเลยเพราะนั้นงานนี้เนี่ยพรรคประชาชนจะยอมเสี่ยงเหรอที่จะไปร่วมรัฐบาลนะครับกับทางพรรคกล้าทำทั้งที่ก็ประกาศเป็นสัญญาประชาคมกันเอาไว้แล้วด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วก็คุณณัฐพลนะคะคุณณัฐพลค่ะ

ก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งนะคะบอกว่ามารายงานตัววันพุธขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณธีรพงศ์บอกว่าอะไรเนี่ยทักทายทีมงานเอ็มคอร์ดทุกคนผู้สื่อข่าวชื่อเด้งใครตั้งชื่อให้ครับน่ารักดีจังตัวจริงคงน่ารักยิ่งกว่าแน่เลยอุ๊ตายกุมใจขนาดนั้นเลยเหรอเออแก่แล้วค่ะแก่แล้วค่ะไม่มีแล้วหน้าลงน่ารักเนี่ยคุณวิชาตลิ่งชันนะคะส่งดอกรักดอกพุทธดอกตำลึงริมรั้วมาให้ดูนี่โอ้ยสวยเลยชอบดอกพุทธอ่ะเนาะดอกรักเดี๋ยวนี้หายากมากเลยนะคะคุณวิชาญเนี่ยคุณวิชาญจะส่งมาให้ดูบ่อยๆแสดงว่าที่บ้านเนี่ยปลูกดอกรักเยอะมากเลยนะเนี่ยคุณชิคเก้นนะคะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณออด59ส่งทักทายสวัสดีเข้ามานะคะเช่นเดียวกันกับคุณติ๋วแล้วก็คุณสุประชัยที่ดินคุณผู้ฟัง3ท่านเนี่ยคุณสุประชัยคุณติ๋วคุณออดเนี่ยเขาจะแย่งกันนะสลับกันไปสลับกันมาว่าใครจะเข้ามาก่อนวันนี้คุณสุประชัยเนี่ยเข้ามาก่อนตามมาด้วยคุณติ๋วแล้วก็คุณออดแต่ละวันเดี๋ยวจะแจ้งดีกว่าว่า3ท่านเนี่ยใครเข้ามาก่อนเรียงลำดับเลยนะคุณมยุรีค่ะคุณมยุรีอ่ะวันนี้คุณมยุรีส่งอะไรมาเอ่ยส่งพุธนี้มีแต่สุขนะขอบคุณมากนะคะคุณเสือหวานเจี๊ยบคุณเสือหวานเจี๊ยบบอกว่าที่สิริราชฝนตกแล้วหนักไหมคะเมื่อกี้เนี่ยมันมืดเปื้อนครึมๆนะแถวนี้ยังไม่ตกเลยไม่รู้ตอนนี้ตกยังก็ไม่รู้บอกว่ามาแล้วจ้ามาทางนครปฐมหนองแขมฝั่งทนถล่มแล้วจ้าที่นี่จะตกไหมเนี่ยคุณวิชาญบอกว่าดอกรักเยอะข้างทางมีสีม่วงกับสีขาวไม่รู้สีไหนรักแท้คุณวิชาญนะมาค่ะมาประเด็นข่าวต่างๆกันต่อนะกกต.ค่ะเขาออกมาชี้แจงผ่านเอกสารนะมีการออกเอกสารข่าวชี้แจงแล้วค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าค่ะในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานะคะโดยระบุว่าที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประชุมพิจารณาคดีนี้นะคะไปแล้วรวมทั้งหมด8ครั้งด้วยกันซึ่งก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะพยานหลักฐานแล้วก็ประเด็นข้อกฎหมายค่ะที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องเลยตามอำนาจแล้วก็ขั้นตอนนะคะที่กฎหมายกำหนดสำหรับในการประชุมแต่ละครั้งกกต.เขาก็จะมีการพิจารณารายละเอียดนะคะของสำนวนอย่างรอบด้านแล้วก็รอบคอบค่ะเพื่อให้การวินิจฉัยนั้นตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์โดยคำนึงถึงความถูกต้องความเป็นธรรมตลอดไปถึงสิทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะคะเป็นหลักก็จะมีการพิจารณารายละเอียดสำนวนนะคะซึ่งก็จะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้แหละนะคะนี่กกต.ออกมาย้ำเลยนะคะว่าทุกอย่างจะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะคะกกต.จะนัดประชุมค่ะเพื่อลงมติตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่กฎหมายกำหนดและทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการให้ประชาชนได้รับทราบกันต่อไปซึ่งทางกกต.เองก็ขอยืนยันนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจกับสังคมด้วยว่าการพิจารณาคดีดำเนินการเป็นไปโดยอิสระปราศจากการชี้นำหรือว่าการแทรกแซงจากบุคคลหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะก็เป็นการยึดถืออยู่บนหลักข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานและบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักอย่างเคร่งครัดนี่แหละค่ะเป็นเอกสารข่าวชี้แจงออกมาจากกกต.นะคะในเรื่องของคดีหัวสว.นั่นเองสรุปแล้วคดีนี้จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในเดือนนี้นะคะก็ทางกกต.ก็ออกมาประกาศเลยว่าขอให้สังคมเนี่ยมั่นใจไม่มีหน้าไหนเนี่ยแทรกแซงได้ทั้งสิ้นนะคะนี่กกต.ให้ความมั่นใจแบบนี้และนะคะนอกนั้นค่ะก็ยังมีนะยังมีเรื่องของเลขากรมนค่ะเลขากรมนคือใครก็คือเสนาธิการทหารบกนั่นแหละค่ะพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดออกมาแสดงความเห็นติติงพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มีการเสนอความเห็นให้ยุบกรมนค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณวันมูฮัมหมัดน้องมาธาเนี่ยได้เสนอความเห็นไปแล้วรอบหนึ่งให้ยุบกรมนมาคราวนี้พันตำรวจเอกทวีสอดสองก็มาเสนอสำทับอีกคนหนึ่งว่าให้ยุบกรมนไปซะโดยเนี่ยนะคะเรื่องนี้ทางพลเอกชัยพฤกษ์ค่ะก็บอกว่าเป็นข้อเสนอที่ไม่ควรเป็นข้อเสนอที่ควรพิจารณาอย่างรอบด้านและไม่ควรจะมองหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยเพียงมิติการเมืองนี่ทางเสนาธิการทหารบกบอกแบบนี้เลยแล้วก็บอกว่ากรมนเนี่ยไม่ได้ทำงานเฉพาะด้านความมั่นคงแบบเดิมนะแต่ว่ามีบทบาทประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ทั้งสถานการณ์ชายแดนภัยพิบัติน้ำท่วมไฟป่าแผ่นดินไหวการช่วยเหลือประชาชนและก็การดูแลความปลอดภัยในระดับพื้นที่

คือหลายภารกิจเนี่ยเป็นงานเบื้องหลังที่ไม่ปรากฏเป็นกระแสแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยลงมือทำจริงในภาวะวิกฤตและสำหรับข้อวิจารณ์ในเรื่องของงบประมาณกรมน.เนี่ยอันนี้พลเอกชัยพฤกษ์เองก็ชี้แจงนะคะว่างบประมาณมันจะประกอบไปด้วย7แผนงานแบ่งออกเป็น3กลุ่มอีกทีนึงโดยนะคะกลุ่มที่ได้งบก้อนใหญ่ที่สุดเนี่ยจะเป็นงบยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งพลเอกชัยพฤกษ์ก็บอกเลยนะคะว่างบจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นงบตามสิทธิ์ด้านกำลังพลค่ะแล้วก็งบดำเนินงานที่เหลือก็เป็นงบเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของกำลังพลรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรสรุปว่าเป็นงบที่ไม่มีเหตุผลโดยไม่ดูภารกิจจริงและบริบทของพื้นที่ซึ่งทั้งนี้เนี่ยนะคะกำลังพลประจำกรมน.เนี่ยก็จะมีข้าราชการประจำอยู่ทั้งหมด127คนเป็นพนักงานราชการซะ163เป็นลูกจ้างชั่วคราวซะ2ส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นกำลังพลค่ะที่มาช่วยราชการจากเหล่าทัพตำรวจข้าราชการพลเรือนซึ่งก็ช่วยประหยัดงบบุคลากรในการปฏิบัติงานได้เป็นจำนวนมากซึ่งการวิจารณ์หน่วยงานเนี่ยนะคะทางพลเอกชัยพฤกษ์ก็บอกว่าก็ทำได้นะกับการวิจารณ์หน่วยงานเนี่ยแต่ว่าควรจะอยู่บนข้อมูลให้มันครบถ้วนหากจะปรับปรุงก็ควรเสนอแนวทางให้มันชัดไม่ใช่สรุปปลายทางแค่เพียงคำว่ายุบเพราะเจ้าหน้าที่จำนวนมากเนี่ยทำงานร่วมกันกับจังหวัดทหารตำรวจพลเรือนแล้วก็ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงและกรณีที่มีการหยิบยกเอาคดีลอบยิงส.ส.พรรคประชาชาติเนี่ยมาเชื่อมโยงกันกับการวิจารณ์กรมน.อันนี้พลเอกชัยพฤกษ์บอกเลยบอกว่าคดีอาญาก็ควรเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนอัยการและศาลพิจารณาตามพยานหลักฐานไม่ควรจะนำเอาเหตุรุนแรงหรือว่าความสูญเสียนะคะของประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อโจมตีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยรวมซึ่งพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยนะคะก็ตั้งข้อสังเกตแหละค่ะว่าพันตำรวจเอกทวีเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายช่วงทั้งในฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานความมั่นคงหากเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างก็ควรจะเสนอแนวทางแก้ไขตั้งแต่ช่วงที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเพราะว่าการออกมาพูดในตอนหลังเนี่ยเมื่อพ้นตำแหน่งแล้วย่อมทำให้สังคมตั้งคำถามค่ะว่าเป็นข้อเสนอเพื่อปฏิรูปเนี่ยจริงหรือว่าเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือประเมินบทบาทกรมน.อย่างเป็นธรรมจุดไหนเนี่ยมันซ้ำซ้อนก็ปรับจุดนั้นต้องเพิ่มประสิทธิภาพก็ต้องแก้แต่ไม่ควรทำให้คนทำงานเพื่อประเทศนั้นเสียกำลังใจจากวาทกรรมทางการเมืองเพราะสุดท้ายแล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือประชาชนในพื้นที่โอ้นี่แหละค่ะนะคะก็งานนี้เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขากรมน.ก็ออกมาติติงพันตำรวจเอกทวีเลยนะคะกับการเสนอยุบกรมน.เนี่ยนะคะว่าคือคุณออกมาเสนอแนะเนี่ยก็ควรจะดูงานในพื้นที่จริงก่อนนะคืออย่ามาใช้คดีการเมืองทำคนทำงานเขาเสียกำลังใจค่ะจากประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็มาต่อกันกับครม.ที่วันนี้ไฟเขียวนะคะตั้งบอร์ดพัฒนาภาคใต้เพื่อรื้อแผนแม่บทใหม่ไม่ผูกติดแค่แลนบริดจ์นะคะโดยวันนี้ค่ะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.ค่ะได้เห็นชอบนะคะตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เรียกว่าแลนบริดจ์โดยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยก็เห็นชอบค่ะให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้และก็มอบหมายให้ทางคุณสิริพงษ์เนี่ยนะคะเป็นประธานโดยคณะกรรมการชุดนี้นะคะก็จัดตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาแล้วก็กำหนดทิศทางนะคะการพัฒนาภาคใต้ใหม่ทั้งหมดเลยว่าควรจะพัฒนาไปในทิศทางไหนยังไงแล้วก็ใช้รูปแบบการคมนาคมขนส่งอะไรบ้างโดยจะไม่มุ่งเน้นนะคะหรือว่าพูดถึงแค่โครงการแลนด์บริดจ์เพียงอย่างเดียวแต่ว่าจะมองในภาพรวมในระดับภูมิภาคค่ะซึ่งก็จะครอบคลุมนะไปถึงเรื่องของท่าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันตกอย่างเช่นท่าเรือละนองแล้วก็โครงข่ายที่ยังขาดอยู่นะคะ missing link เนี่ยแหละค่ะที่มันจะเชื่อมโยงการเดินทางจากภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยลงมาสู่ภาคใต้และนอกจากนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ยังได้เสนอครม.ขอให้ถอนเรื่องนะคะที่เคยขอให้มีการทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยออกมาก่อนเพื่อที่โครงการต่างๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องถูกพิจารณาภายใต้เงื่อนไขเดิมอีกต่อไปโดยสำหรับการก่อสร้างนะคะโครงการขนาดใหญ่ๆต่างๆเนี่ยรวมไปถึงโครงการแลนด์บริดจ์จะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรอันนี้ทางรัฐมนตรีสิริพงษ์บอกว่าสารตั้งต้นของทุกโครงการนะคะนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะต้องเริ่มต้นนะคะจากการรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่เป็นหลักละค่ะภาครัฐก็จะทำหน้าที่ให้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจภาพรวมและก็ให้ประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ตัดสินใจอีกทีนึงอย่างเช่นนะคะคือถ้าหากว่าเห็นพ้องว่าควรจะมีท่าเรือน้ำลึกอะอย่างเงี้ยก็ให้ประชาชนเนี่ยช่วยกำหนดไปเลยว่าควรจะต้องตั้งในจุดไหนยังไงเพื่อไม่ให้กระ

ทบกับป่าชายเลนหรือว่าพื้นที่มรดกโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะการพัฒนาภาคใต้เนี่ยก็ไม่สามารถจะใช้รูปแบบเดียวกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ได้เนื่องจากว่าสภาพภูมิประเทศมันแตกต่างกันแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่สปก.ด้วยเพราะฉะนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องปรับให้มันสอดคล้องกันกับภาคการเกษตรด้วยและนะครับยังไงก็ตามเนี่ยเห็นว่าจะมีการประชุมครม.สัญจรกันที่สงขลาด้วยนะคะทางคุณสิริพงศ์ก็บอกเอาไว้ค่ะนะคะบอกว่าตั้งใจว่าจะเริ่มประชุมนัดแรกในช่วงการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาก็ในประเด็นนี้แหละนะคะเรื่องขององค์ประกอบคณะกรรมการที่จะประกอบไปด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงานนะคะที่จะลงมาดูศึกษาจัดทำแผนต่างๆเพื่ออยู่ในกรอบของวาระรัฐบาลไม่ให้โครงการมันค้างคานะคะในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้นะคะกับโครงการขนาดใหญ่ต่างๆและมาดูครม.ที่วันนี้นะคะก็มีมติแต่งตั้งที่น่าสนใจหลายมติด้วยกันอย่างปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ค่ะวันนี้นะคะวันนี้ทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้เปิดเผยนะคะว่าครม.ได้อนุมัติการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงพาณิชย์ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการในตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ครม.ก็เห็นชอบเนี่ยนะคะชื่อของคุณภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะขึ้นเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนคุณวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้นะคะสำหรับคุณภูนพงษ์เนี่ยคุณผู้ฟังปัจจุบันเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็ตำแหน่งสำคัญในอดีตแต่ก็เคยเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเคยเป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เคยเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์มาแล้วแล้วก็เป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็ผ่านงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีปทุมธานีประจวบและสมุทรสาครรวมกว่า18ปีเลยและสำหรับตัวคุณภูนพงษ์เนี่ยก็ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญเลยค่ะในการนำเสนอโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วยการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยเพื่อลดราคาสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการบริโภคของประชาชนจนแนวคิดนี้นะคะถูกนำไปต่อยอดเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหลักของรัฐบาลนั่นเองนี่แหละก็ได้เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่นะคะในขณะที่วันนี้ครม.ยังมีการแต่งตั้งค่ะผู้กำกับหน่วยพันตำรวจเอกวัฒนยูวิทยาพาโลไทยก็คงจะจำกันได้ดีนะคะในตำรวจคนสนิทของตระกูลชินวัตรนั่นเองค่ะปรากฏว่าได้ขึ้นเป็นผอ.ปยป.ค่ะจากตำแหน่งเดิมเนี่ยเป็นรองนะคะเป็นรองผอ.สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองก็จากรองผอ.ก็ขึ้นมาเป็นผอ.นะคะผอ.เรียกตัวย่อๆก็ปยป.แล้วค่ะคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับพันตำรวจเอกวัฒนยูเนี่ยก็เป็นอดีตในตำรวจอารักขาคนสนิทของครอบครัวชินวัตรเลยนะคะตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเป็นนายกเลยล่ะจนมาถึงนะคะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีการโอนย้ายผู้กำกับหน่วยเนี่ยจากข้าราชการตำรวจสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไปบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งรองผอ.ปยป.เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี68ในยุคของครม.อนุทินหนึ่งค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะก็ได้มาเป็นผอ.ปยป.ล่าสุดนะคะแล้วจากประเด็นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนะคะก็มาต่อกันกับเรื่องของสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้กันนิดนึงเพราะว่าวันนี้ทางพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เนี่ยออกมาเปิดเผยค่ะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับความคืบหน้านะคะในการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มคนร้ายค่ะที่ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนทำให้ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสเนี่ยต้องเสียชีวิตกันไป2นายแล้วก็บาดเจ็บอีก4นายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณสวนปาล์มหมู่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบเมื่อช่วงวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาก็สำหรับเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ฟังคะปรากฏว่าจากการสืบสวนเนี่ยพบผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย14รายด้วยกันซึ่งตอนนี้ก็มีการควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11รายยังมีอีก3รายเนี่ยนะคะที่ยังหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วก็อยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวค่ะโดยทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เนี่ยนะคะก็บอกว่าจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะต่อเนื่องในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนายกค่ะแล้วก็ผบ.ตร.แล้วก็รองผบ.ตร.นะคะ

ลตำรวจเอกสำราญนวลมาในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าเนี่ยได้มีนโยบายนะคะเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติการเชิงรุกก็เพื่อกดดันนะคะกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็ได้เข้าไปปฏิบัติการในพื้นที่ป่าภูเขาซึ่งเป็นแหล่งหลบซ่อนของกลุ่มนี้ก็ส่งผลนะคะให้คนร้ายเนี่ยแตกกระจายแล้วก็หลบหนีลงจากภูเขาเนี่ยจนนำไปสู่การประทะกันและก็ผลตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็ยังยืนยันแล้วค่ะว่ากลุ่มคนร้ายที่ยิงต่อสู้กับตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวจากพื้นที่ภูเขาและก็เชื่อมโยงกันนะคะกับเหตุยิงทหารพลานที่จุดตรวจบุเกสามีซึ่งเหตุการณ์เมื่อวันที่2สิงหาคมเนี่ยนะคะทางตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบเนี่ยจำนวน6นายด้วยกันในช่วงนั้นเนี่ยเดินทางกลับจากภารกิจตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดแล้วก็ใช้เส้นทางลัดผ่านสวนปาล์มปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยพบกระท่อมแล้วก็รถกระบะสีขาวเนี่ยจอดอยู่ในลักษณะที่มันผิดปกติก็เลยเข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะคะและพอเข้าไปตรวจสอบเนี่ยแหละค่ะก็โดนกราดยิงเนี่ยนะคะแล้วก็มีการยิงปะทะตอบโต้กันจนกระทั่งเป็นที่มาที่ทำให้ตำรวจนั้นเสียชีวิตกันไป2นายยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเหตุการณ์ที่เมื่อวานเนี่ยมีข่าวออกมาว่ามีคนร้ายเนี่ยขอมอบตัว1รายแล้วก็ได้จับกุมตัวกันไปเพื่อสอบปากคำอะไรนั่นแหละปรากฏว่าไม่ใช่ข่าวจริงนะคะทางพลตำรวจโทปิยวัฒน์เนี่ยก็เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่าจากการสืบสวนเนี่ยพบว่าคนร้ายที่รับบาดเจ็บหลบหนีไปรักษาตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องก่อนมีผู้พาหลบหนีต่อไปที่อำเภอจะแนะแล้วก็พบหลักฐานนะคะเป็นผ้าก๊อซคราบเลือดด้วยที่พบนะคะแล้วก็อุปกรณ์ปฐมพยาบาลรวมทั้งพยานเนี่ยก็ยืนยันนะว่ามีผู้บาดเจ็บใน2รายคือนายอับดุลบุคลิสนะคะได้รับบาดเจ็บที่นิ้วมือขวาแล้วก็นายสมานนะคะได้รับบาดเจ็บบริเวณหลังแขนขวาแล้วก็ข้อเท้าตอนเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็ยังคงติดตามตัวอยู่นะคะก็เชื่อว่าคงจะยังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนี้แหละและก็จากการสอบสวนเนี่ยก็พบนะคะว่าการปิดล้อมกดดันของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอจะแนะและก็อำเภอระแงะเนี่ยทำให้กลุ่มคนร้ายนะคะหลบหนีมาพักที่กระท่อมในสวนปาล์มก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะเพียง2วันก็มีการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนแล้วค่ะว่าใครก็ตามที่ให้ที่พักพิงกับคนร้ายเนี่ยนะหรือว่าให้ความช่วยเหลือกับผู้ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยจะมีความผิดและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะและมาต่อกันกับอีกประเด็นนึงโอ้โหเป็นประเด็นที่ทางคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศออกมาจี้ให้ทูตจีนต้องชี้แจงเกี่ยวกับปมประเด็นแฟนคลับจีนนะคะที่ไปก่อเหตุป่วนที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะโดยโอ้โหวันนี้นะคะทางคุณเสียศักดิ์เนี่ยมาแรงเลยออกมาบอกทูตจีนเนี่ยเป็นหน้าที่ของทูตจีนเลยนะอย่ามาปกป้องผลประโยชน์ของจีนแต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นประเด็นปัญหาต่อเนื่องกันมาหลายครั้งและที่เกิดขึ้นในเมืองไทยในเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณผู้ฟังคะมันเกิดขึ้นมาจากกรณีที่เจ้าหน้าที่สนามบินเนี่ยปฏิเสธไม่ให้นักเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มพวกซาแสงเนี่ยนะคะคือตามศิลปินมาแล้วก็ขึ้นเครื่องบินสายการบินเดียวกันแล้วก็จะกลับเนี่ยสายการบินเที่ยวบินเดียวกันนะคะแล้วปรากฏว่าพวกกลุ่มคนเหล่านี้ก็มีเจ้าหน้าที่สนามบินเนี่ยนะคะไปแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ปั่นป่วนนี่แหละคือเจ้าหน้าที่รปภ.เขาก็เลยต้องเข้ามาห้ามพอเข้ามาห้ามกันโอ้มป่วนมากก็ไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพราะนั้นมันก็ต้องแยกออกมาเป็น2กรณีด้วยกันซึ่งทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเองเขาก็มีการเปิดคลิปเหตุการณ์พร้อมกับแจกแจงสาเหตุที่ปฏิเสธไม่ให้แฟนคลับชาวจีน22คนเนี่ยขึ้นเครื่องว่าไปแล้วนะคุณผู้ฟังนะจริงๆเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมแล้วเนี่ยคลิปเนี่ยนะคะมีคนเนี่ยถ่ายได้แล้วก็มีการเผยแพร่กันออกมาผ่าน TikTok แล้วล่ะตอนแรกก็งงๆว่าเอ๊ะมันเป็นเหตุการณ์อะไรไม่มีคือคลิปที่ออกมาเป็นภาพเฉยๆโดยที่ไม่มีการบรรยายอะไรใดๆทั้งสิ้นเพิ่งมารู้ก็หดนี้แหละคือเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วมันกลับมาเป็นประเด็นเพราะว่าพวกกลุ่มนะคะซาแซงเนี่ยเขากลับไปที่เมืองจีนแล้วกลายมาเป็นไปโพสต์นะคะไปแสดงความคิดความเห็นเนี่ยต่อว่าต่อขานเมืองไทยที่พวกเขาไม่สามารถจะขึ้นเครื่องกลับมาได้เที่ยวบินเดียวกันกับศิลปินของเขาเนี่ยนะคะก็เลยไปโพสต์ต่อว่าต่อขานแล้วก็มีการพูดถึงเจ้าหน้าที่รปภ.ด้วยที่ไปเหยียดพวกเขาเนี่ยโอ้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวสื่อจีนก็ลงตีพิมพ์ออกมาต่อว่าต่อขานโจมตีนะคะทางการไทยแต่ว่าในที่สุดเนี่ยทางด้านของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเขาก็ออกมายอมรับกับความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่นะคะที่ไปเหยียดชาวจีนเนี่ยจริงอันนี้เป็นเคสหนึ่งก็มีการลงโทษกันไปแต่กลุ่มแฟนคลับเนี่ย
ของศิลปินชาวจีนเองก็

0: ไม่ก็มาก่อเหตุปั่นป่วนและก็ไม่ปฏิบัติตามนะคะกฎที่จะต้องทำคือก่อนที่จะขึ้นเครื่องเนี่ยนะคะก่อนที่จะขึ้นเครื่องเนี่ยมันจะต้องมีการตรวจพาสปอร์ตพวกนี้ไม่ยอมเลยก็ดันกันนะแล้วก็ป่วนโอ้ยพยายามจะตามศิลปินให้ทันว่างั้นเถอะจนกระทั่งนะโอ้โหถ้าอันเนี้ยภาพที่ออกมาเนี่ยยังน้อยนะคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังได้เห็นภาพแรกเนี่ยที่ปรากฏออกมาเห็นแล้วโอ้โหอะไรมันจะป่วนได้ขนาดนี้สุดๆอ่ะคุณผู้ฟังอันนี้ภาพเนี่ยยังน้อยที่เห็นนะที่ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเขาปล่อยภาพออกมาเนี่ยคือกลุ่มแฟนคลับเนี่ยศิลปินชาวจีนเนี่ยเขาติดตามเนี่ยนะคะศิลปินที่เขาจะเดินทางไปเที่ยวบินเดียวกันแล้วก็เข้าไปในบริเวณห้องรับรองผู้โดยสารหรือว่าลาวช์โดยที่ตัวเองจริงๆก็ไม่ได้มีสิทธิ์ให้เข้าไปใช้บริการด้วยก็เข้าไปใช้บริการเฉยเลยและแถมไม่พอกลุ่มแฟนคลับพวกนี้ยังคงติดตามศิลปินแล้วก็ไปก่อความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องและพอไปถึงบริเวณตรวจเอกสารเดินทางก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยกลุ่มแฟนคลับพวกนี้ก็ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจบัตรโดยสารคือพยายามรีบตามศิลปินเพื่อที่จะขึ้นไปบนเครื่องบินพร้อมๆกันนี่แหละค่ะก็เลยส่งผลนะคะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตัดสินใจปฏิเสธการเดินทางของกลุ่มแฟนคลับปิดเครื่องเลยปิดประตูเครื่องแล้วก็กันไม่ให้ทั้ง22คนเนี่ยขึ้นเครื่องไปได้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายจนไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้นะคะและจากเหตุการณ์นี้เองค่ะก็ทำให้ทางรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยคุณศิริศักดิ์เนี่ยนะคะก็ออกมาพูดเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้หลักๆจะต้องถามทางกระทรวงคมนาคมซึ่งการเดินทางมาถึงไทยเนี่ยเราอยากให้เขามีความรู้สึกดีๆทั้งระหว่างที่อยู่ในไทยแล้วก็เดินทางกลับตรงไหนเกี่ยวกับการเข้าเมืองก็ต้องเป็นไปตามระเบียบแต่เราก็ต้องอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างมันราบรื่นและในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเคยบอกกับทางเอกราชทูตจีนประจำประเทศไทยไปแล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวท่านทูตเนี่ยต้องออกมาชี้แจงและไม่ใช่พูดปกป้องแค่ผลประโยชน์ของฝ่ายจีนนะคะแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ว่าต้องทำความเข้าใจด้วยเพราะท่านทูตเนี่ยอยู่ที่ไทยหน้าที่หลักก็คือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนเพราะฉะนั้นการแถลงต่างๆของท่านทูตเองเนี่ยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ของท่านด้วยไม่ใช่ไปเพิ่มเติมในกระแสต่างๆเหล่านี้นี่ล่ะค่ะงานนี้ผลักไปที่ทูตจีนรอดูว่าจะมีคำแถลงออกมาอย่างที่ทางคุณเสียศักดิ์ได้ออกมาบอกเอาไว้หรือไม่นะคะนี่เป็นทั้งหมดค่ะของข่าวคราวในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive หลักมุฟังเท่านี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

ขณะที่เวลา 17:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองครม.เห็นชอบร่างแถลงการร่วมไทยเมียนมากระชับความร่วมมือทุกมิติเพื่อประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม

ามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญครอบคลุมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย

0: นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนโดยมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นร่างแถลงการร่วมจึงไม่เป็นส่วนที่สัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ทั้งนี้หากมีการแก้ไขร่างแถลงการร่วมในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกรวมทั้งให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองร่างแถลงการร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยนักวิชาการชี้ส้มเปิดดีลคุยแดงเขียวกระทบความชอบธรรมพรรคประชาชนหากร่วมรัฐบาลสวนทางคำขวัญมีเราไม่มีเทารองศาสตราจารย์โอลันทินปังเดียวนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาวิเคราะห์กระแสความเป็นไปได้ที่พรรคประชาชนอาจจับมือกับพรรคเพื่อไทยและพรรคกล้าธรรมจัดตั้งรัฐบาลหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าหากเกิดขึ้นจริงพรรคประชาชนจะต้องเผชิญกับคำถามสำคัญเรื่องความสอดคล้องระหว่างคำพูดกับการกระทำและอาจกระทบต่อความชอบธรรมทางการเมืองที่สั่งสมมาพรรคประชาชนสร้างฐานสนับสนุนจากภาพลักษณ์ของการเป็นพรรคการเมืองแนวใหม่ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์พร้อมประกาศจุดยืนผ่านคำขวัญมีเราไม่มีเทาซึ่งไม่ได้เป็นเพียงวัฒกรรมการหาเสียงแต่เป็นคำมั่นทางการเมืองที่ใช้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าพรรคจะไม่ประนีประนอมกับการเมืองที่เคยวิพากษ์วิจารณ์หากท้ายที่สุดพรรคประชาชนตัดสินใจร่วมรัฐบาลกับพรรคที่เคยถูกวิจารณ์หรือเคยประกาศไม่ร่วมงานด้วยยอมต้องอธิบายให้สังคมเห็นถึงเหตุผลและความจำเป็นอย่างชัดเจนเพราะคำอธิบายเรื่องการประนีประนอมทางการเมืองเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะรักษาความน่าเชื่อถือของพรรคต่อไปนักธรณีฟันธงดินยุบภูผาม่านเป็นภัยธรรมชาติเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานพร้อมนักธรณีวิทยาเข้าตรวจสอบกรณีเกิดดินยุบเป็นหลุมลึกในพื้นที่บ้านวังเจริญตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นพบหลุมยุบมีขนาดรัศมีกว้างจากเดิมล่าสุดอยู่ที่6คูณ5เมตรลึกประมาณ3เมตรอยู่ในที่นาของชาวบ้านโดยเริ่มยุบตัวเรื่อยๆตั้งแต่2วันก่อนและมีการนำเชือกมากั้นไว้ไม่ให้ใครเข้าใกล้เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีความยังพบว่ายังมีอีกหลายหลุมมีแนวโน้มจะทรุดตัวเพิ่มขึ้นอีกซึ่งจุดที่อันตรายที่สุดเกิดในไร่อ้อยทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านพบว่ามีน้ำฝนไหลซอกออกจากผิวดินด้วยนายกอบต.ห้วยม่วงเปิดเผยผลการตรวจสอบเบื้องต้นสำนักทรัพยากรธรณีเขต2ระบุว่าหลุมยุบดังกล่าวเป็นภัยธรรมชาติเนื่องจากพื้นที่มีลักษณะเป็นชั้นหินปูนซึ่งมีโอกาสเกิดดินยุบตัวเป็นหลุมลึกได้นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเคยเกิดดินยุบอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจัยที่ทำให้เกิดยังไม่สามารถชี้ชัดได้โดยเพิ่งเกิดเมื่อช่วง10ปีที่ผ่านมาและปีนี้เกิดขึ้นทีกว่าทุกปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับแม่สองพี่น้องรัสเซียจัดพิธีอำลาขณะที่ตำรวจเตรียมสแกนจุดพบศพซ้ำคลี่ปมคดีนิราศทิพย์ศรีรายงานครับ
7: ความคืบหน้าคดีฆาตกรรมอำพราง5ศพที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีในวันนี้คุณแม่ของเด็กหญิงไดอาน่าและเด็กชายโรมันสองพี่น้องชาวรัส

0: ซียแต่เผยแพร่คลิปวิดีโอความสดใสของลูกๆขณะที่ยังมีชีวิตผ่านแพลตฟอร์มสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ติดตามข่าวพร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีไว้อาลัยในวันพรุ่งนี้6สิงหาคมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมาร่วมวางดอกไม้และยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้กับเด็กทั้งสองรวมถึงครอบครัวชาวไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันส่วนประเด็นที่มีกระแสข่าวในโซเชียลว่ามีการปลดรูปตำรวจ2นายออกจากบอร์ดสภ.หัวใหญ่หลังมีข่าวพาดพิงเกี่ยวกับผู้ต้องหาชื่อป๋องนั้นล่าสุดผู้สื่อข่าวลงไปที่ตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นเรื่องปกติเนื่องจากตำรวจทั้ง2นายได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่อื่นก่อนหน้านี้แล้วไม่เกี่ยวกับกระแสข่าวแต่อย่างใดและในส่วนของคดีวันนี้ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานได้เข้าเคลียร์พื้นที่และตัดหญ้าบริเวณจุดพบศพเพื่อเตรียมเครื่องสแกนลงพื้นที่ตรวจสอบซ้ำในวันพรุ่งนี้เนื่องจากคำให้การชี้จุดสำคัญของนายป๋องและนายทงผู้ต้องหายังให้การไม่ตรงกันถึง2จุดนอกจากนี้ระหว่างการเคลียร์พื้นที่ยังพบเสื้อยืดขวดน้ำและกล่องข้าวตกอยู่ในป่าสิ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบว่าเป็นของผู้ใดนิราทิพย์ศรีตำนักข่าวสายอสม
1: ททั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ By Tech บางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี่
3: อยู่ชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โออ
3: ยู่ชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
7: กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึง9พฤศจิกายน2569โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองสำนักงานเขต50เขตกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางเว็บไซต์ของสำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองรายละเอียดสอบถามได้ที่0613879123
8: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
9: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
10: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น

0: นับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
1: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรรมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
2: ค่ะ
1: เราพบกันช่วงเย็นวันพุธที่5สิงหาคมนะครับก็ต้องบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการไว้ค่อนข้างที่จะตรงนะเด้งนะโอ้โหตอนนี้ครับฟ้าฝนที่อสมทนี่ทลมอย่างหนักครับในเขต
2: ภู
1: เข
2: า
1: เด้งไปดูได้เลยผมดูแล้วครับบอกว่าเดินดวนดูแล้วบอกว่าโอ้โหตายแล้วแน่เลยครับเสร็จแน่เย็นนี้ไม่รู้ว่าจะถึงบ้านกี่โมงกี่ยามแล้วครับเนื่องจากว่าฝนตกลงหนักเลยเด้งแถวแถวพระราม3นะครับอย่างพี่อ้อยนะครับก็แจ้งข่าวมาบอกว่าตกหนักเลยแล้วในหลายกลุ่มนะครับที่แจ้งข่าวมาก็เช่นเดียวกันเด้งนะเพราะฉะนั้นเผื่อท่านผู้ฟังนะครับอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแจ้งข่าวกันให้ทราบด้วยครับ
2: เนี่ยวันนี้นะจะมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งเห็นแล้วตกใจอ่ะ
1: ครับ
2: เรื่องเจ้าหน้าที่อ่ะที่โดนเสือ
1: โอ้
2: ที
1: ่
2: โดนเสือโอ้โหนี
1: ่
2: เขาออกมาบอกเลยนะว่าคือมันไม่ใช่พฤติกรรมปกติอ
1: ่
2: ะเหมือนมันเคยล่าได้แล้วคนหนึ่งอ่ะคราวนี้มันก็ล่า
1: อ
2: ีกคนหนึ่งเหมือนล่าเป็นอาหารนะค
1: ือ
2: มันมาเพื่อกินอ่ะโดยวันนี้นะคะคนที่เสียชีวิตค่ะคือคุณสักกรินทร์วิชาจารย
1: ์
2: เป็นผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งที่ถูกสัตว์ป่าเนี่ยทำร้ายแล้วก็เสียชีวิตในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยเหตุการณ์นี้นะก็ทางด้านของคุณชยาพรนะคะผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12เนี่ยก็ได้รับรายงานนะคะจากทางหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งว่าเกิดเหตุ
1: ค
2: ือคุณสักกรินทร์นะคะเสียชีวิตจากเหตุที่ถูกสัตว์ป่าเนี่ยทำร้ายในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่นะคะเม
1: ื
2: ่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะก็เรียกว่าการสูญเสียครั้งนี้นะโอ้โหถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญเลยของครอบครัวผู้พิทักษ์ป่านะคะซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละแล้วก็อุทิศตัวเองนะในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าของประเทศ
1: ครับ
2: ซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีการวิเคราะห์กันออกมาโดยเนี่ยนี่ก็จะมีในเพจ Thailand Tiger Project เนี่ยซึ่งเป็นเพจของนักวิจัยเรื่องเสือโคร่งโดยเฉพาะเลยเขาก็มีการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: ครับ
2: เขาบอกว่ากรณีเสือโคร่งเนี่ยนะกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเนี่ยคือสถานที่เกิดเหตุเนี่ยมันจะเป็นอาคารแบบเปิดโล่งอะที่มีราวรั้วแบบต่ำๆเนี่ยล้อมอยู่แล้วมันมีฝั่งด้านในซึ่งเป็นที่นั่งโดยรอบแล้วก็เว้นช่วงเอาไว้แบ
1: บ
2: เป็นช่องทางสำหรับเดินเข้าเดินออกข้างๆตัวอาคารเนี่ยมันก็จะมีเส้นทางที่ปรากฏรอยเท้าของเสือโคร่งอยู่เลยซึ่งในอดีตเนี่ยเคยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เป็นที่พักนอนมาก่อนและครั้งนี้เจ้าหน้าที่เขากางมุ้งอะกางมุ้งนอนอยู่ในพื้นอาคารเลยพร้อมกับพัดลม
1: โอ้ยไม่ได้แดนเสือโคร่งเนี่ยครับก็รู้กันอยู่นะครับห้วยขาแข้งอะเด้งนะอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยก็คือว่านี่ครับเสือโคร่ง
2: แล้วตอนนี้ปริมาณมันเยอะด้วยนะ
1: เสือ
2: โคร่งอะคืออุดมสมบูรณ์มากอ
1: ่
2: ะและนี้สภาพพื้นที่หลังจากเกิดเหตุนะคือเขาจะเห็นเลยว่ามีขนเสือเนี่ยหลุดล่วงอยู่ที่พื้นแล้วก็มีร่องรอยที่บ่งชี้เลยว่าเสือเนี่ยมันหิ้วเอามนุษย์เนี่ยออกไปโดยการข้ามราวรั้วแบบง่ายๆเลยไม่ได้เดินไปตามช่องว่างที่ราวเนี่ยเว้นเอาไว้ด้วยนะมันข้ามเลยค่ะแล้วก็ไม่มีรอยเลือดหรือว่าหยดเลือดในบริเวณที่นอนด้วยห่างจากตัวอาคารไปประมาณสัก15เมตรเนี่ยก็จะพบมุ้งเขียวนะคะที่เปื้อนเลือดเนี่ยห่างจากกองอยู่และระหว่างทางที่พบรอยเสือโคร่งเดินนะจะไม่พบหยดเลือดหรือว่ารอยเลือดเลยจนกระทั่งมาปลายทางนี่แหละถึงจะพบผู้เสียชีวิตที่มีร่องรอยโดนกัดกินแต่ว่ารอยเลือดนี่แห้งแล
1: ้
2: วและพฤติกรรมของเสือโคร่งเนี่ยนะจากการเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมเนี่ยจะพบเลยว่าไอ้เจ้าเสือโคร่งเนี่ยมันพยายามจะหลบเลี่ยงมนุษย์ที่มีการเคลื่อนไหวคือถ้าว่าเสือคือเหมือนมนุษย์นั่งอยู่เงี้ยมันจะขยับหลบหนีทันทีที่มนุษย์ลุกขึ้นยืนแล้วว่าขยับตัวเพราะนั้นเนี่ยการที่เสือโคร่งเนี่ยคาบมนุษย์ออกจากที่นอนแบบง่ายๆเนี่ยแล้วไม่ปรากฏร่องรอยของการดิ้นรนต่อสู้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ชวนสงสัยเหมือนกันว่าคือแกหลับลึกเกินกว่าจะรู้สึกถึงความเจ็บจากกรงเล็บแล้วก็คมเขี้ยวหรือเปล่
1: า
2: คือตอนนี้ต้องรออีกทีนึงเขาบอกว่าต้องรอผลชันสูตรจากคุณหม
1: อ
2: ก่อนที่จะสรุปแล้วก็วางแผนในการป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นมาอีก
1: ว้าวระวังนะครับเด้งเนี้ยกระทั่งนักท่องเที่ยวก็ตามมาเด้งนะเพราะว่าชอบไปเที่ยวหน้าฝนดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยนะครับป่ามันเขียวระวังครับก็รู้กันอยู่นะครับบอกว่าเป็นดินแดนที่ว่าสมบูรณ์ที่สุดเสือโคร่งมาเยอะครับท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับถ้าใครได้การข่าวใหญ่วันนี้ขอตามต่อเนื่องนิด

0: หนึ่งนะครับสำหรับคุณแม่ของสองชาวรัสเซียน้องอายุ22ปีเป็นพี่สาวแล้วก็น้องชาย17ปีนะครับถูกฆ่าตายนะสำหรับไดอาน่าแล้วก็โรมันครับล่าสุดนะครับคุณแม่ของทั้งสองน้องครับได้เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านแพลตฟอร์มนะครับเป็นภาพแห่งความทรงจำของลูกทั้งสองขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ครับปรากฏว่าเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความสดใสมันเป็นการสร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้ติดตามข่าวเป็นอย่างมากครับคุณแม่ยังได้ประกาศกำหนดการจัดพิธีไว้อาลัยเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนไปแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายครับรวมถึงร่วมกันรำลึกถึงครอบครัวชาวไทย3พ่อแม่ลูกที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เดียวกันด้วยครับซึ่งพิธีจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 นเป็นต้นไปครับซึ่งผู้ร่วมงานนั้นก็สามารถนำดอกไม้ไปวางเพื่อแสดงความอาลัยและก็ร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกแก่ผู้เสียชีวิตณบริเวณที่จุดเกิดเหตุด้วยนี่นะโอ้โหเป็นภาพที่น่าเศร้านะครับตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่หลังจากที่บอกว่าลบโซเชียลไปหมดก็เพิ่งปรากฏตัวออกมาวันนี้ผ่านโซเชียลนั่นเองนะ
1: ค่ะ
0: มันเป็นเรื่องที่บอกว่าไม่อยากจะนึกถึงนะครับหน้าตาของแม่เลยว่าจะรันทดขนาดไหนนั่นเองนะลูกมาตายในประเทศไทยงับทั้งสองคนตายด้วยความบริสุทธิ์อย่างนี้มันโหดเหี้ยมจริงๆครับ
1: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าตอนนี้เขาสงสัยตำรวจใช่ไหมครับเด้งเด้งรายงานข่าวไปยังไม่รู้ตำรวจนะครับสองคน
1: อ
0: ่ะเมื่อวานนี้ครับอักษร
1: สสสบลศรี
0: สบลศรีนะครับ
1: บอกให้สัมภาษณ์เปิดใจเรื่องน
0: ี้ใช่ครับดาบเกศรนะเด้งนะนะครับเขาเกษียณมา12ปีแล้ว
1: ใช
0: ่โอ้ครับก็อยู่บางละมุงตอนเนี้ยแต่เขาเคยเป็นตำรวจอยู่ที่สพห้วยใหญ่ด้วยเป็นทั้งสองที
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็บอกนะครับว่าจับนายฆาตกรโหดนี่ครับในป๋องนี่ครับมา3ถึง4ครั้งน
1: ะ
0: คดียาเสพติดคดีอนาจารคดีข่มขืนนะครับคดีลักเล็กขโมยน้อยอะไรเงี้ยเด้งนะแต่ทุกครั้งพอจับมานะครับก็คือว่าสั่งสอนบอกให้เป็นคนดีแต่ไม่เคยให้ว่าเป็นลูกพี
1: ่
0: ไม่เคยบอกว่าต้องเป็นสายกับตำรวจไม่เคยบอกว่าเป็นนายนะครับคือปฏิเสธทุกอย่างนะครับแต่ตำรวจคนอื่นไม่รู้นะว่าไงนะเด้งนะเอ๊ะเขาพูดปริศนาเด้งปรากฏว่าวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวเราไปตรวจสอบหน้าสภ.ห้วยใหญ่ผมรายงานทางทีวีไปแล้วเด้งนะปกติแล้วตำรวจนะครับจะต้องมีชื่อใช่ไหมเด้งเอ้ผู้บังคับบัญชานะครับอ้าวสายปราบปรามมีชื่ออะไรบ้างนะครับสายสืบสวนสอบสวนเป็นไงบ้างเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักนะครับเพราะว่าเป็นโรงพักประชาชนของประชาชนแต่ปรากฏว่ารูปนะเด้งนะโอ้โหเห็นหน้าไม่เคยเห็นเลยครับนี่นะดำไปหมดแล้วครับหน้าแทบไม่รู้จักเลยเป็นใครเด้งน
1: ะ
0: ตำรวจบอกว่าหลายคนนะครับย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วภาคอีสานก็ไปเยอะว่าอย่างนั้นนะรูปมันก็ธรรมดานะครับมานานแล้วอ้าวยังไม่เปลี่ยนเหรออ่ะเอไม่มีคำตอบเด้งนะปรากฏว่าล่าสุดจริงๆเด้งรูปตำรวจหายไปจริง2รูปครับซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับก็บอกว่าถอดออกตามระเบียบนะครับเนื่องจากว่าอะไรครับย้ายไปแล้วว่าอย่างนั้นนะแต่นักข่าวก็ยังไม่เชื่ออีกเด้งเพราะอะไรครับล่าสุดจริงๆนะครับยังมีการเปิดเผยว่ายังมีนายตำรวจที่เกี่ยวข้องกับนายป๋องอีกด้วย1คนว่าอย่างนั้นเด้งนะเอาในต้องตามต่อนะครับข่าวนี้ครับ
1: มาอีกกรณีนึงโอ้โหนี่ก็แบบสุดๆอ่ะ
0: ครับ
1: กับคนร้ายนะที่ใช้อาวุธปืนบุกเข้าไปชิงทรัพย์ร้านทองอ่ะ
0: ที่
1: อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนี่แหละนะคะโอ้โหแล้วขโมยไปเนี่ยไม่ได้ธรรมดาเลยนะ
0: คือ
1: ได้ไปแบบหนัก184บาทอ่ะคือเป็นสร้อยคอทองคำเนี่ยนะคะน้ำหนักเนี่ยรวม64บาทแล้วก็สร้อยคอสร้อยข้อมือทองคำอีกน้ำหนักรวม120บาทก็รวมเป็น184บาทและมูลค่าของทองเนี่ยที่ได้ไปนะ13ล้านเนี่ย13ล้าน 36,400 บาทอ่ะแล้วตอนนี้ว่ากันว่าข้ามฝั่งไปทางลาวแล้วด้วย
0: ก็เป็นคนลาวเด้งนะ
1: ตอนนี้ตำรวจเขาก็เลย มีการตั้งค่าหัวนะคะ 100,000 บาทเพื่อล่าตัว2คนร้ายที่ควงปืนชิงทองเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้เห็นบอกว่าหนีไปซุกที่ห้วยสายก็เบื้องต้นเนี่ยตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วเขาก็ประสานกับทางเจ้าหน้าที่สปป.ลาวแล้วนะคะเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีซึ่งทางลาวเองนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ติดตามเส้นทางการหลบหนีก็สามารถตรวจยึดเสื้อผ้าก็คาดว่าน่าจะเป็นชุดที่คนร้ายในสวมใส่นะคะในขณะที่ก่อเหตุก็คนร้ายนี่ก็ทิ้งเอาไว
0: ้
1: ในพื้นที่ห้วยสายก็คาดว่าคนร้ายเนี่ยนะคะได้หลบหนีออกจากพื้นที่เขตเมืองห้วยสายไปแล้วล่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่สปป.ลาวนะคะก็มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางต่างๆนะคะเพื่อสกัดจับกุมตัวคนร้ายแล้วค่ะก็รอดูว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถจับกุมตัวได้ไหมโอ้โหขโมยที
0: หัวได้

0: เองนะนะครับแล้วอุกอาจแม่เดินแบบเฉยช้ามากเลยนะเด้งนะมืออาชีพเลยครับโอ้ว้าวเหตุการณ์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นนานแล้วนะครับสำหรับชิงทองนะเด้งน
1: ะ
0: คราวนี้ก็ไปได้เยอะด้วยครับยังรายงานข่าวเรื่องของยาเสพติดต่อนะเด้งน
1: ะ
0: โอ้โหที่อุดรธานีทำไมมันโหดร้ายขนาดนั้นครับลูกไปเสพยาเสพติดคือยาบ้าเด้ง6เม็ดครับโอ้โหปรากฏว่าไปทำร้ายร่างกายแม่ครับแล้วก็ไปข่มขืนแม่ตนเองเด้งนะ
1: เห็นข่าวนี้เหมือนกัน
0: แม่บอกกันนะครับบอกว่าให้ติดคุกไปตลอดชีวิตนะครับอย่าออกมาอีกเลยจนชาวบ้านตอนนี้บอกว่าป๋องสองเด้งนะแล้วคำว่าป๋องหนึ่งนะครับเนี่ยนะเราก็รู้กันอยู่นะครับข่าวใหญ่แล้วป๋องสองที่ว่านี้มันพฤติกรรมเหมือนกันเลยครับเพียงแต่ว่าแม่ยังไม่ตายตนเองน
1: ะ
0: เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อคืนวันที่29ที่ผ่านมานี่เองครับประมาณสักสองทุ่มปรากฏว่าไอ้นายคนนี้ครับเด้งไม่ต้องบอกชื่อเสียงเรียงนามมันก็แล้วกันนะครับบอกอายุ25ปีครับขณะที่แม่กำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำครับมันใช้เท้านี่ถีบเข้าไปเด้งแล้วไปข่มขืนแม่ในห้องน้ำอ่ะหลังจากนั้นลากแม่มาครับเด้งมาเตียงนอนนะครับที่อยู่ไม่ได้ไกลจากห้องน้ำแล้วก็บังคับแม่คือบีบคอเด้งจะฆ่าแม่ให้ตายนะคือจะข่มขืนแม่บอกว่าแม่นะแม่นะไอ้นี่ไม่ยอมกับเด้งนะข่มขืนแม่ตั้งแต่สองทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับเสื้อผ้าไม่มีเลยครับล่อนจ้อนเพราะว่าเผลอหลับไปครับแม่ก็อาศัยตอนลูกที่เผลอหลับไปเด้งน
1: ะ
0: โทรบอกกำนันในพื้นที่เพราะว่ากำนันก็เป็นผู้หญิงแล้วเป็นเพื่อนกันว่าอย่างนั้นกำนันก็พาสารวัตรกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านไปครับปรากฏว่านายคนนี้ยังหลับเลยนะครับเลิกผ้ามันออกมาผ้าห่มมาเด้งนะมันปฏิเสธนะครับว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้ข่มขืนแม่แต่ปรากฏว่านะครับแม่ก็มาด้วยโอ้โหมันไม่ออกอะเด้งนะในที่สุดก็รับสารภาพนะว่าข่มขืนแม
1: ่
0: เรื่องราวที่เกิดขึ้นนายคนนี้เหลือขอครับติดยาเสพติดตั้งแต่อายุ17ถึง18ปีมาแล้วเข้าไปบำบัดออกมาออกเข้า7ครั้งโดยเฉพาะแม่ทำงานขอประทานโทษนะครับกว่าพัทยาในพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีเงินเดือนประมาณจะ 6-7,000 นะครับคือให้ลูกหมดเลยเด้งไปบำบัดลูกด้วยนี่ครับที่เชิงเซาแล้วไปเฝ้าลูกด้วยหมดทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกคนนี้จะว่าสามีก็ตายครับในที่สุดแล้วแม่บอกว่ารับสภาพไม่ไหวจริงๆนะครับถ้ามันออกมาแล้วครับแม่จะอยู่ยังไงจะต้องตายอย่างนั้นเหรอเพราะฉะนั้นไปเลยครับลูกคนนี้ขอให้มีการติดคุกตลอดชีวิตหรือว่าอะไรไปเนื่องจากว่าตอนนี้ชาวบ้านเขารุมไปเชียร์ได้นะป๋องสองนายคนนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าญาติของนายคนนี้นะครับเสียเด้งเขาก็เลยไปบวชเป็นพระพอไปบวชไปปั๊บเลยครับได้ซองเยอะได้ซองเยอะนะครับเอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพมาก6นัดก็เลยกลายเป็นคนแบบว่านี่ครับโอ้มันทำไมน่ากลัวขนาดนี้สังคมอ่ะเด้ง
1: นี่มาเรื่องของคดีของประสิทธิ์เจียวโก๊กกันบ้างที่ไปช่อโกงประชาชน173ราย
0: ครับ
1: กับการหลอกขายแพ็กเกจทัวร์โอ้โหปรากฏว่าเจอคำพิพากษาของศาลเข้าไปทีเดียวเนี่ย343ปี
0: 343ปี
1: เออแต่ว่าติดจริงๆก็50ปีเลยนะเพราะว่ากฎหมายมัน
0: ให
1: ้แค่50ปีแต่ว่าทีนี้เขาจะตั้งไปทำไมเนาะอยากรู้จังเลย
0: เออครับ
1: เออเนาะเออก็แปลกเหมือนกันเวลาแบบเวลาแบบมีโทษแบบเนี้ยแต่ว่าโหหนักมากอ่ะ343ปีอ่ะก็เหตุการณ์เนี่ยนะคะศาลอาญาที่มีคำพิพากษาเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากกรณีที่ในช่วงวันที่3ธันวาคมนะปี63ค่ะจนถึง2พฤษภาคมปี64เนี่ยต่อเนื่องกันคือจำเลยเนี่ยประสิทธิ์เจียวก๊กเนี่ยนะคะเขาได้ร่วมกันหลอกลวงแล้วก็แสดงข้อความอันเป็นเท็จค่ะกับการโฆษณาประกาศแพร่ข่าวข้อความชักชวนด้วยวาจาเนี่ยกับประชาชนแล้วก็บุคคลตั้งแต่10คนขึ้นไปเนี่ยในสื่อสังคมออนไลน์แล้วมีการจัดทำเป็นเว็บไซต์เลยนะแล้วก็มีกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์ด้วยชื่อกองทุนส่วนตัวเนี่ยสวัสดี Giveback MBD เลยของเขาเนี่ยนะก็เนี่ยศาลก็มีการพิเคราะห
0: ์
1: จากพยานหลักฐานนะแล้วก็การนำสืบของโจทก์เนี่ยก็ปรากฏว่าพยานหลักฐานต่างๆมันมีน้ำหนักรับฟังได้ก็เลยมีคำพิพากษาว่าประสิทธิ์เจียวก๊กเนี่ยมีความผิดตามฟ้องก็ลงโทษจำคุกจำเลยทุกกระทงเลยค่ะกระทงละ5ปี
0: รวม
1: ก็เลยรวมเป็น343ปีเพราะว่าโอ้โหโจทย์เนี่ยที่ไปโกงเข้ามาเนี่ยเพียบเลย
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าตามกฎหมายช่อโกงประชาชนเนี่ยโทษสูงสุดตอนแรกนึกว่า50ปีไม่นะ20ปีค่ะก็คือ20ปี3เห็นว่าตัวเลขเยอะๆเงี้ยนะ343ปีแต่ว่าก็คือจำคุก20ปีเท่านั้นเองเพราะว่าโทษสูงสุดมันได้เท่านี้ก็ให้คงโทษจำคุกจำเลยที่1เนี่ยเป็นเวลา20ปีปรับเป็นเงิน 200,000 แล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้

0: เสียหายทั้ง173รายพร้อมกับดอกเบี้ยอันนี้ 200,000 บาทกับคน173คนนะ
1: นะเท่าไหร่แล้วครับคนเนี้ยโอ้โห
0: เนาะ 200,000 กับคน173คนพร้อมกับดอกเบี้ยด้วย
1: อ้าวครับตายเพราะเงินนะเด้งต้องบอกอย่างนั้นนะเพราะว่านะครับประสิทธิ์เจียวโกก็คือว่าทำเรื่องของเงินนี่นะเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับไม่รู้ว่าเด้งได้ดูภาพข่าวไหมครับเพื่อเย็นเมื่อวานนี่เองครับปรากฏว่ามีการแข่งขันนะครับฟุตบอลโกโลก FA ครับที่นราธิวาสฟ้าผ่าลงมากลางนักเตะซอฟบันอาแวร์ครับนักเตะทีมเดลาย FC นั่นเองนะโอ้โหน้อยนะครับคือล้มทั้งยืนแล้วพักพวกก็วิ่งเข้าไปแล้วก็พลิกตัวแล้วก็ปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจหัวใจ
0: แต่
1: ปรากฏว่านะครับเสียชีวิตนั่นเอง
0: แต่ว่ายังมีคนบาดเจ็บอีกนะ
1: 9คนตอนนี้รอดแล้วขอประทานโทษนั่นเองนะนี่ครับทำไมมันโหดร้ายขนาดนี้ธรรมชาตินี่นะถามว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับฟ้าฝนตกหนักด้วยที่สุงไหงโกลกครับเอาโกลกโกลกนะครับที่เขาแข่งกันแน่ๆเป็นประเภทลักษณะบอกว่าฟุตบอลในพื้นที่นะครับสนามฟุตบอลในพื้นที
0: ่ที่โล่งเนาะที่โล่งเนี่ยน่ากลัวที่สุด
1: นั่นแหละครับเด้งนะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเอามาดูเหตุดูผลกันคราวนี้นะครับว่าที่โล่งแจ้งทำไมมันฟ้าผ่าได้เด้งนะปกติแล้วเขาก็บอกว่าเอาอยู่ที่สูงนะครับใต้ที่สูงนะครับระวังนะนะครับต้นไม้ก็ดีหรือป้ายก็ดีเด้งนะหรือที่โล่งแจ้งตรงนี้แหละเด้งที่โล่งแจ้งเนี่ย
0: โล่งแจ้งเนี่ยห้ามเลย
1: เออครับแล้วถามว่า
0: อะไรที่มันเป็นสูงเด่นอะไรเงี้ย
1: เออกรรมการนะครับทำไมไม่ยุติซะก่อนเพราะว่าฟ้าฝนตกหนักนี่นะเด้งนะแล้วก็ไปหาความรู้เหมือนกันนะครับตามมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับนักฟุตบอลแต่ละคนนะครับเปียกน้ำยิ่งเปียกยิ่งสนุกยิ่งมันนะเด้งนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาต้องเอาชนะอย่างเดียวอย่างน้องคนนี้เก่งครับสามารถที่บอกว่าลากนะครับลากฟุตบอลในอยู่บริเวณนะครับเส้นออกข้างสนามนะครับลากเข้ามาตรงกลางแล้วก็เตะนี่ครับชนะมาแล้วที่ปัตตานีเด้งนะ
0: เขาเพิ่งมีทีมซื้อตัวกันเนี่ย
1: ถูกต้องครับ
0: เ
1: ออเป็นซุปตาด้วยอายุ24ปีโอ้โหปรากฏว่านะครับเรื่องของตัวเปียกเนี่ยเด้งนะมันเป็นกระแสเหนี่ยวนำของน้ำเหมือนกันนะครับกระแสเหนี่ยวนำไปนะครับวิ่งไปไหนก็แล้วแต่นะครับเด้งนะมันก็ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงไปเลยนะในที่สุดแล้วครับเพื่อนก็เหมือนกันครับสาหัสด้วยก็โอ้โหบอกว่าไม่รู้จะรอดยังไงบ้างอะเด้งนะเพราะว่านะครับมันตรงตัวเหลือเกินนะเป็นอุทาหรณ์ระวังด้วยครับ
0: ค่ะวันนี้นะจะมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งที่แบบเป็นไวรัลมากๆเลยคือภาพการประชุมเทศบาลปะแต
1: เ
0: ห็นมากผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะที
1: ่
0: เป็นพนักงานเทศบาล คือมันกลายเป็นกระแส
1: ะ
0: แบบฮือฮาแล้วก็ถูกแชร์ต่อกันอย่างมากมายในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะ
1: ผมว่าตุ๊กตานะ
0: เออคือเทศบาลตำบลปะแตที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาเนี่ยนะ
1: คร
0: ับ ก็ในการประชุมนั้นนะก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาแต่งหน้าเป็นข้าราชการเนี่ยนะเขาก็แต่งหน้าขาวแล้วก็แบบทาคิ้วทาปากอะไรเงี้ยก็จะแบบเขียนขอบตาเขียนขอบตาบนขอบตาล่างคือเธอจะแบบแต่งหน้าจัดว่างั้นเถอะปรากฏว่าเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นที่แบบมีคนเข้าไปแบบล้อเลียนเธอ น
1: ี
0: ่เธอออกมานะบอกเลยบอกว่า
1: ว่า
0: ฉันไม่เข้าใจว่าเอาอะไรมาคิดว่าฉันแต่งหน้าแบบนี้แล้วมันผิดมาเขียนต่อว่าในเพจเทศบาลเพจหน่วยงานรัฐมีเอาไว้เพื่อแสดงการทำงานต่าง
1: ๆ
0: ระวังฉันแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทนะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องมาดูจะมาบีบให้เลิกแต่งหน้าไม่เคยเจ
1: อ
0: และไม่เคยทำกับใครค่ะเลิกแต่งหน้าเนี่ยห้ามทาขนตาล่างห้ามทาขนตาบนอะไรเนี่ยมันคืออะไรคืออะไร
1: อ่
0: ะมันก็เป็นความชอบของแต่ละคนไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์ไง
1: คือ
0: พอเห็น
1: เหมือน
0: ฉันมีสิทธิ์จะไปวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเงี้ยก็เลยเอามาคือเธอก็คงแบบไม่เข้าใจว่าเออทำไมจะต้องมาวิพากษ์วิจารณ์เธอก
1: ็
0: เธอก็คิดว่าเธอสวยอ่ะ
1: ครับ
0: เออ
1: เนี่ยเผื่อท่านผู้ฟังนะครับไปดูข่าวนี้เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับทาง Facebook ไลน์นะครับว่าหน้าตาน้องที่เป็นข้าราชการผู้หญิงหน้าตาแบบนี้นะครับเห็นไห
0: ม
1: แ
0: ต่เธอก็แต่งหน้าม
1: ันเป็นความชอบทำของเธอได้ไงเธอจะแต่งอะไรเธอจะแบบไหนยังไงก็แล้วแต่นะครับโอ้โหปรากฏว่าคนวิจารณ์ครับนี่นะ
0: ก็เนี่ยเห็นบอกว่ามีคนเข้าไปกดไลค์นะประมาณ 13,000 ครั้งและมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นเนี่ยมากกว่า 2,000 ข้อความก็เลยโอ้โหกลายเป็นไวรัลเลยอ่ะ
1: เ
0: ป็นไวรัลอย่างมากเนี่ยกับสำหรับนะข้าราชการสาวรายนี้นะ
1: ครับถ้าเธอพูดได้นะครับคงอยากจะพูดว่าแล้วมันหนักอะไรใครอ่ะเด้งนะ
0: เหมือนอะไรนะพวกสสของพรรคภูมิใจไทยไม่หมดเลยนุ่งกางเกงขาสั้นก็ใส่ที่ขาใช่ไหมแล้วไปหนักหัวใครอันนี้เอาบ้าง
1: นี่ครับสังคมออนไลน์

0: ก็เลยกลายเป็นแบบนี้แหละครับนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บนะครับ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โอ
4: ยูชอบไอจริงๆนะ
1: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Filter ยิม Y 2 Pooh Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีสัญญา Y 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer Too ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3

0: พี่ฝ้าชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: ค่ะ 17:36 นะคะก็เข้ามาเบรกที่2ค่ะและนะต้องบอกกันนิดนึงคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเมื่อกี้ออกไปดูมาฝนตกยังหยุดหรือยังฝนหยุดหรือยังหยุดแล้วเพราะพี่ซุยเข้ามาถึงก็บ่นเลยเรื่องฝน
4: ใช่ครับ
3: แต่หยุดแล้วอ่ะยังไงก็ตามช่วงนี้ก็ยังเป็นหน้าฝนอยู่นะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยๆหลายคนก็เริ่มมีอาการคอแห้งระคายเคืองไอเบาๆนะคะบางคนก็มีเสมหะตามมาด้วยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าวันนี้มีตัวช่วยดีๆนะคะมาแนะนำจากไอเฮิร์บนั่นเองซึ่งเป็นสมุนไพรนะคะที่ดูแลลำคอได้แบบตรงจุดถ้าใครอยากจะชุ่มคอดูแลคอกินได้ทุกวันนะคะก็แนะนำเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บอมง่ายค่ะและก็ช่วยให้ชุ่มคอชื่นใจและก็ลดอาการระคายเคืองอมเพลินอีกต่างหากแถมยังชูการ์ฟรีด้วยนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยมีอาการไอมีเสมหะอยากจะบรรเทาอาการให้ดีขึ้นก็ต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC ค่ะแล้วก็ไอเฮิร์บน้ำที่ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอแล้วก็ขับเสมหะจากสมุนไพรไทย4ชนิดนะคะสรุปง่ายๆชุ่มคอทุกวันเลือกเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บนะคะและไอมีเสมหะก็เลือกไอเฮิร์บเม็ด OTC กับไอเฮิร์บน้ำทั้ง3แบบเนี่ยนะคะก็พกพาง่ายค่ะจะอมต้นไหนสะดวกทั้งสิ้นหาซื้อได้นะคะที่ 7-Eleven ค่ะแล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศเอาเป็นว่าใกล้ที่ไหนก็ไปซื้อหากันได้เลยนะคะมาคุยกับผู้ฟังกันค่ะคุณอารมณ์อารมณ์แล้วมีดีต่อด้วยนะอารมณ์ดีใส่ที่ขาแต่ให้เหมาะกับสถานที่เวลาและบุคคลบ้างก็ดีนะว่าไปพี่เด้งเป่าวิทย์เดี๋ยวพี่เด้งก็ใส่ขาสั้นใส่เดี่ยวไปวัดบ้างทำไงคุณติ๊กค่ะคุณติ๊กบอกว่าปกติแล้วคุณศิริศักดิ์เนี่ยจะสุภาพให้เกียรติผู้อื่นท่านออกมาพูดขนาดนี้น่าจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจมาหลายครั้งกับท่าทีที่ไม่เหมาะสมใช
4: ่
3: คืองานนี้นะจริงๆคือการท่าเนี่ยนะคลิปที่เอาออกมาโชว์ที่เขาเปิดให้ดูเนี่ยยังน้อยถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นคลิป อะอยู่ตอนนึงที่มารุมมาตุ้มแบบโอ้พี่สวิตรับไม่ได้เลยโอ้โหแบบสุดๆมากโอ้โหเนี่ยคือได้เห็นฤทธิ์ของซาแซงจริงๆเลย
4: เด้งได้ยังไงแล้วก็ต่อข่าวนี้เลยครับผมว่าผมขออนุญาตนะผมไม่ได้โทษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบ้านเราเลยผมเห็นก็ภาพเหมือนกับเด้งที่เห็นแหละเด้งเนี่ยโอ้ยวิ่งกรูเข้าห้ามแล้วนะครับคือห้องรับรองก็ห้องรับรองจะไม่เด้งนะแต่ก็ต้องวิ่งกรูจะเข้าให้ได้นะครับ32คนเป็นผู้หญิงหมดเลยนะทำไมซาแซงทำไมบอกว่าเป็นแฟนคลับทำไมคลั่งไคล้ขนาดนั้นต้องบอกนะครับว่าเป็นลักษณะว่าคลั่งไคล้เลยนะนะครับก็เห็นไหมขนาดออกมาจากห้องรับรองแล้วครับวิ่งตามแม้กระทั่งเขาขึ้นถึงบินแล้วนะครับเห็นไหมนะครับหมอเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเอาครับก็ขออนุญาตนะครับบอกว่าไม่สะดวกสบายที่จะขึ้นเครื่องบินนะครับโดยถ้าอาจจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นบนเครื่องบินเนี่ยใครจะรับผิดชอบยังไม่เด้งนะครับเพราะว่าเขาข้างใครแล้วอะเด้งเขาอาจจะทำอะไรแล้วก็เกิดเหตุการณ์โกลาหลในเครื่องบินก็ได
3: ้
4: เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องปิดประตูเพื่อทำความเข้าใจแต่นะครับบอกว่า12คนนะครับบอกว่านี่นะ
3: มี11คนค่ะ
4: มัน10มันมี12คนแล้วก็10คนนะครับทั้งหมดนะครับ32คนเลยนะนะครับที่เขานับดูทั้งหมดนะเด้งนะเป็นผู้หญิงหมดนะครับแต่12คนเนี่ยบอกว่านี่นะบอกว่าเอาขอเอาของลงไม่ไปนะครับเด้งแต่10คนนะครับเพราะว่าไป
3: คือของยังอยู่บนเครื่องแต่ว่าไม่ได้ไป
4: ค
3: ือเขาปิดไม่ให้ขึ้นเพื่อความปลอดภัยว่างั้นเถอะ
4: ถูกต้อง
3: ซึ่งปกติซาแซงเนี่ยเขาจะมีก่อนก่อเหตุบนเครื่องเนี่ยประจำกับ ศิลปินที่เขาชื่นชอบ
4: ครับก็โอ้โหไม่น่าเชื่อ
3: เ
4: ล
3: ยก็เข้าไปเขาไม่อนุญาตให้เข้าไปคือคุณเขาเข้าไปแล้วพอศิลปินเดินปุ๊บเห็นไหมก็จะวิ่งป่วนไปทั่วเลยแล้วเหมือนกับว่า
4: ล้อมหลัง
3: เหมือนกับศิลปินไปแล้วฉันจะต้องไปด้วยแล้วก็ไม่ยอมตรวจพาสปอร์ตคือปกติในเวลาจะขึ้นเครื่องมันต้องมีการตรวจพาสปอร์ตพวกที่ไม่ยอมไม่ตรวจคือจะลัดขั้นตอนแล้วก็จะเดินตามอะไรเงี้ยโอ้ยคือปวดมาก
4: อันนี้เอาของจริงมาพูดกันนะครับเด้งกับผมพูดเบื้องต้นก็คือว่าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแต่ที่อสมทของพวกกระผมแห่งนี้นะครับเด้งก็อยู่ห้องใกล้ๆกันในห้องวิทยุครับติดกันนี่นะ

0: ผมอยู่ทวงโทรทัศน์ด้วยทั้งวิทยุและโทรทัศน์เด้งเวลาศิลปินต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลี
1: เขาจะมาเพียบ
0: ไต้หวันอะไรก็แล้วแต่นะครับมาโชว์ในรายการทั้งทีวีและวิทยุและเด้งนะซาแซงหรือแฟนคลับนะครับไม่รู้มาที่อสมทนะครับเห็นไหมทางเดินอะเด้งทางบันไดอะเราเดินได้ไหมครับโอ้โหแทบจะหลบหลบหน่อยขอลุงขอลุงเดินหน่อยขึ้นมาหน่อยเพราะว่าซาแซงเขานั่งเต็มไปหมดเลยอ
1: ย่าไปว
0: ่
1: าไปเรียกเขาว่าซาแซงอันนั้นคือแฟนคลับคือซาแซงนี่คือพวกที่แบบรุนแรง
0: ข้างใคร
1: แล้วก็ก่อเหตุข้างใครมากๆ
0: เลยขอใช้คำพูดว่าแฟนคลับก็แล้วกันเด้งนะพอศิลปินนะครับลงมาจากตึกอสมทเนี่ยโอ้โหวิ่งขึ้นมาแล้วก็พอเวลาเขาขึ้นรถตู้นะเด้งนะวิ่งตามรถตู้แล้วก็สูดดมคาร์บอนไดออกไซด์นี่เด้งสูดดมถ้อยเสียเนี่ย
1: แล้วเขาจะขับรถตามกันด้วย
0: เออมีความสุขมากนะครับขอให้เด้งดมกลิ่นรถยนต์ก็ยังมีความสุขอ่ะคิดดูก็แล้วกันเอาอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: เด้งเคยเจอคือเหมือนเวลาเราตามนายกอ่ะตามข่าวแบบนั้นอ่ะเหมือนกันเลยคือเราเนี่ยทำเพราะหน้าที่ไงแต่น้องๆเนี่ยเขาทำเพราะคลั่งไคล้
0: นั่นแหละครับเมื่อประมาณสักประมาณตั้ง 6-7 ปีขอประทานโทษเอาของจริงมาเล่ากันนะครับผมนี่เคยทนไม่ได้ครับกับพฤติกรรมแบบนี้ผมสงสารผมเห็นใจแล้วผมไปต่อว่าเลยนะครับน้องๆ นี่นั่งอยู่ตรงนี้เด้งผมเดินไปหาเลยว่าพวกลูกๆนี่มาจากไหนที่ไหนกันเห็นใส่ชุดนักศึกษาอยู่เลยลูกบางคนก็ชุดนักเรียนด้วยบางคนก็ชุดประเวทธรรมดาไม่ได้ด่าไปถามว่ามาจากไหนไม่เป็นโรงเรียนเหรอผมอย่างเงี้ยนะไม่เป็นโรงเรียนเลยใส่ชุดนักเรียนนักศึกษาเด้งเขาบอกว่าวันนี้เขาไม่มีเรียนนะครับเอาแล้วมายังไงกันอ่ะมาโดยไม่รู้จักกันเลยเหรอบอกไม่รู้จักกันแต่รู้จักกันทั้งโลกออนไลน์เพราะว่าติดต่อกันอยู่ในกลุ่มแฟนคลับกัน
1: เขาจะเป็นกลุ่มกันไง
0: แล้วทักกันมาไม่รู้จักกันมาก่อนแต่รู้จักกันที่นี่แหละครับรู้จักกันคือมาเป็นกลุ่มเนี้ยเป็นนักศึกษาโน่นเป็นนักศึกษานี่คนทำงานโน่นแล้วก็มารู้จักกันแล้วสุดท้ายก็ไปไหนก็แล้วกันเฮโลศิลปินไปไหนก็เฮโลไปในเด้งนะแปลกจังเลยอ่ะแต่ส่วนใหญ่ขอประทานโทษนะน้องๆผู้หญิง
1: เออใช่ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นน้องผู้หญิงนั่นแหละที่เราตามเขาตามกันแบบถึงกึ่งเลยนะแต่ว่ากลุ่มดีๆก็มีนะพี่สุรี
0: ถูกต้อง
1: อย่างอะไรนะกลุ่มอะไรนะของพวก D2B อ่ะที่จะมีคนหนึ่งอ่ะที่เขาเสียชีวิตไปแล้วอ่ะคนแรกเลยอ่ะที่รถอะไรตกน้ำเลยนั่นแหละคนนั้นที่เสียชีวิตไปปรากฏว่ากลุ่มแฟนคลับกลุ่มนี้ยังคงดูแลคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้รู้สึกจะคุณพ่อมาเนี่ยคอยดูแลคุณพ่อคุณแม่จนถึงทุกวันนี้โอ้คิดดู
0: ครับ
1: คืออายุมากกันแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันอะรักกันแบบเหนียวแน่นมากๆ
0: ครับผมเคยต่อว่าที่ว่าเด้งขออนุญาตแถมนิดนึงนะผมต่อว่าไปแล้วนะครับเขาบอกว่าลุงพวกหนูมาไม่ใช่ว่าหนีขาดโรงเรียนมานะขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่หมดแล้วนะพ่อแม่รู้หมดนะครับว่าพวกหนูมาที่เนี่ยเขาเรียกว่าผมลุงอะเด้งนะ
1: ก็ลุงจริงๆ
0: ก็ถูกแล้ว
1: ใจเขาเรียกอะไร
0: มันคนละรุ่นนะประเทศไทย
1: ไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าเขาทำแล้วเขาแบบมีความสุขอะไม่ถึงขนาดแบบขั้นซาแซงก็โอเคความสุขของเด็กๆเขาลุงไม่เข้าใจหรอก
0: นั่นลุงอยู่ตามภาษาลุงดีกว่าครับ
1: คุณนิเน็ตเคทีค่ะบอกว่ากลัวฟ้าโอ้ใช่ฟ้าร้องไม่ว่าฟ้าผ่าน่ากลัวค่ะไม่เอาคุณ JCVK ค่ะบอกว่าพี่สวิตคุณเด้งเรื่องเสือในป่าเนี่ยคุณจะมีไว้สัก 2-3 ตัวก็พอเนาะเอาไว้เป็นตัวอย่างที่เหลือเนี่ยจัดส่งไปให้ประเทศที่ไม่มีเพราะเสือพวกนี้มันอันตรายมีไว้เยอะก็ไม่มีประโยชน์ก็เขาก็ต้องอยู่กับธรรมชาตินะคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ค่ะคุณ X2X นะบอกว่าคุณลุงผอ.สวิตขาหนูลองไอแล้วมันไอเพิ
0: บเพ
1: ิบไม่ได้อะค่ะมันไม่ชินค่ะฝากบอกอะไรเนี่ยพี่โอด้วยนะคะหนูพยายามแล้วอะไรเนี่ยคุณ XCX คืออะไรอ่ะไอเพิบเพิบเนี่ย
0: ไอเพิบเพิบ
1: คุณโจมิเตอร์บอกว่าฟังข่าวเนี่ยเรื่องที่พี่สวิตเล่าให้ฟังนะพูดอะไรไม่ออกเลยสังคมพูดถึงไอ้ขี้ยาบอกว่าสังคมบ้านเราเนี่ยมันเป็นไปถึงขนาดนี้แล้วเหรอ
0: เป็นไปแล้วครับโอ้โหไม่รู้จะรายงานข่าวยังไงนะครับเรื่องยาเสพติดนะครับเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติจริงๆนะครับเป็นไหมไอ้ฆ่าคนแกงคนทั้งหลายทั้งปวงไม่แต่ยาเสพติดทั้งนั้นเหรอครับ
1: คุณชนกค่ะคุณชนกส่งสติกเกอร์ทักทายมาเน
0: า
1: ะบอกก็เหมือนกับการนุ่งกางเกงขาสั้นที่ถูกวิจารณ์เรื่องข้าราชการใช่ไหมคุณสิริบูรณ์ค่ะคุณสิริบูรณ์บอกว่าผมเป็นห่วงประเทศไทยจะเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยจีน อย่าปล่อยให้ซาแซงกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวมาทำลายมิตรภาพไทยจีนเลย

0: เพราะนั้นทางจีนก็ต้องระวังกันนิดนึงนะเพราะว่าจำได้ใช่ไหมที่เคยเกิดกรณีที่แกรมมี่เนาะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วคือทางจีนเร็วไปหน่อยไงคือออกมาตำหนิออกมาตำหนิทางรปภ.ตำหนิทางการไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงอ่ะคือคุณก็ไม่ได้ไม่สำรวจตรวจสอบอ่ะให้มันชัดเจนซะก่อนว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันก็เลยทำให้เกิดเป็นความเข้าใจผิดระหว่างกันในแง่ของความรู้สึกอ่ะระหว่างคนใดคนจีนเนี่ยเพราะเนี้ยเนี่ยเขาเอามีภาพออกมาเลยนะในโลกออนไลน
1: ์อ่
0: ะมีภาพออกมาให้ได้เห็นน่ะการทำหน้าที่ของรปภ.ไทยกับรปภ.จีนเนี่ยโอ้โหผิดกันลิบลับเลยอ่ะคือรปภ.จีนเนี่ยทุกอย่างเดียวเลยอ่ะคือโหดแบบอัดแบบไม่เลี้ยงอ่ะ
1: เขาถึงมาทำอะไรบ้านเราอย่างเงี้ยที่มาจีนเทาจีนเทามาทำอะไรบ้านเราเพราะอย่างงี้ไงครับเพราะว่าเราหย่อนยานนะครับเรื่องของกฎหมายนี่นะที่หย่อนยานไม่พอแล้วครับก็คือว่าใต้โต๊ะผลประโยชน์ทุจริตมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับ
0: คุณสิบุญก็บอกว่าเนี่ยขออย่ามาเล่าเลยนะข่าวน่ะข่าวเรื่องนั้นแหละไอ้ขี้ยานั่นแหละ
1: เออครับเล่าพอหอมปากหอมคอนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์ครับ
0: คุณมยุรีนี่คุณมยุรีเขาส่งไอเฮิร์บมาให้ดูเลยเนี่ยไอเฮิร์บ OTC ว้าวสุดยอดมากเลยนะคุณผู้ฟังเนี่ยช่วยกันขายของดีมากคุณอัธชัยค่ะคุณอัธชัยบอกอะไรเนี่ยเป็นเสือสมิงไปแล้วหมายถึงเสือนั่นใช่ไหมคุณชูศักดิ์ฟังผ่านแอปทุกวันครับแวะเข้ามาทักทายขอบคุณมากๆเลยค่ะบอกว่าฟังมานานแล้วเพิ่งจะมาทักทายวันนี้ผ่านทางแอปชัดเจนดีมาก
1: ครับขอบคุณครับ
0: คุณใบเตยคุณใบเตยก็ส่งสวัสดีวันพุธเข้ามาคุณจิ๋วหรือคุณจิ๋วเนี่ยนะเขาบอกว่าสงสารเจ้าหน้าที่มากเลยอ่ะ
1: ครับ
0: คุณพูนสุขค่ะบอกว่าผลโยธิน32ซอยเสถานที่คม1ฝนตกลมแรงแต่ตอนนี้อยู่ตกแล้วมั้งตอนนี้ก็ตกแล้วแล้วก็คุณสุภชัยที่ดินก็เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สวิตกับเด้งนะคะมีใครอีกบ้างดูซิคุณติ๋วคุณติ๋วบอกว่าเจ็บใจตอนเป็นลุงนะคะพี่สวิต
1: อะไรก็ลุงอะไรก็ลุงอะไรก็เรียกลุงเดี๋ยวเหลือลุงจะทำให้แบบ
0: คุณ X2S ค่ะก็พูดถึงไอเฮิร์บบอกว่าเนี่ยช่วยไงช่วยกันช่วยทำมาค้าขายกันคุณแดงบอกอะไรเนี่ยผมก็ชอบใส่กางเกงขาสั้นนะเข้าไปไหว้พระมาหลาย10ปีแล้วไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยแต่คุณอัญชลีพรผู้จัดรายการร่วมกับคุณไพศาลบอกว่ามีวัดหลวงหลายวัดเช่นวัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกเขาก็ห้ามใส่กางเกงขาสั้นก็ไปไหว้พระผมไม่เคยได้ยินครับ
1: คือ
0: จริงๆแล้วเน
1: ี่
0: ย
1: จริงๆครับ
0: มันเป็นมารยาท
1: ถูกต้องครับไม่เฉพาะวัดใหญ่ที่ครับที่จังหวัดพิษณุโลกครับแม้กระทั่งวัดพระแก้วเด้งนะนะครับก็คือว่าสวมกางเกงขาสั้นไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ต้องให้ไปเอากางเกงทับนะถ้าเป็นสุภาพสตรีนะครับก็ต้องมีผ้าถุ
0: ง
1: ใช่ไหมครับเด็ก
0: ยีนก็ห้ามใส
1: ่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนต่างประเทศนะครับไม่ได้หมด
0: คือบางทีนะเขาไม่มีข้อห้ามแต่เป็นสำนึกของแต่ละคน
1: ใช่ครับ
0: อย่างทำเนียบรัฐบาลเนี้ยถามว่าคุณจะใส่ขาสั้นเข้าไปไหมคุณจะใส่กางเกงยีนจะใส่กางเกงยีนขาเข้าไปไหมคือมันก็ไม่สมควรไงอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันไม่รู้กี่หนต่อกี่หนแล้วค
1: ือ
0: คุณบอกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะใส่ได้ไม่เห็นจะอะไรเลยไม่มีใครว่าแต่มันเป็นสามัญสำนึกของแต่ละคนนะว่าคุณควรจะอายุขนาดนี้แล้วไม่ต้องบอกอะไรกันมาก
1: นะกาลเทศะพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับว่าอะไรควรไม่ควรนะครับโตกันแล้วที่สูงที่ต่ำคนไทยก็รู้กันอยู
0: ่ไม่ต้องให้ใครมานั่งบอกน้องว่าคุณควรจะใส่ไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ย
1: กาลเทศะ
0: มาคุณนิพนธ์บอกว่าพวกขี้ยาเนี่ยต้องจับไปปล่อยเกาะ
1: ค
0: ุณไปเตยบอกเป็นลุงไม่เป็นไรแต่ถ้าไอต้องไอเฮิร์บ
1: นี
0: ่บอกแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังของเรานี่น่ารักทุกคนจริงๆเลย
1: อย่างนี้ต้องไอเลิฟยูตามมาด้วย
0: คุณนินเคทีบอกว่าเรียกลุงกี่ครั้งก็ไม่คุ้นนะคะ
1: ครับ
0: คุ้นไหมคะคุ้นไหมคะ
1: ลุงเข้าหูซ้ายออกหูขวาลุงมันก็ได้ยินลุงหูตึงด้วย
0: หมดแล้วพี่สุวิทย์
1: ครับพูดเรื่องดีๆหน่อยครับนี่นะ
0: ค่ะ
1: เรื่องของ CEO of ASEAN ของเรารุ่นที่3มาเด้ง
0: ค่ะ
1: ถ้าท่านเป็นนักบริหารนะครับหรือเป็นเจ้าของธุรกิจหรือกำลังจะนำพาองค์กรไปข้างหน้าอยากจะก่อตั้งบริษัทอยากจะเดินทางนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางทางเศรษฐกิจอย่างเงี้ยท่านเคยรู้สึกไหมครับว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้มันเร็วอะครับจนบางทีเราตามแทบไม่ทันเลยเพราะว่าฉะนั้นหลักสูตรของเรานะครับ MQuad CEO of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยเปิดรับสมัครแล้วครับรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับซึ่งตลอด15สัปดาห์

0: เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมที่เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่แล้วก็เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านครับกับกูรูด้านประเทศอาเซียนนะครับมือหนึ่งของไทยล่ะครับที่จะมาร่วมกันในหลักสูตรนี้รวมทั้งนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจด้วยนะครับว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยเขาไปยังไงบ้างทิศทางของเขานะครับกำหนดอะไรเพื่อโลกในอนาคตครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI of CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยครับเราอบรมกันเนี่ยครับใกล้ๆอสมทนี่ครับตึกสวยครับ CW Tower รัชดาครับค่าลงทะเบียนก็ท่านละ 59,000 บาทครับรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้เพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังที่สนใจแล้วก็ชวนพักสมัครพักพวกมาร่วมเป็นเพื่อนเรียนกันยินดีเลยครับรีบติดต่อมา3หมายเลขเราจะรับจำนวนจำกัดครับมาโทรศัพท์นะครับ0944803076 0944803032และ0943966649ครับ
1: ล่าสุดนะก็ขาแข้งปิดแล้วนะคะ
0: อ๋อเลยครับเด้ง
1: เพราะว่าเจอไปแบบนี้คือเสียโครงใช่ไหมบุกเข้าไปจู่โจ
0: ม
1: ทำร้ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะคะเสียชีวิตในรายนี้เป็นรายที่2แล้วนะและเป็นรายที่2ในรอบ28ปีนะคะที่เสือเนี่ยเข้ามาถึงคนแบบนี้เพราะนั้นเพื่อความปลอดภัยก็เลยทำการปิดห้วยขาแข้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ล่าสุดจริงๆสำหรับหลุมยุบที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะเด้งนะโอ้โหทำไมมันขยายวงขนาดนี้ครับเมื่อวานเรารายงานข่าวไม่ถึง7หลุมนะเด้งนะปรากฏว่า7หลุมที่ว่ามันขยายใหญ่โตมากขึ้นเลยเด้งลึกที่สุดนะครับประมาณสัก5เมตรแล้วก็กว้างนะครับประมาณสัก8เมตรนะเด้งน
1: ะ
0: โอ้โหชาวบ้านก็ออกมาดูนะครับชาวบ้านบอกนะบอกว่าหลุมยุบนี่ครับมันเคยเกิดมาเป็น10ปีมาแล้วนะแต่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ถามว่ามันเกิดจากอะไรล่ะครับมันเกิดจากพญานาคมันเกิดจากไดโนเสาร์หรือเปล่าแถวนั้นมันมีเยอะใช่ไหมครับจังหวัดขอนแก่นนะเด้งนะเขาบอกว่าเกิดหลังจากที่บอกว่ามีการตั้งโรงงานนะครับก็คือว่าแปรรูปหินอ่อนนะเด้งน
1: ะ
0: โรงงานถลุงหินอ่อนเนี่ยครับพอมันเกิดขึ้นไปปั๊บนะครับเนี่ยนะมันตั้งไปปั๊บนะครับมันก็เกิดเรื่อยๆเข้าใจว่ามีการสูบน้ำมาเด้งนะสูบน้ำนะครับขึ้นไปแล้วก็กระบวนการนะครับคือทำประเภทที่บอกว่าผลิตปูนหินอ่อนเนี่ยเด้งนะหรือสกัดหินอ่อนเนี่ยครับมันต้องใช้เทคโนโลยีแล้วก็ต้องใช้น้ำเยอะสูสังเกตนะครับว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นพอยุบทีนึงโรงงานนี่ครับก็จะเอารถมาเลยเด้งขนหินมาขนปูนมามาเททับไว้อย่างนั้นให้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเขาก็รับผิดชอบดีนะแต่วันนี้นะครับข้อมูลพิสูจน์อย่างเป็นทางการหรือวิชาการยังไม่ออกมาเนื่องจากว่า10ปีที่ผ่านมาก็คือว่ารอนะครับแต่วันนี้ผู้อำนวยการสำนักธรณีวิทยาในพื้นที่เด้งลงพื้นที่ตรวจสอบเลยแหละครับคาดการเบื้องต้นว่านะครับเกิดจากแผ่นเปลือกโลกที่อยู่บริเวณใต้ดินนะครับซึ่งเรามองไม่เห็นนะเด้งนะมันเกิดการนะว่าขยับครับพอขยับนะครับพอขยับปั๊บดูสังเกตเลยครับมันมีบ่อมันมี
1: พุด
0: ขึ้นมาเด้งนะชาวบ้านก็บอกนะครับตรงกันบอกว่ามันมีลักษณะว่าบ่อพุดขึ้นมาฟองอากาศนะเด้งนี่คือเปลือกโลกมันขยับตัวพอขยับตัวไปปั๊บตรงนี้นะครับแล้วยังไงอ่ะมันจะมีโพรงอะไรอีกข้างล่างอยู่หรือเปล่าเขาบอกอ้าวนะครับมันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการตรวจสอบทางธรณีวิทยานะครับมันต้องใช้หลักฐานแล้วมันต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือแล้วมันต้องใช้วิชาการอีกเยอะเนื่องจากว่าภูเขาแห่งนี้นะครับมันอยู่มานานแล้วเด้งนะไม่รู้ว่ากี่ล้านปีเพราะฉะนั้นนะครับจึงประกาศเป็นภัยพิบัติแห่งชาติไว้ก่อนตอนนี้ครับ
1: พี่มันมีข่าวนะเรื่องของไฟไหม้อ่ะรถไฟฟ้าอีกแล้วแล้วคราวนี้คือไหม้ตอนช่วงที่กำลังชาร์จไฟอยู่เลย
0: ว้าย
1: เออแล้วมันจะมีเสียงระเบิดเลยนะก่อนที่แบบเพลิงจะลุกไหม้อ่ะแล้วรถนี่ไม่เหลือเลยเขาไม่ได้บอกนะว่ายี่ห้ออะไรอ่ะ
0: เออ
1: คือเป็นการก่อเหตุไอ้มันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างที่รถเนี่ยกำลังจอดชาร์จไฟอยู่ในบ้านเลยคร
0: ับ ครับไม่ดีเลย
1: โอ้นี่ทำเอาหลายคนถามนี่เลยนะยี่ห้อดังอะยี่ห้ออะไรอะยี่ห้ออะไร
0: นั่นสินั่นสิ
1: คือเสียหายทั้งคันเลยค่ะเสียหายทั้งคันและแถมไฟเนี่ยมันยังลามไปไหม้รถกระบะที่จอดอยู่ใกล้ๆกันด้วยนะ ให้ได้รับความเสียหายบริเวณหน้ารถแล้วก็ห้องเครื่องด้วยค่ะก็ใช้เวลาควบคุมเพลิงประมาณสัก10 นาทีเจ้าของรถนะ

0: ก็ให้ข้อมูลเหมือนกันนะบอกว่าตอนเช้าเนี่ยก็ไปทำธุระที่ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีก็ชาร์จไฟรถทิ้งเอาไว้อ่ะก็คอยตรวจสอบนะที่แอปในมือถืออยู่และจากนั้นก็ได้รับแจ้งจากแฟนเนี่ยว่าไฟไหม้รถให้รีบเดินทางกลับบ้านนี่แหละค่ะโอ้เห็นภาพแล้วก็โอ้โหคือไหม้ไม่เหลือเลยอ่ะ
1: ครับนี่นะอ้าวตอนนี้กรุงเทพมหานครนะครับได้สั่งให้50คอนโดมิเนียมหรือสวนนะเด้งนะครับแล้วก็ต้นไม้สิ่งปลูกสร้างรอบอาคารครับเพื่อเปิดทางรองรับการใช้รถดับเพลิงนะครับไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงขณะที่เกิดเหตุฉุกเฉินครับเด้งเนื่องจากว่าอะไรครับท่านรองผู้ว่ากทม.คุณวิษณุทรัพย์สมพลนะครับบอกว่าโอ้สภาองค์กรผู้บริโภคนะครับเขาเผยแพร่ข้อมูลออกมาอาคารสูง50แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับอาจเข้าข่ายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับพื้นที่โดยรอบนะครับที่ใช้รถดับเพลิงเนี่ยเห็นไหมพอเกิดปัญหาไฟไหม้ทีคอนโดมิเนียมสูงๆอย่างนี้เด้งนะโอ้โหไปไม่ได้ครับรถดับเพลิงมีการปลูกต้นไม้จัดสวนจอดรถต่อเติมสิ่งปลูกสร้างต่างๆเพียบเลยเพราะฉะนั้นล่าสุดจริงๆครับตรวจสอบแล้วครับ50อาคารนะแก้ไขไปแล้ว12อาคารครับอยู่ระหว่างการแก้ไข34อาคารแล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้าง4อาคารเพราะฉะนั้นนะครับสั่งให้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วครับคอนโดมิเนียมสูงๆครับ
0: ค่ะได้เวลาต้องลาคุณผู้ฟังแล้วนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค
1: ่
0: ะ
1: ลาเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
4: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
3: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: ิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
1: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้

0: ดการใช้ไฟน้อยแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมประคุณงานชลิพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับพบกันช่วงเย็นนะครับวันพุธที่5สิงหาคมโอ้ผมเห็นข่าวนี้แล้วผมค่อนข้างตกใจนะไม่แทบจะเรียกว่าไม่เคยรับรู้รับทราบหรือว่ามันจะเกิดขึ้นได้เสือโคร่งห้วยขาแข้ง
5: มากิน
4: โจมตีผมพยายามใช้ศัพท์อะไรนิดนึงนะโจมตีเจ้าหน้าที่อุทยานเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิตณจุดบริเวณไอ้จุดให้บริการสำหรับการกางเต็นท์ของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะ
5: ซึ่งไม่เคยเข้ามาขนาดนั้นในรอบ28ปีนี่คือครั้งที่2อ่ะ
4: ก็ผู้สื่อข่าวก็บอกว่าได้รับรายงานเหตุจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าถูกสัตว์ป่าทำร้ายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวที่ลานกลางเต็นท์พักแรมภายในพื้นที่อนุรักษ์เขาบอกไม่ไกลจากอนุสาวรีย์อนุสรสถานของคุณ
5: สืบ
4: นาคเสถียรนะก็ปรากฏว่าเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าเสียชีวิตบริเวณด้านหลังศาลาอเนกประสงค์โดยร่างของเจ้าหน้าที่ซึ่งยังอยู่ในวัยหนุ่มนะถูกลากเข้าไปใกล้บริเวณลำธารห้วยขาแข้งซึ่งห่างออกไปประมาณ1กิโลเมตรก่อนจะถึงอนุสรณ์สถานสืบนาคเสถียรตรวจสอบเบื้องต้นพบร่องรอยบาดแผลรุนแรงบริเวณศีรษะและลำคอรวมถึงบริเวณหัวเข่าและขามีลักษณะถูกสัตว์กัดกินเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลานสักได้ส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตรที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตและตรวจสอบร่องรอยบาดแผลอย่างละเอียดนะครับคราวนี้จุดเกิดเหตุเนี่ยพบเปรสนามสีเขียวชุดเครื่องแบบและเครื่องนอนของผู้เสียชีวิตยังอยู่บริเวณด้านหลังศาลาอเนกประสงค์ซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ใช้พักระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวโดยบริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางธรรมชาติที่สัตว์ป่าหลายชนิดใช้สัญจรและเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมากางเต็นท์พักแรมนะฮะผมไปดูในเพจดังซึ่งเขาเป็นเพจใช้ชื่อว่าเพจ Facebook Thailand Tiger Project DMP เป็นทีมศึกษาพฤติกรรมและการวิจัยระบบนิเวศของเสือโคร่งในประเทศไทยนะเพจเนี้ยนะฮะเขาได้โพสต์ล่าสุดนี้ว่าข้อเท็จจริงกรณีเสือโคร่งกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งสถานที่เกิดเหตุในวงเล็บครัวมะขามเป็นอาคารเปิดโล่งที่มีราวรั้วต่ำๆล้อมแล้วก็มีฝั่งด้านในเป็นที่นั่งโดยรอบ

0: เหมือนศ
1: แล
0: า
1: ้ว
0: ลาน่ะเหมือนศ
1: อ
0: า
1: ื
0: ล
1: ม
0: าทั่วไปที่เวลาเราเข้าไปตามอุทยานมันก็จะเป็นเสาปูนเ
1: เ
0: ส
1: ป
0: า
1: ิด
0: ป
1: โล
0: ู
1: ่
0: น
1: ง
0: หก
1: เปิ
0: ช
1: ด
0: ่
1: โล
0: อง
1: ่งมี
0: อั
1: แต
0: น
1: ่
0: นี้
1: หลัน ง
0: ะ
1: ค
0: ค
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: แล้วก็รอบข้างก็เป็นม้ายาวตีม้ายาวเป็นกรอบอะค่ะทางขึ้นไปปุ๊บตรงกลางโล่งหมดเลยดูตรงนี้ก็น่าจะพื้นที่นี้ก็สักประมาณ20 คูณ 5มั้งพี่ไพศาลเดินดูจากตาเนี่ยนะ20 เมตรคูณ 5 เมตร5-6 เมตรอะไรประมาณเนี้ยประมาณ30 ตารางเมตรได้อ่ะ
1: ก็เวลา
0: ค่ะ
1: ช่วงที่ฝนหนักๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ถ้าสมมติว่ามีคนที่เข้ามาแล้วกางเต็นท์บริเวณในลานไม่ได้นะ
0: เขา
1: เข
0: จ
1: า
0: ะขึ้นมาบนนี
1: เข
0: ้
1: าก จ
0: ั
1: ะ
0: น
1: ขึ้นมาบนเนี้ย
0: ค่ะ
1: มาพักผ่อ
0: เ
1: น
0: ป็น
1: มา
0: ศาน ล
1: อน
0: า
1: บนบ
0: ใช
1: น
0: ้
1: เนี
0: ค
1: ้ย
0: ำว่าศา
1: ใช
0: ล
1: ่
0: าก็ไม่ได้ใหญ่มากอะค่ะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ใหญ่มากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นประมาณ6:45นะคะ
1: อืม
0: เจ้าหน้าที่เขาก็ได้รับแจ้งจากพนักงานพิทักษ์ป่าระดับ3บอกว่าคุณสังวรหมื่นชำนาญเนี่ยเป็นคนมาแจ้งหัวหน้าเขตรับแจ้งจากคุณสังวรหมื่นชำนาญว่านายสักกรินทร์วิชาจารย์เป็นพนักงานราชการอายุ48 ปีถูกสัตว์ป่าก็คือสิงโตไอ้ไม่ใช่ค่ะเสือที่ว่าเนี่ย
1: เสือโคร่งเส
0: ื
1: ออ โค
0: ร
1: ร
0: ้
1: ่
0: าง ยนะคะทีนี้ก็เลยประสานนายสังวรแจ้งว่าได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งต้องไปดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนที่โรงเรียนบ้านน้ำพุร่วมกับผู้ที่ถูกเสือทำร้ายนะคะว่ามีนัดหมายออกเดินทางกันช่วงเช้ามืดของวันนี้แต่ปรากฏว่าคุณสุกรินทร์ที่เสียชีวิตเนี่ย
1: ไม่มาย ต
0: ั
1: าง ม
0: ไ
1: น
0: ม
1: ั
0: ่
1: ดหม
0: ม
1: าย
0: าก็เลยขอให้คุณสังวรเนี่ยไปช่วยตามหน่อยเพราะว่าคุณสุกรินทร์เนี่ยพักอยู่บริเวณศาลาห่างจากป้อมยามประมาณ200 เมตรป้อมยามแล้วก็ศาลาที่เสือมาลากไปเนี่ยใช้คำนี้นะคะห่างกันแค่200 เมตรค่ะปรากฏว่าในสังวรพอมีคนมาแจ้งว่าเนี่ยนัดแล้วเนี่ยจะไปทำค่ายเด็กยังไม่มาเลยในสังวรก็เลยไปตามในสักกรินพอถึงจุดเกิดเหตุก็ไม่พบเพียงโทรศัพท์และของใช้ส่วนตัววางไว้บริเวณที่นอนก็เดินตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงพบมุ้งที่ใช้กางนอนกับชิ้นส่วนใช้คำว่าเป็นอวัยวะนะคะแล้วก็เป็นรอยลากไปก็เลยออกค้นหาแล้วก็พบว่าไปอยู่ที่ห้วยที่ว่าเนี่ยห่างจากจุดเกิดเหตุ200 เมตรค่ะพี่ไพศาลห่างจากป้อม200 เมตรและลากไปจากจุดเกิดเหตุ200 เมตรแล้วก็พบรอยตีนเสือโคร่งซึ่งเป็นรอยใหม่ๆเพราะว่าไปตั้งแต่เช้าแล้วก็ไปดูตั้งแต่เช้าก็พบนะฮะก็เหตุการณ์เนี่ยนักวิจัยเสือโคร่งสถานีสัตว์ป่าเขานางรำก็คือที่ห้วยขาแข้งอ่ะได้ติดเครื่องหมายเสือในพื้นที่ไว้หลายตัวแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นตัวไหนแล้วที่ตอนนี้เขาสั่งปิดห้วยขาแข้งเรียบร้อยแล้วก็เพราะว่ากลัวว่าพฤติกรรมแบบนี้มันจะเป็นพฤติกรรมต่อเนื่องค่ะถึงแม้ว่าในรอบ28 ปีนี่เป็นครั้งที่2ครั้งก่อนหน้านี้คือปี2541ค่ะพี่ไพศาลที่คุณอรรถพลเจริญพรรษาบอกอ่ะ
1: ครับคือเพจของทีมศึกษาพฤติกรรมและการวิจัยระบบนิเวศเสือโคร่งในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าสภาพพื้นที่หลังเกิดเหตุเนี่ยพบขนเสือหลุดร่วงที่พื้นที่นั่งและมีร่องรอยที่บ่งชี้ว่าเสือหิ้วมนุษย์ออกไปโดยการข้ามราวรั้วอย่างง่ายดายไม่ได้เดินไปตามช่องทางที่ราวเว้นไว้และไม่มีรอยเลือดหรือหยดเลือดในบริเวณที่นอนห่างจากตัวอาคารราว15 เมตรพบมุ้งเขียวที่เปื้อนเลือดกองอยู่ระหว่างทางที่พบรอยเสือโคร่งเดินไม่พบหยดเลือดหรือรอยเลือดกระทั่งปลายทางจึงพบผู้เสียชีวิตที่มีร่องรอยถูกกัดกินแต่รอยเลือดแห้งแล้วพฤติกรรมเสือโคร่งเนี่ยตอบสนองต่อมนุษย์จากการเฝ้าติดตามพฤติกรรมเสือโคร่งพบว่าเสือโคร่งหลบเลี่ยงมนุษย์ที่มีความเคลื่อนไหวเช่นหากเสือพบมนุษย์นั่งอยู่จะขยับหลบหนีทันทีที่มนุษย์ลุกขึ้นยืนหรือขยับตัวดังนั้นการที่เสือโคร่งคาบมนุษย์ออกจากที่นอนอย่างง่ายดายและไม่ปรากฏร่องรอยการดิ้นรนต่อสู้จึงเป็นเหตุการณ์ที่ชวนสงสัยยิ่งหรือว่าหลับลึกเกินกว่าจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดจากกรงเล็บนะครับ

0: เขี้ยวท้ายที่สุดคงต้องรอผลชันสูตรจากแพทย์ก่อนที่จะสรุปและวางแผนป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยนะฮะโดยเขาสรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่พฤติกรรมปกติของเสือโคร่งที่จ้องล่ามนุษย์เป็นอาหารแน่นอนเนี่ยอันนี้เอกของผู้ที่เขาทำงานศึกษาวิจัยพฤติกรรมของเสือโคร่งที่ห้วยขาแข้งอยู่นะ
1: สรุปได้ว่ายังไงคะสรุปว่ายังไงคะ
0: เขาก็บอกเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะมันเป็นพฤติกรรมที่มัน
1: ปกติแล้วเสือต้องหนีคนไม่ใช่ว่าจะพุ่งมากินคนอะไรอย่างนั้น
0: คือมันอาจจะมาอยู่ใกล้คนเมื่อคนต้องดิ้งไม่ขยับตัวนะเพราะทันทีที่ขยับตัวเนี่ยมันจะกระโดดหนีเลย
1: เขาหลับอยู่อ่ะดูแล้ว
0: ผมก็อย่างเงี้ยก็เคยบอกอะไรนี้ไงว่าคงจะหลับสนิทมากแล้วก็ที่สำคัญคือพอมันกัดเนี่ยมันน่าเขาน่าจะเจ็บปวดแล้วเขาร้องเนี่ยจนมากมากเสือมจะตกใจแล้วต้องหนีแต่นี่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้เขาก็เลยรู้สึกว่ามันก็แปลกมีอะไรที่แปลกอยู่แต่ว่าก็ต้องรอผลการชันสูตรครับ
1: ถ้าอย่างนี้นะคะสมมติว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นลานกลางเต็นท์แล้วมีคนกลางเต็นท์เยอะแต่ตอนนี้มันไม่มีเพราะมันหน้าฝนไงพี่ไพศาลเขาไม่นิยมไปกลางเต็นท์หน้าฝนกันถ้าคนเยอะๆก็คงไม่เข้ามา
0: ที่มา
1: ก็คงเป็นเพราะว่านอนอยู่คนเดียวอะค่ะ
0: แล้วบางทีเนี่ยผมก็คิดว่าเขาอาจจะต้องไปศึกษาเรื่องสภาพของอาหารในภายในพื้นที่
1: ที่มันเปลี่ยนไปใช่ไหม
0: เพราะบางทีเนี่ยมันไม่มีสัตว์ที่จะให้ล่าได้พอเพียงอย่างเงี้ยนะมันก็เลยอาจจะทำให้พฤติกรรมอะไรต่างๆในการหาอาหารมันก็เลยต้องเบี่ยงเบนไปจากสภาพปกติที่เคยทำคือหันมาล่ามนุษย์หรืออะไรมาทำร้ายมนุษย์อย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่มันเสือมันจะหลีกเลี่ยงอยู่ละแต่ว่าอาจจะมีเหตุปัจจัยอะไรที่มันบีบบังคับให้มันต้องกระทำหรือเปล่านี่ก็จะต้องเป็นผลของการที่จะต้องไปศึกษาดูนะ
1: ค่ะก็หลังเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยคุณอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะบอกว่าไม่เกิดขึ้นมานานแล้วครั้งแรกเท่าที่จำความได้ก็คือเกิดขึ้นที่เขาใหญ่13 มกราคม 2541ค่ะเกิดขึ้นตอนเย็นก็คือลูกจ้างอุทยานแห่งชาติคนหนึ่งถูกเสือโคร่งเพศเมียอายุ10ปีขย่ำที่แขนขวาขณะซักผ้าอยู่หลังบ้านพักลำตะคองแต่มิจฉาอีกคนนึงเข้าไปช่วยเหลือยิงปืนขึ้นฟ้าเสือหนีไปเลยค่ะมันหนีนะคะพี่ไพศาล
0: มันก็ตกใจ
1: ใช่ค่ะคุณอรรถพลบอกว่าผมแปลกใจมากที่เกิดขึ้นแบบนี้โดยธรรมชาติแล้วเสือจะไม่กล้าเข้าใกล้คนแต่อาจจะทำเข้ามาทำร้ายและลากสัตว์เลี้ยงไปกินบ้างสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ของเราเป็นเป้านิ่งไม่เคลื่อนไหวไม่มีลักษณะจะต่อสู้ซึ่งเสือคิดว่าเป็นเป้าที่อ่อนแอกว่าและคาดว่ามันคงจะซุ่มดูอยู่นานพอสมควรก่อนที่จะออกมาโจมตีด้วยค่ะนักข่าวก็ถามเก่งนะคะนักข่าวใช้คำนี้ค่ะไอ้อย่างนี้มันเสือหิวหรือเปล่าคะท่านคุณอรรถพลบอกไม่น่าใช่เพราะในป่าห้วยขาแข้งมีเหยื่อค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังไล่ดูกล้องวงจรปิดและกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าในพื้นที่ว่าก่อนและขณะเกิดเหตุนั้นเป็นอย่างไรสั่งการแล้วว่าให้ปิดการทำงานของปิดป่าค่ะห้วยขาแข้งตอนนี้ประกาศปิดแล้วเพื่อจะหาตัวเสือที่ก่อเหตุก่อนที่จำเป็นต้องหาก็เพราะว่าไม่อยากให้เป็นพฤติกรรมเคยชินหากปล่อยไปอาจจะกลับมาทำพฤติกรรมเช่นนี้อีกและจะทำร้ายประชาชนด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังทำงานร่วมกับบรรดานักวิจัยอะค่ะไล่ตรวจสอบกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าทุกตัวเพื่อหาตัวเสือโคร่งตัวก่อเหตุกิจกรรมอื่นๆขอให้งดไปก่อนจนกว่าจะจับเสือตัวนี้ได้จับได้ก็จะมาทำอะไรฮะยิงให้มันสลบและเอามาขังไว้
0: เดี๋ยวมันต้องมาศึกษาดูพฤติกรรมตอนจับประมาณศึกษาดูพฤติกรรมว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไง
1: ค่ะส่วนกล้องในป่านี่มันเป็นนวัตกรรมที่เจ๋งมากเลย
0: คือต้องเอาเขาออกมาเพราะว่าเขามีพฤติกรรมอย่างนี้แล้วถ้ายังปล่อยเขาอยู่โดยเสรีไปมันก็อาจจะเกิดเหตุซ้ำรอยได
1: ้
0: เพราะมันมีประสบการณ์แล้วไงว่าถ้าเห็นคนนอนเงียบๆเนี่ยมันสามารถเข้ามาโจมตีแล้วก็กลายเป็นเหยื่อก็ได้เนี่ย

0: หรือกลายเป็นประสบการณ์ที่มันอาจจะทำซ้ำได้เพราะต้องหาทางจับแล้วก็เอามาแยกขังดูพฤติกรรมอะไรไป
1: ไม่น่าผมเห็นพวกที่เข้าไปเย้ยวเย้ยวขับคาราวานเข้าไปจนถึงกลางป่าขับโฟล์วิวพี่ไพศาลเห็นใช่ไหมคะที่เขาออกมาประนามกันว่าอย่าทำพฤติกรรมเนี้ยค่ะขับกันไปจนออฟโรดไปจนถึงกลางป่าแล้วก็ตั้งแคมป์อะไรกันพวกนี้ไม่เห็นโดนเสือกัดเลย
0: ก็สัตว์มันหนีก็เจอกันหมดมันได้ยิน
1: เ
0: ส
1: ีย
0: งตกใ
1: จเข้าใจแล้วค่ะแต่พออยู่เงียบๆ มันจะมา
0: เรามีบางคนเขาบอกว่าอย่างเนี้ยเขาบอกว่าสัตว์เนี่ยมันจมูกมันจะจำแนกสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์ที่อยู่ใกล้มันนะอย่างเช่นมันอยู่ใกล้ช้างอย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นมีอะไรที่มันรู้ได้ว่าอันนี้เป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่ามันอย่างเงี้ยนะคราวนี้มนุษย์เนี่ยเรารับประทานทั้งวัวทั้งหมูทั้งสัตว์ใหญ่เงี้ยไอ้กลิ่นอะไรของมนุษย์เนี่ยมันกลิ่นที่สัตว์ป่ากลัวนะ
1: เหม็น
0: เพราะว่าไม่ใช่มันจะรู้เลยว่าอันนี้เป็นสัตว์โลกที่เหี้ยมโหดมากกินแต่สัตว์ใหญ่ๆได้เยอะหมด
1: ก็เดียนเคยคุยกับคนผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียคนหนึ่งก็แล้วกันเวลาที่เราบอกว่าเราได้กลิ่นเขามันจะมีกลิ่นเครื่องเทศมีกลิ่นตัวเฉพาะของเขาใช่ไหมคะเขาบอกเราเหม็นกว่าอีกเพราะเรากินสารพัดสัตว์เขาเป็นมังสวิรัตนะคะเขากินนมกินเนยกินเครื่องเทศแต่เขาไม่กินสัตว
0: ์
1: ผมไม่คิดเลยว่าเราเหม็นกว่าเขาอีก
0: เขาได้โปรตีนจากน้ำนมอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะแล้วเขาก็กินพืชเท่านั้นเลยไอเราดีสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บริโภคหมดเหม็นกว่าฮะไม่ถามเขาบ้างว่าเหม็นเราหรือเปล่าเขาว่าเหม็นมากกว่าม
0: นุษย์ด้วยกันอาจจะจำแนกไม่ได้แต่พวกสัตว์ป่าพวกอะไรเนี่ยมันทีมจะแยกกลิ่นได
1: ้ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องน่าตกใจอ่ะถ้าสัตว์ดุร้ายขนาดนี้กล้าที่จะทำร้ายมนุษย์ได้นะเพราะโดยปกติแล้วมันหนีไม่กล้าหรอกกับมนุษย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับ
1: ยิ่งบอกว่ามาจ้องมากบดานคอยจ้องนี่ยิ่งน่ากลัวสมมติว่าจ้องจนหลับสนิทแล้วเข้ามาแล้วบอกอาหารก็มีเยอะอาหารมีเยอะจริงค่ะพี่ไพศาลงงๆเหมือนกันไม่เป็นไรให้เขาผู้ชำนาญเขาว่ากันไป
0: ครับก็คงจะต้องปิดแล้วก็คงจะเข้าไปเที่ยวไม่ได้พักใหญ่แหละครับ
1: จนกว่าจะจับตัวนี้ได
0: ้ฮะใช่เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา21นาทีนะครับคุณอาครับ
1: ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งเรียนได้ข้อมูลจากบทความในของบุรุษสืบนะคะเสถียรเนี่ยนะคะอาจจะเป็นข้อมูล4ปีที่แล้วเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยมีเสือโคร่งเสือโคร่งที่อยู่ในนี้อยู่ในป่าเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นพันธุ์อินโดจีนค่ะพี่ไพศาลแล้วก็ห้วยขาแข้งอ่ะเป็นแหล่งพันธุกรรมเสือโคร่งสายพันธุ์อินโดจีนแห่งสุดท้ายของโลกแล้วก็มีอยู่

0: ฉพาะห้วยขาแข้งเนี่ย140-180ตัวเรียกว่าเกินครึ่งหนึ่งของเสือโคร่งที่มีอยู่ในป่าธรรมชาติของประเทศไทยอยู่ในห้วยขาแข้งค่ะ
1: มีก็ปีเป็นร้อยตัว
0: มีเป็นร้อยตัวและเขาทำงานได้ดีมากเลยนะคะเขาเนี่ยมีปลอกคอถ้าพวกนักวิจัยเขาจะเรียกว่าสร้อยเขารู้แต่ละตัวแต่ละตัวรู้จักหมดเลยค่ะมีชื่อด้วยอย่างปี65เนี่ยเขาไปถ่ายรูปลูกเสือโคร่งน่ารักมากเล่นอยู่กลางเกาะกลางน้ำที่ห้วยขาแข้งได้เป็นลูกน้อยของเสือโคร่งที่ชื่อว่าอภิญญาแม่เสือโคร่งชื่ออภิญญา
1: แสดงว่าเจ้าหน้าที่เขายิงยาสลบแล้วก็เอามาจับตรวจร่างกายสวมสร้อยสวมอะไรกันครบหมดละ
0: สวมหมดเลยอภิญญาเนี่ยนะคะตอนที่ท้องอ่ะเขาก็ลุ้นกันเขาก็อยากอภิญญาคลอดลูกปลอดภัยนะคะปรากฏว่ามีปลอกคอส่งสัญญาณดาวเทียมเฝ้าติดตามชีวิตศึกษาเรื่องราวความเป็นอยู่ของหล่อนตลอดเวลาที่ท้องค่ะพี่ไพศาลตั้งแต่วันท้องย้วยจนวันท้องยุบเห็นหมดเลยเช่นเดียวกับเสือโคร่งอีกหลายตัวในป่าห้วยขาแข้งที่ต่างสวมปลอกคอหรือที่เรียกว่าสร้อยตามสำนวนของนักวิจัยเพราะฉะนั้นนักวิจัยเสือโคร่งในห้วยขาแข้งเนี่ยทะลุปุบปองหมดเลยค่ะรู้ข้อมูลเยอะที่สุดเลยตั้งชื่อเสือได้ด้วยคลอดลูกท้องจนคลอดอะไรเป็นยังไงรู้หมดเลย
1: ตัวที่คาดว่าจะทำร้ายนี่เข้าใจว่ายังไม่ได้จับมาตรวจใช่ไหมยังไม่มีไอ้กล้องที่ค
0: อแล้วก็รู้ด้วยนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนบางตัวเนี่ยหลุดออกไปจากป่าห้วยขาแข้งก็ยังรู้เลยค่ะเพราะไอ้ความที่มันมีปลอกคอกันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้น
1: มันก็จะ
0: ไม่เกินความสามารถ
1: มันมี GPS
0: ไงไม่เกินความสามารถของนักวิจัยเหล่านี้ค่ะที่จะรู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนฮะ
1: ใช่มันจะมีไปอยู่ตรงส่วนไหนของป่าแล้วอะไรเงี้ยก็จะมี GPS ตามได
0: ้มีแบบหลุดออกไปจากป่าไปไหนสักพักนึงกลับเข้ามารู้ด้วยเพราะขนาดนั้นกันเลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็เป็นไปตามคาดนะครับการประชุมบอร์ดกสทชก็ล่มนะฮะโดยมีรายงานข่าวว่าตั้งแต่เวลาราว 9:30 นาทีวันนี้เนี่ยบอร์ดกสทชได้เข้าห้องประชุมเพื่อเปิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทชหลังคณะกรรมการสรรหากสทชมีมติให้มีคุณสมบัติต้องห้ามถือว่าสละสิทธิ์การเป็นกสทชแต่ต้นโดยคณะกรรมการได้เปิดอภิปรายโต้แย้งกันอย่างเผ็ดร้อนฝั่งนายแพทย์สรณะประธานกสทชยืนยันนับองค์ประชุมเนื่องจากกสทช7คนปรากฏตัวอยู่ที่ประชุมทั้งหมดนะก็ปรากฏว่ารองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิไกรพงษ์กสทช.ด้านโทรคมนาคมเดินออกจากห้องประชุมทันทีขณะที่ฝั่งกสทช.3รายได้แก่ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พิลงรองรามสูตรรองศาสตราจารย์ดร.สุพัชลาไสยและพลอากาศโทดร.ธนพันธ์รายเจริญยืนยันไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกับนายแพทย์สรณะได้และได้กดดันให้นายแพทย์สรณะออกจากที่ประชุมด้วยกรรมการกสทช.ยังคงมีความต้องการประชุมจึงได้มาปรากฏตัวเพื่อยืนยันเจตนาจากนั้นกรรมการกสทช.4 คนก็ต้องเดินออกจากห้องประชุมทำให้องค์ประชุมไม่ครบไม่สามารถดำเนินการต่อได้โดยการเดินออกจากห้องประชุมครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นการขอลาประชุมนะอันนี้คือ walk out ของแท้ดร.พิรงรองบอกว่าเป็นการขอใช้สิทธิ์ที่จะไม่เข้าร่วมประชุมกับผู้ที่ไม่ได้มีสถานะเป็นกรรมการกสทช.ซึ่งได้ทำบันทึกชี้แจงต่อสำนักงานเรียบร้อยขณะที่กรรมการกสทช.เดินจากห้องประชุมเนี่ยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ก็ได้แจ้งตามสายว่าสำนักงานอาจขอใช้อำนาจดำเนินการประชุมก่อนและเนื่องจากมีหลายวาระสำคัญที่มีการกำหนดระยะเวลาอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเอกชนจึงต้องป้องกันผู้ประกอบการฟ้องร้องขออนุญาตจัดการประชุมต่อเนื่องตามกำหนดเดิมที่วางไว้5/6/11 และ13/19/20 สิงหาคม ก็คือพรุ่งนี้ยังจะมี

0: ประชุมได้อีก1วันประชุมพรุ่งนี้ไม่สำเร็จก็จะไป11และ13ไม่สำเร็จอีกก็จะไป19 20
1: คุณแล้วทุกครั้งที่เข้าประชุมนี่มีไม่มีเบี้ยเลี้ยงเพิ่มใช่ไหมคะเพราะว่ารับเงินเดือนกันไปแล้วหรือว่าประชุมล่มไม่ประชุมล่มก็ได้ค่าเบี้ย
0: อันนี้ผมไม่ทราบจริงระเบียบเป็นยังไง
1: นะเพราะว่าอันนี้เป็นพนักงานประจำนะไม่ใช่เป็นพวกบอร์ดบริษัทอะไรอย่างนั้นไม่น่าจะต้องมีค่าเบี้ยเลี้ยงอะไรละเอาไม่เป็นไรนัดประชุมทุกวันเลยก็ได
0: ้ก็เนี่ยก็จะเหลือพรุ่งนี้อีกวันนึงสำหรับรอบนี้นะแล้วก็ขยับต่อไปก็คือ11 13แล้วก็19 20เฉพาะเดือนสิงหาคมนะ
1: หมอสรณะบอกว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายจนกว่าจะมีข้อยุติทางกฎหมายจะเป็นทางอื่นพร้อมขอความร่วมมือกรรมการทุกคนกลับเข้ามาประชุมเนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนจำนวนมากที่รอการพิจารณาคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดและศาลได้รับคำฟ้องไว้พิจารณาโดยข้อยุติอาจเกิดขึ้นจากคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นต่อไป
0: ก็ว่ามันไป
1: พี่พิสารนะถ้าจะเร็วได้เนี่ยก็คือต้องขอความกรุณาให้ศาลปกครองช่วยตัดสินเร็วๆรัดคิวได้ไหมคะ
0: ก็ไม่คงเป็นอะไรนะเป็นวิจารณญาณของท่านอยู่แล้วล่ะเราหรือประชาชนหรือใครจะไปขออะไรต่างๆก็คงแสดงท่าทีอะไรได้แต่ว่าส่วนว่าท่านจะเร็วหรือช้าอะไรก็อยู่ในวิจารณญาณและกระบวนการท่านก็คงไปก้าวล่วงอะไรท่านไม่ได้แล้วเพราะท่านก็บอกว่าท่านก็ทำงานท่านอยู่ดีๆจู่ๆเอาเรื่องมาให้ท่านนะไม่ใช่ว่าท่านไปวิ่งไปบอกว่าโอ้ปัญหานี้เราเดี๋ยวผมจะต้องรีบไปแก้ให้ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
1: แต่ในฐานะประชาชนเนี่ยบางครั้งเนี่ยการทำงานทางล้าแบบนี้มัน
0: คือประเทศ
1: มันล่าช้ามันทำให้เกิดความเสียหาย
0: ประเทศไทยบางทีมันก็เจออะไรกันแบบอย่างนี้นะคือมันถูกออกแบบมาแบบไม่มีทางลงให้พูดง่ายๆนะก็ต้องพยายามที่จะดูว่ามันจะหาทางจบทางลงยังไงพอทำมาก็มันก็จะไม่มีการยอมรับก็จะมีการอุทธรณ์ต่อสู้ซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะจัดการให้ยุติได้ในเวลาที่เหมาะควรส่วนใหญ่แล้วมันก็จะยืดเยื้อมันก็จะคลาคซังไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีผลเสียหายต่อ
1: การบริหาร
0: ต่อเรื่องการบริหารจัดการต่างๆก็อันนี้มันก็กระทบแน่นอนล่ะแต่ว่าก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะว่าเอ๊ะอย่างนี้ก็คุณหมอสรณะกับคุณไตรรัตน์ก็เอาเรื่องของวาระการประชุมความเดือดร้อนความเร่งด่วนเอามาเป็นตัวประกันหรือเปล่าอันนี้ก็มีคนเขาตั้งคำถามนะทั้งสองท่านก็ชี้แจงไง
1: ถ้าดิฉันเป็นเขาดิฉันก็จะทำอย่างนั้นนะคะ
0: เขาแต่ว่าก็
1: ให้มันดูแบบเฮ้ยมันเสียหายแล้วคุณไม่มาประชุมกันยี่ได้ไงอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาก็ให้สัมภาษณ์อย่างนั้นน่ะ
1: ถ้าดิฉันเป็นเขาดิฉันก็จะทำแบบนี้ค่ะ
0: จนกระทั่งเขาก็มีการบอกว่าเอา
1: อย่างนี้ไม่แน่ใจว่าเขาทำหรือเปล่า
0: เขาก็ชี้แจงเลยก็ชี้แจงบอกว่าเขาอย่ามากล่าวหาว่าเขาเอาเรื่องวาระการประชุมมาเป็นตัวประกันนะ
1: อ๋อโอเคโอเคอ๋อเขาไม่เหมือนดิฉันถ้าเป็นดิฉันจะทำ
0: ของเขาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ทำโอเค
1: พักกันก่อนไหมคะ
0: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวัน

0: ันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับคุยต่อครับคุณอันครับ
4: โอ้แต่ก็น่าเห็นใจมากเลยนะคะว่าแต่ละวาระที่เอามาประชุมเนี่ยเป็นเรื่องแบบที่เดินหน้าไม่ได้แล้วมันก็สร้างความเสียหายจริงๆมีการขออนุมัติหมายเลขโทรศัพท์สี่ตัวให้กับหน่วยงานธุรกิจอย่างเงี้ยก็คงจะมีหลายบริษัทที่รออยู่ขอหมายเลข4ตัวจะได้ติดต่อง่ายๆ8888 1981อะไรก็ว่ากันไปเวลาที่เขาติดต่อบริษัทนี่ก็เข้าไม่ได้อ่ะเป็นเรื่องการขอขยายการใช้งานดาวเทียมไทยคม4อย่างเงี้ยที่หมดอายุทางวิศวกรรมแล้วถ้าไม่รีบอนุมัติเดือนกันยายนปีนี้มันก็จะสะดุดต้องรีบอนุมัติให้เขาค่ะไม่งั้นเขาจะใช้งานยังไงดาวเทียมไทยคม4นี่เรื่องใหญ่ๆอย่างนั้นทั้งนั้นเลยนะคะ
3: ครับ
4: แล้วก็ยังมีการพิจารณาเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งทางกสทช.ได้ขออภัยผู้ขอทุนทุกรายและอาจจะต้องแจ้งว่าเมื่อสำนักงานกสทช.มีความพร้อมจะให้เข้ามาชี้แจงและพิจารณาทุนให้เดือดร้อนหมดเลยไทยคม4ก็เดือดร้อนบริษัทต่างๆที่ขอหมายเลขโทรศัพท์4ตัวก็เดือดร้อนพวกที่จะรอรับเงินสนับสนุนกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงโอ้โหไม่ได้เงินนี่มันเสียหายนะพี่ไพศาล
3: HTV ดิจิตอลก็รออยู่เนี่ยแผน
4: แต่ยังไม่เข้าวันนี้ค่ะนี่คือตัวอย่าง
3: ก็เนี่ยอยู่ในเรื่องที่รออยู่รอให้บอร์ดเคาะแนวทางที่จะทำยังไงในการอนุญาตให้ดำเนินการงวดต่อไป
4: ทั้งหมดเหลืออยู่98เรื่องนะคะที่จะต้องเข้าเป็นจำนวนเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มีกำหนดเวลาว่าไม่ทำให้เสร็จตอนนี้มันจะเสียหายอย่างนี้อย่างเช่นไทยดาวเทียมไทยคม4เนี่ยมีอยู่33เรื่องหากไม่สามารถประชุมได้อีกอาจกระทบต่อการดูแลกิจการโทรคมนาคมวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในหลายส่วนถ้าตื่นเช้ามาคุณหมอสรณะตัดสินใจว่าไม่ไปประชุมสักคนเนี่ยทุกเรื่องเดินหน้าได้ไหมคะ
3: มันจะเกิดอย่างนั้นได้เหรอ
4: แล้วมันจะเสียหายอะไรบ้างสำหรับตัวคุณหมอสรณะสมมติว่าคุณหมอสรณะก็รอให้ศาลปกครองว่าไปถ้าชนะแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยกับถูกลูกถูกกังไปทำงานมาทุกวันแล้วเขาก็ไม่ยอมมาสังฆกรรมด้วยงานการเสียหายหมดเนี่ยสมมติว่าคุณหมอยอมรับไปก่อนแล้วรอคำตัดสินของศาลเนี่ยในส่วนตัวจะมีอะไรเสียหายคะพี่ไพศาล
3: คนจะยกย่องชื่นชมคุณหมอมากว่าเป็นผู้ที่เสียสละแล้วก็แม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วจะได้รับคำยืนยันจากศาลปกครองกลางให้ความเป็นธรรมแล้วก็ตามนะแต่ว่าในช่วงก่อนที่จะมีการพิสูจน์ที่ชัดเจนเนี่ยคุณหมอก็ได้เสียสละไปแล้วผมว่าคนจะยกย่องนะ
4: แล้วดิฉันก็คิดว่าจะได้ใจของบรรดาพวกพี่น้องที่เป็นแพทย์กลับมาด้วยค่ะเพราะดิฉันฟังดูพวกพี่น้องที่เป็นแพทย์เนี่ย
3: ว่าไม่ได้ยึดติด
4: เขาก็รู้สึกโอ้โหสุดๆอยู่เหมือนกันนะคะ
3: กับ
4: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
3: คร
4: ับ แล้วก็เงินเดือนสมมติว่าเงินเดือนในช่วงที่หยุดเนี่ยเรื่องก็ยังมีความสงสัยอยู่นะคะที่ในศาลว่าได้เงินเดือนหรือเปล่าหรือเขาคิดว่าเงินเดือนยังจ่ายอยู่ก็เลยยังต้องมาทำงานหรือสมมติว่าเงินเดือน

0: จ่ายอยู่
1: เออ
0: ก็มาทำงานแต่ทำหนังสือว่าเนื่องจากมันมีข้อขัดแย้งนี้ก็ขออนุญาตไม่เข้าประชุมสักคนหนึ่งให้คนที่มีอยู่ทั้งหมดเดินหน้าไปอันนี้ก็ได้มั้งคะถ้าสมมติจะคิดว่ารับเงินเดือนอยู่แล้วไม่มาทำงานมันจะเสียหายเอาก็มาแต่ว่าไม่เข้าประชุมด้วยเหตุผลอะไรก็ว่าไปเพราะเวลาเข้าประชุมยังให้เหตุผลได้เลยถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นด้วยเพราะนั้นถ้าไม่เข้าประชุมก็น่าจะมีเหตุผลที่คนอื่นฟังได้
1: ก็เนี่ยก็คือแกก็ไม่ยอมรับว่าไอ้อำนาจของคณะกรรมการสรรหาจะมีในการที่จะไปทำให้ตัวเองของเขาหลุดออกจากตำแหน่งมันก็อยู่ตรงนั้นนะนะแต่ว่าถึงเชื่อมั่นอะไรยังไงเขามีมติมาแล้วก็ต้องใช้ช่องทางของการไปยื่นอุทธรณ์ไปยื่นร้องขอความเป็นธรรมจากทางศาลปกครองอยู่ดีก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับแล้วอยู่เฉยก็คือไม่ยอมรับแต่ว่าก็ต้องไปหาหนทางสู้อยู
0: ่ก็ไปยื่นในระหว่างยื่นก็โอเคถ้าคิดว่าเขายังจ่ายเงินเดือนอยู่ก็มาทำงานแต่ไม่ต้องเข้าประชุมเพื่อทุกอย่างมันเดินหน้า
1: ก็คงจะอาจจะคิดอย่างนั้นนะมองตีความตีประเด็นว่าอย่างนั้น
0: คุณเด็กโซนาต้าเนี่ยคงจะตั้งคำถามจริงๆเขาเขียนมาแบบหนึ่งแต่ดิฉันเขียนใหม่ดิฉันอ่านใหม่ก็แล้วกันว่าจะมีใครสักคนไหมที่สั่งหมอสรณะว่าไม่ต้องมาทำงานแล้วหรือไม่ต้องเข้าประชุมได้อ่ะรัฐบาลสั่งไม่ได้หรอ
1: คงไม่ก็นายกก็บอกว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย
0: ต้องคนที่มีอิทธิพลส่วนตัวแหละ
1: มันก็หมดยุคนั้นไปแล้วอ่ะมันก็หมดยุคตรงนั้นไปแล้วคือถ้า
0: อะไรเงี้ยเหรอคะ
1: ถ้ายังอยู่ผมก็ไม่ทราบได้แต่ผมคิดว่าถ้าอยู่ในยุคบางยุคเนี่ยคงไม่ต้องให้ถึงทางเนี้ยฮะคงไม่ต้องให้ถึงทางกรรมการสภาต้องมานั่งอะไรก็อาจจะพูดคุยกันแล้วก็โอเคละโอเคตัดจบไปเลยสั่งการว่าให้ลาออกหรือทำอะไรไปนะ
0: ถ้าดีนะดีนะตอบนะต้องให้ที่บ้านสั่งพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องให้ที่บ้าน
1: แต่ว่ามันก็สำหรับพูดกันตรงๆนะดูทั้งหมดแล้วเนี่ยดูตัณหาทั้งหมดที่ตั้งแต่กสทช.ชุดนี้แล้วก็มีคุณหมอสรณะ
0: แล้วก็เลขาด้วย
1: เป็นประธานเนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่ามันมีเรื่องตั้งแต่การแต่งตั้งเลขาใช่ไหมคุณไตรรัตน์เนี่ยก็คลาคสังอยู่เนี่ยคุณไตรรัตน์ก็ไม่ได้เป็นเลขาเต็มๆสักทีก็ต้องรักษาการไปแล้วผมก็คิดว่าอ้าวยิ่งถ้าหมอสรณะไม่อยู่อย่างเงี้ยคนที่หนาวที่สุดเลยคือรักษาการเลขานะเป็นรองเลขาอยู่ผมเผอจะไม่ได้รักษาการนะผมบอกได้เลยถ้าตกลงว่าหมอสรณะไม่อยู่เนี
0: ่ยแล้วดูองค์กรนี้เงินเยอะๆเป็นแสนๆล้านแต่เขาไม่ได้ทุกร้อนเลยนะเขาไปสร้างที่ที่กว้างๆไว้อาคารเขาเป็นพันล้าน
1: อันนั้นก็เป็นปัญหาคาราคาซังอยู่ไม่แพ้วาระต
0: ่
1: างๆ
0: ไม่ทำอะไรเลย ไม่เดือดร้อนเอาเงินไปทิ้งกันไว้2,000 ล้านแล้วเขาก็มีเงินสำหรับหลักสูตรคอนเนคชันของเขาด้วยนะคะพี่ไพศาลแบบไปเที่ยวต่างประเทศมาอบรมฟรีทุกอย่างอย่างเราเนี่ยยังประกาศเชิญชวนให้คนเข้ามาสมัครแล้วก็จ่ายเงิน50,000-60,000มาเรียนของเขากสทช.นี่มีทุนอบรมฟรีและพาดูงานยุโรป10 วันอย่างรู้อะพี่ไพศาลคิดดูรวยขนาด
1: ส่วนใหญ่ใครไปเรียนสื่อ
0: สื่ออายุไม่เกิน55บิ๊กบอกบิ๊กใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเป็นหลักสูตรคอนเนคชั่น100 กว่าคน
1: อ๋ออายุเกินไปแล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะแก่แล้ว
0: ไปทำไม่ได้
1: ใช้ประโยชน์ไม่ได้
0: รุ่น100 กว่าคนกำลังมีรุ่นที่3
1: ครับ
0: รวยจริงหน่วยงานนี้รวยจริงเข้าใจแล้วพี่ไพศาลเคยทราบไหมคะว่า Data Center เนี่ยบางทีมีการขออนุญาตผ่านทางกสทช.ได้ด้วยอะค่ะ
1: ผมไม่ทราบอ่ะ
0: ตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีการจัดการปัญหา Data Center โดยการจะมีซิงเกิลเขาเรียกว่าอะไรซิงเกิล
1: คอมมานด
0: ์เป็น one stop service ก็แล้วกันจะมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
1: ก็คืออนุญาตจากหน่วยงานนี้หน่วยงานเดียว
0: จะมีกรรมการชุดเดียวในการตัดสินใจที่จะทำ Data

0: a center แล้วก็มีการเคาะนะคะรัฐบาลยังงัดระเบียบสำนักนายกคุม data center โดยที่จะจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อรวมศูนย์การอนุมัติและกำกับดูแลไว้จุดเดียวระเบียบใหม่จะแบ่งผู้ประกอบการ data center เป็น3กลุ่มกลุ่มที่ดำเนินการแล้วกลุ่มที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่สร้างกลุ่มที่ขออนุญาตปัญหามันคืออย่างนี้ค่ะพี่ไพศาล data center ทุกวันนี้เวลาที่จะทำเนี่ยไม่มีการขอ SEA นะคะไม่มีการขออนุญาตผ่านการที่จะต้องสำรวจว่ามีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่เวลาคอนโดเนี่ยจะมาสร้าง 20-30 ชั้นหลังห้องแถวแถวมหาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยแถวนั้นน่ะทุบห้องแถวทุบอะไรต่อมีอะไรขึ้นคอนโดกันแบบ 20-30 ชั้นคนแถวนั้นเนี่ยนะคะต้องมาทำสำรวจความคิดเห็นนะคะว่าอนุมัติอนุญาตหรือเปล่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นแถวนั้นแต่เวลา data center เกิดขึ้นที่ RCAใหญ่บิ๊กบึ้มเลยสองหลังหันหน้าชนกันเนี่ยพี่พิสารคะนั่นไม่มีการทำสำรวจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะไม่มีการทำ SEA ค่ะเพราะว่าตีความว่า Data Center เป็นเพียงโกดังสินค้านี่คือจุดที่หละหลวมที่สุดของกฎหมายคุณอยู่คอนโดแถวนั้นเนี่ยตึกสูง 20-30 ชั้นเนี่ยเคยรู้ไหมว่าเวลา data center มาตั้งแล้วอ่ะมันทำงาน24ชั่วโมงมันมีเสียงมันมีความร้อนขนาดไหนคุณเคยเปิดประตูชั้น20แล้วรับลมได
1: ้อ่ะอยู่ตรง RCA เลย
0: RCA เลย
1: ตรงไหนของ RCA
0: ร้านคุณจิรพันธ์นั่นร้านอะไรนะ
1: ใกล้อะไรนะ
0: ร้านเหล้าตรงนั้นมันชื่อร้านอะไรนะคะแถบนั้นทั้งหมด
1: โอเล้ง
0: นั่นแหละค่ะตรงนั้นเนี่ยเวิร์กนั้นทั้งหมดเลย
1: แต่เดิมมันเคยเป็น
0: เขาลื้อตรงนั้นทั้งหมดเลยค่ะ
1: อ๋อโอเค
0: เขาลื้อตรงนั้นทั้งหมดเลย
1: มันเคยเป็นนั่นนะฮะบริษัทประกันอะไรอยู่เห็นว่าบัวหลวงอะไรเงี้ยเขาย้ายออกหมดใช่ไหม
0: ตรงนั้นนะคะเวิร์กนั้นทั้งหมดเลยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามอีก
1: เพราะว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยมันคือการรถไฟใช่ไหม
0: แล้วการรถไฟ
1: แล้วก็ลูกชายเขาเป็นโสภณพาณิชย์อ่ะเขาประมูลได้มาตลอดนะแล้วล่าสุดเขาก็ยังประมูลได้ต่อ
0: โรงเรียนอนุบาลก็อยู่ตรงนั้นโรงเรียนอนุบาลอินเตอร
1: ์ของใคร
0: ก็ของ
1: โสภณพาณิชย์เนี่ยนะก็เนี่ยเขาจะมีปูซีเมนต์บัวหลวงบัวหลวงประกันภัยอะไรต่างๆเขาจะอยู่เขาจะมีตึกเขาอยู่แต่เข้าใจว่าถ้าคุณอ่านว่างเนี่ยแสดงว่าเขาทุบตรงนั้นทุบแล้วสร้างใหม่เพราะตอนหลังผมก็ไม่ได้ไปนานแล้วผมเคยทำงาน
0: ผ
1: มเคยทำงานอยู่ตรงนั้นอยู่พักหนึ่งอยู่สองสามปีได
0: ้อะไรอะไนท์คลับเก่าของคุณชูวิทย์อะไรก็ไปหมดแล้วค่ะ
1: เป็น
0: ดาต้าเซ็นเตอร์หมดเลย
1: ผมก็อยู่ตรงข้ามเป็นออฟฟิศอยู่ตรงข้ามไอโอเล้งนี่นะ
0: นั่นแหละตรงโอเล้งนั่นแหละไปหมดแล้วก็ประเด็นมันอยู่อย่างนี้ค่ะหนึ่งไม่มีการสำรวจไม่มีการทำผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกฎหมายบอกว่าไอ้นี่คือโกดังไม่ใช่โรงงานนะคะสูบทรัพยากรที่นี่เขาจำเป็นที่ต้องมาจัดการก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันกระจุกอยู่กลางเมืองค่ะพี่ไพศาลอยู่รัชดาอยู่ RCA
1: มันเป็น data center ของใครอะไร
0: data center ไม่ทราบของใครค่ะใหญ่เลยล่ะแล้วก็อยู่ EEC แล้วพวกนี้ก็กลัวไม่มีน้ำใช้ไปทำสัญญาทั้งจาก East Water ทั้งจากวงอะไรนะคะที่เขาทะเลาะกันอยู่นั่นนะคะ
1: เป็นบริษัทที่เขาทำประปาแข่ง
0: ที่เขาแข่งกันนั่นแหละสองบริษัทไม่พอไปทำสัญญาการประปาภูมิภาคสุดท้ายไม่รู้ว่าจริงๆแล้วความต้องการน้ำเท่าไหร่กันแน่มากไปกว่านั้นค่ะพี่ไพศาลหน่วยงานที่อนุญาตให้มี Data Center ได้อะหน่วยงานหนึ่งมีการไปขอกับกสทช.ก็ได้ด้วยมั่วไปหมด
1: เพราะที่ตีความว่ามันเป็นเรื่อง
0: การ
1: ส่วนหน
0: ึ่
1: งของการสื่อสารของการโทรคม
0: กสทช.นี่ก็มีบทบาทเรื่อง Data Center ด้วย BOI ก็มีหน่วยงานเละเทะไปหมดเลยค่ะวิ่งกันขอ Data Center และไม่ต้องทำผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ท่านคุณผู้ชายที่ชอบไปอาบอบนวดเนี่ยดิฉันก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ อาบอบ

0: นวดหลายๆแห่งที่ถนนรัชดาเป็น Data Center ไปแล้วค่ะ
1: อ๋อเขาเลิกแล้วก็ใส่ข้างในไปเป็น
0: โครงสร้างมันได้เพราะตึกมันทึบๆอยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดที่ได้เลยคืออะไรนะคะระบบน้ำประปา
1: อ๋อมันใช้น้ำเยอะอยู่แล้ว
0: เพราะระบบประปาของอาบอบนวดเนี่ยใช้เยอะ
1: เขามีระบบท่
0: ต
1: อ
0: ่างหาก
1: ประปาท่อน้ำของเขาที่เขาใช้น้ำปริมาณมากครับ
0: เราก็ไม่เคยคิดนะ
1: มาก
0: ค
1: กว่
0: ะ
1: าครัวเรือนหรือว่าตึกแถวทั่วไป
0: เราก็ไม่เคยคิดว่าเกิดมาเนี่ยเราจะอยู่ทันยุคอาบอบนวดกลายเป็น Data Center มันสวมเราไปได้ยังไง
1: ผมเห็นในแถวชายทะเลเนี่ยสร้างบ้านไปแล้วก็เอ๊ะทำไมปิดทึบไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างแล้ว
0: เป็นรังนก
1: เอาไว้เลี้ยงนกนางแอ่น
0: ไอ้นี่จากอาบนวดอยู่ดีๆสวมฝึกเป็น Data Center เลยค่ะมันเข้ากันได้พอดี
1: มันมากันไปในแนวนี้จนได้นะเพราะว่าตอนหลังคนก็ธรรมะธรรมโมคนก็แบบรักเดียวใจเดียวกันไม่ค่อยมีใครออกไปเที่ยวก็เลยเนี่ยยกเลิก
0: ใช่เหรอคะ
1: ไม่
0: เขาออนไลน์หมดแล้ว
1: ไปยืนอยู
0: ่ไม่ใช่สินค้าทุกอย่างออนไลน์หมดก็เดี๋ยวก็ไม่แน่ใจอะพี่ไพศาลช่วยวิจารณ์หน่อยว่าการที่มีหน่วยงานเดียวที่ให้ตัดสินใจเรื่องนี้มันดีหรือไม่ดีคะ
1: หน่วยงานกี่หน่วยงานก็แล้วแต่มันควรจะเป็นกติกาเดียวหลักเกณฑ์เดียวใช่ไหมอย่างเช่นว่าคุณจะต้องกำหนดว่าเขาไอ้เรื่องค่าไฟจะมีมาตรการเรื่องค่าไฟราคาเป็นยังไงแล้วการใช้ปริมาณการใช้ไฟไอ้เรื่องEHIA ที่คุณต้องทำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยต้องดูให้ละเอียดเรื่องน้ำที่คุณต้องใช้คืออย่างเงี้ยมันต้องมีหลักเกณฑ์กติกาที่รัดกุมนะครับ
0: และตรงไปตรงมา
1: เพราะมันเป็นธุรกิจมันเป็นการลงทุนที่มันมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไอ้เรื่องของความต้องการใช้ไฟความต้องการใช้น้ำสูงการจ้างงานต่ำอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ประกอบกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องออกหลักเกณฑ์ที่คือมันต้องคุ้มค่ากับการดึงเม็ดเงินเหล่านี้มาลงทุนถ้าไม่คุ้มค่าเนี่ยมันก็ไม่ควรน้องเขาบอกพักสักก่อนสักครู่ครับ
0: ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีคุยกันต่อครับคุณหลังครับ
3: ค่ะ
2: มันก็พิสูจน์ได้ว่าเราก็ยังไม่ได้สามารถสรุปเรื่องไอ้เรื่องของการส่งเสริมการลงทุนพวกไอ้ data center นี้อย่างให้มันมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนะแต่ว่าในขณะที่ยังไม่มีเนี่ยมันก็มีหน่วยงานต่างๆก็ทยอย
3: ปล่อยไหลไปเรื่อย
2: ให้เกิดสิ่งจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าโดยเนื้อหาโดยสาระจริงๆแล้วมันก็คือ data center จะเรียกในชื่อในอะไรต่างๆที่แตกต่างกันไป
3: ไม่มีกฎหมายเฉพาะตีความว่าเป็นโกดังเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำ

0: ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
1: เขาอาจจะบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์
0: ใช่ค่ะเขาตีความว่าเป็นแค่โกดัง
1: เป็น
0: ที่เก็บอุปกรณ์
1: เป็น
0: เขาไม่ได้คิดว่ามันคือโรงงานที่จะพ่นควันหรือว่าพ่นความร้อนหรือว่าจะใช้น้ำมากขนาดไหนนะฮะก็
1: ส่วน
0: มันเป็นเรื่อง ของคนนะคะถ้าดีมันก็คงดีแหละ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าตั้งขึ้นมาถ้าคนมีปัญหาก็มีปัญหาเรียนคิดว่าอย่างนั้นนะคะพี่ไพศาลเห็นบอร์ดการยางประเทศไทยชุดใหม่ออกมาอย่างไร
1: วันนี้ผ่านครม.แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นยังไงฮะก็
0: พาดหัวของมติชนบอกว่าอย่างนี้
1: ทางสีแดงก็คุมนี่ใช่ไหมฮะ
0: ทางมติชนก็พาดหัวว่ามติครม.ตั้ง8เก้าอี้บอร์ดการยางมีชื่อเบญจพลอดีตผอ.สวนสัตว์นั่งเป็นประธานชื่อว่าคุณเบญจพลนาคประเสริฐค่ะผ่านตำแหน่งสำคัญมาหลายตำแหน่งเช่นผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติอ๋อมันมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนและกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติด้วย
1: ใช่
0: อย่างนี้และที่ฉันก็เห็นชื่ออีกท่านหนึ่งคือคุณวีริศอัมมะละปานเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำได้ไหมคะเป็นใคร
1: เอ๊ะคุณวีคุ้นอยู่ฮะ
0: คุณวีริศอัมมะละปานเป็นอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
1: ที่เข้ามาแป๊บแล้วไปเลยใช่ไหม
0: จริงๆเป็นคนเก่งนะฮะเป็นรองศาสตราจารย์สอนอยู่ที่วิศวะธรรมศาสตร์มาก่อน
1: เคยอยู่การนิคมอะไรนั่นป่ะ
0: ใช่ค่ะก็เป็นมือทำงานคนหนึ่งนั่นแหละ
1: ก็เป็นคุณสุริยะเขาไว้เนื้อเชื่อใจ
0: สายคุณสุริยะ
1: ใช่ใช่คุณสุริยะเขาดูคมนาคมเขาก็ดึงให้มานั่งเขาคุณสุริยะเขาอยู่อุตสาหกรรมก็ดึงให้มาอยู่อานิคมตอนที่คุณสุริยะเขายังอยู่กับพลังประชารัฐอยู่กับลุงป้อมลุงตู่พอเขาย้ายมาอยู่เพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลคุณเศรษฐากับคุณแพทองธารเขาเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเขาก็ขอเอาจากตานิคมมามานั่งการรถไฟเสร็จแล้ว
0: ทำงานได้เพียง1ปี
1: พอเปลี่ยน
0: หนังสือลาออกค่ะ
1: พอเปลี่ยนรัฐบาลคมนาคมกลายเป็นไม่ใช่พรรคเพื่อไทยเขาคุมแล้วภูมิใจไทยก็กลับมาคุมเนี่ยผู้ว่ารถไฟก็ต้องเปลี่ยนเขาก็รู้อ๋อก็ไปนั่งเป็นกรรมการสวนยางแทนก็โอเคละก็ถูกต้องแล้วล่ะถูกฝาถูกตัวแล้วนะคุณสุริยะ
0: ก็
1: ดู
0: การการยาง
1: ครับ
0: ค่ะถ้าทำงานกันเต็มที่ตรงไปตรงมานะเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีอิทธิพลเรื่องยางมากนะครับ
1: จริง
0: ๆเปรียบสารเพราะในโลกนี้มันมีแค่ประเทศไทยกับอินโดเท่านั้นเองที่มียางมากที่สุดสิงคโปร์เขาปลูกปาล์มไปแล้ว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ฟังว่าก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถแต่นอกเหนือจากนั้นก็คือว่าเขาก็ทำงานได้ใกล้ชิดและก็เป็นที่ไว้วางใจของรัฐมนตรีอย่างคุณสุริยะแต่คุณสมบัติข้อนี้นี่ก็คงปฏิเสธไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถก็ทราบว่ามีเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถคนหนึ่ง
0: ค่ะก็บันทึกไว้นะวันนี้นะคะวันที่5ใช่ไหมคะราคายางแผ่นดิบของประเทศไทยเนี่ย80กว่าบาทนะฮะเยียบเลยราคาดีมากค่ะพี่ไพศาลถือว่าดีมากมากหาดใหญ่82ราคายางในตลาดท้องถิ่นนะคะหาดใหญ่82ตรัง83ภูเก็ตอะไรพวกนี้83 82หมดเลยถือว่าเป็นยางดีที่สุดครั้งหนึ่งในรอบปี
1: มันเป็นผลมาจากไอ้เรื่องของไอ้น้ำมัน
0: ราคาน้ำมันนะฮะ
1: นะครับไม่ใช่ราคาอย่างเดียวไอ้เรื่องของไอ้การพวกโรงงานปิโตรเคมีพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันเสียหายแล้วมันต้องฟื้นฟูใช้เวลาอะไรกันอยู่พอสมควรจากผลจากสงครามอ่ะโดนถล่มไอ้โรงงานปิโตรเคมีเพราะว่าพวกยางสังเคราะห์นี่มันต้องมาจากพวกปิโตรเคมีนะ
0: ให้ดูว่าขนาดน้ำยางสดยังกิโล73ยางก้อนถ้วยแบบทิ้งๆไว้เฉยแล้วเอากดไปหยอดให้มันเจาะเกาะตัวง่ายที่สุดเลยนะไม่มีโนว์ฮาวอะไรเลย64บาทอ่ะพี่ไพศาล

0: นี่รวยกันเลยนะเนี่ยช
1: ค
0: ่
1: ร
0: ว
1: ัง บ
0: นี้ค่ะ
1: เอ๊ะผมเห็นข่าวที่คุณทวีสอดส่องนะพันธุ์ตำรวจทวีสอดส่อง
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติซึ่งพรรคประชาชาติเนี่ยเป็นพรรคที่เข้าร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยแต่บทบาทคุณทวีสอดส่องเนี่ยล่าสุดนี้
0: เหมือนเป็นฝ่ายค้าน
1: โออ ้
0: ะ
1: โหซัดเต็มเหนี่ยวเลยนะเรื่องคดีหัวสว
0: ค่ะ
1: เปิดข้อมูลมาแบบจัดหนักเลยอะยาวเหยียดเลยโพสต์ใน Facebook นะผมพยายามจะอ่านนะเนี่ยยังผมต้องใช้เวลามากเลยในการที่ติดตามข้อมูลของคุณทวีสอดส่องนะแต่คุณทวีเนี่ยไฮไลท์เขาก็บอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเรื่องหัวสวเนี่ยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากการหัวเนี่ยมันมากถึง149คนมิใช่138คนดังที่เข้าใจกันแล้วก็ข้อค้นพบครั้งนี้ไม่ใช่การค้นพบบุคคลแต่เป็นการค้นพบรูปแบบการลงคะแนนหรือว่าแพทเทิร์นที่ซ่อนอยู่ในบัตรเลือกตั้งและเมื่อนำรูปแบบหรือแพทเทิร์นดังกล่าวไปตรวจเทียบกับประกาศผลการเลือกตั้งจึงพบว่าผู้สมัครในชุดหมายเลขเดียวกันได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาถึง149คนที่ปรากฏอยู่ในบัตรเลือกตั้งที่สื่อเผยแพร่รอบเช้าจำนวนผู้สมัคร 3,000 บัตรที่ปรากฏอยู่ในบัตรเลือกตั้งพบว่าผู้ลงคะแนนเขียนหมายเลขผู้สมัครทั้ง10ช่องเช่นกลุ่มที่1กลุ่มอาชีพการบริหารราชการแผ่นดินหลักฐานประจักษ์ผู้สมัครเขียนหมายเลขตรงกันและเรียงลำดับตรงกันหมายเลข84 111 95 7 126 49 148 107 137และ14เรียงตั้งแต่ลำดับที่1ถึงลำดับที่10เหมือนกันครบทุกตำแหน่งจำนวน18ใบนะและปรากฏบัตรอีก5ใบที่แตกต่างจากชุดหลักเพียงตำแหน่งเดียวได้แก่การเปลี่ยนหมายเลข148เป็น149การเปลี่ยน111เป็น112การเปลี่ยน126เป็น125การเปลี่ยน148เป็น184และการเปลี่ยน107เป็น12ขณะที่ช่องที่เหลือหมายอีก9ตำแหน่งยังคงเหมือนชุดหลักทั้งหมดเนี่ยอธิบายอย่างละเอียดเป็นชุดๆเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวพักกันก่อนครับคุณนันครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code Newsโทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบ9:01 น.ครับคุยต่อครับคุณอันครับ
0: ค่ะเมื่อกี้ฟังก่อนจะเข้ารายการเราก็ฟังรายการพี่เด้งกับพี่สุวิทย์ก็ปรากฏว่ามีคนฟังก็ตลกนะเวลาฟังรายการเราแทนที่จะเถียงในรายการเรามีการไปฟ้องพี่เด้งกับพี่สุวิทย
1: ์ว่า
0: บอกว่าเนี่ยผมมันนุ่งเกงขาสั้นไปวัดมาตั้งเป็น10ปีไม่เห็นมีปัญหาเลยเลยวัด

วัดพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกก็เหมือนกันก็ไม่ได้ห้ามคนนุ่งเกงขาสั้นเข้าวัดซะหน่อยผมไม่เคยเห็นเขาบอกเขาไม่เคยเห็นดิฉันก็คิดว่าอย่างนี้ค่ะวัดไม่ใช่ทุกวัดหรอกที่ห้ามคนนุ่งเกงขาสั้นเข้า

0: แล้วก็เมื่อกี้นี่ก็เลยถามคุณนงแฟนรายการเราที่อยู่พิษณุโลกถามว่าที่วัดใหญ่เนี่ยวัดพุทธชินราชเนี่ยใส่เกศขาสั้นได้ไหมก็คุณอันจำไม่ได้หรอว่ามีผ้าถุงให้เปลี่ยน
1: ผู้หญิงเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่ได้แน่นอนอยู่แล้ว
0: มีผ้าคลุมไหล่ด้วยผู้ชายเนี่ยกางเกงขาสั้นเกินเข่าไม่ได้ค่ะพี่ไพศาล
1: อ๋อสูงกว่าเข่าเกิดหลุดจากเข่าขึ้นมาใช่ไหม
0: คือวัดที่มีมาตรฐานก็แล้วกันไม่ใช่วัดประเภทสมภารอะไรอย่างว่าน่ะวัดหลวงวัดดีๆอะค่ะเขาไม่ยอมหรอกเอางี้ดีกว่าวัดก็มีหลายเกรดอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะฮะวัดชาวบ้านเป็นใหญ่วัดลูกชาวบ้านเป็นพระอันนี้จะไปสั่งชาวบ้านได้ยังไงว่าทำนู่นห้ามทำนู่นทำนี่อันนั้นก็เป็นวัดแบบชาวบ้านใหญ่กว่าพระแล้วก็ตามวัดตามบ้านอ่ะใช้คำนี้ก็แล้วกัน
1: อย่างผม
0: แต่ถ้าวัดที่ไม่ใช่วัดตามบ้านวัดที่มีรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ
1: ผมก็ไม่ได้สังเกตกันแต่ว่านี้อย่างถ้าผมจะไปเที่ยวพักผ่อนไปกับครอบครัวผมไปทะเลเนี่ยนะผมต้องเกงขาสั้น
0: ค่ะ
1: ผมก็สบายดีอ่ะนุ่งเกงขาสั้นแล้วก็รองเท้าผ้าใบสบายๆนะเสื้อยืดแต่ว่าอย่างผมไปเชียงใหม่มาเนี่ยผมไปไหว้พระเป็นสิบวัดเลยนะตะเวนเลยไหว้3วัน4วันเลยเนี่ยก็เข้าใจว่าเรานุ่งเกงขายาวอะไรเรียบร้อยไปเป็นชุดก็เลยนั่งนึกว่าเอ๊ะมีวันไหนแล้วนุ่งเกงขายาวผมไม่น่าจะใช่นะน่าจะนุ่งเกงขายาวปกติไป
0: ค่ะ
1: แล้วก็คนอื่นๆก็แต่งตัวก็รู้อยู่ว่าจะต้องไปวัดไปเข้าวัดอะไรก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปแล้วไปรุ่นเดาว่าจะต้องไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายไหมอะไรไหมนะครับคือถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องไปเข้าวัดเข้าวาเนี่ยการแต่งกายมันก็ต้องเป็นไปตามคือยังไงก็ต้องเอาว่าเข้าไปในวัดได้
0: เดี๋ยวจะไปพม่า
1: โอ้ยิ่งพม่านี่หนักกว่าไทย
0: ที่อินเลมั้งที่อินเล
1: เคร่งกว่าเราอีก
0: อุ้ยสนุกมากเลยนักท่องเที่ยวจีนฉีดนุ่งขาสั้นมากปรากฏที่นั่นก็จะมีพวกผู้หญิงที่เขาเอาสับอะไรนะคะแตงโมเทินศีรษะขายอ่ะที่อาจารย์ได้ออกมาที่อินเลจะมีอยู่วัดนึงอ่ะทำแตงโมสวยเชียแล้วก็เอาใส่ถาดวางบนศีรษะค่ะยืนแบบเอาเรื่องแบบไม่ยอมไล่ออกจากวัด
1: พระอะไรพระไออะไรพักอะไรเข็บเข็มอะไรเนี่ย
0: ไม่ใช่ที่วัดโบพระโบเข็มเป็นอีกที่หนึ่งที่มีเงาเจดีย์สะท้อนลงที่แอ่งน้ำข้างหน้าเนี่ยที่อินเลที่อินเลเหมือนก
1: ัน
0: เอาเรื่องเอาแบบเอาตายเลยไม่ยอมอย่ามาเข้าวัดฉันนะเป็นเรื่องจารีตด้วยค่ะเป็นเรื่องจารีตเป็นเรื่องจารีต
1: ครับ
0: นี่ไง15กุมภาพันธ์64วัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลกประกาศผ่าน Facebook ให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าสักการะพระพุทธชินราชแต่งกายให้เรียบร้อยและขณะนี้ทางวัดเองเนี่ยก็ได้งดบริการผ้าคลุมเนื่องจากเป็นโควิดหากแต่งกายไม่สุภาพจะไม่เข้าสักการะโดยเด็ดขาดค่ะนะคะ
1: ก็มีท่านผู้ฟังบอกว่านุ่งเกงขาสั้นอ่
0: านให้ฟังเลยนะคะอ่านให้ฟังเลยนะคะให้ผู้เข้ากราบไหว้สักการะพระพุทธชินราชแต่งกายให้เรียบร้อยห้ามผู้ที่แต่งกายดังต่อไปนี้เข้าโดยเด็ดขาดสุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสั้นเหนือเข่าห้ามใส่กางเกงขาดและเสื้อขาดห้ามใส่เสื้อแขนสั้นเสื้อกล้ามเสื้อแขนกุดสุภาพสตรีห้ามใส่กางเกงสั้นกระโปรงสั้นห้ามใส่กางเกงขาดและเสื้อขาดห้ามใส่เสื้อแขนสั้นเสื้อแขนกุดเสื้อกล้ามเสื้อสายเดี่ยวอ่ะถ้าดูจออยู่ก็มีรูปให้เห็นค่ะนี่ค่ะ
1: อ๋อทำให้ดูเลยนะอันนี้วัดใหญ่นะ
0: เรียนก็ไม่อยากจะต่อล้อต่อเถียงนะแต่แบบดูรายการนี้แล้วไปเมาส์รายการนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็มาพูดในรายการนี้สิว่าพูดผิดแน่แต่ก็พี่เด้กับพี่สวิทเขาก็สั่งสอนไปแล้วนะคะ
1: โอเค
0: จะได้ตอบได้ถูกค
1: ่
0: ะ
1: โ
0: อเค
1: วันนี้มีรายงานข่าวว่าประชุมครม.นายกเนี่ย

0: อันนี้คุณรัชดาธนาดิเรกเขาเป็นคนแถลงนะคุณรัชดาบอกว่านายกรับรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลของฝ่ายไหนแต่เป็นรัฐบาลของประชาชนเราทำงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามีเป้าหมายชัดเจนมั่นใจกับทุกคนมั่นใจกับรัฐมนตรีทุกท่านว่าทำงานอย่างเต็มที่ท่านไม่มีความกังวลใดๆดังนั้นขอให้รัฐมนตรีทุกท่านทำงานด้วยความสบายใจอย่าไปหวั่นไหวกับคำถามที่มีความพยายามยุยงขอแสดงว่ามันน่าจะนายกคงจะพูดถึงให้กำลังใจนะกลัวข่าวเรื่องว่าจะมีปรับครม.เร็วไหมอะไรไหมนี่นะ
1: โอ้ยไม่ปรับหรอกถ้าปรับคนแรกที่โดนคือรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีมหาดไทยนั่นแหละเละสุดแล้วหูไม่มีเลยสารถ้าปรับไปแหละรัฐมนตรีมหาดไทยนั่นแหละ
0: ครับ
1: ปล่อยทุจริตขนาดนี
0: ้เอ้ยเนี่ยเรื่องอะไรนะข้อมูลรั่วอะไรนี่ก็ยังไม่รู้
1: ข้อมูลก็รั่วคือถ้าปรับไปรัฐมนตรีมหาดไทยไปก่อนเลยปรับไม่ได้หรอก
0: ครับเป็นข้อมูลจากไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้เป็นของทะเบียนราษฎรเลยหรือเปล่าของมหาดไทยเลยหรือว่าเป็นบ้างก็บอกว่ามันมาจากของกรมการขนส่งทางบกอะไรเงี้ยนะก็ยังไล่
1: ก็โยนกันไปโยนกันมาโยนกันไปโยนกันมาทางแบงก์ชาติออกประกาศเลยนะคะว่าหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลจากแบงก์ชาติขอให้ระมัดระวังถึงที่สุดและมีจรรยาบรรณดิฉันนะพี่ไพศาลไม่ได้กลัวเรื่องระมัดระวังหรือไม่ระมัดระวังดิฉันคิดว่าจิตสำนึกของคนน่ากลัวมากแล้วก็เงินมันซื้อได้ทุกอย่างดิฉันกลัวคนที่เพราะดิฉันคิดว่าไอ้ข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยซื้อทั้งนั้นตำรวจคนนึงก็เคยถูกจับเจ้าหน้าที่ที่เข้าถึงข้อมูลในมหาดไทยคนนึงก็เคยถูกจับถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: มันไม่มีหรอกไอ้ประเภทแบบเผลอๆซื้อทั้งนั้นนะฮะตรงนี้น่ากลัวกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เอ้วันนี้ทางอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคุณอารดาเฟื่องทองเปิดเผยถึงตัวเลขการส่งออกข้าวไทยในช่วงครึ่งปีแรกก็คือมกราถึงมิถุนาปรากฏว่าไทยขายข้าวครึ่งปีแรกนี้ได้ 3.28 ล้านตันถือว่าปรับตัวลดลง 18.81% เมื่อเทียบกับ
1: นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวลดลง 3% 3.5% ข้าวลดลงเท่าไหร่นะฮะ
0: 18.81%
1: แล้วมันจะยังไงในประเทศเราม
0: ูลค่า 1,911 ล้านเหรียญ นะฮะคราวนี้ก็เป็นผลไอ้ที่ลดลงเนี่ยเป็นผลมาจากปริมาณข้าวในตลาดโลก
1: เยอะ
0: อยู่ในระดับสูง
1: แล้วเขาก็ซื้อคนอื่น
0: ส่งผลให้การแข่งขันสูงทางด้านราคาอีกทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดสำคัญอย่างอิรักซึ่งหยุดชะงักลงตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ราคาส่งออกข้าวไทยสูงกว่าประเทศผู้ส่งออกอื่นจากต้นทุนการผลิตค่าขนส่งต้นทุนพลังงานราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นสำหรับราคาข้าวไทยเทียบกับราคาต่างประเทศราคาข้าวไทยเนี่ยอยู่ที่447เหรียญต่อตันเวียดนาม435เหรียญต่อตันก็ถูกกว่าไทยปากีสถาน405เหรียญก็ถูกกว่าไทยและถูกกว่าเวียดนามและอินเดียฮะ367เหรียญต่อตันถูกที่สุดโดยข้าวที่ส่งออกสำคัญได้แก่ข้าวขาวเนี่ยส่งออกได้คิดเป็น 46.03% 1.51 ล้านตันข้าวหอมมะลิเนี่ยได้800,000 ตันนะหรือ 26.67 ข้าวนึ่งเนี่ย 600,000 ตันหรือ 18.69 ข้าวหอมไทย 200,000 ตันและข้าวเหนียว 100,000 ตันแล้วยังมีข้าวกล้องอีก 10,000 ตันลงในรายละเอียด

0: ละเอียดนะก็ข้าวขาวประมาณเกือบครึ่งหนึ่งอ่ะ 46% เป็นข้าวขาวครับ
1: อันนี้เมื่อกี้ข่าวไม่ดีใช่ไหมคะ
0: ก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าจะมีผลเชื่อมโยงไปถึงราคาข้าวในประเทศนะเพราะถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือการขายข้าวก็ลดลงอย่างนี้นะมันก็เป็นธรรมดาแรงซื้อจากผู้ส่งออกมันก็คงจะน้อยน้อยในราคาในประเทศมันก็คงจะต่ำลงครับ
1: แต่เราต้องไปดูด้วยนะคะในขณะที่เราลดลง10 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเวียดนามก็เพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะคะถ้ามันลดมันต้องลดทั้งโลกถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเราลดได้คนอื่นขึ้นเนี่ยมันหมายความว่าไงอะคะเหมือนนักท่องเที่ยวเวียดนามเพิ่มขึ้น10 กว่าเปอร์เซ็นต์เราลดลง3%อย่างเงี้ยค่ะ
0: ยังไม่มีตัวเลขว่าตลาดอื่นๆครับเพราะผู้ส่งออกหลักๆตอนนี้มันเหลืออยู่แค่ไทยเวียดนามปากีสถานแล้วก็อินเดียตอนนี้ผู้ส่งออกเหลืออยู่ประมาณนี้นะเวียดนามปากีสถานเวียดไทยเวียดนามปากีสถานอินเดียก็ไทยก็อยู่บ้วยสุดอินเดียมาอันดับ1ปากีสถานอันดับ2เวียดนามอันดับ3ไทยอันดับ4ในเรื่องของปริมาณส่งออกนะครับ
1: เวลาที่พวกกองทุนวายุคพักได้กำไรเนี่ยกำไรพวกนี้มันเป็นเอามาทำอะไรนะที่อาจารย์มันเป็นงบประมาณเป็นอะไรอย่างนี้ไหม
0: กองทุนวายุพักนะเอ็มจะไปได้กำไรจากอะไร
1: เวลาเขาไปเล่นหุ้น
0: ใช่
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อก็เข้า
1: อันนี้เป็นส่วน
0: เข้าเป็นส่วนในส่วนของกองทุนเข้าไปเป็นรายได้ของกองทุนเข้าไป
1: เป็นรายได้ของกองทุนเข้าเป็นงบประมาณใช่ไหมคะ
0: ก็ถึงครบกำหนดมาก็รัฐก็เป็นของรัฐบาลไม่รู้เขาจะไปจับจ่ายใช้สอยอะไรยังไง
1: อันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นกองทุนที่เปิดให้ประชาชนซื้อเป็นการลงทุนของรัฐบาลล้วนๆถูกไหมฮะกองทุนวายุพัก
0: ใช่ใช่กองทุนวายุพัก
1: โอ้ใจไม่ดีเลยคุณสุนันท์ศรีจันทาบอกว่าวายุพัก1เจ๊งยับหุ้นเดลต้า
0: เอาไปลงทุนในเดลต้า
1: วายุ1เนี่ยถือเดลต้า 142.54 ล้านหุ้นถือในสัดส่วน 1.14% ของทุนจดทะเบียนโดยถือเป็นหุ้นที่ผู้บริหารกองทุนวายุพัก1ทุ่มน้ำหนักการลงทุนสูงที่สุดตัวหนึ่งอาจเป็นเพราะต้องการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่รู้ว่าไอตอนซื้อมาต้นทุนเฉลี่ยเท่าไหร่แต่การชุดตัวของหุ้นเดลต้าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะทำให้เงินมูลค่าเงินลงทุนของวายุ1หายไปหลายพันล้านค่ะพี่ไพศาลแต่ยังไม่ขายก็ยังไม่ขาดทุนนะมั้งใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ก็ขึ้นได
0: ้ก็เข้าไปตอนไหนเราไม่รู
1: ้ใช่ใช่เฉลี่ยเท่าไหร่ไม่รู้
0: เข้าไปช่วงไหนยังไงถ้าเพิ่งจะเข้าไปในช่วงใกล้ๆเนี่ยน่าจะขาดทุนเป็นไปได้แต่ถ้าเข้าไปก่อนหน้านั้นพอสมควรเนี่ยน่าจะกำไรเยอะ
1: เป็นคุณอนุทินนี่ก็น่าเหนื่อยมากนะหน้าเหนื่อยมากเหนื่อยตั้งแต่ไอการทุจริตสอบเข้าไอสทเนี่ยซึ่งพอไม่มีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องเลยที่ฉันเห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวเมื่อวานที่บอกตัดตอนวันนี้บอกนักการเมืองไม่เกี่ยวมันก็มีความรู้สึกของคนอยู่เหมือนกันแหละว่าการทุจริตงวดนี้จ่ายคนละ800,000คนละ500,000เบ็ดเสร็จแล้วมาตั้ง 4,000 กว่าล้านมันแค่อบต.กับเทศบาลหารกันแค่นั้นเหรอฮะมันไม่มีการทุจริตครั้งไหนนะที่ถ้านักการเมืองผิดแล้วข้าราชการไม่ช่วยหรือข้าราชการผิดเดียวๆโดยนักการเมืองเขาไม่เห็นอ่ะ
0: ก็เป็นข้อที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วเขาก็ทวงถามเรื่องเส้นเงินอะไรต่างๆเขาบอกมีปปงก็ตรวจสอบอยู่แต่ว่าก็ไม่มีการเปิดเผยอะไรออกมาเลยนะ
1: 4,500 ล้านเนี่ยเขาปล่อยให้พวกอบต.กับเทศบาลแบ่งกันแค่นั้นหรอไม่รู้หรือว่ายืนดูเฉยๆเนี่ยก็งง
0: ๆ
1: แล้วมันจะสำเร็จได้หรอถ้าไม่มีใหญ่กว่านั้นช่วยข้าราชการเวลานักการเมืองทุจริตอ่ะข้าราชการก็ต้องช่วยก็ดูเรื่องจำนำข้าวในติดคุกทั้งข้าราชการทั้งนักการเมืองถูกไหมฮะอันนี้พูดถึงคดีที่สำเร็จแล้วนะมันไม่มีหรอกที่ใครทำฝ่ายเดียวมันจะทำได้ไม่มีอะค่ะ

0: แล้วเนี่ยงานใหญ่คุณอดุลย์อีกอย่างหนึ่งก็คือที่คุณวิไทยรัตนากรท่านผู้ว่าแบงค์ชาติไปพูดในงานสัมมนาใหญ่ของวิศวะจุฬาเขาเนี่ยจริงๆพูดเยอะเรียนก็พยายามเอามาพูดบางเรื่องอะนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณเมเนเจอร์เขายกบางเรื่องมาบทปาฐกถาของคุณวิไทยรัตนากรผู้ว่าแบงค์ชาติในงานนั้นน่ะบอกว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไทยเราก็ต้องฟื้นตัวเนื่องจากเกิดภาวะช็อกโลกบ่อยครั้งดังนั้นไทยต้องปรับตัวและปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวเพราะว่าต้องก้าวให้ทันกับโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปเรียกกันว่า Multi World ที่ประเทศมหาอำนาจใช้ภาษีและการค้าเป็นอาวุธห้ำหั่นกันทำให้เกิดวิกฤตช็อกโลกหลายเหตุการณ์ซึ่งไทยต้องผ่าตัดโครงสร้างเพื่อรับมือและตรงนี้ที่เราเคยพูดกับพี่ไพศาลขณะที่เงินล้นระบบแต่ไปกระจุกตัวเพราะว่าเงินไปกองอยู่กับผู้ประกอบการรายใหญ่และใช้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพียง 3.9% ขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME กลับไร้ทุนที่จะเกื้อหนุนแถมเข้าถึงแหล่งทุนมีเพียงนิดนึงและยังต้องจ่ายดอกเบี้ยโหดที่ต่างกันรายใหญ่จ่าย 3.9 รายเล็ก SME จ่ายกันที่ 7.8 ต่างกันลิบลับรัฐต้องออกมาตรการช่วยเหลือและผลักดันเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงแหล่งทุนและให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ SME มีประสิทธิภาพและเป็นฟันเฟืองหนุนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวและอีกประเด็นหนึ่งนะคะสำหรับประเด็นธนบัตรใบละ1,000 บาทรุ่นเก่าหายไปจากระบบสูงถึง140,000 ล้านบาทนี่ผู้ว่าแบงค์ชาติพูดนะไม่ใช่เพจบิ๊กเกรียนไม่ใช่เพจดาวแปดแฉกนะพี่ไพศาลนี่ผู้ว่าแบงค์ชาติพูดนะฮะ
1: ครับ
0: ธนบัตร1,000 บาทรุ่นเก่าหายไปจากระบบสูงถึง140,000 ล้านบาทเป็นสิ่งที่กังขามากว่าจะไปอยู่ในมือใครหรือธุรกิจใดดังนั้นสิ่งที่ทำได้เบื้องต้นคือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติต้องออกกฎชี้แจงกรณีที่เบิกเงินสดเกิน5 ล้านบาทค่ะพี่ไพศาลเรียกว่าพี่ไพศาลตอบได้แบงก์พันรุ่นเก่าหายไป140,000 ล้านไปอยู่ไหน หนึ่งอยู่ในลังส้มไอ้ส้มหัวจุกอะฮะลังหนึ่งกับล้านหนึ่งพอดีอยู่ในลังซุปไก่สกัด
1: คือเราเนี่ยโดยปกติก็ไม่คิดว่าไอ้เงินบาทมันจะออกไปใช้อยู่ข้างนอกเยอะนะเพราะฉะนั้นแบงก์ชาติเขาคงแบบดูไอ้ปริมาณของแบงก์ที่พิมพ์ออกมาเนี่ยคือใช้จ
0: ่าย
1: ในประเทศแต่ว่าผมเข้าใจว่าเงินบาทเนี่ยมันใช้อยู่ในต่างประเทศไม่น้อยนะโดยเฉพาะแถบประเทศรอบๆเพื่อนบ้านเราเนี่ยใช้เงินบาทเป็นเงินเกือบจะเรียกว่าเป็นสกุลไม่ต่างกับดอลลาร์ใช้ดอลลาร์
0: ไปอินเดียก็ใช้ได้ค่ะซื้อของทุกอย่างที่สี่สังเวยที่เราไปนะคะไปพาราณสีไปพุทธคยาไปลุมพินีไปไหนก็แล้วแต่ใช้เงินบาทได้หมดเลยค่ะ
1: แต่ว่าเราไม่ได้มีการค้าที่มีการซื้อขายกันเป็นเงินบาทนะถูกไหมก็แสดงว่ามันคงไม่ได้ไปในธุรกิจด้านเปิดมันคงจะไปในส่วนของใต้ดินที่มันออกไปไอ้เงินบาท
0: หายไปจากระบบ
1: ออกไปจากระบบแล้วก็ไปใช้จ่ายกันอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอะไรต่าง
0: ๆขณะที่การตรวจพบคริปโต USDT ที่มีธุรกรรมถึง 40% ในเวลาเพียง5 เดือนเป็นเม็ดเงินกว่า250,000 ล้านนับว่ามหาศาลและกวาดล้างบัญชีม้าทุนเทาไปถึง 2,500 บัญชีดังนั้นเศรษฐกิจไทยกำลังเดินออกเรื่องทองคำอีกนะพี่ไพศาลจากแสนล้านเหลือเท่าไหร่นะคะ
1: 700 กว่าล้าน
0: เหลือ700กำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญและทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตในระดับสูงขึ้นได้อย่างยั่งยืนเป็นความท้าทายที่สำคัญเพราะนี่ไม่ใช่เพียงการพยุงให้เศรษฐกิจไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยในแต่ละปีเพราะจากการประเมินเศรษฐกิจไทยตัวนี้จะโตเพียง 1.5 ถึง 1.7 ออกมาตรการสารพัดก็ 2.3โจทย์คือต้องแก้ปัญหาโครงสร้างที่ฉุดรั้งศักยภาพการเติบโตท่านผู้ว่าหาเหลือคุณ

0: เนวินไม่ใช่คุณอนุทินขออภัยโอ้พูดผิดอัญชลีพรให้ยกเลิกแบงค์บาทแบงค์พันบาทรุ่นเก่าซะใครมีอยู่ให้มาแลกได้จะเห็นว่าคนที่มาแลกก็เป็นใครถูกไหมครับพี่ไพศาลยกเลิกไปเลยเลยหายไปแสนสี่หมื่นล้านยกเลิกไปเลยพิมพ์ใหม่ใครมีอยู่ให้เอามา
1: แลกต้องเปิดให้มาแลกคืน
0: ให้มาแลกคืนค่ะและจะได้เห็น
1: ครับอ้าวต้องพักกันก่อน
0: ค่ะ
1: ลืมพักไปเลยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: ครับคุยต่อครับคุณอันครับ
0: ค่ะขอไปชาสัมพันธ์เลยดีกว่านะคะก็แหมเมื่อเช้านี้ฟังอาจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามทำให้ได้เข้าใจมากขึ้นเลยว่าทำไมคุณถึงควรที่จะมาเข้าหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
1: ครับ
0: อาจารย์ปิติพูดอย่างนี้คือบางทีเราอ่านข่าวแล้วก็รู้แต่มันไม่ได้ลึกอะค่ะอาจารย์ปิติเล่าให้ฟังว่าอย่างเช่นบรูไนคนก็แค่ 500,000 คนแต่ปรากฏว่ามีความนิยมชมชอบในประเทศไทยมากและมีกำลังซื้อสูงมากแล้วก็มีตัวอย่างเลยว่าคนที่เข้าไปทำธุรกิจในบรูไนเช่นขายชาไทยอะค่ะพี่วิสารอุ้ยขายดิบขายดีร่ำรวยแล้วมันจะมีช่องว่างอะไรอีกเยอะเลยค่ะ
1: ทำไอ้ชาเครื่องดื่มแบบนี้ด้วย
0: ใช่ค่ะชาไทยแล้วมันจะมีช่องว่างอะไรอีกเยอะมากเลยที่สามารถเข้าไปเจาะตลาดนี้ได้และยังมีเทคนิคด้วยในการที่เข้าไปแล้วมันก็ไปขยายตลาดโดยไม่ต้องเสียภาษีค่ะ 0% นะคะขยายเข้าไปทางยุโรปหรือออสเตรเลียอยากให้มาเรียนมีประโยชน์มากถ้ายังไม่คลิกเนี่ยให้เข้าไปย้อนฟังรายการกูดมอร์นิ่งอาเซียนเมื่อเช้าอาจารย์ปิติอธิบายดีมาก
1: ครับ
0: อยากให้เข้ามานะคะหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นนี้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกค่ะใช้เวลาอบรม15สัปดาห์เริ่มตั้งแต่2กันยาถึง9ธันวาคมนี้ก็จะเปิดมุมมองใหม่อย่างที่ว่าเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูที่จะชี้ช่องลงไปให้ตรงจริงๆตรงจุดแล้วก็ตรงกับความต้องการของคุณด้วยอะค่ะจะได้เจอนักธุรกิจจริงๆที่เขามีประสบการณ์มาเปิดประสบการณ์แล้วก็จะเป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนแล้วก็จะวิเคราะห์นะฮะทั้งอาเซียนรวมไปถึงสหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็มีเรื่องของ AI for CEO ด้วยรวมถึงกลยุทธ์สื่อสารทางธุรกิจในเชิงรุกค่ะแล้วยังมีเครือข่ายสื่อมวลชนอย่างพวกเราเนี่ยนะคะที่ทำงานประชาสัมพันธ์ด้วยเราจะอบรมโดยใช้สถานที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทค่ะรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะโทรได้เลยนะคะไม่ต้องรอวันเวลาราชการค่ะอยากโทรตอนไหนโทรเลยค่ะนะคะค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้รายงานเรื่องว่าไทยส่งออกข้าวครึ่งปีแรกนี้ก็ลดลงจากครึ่งปี68 18กว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าข่าวดีก็คือว่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนนะฮะครึ่งปีแรกเนี้ย2569เนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.4% นะ
0: ค่ะ
1: มูลค่าเนี่ยก็คือ1,129,491 ล้านบาทก็คือ 1.1 ล้านล้านล้านนะ
0: ค่ะ
1: 1.1 ล้านล้านประมาณนั้นขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.4%

0: โดยแยกเป็นการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน4ประเทศนะฮะก็ปรากฏว่าของถ้าจะดูนะฮะมาเลเซียเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้น 48.4% นะฮะสปป.ลาวขยายตัวเพิ่มขึ้น 12.8% เมียนมาขยายตัว 8.5% มาเลเซียสูงมากขยายตัวถึง 48.4% ในขณะที่การค้าชายแดนไทยกัมพูชายังคงเป็นศูนย์จากการปิดชายแดนด้านกัมพูชาทั้ง18แห่งนะฮะแต่ว่าการค้าผ่านแดนเนี่ยก็คือจากประเทศจากชายแดนไปสู่ประเทศที่3เนี่ยนะอันนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 24.7% เลยนะครับ
1: มันยังไงอะคะขยายอ้อมไปเขมรได้ยังไงอะ
0: ไม่ใช่ฮะก็จากลาวไทยผ่านลาวไปจีนไทยผ่านลาวไปเวียดนามไทยผ่านลาวไปเวียดนามไปจีน
1: ค่ะ
0: จะมีเส้นทางที่เขาเรียกว่าเป็นการค้าผ่านแดนนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าดูเส้นจุดหมายปลายทางเนี่ยคือไทยส่งไปจีนโดยเป็นการค้าผ่านแดนเนี่ยไม่ว่าจะผ่านจากสปลาวไปจีนเลยหรือว่าผ่านสปลาวไปผ่านเวียดนามแล้วค่อยเข้าจีนก็ตามนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยเพิ่มขึ้นนะเฉพาะไปจีนนะขยายตัว 6.3% นะครับแล้วรองลงมาก็คือจากไทยผ่านมาเลเซียไปสิงคโปร์เนี่ยอันนี้ขยายตัว 123.2 แล้วก็ผ่านลาวไปเวียดนามนะขยายตัว 61.5
1: จากลาวไปเวียดนาม
0: จากลาวไปเวียดนามส่งออกไปเวียดนามเนี่ยแต่ผ่านทางด่านชายแดน
1: ผ่านลาว
0: ต้องผ่านลาวเพราะเราไม่ติดกับเวียดนาม
1: ค่ะ
0: ขยายตัวถึง 61.5 สูงนะสินค้าผ่านแดนที่สำคัญได้แก่ทุเรียนสดเครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อันนี้เป็นสินค้าชั้นนำเลยนะที่ส่งผ่านเป็นสินค้าผ่านแดนสำคัญก็แสดงว่าไปจีนหรือไปเวียดนามเป็นหลักนะครับ
1: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะพี่ไพศาลค่ะ
0: ครับ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google

0: Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: ติดตามรายการ32นาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะเราจะไปติดตามกันนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณสุเทพสุแพค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีท่านประธานครับผมวันนี้ฟอร์เรนขายเรา 6,000 ล้านนะเป็นเจ้าเดียวที่ขายแล้วขายหนักนะขายหนักถึง 6,000 ล้านนะครับในขณะที่ดัชนีนั้นลงไปต่ำสุดอยู่ที่1606นะแล้วทำปิดที่1609ตั้งแต่ช่วง 11:00 นเป็นต้นมาประมาณ 10:45 เป็นต้นมาดัชนีอ่อนตัวลงมาเรื่อยๆนะจนถึงประมาณเปิดตลาดช่วงบ่ายนะก็ลงมา1606นะฮะหุ้นที่ลงโดยส่วนใหญ่ตัวน้ำหนักที่ลงมากๆช่วงแรกเนี่ยเป็นหุ้นพลังงานเป็นปตท.เป็นปตท.ปต.แต่เอาที่ลงมากๆเนี่ยเป็นตัวของทูนะฮะวันนี้ทูขาดความมั่นใจลบมา50สตางค์นะครับลบไป 3.62% นะครับลงหนักมากๆก็จะเป็นวันนี้เป็นทูเป็นพิเทศเป็นเดลต้านะครับเป็นแอดวานซ์เป็นแบงก์กรุงเทพนะครับเป็น AOT เป็นไทยพาณิชย์เป็นหุ้นหลักนะหุ้นหลักในเซ็ต50ทั้งหมดนะครับดูจากบรรยากาศแล้วเนี่ยจริงๆวันนี้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือน่ากลัวเป็นเพราะว่าตลาดวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดของออสเตรเลียตลาดญี่ปุ่นตลาดฮ่องกงตลาดไต้หวันตลาดทางเกาหลีรวมถึงตลาดอินเดียบวกหมดนะแต่ตลาดหุ้นไทยและช่วงบ่ายเองเนี่ยตลาดหุ้นในยุโรปก็บวกอยู่นะแต่ตลาดหุ้นไทยเอายืนอยู่ไม่ได้นะสุดท้ายนะขนาดนี้เนี่ยในดัคเองบวก55จุดนะครับในฝรั่งเศสบวก2จุดในลอนดอนบวก42ในอิตาลีบวก167ในโปรตุเกสบวก41ในเบลเยียมบวก67และเนเธอร์แลนด์บวก4ขณะที่ดาวโจนส์ล่วงหน้าขนาดนี้ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องนะครับบวกไป256แล้วก็ตัวของ Nasdaq บวก60ตัว S&P บวก37ตัวราคาน้ำมันขนาดนี้มีลักษณะการขยับในทางที่เพิ่มขึ้นนะครับตัวของ WTI นั้นอยู่76เหรียญแต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเบนซ์เองขึ้นมาถึง80เหรียญแต่ณปัจจุบันเนี่ยเทรดอยู่ที่ 79.80 อยู่เนี่ยนะ 0.63 ในขณะที่ราคาทองวันนี้ทองนั้นโกลฟิกนั้นไปโกลสปอตไปอยู่ที่24210แล้วนะฮะบวกมาอีก115เหรียญในขณะที่ตัวบิตคอยอยู่ที่6710วันนี้ค่าบาทตั้งแต่ช่วงทปท.ประกาศเนี่ยเป็นลักษณะการแข่งค่านะฮะ 33.1990 มีเงินไหลออกนะ US ปัจจุบัน US 33.12 นะครับที่กำลังเทรดอยู่ทาง SL มองดัชนีเนี่ยตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นมาเนี่ยมองว่าจุดรับที่สำคัญคือ1610เอาไม่อยู่นะฮะพรุ่งนี้ต้องดูว่าสถานการณ์ของการที่ขายในหุ้นหลักเนี่ยนะฮะขายในหุ้นหลักที่ทำกำไรเนี่ยจะยุติหรือเปล่า 1,600 เนี่ยจะสามารถยืนได้อยู่หรือเปล่าดูแนวโน้มของตัวตลาดแล้วมีลักษณะของการอ่อนค่านะฮะอ่อนตัวนะตัวหลักใหญ่เริ่มมีแรงขายลงมาเรื่อยๆนะครับยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาที่กระทบแล้วทำให้ตัวตลาดนั้นจะสามารถจริงๆแล้ววันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเปิดตลาดน่าจะเป็นการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้นะแต่ไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ช่วงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการออกผลการงานบริษัทจดทะเบียนนะผมนั่งดูวันนี้19นาฬิกาเนี่ยมีข่าวสื่อของอิหร่านนะยันข้อตกลงระหว่างโอมานนะฮะการตกลงกับโอมานไม่ได้บ่งถึงการเปิดช่องแคบคามูสนะครับที่คุยกัน18นาฬิกา 6:43 นาทีเนี่ยทั้มเผยแต่รัฐเจรจาอิหร่านคืบหน้าจอเปิดช่องแคบนะฮะคามูสนะครับนั่นเป็นข่าวแค่2ข่าวที่เข้ามานอกนั้นข่าวยังไม่มีอะไรนะครับก็เป็นลักษณะคงต้องตามข่าวสิ่งที่น่ากลัวของตลาดคือผมฝากเตือนเพื่อนนักทุนนะดูวันนี้แรงขายจากกระจายไปทุกตัวทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ดูให้เบ็ดเสร็จนิดนึงเอาสักวัน2วันก่อนนะฮะอย่าเพิ่งเพิ่มน้ำหนักไปเนื่องจากปล่อยแรงขายวันนี้เนี่ยมันกระจายปกคลุมทั้งหมดกลุ่มน้ำมันอ่อนตัวลงแน่นอนนะครับอ่อนตัวลงแน่นอนวันนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะเอาปตท.ขึ้นมาปิด ในช่วงท้าย

0: เนี่ยบวกมา25สตางค์38บาท25ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างหนาแน่นในขณะที่ตัวพิเทพเองตัวไทยออยล์เป็นลักษณะของการอ่อนตัวปูนใหญ่เป็นลักษณะอ่อนตัว PTGC อ่อนตัว IVL อ่อนตัวนะครับในกลุ่มของตัวไฟฟ้าพวก GPSC พวกกราฟกราฟเนี่ยสู้ตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะติดลบมาท้ายตลาดเอายืนปิดที่66บาท50ตังค์มันเหมือนมีแรงขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วตัว Advance เนี่ยนะถูกขายมาตั้งแต่374 373ขายมาโดยตลอดพอปิดตลาดแล้วเนี่ยถูกแรงขายลงไป5บาทมันเหมือนกับแรงซึมขายจะบอกว่าเป็นเซลล์ออนแฟกต์มันไม่ได้มีอะไรกับแฟกต์กับตัวหุ้นโดยกลุ่มทั้งหมดนะวันนี้หุ้นลบในเซ็ต50เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเพราะนั้นฝากเตือนอย่าพึ่งเพิ่มน้ำหนักสำหรับเข้ามานะฮะคนที่มีกำไรอยู่ถ้าดูจากสภาพตลาดถ้าเป็นอย่างนี้วันพรุ่งนี้ต่อเนื่องเนี่ยเอาโอกาสของตลาดเนี่ยนะฮะอาจจะลงไปต่ำกว่า 1,600 ได้นะครับดูพรุ่งนี้ในช่วงเช้าเนี่ยนะครับถ้าแรงขายมีต้องระมัดระวังครับผมพี่ไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตามให้ทีนะครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับคุณสุเชษฐ์ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
1: คุณสุเชษฐ์สุขแท้จากหลักทรัพย์ ASL นะครับไปดูทองคำผมไปดูราคาสปอตที่เคลื่อนไหวอยู่ขณะนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยเหรียญนะฮะก็มีรายงานว่าราคาทองคำวันนี้ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีตอบรับสถานการณ์ตะวันออกกลางที่มีทิศทางคลี่คลายประกอบกับโกลแมนแซกมองว่ากองทุนเฮดฟันหุ้นเอเชียเนี่ยจอขาดทุนหนักในเดือนกรกฎาคมหลังหุ้นเทคโนโลยีเผชิญแรงขายกระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยรวมทั้งทองได้แรงหนุนจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าหลังการแทรกแซงเงินเยนอย่างไรก็ตามมองว่าประเด็นสงครามที่คลี่คลายและดอลลาร์อ่อนค่าเป็นปัจจัยบวกระยะสั้นก็ให้กรอบแนวรับสลับทองคำที่เป็นราคาสปอตไว้นะครับรับลึกสุดเนี่ยคือ 4,065 เหรียญส่วนรับบนนี่ก็ 4,120 นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยแนวต้านแรกก็คือ 4,180 ต้านที่2นี่ก็คือไปนู่นเลยครับ 4,202 เหรียญ นะฮะขณะที่วันนี้เนี่ยราคาที่เคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายของ Gold Spot นะครับก็คือ 4,153 เหรียญเงินบาทวันนี้มีทิศทางที่แข็งค่านะ 31.21 ก็ทั้งวันเลยเนี่ยเปลี่ยนแปลงราคา35ครั้งที่ประกาศโดยสมาคมค่าทองคำของบ้านเรานะครับรวมแล้วก็คือบวกขึ้นไป 1,150 บาทนะก็ได้เห็น 65,000 สำหรับทองคำแท่งแล้วนะครับสำหรับส่วนที่ขายออกเนี่ย 65,250 บาทส่วนทองรั่วพันนี่ขายออก 66,050 บาทครับวันนี้วันเดียวนี่ขึ้นเป็น100เหรียญเลยครับ
2: ก็ยังห่างไกลกับตอน 5,000 เหรียญอีกเยอะนะฮะ
1: ยังพอสมควรนะยังต้องใช้วิ่งผลัดอีกหลายผลัดนะฮะ
2: ต้องทำกระเช้าไฟฟ้าขึ้นนะฮะกว่าจะถึงยอดดอยนะคะวันนี้เนี่ยมีการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่าลืมนะคะว่าเรามีคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะไอ้ที่โกงๆกันเนี่ยที่คณะกรรมการกลางก็มีพวกนายกอบต.นายกเทศบาลจากต่างจังหวัดมาร่วมด้วยใช่ไหมฮะนันกุลใหญ่นันกุลดังก็มีคุณอัญชิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ไปประชุมด้วยแล้วให้ข้อมูลอย่างนี้ค่ะเรื่องของการเพิกถอนคนที่ทุจริตสอบเนี่ยก็ในที่ประชุมเนี่ยมีมติรับรองโดยที่นายวันชัยจันทพรประธานคณะกรรมการสอบเป็นคนลงนามยกเลิกบัญชีผู้สอบเดิมและประกาศขึ้นบัญชีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงได้สรุปแนวทางปฏิบัติหลังการประกาศบัญชีใหม่เพื่อที่จะเตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมกลางในวันพรุ่งนี้ประธานลงนามแล้วจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมในวันพรุ่งนี้ที่มันประหลาดสำหรับดิฉันนะพี่ไพศาลปลัดมหาดไทยบอกว่าวันพรุ่งนี้จะเสนอให้ข้าราชการที่บรรจุ

0: และปฏิบัติงานไปแล้ว5เดือนทำงานต่อค่ะส่วนคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อใหม่จะเปิดให้เลือกบรรจุในตำแหน่งที่ว่างลงจากการเพิกถอนรายชื่อเดิมอย่างไรก็ตามแนวทางต่างๆขึ้นอยู่กับการพิจารณาและเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการกลางคนที่ทำงานไปแล้ว5เดือนถ้าเกิดทุจริตมาก็ให้อยู่ต่อหรอคะ
1: ในรายละเอียดเขาว่าอย่างนั้นเหรอ
0: ก็เนี่ยในที่ประชุมพรุ่งนี้จะเสนอให้ข้าราชการที่บรรจุและปฏิบัติงานไปแล้ว5เดือนยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมส่วนผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อใหม่จะเปิดให้เลือกบรรจุในตำแหน่งที่ว่างลงจากการเพิกถอนรายชื่อเดิมถ้าให้ดิฉันตีความเองนะคะพี่ไพศาลก็คือพวก5เดือนน่ะทำอะไรก็ไม่ได้ส่วนพวกที่เพิ่งเข้าไปเอาออกและประกาศรายชื่อใหม่ว่างเท่าไหร่ให้พวกที่ทำรายชื่อใหม่เลือกไปลงทั้งนี้ภายหลังปรับปรุงบัญชีใหม่อ่ะพบว่ามีคนที่สอบผ่านเกณฑ์ 12,000 คนส่วนผู้ที่มีคะแนนคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องจะถูกคัดออกจากบัญชีดังกล่าวล่าสุดก็คือรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะเลขานุการได้อธิบายว่ามีคนที่มีคะแนนผิดปกติ 5,925 รายใน 5,900 เนี่ยมันมีคนที่สอบได้คะแนนอยู่แล้วผ่านอยู่แล้วแต่ไปแก้คะแนนให้เพิ่มขึ้น774คนค่ะมีใน 5,900 รายมีอยู่774คนที่ก็สอบผ่านแต่ก็ยังอุตส่าห์ไปแก้มันเพิ่มขึ้นเพื่ออะไรคะพี่ไพศาลเพื่อชัวร์หรือเพื่อได้บรรจุก่อนหรือเพื่อ
1: จะเรียกบรรจุได้ก่อนเพราะว่ามันต้องเรียงลำดับเขาจะต้องเรียกคนที่อยู่อันดับบนต้นๆ
0: ซึ่งจากการตรวจสอบได้บรรจุแต่งตั้งไปแล้ว561คนค่ะในจำนวนพวกที่สอบผ่านแล้วยังไปแก้774บรรจุไปแล้ว561คนทำไมไม่มาให้หมดละ700มี211คนไม่มารายงานตัวแล้วก็พบว่ายังมีคนที่ขึ้นบัญชีถูกต้องเพียง97คนเท่านั้นส่วนอีก464คนจะถูกเพิกถอนชื่อออกเพื่อนำไปจัดเรียงรอการบรรจุตามลำดับคะแนนจริงไม่มีความผิดหรอกก็ในเมื่อไปเอาคะแนนเพิ่มมันก็ต้องมีความผิดแล้วยังจะเอาเข้าไปเรียงเข้ามาบรรจุอีกเหรอฮะ
1: หมายถึงว่ากลับไปอยู่ในที่ตั้งเดิมของตัวเอง
0: อันนี้ก็ตลกมีคนที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ไปแก้คะแนนเพิ่มขึ้น774คนพบว่ามีคนที่ได้ขึ้นชื่อถูกต้อง97คนอีก414คนจะถูกเพิกถอนชื่อออกเพื่อนำไปจัดเรียงรอได้บรรจุตามลำดับคะแนนจริงต่อไปคือเอาเรื่องเดียวที่ฉันคาใจคือคนที่ทุจริตและบรรจุไปแล้ว5เดือนที่แล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้ถูกไหมคะ
1: ครับมันยังไงมันต้อง
0: ก็ที่ฉันเรียนแล้วไงพี่ไพศาล
1: ว่าโดยระเบียบ
0: ยากข้าราชการน่ะพี่ไพศาลลองนึกสิกว่าเขาจะเป็นข้าราชการน่ะมันจะทุจริตมันจะวิ่งเต้นเส้นสายไงก็แล้วแต่เป็นไปแล้วอะค่ะจะเอาออกเนี่ยต้องแจ้งข้อหานะก็แจ้งซะทีจะแจ้งว่ายังไงอะ
1: คนโปรแล้วใช่ไหม
0: สงสัย
1: คุณต้องไปตั้งกรรมการสอบต้องไปอะไรเขา
0: ใช่เอาออกไม่ได
1: ้
0: นึกแล้วค่ะ
1: วันนี้นายแบงค์ใหญ่อย่างคุณพยงศรีวณิชนะCEO ของแบงค์กรุงไทยคุณพยงก็คุณพยงได้กล่าวถึงกรณีดราม่าการปล่อยสินเชื่อผ่านคลิกแบงค์ซึ่งก็กรุงไทยก็มีหุ้นอยู่ด้วยนี่ใช่ไหมในคลิกแบงค์เนี่ย
0: มี AIS มีกรุงไทยแล้วก็มี OR
1: ครับบอกว่าคือที่มีการไป

0: โพสต์ประกาศเบี้ยวหนี้บนสื่อสังคมออนไลน์ว่าคุณประยงบอกว่าสิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่เพียงการผิดนัดชำระหนี้แต่คือพฤติกรรมของผู้ที่มีเจตนาเข้ามาเอาเปรียบทรัพยากรสาธารณะซึ่งไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็บอกว่าปัจจุบันประเทศไทยยังมีเศรษฐกิจนอกระบบอยู่ในระดับสูงถึง 48%ขณะผู้ที่อยู่ในระบบรายได้และยื่นแบบเสียภาษีมีเพียงประมาณ12ล้านคนและมีผู้เสียภาษีจริงเพียงราว5ล้านคนดังนั้นหากมีกลุ่มบุคคลตั้งใจใช้ช่องว่างของระบบเพื่อกู้เงินแล้วไม่ชำระหนี้ย่อมถือเป็นการเอาเปรียบทรัพยากรของทั้งผู้ฝากเงินผู้เสียภาษีและผู้ที่ปฏิบัติตามกติกาส่งผลให้ระบบจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพในการคัดกรองและป้องกันบุคคลกลุ่มดังกล่าวมากขึ้นสำหรับกรณีที่มีการโพสต์ข้อความในลักษณะท้าทายหรือคึกขนองเกี่ยวกับการเบี้ยวหนี้บนโลกออนไลน์คุณประยงระบุว่าจำเป็นต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่ารอยเท้าดิจิตอลนะใช้คำนี้เลยนะหรือว่าดิจิตอลฟุตพริ้นท์เนี่ยของผู้โพสต์เหล่านั้นเป็นใครและเป็นเพียงการแสดงออกด้วยความคึกขนองของบุคคลหรือมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีหรือแก๊งหลอกลวงสแกมเมอร์อยู่เบื้องหลังเพื่อผลักดันกระแสและสร้างปัญหาให้กับสังคมซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาผู้ที่รับผลกระทบจริงจากกรณีลักษณะนี้มีเพียงประมาณ 1-2% เท่านั้นขณะที่เมื่อมีการตรวจสอบเชิงลึกกลับพบว่ามีหลายกรณีมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายบัญชีม้าซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้ว่าแบงค์ชาติเคยเปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้คุณประยงบอกว่าสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนรวมทั้งช่วยตรวจสอบว่าการสร้างกระแสลักษณะดังกล่าวมีเป้าประสงค์แอบแฝงหรือไม่เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีนอกจากนี้สิ่งสำคัญคือการสร้างความรู้เท่าทันทางการเงินหรือว่า financial literacy และการมีสติการใช้บริการทางการเงินแม้ว่าระบบธนาคารจะพัฒนาพิจารณาสินเชื่อโดยใช้ข้อมูลทางเลือกหรือเป็น alternative data และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้กู้จะสามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหรือหลุดจากระบบได้เพราะทุกธุรกรรมยังคงสามารถตรวจสอบย้อนกลับผ่านข้อมูลดิจิทัลได้อยู่ดี
1: ไม่รอดหรอกจริงๆเราก็ทำหน้าที่แล้วนะคะเมื่อวานที่เราก็พูดไปแล้วว่าคุณไม่มีวันรอดโกมาตั้งแต่บัตรเครดิตมา30 ปีแล้วยังพี่เคยสายผมใบฉันบัตรเครดิตไม่เคยเจ๊งเลย
0: มีแต่คนพวกนี้จ่าย
1: มีแต่คนพวกนี้แหละ
0: หน้าดำข้ามเครียดอยู่หลายปี
1: หมดเนื้อหมดตัวไม่มีอนาคตถูกไหมคะใช้คำนี้ได้เลยไม่มีอนาคตไม่คนที่เสียหายเรื่องเงินไม่มีเรื่องอื่นละที่จะไม่เสียเพราะว่ามันจะต้องโกหกอ่ะถ้าเสียหายเรื่องเงินเรื่องอื่นจะไปหมดเลยดิฉันพูดเกินไปไหมคะ
0: ใช่เกินไปฮะมันจะ
1: เสียสมาธิมันจะ
0: มันเป็นกุญแจดอกแรกที่มันจะทำให้ในที่สุดจากคนที่ไม่เคยโกหกพกลมก็จะต้องโกหกไปทั่วหมด
1: มันจะไม่เหลือมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่มีกำลังใจไม่ได้อันนี้ไม่ได้ดูถูกนะคะแต่หมายถึงว่าม
0: ันก็ต้องหาทางรอดไงหาทางเพราะมันมีกลายเป็นภาระที่จะต้องจ่ายหนี้จ่ายอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมด
1: แล้วมันก็จะกล้าทำในบางสิ่งที่ก็รู้ว่ามันอันตรายกับชีวิตมากค่ะเสียเรื่องเงินแล้วมันจะเรื่องอื่นตามมาหมดนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเรื่องใหญ่ๆอีกเรื่องเมื่อวานนี้ไม่ทราบข่าวนี้เลยค่ะเรื่องที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาม
0: ีโยกย้ายอะไรใช่ไหม
1: ใช่40ผ
0: อ.สอบ
1: พอในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด40ตำแหน่งปรากฏว่ามีขู่ลาออกมีไปฟ้องศาลปกครองแต่คุณประเสริฐถอยแฮะนัดประชุมวันพรุ่งนี้วันที่7วันศุกร์ใช่ไหมคะนัดประชุมวันศุกร์ที่จะเคลียร์ปัญหาอะไรต่อมีอะไรคะ
0: แสดงว่ามีการตอบโต้มาค่อนข้างที่จะรุนแรงใช่ไหม

0: เช่นตัวอย่างที่ขอนแก่นเขต5รวมตัวกันเพื่อร่วมแถลงการและแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยและคัดค้านกรณีคำสั่งย้ายผู้บริหารและผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาล็อตใหญ่โดยให้3เหตุผลหลักคือ 1. ขาดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบายผู้อำนวยการสพฐ.กำลังดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ต้องถูกขัดจังหวะจากการย้ายตำแหน่งทำให้แผนงานและยุทธศาสตร์พัฒนาที่วางไว้หยุดชะงัก 2. กระทบต่อขวัญและกำลังใจของครูและบุคลากรการย้ายพร้อมกันถึง40ตำแหน่งทั่วประเทศสร้างความสับสนและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษาทั้ง253แห่ง 3. ขาดการรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่การพิจารณาโยกย้ายควรคำนึงถึงบริบทความต้องการและผลงานการพัฒนาในพื้นที่เป็นหลักไม่ควรมองเพียงโครงสร้างการบริหารส่วนกลางเขาก็เดี๋ยวนี้อิงเจ็ตมันทำง่ายอะฮะไม่แพงด้วยเขาก็สั่งทำเลยฮะเต็มที่เลยขอนแก่นฮะ
1: ครับ
0: วิจารณ์หน่อยสิคะพี
1: ่โอ้เหนื่อยเลยนะ
0: เออถ้าเป็นดิฉันนะเพียงก็จะพูดว่าเป็นรัฐมนตรีทั้งทีย้ายบ้างดิมันไม่ให้คุณให้โทษจะเป็นได้ทำไมแล้วย้ายที่เป็นที่มันใกล้สุดก็คือนี่แหละถูกไหมคะฐานครูทั่วประเทศเลยอ่ะ
1: ครับหัวคะแนนทั้งนั้น
0: ใช่ไหมคะมันก็ย้ายเอาฐานตัวเองทั่วประเทศแล้วเดี๋ยวถามนิดนึงอะค่ะว่าแบบว่าถ้าย้ายแบบนี้มันเสียหายอะไรอย่างที่เขาแถลงเมื่อกี้จริงป่ะเพราะว่าที่ฉันเห็นพวกผู้ว่าบางจังหวัดเขาก็ย้ายกันเดือนหนึ่งสามสี่คนนะคะย้ายไปย้ายมาที่บดีประหลงประหลัดอะไรเงี้ยกระทรวงมหาดไทยอ่ะเขาก็เคยย้ายกัน
1: ก็ผมก็มาอยู่ที่บารมีผู้ย้ายด้วยนะแล้วก็หลายอย่างหลายองค์ประกอบไปอ่ะคือถ้าให้เขาตอบโต้ได้เลยได้อย่างนี้ก็แสดงว่าคงจะไปแต่ละคนเขาก็คงจะมีต้นทุนมีอะไรของเขาที่ไม่เบาอยู่อ่ะ
0: แล้วยิ่งถอยด้วยนี่แสดงว่าอะไรบางอย่างแล้วล่ะ
1: แต่อย่างคุณอนุทินเนี่ยเขาอยู่มาไทยมานานเขาย้ายดีแต่ละรอบเนี่ยไม่พอใจก็เงียบนะผมสังเกตนะไม่ใช่ว่าพอใจกันหมดนะไม่แต่ไม่พอใจก็ไม่สามารถขี้อื้ออะไรได้มากเพราะว่าคุณอนุทินเขาอยู่มายาวเขาวางมาเป็นสเต็ปมาจนค่อนข้างฐานเขาแน่นละนี่คุณประเสริฐเพิ่งจะไปในสามสี่เดือนเองจะย้ายใหญ่ชุดใหญ่ขนาดนี้โอ้โหนะ
0: และถอยด้วย
1: คุณสุริยายังแทบแย่เลยมั้งกว่าจะ
0: ก็เอาอยู่นะ
1: กว่าจะทรงตัวได้เลยได
0: ้นี่ก็ย้ายใหญ่ได้แล้ว
1: คุณสุริยาเขามีความเขามีถึงลูกถึงคนอยู
0: ่ค่ะ
1: เขามีความถึงลูกถึงคนอะไรอยู่ซึ่งข้าราชการกระทรวงเกษตรเนี่ยพอเริ่มคุ้นชินแล้วก็จะปรับตัวได้ไม่แพ้คุณธรรมนัสหรอกคือเคยอยู่ในบรรยากาศอีโคซิสเต็มสมัยคุณธรรมนัสยังไงพอมาเป็นคุณสุริยะเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างแต่ว่าโดยสาระสำคัญก็ไม่มีอะไรที
0: ่อยู่กับคุณธรรมนัสได้ก็อยู่คุณสุริยะ
1: ใช่อยู่คุณธรรมนัสได้อยู่คุณสุริยะได้
0: ยังก็เข้าใจอย่างนั้นที่ค่ะ CNBC ของสหรัฐรายงานว่าอ้างอิงแถลงการขององค์การบริหารการบินแห่งรัฐบาลกลางว่าตอนนี้หรือว่า FAA นะคะอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของการจราจรทางอากาศซึ่งมีข่าวว่าเฮลิคอปเตอร์ทหารที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังโดยสารเพื่อเดินทางจากทำเนียบขาวที่วอชิงตันดีซีไปยังฐานทัพจอยเบสแอนดรูสในแมริแลนด์เกือบจะเฉี่ยวชนกับเที่ยวบินพาณิชย์ที่ขึ้นจากท่าอากาศยานแห่งชาติโรนัลด์เรแกนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน
1: เคยชนมันรอบมันอีกตรงนี้
0: อันนั้นหอชนกันเอง
1: พอกับเครื่องบิน
0: แล้วที่ตกในแม่น้ำ

0: จำได้เหรอคะ
1: นี่แหละที่ตรงแมรี่แลนด์เนี่ยผมจำได้แล้วก็เขาก็บอกแล้วว่าไอ้ของฮอของทหารรู้สึกจะแบบไม่ได้
0: ตั้งใจเหมือนตั้งใจ
1: ไม่ได้ฟัง
0: ไม่หลบ
1: ไม่ได้วิทยุไม่อะไรเลยครับ
0: ค่ะเนี่ยค่ะเขาว่าเป็นเหตุการณ์หวาดเสียวอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นจริงนะฮะเกือบชน
1: ครับ
0: คงมีคนพูดว่าทำไมเกือบ
1: วันนี้ศาลอาญามีคำพิพากษานายประสิทธิ์เจียวกกผู้บริหารบริษัทเหนือโลกบริษัทมันดาวีบริษัทเว็บสวัสดีในความผิดฐานร่วมกันกู้เงินอันเป็นการก่อช่อโกงประชาชนพรบ.คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะเบ็ดเสร็จแล้วตัดสินจำคุกนายประสิทธิ์เนี่ยนะรวมแล้วเฉพาะคดีล่าสุดเนี่ย343ปีตัดสินจำคุกเพราะฉะนั้นรวมทุกคดีในขณะนี้แล้วเนี่ยประสิทธิ์เจียวกกถูกศาลตัดสินจำคุก2673ปี
0: เขาสร้างความเสียหายให้เงินไปเท่าไหร่อะคะ
1: ก็วงเงินที่ถูกฟ้องเรื่องที่ช่อโกงก็ระดับเป็นหมื่นล้านนะรวมๆแล้ว
0: อันนี้ไอ้ที่เป็นบอนอะไรต่างชาตินั่นใช่ไหม
1: ก็จะมี
0: เงินกู้ครู
1: อันนี้ที่ตัดสิน343นี่คือตุนขายแพ็กเกจทัวร์
0: โอ้อ
1: ันนี้ก็เรียงกระทงไปดิขายไปกี่คนก็คนหนึ่งก็หนึ่งกระทงคนก็หนึ่งกระทงนะรวมมาถึงได้343ปี
0: โอเคหมดเวลาเราเจอกันอีกทีเช้าวันจันทร์นะคะพี่ไพศาลคะ
1: ครับอันนี้ลาไปก่อนครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวันนี้เวลา 9:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคม2430ณบริเวณพระราชวังสรานรมเรียกว่าคเดตสกูลและโรงเรียนทหารสรานรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำรัสให้ย้ายไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ณเขาชะโงกตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2529จึงถึงว่าวันดังกล่าวเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ประเทศเพื่อเป็นสถาบันศึกษาทางการทหารระดับอุดมศึกษาที่ทันสมัยของไทยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้กับกองทัพบกเพื่อพัฒนาประ

ประเทศและปกป้องอธิปไตยของชาติมาเป็นระยะเวลานานถึง139ปีปัจจุบันโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีหลักสูตรการศึกษา5ปีใน10สาขาวิชาได้แก่วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต3สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต2สาขาวิชานอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนใน

0: ศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆอาทิหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงทำกิจกรรมในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรภายนอกโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศึกษาดูงานสถานที่สำคัญต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มความรู้สร้างสมประสบการณ์ปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีพลโทอาจินปัทมจิตเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนและมีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงปีที่5รวม 1,319 นาย
1: จบข่าวในพระราชสำนัก

0: าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปลัดมหาดไทยเผยคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเตรียมเชิญธีรุตอดีตอธิบดีสถ.ให้ปากคำปมโกงสอบท้องถิ่นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหากรณีเอี่ยวโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางวันพรุ่งนี้จะเป็นผลให้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.จำนวน5รายชี้มูลความผิดทางวินัยได้เลยหรือไม่ว่าเรื่องดังกล่าวขึ้นอยู่กับประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงคือนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งจะดำเนินการสอบสวนตามอำนาจหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งหากคณะกรรมการเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอและไม่จำเป็นต้องสอบสวนเพิ่มเติมก็สามารถสรุปผลการสอบสวนและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ก่อนเสนอเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยและหากเป็นกรณีที่มีโทษร้ายแรงจะเสนอให้คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรืออกพ.พิจารณาบทลงโทษตามที่คณะกรรมการเสนอเมื่อถามว่านายธีรุตได้รายงานความคืบหน้าหรือไม่นายอันสิทธิ์กล่าวว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าในวันที่6สิงหาคมจะเชิญนายธีรุตอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาให้ปากคำศาลปกครองไต่สวนด่วนคดีเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่นำโดยนายสัทธรามธรรมบุตรีอดีตบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนพร้อมตัวแทนผู้สมัครบอร์ดสปส.ฝั่งนายจ้างและลูกจ้างยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและสั่งให้มีการเลือกตั้งในวันที่27กันยายนเช่นเดิมโดยเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าในช่วงบ่ายศาลปกครองได้ไต่สวนฉุกเฉินซึ่งนายสัทธรัมได้เข้าให้ถ้อยคำนานกว่า2ชั่วโมงและให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าไต่สวนว่าศาลแจ้งว่าจะเร่งพิจารณาและมีคำสั่งโดยเร็วซึ่งในชั้นไต่สวนตนได้อธิบายถึงประเด็นผลกระทบต่อการเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมออกไปว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ประกันตนทั้งหมดกว่า11ล้าน9แสนคนขณะนี้ที่ทำงานอยู่เป็นคณะกรรมการประกันสังคมชุดรักษาการทำให้คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ไม่มีการประชุมพิจารณาในเรื่องของค่าว่างงานเงินบำนาญชราภาพและเงินเลี้ยงดูเด็กเล็กจึงทำให้ผู้ประกันตนเสียประโยชน์จากนี้ต้องรอคำสั่งศาลที่จะแจ้งมาว่าจะมีคำสั่งทุเลาหรือคุ้มครองชั่วคราวคำร้องของทีมประกันสังคมก้าวหน้าหรือไม่หากมีคำสั่งทุเลาหรือคุ้มครองก็จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งตามกำหนดการเดิมคือวันที่27กันยายน2569อภิสิทธิ์ยันพรรค

0: ปฏิบัติเดินหน้าทำหน้าที่ฝ่ายค้านเต็มที่ลุยสอบทุจริตสสว.บนแพลตฟอร์มดิจิทัลหลังมีผู้ข่มขู่ผู้ร้องเรียนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะฝ่ายค้านว่าแม้จะอยู่ในช่วงปิดสมัยประชุมสภาและมีวันหยุดต่อเนื่องแต่พรรคยังคงเดินหน้าตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างเข้มข้นโดยพรรคได้ยื่นหนังสือติดตามให้รัฐบาลแก้ปัญหาหลายเรื่องอย่างต่อเนื่องเช่นกรณีโครงการ THAI Passport ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรณีที่ดินเขากระโดงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายล่าสุดพรรคประชาธิปัตย์กำลังตรวจสอบกรณีร้องเรียนโครงการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เกี่ยวกับการจัดทำแพลตฟอร์มธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งพบข้อครหาเรื่องความไม่โปร่งใสในกระบวนการคัดเลือกรวมถึงมีการข่มขู่ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกและต้องการยื่นอุทธรณ์ทางนี้เตรียมนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรพร้อมเรียกร้องให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสสว.เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปะชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้5สิงหาคม2569นะคะอยู่กับคุณดำรงพุทธานพิพิธสมัยพิมพ์วิสาทกุลและอ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีคุณดำรงก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ดีครับอยู่กันครบหน้า
1: อยู่กัน
0: ตานะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานมีเรื่องจะมาฝากบอกความจริงคนอื่นก็อาจจะรู้อาจจะปฏิบัติกันแล้วก็คือว่าเมื่อวานผมไปทำฟันที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณหมอที่ทำฟันให้นี่ท่านก็เป็นหมอระดับอาจารย์นะครับระดับอาจารย์ชื่อคุณหมอเกียรติชัยพงษ์ไพโรจน
1: ์ค่ะ
0: ก็อ้าปากอยู่2ชั่วโมงกว่าคุณอ้อมโอ้โห
1: เมื่อยไหมคะทำฟันนี่มันทรมานนะเมื่อยจริง
0: ๆเมื่อยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คุยกันไปคุยกันมาก็ได้ความว่าพี่ผมก็เลยนึกว่าเราต้องเอามาคุยในรายการก็คือผมเนี่ยอายุมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับ
1: คุ
0: ณอ้อมในชีวิตรู้สึกว่าจะไปขูดหินปูนเพียงครั้งเดียวในชีวิต
1: ตอนอายุเท่าไหร่คะตอนนั้น
0: การขูดหินปูนเนี่ยมันมีความจำเป็นนะฮะบางคนเขา4เดือนเขาไปขูดทีหนึ่งคือไอ้เจ้าหินปูนเนี่ยมันทำหน้าที่เกี่ยวกับช่วยพยุงช่วยรักษารากฟัน
1: ค่ะ
0: นะฮะหรือว่ามันไปทำลายการรักษารากฟันอะไรก็ไม่รู้แหละต้องขูดมันออก
1: ค่ะ
0: ผมก็เพียงกับประเด็นเดียวที่เอามาคุยนี่ก็คือจะเล่าว่าเฮ้เราต้องไปขูดหินปูนนะฮะคุณอ้อม
1: ค่ะใช่จริงๆก็ทุกปีหรือ2ปีนี่แหละค่ะต้องขูดหินปูนแต่ว่าการขูดหินปูนน่ะมันเมื่อยปากมากนะคะแล้วก็บางทีก็ต้องลุกบ้วนน้ำบ้วนน้ำแล้วก็โดนฉีดน้ำเข้าไปในปากอีกจะสำลักเอานะคะมันทรมานอยู่คิดถึงจะไปขูดหินปูนเมื่อไหร่แล้วมันเหนื่อยอ่ะถึงไม่สงสัยว่าเด็กนี่กลัวหมอฟันมากนะคะคุณดำรง
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หมอฟันคุณหมอพูดอะไรที่ทำให้ผมจะขออนุญาตจับความอับจับเอาไปพูดก็คือวันอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะไปบรรยายให้ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนะครับทุกจังหวัดเลยเขาก็จะมารวมกันที่อันนี้งานที่จัดนี้เป็นเรื่องของงานกระทรวงยุติธรรมนะครับที่ทำเรื่องเกี่ยวกับศาลกับผู้พิพากษาก็เชิญผมไปทีนี้ประเด็นที่ผมจะไปพูดก็อาจจะพูดไม่ใช่อาจจะนะฮะเนื้อหาที่จะไปพูดจะเป็นบรรยายก็เกี่ยวกับเรื่องการพูดวิธีการพูดหรือการสร้างบุคลิกภาพอันนี้การพูดนี่มันเป็นอย่างหนึ่งข้อสำคัญอย่างหนึ่งของบุคลิกภาพนะครับผมก็ฟังจากหมอแล้วจริงนะการพูดที่ดีเนี่ยถ้าเรารู้จักเลือกคำที่มาพูดที่มันเหมาะสมที่มันดีเนี่ยมันช่วยอะไรหลายอย่างเช่นยกตัวอย่างเมื่อวานคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวต้องใส่ยาชาหน่อยนะครับคุณนุ่มลง
1: ค่ะ
0: หมอพูดคำว่าต้องใส่ยาชาเนี่ยเราก็ฟังดูก็จะเฉยๆแต่นึกในใจว่าจะใส่ยังไงเนี่ยเอายาชามาแปะหรือไง
1: ก็ฉีดใช่ไหมฮะ
0: แต่ถ้าหมอบอกว่าเดี๋ยวต้องฉีดยาชาหน่อยเนี่ยมันตกใจนะมันเจ็บนะเพราะว่าเอาเข็มแทงไปที่เหงือกอะฉีดยาชาเข้าเหงือกอะใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งที่จริงก็ฉีดแต่มันก็ไม่ได้เจ็บอะไรเลยนิดเดียวเท่านั้นแหละแต่ความรู้สึกของการเลือกใช้คำเนี่ยในภาษาไทยเนี่ยแค่ใช้คำว่าใส่ยาชาเนี่ยเราก็สบายใจไม่ได้กังวลแต่พอบอกว่าเดี๋ยวฉีดยาชาเนี่ยเราก็รู้สึกกลัวๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้วันนี้ผมอยากชวนคุยเรื่องนี้ครับเรื่องคือเมื่อชื่อรายการคู่สร้างคู่สมเนี่ยถ้าจะเอาแบบหนังสือคู่สร้างคู่สมมันก็จะมีเรื่องศักดิ์อยู่ด้วยในหนังสือคู่สร้างคู่สมเพราะผมชอบไปตะลุยเคนยาบุกป่าซาฟารีแล้วก็เอาเรื่องสัตว์เสือสิงกระทิงแรดมาเล่าอันนี้วันนี้ได้ข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ของที่ห้วยขาแข้งใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะโหขอแสดงความเสียใจด้วยโดนเสือ
0: นอนอยู่ในเปยวนอะไรหรือไงเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วเสือก็มาคาบเอาไป

0: เสือลากไปตั้งจากที่ที่มันมาทำร้ายมันมากัดเนี่ยไปอีกเป็นกิโลโอ้โหทรมานตายเลยนะฮะ
1: เข้าไปลึกก่อนถึงอนุสรณ์สถานสืบนะคะเสถียรนะคะคุณดำรง
0: ครับผมครับคราวนี้เราก็ฟังดูเราก็ตกใจอ่ะมันก็จะส่งผลต่อการท่องเที่ยวคือห้วยขาแข้งเนี่ยเป็นได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: คือมีบรรยากาศมีป่ามีอากาศมีสัตว์เนี่ยสมบูรณ์แบบไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวนะฮะห้วยขาแข้งนี่มีเอาไว้ค้นคว้าศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพืชสัตว์เพราะฉะนั้นก็คงต้องระวังกันแล้วคนที่ชอบไปเช่าเต็นท์นอนในเขาใหญ่ในห้วยขาแข้งหรือที่ไหนอีกแห่งนะที่เพชรบุรีฮะ
1: ค่ะอะไรนะ
0: ชื่ออะไรนะคุณไหมที่เพชรบุรี
1: แก่งกระจาน
2: ใช่ค่ะ
1: แก่งกระจาน
0: แก่งกระจานนะ
1: ฮะ
0: นั่นก็มีสัตว์สมบูรณ์แบบแก่งกระจานมีจระเข้ด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: อีกก็สรุปความว่าผมสันนิษฐานว่าไอ้เจ้าเสือตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเราก็ค้นคว้าอ่านหนังสือเยอะเวลามาเขียนเรื่องเสือเรื่องสิงโตในหนังสือคู่สร้างคู่สมเนี่ยเสือที่มันมาฆ่าคนเอาไปทำร้ายคนจนตายแล้วเขาว่ากินขาไปด้วยผมสันนิษฐานว่าคงเป็นเสือลำบากคือเสือที่แก่ชราแล้วมันก็ไม่สามารถจะวิ่งไล่จับเหยื่อจับกวางจับหมูป่าอะไรได้เหนื่อยไม่มีแรงหรือสองที่ว่าเป็นเสือลำบากคือเสือเจ็บอาจจะไปจับสัตว์เป็นอาหารก็อาจจะมีบาดแผลโดนขวิดโดนเขาโดนไอสัตว์ที่มันจะไปจับเป็นอาหารเนี่ยมันสู
1: ้
0: แล้วก็เสือเองก็อาจจะมีบาดแผลไม่มีแรงบาดเจ็บก็เลยเนี่ยเอามนุษย์เนี่ยเอาคนเนี่ยแหละครับเพราะคนคงไม่ได้วิ่งนี่นอนอยู่นอนเปลยวนอยู่นะฮะ
1: ค่ะเขาบอกว่าตรงจุดเกิดเหตุเป็นแหล่งน้ำและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าแถวนั้นด้วยค่ะเพราะว่าเขาก็จะออกมาใช้พื้นที่เป็นประจำนะคะตรงนั้น
0: ครับแต่นี้วันนี้เนี่ยนอกจากคุยเรื่องเสือแล้วผมอยากชวนคุยเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับสัตว์นี่แหละแต่ว่ามันเคยอยู่ที่ขอนแก่นมันเคยอยู่นะฮ
1: ะ
0: ก็ไม่มีประวัติว่าทำร้ายหรือกัดกินอะไรคนสัตว์ที่ว่านี้ก็คือไดโนเสาร
1: ์ไดโนเสาร์ค
0: ่
1: ะ
0: ไดโนเสาร์เนี่ยที่ขอนแก่นมีการขุดพบกระดูกไดโนเสาร์ผมเคยไปทำรายการโทรทัศน์นะฮะ
1: ค่ะ
0: เป็นไดโนเสาร์ ที่เขาเรียกว่าอีสานไดโนอีสานโนซอรัสนะฮ
1: ะ
0: อีสานโนซอรัส
1: ค่ะ
0: มีอยู่ระหว่าง245ล้านปีถึง208ล้านปีมันก็บ่งให้เรารู้ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยเคยมีไดโนเสาร์อยู่ไดโนเสาร์นี่ครองโลกมานานนะครับไดโนเสาร์สิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยมันเป็นสัตว์เซลล์เดียวเกิดขึ้นอยู่ในทะเลเมื่อประมาณ500ล้านปีเสร็จแล้วพัฒนาอย่างยาวนานจนเป็นสัตว์หลายเซลล์จากสัตว์เซลล์เดียวนะฮะถือเป็นต้นกำเนิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งในทะเลและต่อมาก็มันก็ขึ้นบนบกแต่นี้พอประมาณ286ล้านปีเนี่ยสัตว์ทะเลบางชนิดได้กลายพันธุ์เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสามารถใช้ชีวิตบนบกก็ได้นะฮะแล้วก็ในน้ำก็ได้และยุคดังกล่าวเนี่ยมีสัตว์เลื้อยคลานครอบครองป่าเขาลำนาวไพรอย่างมากมายทีเดียว

0: ีเท้ายุคโบราณรวมถึงนกต่างๆที่บินผ่านผลอยู่ในท้องฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นในยุคประมาณ245ล้านปีที่ผ่านมาโอ้โหมันคุณอ้อมนะ245ล้านปีนี่กว่าจะถึง10กว่าจะถึงปี10ปี100ปีเนี่ยมันก็นานโขแต่นี่ตั้ง245ล้านปีเนี่ยโลกเรานี่มันเก่ามากเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: โลกเนี่ยมันหลุดออกมาจากดวงอาทิตย์เมื่อ 4,600 ล้านปีล่วงมาแล้วต้องใช้เวลากว่าจะเย็นลงได้จนเกิดดินน้ำลมไฟมีภูเขามีที่ราบกว้างใหญ่มีทะเลทรายมีแม่น้ำเนี่ยมีมหาสมุทรก็เข้าสู่ยุค590ล้านปีที่ผ่านมาคราวนี้ไดโนเสาร์เนี่ยศูนย์พันจากโลกไปแล้วเมื่อ65ล้านปี65ล้านปีศูนย์พันไปแล้วอย่างกระทันหันพวกนักสัตวศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็เถียงกันไปมาอย่างยาวนานยังไม่สรุปได้สักทีว่าสรุปแล้วมันศูนย์พันอย่างไรไดโนเสาร์ที่ครองโลกมาตั้ง245ล้านปีจนถึง65ล้านปีเนี่ยยาวไกลและยาวนานถึง180ล้านปีนักวิทยาศาสตร์เขาก็แบ่งกลุ่มเป็นยุคๆ3ยุคโอเค1ใน3นั้นก็คือยุคจูราสสิกพีเรียดนะครับตั้งแต่208ล้านปีจนถึง145ล้านปีไดโนเสาร์ที่ค้นพบซากของมันที่อีสานที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นไดโนเสาร์มังสวิรัติครับคือกินพืชกินพืชครับ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นสายพันธุ์เขาเรียกว่าอีสานนอโซรัสอายุประมาณ245ล้านปีถึง208ล้านปีครับมันมีไดโนเสาร์ที่กินสัตว์นี่สิพวกนี้สิอันตรายตัวโตนิสัยดุดันมุทะลุดุดันเวลาออกตามล่านี่เจอเหยื่อนี่โอ้โหพุ่งเข้าใส่แล้วก็แย่งกันฆ่ากันเองตายก็เยอะเราก็ไม่รู้จะรู้ได้ยังไงว่าสรุปแล้วไดโนเสาร์ศูนย์พันด้วยเหตุอะไรที่เราดูหนังแล้วเราจะจำได้แล้วเราก็จะรู้สึกกลัวมันก็คือพันที่เรียกว่าโหดเหี้ยมระดับดิบๆเลยก็คือทีเร็กซ์อันนี้ก็รู้จักมันจากหนังจูราสสิกพาร์คนะครับเจ้าทีเร็กซ์เนี่ยเป็นสายพันธุ์ย่อยแต่มันเป็นนักฆ่าใจทมินโหดจะพบอยู่เคยอยู่โครงกระดูกนี่ก็พบที่เท็กซัสสหรัฐอเมริกาถูกชกได้ถูกยกให้เป็นโหดเบอร์หนึ่งของโลกเลยครับทีเร็กซ์นี่นะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ยังค้นพบสายพันธุ์ย่อยในเขตปกครองพิเศษมองโกเลียของจีนถูกยกให้เป็นโหดเบอร์หนึ่งของโลกเช่นกันไดโนเสาร์โหดต่อเนื่องมา180ล้านปีจบสิ้นศูนย์พันไปแล้วเมื่อ65ล้านปีก่อนอันนี้ก็เอาเรื่องไดโนเสาร์มาคุยกับคุณผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับ
1: ไดโนเสาร์ที่ขอนแก่นนะคะก็เท่าที่เจอสายพันธุ์ที่คุณดำรงบอกก็เป็นพวกกินพืชอย่างที่บอกนะคะกลุ่มก็แบ่งเป็นกลุ่มกินพืชแบบไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าชื่อกอโซรัสนะคะมอสยามมอโซรัสสยามมอไทรานัสนะคะแล้วก็ขอนแก่นเอ็นซิสอะไรประมาณนี้ค่ะคุณดำรงมีหลายสายพันธุ์เนาะเขาเจอเยอะมากเลยเจอตั้งแต่ปี2519
0: ที่ผมหยิบเอามาคุยก็คือเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง
1: ค่ะ
0: ไปอ่านเจอในหนังสือพิมพ์เรื่องโหดครองโลกมา180ล้านปี
1: ค่ะ
0: โหดนี่ก็คือโหดจากไดโนเสาร์ประเภท

0: กินเนื้อนะฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันเลยประกอบกับมันเป็นเรื่องที่ผมสนใจเวลาดูหนังเนี่ยเวลาเจอหนังจูราสสิคพาร์คเนี่ยซึ่งทีวีก็มาฉายซ้ำๆกันผมก็ดูทุกครั้งที่กดมาเจอแล้วมีจนลูกสาวบอกอ้าวพ่อดูอีกแล้วเหรอดูแล้วไม่ใช่เหรอเอาดูแล้วก็อยากดูชอบดูอ่ะก็ทำดีนะครับนี่พอมาเจอบทความนี้เราก็เอาเรื่องนี้มาคุยกันหน่อยให้เห็นให้รู้ว่าไดโนเสาร์เคยอยู่ในประเทศไทยของเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แถวอีสานที่จังหวัดขอนแก่น
1: ค่ะก็ถ้าใครอยากจะรู้นะคะไปศึกษาก็ไปที่พิพิธภัณฑ์ได้เลยนะคุณนำรง
0: ครับผมครับ
1: ค่ะค่ะเอาละค่ะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะ
0: ก็ต้องระวังตัวกันหน่อยแล้วถ้าจะเที่ยวป่านอนป่านอนอะไรเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: นี่ผมก็แหยงๆเลยแต่ก่อนผมก็ชอบนอนป่าแต่เราไปนอนที่แอฟริกาไม่รู้กี่สิบคืนในชีวิตเนี่ยนะฮะก็ปลอดภัยดีกลับมาแต่ว่าไม่ได้นอนเปลแบบอยู่ในป่าเลยนะครับแต่ว่าบ้านพักหรือที่พักอยู่ในป่าตรงที่ในทวีปแอฟริกาก
1: ลางคืนตกดึกมานี่ได้ยินเสียงเขาบ้างไหมคะไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามเนี่ยค่ะ
0: ก็ถ้าอยู่ในโรงแรมก็จะมักจะไม่ค่อยได้ยินนะฮะ
1: ค่ะนึกว่าได้ยินเสียงเสือคำรามสิงโตบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคุณนำรง
0: ในป่าแอฟริกามันไม่มีเสือโคร่งนะฮะมันมีแต่เสือดาวกับสิงโตครับ
1: ค่ะค่ะคุณนำรงก็อยู่ใกล้ชิดมานานจนไม่กลัวแล้วเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับข่าวแล้วก็เสียใจที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อยากให้ระวังกันเยอะๆทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่มักจะไปเดินป่าด้วยนะคะ
0: คือนึกภาพแล้วก็สงสารเขานะฮ
1: ะ
0: ก็คือถ้าจะเตือนกันก็คืออย่าประมาทนะครับอย่าประมาทจนนึกว่าไม่เป็นไรเนี่ยผมว่ามันต้องเป็นเสือลำบากแน่ๆเลยแล้วก็จะไปตามจับมันจะไปรู้ไอ้ตัวไหนทำ
1: ก็ไม่รู้
0: นะฮะ
1: ค่ะเอาละค่ะ
0: เอาละครับ
1: ค่ะ
0: 2:25 นาทีแล้วครับ
1: ค่ะคุยกันใหม่วันพรุ่งนี
0: ้สวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ไหมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะ
1: ค่ะ
2: 2:30 นาทีแล้วค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ
2: เดี๋ยวจะขอคุยเรื่องเสือต่อ
1: ค่ะได้เลยค่ะพี่ไหมค่ะ
3: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส
4: ศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงษ์ 3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 B มายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ 4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา

0: My Prayer 2ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ 2:33 นะคะเอามาดูพี่สุภชัยสวัสดีนะคะพี่ศาสิมาพี่ดวงพรนะคะพี่เสือนอนไม่หลับนะคะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามด้วยนะคะก่อนที่พี่ใหม่จะไปเล่าเรื่องของเสือนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มนับถอยหลังแล้วว่าเหลืออีกกี่ที่นะคะพี่ใหม่สำหรับคนที่จะมาร่วมรุ่นที่3
3: ตอนนี้ก็มีสอบถามเข้ามาเรื่อยๆนะคะ
2: ใช่ค่ะนะบางคนก็คอนเฟิร์มมาแล้วเรียบร้อยยืนยันมาแล้วว่าจะเข้าร่วมอบรมกับเราเรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะเราจะอบรมกันตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569นี้พาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่มารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะแล้วก็มีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆมาเปิดประสบการณ์แล้วก็จะเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนให้สำเร็จนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้สำหรับ2มหาอำนาจของโลกนะคะพี่ไหมสหรัฐกับจีนมีวิเคราะห์ให้ฟังในเชิงลึกแน่นอนว่าอนาคตจากนี้จะเป็นยังไงตลาดอเมริกาตลาดจีนทั้งนำเข้าส่งออกและเราจะทำการค้าการขายกับเขาเนี่ยจะไปในทิศทางไหนจะเข้าไปในรูปแบบใดดีนะคะมีในหลักสูตรนี้แน่นอนและยังมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยเราเป็นสื่อนะคะแล้วเราจัดอบรมเราก็จะมีวิธีการหลายคนถามว่ากลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจเป็นยังไงก็คือพูดง่ายๆเนาะให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเวลาที่เราจะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเราจะเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นจากประเด็นไหน1 2 3จะพูดอย่างไรดีอันนี้ก็มีอยู่ในหลักสูตรด้วยนะคะเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่ะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะคะตอนนี้ราคาพิเศษนะคุณผู้ฟัง 59,000 บาทเรารับสมัครถึง25สิงหาคม2569นี้สัปดาห์หน้าจะเริ่มนับถอยหลังแล้วเพราะเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งนะคะโทรมาได้เลยนะคะ0944803034นะคะ0944803034094-396-6649 094-396-6649และ094-480-3076นะคะ094-480-3076ค่ะรีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะ
3: เรื่องที่ไหมจะเล่าวันนี้ก็เป็นเรื่องจากต้องบอกว่าแรงบันดาลใจมาจากCEO ที่คุณอ้อมเปิดโปรแกรมเนี่ยนะคะก
2: ็
3: คือศักยภาพของเศรษฐกิจไทยในลุ่มน้ำในละแวกอาเซียนเนี่ยมีศักยภาพมากเลย เรื่องนี้เคยลงในคู่สร้างคู่สมนะคะมันเป็นเรื่องที่เราได้รับเชิญไปเวียดนามไปฮานอยคุณอ้อมไปดูอะไรไปดูตลาดผลไม้ไทยค่ะคิดดูสิมันมีมูลค่าเป็นพันล้านเลยนะคุณอ้อมแค่เรื่องผลไม้นะนี่ยังไม่นับรวมถึงพืชเกษตรอย่างอื่นเช่นข้าวหรืออย่างอื่นหรือเครื่องจักรอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะแค่ผลไม้เนี่ยปลูกในบ้านเราเนี่ยนะคะมันก็ยังมีศักยภาพเลยแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นนะต ต้องขอย้ำหน่อยที่คุณดำรงพูดไดโนเสาร์เมื่อกี้เนี่ยนะคะต้องย้ำว่าที่ขอนแก่นเนี่ยพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งนี้เนี่ยนะคะซึ่งเขาก็ถือกำเนิดมาเนื่องจากพิสูจน์ได้แล้วว่าไดโนเสาร์มันมีอยู่ในประเทศไทยจริงๆในยุคสมัยจูราสสิกหรือก่อนจูราสสิกอะไรก็ตามเนี่ยนะคะแล้วที่นี่ต้องขอย้ำว่าเขาทำดีมากคุณอ้อมหมายไปสองคนแล้ว

0: เนี่ยค่ะหมายไปคราวที่แล้วหมายไปดูทุ่งทะเลดอกบัวตองที่ไม่ใช่ดอกบัวตองดอกบัวไม่ใช่บัวตอง
1: บัวตองขึ้นเหนือเลยค่ะก็ยังมองอยู่ว่าพี่ไปจังหวัดไหนทุ่งดอกบัว
0: บัวแดงบัวใจบัวตองบัวแดงเจ้าบัวแดงนะคะบัวแดงแล้วก็แดงจริง
1: ๆค่ะ
0: สวยมากแตกต่างจากเมื่อ 2-3 วันก่อนไหมไปล่องเรือไหมเป็นคนชอบบัวดอกบัวเนี่ยคุณอ้อมเมื่อ 2-3 วันก่อนก็ไปวนอุทยานเขา300ยอดไปดูอีกบัวหนึ่งบัวหลวงนี่เยคนนี้เยคนนี้ชอบบัวค่ะชอบนั่งเรือไปดูบัวค่ะวันก่อนนะดูที่อุดรก็เลยไปดูที่ขอนแก่นไหมดูตั้งแต่สมัยเด็กๆเขาโรงเรียนจับไปทัศนศึกษาใช่ไหมแล้วก็ดูตามภาษาเด็กก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างพอเราไปดูแบบตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เลยต้องชื่นชมต้องบอกนะวันนี้เลยว่าเขาทำดีมากท่านจะไม่เห็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่เหมือนในต่างประเทศแบบนี้เลยเขาทำให้มันเคลื่อนไหวเขาจัดดีมากๆจัดดีจนหมายแปลกใจว่านี่เราอยู่ต่างจังหวัดน
1: ะ
0: อยู่ขอนแก่นนะจัดดียังก็อยู่กรุงเทพหรืออยู่ที่ไหนในต่างประเทศก็ได
1: ้
0: หมายต้องขอชื่นชมแล้วผู้ใหญ่ไม่ต้องเสียสักบาทแล้ววันนั้นก็เห็นเด็กๆก็ไปดูไปทัศนศึกษาเยอะมากน่าไปดูจริงๆน่าไปดูจริงๆค่ะ
1: ค่ะ
0: ควรจะไปนะคะแล้วส่วนเรื่องในแอฟริกาที่คุณดำรงบอกเรื่องเสือเนี่ยเขาก็มีรั้วไฟฟ้า อย่างห้วยขาแข้งอันเนี้ยตรงเนี้ยหมายจำได้ว่าหมายก็เคยไปตรงเนี้ยมีที่ขายของด้วยคุณอ้อมยังเดินไปซื้อของอยู่ตรงเนี้ยตรงที่พี่เขานอนเนี่ยคือกลางคืนก็อาจจะร้อนเนี่ยแทนที่แกจะนอนในห้อง
1: ตรงนั้นเป็น
0: แกก็มาผูกเปย
1: ศาลาอเนกประสงค์แต่ว่าที่พี่เขานอนอยู่ที่เขาที่เกิดเหตุอยู่ด้านหลังเนาะ
0: นั่นแหละค่ะแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเกิดเหตุแบบนี้คุณอ้อมจำได้ไหมเมื่อข่าวก่อนเนี่ยสวนสัตว์เปิดแห่งหนึ่งอ่ะชื่ออะไรล่ะซาฟารีอะไรสักอย่าง
1: จำได้ไหมจำได้
0: ก็โดนไปละแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานไม่ใช่ครั้งแรกที่โดนเสือทำร้ายลากไปเป็นอาหารเนี่ยนะคุณอ้อมไหมเคยไปเจอท่านหนึ่งที่จังหวัดอะไรก็ไม่ทราบวนอุทยานเนี่ยบ้านเราต้องดีใจนะที่ยังมีเสืออยู่เนี่ยนะคะมีสัตว์นักล่าอยู่แปลว่าป่าเราอุดมสมบูรณ์แต่อีกในแง่หนึ่งก็คือแปลว่าเราต้องระวังตัวนะไม่ว่าเราจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือเราจะเป็นเจ้าหน้าที่ก็ตามนะคะจำได้ว่าเคยไปเจอพี่คนนั้นแล้วเคยสัมภาษณ์แกถูกเสือลากเหมือนกันแต่แกรอดคุณอ้อมแกหายแขนก็หายไปข้างนึงและแกก็ยังมีแผลยังมีอะไรก็ยังคุยกันยังยิ้มแกก็บอกรอดมาได้แกรู้สึกจะเพื่อนจะมาเจ
1: อ
0: ถูกลากไปแล้วหลักแกสลบไปแล้วเพื่อนเจอก็ช่วยออกมาได้เสือมันมีพละกำลังมหาศาลคุณอ้อม
1: แต่มันน่ากลัวว่ามันจะตะปบที่ส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตก็คือจะตะปบตรงคอก่อนนะพี่ใหม่เนาะ
0: อยู่ที่เราอยู่ที่เราระวังเราตัวรู้สึกตัวเราป้องกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอ้อมอย่างชาวป่ามาไซเนี่ยเห็นสิงโตกินอาหารอยู่เนี่ยแล้วเขาจะไปเนี่ยเขาแค่ถือหอกไปอันเดียวเนี่ยสิงโตก็ไม่กล้าที่จะกระโจนมาตะปบเขารู้ไงเขารู้วิธีสิงโตกลัวแหละกลัวพวกชาวป่ามาไซอาจจะกลัวกลิ่นหรือไอ้กลัวเขาเรียกอะไรมียานพิเศษให้รู้ว่าเนี่ยฉันไม่กลัวสิงโตนะเราอย่าไปกลัวอะไรแบบนั้นนะคุณอ้อมใหม่ก็พูดไปคิดว่าอย่างนั้นนะแต่นี่เขานอนหลับอยู่นะคะก็ลำบากอย่างที่ใหม่ไปเที่ยวแอฟริกาอยู่บ่อยๆนะวันหลังจะมาเล่าอีกเพราะว่าท่านผู้ฟังเราเนี่ยจะชอบเรื่องสัตว์สิงสาราสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยวันก่อนเล่าเรื่องสุนัขไอ้น้องจิมเนี่ยท่านก็ชอบกันเนี่ยนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าเรื่องสัตว์อย่างไปแอฟริกาเนี่ยเขาทำเป็นการท่องเที่ยวคุณอ้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะดูแลเป็นพิเศษนอกจากมันจะมีรั้วที่พักอาศัยจะมีรั้วไฟฟ้าแล้วเนี่ยนะแต่บอกตรงๆไหมก็ไม่กล้าหรอกคุณอ้อมที่กลางคืนจะออกนอกห้องมาเดินอยู่คนเดียวไม่กล้าเพราะเราไม่รู้ก็ในที่พักของเราม้าลายมันเข้ามาได้ยีราฟเข้ามาได้นะ
1: ได้เคยได้ยินเสียงบ้างไหมพี่ไหมแบบเส
0: ีย
1: งเสือเสียงอะไรบ้างอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มีสิคะเสียงสารพัดแหละแต่อย่างเสือเนี่ยนะคุณอ้อมเขาไม่ส่งเสียงอย่างเสือดาวเนี่ยเขาไม่ส่งเสียง
1: ค่อยย่องมาเนาะ
0: ถูกต้องสิ่งที่จะส่งเสียงก็คือสิงโตเพราะเขาไม่กลัวใครค่ะสิ่งที่หมายจะได้ยินบ่อยๆคือพวกกวางหมูป่าหรือช้างช้างนี่เขาส่งเสียงเพื่อข่มขู่พวกสัตว์นักล่าอื่นๆไม่ให้มาใกล้ลูกเขาเป็นอย่างนั้นน่ะเราจะถูกช้างทำร้ายก็เพราะว่าเขาต้องระวังสมาชิกในครอบครัวของเขานะคะแต่ไม่ก็ไม่กล้าไปไหนกลางคืนหรอกไปแอฟริกาไปมาแทบทุกป่าแล้วเพราะว่าคิดในใจว่าเอ้าม้าลายยังมาเดินหน้าบ้านเราได้ยีราฟมาเดินให้เราเห็นวิ่งไปถ่ายรูปได้แล้วทำไมเสือจะเข้ามาไม่ได้ตัวเล็ก

0: ไปดีแล้วอีกนะคะมันก็เลยมีตรานั่นแหละค่ะก็แปลว่าเราต้องมีความระวังตัวนะคะถึงแม้ว่าเราจะรู้เราจะอะไรแต่ก็ห้ามพลาดการพลาดนี่แหละค่ะก็ถึงแก่ชีวิตนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเอาละมาคุยกันเรื่องนี้ตอนนั้นคุณสร้างกุศลได้ไปดูมังคุดไทยมูลค่าพันล้านเลยคือผลไม้บ้านเราเนี่ยในฤดูนี้มีอะไรคุณอ้อมเราเพิ่งจะหมดฤดูมะยงชิดไปใช่ไหม
1: ใช
0: ่ตอนนี้ฤดูอะไร
1: มีเงาะทุเรียนยังมีเยอะอยู่
0: ทุเรียนมีทั้งปีทั้งชาติเลย
1: ทุเรียนเดี๋ยวนี้หากินยากแล้วเนาะพี่ใหม่เน
0: า
1: ะ
0: เมื่อเช้าไปตลาดโลเท่าไหร่80 บาท
1: อุ้ย
0: ทุเรียน
1: แถวนี้ยัง
0: ชุมพร
1: แถวนี้ยังถ้าก
0: รุงเทพอะถ้าเข้ากรุงเทพว่า100 กว่าบาททั้งนั้น
1: 110 120อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นั่นก็นับว่าถูกแล้วนี่ทุเรียนชุมพรมากันเต็มตลาดชะอำเหลือ80 กว่าบาทอร่อยด้วยถึงแม้จะไม่อร่อยเท่าป่าละอูก็อร่อยก็แปลว่าบ้านเราเนี่ยนอกจากฤดูทุเรียนตอนนี้เรายังเป็นฤดูกระท้อนด้วยค่ะ
1: อืมใช
0: ่กระท้อนหรือกระท้อนไม่รู้เหมือนกันนะคะ
1: กระท้อน
0: กระท้อนปุยนะคุณอ้อมโอ้โหตอนนี้อร่อยมากแล้วก็ถูกมากๆด้วยนะคะไปตลาดนี่ตกลูก10 บาทมั้งปุยฝ้ายนะคะก็แปลว่าคนไทยเรามักจะไม่กิน
1: พูดถึงก
0: ็พอบอกน้ำลายไหลนี่ก็คนเล่านี่ก็น้ำลายไหล
1: ค่ะ
0: ก็ที่จะยกตัวอย่างก็คือบ้านเราเนี่ยมีผลไม้กินมีอยู่ทั้งปีทั้งชาติตลอดเลยนับเป็นประเทศที่โอ้มีทรัพยากรสมบูรณ์คู่สร้างผู้สมเนี่ยนะคะได้รับการเชิญไปที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามไปกับท่านเอกอัครราชทูตพิษณุจันวิทันตอนนั้นท่านเป็นเอกอัครราชทูตประจำที่เวียดนามก็ไปดูเราเพราะเราได้รับเชิญแล้วเราได้รับเชิญให้ไปงาน Made in Thailand ค่ะ Made in Thailand Outlet นะคะหลายปีแล้วตั้งแต่2010นะที่กรุงฮานอยเราได้ไปดูอะไรเราได้ไปรู้จักครอบครัวหนึ่งที่เขามีอาชีพตอนแรกเขาก็พาเราไปแล้วก็ดูโอ้ยคนนี้ที่มารับเราคือเราไปไม่ถูกนะคะมันก็ลำบากอะนะคะไปแบบไปกับท่านทูตเงี้ยท่านทูตท่านก็ไม่ใช่แบบนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านก็นำพาให้คนไทยเราได้ไปเจอผู้ค้าขายนะคะทีนี้เราเป็นในฐานะเป็นสื่อมวลชนก็ได้ไปก็ไปนะคุณอ้อมก็ไม่รู้หรอกว่าคนที่มารับเราก็ดูเป็นป้าเชียวเราก็ต้องเรียกแกหลังทีหลังว่าป้าเฟืองนี่แหละเป็นเจ้าของธุรกิจ1,000 ล้านวันนึงเนี่ยสั่งรถเข้าวิ่งเข้าไปแกบอกว่าสั่งผลไม้จากไทยเลยแหละง่ายที่สุดเพราะว่าวิ่งผ่านลาวไปวันเดียวเนี่ยแกสั่งทุกอย่างนะคะคุณอ้อมทุกอย่างตั้งแต่เงาะทุเรียนผลไม้ทุกอย่างจากเมืองไทยแกบอกว่าคนเวียดนามชอบคนจีนชอบโดยเฉพาะทุเรียนแต่คนเวียดนามเนี่ยชอบทุเรียนน้อยกว่าคนจีนเพราะว่าทุเรียนประเทศไทยเนี่ยคนเวียดนามสมมติมี60 ล้านคนแค่ 50% เท่านั้นแหละที่ชอบทุเรียนไทยไม่ได้หมายความว่าจะไปชอบทุเรียนที่อื่นไม่ค่อยชอบทุเรียนเพราะแรกๆเนี่ยเอาไปเนี่ยปอกไม่ค่อยเป็นแต่หมายว่าเดี๋ยวนี้ก็คงจะแบบว่ากินกันแบบมีความสุขเลยนะคะคุณป้าเฟืองกับสามีแกชื่อคุณไอ้เกินนะคะ
1: ไอ
0: ้แกบอกว่าค่ะเป็นนักธุรกิจที่แบบเรามองแล้วนึกว่าโอ้ยนึกว่าเป็นคนธรรมดาเขาก็มีคนไทยนะคนไทยทำงานอยู่ที่นั่นนะวันรถเข้าไปนี่เยอะแยะเลยนะคะเขาบอกว่าท่านทูตก็เล่าให้ฟังท่านทูตพิษณุจันทร์วิทันก็บอกว่าถึงแม้เวียดนามจะเป็นผู้ส่งออกข้าวแล้วตอนนี้เขาก็เป็นแชมป์ใช่ไหมคุณอ้อมแต่เราไม่ต้องกังวลจะต้องบอกคุณอ้อมว่าไฮโซเวียดนามไม่กินข้าวเวียดนามอันนี้ฟังมาจากด้วยหูของตัวเองเลยนะคุณอ้อมไฮโซเวียดนามกินข้าวไทยค่ะแล้วก็ไม่กินผลไม้เวียดนามเราก็ถามว่าผลไม้ที่นี่มันตั้งเยอะตั้งแยะแล้วมันก็เรายังชอบใช่ไหมผลไม้เวียดนามแต่คุณอ้อมรู้ไหมผลไม้เวียดนามที่ดีๆนะพอมาปลูกเมืองไทยนะปรากฏว่าได้รสได้ชาติกว่าเวียดนามเพราะอะไรดินบ้านเรามันดีไม่ใช่มันหลงเมืองไทยนะคุณท่านผู้ฟังได้ฟังข่าวนี้มาจริงๆจากท่านทูตแล้วก็คนที่ท่านด้วยอย่างเจ้าผลไม้อะไรล่ะดราก้อนฟรุตอะเขาเรียกอะไรคะ
1: แก้วมังกร
0: แก้วมังกรของเราเนี่ยรสชาติดีกว่าแล้วก็อ่ะย้อนกลับไปเล่าเรื่องข้าว
1: ใช่แก้วมังกรแต่ตอนนั้นที่เราไปกินเวียดนามของเขาหวานนะของเราจะออกแบบหวานๆเปรี้ยวๆหน่อยป่ะพี่ไหม
0: ใช่แต่ที่หวานเลยก็มีเลยก็มีคุณอ้อมแล้วของเราเนี่ยทำเท่าไหร่ก็ส่งออกไปนอกอย่างลองกองเนี่ยตลาดที่เขารับเรามากที่สุดวิ่งส่งไหมเคยเดินทางจากเชียงรายมันก็ต้องผ่านอุตรดิตใช่ไหมหลงลับแลหรืออะไรเมืองแถวนั้นนะคะคุณอ้อมกลายเป็นว่าลองกองเนี่ยถ้าเราขายอยู่ในเมืองไทยเนี่ยโล25 บาทเราจะเจอแต่ผลเล็ก รุ่งรุ่ง

0: วงแต่ที่ไหมเจอไหมมีโอกาสได้ซื้อหนเดียโลละ60 บาทไหมพูดทำไมมันแพงกว่าอื่นโอ้ย
1: ลองแกะกินดูใช่ไหมลองแกะดูสิ
0: แต่ไหมจำได้ว่าเคยซื้อมาฝากคุณอ้อมจะหวานนะจะหวานเลยนะคะหวานแล้วผลใหญ
1: ่ใช
0: ่ใช่แล้วก็เขาบอกว่าโอ้ย60คุณอย่าบ่นเลยเนี่ยของสวยๆเนี่ยเอาไปส่งเวียดนามเขารับซื้อเราโลเป็นร้อยก็เป็นเรื่องจริงคุณอ้อมเพราะว่าทางต่างประเทศเขาชอบของเรามากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลให้สำหรับ CEO ด้วยนะคะ เพราะว่าศักยภาพในการทำตลาดเกษตรกรรมบ้านเราเนี่ยสุดๆนะคะ ทางไฮโซเวียดนามเนี่ยถ้ามีฐานะหน่อยเนี่ยก็จะชอบข้าวไทยผลไม้ไทยนะคะแล้วหลังจากนั้นทางคู่สร้างคู่สมเราก็ได้เดินทางไปจังหวัดไฮดงค่ะ
1: ไป
0: ดูบริษัท PT One Member เป็นผู้นำเข้าผลไม้รายใหญ่ที่สุดในเวียดนามเลยคุณอ้อม
1: ะ
0: นะคะแล้วก็รถบรรทุกที่บรรทุกผลไม้จากไทยส่งไปประเทศไทยวันละหลายๆ10 คันทุกวันเลยนะคะลักษณะที่นั่นมันก็ลักษณะเหมือนเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็คือมีโรงงานต่างๆตั้งเรียงรายรถมีทั้งเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกตามโรงงานขนาดใหญ่ทันสมัยสุดๆเลยนะคะเจ้าของก็คือชื่อคุณเหนียนทิเฟืองเราเรียกว่าป้าเฟืองน่ารักตอบคำถามเราได้อย่างดีเลยนะคะเธอเป็นผู้อำนวยการบริษัทมูลค่า1,000 ล้านบาทแห่งนี้เลยนะคะป้าเฟืองก็พาเราเข้าไปดูข้างในโรงงานนับร้อยเลยนะคะที่จะบรรจุแยกขนาดนะคะมังคุดอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เป็นหน้ามังคุดนะคะถามว่าเธอเอามาจากไหนเธอบอกว่าเธอไปสั่งที่ระยองค่ะแล้วก็มีบริษัทอยู่ที่เมืองไทยด้วยลูกชายดูแลอยู่บริษัทที่เมืองไทยก็ให้ลูกชายดูแลซื้อจากเจ้าของสวนโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเธอก็ได้ราคาที่ดีแล้วก็มีบริษัทอยู่ที่ตลาดไทยด้วยมังคุดของเธอเนี่ยส่วนใหญ่นอกจากระยองแล้วก็ที่จันทบุรีนะคะเธอก็บอกว่ามันง่ายมากออกทางนครพนมท่าแขกแล้วก็วิ่งสาย8ผ่านประเทศลาววันเดียวมาถึงเวียดนามแล้วนี่ไงของก็ถึงได้สดไงมังคุดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเธอบอกว่าซื้อมาในกิโลกรัมละ 15-16 บาทมาขายที่นี่กิโลกรัมละ100 บาทแต่ไม่ได้หมายความว่าเธอมีกำไรเธอมีค่าจัดส่งค่ารถเธอบอกว่าไม่ต้องเอาอะไรมากเอากำไรโลละบาทเดียวแต่วันตอนแรกเราก็นึกว่าอุ้ยทำไงล่ะคุณอ้อมคิดดูดิแกไม่ได้ขายวันนึงไม่กี่ร้อยกิโลไม่ใช่พันกิโลคิดดูสิแกขายประมาณ700,000 กิโลกรัมแต่คิดดูต่อวันก็ได้กิโลละบาทเดียวเนี่ยคุณอ้อมนี่ไงอะธุรกิจเนี่ยแหละค่ะมันไม่ต้องมองใหญ่ๆมองเล็กๆแต่ดูวอลลุ่มเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็ค่ะที่เวียดนามเนี่ยมันมีตลาดลองเบียนตลาดผลไม้ใหญ่นะคะหน่อยคุณอ้อมก็คงจะได้ไปแล้วล่ะใช่ไหมคะเขาบอกว่าที่นั่นขายมังคุดเนี่ยนะคะไม่เท่าไหร่แต่จำได้ว่าเคยไปญี่ปุ่นคุณอ้อมมังคุดลูกหนึ่งกับ100 บาทเห็นไหมการขนส่งเนี่ยสำคัญนะคะที่รองลงมาจากตลาดมังคุดนะคะตอนนี้ก็จะมีลำไยมะม่วงเขียวเสวยเงาะนะคะแล้วก็ทุเรียนด้วยนะคะป้าเฟืองก็บอกว่าอนาคตเนี่ยทุเรียนไทยเนี่ยจะเป็นที่นิยมของคนเวียดนามแน่เพราะว่าต่ออะไรเพราะถ้าส่งมาเป็นลูกเนี่ยลำบากแกก็เอามาแล้วแกก็เดี๋ยวนี้แกก็แกะเก่งแกะแล้วก็ใส่โฟมโอ้โหขายดิบขายดีคุณอ้อมสมัยก่อนเป็นลูกเนี่ยคนเวียดนามก็ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าจะแกะยังไงเดี๋ยวนี้แกะเป็นโฟมเนี่ยเหมือนบ้านเรานะคะแกะเป็นโฟมเนี่ยเขาเห็นผลแล้วนี่ว่าลูกมันเป็นยังไงนะคะก็ผลเป็นยังไงคุณภาพดีเป็นยังไงแกก็แบบไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวนี้ขายดีนะคะก็แกก็บอกว่ามีเหมือนกันของไทยที่ที่นี่ก็มีที่ขนเหมือนกันก็คือพวกเงาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยก็มีปลูกได้เราก็สงสัยว่าที่ของคุณมันก็ไม่ได้ปลูกแต่กาแฟอย่างเดียวนี่นะที่เวียดนามเนี่ยคุณก็มีดินมีน้ำมีอากาศดีเราเงาะคุณซื้อมาทำไมเยอะๆทำไมไม่ปลูกเอาเองล่ะไม่พัฒนาเกษตรเงาะล่ะเขาบอกว่าของเขาเนี่ยลูกมันเหมือนเราละขนเขินเงาะลงโรงเรียนเงาะอะไรต่ออะไรเนี่ยเหมือนกันหมดเลยแต่เขาไม่หวานคุณอ้อมเขาจะออกเปรี้ยวในลักษณะนั้นเนี่ยนะคะมันก็เลยไม่ดีเท่าบ้านเรานะคะประเทศเวียดนามเนี่ยมันปลูกไม่ได้เท่าเราเราก็เลยใจชื้นแล้วก็มีความคิดว่าคุณอ้อมสังเกตไหมเขมรทำไมปลูกไม่ได
1: ้
0: ลาวทำไมปลูกไม่ได้เวียดนามก็เก่งทุกอย่างปลูกข้าวเรื่องเกษตรในเวียดนามมาเป็นที่หนึ่งแล้วทำไมปลูกไม่ได้

0: จีนก็เก่งเก่งทำไมปลูกไม่ได้อย่างไทยแปลว่าแผ่นดินไทยเนี่ยสุวรรณภูมิจริงๆก็คือมันไม่มีอะไรที่จะปลูกและงอกงามแล้วเกษตรกรไทยเก่งแล้วเรามีสายพันธุ์ที่ดีปลูกเข้ากับดินของเราอะคุณอ้อมนะของเราเนี่ยถ้าเอาหมอนทองไปปลูกที่อื่นมันก็จะรสชาติเพี้ยนเนี่ยนี่แล้วก็สิ่งเนี้ยเราไม่ได้พูดเองเองนะคนเวียดนามยืนยันกับเราด้วยค่ะคุณอ้อมนี่แหละค่ะแล้วก็วันนั้นเราก็ไปดูที่เมืองกรุงฮานอยไปดูที่เมืองอื่นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะเราก็วันสุดท้ายที่ในงานของที่เราไปดูนะคะวันสุดท้ายนะหมดเกลี้ยงเลยไม่ว่าจะทุเรียนมังคุดเงาะมะม่วงกล้วยไข่สละมะพร้าวอ่อนมาทุกอย่างอะหมดเกลี้ยงเลยค่ะแปลว่าไม่เชื่อว่าอันนี้มันดูก็หลายปีแล้วนะได้แรงบันดาลใจจากคุณอ้อมก็เอาเรื่องนี้มาคุยที่เราไปเห็นมาด้วยตาตัวเองเนี่ยนะแต่ไม่เชื่อว่าตอนนี้กระทรวงพาณิชย์เราก็เก่งเกษตรเราก็เก่งกระทรวงต่างประเทศเราก็เก่งและหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอะไรต่างๆเนี่ยไม่เชื่อว่าเดี๋ยวนี้ผลไม้ไทยยิ่งมีตลาดมากกว่าสิ่งที่ไหมไปดูมาเมื่อหลายปีก่อนแล้วล่ะนะคะก็หวังว่าเดี๋ยวซีโอคุณอ้อมอบรมเสร็จเดี๋ยวจะต้องมีท่านที่เป็น CEO มาทำเรื่องนี้เยอะแยะมากมายมากกว่าเดิมแน่ๆเลยค่ะ
1: แล้วก็เดี๋ยว
0: เอาใจช่วย
1: เดี๋ยวก็สิ้นปีเราก็จะพาไปเวียดนามด้วยอีกทริปหนึ่งที่ไหมเพราะว่าจะพาไปดูเกี่ยวกับแม่ของเดลต้านี่แหละเส้นทางน้ำแล้วก็ดูเรื่องของตลาดสินค้าเกษตรไปตลาดน้ำตอนเช้าด้วยตลาดน้ำแบบตลาดน้ำจริงๆแล้วขายผลไม้เลยอ่ะพี่ไหม
0: เดี๋ยวพาไปอะไรก็ตามท่านผู้ฟังพูดเดี๋ยวใหม่อย่างใหม่มาเล่าเนี่ยใหม่ก็เล่าได้ไม่เหมือนกับที่ตัวใหม่ไปเห็นมาเองเห็นเนี่ยนะคุณอ้อมมันตื่นตาตื่นใจแล้วเราเกิดความคิดอยู่ในหัวเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็กลับมาก็ยังได้ไปแนะนำเกษตรที่อุตรดิตถ์นะคะและเกษตรที่ระยองจันทบุรีว่าเนี่ยคุณส่งไปแต่คุณไม่ได้เห็นหรอกว่าปลายทางเนี่ยตลาดก็เป็นยังไงกรุณาทำให้ดีแล้วสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลไทยควรจะทำแล้วเกษตรกรทุกคนก็ควรจะทำก็คือคัดพันธุ์ของเราให้ดีที่สุดให้เขาไว้วางใจเขายินดีที่จะจ่ายแพงคุณอ้อมแต่ของเราต้องดีไอ้สิ่งเนี้ยเราต้องคิดเอาไว้ใช่อย่าได้ทำให้เกรดของคุณภาพของเกษตรของเราเนี่ยลดลงเด็ดขาดค่ะเดี๋ยวจะเหมือนเรื่องกุ้งใช่ไหม
1: ใช
0: ่นั่นแหละค่ะก็ฝากไว้ค่ะ
1: ได้เลยค่ะก็เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะพูดในหลักสูตรด้วยนะคะเรื่องของตลาดสินค้าเกษตรต่างๆใครทำด้านการเกษตรอยู่มีทั้งรุ่น1แล้วก็รุ่น2นะที่มาอบรมทำทางด้านการเกษตรอยู่แล้วเราก็พาไปคุยงานที่คุณหมิงไปเจอหอการค้าพี่ไหมรุ่น2เนี่ยทำเกษตรเยอะทำเกี่ยวกับต้นไม้ทำเกี่ยวกับลูกอะไรนะเมลอนอะไรอย่างเงี้ยพี่ไหมก็พาไปคุยกับหอการค้าคุณหมิงเลยตอนนั้นนะคะ
0: อากาศดีเขาก็ปลูกพวกเมลอนได้
1: ใช
0: ่
1: ใช่นะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังได้สมัครเข้ามาแล้วก็ดูโปรแกรมดูหลักสูตรก่อนว่าท่านใดบรรยายบ้างหัวข้ออะไรเรามีรายละเอียดให้รับทราบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าโอเคก็สมัครได้เลยนะคะถึง25สิงหาคมนี้นะคะค่ะพี่ใหม่เมื่อวานค้างไว้เรื่องนึงนะคะก็คือนวัตกรรมเนาะเราพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมที่มันเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็ต้องมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะบ้านเราก็ไม่ใช่ไม่เคยทำแล้วเป็นจีวรกันยุงกับจีวรไม่ต้องซักอะเพราะว่าถวายพระธุดงค์ที่ท่านไปในป่าเนาะเพราะท่านก็จะไม่มีที่ที่จะต้องมาซักจีวรเนาะก็เคยทำสร้างความมือหาในตลาดอยู่พักหนึ่งตอนนั้นเป็นสตาร์ทอัพอะเนาะพี่ใหม่ตอนสตาร์ทอัพมาใหม่ๆเลยตอนนั้นนะคะแต่ทีนี้ที่อเมริกาล่าสุดค่ะเขาเปิดตัวเสื้อยืดไม่ต้องซักใส่ได้นานถึง30วันนะคะไร้กลิ่นอับใช้วัสดุพิเศษ7ชนิดช่วยยับยั้งแบคทีเรียแต่ราคาเกือบ 3,000 บาทเป็นบริษัทเดียวกันที่ทำกางเกงชั้นในทำความสะอาดตัวเองอะค่ะพี่ใหม่อันนี้ก็ไม่ไหว
0: คุณเคยได้ยิน
1: เป็นไวรัลเมื่อหลายปีก่อนน่ะเขากลับมาสร้างกระแสด้วยการเปิดตัวเสื้อยืดนะคะใส่ได้30วันกางเกงชั้นในทำความสะอาดด้วยตัวเองนี่มันก็อ้อมก็ไม่เคยเจอข่าวเนี่ยเดี๋ยวกลับไปอ่านว่ามันทำความสะอาดตัวเองยังไงนะคะฟังดูเหมือนมันจะเป็นไปไม่ได้ว่าใส่30วันเพราะอะไรเหงื่อเราก็ออกนะคะแต่เขายืนยันว่าเสื้อรุ่นใหม่นี้ไม่ได้อาศัยการเคลือบสารบนผิวผ้าเหมือนเสื้อทั่วไปแต่เลือกนำวัสดุพิเศษมาถักทอเข้าไปในเนื้อผ้าตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเพื่อให้คุณสมบัติอยู่ได้ยาวนานกว่าเดิมนะคะความพิเศษเขาก็จะมีพวกทองแดงเงินสังกะสีทองคำเท่าภูเขาไฟอะไรอย่างเงี้ย
0: โลหะหนัก
1: โลหะหนักทั้งหลาย ายนะคะแต่ว่าเขาก็มาทำให้เป็นเสื้อที่เราสามารถใส่ได้เนี่ยเก่งมากเลย

0: เขาบอกว่าไอตัวสังกะสีที่ใส่เข้าไปเนี่ยช่วยลดสารประกอบกรรมฐานซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นเหงื่อส่วนเท่าภูเขาไฟก็ทำหน้าที่ดูดซับความชื้นและกลิ่นไม่พึงประสงค์เหมือนฟองน้ำขนาดจิ๋วที่ซ่อนอยู่ในเนื้อผ้าเออเก่งเนาะนะแล้วก็ทำตอนนี้ทำแคมเปญเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ไหมเขาบอกว่าอยู่ได้ประมาณเดือนนึงอะไม่ต้องซักเลยนะคะช่วยยืดอายุการใช้เสื้อได้มากกว่าเสื้อยืดทั่วไปด้วยนะคะเปิดตัวที่$79หรือประมาณ2,700 บาท
1: มันถึงแพงไงมันมีแต่ธาตุแพงๆอ่ะซักดีกว่า
0: สำหรับคนที่เขาแบ็คแพคเน
1: า
0: ะจะแบ็คแพคไปก็เอาไปอันเนี้ยนะคะเออนี่เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่มันมาแรงตอนนี้มีสีกรมท่าสีเบอร์กันดีสีเขียวเข้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าเปิดจำหน่ายที่ไหนเนาะเอามาเล่าให้ฟังเรื่องนวัตกรรมสมัยนี้นะคะคนไทยเราก็ทำได้ค่ะสบายมากต่อยอดเลยนะเราก็มีวัตถุดิบของเราเหมือนกันค่ะ
1: ไม่เคยไปซื้อเสื้อตัวหนึ่งคุณอ้อมทำมาจากขวดพลาสติกเนี่ยแม้อยากจะรักโลกตัวนึงเกือบพันเนี่ย
0: แล้วใส่ดีไหม
1: ใส่ดีนิ่มแต่คุณอ้อมมันแพง
0: มันแพง
1: ไม่ก็ซื้อตัวเดียวแหละนะอยากจะรักโลกแต่ไม่มีสตังค์นะ
0: ต้องซักมือด้วยนะ
1: รักตัวเอง
0: โอเคเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่นะคะ
1: เดี๋ยวหาเรื่องสัตว์มาคุยกับท่านผู้ฟ
0: ัง สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองพรรคประชาธิปัตย์เตรียมดันร่างพรบป้องกันอาชญากรรมต่อเนื่องสกัดฆ่าข่มขืนปล้นร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมว่าจากกรณีศึกษาคดีสำคัญอย่างป๋องและธงสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าการใช้ความเมตตาและช่องว่างทางกฎหมายในปัจจุบันกลายเป็นเหมือนใบอนุญาตที่เปิดโอกาสให้อาชญากรกลับมากระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าสร้างความหวาดระแวงให้กับประชาชนพรรคประชาธิปัตย์จะเร่งผลักดันร่างพรบป้องกันอาชญากรรมต่อเนื่องเพื่อปิดช่องโหว่ดังกล่าวโดยมีหลักการสำคัญคือควบคุม3ฐานความผิดร้ายแรงครอบคลุมคดีฆ่าข่มขืนและปล้นซึ่งเป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรงในการทำผิดครั้งแรกให้ดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมปกติพร้อมออกหมายเตือนแต่หากกระทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่2จะห้ามมิให้ฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หรือกระทรวงยุติธรรมเสนอชื่อเพื่อลดโทษหรือขอพระราชทานอภัยโทษเด็ดขาดและหากยังกล้าทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่3กำหนดให้ศาลต้องพิพากษาลงโทษในอัตราโทษสูงสุดเท่านั้นและจะไม่มีการลดหย่อนโทษใดๆทั้งสิ้นพรรคเตรียมนำร่างกฎหมายดังกล่าวรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและทุกภาคส่วนเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อดันร่างพรบฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้จริงเพื่อคืนความปลอดภัยและสร้างสังคมที่ประชาชนไม่ต้องอยู่อย่างระมัดระวังอีกต่อไปกกต.สรุปปิดสมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3อุดรธานีมีผู้สมัครเพียง3คนพรรคภูมิใจไทยส่งอธิการแก้วเครือศรีลงชิงตำแหน่งแข่งพรรคเล็กสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปผลการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวโดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่1ถึง5สิงหาคมณที่ว่าการอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เป็นวันเลือกตั้งโดย5วันของการเปิดรับสมัครมีผู้ยื่นสมัครรวม3คนคือหมายเลข1นายขจิตชัยนิคมจากพรรคประชาธิปไตยใหม่หมายเลข2นายอธิการแก้วเครือศรีจากพรรคภูมิใจไทยและหมายเลข3นายคำผันจันทจรพรรคเพื่อบ้านเมืองซึ่งหลังจาก

นี้ภายใน7วันนับแต่วันปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งหรือภายในวันที่12สิงหาคมผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่3จะประกาศรายชื่อผู้สมัครซึ่งมีชื่อตัวชื่อสกุลผู้สมัครรูปถ่ายผู้สมัครพรรคการเมืองที่สังกัดและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการออกหาเสียงลงคะแนนไว้โดยเปิดเผยณที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรสำนัก

0: าตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อนอกจากนี้สำนักงานกกต.ได้ชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวสอบอกว่ากกต.ได้ประชุมพิจารณาคดีดังกล่าวไปแล้ว8ครั้งโดยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดโดยการประชุมแต่ละครั้งมีการพิจารณารายละเอียดแห่งสำนวนอย่างรอบคอบรอบด้านเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความถูกต้องความเป็นธรรมตลอดจนสิทธิของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญยืนยันว่าการพิจารณารายละเอียดสำนวนจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2569หลังจากนั้นกกต.จะนัดประชุมเพื่อลงมติตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่กฎหมายกำหนดก่อนที่สำนักงานจะประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบและย้ำว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวเป็นไปโดยอิสระปราศจากการชี้นำหรือแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดยึดถือข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักสุริยะปฏิเสธกระแสข่าวเตรียมวางมือทางการเมืองยืนยันไม่เคยมีแนวคิดดังกล่าวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่าจะวางมือทางการเมืองเร็วๆนี้ว่าไม่ทราบว่าข่าวดังกล่าวมีที่มาอย่างไรพร้อมยืนยันว่าไม่เคยมีแนวคิดที่จะยุติบทบาททางการเมืองทั้งนี้ยังมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และเชื่อว่ายังสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหาให้แก่ภาคเกษตรได้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เขารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ามุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงอย่างต่อเนื่องโดยจากนี้จะเร่งผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ประกาศไว้เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ M-Cord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร M-Cord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 M-Cord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืบถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
8: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
4: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 นM-Cord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News

0: ทร02-201-6373
1: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 105 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 ฟังสดๆได้เลยนะครับรวมไปถึงแฟนเพจของเราครับแฟนเพจ Facebook MCOT News FM 100.5 นะครับไลฟ์สดแล้วนะครับก็เข้ามาชมหรือจะฟังสดๆได้ที่แฟนเพจของเรานะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องทางคอมเมนต์ของหน้าแฟนเพจของเราได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันผ่าน LINE นะครับ @mcotnews นะครับก็พูดคุยกันง่ายสะดวกขึ้นมีสติ๊กเกอร์ให้เราส่งหากันแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เราจะมาไขปมกันในวันนี้กันนะครับรวมไปถึงแอปพลิเคชัน mcot connect นะครับเชื่อมคุณผู้ฟังให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นกับแอปพลิเคชัน mcot connect นะครับเข้าไปที่เมนูวิทยุนะครับเลือกFM 100.5 นะครับก็จะฟังเราได้แบบสดๆนะครับทุกรายการของอสมทด้วยเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้วันพุธที่5สิงหาคม2569ครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับมาดำเนินรายการในวันนี้นะครับวันนี้หยิบยกประเด็นที่เรียกว่าเป็นเหตุอีกครั้งแล้วกันอีกครั้งและอีกครั้งและก็ไม่รู้จะมีอีกกี่ครั้งนะครับกับปัญหาแบบนี้คุณผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าข้อมูลหลุดข้อมูลรั่วครั้งนี้ก็อีกแล้วเช่นกันนะครับล่าสุดเกิดแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีก็โดนด้วยนะครับกับไขปมในวันนี้ครับข้อมูลทะเบียนรถหลุดอีกแล้วนายกยังไม่รอดความปลอดภัยไซเบอร์ไทยไหวไหมคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
3: สวัสดีครับคุณโน้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: เป็นอีกครั้งที่เราหยิบยกประเด็นที่เรียกว่าไม่ใช่ครั้งแรก
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: คราวนี้โอ้โหเรียกว่าไม่ใช่แค่คนทั่วไปนะอาจารย์มีการเปิดเผยข้อมูลรูปบัตรประชาชนทะเบียนรถยนต์ของทั้งตัวนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงรัฐมนตรีหลายๆท่านครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
3: ครับคือเขาดูเหมือนเขาตั้งใจนะให้แสดงออกมาเอาเฉพาะบุคคลสำคัญเลยแหละถูกไหมฮะนำโดยนายกและก็รัฐมนตรีหลายคนนะซึ่งเรื่องนี้คำว่าข้อมูลหลุดเนี่ยนะมันฟังแล้วมันก็ไม่สบายใจถูกไหม
2: ไม่สบายใจครับ
3: ยิ่งโดยเพราะยิ่งในยุคนี้เราก็ได้ยินคำว่ามิจฉาชีพเราก็ได้ยินคำว่าอะไรการใช้ข้อมูลของเราเนี่ยนะเอาไปใช้ประโยชน์ในหลายๆเรื่องด้วยกันเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
2: ครับ
3: ความจริงมันมีกฎหมายอยู่ก็เรียก PDPA นะฮะแต่ว่าไอ้การควบคุมไอ้ PDPA คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าไอ้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรามันถูกปลดปล่อยออกมาเนี่ยแล้วมันทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะมันฟังแล้วมันก็น่าเสียใจอ่ะนะ
2: ครับ
3: และอย่างที่คุณโน้บอกอันนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกถูกมั้ยครับ
2: ไม่ใช่ครั้งแรก
3: มันมีปรากฏการณ์มาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วก็ตอนนี้เรามีกระทรวงเรามีหน่วยงานนะที่รับผิดชอบเรื่องนี้มาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยโดยก็ยิ่งกระทรวงดีอีเนี่ยนะครับ นะเขาเรียกว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: ครับ
3: ก็ต้องทำหน้าที่ดูตัวนี้โดยเฉพาะเลยแหละนะต้องรับผิดชอบแล้วก็ทุกวันนี้มันมีคำว่าไซเบอร์ซิเคียวริตี
2: ้ครับ
3: ไซเบอร์ซิเคียวริตี้เป็นว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร
2: ์
3: ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งนะฮะมันไม่ใช่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเดียวนะนี่มันเป็นความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งบางทีเราจับต้องไม่ได้ไงถูกไหมมันเงียบๆหมดมันไม่เหมือนไอ้กันที่เราป้องกันโจรขโมยเรามองเห็นโจรเข้ามาตอนไหนขโมยเข้ามาตอนไหนถูกไหม
2: ครับอาจารย
3: ์ไอ้การที่มันเล็ดลอดเข้ามาทางไซเบอร์มาทางไอ้ทางออนไลน์ทางอะไรพวกนี้เราไม่เห็นนะว่ามันทำอะไรเอาข้อมูลของเราไปตรงไหนเราตามไม่ได้นะครับเมื่อก่อนเนี้ยคนก็จะกลัวกันตั้งแต่สมัยที่เราเริ่มมีสำเนาอ
2: ๋อครับสำเนา
3: จะจำได้นะไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะเขาชอบขอสำเนาเราถูกไหมครับ
2: ใช่ครับสำเนาบัตรเลขบัญชีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนทั้งหลาย
3: มันเป็นเรื่องยุคที่ขอสำเนากันเยอะมากนะ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเราก็จะมีความวิตกมากว่าเวลาเราให้สำเนาใครไปปั๊บเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็กลัวนะกลัวว่าเขาจะเอาสำเนาเราไปใช้อะไรเนี่ยไปอ้างอิงบางที

0: เมื่อสมัยก่อนเนี่ยไปเปิดบัญชีถูกไหมครับ
1: ครับอาจารย
0: ์เผลอๆเนี่ยเวลาที่สมัยหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเคยเซ็นในเขาเรียกสำเนาเนี่ยนะรับรองสำเนาถูกต้องเนี่ยเราต้องระวังนะ
1: เซ็นเซ็นคล่อมสำเนาถูกต้อง
0: ต้องเซ็นคล่อมเพื่อไม่ให้คนอื่นมาเอาไอ้สำเนาของเราเนี่ยไปใช้แล้วก็ไปเซ็นไปแสดงตัว
1: ครับ
0: แต่ตอนหลังเนี่ยไอ้สำเนาเนี่ยมันก็ลดบทบาทความสำคัญลงถูกไหม
1: ครับอาจารย
0: ์เหตุผลก็เพราะว่าคือเขาเดี๋ยวนี้เวลาจะไปทำไอ้นิติกรรมลักษณะอย่างเนี้ยหรือทำธุรกรรมแบบเนี้ยมันใช้สำเนาไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ต้องเอาบัตรตัวจริงถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องอ่านอันนี้ก็ช่วยไปในระดับหนึ่งนะครับนะฮะบางคนเนี่ยเวลาไปที่ไหนก็แล้วแต่บางทีเขาขอให้แลกบัตร
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: บางทีเนี่ยพวกยามรปภด้วยก็แล้วแต่เขาขอให้เราแลกบัตรอ
1: าคารสถานที่ส่วนใหญ่จะต้องมีขอแลกบัตรหรือว่า
0: ใช
1: ่บางที่สมัยก่อนผมจำได้อาจารย์เขาจะเก็บบัตรไว้เลยนะ
0: ใช่เขาเก็บด้วยสมัยนี้บางคนก็ยังมีเก็บไว้อยู่ก็ยังมีแล้วเมื่อก่อนบางทีไปทำเสียบไว้ในช่องไหนให้เราเห็นบัตรบัตรของเขาอะนะ
1: ครับอาจารย
0: ์หลายคนก็ไม่สบายใจที่จะให้บัตรกับรปภหรืออะไรถูกไหมครับเพราะเราก็ไม่รู้เขาไปทำสำเนาไปทำอะไรบ้างหรือเปล่าถูกไหมครับ
1: เพราะมันเคยมี
0: มันมีมีจริงๆด้วย
1: เคยมีครับ
0: หลายคนก็ไม่สบายใจถึงขนาดว่าเอ้ยบางคนหาบัตรอะไรก็ได้ที่เอาไปทำให้เขายึดไว้อะพูดง่ายๆนะแล้วถึงเวลาจริงๆก็ไม่ใช่บัตรที่มันเป็นตัวจริงตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่ตอนหลังเนี่ยเขาใช้วิธีการเขาเรียกว่าไม่ได้เอาบัตรเราไว้แล
1: ้
0: วแต่บางทีมีการสแกนเอาไว้สินี่เนี่ย
1: ก็เขาเรียกว่าบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส
0: ์
1: เสียบปุ๊บข้อมูลก็จะอยู
0: ่อะไรบ้าง
1: นะมันก็เอาไว้ทำอะไร
0: เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันมีรูปแบบไอ้พวกอย่างนี้เจ้าแย่ไปหมดข้อมูลแล้วเราไม่แสดงตัวก็ไม่ได้ถูกไหม
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเนี้ยเราไปไหนมาไหนเราไม่ค่อยต้องเอาบัตรประชาชนไปถูกไหมครับเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนไม่มีบัตรประชาชนไปนี่ลำบากนะ
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: จะไปติดต่อธนาคารก็ต้องแสดงบัตรประชาชนใช่ไหมจะไปส่งไปชนีจะไปส่งอะไร
1: ก็ต้องใช
0: ้พัสดุต้องมีบัตรประชาชนถูกไหม
1: ครับใช่
0: ไอ้บัตรประชาชนของเราไปปั๊บเนี่ยมันก็เชื่อมต่อข้อมูลกันได้หมดแสดงว่าระบบข้อมูลทั้งหลายมันมีการเชื่อมต่อกันอยู่ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นะพอเอาบัตรเราไปเสียบปุ๊บมันก็จะเห็นข้อมูลของเราหมดอะไรตรงนี้อะไรและแน่นอนมันก็เป็นเรื่องของการต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแสดงว่าสิ่งที่เราแสดงตัวไปเนี่ยเขาจะต้องไม่เอาข้อมูลเราไปใช้ประโยชน์ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: สมัยหนึ่งเราเคยพูดถึงแล้วว่า Big Data คือเป็นข้อมูลใหญ่โอ้โหมีเยอะแยะแล้วถามว่าธุรกิจอะไรบ้างที่มีข้อมูลใหญ
1: ่
0: หนึ่งเลยก็คือเอาประกันเนี่ยพวกประกันเนี่ยคุณโอ๊คก็เยอะไหมข้อมูลเนี่ย
1: ก็ต้องมีข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลสุขภาพข้อมูลทางการเงินครับ
0: นะมั้ยเอาประกันประกันรถประกันภัยแต่ตะกี้เราประกันสุขภาพนะประกันภัยก็ข้อมูลเต็มไปหมดถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คุณโอ๊คแปลกใจไหมล่ะพอถึงสมมติเรามีประกันรถเนี่ยนะยังไม่ทันจะถึงครบกำหนดปั๊บมีบริษัทประกันทั้งหลายโทรมาหาเราแล้วรู้หมดแล้วว่ารถเราหมายเลขอะไรทะเบียนอะไรทำประกันหรือยังต่อประกันหรือยังโ
1: อ
0: ้โหมาเป็นหน้ากระดานหมดถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วถามว่าข้อมูลเหล่านี้มันมาจากไหนอ่ะ
1: นะเชื่อมจับหน่วยงานไหนมาธนาคารหรือเปล่าม
0: ันก็นี่ไงก็ไอ้คปคนี่ไงไอ้สำนักงานประกันภัยนี่ไงต้องส่งข้อมูลไปแล้วมันแสดงว่ามันรั่วมาอยู่แล้วถูกไหม
1: ครับ
0: มันไม่รั่วได้ไงบริษัทประกันทั้งหลายก็ได้หมดแหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ประกันสุขภาพก็เหมือนกันเรืออะไรก็แล้วแต่มันมีบริษัทประกันโทรมาหาเราเนี่ยประกันอื่น
1: อ
0: ่ะมันซื้อข้อมูลกันนะครับเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยเขาซื้อข้อมูลกันในบัตรเครดิตนี่ก็ตัวสำคัญนะ
1: ครับใช่
0: บัตรเครดิตนี่แหละมันซื้อแล้วก็เวลาเขาซื้อข้อมูลเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อขาดเลยนะเขาซื้อเป็นครั้งๆไอ้พวกบริษัทพวกนี้เวลาขายเนี่ยมันไม่ได้ขายขาดนะมันขายทีละครั้งแล้วเอาได้ไปใช้ครั้งเดียว
1: ใช้งานได้กี่เดือนกี่ปี
0: แล้วเขาก็บางทีเขาเป็นผู้ส่งเอกสารบางทีเนี่ยเขาจะส่งหน้าเมื่อสมัยก่อนทำเป็นหน้าไปรษณีย์ส่งมาให้เราถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: แล้วเขาจะเป็นคนจัดการส่งให้หมดเรียบร้อยเลยแล้วก็คิดเงินค่าใช้จ่ายเนี่ยแต่สมัยนี้ไอ้พวกนี้มันอาจจะไม่ได้มีผลละไอ้พวกที่อยู่พวกนี้เพราะว่ามันสามารถไปหาจากแหล่งอื่นไหมครับแล้วถามว่ามันมีข่าวเรื่องการปล่อยข้อมูลออกมาถูกไหมครับโดยเฉพาะยิ่งไอ้มิจฉาชีพที่เราได้ยินอยู่เรื่อยๆว่าคนที่โดนเยอะที่สุดแล้วคุณโอก็น่าจะได้ยินก็คือเรื่องของผู้สูงอายุโดนแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาเขาเรียกอะไรอ่ะสารพัดเกลี้ยกล่อมถูกไหมครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะยิ่งนะครับคนที่มีบำนาญ
1: ข้าราชการต่างๆ
0: อันนี้โดนเยอะมากก็คือนี่เลยกรมบัญชีกลาง
1: ครับ
0: ใช่ไหมจะมีอ้าง

0: เหตุโทรศัพท์มาจากกรมบัญชีกลางจะอะไรต่างๆในนี้อะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะจะได้บำเหน็จจะได้เงินก้อนจะได้อะไรพวกนี
1: ้ถ้ามายืนยันตัวตนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเรียกเงินคืนอันนี้เริ่มกลัวละ
0: อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีความอธิบายแปลกๆว่าเงินของคุณจะต้องส่งเงินของคุณมาให้ก่อนทั้งหมดก่อนเราถึงจะให้เงินก้อนนี้กับคุณไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: โอนเงินไปให้ตรวจสอบผมก็ยังพอถ้าเราคิดดีๆนะโอนเงินไปให้ตรวจสอบแล้วเขาจะตรวจสอบอย่างไง
0: ไอ้ตรงนั้นแหละอันนั้นคือกระบวนการของวิชาชีพถูกไหมครับแต่ถามว่าเฮ้ยแล้วมันได้ข้อมูลเรามาได้ไงเอาถามคุณโดกว่าจะได้มาได้ไงถ้ามันไม่ออกมาจากแหล่งกลางที
1: ่ data
0: ที่เป็นของราชการอ่ะของกรมบัญชีกลางอ่ะ
1: ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เก็บ data ของประชาชนที่เขาเรียกว่าจ่ายเงินจ่ายภาษีต่างๆครบถ้วน
0: อยู่ในนั้นมากที่สุดรู้หมดเลยว่าคุณชื่ออะไรคุณอยู่หน่วยงานไหนนะคุณมีอะไรต่างๆมันเป็นข้อมูลเต็มๆเลยถามว่าแล้วไอ้พวกมิจฉาชีพนี่มันได้มายังไงใช่ไ
1: ห
0: มมันมีใครไปตามจับไอ้พวกนี้มีจะถามว่านี่เป็นการรั่วไหลเป็นครั้งแรกหรือเปล่าไอ้ทะเบียนรถที่เร็วเดี๋ยวเราก็เลยจะพูดถึงเนี่ยนะมันไอ้อย่างอื่นมันรั่วมาอีกเนี่ยจากกรมบัญชีกลางเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการตรวจจับแล้วว่ามันมายังไงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มาเนี่ยมันก็ชัดเจนที่สุดแล้วคุณรู้ได้ไงคนนี้รับราชการคนนี้อะไรคุณรู้ได้ไงถูกไหมครับมีเบอร์ติดต่อมีอะไรต่างนี่นะครับ
1: เบอร์ครอบครัวต่างหากยังมีไปถึงเบอร์ครอบครัวคนใกล้ชิดอ่ะ
0: ใช่
1: ครับ
0: มันออกมาตรงนี้แน่ๆและอีกอันหนึ่งก็คือต้องยอมรับว่าระบบการเขาเรียกอะไรนะการทำไอ้พวกรายการพวกนี
1: ้
0: หลายหน่วยงานชอบใช้วิเคราะห์เรียกว่า outsourcing
1: outsourcing
0: outsourcing แปลว่าใช้คนนอกเป็นคนเข้ามาทำงานตรงนี้แหละคือช่องว่างถูกไหมครับ
1: ก็จะเป็นปัญหาได้ว่าคนนอกเหล่านั้นเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคนที่มาดูดข้อมูลหรือเปล่าน
0: ั่นแหละหรือว่าบางทีก็ไปเอื้อให้กับคนอื่นมาดูข้อมูลไปถูกไหมครับ
1: ครับ
0: บางทีก็ไว้ใจเอาซอร์สมากเกินไปถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: และเรื่องของคำว่าไซเบอร์ซิเคียวริตี้มันถึงได้มีความสำคัญนะ
1: ฮะ
0: คำว่าไซเบอร์ซิเคียวริตี้แปลว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์มันจะต้องมีระดับชั้นของความปลอดภัย
1: ครับ
0: นะฮะมันจะต้องมีระดับชั้นของความปลอดภัยซึ่งอันนี้มันไม่ต้องอธิบายแหละแต่ว่าถ้าใครอยู่ในแวดวงนี้หรือว่าใครที่ผ่านนี้มันก็ต้องรู้เช่นตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมุติง่ายๆที่สุดเลยคุณนกเวลาคุณนกโทรเข้าไปที่ call center โทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเพื่อจะสอบถามอะไรเขาเนี่ยเขาจะต้องถามข้อมูลเบื้องต้นว่าเราเป็นตัวตนคนนั้นหรือเปล่าถูกไหมครับ
1: อ
0: ันนั้นเป็นเขาเรียกความปลอดภัยเบื้องต้นก่อนต้นมันไว้ใจได้ไงอ่ะถูกไหม
1: มีการยืนยันตัวตนก่อนไม่ว่าจะเป็นขอช่องทางที่มันเป็นระบุว่าเป็นตัวเราที่เราน่าจะรู้เพียงคนเดียว
0: เขาต้องตรวจสอบก่อนเช่นขอทราบนะคะเอกสารที่ให้ส่งนี่ส่งไปที่หมายเลขอะไรคะหนึ่งอันนะจะมีคำถามหรือวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดที่บางคนเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันก็เตรียมตัวเก่งกันนะมันก็เตรียมมาหมด
1: ก็มันก็อยู่ในข้อมูลที่เขาดูดมาอยู่แล้ววันเดือนปีเกิดเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นบางทีเขาก็จะถามข้อมูลในสิ่งที่สามารถจะชี้ชัดได้ว่านี่เป็นตัวเราถูกไหมครับไม่ใช่ไม่รู้ไอ้ใครมาเป็นคนถามข้อมูลเราไปก็ไม่รู้นั่นนี่เป็นคำถามเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดจะต้องทำธุรกรรมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องมีตัวอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกถูกไหมครับตัวอย่างเช่นอะไรหมายเลขมันต้องมีพาสโค้ดต้องมีอะไรงี้เป็นต้นเห็นไหมฮะไอ้บัตรเครดิตมันก็จะต้องมีการสั่งบอกเลข3หลักหลังบัตรอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับไม่งั้นก็ไม่อนุมัติพูดง่ายว่ามันจะต้องมีเรื่องไซเบอร์มาแล้วก็จนกระทั่งมาถึงไอ้เรื่องระบบที่มันมีเขาเรียกว่าพาสเวิร์ดถูกไหมฮะ
1: ครับพ
0: าสเวิร์ดแล้วเดี๋ยวนี้สังเกตดูไหมครับการตั้งพาสเวิร์ดนี่มันจะนับวันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ก็ต้องมีตัวใหญ่
0: ตัวเล็กตัวเลขมีหมายเลขมีสัญลักษณ์มีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยจนกระทั่งไอ้คนตั้งเองก็จำเองไม่ได้แล้ว
1: บ่อยครั้งครับอาจารย
0: ์มันแน่นอนถูกไหม
1: ครับ
0: มันจำไม่ได้แล้วอย่าไปว่าจะมีฉาชีพไม่รู้เลยเราเองก็ยังจำตัวเองยังไม่ได้เลย
1: บางครั้งมีฉาชีพก็ยังจำได้ดีกว่าเราอยู่แล้วจ้ะ
0: เพราะฉะนั้นเด็กกำลังจะบอกว่าทั้งหมดนี่มันคือเรื่องของภัยไซเบอร์ทั้งสิ้นถูกไหมครับ
1: ครับ
0: พอย้อนกลับเข้ามาถึงเรื่องวันนี้มันนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วที่มันเกิดขึ้นก็คือข้อมูลทะเบียนรถแล้วมันลงออกมาแบบเยาะเย้ยเลยนะ
1: เยาะเย้ยจริง
0: ๆถูกไหมฮะ
1: ก็เรียกว่าเอาตัวผู้บริหารระดับประเทศอะนายกรัฐมนตรีต่างๆที่อยู่ใกล้ชิดทั้งหลายทั้งแหล
0: ่ใช่ออกมาแสดงให้เห็นแล้วว่ามันได้มาจริงๆมีรายรูปใบหน้าที่ถ่ายมีความละเอียดสูงด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีความคมชัดนะมีอะไรมีถามมีหนำซ้ำยังมี

0: ุนเลข13หลักด้วยถูกมั้ย
1: ประชาชน13หลักอ่ะครับ
0: เออไอ้ก็คือบัตรประชาชนแล้วนี่แหละใช่มั้ยแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้เลข13หลักเรามันเริ่มกลายเป็นเลขที่ถูกใช้ใบขับขี่เดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้เลข13หลักแล้วนะถ
1: ู
0: กมั้ยครับ
1: ครับ
0: เอาพูดง่ายว่ามันอันเดียวกันอ่ะมันก็ควรจะเป็นอันเดียวกันไงมาตั้งนานแล้วถูกไหมครับหรือว่าเลข13ลำดับเราก็ใช้เป็นเลขไอ้ผู้เสียภาษีด้วยถูกไหมคร
1: ับ
0: ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่ตามทะเบียนบ้านครบถ้วนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะแล้วก็ไอ้ข้อมูลการครอบครองรถเนี่ยมันจะมีบอกชัดเจนเลยว่าเกี่ยวกับนะอะไรผู้ถือครอบรถนะมีข้อมูลต่างๆครบถ้วนปรากฏว่าพอข่าวนี้ออกมาพอรูปมันปรากฏออกมานี่โอ้โหยุ่งเลยถูกไหมครับเพราะมันออกมาหมดเลยเพราะว่าคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าสามารถค้นหาได้หมดหาอะไรเลขทะเบียนรถก็ได้เลขโทรถังรถก็ได้บัตรประชาชนก็ได้เบอร์โทรศัพท์ก็ได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วมันสามารถหากันไปหากันมาได้หมดเติมอันนี้เข้าไปก็จะเจอไอ้นั่นเติมอันนั้นเข้ามาก็จะเจอไอ้นี่เนี่ยนะครับมันโยงข้อมูลกันไปหมดเลยถูกไหมครับและสุดท้ายปั๊บเนี่ยนะครับพอเรื่องนี้มันถูกเปิดเผยออกมาปั๊บเนี่ยในสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเป็นยิงกระทรวงคมนาคมก็เลยสั่งปิดระบบเชื่อมต่อ API
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้แหละฮะคนก็งงเหมือนกันไอ้อะไร API API เนี่ยมันย่อมาจากคำว่านะครับ Application Programming Interface นะครับแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันเป็นระบบนะการเชื่อมต่อ
1: ครับ
0: ระบบการเชื่อมต่อของพวกแอปพลิเคชันนะครับอินเทอร์เฟซคือการเชื่อมกันนะจากแอปนี้ไปดึงข้อมูลจากแอปนั้นจากแอปนั้นส่งต่อข้อมูลไปจากแอปนี้โดยไม่ต้องใช้คน
1: ก็คือบล็อกช่องทางที่จะให้การเชื่อมต่อมันครอบคลุมทุกหน่วยงานก็แล้วแต่ขอบล็อกไว้ก่อน
0: คือต้องบล็อกก่อนเพราะอะไรเพราะว่าในแง่ของแอปพลิเคชันเนี่ยเราเดี๋ยวนี้เราคนไทยเราคุ้นเคยกับการใช้แอปเป็นส่วนใหญ่แล้วถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แอปทุกอย่างอ่ะแอปธนาคารแอปสั่งอาหารแอปจองตั๋วเครื่องบินแอปนั่นแอปนี่ถูกไหมฮะแล้วถามว่าข้อมูลทั้งหลายที่เราต้องใช้ในแอปแต่ละแอปเนี่ยมันเอามาจากไหนล่ะมันก็คือเกิดการเชื่อมต่อที่เขาเรียกว่าต้องใช้ API นี่แหละเอาตัวอย่างง่ายเอาตัวอย่างเช่นเนี่ยเขาบอกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณโอ๊กจะสั่งอาหารนะฮะจะสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันที่เป็น delivery ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นแพลตฟอร์มถูกไหมฮะไม่รู้ว่าอาหารนี่จะเป็นแกร็บเป็นอะไรก็ว่าไปสมมุตินะ
1: ครับ
0: แล้วถามว่ามันจะสั่งแล้วมันจะเชื่อมส่งไปยังร้านนั้นร้านนั้นๆได้อย่างไรล่ะถูกไหมฮะมันก็ต้องมีตัว API นี่แหละครับถูกไหมฮะเป็นการเชื่อมต่อเข้าระบบของร้านอาหารแล้วก็ยังมีเรื่องของ payment online อีกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ซึ่งมันเป็นเรื่องของการชำระเงินทั้งหมดเนี่ยมันคือ API ที่ต้องถูกใช้ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยจะถูกมี API เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราหมดนะเดี๋ยวนี้ได้ใช้หมดแล้วไอตัวเขาเรียกว่าไอ้ application programming interface เนี่ยมันถูกใช้กันหมดแล้วนะครับเอามาเชื่อมกันหมดเช่นบางทีเราเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์เนี่ยนะครับงานมันก็จะสามารถใช้บัญชี Google หรือ Facebook ก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จับเชื่อมเข้าไปหมดถูกไหมครับเราจะจองตั๋วเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไปเชื่อมเข้ากับแอปพลิเคชันของสายการบินนั้นหมดเรียบร้อยถูกไหมครับทั้งหมดนี่มันเป็นการเชื่อมต่อทีนี้เช่นเดียวกันเนี่ยครั้งนี้เนี่ยถามนิดหนึ่งว่าไอ้ทะเบียนรถเนี่ยใครเป็นต้นน้ำใครเป็นต้นเรื่อง
1: คร
0: ับทะเบียนรถเนี่ยก็กรมการขนส่ง
1: กรมการขนส่งแน่นอนเพราะว่าก็เรื่องของรถเจ้าต้องเกี่ยวกับกรมการขนส่งเป็นหลัก
0: เขาเรียกต้นน้ำก่อน
1: ครับ
0: เสร็จแล้วถามว่ากรมไอ้ทะเบียนรถนี่ใครจะต้องใช้บ้างใครจะต้องเชื่อมข้อมูลเข้าไปถึงที่ทะเบียนรถบ้างล่ะครับ
1: ก็จะมีจราจร
0: นี่ไงจำได้ไหมเพิ่งจะคุยกันเพิ่งจะมีข้อตกลงเพิ่งจะมาบรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญา MOU กันจำได้ไหม
1: จำได้
0: เร็วๆนี่เอง
1: เมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เอง
0: ก็คือนี่ไงตำรวจไปสั่งอะถูกไหมครับของตำรวจจราจร
1: ครับ
0: ถูกไหมถ้าเกิดคุณไม่สั่งไม่จ่ายค่าปรับก่อนไม่จ่ายอะไรต่างก่อนนี่นะครับ60วัน90วันเนี่ย คุณก็จะไม่สามารถได้ไอ้ป้ายทะเบียนไอ้ป้ายภาษีรถได้ถูกไหมครับ
1: คุณจ่าย
0: ไอ้ภาษีได้แต่คุณจะไม่ได้ป้ายถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะฮะเนี่ยแล้วข้อมูลมันเชื่อมต่อกันไงตั้งแต่วันที่1วันมันมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาจำได้ไหมตรงนี้ล่ะไอ้นี่ก็คือต้องเชื่อมกันด้วยระบบ API นี่แหละครับถูกไหม
1: ครับผม
0: แน่นอนทะเบียนรถก็ต้องเลยแล้วถามว่าใครต้องใช้ทะเบียนรถเนี่ยนะฮะ ทะเบียนรถเนี่ยต้องส่งไปตามจุดต่างๆหมดเลยทั่วประเทศจราจรก็ต้องใช้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เวลาเช็คการกระทำผิดที่มาปั๊บนี่มันต้องเช็คได้ทันทีถูกไหม
1: ใช่ครับ

0: มันโอ้โหที่ส่งไปที่ไหนต่อที่ไหนก็ไม่รู้ทะเบียนรถเนี่ยนะครับเวลาซื้อรถขายรถทั้งหลายเหล่านี้นะครับมันก็ต้องใช้อีกถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: และแน่นอนเมื่อเร็วๆนี้เองจำได้ไหมครับโดยเฉพาะยิ่งการขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: อ๋อครับ
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาโอ้โหเป็นเรื่องไอ้อะไรอะเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าบางคนมีรถอยู่สองคันกลายเป็นคนรวยไปใช่คนจนไปแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เหตุผลก็เพราะว่ามีรถอยู่2คันที่ไหนได้ไอ้คันเก่ามันสัก 20-30 ปีที่แล้วทะเบียนรถทั้งหลายโอ้โหนี่ต้องมานั่งตรวจสอบดูสภาพกันอีกนะฮะว่ารถมันอายุเท่าไหร่ไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันต้องแลกเปลี่ยนได้หมดถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วมันจะต้องถูกเอาไปใช้ที่ไหนตอนนั้นจำได้ไหมที่เขาบอกว่าให้เป็น one stop service นะครับทางรัฐบาลเนี่ยประกอบว่าไม่ใช่ว่าต้องให้คนไปวิ่งหาไปหาขนส่งทีนึงไปหานั่นทีไปหานี่ทีต่อไปนี่ไปที่อำเภอต้องได้ข้อมูลทั้งหมด
1: ครับ
0: แล้วการที่ข้อมูลทั้งหมดมันมาได้เนี่ยมันก็ต้องมีระบบถูกไหมครับที่มันสามารถจะเชื่อมต่อกันได้ไอ้ตรงนี้แหละครับเส้นทางเชื่อมต่อตรงนี้แหละครับถ้าควบคุมไม่ดีมันหลุดถูกไหมครับถูกไหม
1: ถูก
0: ควบคุมไม่ดีมันหลุดแน่นอน
1: เพราะว่า
0: แล้วไปอยู่ที่ไหนแล้วบางทีก็อย่างที่บอกอะบางคนนี่ก็ใช้วิธีทำเอาซอร์สคือเอาคนนอกเป็นคนเข้ามาควบคุมระบบพวกนี้
1: ครับซึ่งการดูดข้อมูลพวกนี้ก็ไม่ยากขนาดนั้นถ้าเราอยู่เข้าไปอยู่ในระบบแล้วก็จะมีเรื่องของการใส่รหัสพาสเวิร์ดที่เป็นข้อมูลเฉพาะของเจ้าหน้าที่แหละแต่ว่า
0: แน่นอนแน่นอน
1: ก็จะดึงสามารถดึงข้อมูลออกมาได
0: ้แล้วข้อมูลเหล่านี้มันก็ถูกส่งไปที่ไหนก็ไม่รู้ถูกไหมครับเอาไปเก็บปันไว้เนี่ยนะฮะ
1: ครับผม
0: ครั้งนี้มันก็ถูกรวบรวมกลับเข้ามาโชว์เลยว่ามันอยู่ในมือแล้วก็เขาบอกว่ามันส่งไปยังไอ้พวกเว็บไซต์ที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นเว็บไซต์ใต้ดินแล้วก็ส่งไปยังกลุ่มที่เป็นเขาเรียก Discord อ่ะถูกมั้ยฮะ
1: ครับ
0: พวกนี้มันก็ซื้อขายเสร็จแล้วก็แน่นอนฮะมันก็จะต้องถูกนำมาไปใช้ต่อไปก็อาจจะมีพวกแก๊งมิจฉาชีพเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช่มั้ยพวกรถยนต์ทั้งหลายเนี่ยนะครับมาชวนได้ตั้งหลายอย่างอ่ะถูกมั้ยครับ
1: ครับ
0: ในเรื่องต่อทะเบียนรถบ้างในเรื่องของพาสเรื่องของประกันรถบ้างเรื่องโอ้โหทำได้ต้องไม่รู้กี่อย่างอ่ะถูกไหม
1: ครับอาจารย
0: ์อันนี้น่ากลัวมากถูกไหมครับ
1: ฮะ
0: นี่ก็คือสิ่งที่ว่าคนก็ไม่สบายใจเฮ้ยไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันออกไปที่ไหนกันบ้างแล้วเนี่ย
1: โอ้ใช่มันหลุดไปที่ไหนข้อมูลอะไรบ้างลึกขนาดไหน
0: ใช่ไอ้บัตรประชาชนนี่คนก็ไม่สบายใจแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้สังเกตดูไหมครับบัตรประชาชนมันอาศัยตัวบัตรอ่ะมันจะไปกรอกอย่างอื่นก็โอเคยังอาจจะยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: และเดี๋ยวนี้กรอกหมายเลขบัตรประชาชนไม่ได้อย่างเดียวแล้วเดี๋ยวนี้มันต้องมีแค่เลขเลเซอร์ ID ข้างหลังนี่นะ
1: อ๋อครับ
0: ครับแต่แม้ตัวนี้ก็เป็นตัวพิสูจน์ตัวตนอีกอันหนึ่งก็เรียกว่าauthentication คือแสดงความเป็นตัวตนคุณจริงๆ
1: คร
0: ับนะเดี๋ยวนี้มันจริงๆแล้วในระบบความปลอดภัยเนี่ยมันต้องแสดงความเป็นตัวตนคุณจริงๆซึ่งตรงนี้มันเป็นตัวที่สำคัญนะต้องแสดงตัวตนจริงๆขึ้นมาซึ่งไอ้บางครั้งเนี่ยตามที่มันเกิดการรั่วไหลเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้แสดงตัวตนเขามีคนอย่างนี้นะฮะเขาพบว่ามีการประเมินในเรื่องนี้ที่มันพบว่ามันมีการรั่วไหลเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทางรัฐเองเนี่ยเวลาหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยนะครับในการเก็บข้อมูลทำแอปพลิเคชันทำอะไรก็แล้วแต่มักจะมีการทุ่มงบประมาณไปกับการสร้างหมายความว่าต้องดีเวลลอปใช้งบไปเนี่ยนะไอทีไปกับการสร้างแต่งบกับการดูแลน้อยมากหรือแทบจะไม่มี
1: ก็คือสร้างอาคารป้องกันสร้างอุปกรณ์ที่เอาเข้ามาแต่ตัวระบบป้องกัน security ที่มันจะเป็นตัวสำคัญในการบล็อกปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรืออาจจะมีความเสี่ยงก็จะน้อยหรือให้ความสำคัญที่เป็นทีหลังเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่พวกหน่วยงานทั้งหลายมีแอปของตัวเองทั้งนั้น
1: อ๋อแอปเพียบเลยใช่ให้ดาวน์โหลด
0: ถูกไหมฮะจนกระทั่งมีคนบอกโอ้แอปนี่บางทีมันรวมกันได้บ้างก็ดีเหมือนกันนะถูกไหมครับ
1: ก็เคยมีความคิดจะรวมเป็น
0: ทางรัฐเนี่ยจำได้ไหมฮะ
1: เออและตอนนี้ใครยังใช้อยู่บ้าง
0: ก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะส่วนใหญ่ต่างคนต่างก็มีแอปตัวเองกันหมดอ่ะท่านดูสิครับใบขับขี่ก็มีแอปต่างหากคนส่งก็มีแอปต่างหากคนนั้นก็มีใบแอปต่างหากคนนี้มีแอปเต็มไปหมดถูกไหมคร
1: ับ แต่ล่าสุดที่ผมลองต้องใช้งานแอปทางรัฐนะจริงๆอ่ะมันใช้มีประโยชน์จริงๆนะถ้าถูกใช้งานแล้วก็ถูกรวมข้อมูลต่างๆเอามาอยู่ในมันใช้งานง่ายพอสมควรนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตเป็นยังไงนะนี
0: ่
1: ครับ
0: มันควรจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับนะฮะแต่เขาพบว่าไอ้งบทำแอปเนี่ยเยอะสร้างแอปเนี่ยเยอะแต่งบดูแลถูกไหมฮะ
1: จัดการ

0: าเนี่ยน้อย
1: อ
0: ะนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญคือมักจะไม่ค่อยมีไอ้เขาเรียกว่าออดิตอ่ะเข้าตรวจสอบถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: นะไม่ค่อยมีระบบการมอนิเตอร์หลังจากที่ใช้งานแล้วเพราะเขาบอกว่าเป็นแอปผีไปเยอะแยะคือหมายถึงว่าทำเสร็จแล้วไม่ได้ใช้อะมันตายนะทำแล้วก็ไม่ได้ถูกเอามาใช้ก็มีเยอะนะแล้วถ้าไปปล่อยให้เอาซอร์สเป็นคนทำยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ไม่ได้ตรวจบริษัทเอาซอร์สด้วยซ้ำไปถูกไหมครับ
1: ครับ
0: บริษัทพัฒนาเนี่ยเขาก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรบ้างนะอย่างนี้ไปต้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นช่องว่างที่เขาเจออยู่นะครับนะฮะและไม่มีระบบที่เขาเรียกว่าเป็น security team คือเข้าไปตรวจสอบได้อย่างทั่วไปนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นและมีหลายอันที่พัฒนาแล้วก็ปล่อยไปโดยที่ไม่มีการอัปเดตไอ้เรื่องอัปเดตนี่สำคัญนะในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆนี่ต้องมีการอัปเดตตลอดมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีเปลี่ยนพาสเวิร์ดอะไรอย่างสม่ำเสมอถูกไหมครับ
1: ในจะเรื่องของการเสริมตัวข้อคลังคลาวด์ที่จะต้องเก็บข้อมูลต่างๆให้เพียงพออีก
0: ถูกต้องเลยใช่เลยครับนะแล้วเขาบอกว่ามันมีระบบพื้นฐานที่จะต้องเข้าคือข้อมูลพื้นฐานนะครับการอะไรอ่ะการเปลี่ยนนะครับทุกอย่างในการจะเปลี่ยนแล้วก็การมีเขาเรียกไฟวอลกำแพงกันเอาไว้ไม่ให้คนทั่วไปเข้าได้ถูกไหมครับนอกจากนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอาจจะต้องมีการทดสอบถูกไหม
1: ครับ
0: อย่างที่เป็นต้นเนี่ยนะครับหรือว่ามีการเข้าไปออดิตลองเช็คดูนะเข้าไปตรวจสอบดูนะครับ
1: ครับ
0: นอกจากนั้นยังมีป้องกันอย่าให้มันรั่วไหลออกมานะครับนะแล้วก็ต้องมีการซักซ้อมฮะไอ้นี่ถือว่าสำคัญนะสมมุติว่าในหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยเมื่อก่อนนี้ผมทำงานอยู่บริษัทเนี่ยนะเราจะมีการทำก็เรียกว่าซ้อมซักซ้อมว่าสมมุติว่าเกิดถูกรั่วไหลหรืออะไรต่างๆนี่เราจะทำอย่างไรถูกไหมครับในอย่างสมมุติว่าโดนแฮกคนเข้าไปแฮกระบบเราเนี่ยนะเราทำไม่ได้เราจะต้องมีระบบที่มันเป็นเขาเรียกอะไรใช้มือใช้อะไรต่างเข้ามาแทนถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: เราจะทำได้ยังไงถ้าเกิดสมมติเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราเคยได้ยินไหมบางหน่วยงานโดนในระบบมันเข้าไปแฮกทีเดียวทำอะไรไม่ได้เลยเดี้ยงเลยมีหนำซ้ำมันไปแปลงไอ้ใบหน้าเลยของไอ้ระบบนั้นเลยของนะเนี่ยกระทรวงดีอีแล้วเนี่ยโดนมาหลายครั้งแล้วแหละ
1: ครับ
0: มันไปเปลี่ยนไอ้แผ่นหน้าของมันเลยเนี่ยนะย่อเย้ยให้เห็นเลยไหมครับ
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องซ้อมก่อนว่าถ้าเจอเหตุการณ์นี้จะทำอย่างไรถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วทุกวันเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันถูกเข้าไปอยู่ในนี้พวกนี้หมดแล้วแล้วถ้าโดนแฮกเข้าไปทีเดียวตายเลยเขาพบอย่างนี้นะเขาบอกว่าถ้าเกิดยอมเสียค่าดูแลป้องกันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เมื่อดูแล้วจะพบว่าถูกกว่าค่าเสียหายจากการถูกแฮกถูกเจาะ
1: ถูกเจาะถูกเรียกค่าไถ่ด้วยบางครั้ง
0: บางครั้งก็ถูกเรียกค่าไถ่ด้วยถูกต้องครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทางรัฐบาลจะต้องพิจารณาแล้วเพราะว่านี่มันหลายครั้งแล้วที่มันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมา
1: ครับ
0: และเป็นหลายครั้งที่เป็นความเสียหายด้วยมีประวัติให้ดูนะครับก็บอกว่าเช่นเมื่อปี2566ตอนนั้นนี่ก็ดังมากเขาเรียกนายเนียเคยได้ยินไหมได้ยินชื่อเนี่ยเป็นกันเก่าแฮกเกอร์อ้างว่ามีข้อมูลคนไทย55ล้านคนจากแอปหมอพร้อมนี่เลยยอดเลย
1: ครับจำได้
0: จากนั้นจากนายเนียเนี่ยผมยังจำได้เลยรวมชื่อจำสกุลประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ถูกแฮกไปหมดฮะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมในปี2567เดือนมกราคมฐานข้อมูลของผู้สูงอายุข้อมูล20ล้านชุดจากกรมกิจการผู้สูงอายุสพท.และกองอาสาและสารินันถูกขายบนดาร์กเว็บ
1: ดาร์กเว็บ
0: นะบนดาร์กเว็บก็คือเว็บมืดอ่ะเอาไว้ขายเลยดูสิ
1: เอาไว้
0: ปี2567
1: มีคนมาต้องการข้อมูลของหน่วยงานไหนจะเอาไปทำอะไรแล้วมีขายนะจ๊ะครับ
0: ใช่เมื่อปี2567อีกเช่นกันหน่วยงานรัฐแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐถูกแฮกข้อมูล 200,000 คนรั่วไหลนะ
1: ครับ
0: แล้วก็แอปประกันสังคมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2019ปีนี้เองอ่ะนะ
1: ครับ
0: แอป SSO Connect
1: ต้องปิดไปชั่วคราวปิดไปประมาณเดือนกว่าๆนะอาจารย์ปิดไปนานพอสมควรแหละ
0: เห็นไหมฮะอย่างที่เป็นต้นเนี่ยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ข้อมูล66ล้านคนจากข้อมูลสิทธิสุขภาพของไทยเกือบทั้งประเทศถูกขายในตลาดมืดนะฮะในปี2019เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: คือถ้าพูดตรงๆก็คือหลุดอยู่เรื่อยและผมก็เชื่อว่ากรมบัญชีกลางก็โดนเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการนะครับ
1: ครับอาจารย์ หลุดอยู่เรื่อย
0: เพราะฉะนั้นในข้อมูลเหล่านี้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยคุณมีข้อมูลกรมการปกครองนี่มหาศาลหมดประชาชนอยู่ในมือ

0: หมดและถ้าระบบความคุ้มครองเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้ไม่ดีมันอันตรายทั้งสิ้นถูกไหมครับใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ในภาคเอกชนในทุกคนก็ทำนี่เขาต้องระวังตัวเขาหมดถูกไหมครับแล้วราชการนะแล้วคุณโดนแฮกโดนดูดโดนอะไรเข้าไปเนี่ยนะครับอันนี้คือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมเนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้รัฐมนตรีดีอีนะครับคุณชัยชนกจะมาบอกว่าโอ้นี่รู้ตัวแล้วตอนนี้เกิดตัวแล้ว
1: ครับ
0: เป็นแค่คนคนเดียวมันไม่ใช่เป็นการแฮกเป็นการส่งต่อจากคนคนเดียวเนี่ยนะกำลังตรวจสอบมันก็ไม่ได้ฮะ
1: มันก็บ่งบอกถึงความไม่ปลอดภัยอยู่ดี
0: ถูกต้อง
1: คนคนเดียวส่งต่อกันแต่แน่นอนข้อมูลมาจากไหนมันก็ต้องมีที่มาที่ไปสิมันก็คือจากการดุข้อมูลหลุดนั่นแหละก็ต้องยอมรับในจุดนี
0: ้แล้วขอโทษนะสมมติบัตรประชาชนเราถูกส่งไปเบอร์อะไรต่างๆส่งไปแล้วเราจะไปเปลี่ยนอะไรได้ไหมฮะ
1: ครับ
0: อย่ามาคนบอกข้อมูลแล้วนั่นเขารู้หมดแล้วเราก็ไม่เปลี่ยนนี่หรือบัตรประชาชนเราจะไปเปลี่ยนได้ไงถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็ลำบากแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ต้องช่วยกันแล้วล่ะครับมันอันตรายจริงๆนะฮะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเรื่องนี้มันถูกส่งขึ้นมาแล้วอะไรอ่ะหน่วยงานทั้งหลายก็รับรู้กันหมดแล้วก็ไม่ใช่แก้กันไปค้างๆไปแต่อยากให้มันมีระบบของการป้องกันความปลอดภัยแบบยั่งยืนหน่อยไม่ใช่ว่ากันไปค้างๆไปครั้งนี้ก็ตื่นตกใจโอ้สั่งปิด API กันหมดแล้วเดี๋ยวก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกลับมาเดิมเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวก็โดนอีกเนี้ย
1: คือปิดไปแล้วมันก็กลายเป็นว่าระบบมันก็ไม่สามารถทำงานได้ตามที
0: ่เดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาเปิดไม่เปิดมันก็ไม่ได้อีกถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วคุณจะทำไงอ่ะทีเนี้ย
1: เรามักมีปัญหานี้นะอาจารย์คือเรามักมีปัญหาในการแบบเขาเรียกว่าสร้างเก่งแต่ว่าป้องกันเรื่องของการป้องกันนี่เรา
0: ดูไงอย่างที่บอกไงสร้างได้แต่ว่าไม่ดูแลนะให้มันนะตรวจสอบต้องเช็คต้องอัปเดตมันต้องอะไรต่างๆนะตัวนี้เป็นบทเรียนเลยนะนี่ถือว่าสำคัญมากนะครับ
1: ครับผมไม่รู้ว่าจะหลุดข้อมูลอะไรอีกเมื่อไหร่นะเพราะว่าก็ยังมีให้เรามาเห็นอยู่เสมอแล้วก็คือเข้าใจได้ว่าคนที่อยู่ในมุมสว่างกับมุมคนที่อยู่ในมุมมืดคนที่จ้องที่จะเจาะมันก็ความป้องกันหรือว่าความเข้มแข็งหรือว่าความเข้มข้นแล้วกันนะความเข้มข้นในการดูแลมันค่อนข้างที่จะมีจุดที่พลาดกันได้นะว่าบางทีพลาดแล้วมันต้องบล็อกให้ทันเคยเห็นแบบความพยายามนะคือครั้งหนึ่งที่เราเคยกลัวการเปลี่ยนผ่านปี2000นะอาจารย์ปี2000มิลเลนเนียมกลัวเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์เสียหายเราก็เตรียมการป้องกันกันอันนั้นแหละคือมันก็คล้ายๆกันเลยคือแค่หาวิธีการป้องกันในเหตุภัยที่มันฉุกเฉินระดับสูงที่สุดไว้ก่อนแต่เนิ่นๆน่ะเวลาแก้ปัญหามันก็จะได้แบบน้อยลงปัญหาน้อยลงหรือว่าอาจจะไม่เกิดปัญหาที่กระทบมากนักนะครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะข้อมูลหลายๆอย่างเราไม่อยากให้ถูกหลุดออกไปสู่ใครที่เราก็รู้อยู่ว่าปัญหาขณะนี้มันก็คือเรื่องของพวกแฮกพวกนี่สิพวก
0: มิจฉาชีพ
1: พวกที่เอาไปทำเป็นบัญชีมา
0: สแกมเมอร์ใช่รออยู่นะ
1: ก็พวกนี้แหละเขาก็ได้ข้อมูลจากพวกนี้แหละ
0: ก็ใช่ดังนั้นแหละ
1: ครับเราก็หวังว่าข้อมูลของพวกเราจะปลอดภัยไม่หลุดไปมากกว่านี้แล้วกันนะครับอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
0: ขอบคุณท่านผู้ฟังครับพรุ่งนี้พบกันนะครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองนะครับมาไขปมกับเราในวันนี้ประเด็นที่เรียกว่าใกล้จะว่าใกล้ก็ใกล้จะว่าไกลไหมก็ไม่ไกลเลยนะครับคุณผู้ฟังจริงเรื่องเทคโนโลยีมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วเราก็ใช้งานอยู่เป็นประจำและเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้งานบางอย่างที่ลึกขนาดนั้นหรือว่าอาจจะใช้งานเพียงแค่เป็นการใช้งานผ่านไปผ่านมาแต่ว่าทุกอย่างมันอยู่ที่เราได้ใช้เทคโนโลยีในทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีจะปลอดภัยได้ไหมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะจำเป็นจะต้องเข้ามาดูแลอย่างจริงจังอีกสักเล็กน้อยให้มันเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นละกันนะครับสำหรับใครที่กำลังหาตัวช่วยในการดูแลครอบครัวดูแลตัวเองนะครับแล้วก็เรียกว่าอร่อยไปด้วยนะครับหม้อหุงข้าวแรงดันกาชีวารุ่น RC1822ครับตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะครับเป็นหม้ออเนกประสงค์ทำได้5อย่างในหนึ่งเดียวนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตรูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรครับทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังงานความร้อนมาจากไอ้น้ำที่เป็นไอ้น้ำสูง

0: งด้วยนะครับช่วยให้ประหยัดค่าไฟและเวลาในการทำอาหารก็ลดลงไปกว่าครึ่งครับวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ครับสนใจโทร02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ครับเดี๋ยวเราขอพักกันสักครู่ครับ
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
3: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับไขปมคนในข่าวในช่วงที่2นะครับยังอยู่กับผมครับเสืออกนะครับช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองทางด้านจิตวิทยากันบ้างดีกว่านะครับก็วันนี้คุยกับอาจารย์ปิ่นครับอาจารย์มนทยาอินทรสุขศรีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรบุคลากรและศักยภาพภายในครับสวัสดีครับอาจารย์ปิ่นครับ
5: สวัสดีค่ะคุณโอ๊คสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับอาจารย์ปิ่นต้องขอถามอาจารย์ปิ่นกันเลยแล้วกันนะครับ
5: ค่ะ
0: การที่ข้อมูลมันรั่วไหลมันหลุดออกไปแล้วก็สุดท้ายมันอาจจะไปเกิดปัญหาในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คาดเดากันไปได้เยอะเหมือนกันนะครับว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างรวมไปถึงเรื่องของที่เราทิ้งท้ายกันไปสักครู่สแกมเมอร์เอาไปทำธุรกรรมทางการเงินโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เลยก็ตามจนนำมาสู่ปัญหาในเรื่องของถูกติดตามถูกทวงถูกเป็นคดีความหรือว่าแม้กระทั่งถูกปิดบัญชีระงับบัญชีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายถ้าเราปล่อยให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของข้อมูลมันรั่วไหลไม่ถูกสกัดกั้นหรือว่าถูกดูแลอย่างดีขึ้นไม่ให้มันรั่วไหลง่ายๆแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่สามารถทำได้มันจะเป็นภัยเงียบแม้จะปิ่นว่าเป็นใครภัยเงียบทั้งสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายที่ทำให้เราต้องกลัวกับสิ่งที่เขาขอข้อมูลเราไปทำให้เราไม่กล้าทำอะไรเลยหรือเปล่า
5: คือคำตอบก็คือ ใช่คุณโอ๊แล้วเราจะเห็น เราจะเห็นสิ่งนี้ค่ะในคนรอบตัวเราเนาะ ในสังคมของเราเนี่ยมากขึ้นเรื่อยมันอาจจะมีภาวะที่ต้องบอกว่าหนักกว่าที่เราคิดนะเพราะว่าความเสียหายในมุมของอย่างเช่นถ้าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็คือ

0: ความเสียหายในเรื่องของเงินในเรื่องของการสูญเสียเงินเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นผลกระทบแล้วมันจะเป็นไปในระยะยาวเนี่ยมันคือความรู้สึกปลอดภัยของคนในสังคมของประชาชนเพราะว่าอย่างนี้ค่ะในมุมจิตวิทยาเนี่ยมนุษย์น่ะทุกคนเลยเราอ่ะมีความต้องการพื้นฐานอย่างหนึ่งนะคะก็คือต้องการความรู้สึกว่าโลกที่เราอาศัยอยู่สังคมที่เราอาศัยอยู่อ่ะมีความปลอดภัยเนาะแต่ว่าพอเรามันมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยในช่วงหลังๆเยอะมากเลยซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายๆเคสสมองมันเริ่มเรียนรู้ว่าโลกไม่ปลอดภัยอ่ะมุมจิตวิทยาก็คือมันจะทำให้เรามีภาวะที่เครียดและตื่นตัวคอยสมองมันจะเริ่มสแกนหาภัยตลอดเวลาแม้จะนะคะแม้จะอาจจะยังไม่มีเกิดอันตรายจริงอยู่ตรงหน้าหมายความว่าอะไรเรามองเป็นพฤติกรรมแล้วกันในสังคมเป็นพฤติกรรมใหม่ๆในช่วงหลังเช่นไม่ต้องอะไรค่ะคนใกล้ตัวเนาะไม่กล้ารับสายไม่กล้ารับสายเบอร์แปลกแล้ว
1: จริงที่บ้านนี้ผมก็ไม
0: ่
1: ร
0: ับ
1: สายเบอร์แปลก
0: ค่ะที่บ้าน
1: ใช่เป็น
0: อย่างเงี้ยหรือว่าบางทีมี SMS มาคุณโอ๊คผู้ใหญ่ที่บ้านอ่ะแค่ SMS มาก็จะเริ่มกังวลแล้วต้องเดินมาหาลูกแล้วว่า SMS เนี้ยได้เข้าไปดูได้ไหมมันมาจากไหนเนี่ยคือพฤติกรรมที่เราเมื่อก่อนเราไม่เป็นแบบนี
1: ้ครับ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าอะไรที่มันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่มันเกิดซ้ำเนี่ยมันทำให้สมองทำงานหนักแล้วพอร่างกายมนุษย์นะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าระวังภัยอะค่ะซ้ำๆเป็นระยะเวลายาวนานกังวลฮอร์โมนความเครียดมันก็สูงขึ้นแล้วมันก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมค่ะ
1: ครับเพราะความกลัวความหวาดระแวงนี่แหละมันทำให้บางอย่างมันอาจจะติดขัดหรือว่าอาจจะไม่เป็นไปโดยง่ายในเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะจะเปลี่ยนเรื่องของเปลี่ยนผ่านทางด้านยุคสมัยเองบางครั้งเองเนี่ย กว่าจะแบบเปิดใจยอมรับได้ตอนจำได้เลยตอนที่จะต้องมีการลงทะเบียนไอ้พวกโครงการรัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งไทยช่วยไทยนู่นนี่นั่นที่จะต้องผ่านการเก็บข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนใช่ไหมเข้าไปแอปพลิเคชันโอ้หลายๆคนแบบโอ้ทำไมมันยุ่งยากจังเลยทำไมมันงี้งันจังเลยแต่จริงๆแล้วถ้าไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอ่ะบางครั้งอ่ะเราจะต้องไปต่อคิวแบบกับหน่วยงานต่างๆอ่ะยาวขนาดไม่รู้กี่วันถึงจะทำกันได้ใช่ไหมเทคโนโลยีมันก็ทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นหรือว่ามันแบบบริการเราต่างๆได้ดีขึ้นเพียงแต่ว่ามาตรการโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลเรื่องของระบบความปลอดภัยเองเนี่ยมันดีพอที่จะดูแลข้อมูลระดับนี้ได้ในระดับสีเขียวแล้วหรือยังหรือว่ามันอยู่ในระดับที่เหลืองส้มอยู่แล้วจะทำยังไงให้มันไม่เกิดเขาเรียกว่าช่องโหว่ช่องว่างในการที่จะเป็นปัญหาต่อผู้ใช้งานโดยเฉพาะประชาชนได้สำคัญ
0: ใช่มันก็มีทั้งสองด้านจริงๆเนอะคือประโยชน์มันก็มีแหละโดยเฉพาะยุคในตอนเนี้ยที่อุ้ยเราต้องการความรวดเร็วต้องการความสะดวกสบายแต่ขณะเดียวกันพอถ้ามันวางรากหรือว่าสิ่งที่เป็นพื้นฐานไม่แข็งแรงเนี่ยอันนี้มันก็จะสุ่มเสี่ยงมากๆ
1: อีกคำถามนึงไม่ใช่เป็นคำถามเชิงจิตวิทยานิดนึงนะอาจารย์ปิ่นบางครั้งเมื่อข้อมูลมันถูกเขาเรียกว่าแฮกก็ได้แฮกออกไปรั่วไหลออกไปถูกดูดไปใช้งานทำไมเขาถึงมองเรื่องของระบบที่เป็นปัญหามากกว่าตัวหามากกว่าที่จะหาตัวแฮกเกอร์หรือว่าคนที่ทำข้อมูลให้มันรั่วไหลออกไปเพราะอะไรครับมันมองทำไมถึงแทนที่จะแบบเอ้ยไปบางคนอาจจะคิดเอ้ยทำไมไม่ตามจับแฮกเกอร์ทำไมไม่ตามจับคนให้ข้อมูลที่รั่วไหลแต่กลับมาดูเรื่องของระบบกันมากกว่าเดิม
0: คือถ้าเรามองอย่างเคสเนี้ยค่ะระบบเนี่ยเรากำลังพูดถึงรัฐด้วยเนาะระบบมัน
1: ผู้ที่ดูแลผู้ที่เก็บข้อมูลผู้ที่เก็บ data
0: ถูกแล้วพอไปเป็นผู้ที่เก็บ data ซึ่งก็ไม่ใช่บริษัทเล็กๆหรือบริษัทเอกชนแต่กลายเป็นผู้ที่คนจำนวนมาก

0: ากหรือว่าประชาชนเนี่ยคาดหวังว่าจะต้องเป็นหน่วยเป็นระบบหรือว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่ปกป้องข้อมูลหรือปกป้องประชาชน
1: คือ
0: พอคำว่าระบบโดยเฉพาะในเคสเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับความรับผิดชอบของรัฐซึ่งเป็นองค์กรหลักของประเทศอย่างเงี้ยค่ะมันก็ในเชิงจิตวิทยามันก็คือการที่คนน่ะคนจึงรู้สึกมากเนาะเพราะเราคาดหวังมากว่าในระดับหน่วยงานรัฐเองเนี่ยต
1: ้
0: องเราคาดหวังว่าข้อมูลเรามันควรจะปลอดภัย
1: ครับเพราะว่ามันเป็นการไว้วางใจในเรื่องของการคุณบอกแล้วว่าเรามีมาตรการดูแลที่ดีมีไม่มีสามารถที่ไม่มีหรอกที่ข้อมูลจะรู้อะไรคือมักจะพูดกันอย่างเงี้ยเป็นบ่อยครั้งเวลาที่มีการเก็บข้อมูลสำคัญนะจันปิ่นไม่มีหรอกไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลจะรั่วไหลเรามีระบบแต่สุดท้ายอ่ะพอมันเกิดการรั่วไหลขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าอ้าวย้อนกลับไปที่คำพูดนั้นสิทำไมไหนบอกว่าไม่รั่วไหล
0: นายบอกว่าถูก แล้วก็คือพอในมุมจิตวิทยาเนี่ย คือคนจะมองว่า สมมตินะคนที่ทำการทางไซเบอร์เนี่ยมันอาจจะ ความรู้สึกของคนอาจจะรู้สึกว่าอยู่เหนือการควบคุม ขณะที่ระบบ ของ รัฐเนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่จัดการได
1: ้ครับ
0: มันจึงมีความรู้สึกอึดอัดคับข้องใจในการที่ไปรู้สึกไม่พอใจกับระบบแล้วก็กับหน่วยงาน
1: ใช่เพราะว่าด้วยหน้าที่ไหมอาจารย์ปิ่นคือด้วยหน้าที่ของรัฐเองอ่ะเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปมองว่าเอ้ยคุณก็เป็นรัฐคุณเป็นคุณน่าจะต้องดูแลในส่วนนี้ได้สิมีทั้งอำนาจมีทั้งวิธีการดำเนินการล้วนอยู่ในมือของตัวเองทั้งหมดเลย
0: ใช่แล้วก็ควรจะมีประสิทธิภาพ แล้ววันนี้ค่ะเมื่อกี้อย่างที่คุณโอ๊คคุยกับอาจารย์เสน่ห์ก็คือ Cyber Security เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของระบบ IT นะคุณโอ๊คเนาะแต่ว่าผู้นำระดับรัฐอะค่ะเราต้องมองเรื่องนี้เป็นเรื่องจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อชีวิตประชาชนด้วยคือไม่ใช่แค่เรื่อง IT อย่างเดียวละ
1: อีกหนึ่งคำถามความละหลวมเนี่ยมันทำให้อาชญากรรมอาชญากรเองเนี่ยทางไซเบอร์เนี่ยครับอาจารย์ปิ่นไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นแฮกเกอร์ต่างๆเนี่ยมองว่าอุ้ยมันคุ้มนะที่จะกล้าเสี่ยงที่จะลงทุนลงแรงในการที่จะเอาข้อมูลพวกนี้ไปเอาข้อมูลพวกนี้มาขายซะมาเอาออกมาซะอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะคือถ้าเอาในเชิงของพฤติกรรมมนุษย์นะเราพัฒนามนุษย์หรือองค์กรเนี่ยค่ะ คือเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรคนมองความคนที่จะทำการแบบนี้เขามองความเสี่ยงแต่มันคุ้มค่าหมายถึงว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงแหละแต่ว่าในขณะเดียวกันประเมินและเพราะว่าคนพวกนี้เขาไม่ได้ทำตัดสินใจแบบสุ่มเนาะเขาอาจจะประเมินว่าผลที่ได้หรือผลตอบแทนเนี่ยมากกว่าความเสี่ยง
1: มันคุ้มมันหวานเจี๊ยบ
0: อย่างเงี้ยแล้วความกล้าหรือความที่จะพร้อมจะเสี่ยงเนี่ยดังนั้นแปลว่าอะไรรัฐต้องทำยังไงให้เมื่อเขาเรียกว่าอะไรสามารถที่จะปิดช่องว่างพวกเนี้ยเช่นต้องมีการตรวจสอบให้เร็วขึ้นว่าอาจารย์เสน่ห์พูดถึงว่าบริษัทหรือองค์กรเอกชนเนี่ยมีการตรวจสอบมีการป้องกันมีการสอบมีการออดิตเนาะแต่เราอะประชาชนเราแทบจะไม่เคยได้ยินข้อมูลแบบนี้ค่ะจากรัฐเลยนะคุณโอ๊คนะว่าเขาเอาข้อมูลเราไปอะเขามีวิธีการป้องกันยังไงบ้างเราแทบได้ยินข้อมูลพวกนี้น้อยมากๆหรืออาจจะไม่เคยได้ยิน
1: ครับก็จริงก็กลายเป็นมันนำมาสู่ปัญหาที่ตามมาแล้วก็ต้องมาแก้ปัญหาเปราะที่มันควรจะคาดการไว้ได้อยู่แล้ว
0: ใช่
1: ซึ่งมันก็ทำเสียทั้งเวลาเสียทั้งนู่นนี่นั่นรวมถึงอาจจะเสียเงินทองด้วย เพราะบางครั้งเราเคยได้ยินกันว่าเรียกค่าไถ่มันก็มีข้อมูลจุดนี้อยู่เพราะฉะนั้นเองถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหานี้อีกก็ทบทวนดูถึงตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางของระบบการป้องกันว่าดีพร้อมขนาดไหนแล้วหรือยังแล้วก็ทำให้มันเรียบร้อยซะก็น่าจะเป็นทางที่ทำให้ประชาชนกลับมาสบายอกสบายใจนะครับจันปิ่นขอบคุณมากครับวันนี้ครับ
0: ขอบคุณค่ะโนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับจันปิ่นครับ

0: อาจารย์ปิ่นนะครับก็มาให้มุมมองทางด้านจิตวิทยากับเรานะครับสำหรับวันนี้ไขปมคนในข่าวหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความของคุณผู้ฟังที่ร่วมติดตามกันมาครับวันนี้สวัสดีครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
2: ครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันพุธที่8สิงหาคมพุทธศักราช2000เอ้อวันประจำวันพุธที่5สิงหาคมครับผมสิงหาคม2569ครับผมเราสองคนมารับหน้าที่อัปเดตข่าวข้อมูลจากทั่วโลกให้กับคุณผู้ฟังจนถึงเวลา 6:40 น.วันนี้คุณแฟรงกี้ชานผู้สื่อข่าวจากรูไนนะครับจะพาเราไปชมแล้วก็ฟังบรรยากาศของการจัดงาน Thailand Night Bazaar and Cultural Week นะครับปี2026ที่เป็นยังไงโอ้โหดูแล้วแบบท่าทางน่าจะตื่นเต้นนะครับ
1: ใช่ค่ะและก็ช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจะมาเล่าถึงองค์กรหนึ่งนะคะบิมบิก้าคืออะไรทำไมนักธุรกิจไทยต้องสนใจนะคะมาติดตามกันในช่วง 7:10 น.ค่ะ
2: ครับผมก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องติดตามกันอย่างกระชั้นชิดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเพราะว่าบิมบิก้านี้ก็คือตัว B เนี่ยก็คือบรูไนนะครับส่วน I ก็คืออินโดนีเซีย M คือมาเลเซียและ P ก็คือฟิลิปปินส์นะครับ4ประเทศนี้สำคัญอย่างไรและดินแดนของ4ประเทศนี้ที่สำคัญและอาจารย์จะพาไปดูคืออะไรเดี๋ยวมาตามกันเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะงั้นเราไปติดตาม สถานการณ์โลกรวมทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันก่อนนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
2: ครับผมพากันไปดูเรื่องของท่านโดนัลด์ทรัมป์คุณผู้ฟังจะเบื่อนะ
1: ถึงจะเบื่อยังไงก็ต้องติดตามนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่จะเรียกได้ว่ามีอิทธิพลต่อความเคลื่อนไหวในโลกใบนี้ก็ว่าได้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าแต่ละความเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยล้วนแต่นำไปสู่การเปลี่ยนทิศทางของโลกได้ค่ะ
2: ครับผมหัวข่าวเนี่ยนะครับของนิวยอร์กไทม์เนี่ยเขาพาดหัวเอาไว้ว่า how the war in Iran is complicating Trump's agenda at home ก็คือตอนนี้มันเริ่มมีความเรียกว่ามีประเด็นในประเทศของตัวเองแล้วครับในบ้านสงครามอิหร่านถล่มวาระของทรัมป์เนี่ยอย่างไรบ้างวุ่นวายในบ้านมีอะไรบ้างนะครับก็ไปดูเขาบอกว่ามีเรื่องของราคาน้ำมันคะแนนนิยมนี่รูดเลยไม่ได้รูดขึ้นนะครับรู
1: ดลง
2: แล้วก็แรงกดดันแรงกดดันทางการเมืองก็ถาโถมไปหมดนะครับอุปสรรคเด่นๆ3ประการที่สงครามอิหร่านเนี่ยทำให้ทรัมป์เนี่ยมีความเรียกว่าทำกลายเป็นปัญหาเป็นเหมือนเป็นลิงแก้แหที่ท่านแก้ไม่ออกเนี่ยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยก็ทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นคนอเมริกันเนี่ยต้องจ่ายค่าน้ำมันเฉลี่ยสูงสุดนับตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมาเลยทีเดียวนะครับสมาคมยานยนต์อเมริกันหรือ AAA

อันนี้ก็เป็นใครที่ขับรถนะครับในอเมริกาเนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนี้เพราะว่าเขาช่วยเหลือเรื่องอะไรต่างๆนานารถเสียรถอะไรนะเขาบอกสมาคมนี้ได้ออกมาประกาศนะครับว่าราคาน้ำมันเมื่อวันจันทร์นี้อยู่ที่

0: มาประดังเข้าไปอีกนะครับผู้คนเนี่ยบอกว่าบ่นมากๆเลยที่ราคาน้ำมันมันแพงขนาดนี้แต่ในขณะที่บริษัทน้ำมันครับผมอย่างเชฟรอนและเอ็กซอนเนี่ยเขาบอกว่าทำกำไรเป็นประวัติการเลยจากนโยบายนี้นะครับเพราะว่าราคาน้ำมันมันขึ้นนะครับแน่นอนของแพงนะครับบริษัทอะไรขายอะไรได้แพงๆก็จะได้มีกำไรเยอะขึ้นนะครับโอ้โหเขาบอกกำไรกันอู้ฟู่เลยทีเดียวน
1: ะ
0: นอกจากนั้นอันดับที่2นี่ก็คือเรื่องของคะแนนนิยมนะครับเขาไปดูผลการสำรวจนะครับของการทำโพลของมหาวิทยาลัยควินนิเปกซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงนะครับอยู่ที่รัฐคอนเนคติคัตเนี่ยเขาบอกว่า 60% นะครับของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยกับการปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านนะครับที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ทำลงไปเนี่ยนะครับแล้วเขาบอกว่าชาวอเมริกันเนี่ย 74% ของชาวอเมริกันนะครับโดยรวมนะแล้วก็อีก 43% ของคนที่เป็นประกาศตัวว่าเป็นริพับลิกันเนี่ยมองว่าสงครามนี้ไม่คุ้มค่ากับภาวะทางการเงินแล้วก็ชีวิตทหารที่สูญเสียไปนะครับเพราะตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้ว18รายนะครับนอกจากนั้นความกดดันทางการเมืองภายในพรรคเองนะครับก็จะต้องเจอกับเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี
1: ้
0: แต่ละคนที่ท่านโดนลดทรัมป์แบบว่าเหมือนกับไป endorse นะคนนี้จะให้มาสมัครเป็นรับเลือกเป็นผู้แทนของพรรค Republican คนนี้จะให้เป็นสว.ของ Republican แต่ละคนก็มีชนักติดหลังกันมานะครับไม่เรื่องของความรุนแรงภายในครอบครัวนะครับทำความรุนแรงตบเมียตีลูกอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็มีเรื่องของsexual harassment นะครับคดีอะไรต่างๆนานาที่เคยล่วงเกินทางเพศกับสุภาพสตรีท่านอื่นๆแล้วก็เป็นคดีอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะครับนอกจากนั้นตัวท่านเองก็ยังมีคดีความเรื่องถูกโดนฟ้องร้องในเรื่องของกำแพงภาษีปีที่แล้วเราจำได้ไหมครับนั่นก็อยู่ในศาลเรื่องของบ่อน้ำไอ้ reflecting pool ที่อยู่ที่ยอร์กวอชิงตันสแควร์นะครับในกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยก็ตอนนั้นคนเนี่ยเขาเป็นอดีตนักกีฬาโอลิมปิกของอเมริกานะครับเหรียญทองทั้งพายเรือคายักเนี่ยท่านก็ขี่รถจักรยานมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าออกกำลังกายอ
1: ่ะ
0: 64 ไมล์พอมาถึงที่นี่ก็เราไปคือปกติแล้วผมเคยไปที่นี่ก็ทุกคนก็เวลาเห็นน้ำใสๆเห็นน้ำอะไรเงี้ยก็อยากจะเอามือไปแย่ดูใช่ไหมว่าน้ำมันร้อนมันเย็นมันเป็นยังไงเลยนี่ก็เอามือไปแย่ตำรวจมาจับแล้วก็ไปขังคุกนะครับแล้วก็ส่งขึ้นดำเนินคดีบอกว่าจะไป vandalize ก็คือ vandalize คือแบบไปทำลายไอ้บ่อเนี่ยเพราะว่าจากงบประมาณที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ทำไปเนี่ยก็คือไม่ไปจ้างบริษัทที่เข้ามาทำโดยไม่ผ่านการประมูลเนี่ยนะครับแล้วก็งบประมาณสูงกว่าที่เคยเป็นซึ่งตามปกติเขาทำปีประมาณ$3 ล้านนี่ไปทำ15 ล้านแล้วก็ได้ออกมาเป็นบ่อที่เต็มไปด้วยกระตาไข่น้ำครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องของลูกเขยกับลูกสาวกับที่ประเทศบัลกาเรียนะครับ
1: เรื่อง
0: แล้วก็เรื่องของไปเอาเงินเนี่ยนะครับไปรับของขวัญจากรัฐบาลต่างประเทศเรื่องปิดล้อมคิวบาเรื่องข่มขู่เวเนซุเอลาเรื่องโอ้โหสารพัดชนิดเลยประเดประดัง
1: ดูพลัง
0: ความ กันเลยใช่ครับ
1: ค่ะขณะเดียวกันค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะก็มีรายงานข่าวจากสื่อต่างชาติหลายสำนักนะคะไม่ว่าจะเป็น CNBC The Guardian นะคะที่ต่างก็พูดกันถึงเบื้องลึกเบื้องหลังค่ะของการฟันกำไรไม่ว่าจะเป็นในตลาดน้ำมันตลาดหุ้นนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการทำสงครามในตะวันออกกลางค่ะอย่างเช่น The Guardian นะคะพาดหัวข่าวแบบนี้เลยค่ะ Traders placed over 1 billion in perfectly timed bets on the Iran war what's going on นะคะ The Guardian เนี่ยค่ะได้ตีแผ่ปรากฏการณ์ที่น่าสงสัยนะฮะเกี่ยวกับวงเงินสะสมมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินบาทก็ราวๆ 35,000 ล้านบาทนะคะที่นำมาวางเป็นเดิมพันในตลาดการเงินแล้วก็แพลตฟอร์มการทำนายผลลัพธ์ทางออนไลน์ที่เรียกกันว่า prediction markets ค่ะโดยการเดิมพันเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะอย่างผิดธรรมชาติมากๆเพียงไม่กี่ชั่วโมงหรือเพียงไม่กี่นาทีนะฮะก่อนที่เหตุการณ์สำคัญทางทหารหรือการเมืองในสงครามสหรัฐอิหร่านเนี่ยจะประกาศต่อสาธารณชนนะคะอย่างเช่นนะคะการโจมตีทางอากาศเมื่อวันที่27 กุมภาพันธ์เพียง1 วันก่อนที่สหรัฐและอิสราเอลเนี่ยจะเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่อิหร่านนะคะปรากฏว่าเป็นบัญชีปริศนาประมาณ150 บัญชีบนแพลตฟอร์ม Polymarket นะฮะทุ่มเงินรวมกันมากกว่า855,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะเพื่อเดิมพันว่าสหรัฐเนี่ยจะโจมตีในวันถัดไป ส่งผลให้16บัญชีในนั้นนะฮะกวาดกำไรไปอื้อซ่าบัญชีละมากกว่า100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

0: ัฐค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ระบุตัวตนค่ะที่ใช้ชื่อว่ามากามิแมนนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามากาเนี่ยจะมาจาก Make America Great Again หรือเปล่านะคะได้วางเดิมพันเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่การสังหารอายาตุลลอฮ์อาลีคามานีอีนะคะผู้นำสูงสุดของอิหร่านโดยกองกำลังอิสราเอลจะเกิดขึ้นค่ะทำให้บัญชีนี้นะคะที่มีชื่อว่าแมกามิแมนเนี่ยนะคะสามารถกวาดเงินไปได้มากถึง 500,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐหรือแม้กระทั่งการประกาศหยุดยิงนะคะเมื่อวันที่7เมษายนก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะโพสต์ข้อความบน Truth Social นะคะซึ่งเป็นสื่อโซเชียลมีเดียของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะเกี่ยวกับการเจรจาหยุดยิงเพียงไม่กี่นาทีนะคะก่อนที่ทรัมป์จะประกาศเพียงไม่กี่นาทีว่าจะหยุดยิงแล้วเนี่ยมีกลุ่มเทรดเดอร์ค่ะส่งคำสั่งช็อตนะคะหรือว่าเดิมพันว่าราคาน้ำมันจะร่วงลงเป็นมูลค่าสูงถึง950ล้านดอลลาร์สหรัฐทันทีที่ทรัมป์โพสต์ตูมเดียวปรากฏว่าราคาน้ำมันดิ่งลงทันทีทำให้เทรดเดอร์กลุ่มนี้เนี่ยรับกำไรไปอื้อซ่าเลยทีเดียวค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็สอดคล้องกันนะคะกับรายงานข่าวที่เมื่อวานเนี้ยเห็นทางหน้าสื่อนะคะของสื่อต่างชาติอีกสำนักหนึ่งนะคะที่ระบุชัดเจนนะคะว่า Iran accuses Trump's officials ofnine billion insider trading operation ค่ะนะคะนี่ก็เป็นการแฉคือตามข่าวใช้คำว่า accuse นะฮะก็คือกล่าวหาใช่ไหมฮะอิหร่านนี่ก็กล่าวหาว่าทีมงานหรือว่าคณะเจ้าหน้าที่ของทรัมป์เนี่ยดำเนินขบวนการนะคะโดยใช้ข้อมูลวงในที่เรียกกันว่า insider เนี่ยฮะในการซื้อขายหลักทรัพย์ค่ะมูลค่า 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ฟันกำไรไปเหนาะๆ เช่นกันนะคะแต่ว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานจากทางฝั่งทรัมป์หรือว่าฝั่งคณะเจ้าหน้าที่ของทรัมป์นะคะที่จะออกมาพูดถึงรายงานที่หลายสำนักข่าวกำลังรายงานด้วยความสนอกสนใจปนความสงสัยว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องที่เอามาตีแผ่กันเนี่ยมันเป็นความจริงหรือไม่อันนี้ก็คงจะต้องรอฟังจากฝั่งของทรัมป์ด้วยค่ะ
1: ก็เรียกว่าก็ถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าที่แจงยังไงแต่ถ้ามันมีมูลเดี๋ยวก็จะต้องขึ้นเป็นคดีอีกนะครับท่านโดนัลด์ทรัมป์นี่คดีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวพาไปดูกันที่ยุโรปบ้างนะครับพี่เจเจนอกจากความเรื่องวุ่นวายในตะวันออกกลางแล้วเนี่ยทางยุโรปนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ไม่ลดลาวาสอกกันเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยยูเครนนะครับก็ได้ส่งพวกโดรนอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยทางการของรัสเซียเนี่ยเปิดเผยบอกว่ามันเป็นที่น่าสังเกตที่ว่ายูเครนเนี่ยเวลาส่งโดรนเข้ามาโจมตีรัสเซียเนี่ยไม่ได้ไปโจมตีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทางทหารแต่ไปโจมตีพื้นที่ที่เป็นเอกชนก็คือบ้านเรือนของประชาชนนะครับล่าสุดเนี่ยส่งโดรนเข้าไปโจมตีที่รีสอร์ทชายทะเลนะครับที่ชายหาดเลยนะผู้คนเขากำลังเล่นน้ำสนุกสนานแบบพักผ่อนหย่อนใจก็ส่งโดรนลงไปนะครับก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยทั้งหมดถึง58คนแล้วก็ในจำนวนนี้21คนดูก็ยังมีบาดเจ็บอีกด้วยนะครับแล้วก็เป็นเด็กเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว4คนกับเหตุการณ์ตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นที่น่าสังเกตที่ว่ายูเครนอ่ะไม่ได้ส่งตั้งใจอ่ะไม่ได้เข้าไปทำลายพื้นที่ทางทหารแต่ถ้าตั้งใจเนี่ยทำลายประชาชนนะครับผู้คนประชาชนซึ่งมันก็เป็นการผิดกฎของการทำสงครามนะในเรื่องของการทำสงครามเขาก็มีกฎเกณฑ์กันเหมือนกันอันนี้ก็จะกลายเป็นอาชญากรรมสงครามส่วนทางยูเครนเขาก็ตั้งข้อสังเกตอีกเหมือนกันบอกว่าแต่ทางรัสเซียก็ไม่ใช่ย่อยไม่ใช่ว่าอยู่เฉยก็ส่งโดรนมาเหมือนกันนะส่งโดรนเข้ามาทีนี้ไปทำที่ไหนล่ะไปโจมตีปั๊มน้ำมันครับปั๊มน้ำมันนี่ครับ250แห่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกถ้าถนนนี้มีปั๊มน้ำมันอยู่แบบเรียงรายกันไปยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นโดนโจมตีหมดนะครับก็คือว่าโดนเรียกว่าปั๊มน้ำมันใช้ไม่ได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการทำให้ประชาชนนั้นลำบากเดือดร้อนหรือเปล่าเพราะไม่สามารถจะเข้าถึงพลังงานแลกกันคนละหมัดครับระหว่างรัสเซียกับยูเครน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มันก็มีเหตุการณ์แบบเนี้ยที่คนที่โมร็อกโกประเทศโมร็อกโกเนี่ยครับที่เขาก็อยู่ตรงติ่งตรงเขาเรียกว่าตรงนั้นก็เป็นช่องแคบยิบบอลต้านะครับพอข้ามทะเลตรงนั้นไปก็จะเป็นประเทศสเปนแต่นี้สเปนเนี่ยเขาก็แปลกอย่างหนึ่งเขาก็มีดินแดนของเขาเนี่ยที่อยู่บนทวีปแอฟริกาที่ติดกับโมร็อกโกเนี่ยที่ชื่อเซอุต้าเนี่ยก็มีเหตุการณ์แบบนี้ที่แบบคน6

0: หมื่นคนนะพี
1: ่ค่ะ
0: อยู่ๆก็แบบว่าอพยพจากตัวเองจากโมร็อกโกตัวเองเนี่ยเข้าไปในตรงเนี้ยดินแดนติ่งๆเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ของสเปนเนี่ยเพื่อที่จะหาทางลี้ภัยไปอยู่สเปนแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการคนเนี่ยปล่อยข่าวบอกว่าเออเนี่ยไปได้เลยนะเข้าไปแล้วแบบสเปนถ้าเข้าไปถึงปั๊บเนี่ยเขาจะไม่ส่งกลับผู้คนแหกกันเข้าไปเต็มเลยแบบนี้เลยเอออันนี้ก็ไปจากไหนจากฝรั่งเศสไปอังกฤษหรอ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: อันนั้นยิ่งน่ากลัวมากเลยทีเดียวเพราะต้องแคบตรงนั้นน่าจะกว้างนะครับผมพากลับเข้ามาที่ใกล้ๆบ้านเรากันบ้างนะครับตอนนี้นายกรัฐมนตรีของเราก็ได้เดินทางกลับมาแล้วนะครับจากการที่ไปเยือนที่อินโดนีเซียนะครับก็บอกการไปเยือนอินโดนีเซียของท่านนายกรัฐมนตรีคราวนี้นะครับก็เป็นก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ5ปีนะครับที่ผู้นำของประเทศเราเนี่ยได้เดินทางไปนะครับไทยอินโดผลิตกำลังผงาดฮาลาลโลกนะครับพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ลุยปราบโกงแก๊งลวงโลกทั้งหลายนะครับถือเป็นก้าวสำคัญที่ประธานดีปราโบโวซูเบียนโตแห่งอินโดนีเซียและเปิดเนียบที่กรุงจาการ์ตาต้อนรับนายกรัฐมนตรีของไทยอนุทินชาญวีรกุลนะครับเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาแล้วก็มีการคุยกันนะครับว่าจะร่วมมือกันในการนำจุดแข็งของทั้งของไทยและอินโดนีเซียนะครับเพื่อสร้างและขยายห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลให้ครอบคลุมทั้งในภูมิภาคและระดับโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่นำทางแบบโค้ดแบบด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศนี้นะครับทั้ง2ประเทศก็ตั้งคณะกรรมการร่วมการค้านะครับลุยกันเพื่อที่จะยกระดับเศรษฐกิจเรื่องแล้วก็ยกระดับในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารระบบโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็จะเพิ่มเที่ยวบินใหม่นะครับจากกรุงเทพจาการ์ตาและเที่ยวบินจากเดนบาซาในเกาะบาหลีซึ่งก็เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าสุดฮิตเลยของอินโดนีเซียนะครับกับภูเก็ตให้บินตรงเข้าหากันได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังคุยกันถึงเรื่องที่จะช่วยกันปราบปรามนะครับแก๊งพนันออนไลน์แล้วก็แก๊งหลอกลวงอะไรทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าทางการไทยก็ได้ช่วยเหลือนะครับเพราะว่าคนของอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ถูกหลอกมาเนี่ยที่อยู่รอบๆบ้านเราอ่ะไปทำงานตามเซ็นเตอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเกือบ 1,000 คนเลยนะครับที่ถูกหลอกมาและทางการไทยก็ช่วยส่งกลับไปครับผมก็เป็นนิมิตใหม่อันดีอินโดนีเซียเป็นตลาดใหญ่มีประชากรเกือบ300ล้านคนครับผม
1: ค่ะไปกันต่อนะคะด้วยเรื่องที่ยังคงเกี่ยวข้องกับอาเซียนค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นอาเซียนในสายตาของบรรดาเอกอัครราชทูตนะคะประเทศฟินแลนด์ค่ะคือมีรายงานนะคะจากหน่วยงานทางการของสหภาพยุโรปนะคะที่เขารายงานข่าวนี้ค่ะบอกว่า Finnish ambassadors to present Southeast Asian market outlook in Helsinki ค่ะก็คือว่าในวันที่20สิงหาคมนี้นะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะจะมีการประชุมที่เรียกกันว่า Finland Southeast Asia Business Association ค่ะก็คือการประชุมสมาคมธุรกิจฟินแลนด์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเขาจะเอาข้อมูลของแต่ละประเทศอาเซียนมาจากไหนล่ะนะคะก็มาจากบรรดาเอกอัครราชทูตประเทศฟินแลนด์ประจำประเทศนั้นๆอย่างเช่นประจำประเทศไทยประจำประเทศอินโดนีเซียประจำประเทศมาเลเซียทั้งหมดค่ะ11ประเทศนะคะไปพูดคุยหารือกันค่ะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้บรรดานักลงทุนนะฮะเข้ามาฟังแล้วก็เห็นถึงศักยภาพของตลาดในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะโดยการประชุมนี้นะคะจะจัดขึ้นที่หอการค้าฟินแลนด์นะคะที่กรุงเฮลซิงกิค่ะโดยเป็นความร่วมมือนะคะระหว่างหอการค้าฟินแลนด์นะคะและก็เครือข่ายวิสาหกิจยุโรปเนี่ยรวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศของฟินแลนด์นะคะแล้วงานนี้เนี่ยเขาเปิดให้บรรดานักลงทุนและก็นักธุรกิจนะคะเข้าฟังการบรรยายฟรีนะคะโดยเขาก็กำหนดค่ะว่าใครที่สนใจเนี่ยสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าฟังได้ค่ะภายในวันที่14สิงหาคมซึ่งก็เชื่อได้ว่านี่จะเป็นอีกปฐมบทหนึ่งนะคะที่ภาพหรือว่าภาพคือภาพรวมเนาะต้องใช้คำว่าภาพรวมของตลาดในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ย ตลาดของไทยจะเป็นอย่างไรในสายตาของท่านทูตฟินแลนด์ก็คงจะไปได้รับฟังกันในวันที่20สิงหาคมนี้นะคะเนี่ยค่ะอย่างที่ได้เรียนเอาไว้นะคะก็จะมีเอกอัครราชทูตฟินแลนด์นะคะที่ประจำการอยู่ที่กรุงเทพมะนิลาของฟิลิปปินส์นะกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียฮานอยของเวียดนามสิงคโปร์และกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซีย

0: นะคะก็จะไปรวมตัวกันที่งานประชุมครั้งนี้แล้วก็จะแบ่งปันนะคะประสบการณ์มุมมองที่ตัวเองได้มาประจำการในฐานะเอกอัครทูตในประเทศนั้นๆ นะคะเพื่อฉายภาพของประเทศที่ตัวเองประจำการเนี่ยและรวมไปถึงโอกาสในการลงทุนและการค้าให้กับผู้ที่เข้าฟังการบรรยายน่าตื่นเต้นมากนะคะพี่ต้นคะอยากทราบเหมือนกันว่าท่านทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเนี่ยท่านจะนำเสนอประเทศไทยอย่างไรเนาะแล้วก็อยากจะทราบจังเลยว่าประเทศไทยในสายตาของท่านทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้จะนำมาเล่าให้ฟังกันต่อในรายการนี้ค่ะ
1: อันนี้ก็เปิดโอกาสให้ผู้คนเนี่ยสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมงานได้นะครับพี่
0: ใช่ค่ะสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์นะคะ Enterprise Europe Network ค่ะเดี๋ยวจะนำลิงก์นะคะไปแนบไว้ให้ในโพสต์ของไลฟ์รายการ Good Morning ASEAN เช้านี้ค่ะมีข่าวที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวตาให้ติดตามกันต่อนะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่นะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้คุณฟรังกี้ชานะคะขวัญใจของคุณผู้ฟังหลายท่านพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเล่าในประเด็นที่น่าสนใจนะคะการจัดงานเทศกาลเมืองไทยนะคะและสัปดาห์วัฒนธรรมนะคะครั้งที่10บรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณแฟรงกี้ชานกันเลยค่ะ
3: Good Morning World
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับปีเจเจปีต้น
0: You're so grateful วันนี้ดูแบบพลังเกินร้อยเลยนะคะ
4: หรอ
0: ใช่
1: เลย
4: Do you know one color we are all
0: wearing is sky all in white color
4: ใช่
1: Wow
4: How are the both of you
1: What make you so we are doing fine What make you so joyful this morning
4: Because of the rain อันนี้ตอนนี้ฝนตกมาก
0: อ๋อตกคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังไม่ได้ติดตามผ่านทางหน้า Facebook นะฮะอาจจะคิดว่าเราคุยกับคนไทยที่ไปโตในต่างประเทศ แต่จริงๆแล้วนี่คือคุณแฟรงกี้ชานซึ่งเป็นคนบรูไนนะคะพูดภาษาไทยเก่งมากเมื่อครั้งที่แล้วมีคนไทยมีคนไทยท่านหนึ่งที่ถ้าบอกว่าไม่เก่งนี่แสดงว่าเก่งมีคุณผู้ฟังคนหนึ่งค่ะถามว่าคุณแฟรงกี้ชานเนี่ยเรียนภาษาไทยจากไหนทำไมพูดเก่งแบบนี้บอกเคล็ดลับได้ไหมคะ
4: What do you say
1: ไม่บอกอันนี้เป็นเคล็ดลับที่จะไม่เปิดเผยถ้าเปิดเผยก็จะไม่เป็นความลับ
4: ไม่รู้นะ
0: I told you that last time there's an audience asked you that how could you
4: speak Thai
0: learn Thai so that you can speak Thai fluently
4: with friends with movies with songs
0: ก็คุยกับเพื่อนที่เป็นคนไทยนะคะดูหนังที่มีเป็นหนังไทยใช่ไหมละครไทย
4: ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะแล้วก
1: ็ฟังเพลงด้วย
0: ฟังเพลงด้วย Have you ever listened to Piton's song?
4: I want to. I'm waiting for him to introduce some of the songs.
1: Okay, I will send you some of my song, the link. Okay.
4: Okay.
1: Next time you come here, I wanted you. I hope you can sing them.
4: Okay.
0: So, that's good idea. So let's move to your topic today. It's quite interesting. The 10th Thailand Bazaar and Culture Week in Brunei.
4: That's right. Thailand's vibrant culture, cuisine, and hospitality are once again taking center stage here in Brunei as the 10th edition of Thailand Bazaar and Cultural Week 2026 returns to One City Shopping Center in the heart of the capital, Bandar Seri Begawan, from July 29 to August the 2nd, this last week. It's organized by the Royal Thai Embassy here in Brunei. The annual event has grown into one of the most anticipated most looked after cultural showcases here in Brunei, bringing together Thai entrepreneurs, local businesses, and the wider community in a celebration between Thailand and Brunei. And this year, more than

0: really hope that it will be a frequent affair here in Brunei.
1: Sound nice vibes.
2: Wow, so exciting. So next trip that you come, you bring a lot of people from Brunei. Brunian, right? You call Brunian?
0: Bruneian.
1: Bruneian.
2: Bruneian, Bruneian.
0: Thai.
2: Bring a lot
0: So we
2: of
0: have so we have a Bruneian bazaar Thai Mai in Phuket, Thailand.
2: Do you have one yet? I don't think that we have one yet. Yeah, we have
0: no, we haven't had one yet. So I think it's nice to have something for Brunei, because especially next year, in 2017, is Visit Brunei year, and we really want to promote it to the world, especially in our ASEAN countries. So hopefully, we will give a little culture sneak peek of Brunei in Thailand. In the months ahead before 2017.
1: Okay.
2: Thank you so much. Well, I hope that the ambassador from Brunei in Bangkok will organize that event.
0: And maybe Peter can sing a Bruneian song this time.
2: Let me think. Let me think.
1: We are eyeing for.
2: I'm gonna remember. Yeah, I want to in Brunei. Yeah.
0: But you know, we have one song that we collaborate with Thailand. We merge Brunei and Thailand. So one Brunei song called Alai Krathong, and also Thailand's Loi Loi Krathong. So Krathong and our Krathong combined into one, becoming to Alai Krathong.
1: Alai Krathong.
2: Alai Krathong.
0: Hi.
2: Well, can't wait to hear that.
0: I will sing that.
1: Okay. We are looking forward to. Thank you very much, Frankie Chan, for today's topics. Quite interesting. Until next time.
2: Have a great day.
0: สวัสดีค่ะ
2: ก็คือคุณแฟรงกี้ชานนะครับมาอัปเดตให้เราทราบกัน
1: ใช่ปกติเนี่ยทุกครั้งที่คุณแฟรงกี้ชานมาเนี่ยบรรยากาศก็จะแบบว่าสดชื่นแจ่มใสร่าเริงแต่ว่าวันนี้เนี่ยร่าเริงเป็นพิเศษแล้วพี่ต้นก็ถามว่าเอมีอะไรนะที่ทำให้แฟรงกี้ชานอารมณ์ดีแล้วก็ดู
2: ร
1: ่าเริงขนาดนี้นะคะคุณแฟรงกี้ชานบอกว่าเพราะว่าวันนี้ฝนตกคืออากาศดีนั่นเองนะคะ
2: ครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมก็เพิ่งจะมี Thailand Bazaar 2026นะครับเป็นเทศกาลยกเมืองไทยไปอยู่ที่บรูไนแบบจัดกันแบบยิ่งใหญ่เลยนะครับโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบรรดาศิริบกวันเนี่ยนะครับท่านเอกอัครราชทูตอัครพงษ์เฉลิมนนท์นะครับเป็นอัครพงษ์เฉลิมนนท์นะครับท่านก็เป็นผู้ที่จัดงานนี้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นพ่องานแล้วแหละเรียกว่าโอ้โหคุณแฟรงกี้บอกว่าขนกันไปนะครับซึ่งสตรีทฟู้ดนะครับแล้วก็มีนิทรรศการชุดไทยนะครับราชนิยมนะครับแบบอย่างที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านได้ทำเอาไว้นะครับแล้วท่านก็ได้ส่งฉลองพระองค์อะไรแบบนั้นนะครับที่สวยๆเนี่ยนะครับใน8รูปแบบนะครับมีนิทรรศการแบบนี้แล้วก็มี AI photo booth ด้วยที่เหมือนทำให้เราเนี่ยได้สามารถแต่งชุดไทยแล้วก็ถ่ายเป็นรูปออกมากลับไปเป็นที่ระลึกนอกจากนั้นก็ยังมีพวกผลไม้นะครับเทศกาลผลไม้ต่างๆตามฤดูของเราเนี่ยมีมะม่วงมีข้าวเหนียวมะม่วงนะมีอะไรต่างๆนานาขนมการกินก็บอกว่าหอมฟุ้งไปหมดทั้งมอเลยเรียกว่าห้างแตกกันเลยทีเดียวคุณแฟรงกี้บอกไม่มีที่จอดรถเลยนะครับผู้คนก็มากันเต็มเลยแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีภาพยนตร์ไทยชื่อดังของเราเรื่องฉลาดเกมโกง
1: ฉลาดเกมโกง
2: The Bad Genius นะครับเขาบอกอันนี้ก็ให้ชมฟรีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีมินิเวิร์กช็อปสำหรับคนที่อยากจะฝึกต่อยมวยนะครับก็สามารถที่จะไปตรงนี้ได้แล้วก็ยังมีพวกสินค้าคุณภาพพวกสมุนไพรผลิตภัณฑ์สปางานฝีมือของตกแต่งบ้านมาให้ผู้คนได้ช้อปปิ้งกันด้วยครับ
1: ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะพี่ต้นคะที่นักธุรกิจไทยนะคะผู้ประกอบการไทยเนี่ยจะได้นำสินค้านะคะแล้วก็หัตถกรรมนะคะรวมทั้งภูมิปัญญาของคนไทยนั่นแหละค่ะไปให้เขาได้รู้จักนะคะแล้วก็จะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างโอกาสในการค้าในอนาคตก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเครื่องตกแต่งบ้านหรือแม้กระทั่งสมุนไพรนะคะที่ใช้ในการนวดประคบรักษาหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์สปาอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พี่ต้นเล่าไปแล้วนะคะส่วนงานครั้งนี้นะคะคุณแฟรงกี้ชานก็บอกว่าในขณะที่บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะพยายามที่จะส่งเสริมนะคะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมา

0: าชิกทั้ง11ประเทศให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยเทศกาลอย่างเช่นงาน Thailand Bazaar แล้วก็สัปดาห์วัฒนธรรมนะที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่10แล้วในปีนี้ได้กระตุ้นเตือนนะคะว่าการทูตเชิงวัฒนธรรมเนี่ยค่ะคือมันไม่ต้องเริ่มจากอะไรที่มันยากๆเลยอ่ะเอาแค่ประสบการณ์ง่ายๆที่คนสามารถสัมผัสได้นะคะอย่างเช่นรับประทานอาหารร่วมกันนะคะดูการแสดงด้วยกันดูภาพยนตร์ด้วยกันหรือว่าเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมร่วมกันเนี่ยอันนี้ถือได้ว่าเป็นการทูตเชิงวัฒนธรรมที่สามารถทำได้นะคะในภาคประชาชนค่ะแล้วก็ความสำเร็จของการจัดงานประจำปีแบบเนี้ยก็สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพระหว่างไทยกับบรูไนนะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ดีของไทยนะคะความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งนโยบายเขาเรียกว่าอะไรนะคะความอบอ้อมอารีของคนไทยนะคะให้คนบรูไนเนี่ยได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ใช่ครับคุณแฟงกี้ก็บอกว่าเขาว่าร้องเพลงลอยกระทงได้นะแล้วเขาก็ที่บรูไนเขาก็มีเพลงอะไรที่เกี่ยวกับกระทงเหมือนกันนะครับเขากำลังใจไปคิดค้นว่าเอากระทงของเรากับกระทงของเขาเนี่ยเอามารวมกันเป็นเพลงเดียวกันรู้สึกว่าคำว่ากระทงของเขาเนี่ยจะพูดว่าอะไรมั้งอะไรแปลว่ากระทง
0: ก
1: ็จะกลายเป็นกระทงอะไรเดี๋ยวเรารอติดตามนะครับเพลงนี้คุณตะกี้จะมาร้องให้เราฟังนะครับอาจจะเป็นในช่วงหน้าในปีหน้าหรือคราวหน้าครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้มันเคยมีนะครับที่เจเจตอนที่เราก่อตั้งอาเซียนตอนที่มี5ประเทศ6ประเทศเนี่ยเราเคยมีเขาเรียกมหกรรมนะครับเป็นเฟสติวัลก็คืออาเซียนอาร์ติสexchange festival อาเซียนซองเฟสติวัลอาเซียน cultural exchange อะไรต่างๆนั้นนะเดี๋ยวนี้โครงการนั้นหายไปหมดแล้วครับผม
0: ค่ะก็ยังไม่สายเกินไปนะคะที่จะมีผู้ริเริ่มนะคะนำกลับมารื้อฟื้นกันใหม่นะคะเพราะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณแฟรงกี้ชานบอกนะคะว่าการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะผ่านกิจกรรมง่ายๆนะคะมันทำให้เราเนี่ยได้เชื่อมโยงเข้าหากันได้มากยิ่งขึ้นนะคะไปต่อกันไหมคะยังพอมีเวลานะคะที่จะเล่าข่าวอีกสักประมาณคนละข่าวสองข่าวนะคะเจขออนุญาตไปก่อนนะคะข่าวนี้ค่ะมีรายงานนะคะจากซินหัวนะคะ Laos takes stronger action to combat human trafficking ค่ะคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่าทางการลาวเนี่ยทลายแก๊งสแกมเมอร์นะคะแล้วก็สามารถจับกลุ่มคนได้เป็นพันเลยทีเดียวนะคะในจำนวน 1,000 คนที่สามารถจับกลุ่มได้นะคะว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าหลอกลวงทางออนไลน์มีคนสัญชาติญี่ปุ่นนะคะรวมอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาสแกมเมอร์นะคะไม่สามารถที่จะปราบปรามลงได้ง่ายๆนะคะภายในเวลาเพียงลัดนิ้วมือเดียวเพราะฉะนั้นแล้วจึงเป็นงานที่จะต้องร่วมกันทำนะคะล่าสุดค่ะมีรายงานว่าทางการลาวนะคะก็ดำเนินความพยายามให้เข้มข้นมากขึ้นอีกนะคะเพื่อป้องกันการลักลอบค้ามนุษย์นะคะแล้วก็ต่อสู้กับแก๊งต่างๆนะคะที่ลักลอบค้ามนุษย์แล้วก็พยายามที่จะเข้าไปใช้ลาวเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าการดำเนินการที่ผิดกฎหมายต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและชัดเจนนะคะของทางการลาวค่ะโดยหนังสือพิมพ์นะคะภาษาคนนะคะซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของลาวนี่ค่ะก็รายงานโดยอ้างคำกล่าวของรองนายกรัฐมนตรีลาวนะคะแล้วก็ยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของลาวด้วยนะคะคุณคำพันธ์พมทัศน์นะคะที่เน้นย้ำถึงความจำเป็นค่ะที่บรรดาหน่วยงานนะคะในภาครัฐไม่ว่าจะเป็นของสปป.ลาวหรือกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะจะต้องร่วมมือกันให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะรวมทั้งจะต้องร่วมมือกับสังคมภาคประชาชนด้วยภาคประชาสังคมด้วยนะคะเพื่อป้องกันและก็ต่อสู้กับกระบวนการลักลอบค้ามนุษย์นะคะคำกล่าวของรองนายกรัฐมนตรีคำพันธ์พรหมทัศน์เนี่ยนะคะก็มีขึ้นในโอกาสที่จัดงานนะคะแล้วก็เป็นงานที่ตรงกับวันที่เรียกกันว่า World Day Against Trafficking in Persons ค่ะเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันต่อต้านการค้ามนุษย์โลกค่ะ
1: ก็ต่อต้านการค้ามนุษย์โลกแต่เรื่องของยาเสพติด ไปทั่วโลกก็ยังอยู่นะครับเมื่อวานนี้เราก็ได้อัปเดตข่าวจากอินโดนีเซียนะครับที่นักบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เนี่ยขนยาเสพติดเข้าอินโดนีเซียวันนี้ก็มีอีกแล้วนะครับชาวมาเลเซียอายุ22ปีนะครับพยายามลักลอบนำกัญชา 8.6 กิโลกรัมนะครับกับเมทแอมเฟตามีนจำนวน 1.5 กิโลกรัมเข้าสู่

0: สิงคโปร์นะครับซึ่งเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นโทษประหารชีวิตแน่นอนจำนวนของยาเสพติดที่เขานำเข้าไปเนี่ยนะครับมีมูลค่าถึง 361,000 US ดอลลาร์นะครับเราบอกสามารถที่จะใช้ได้กับผู้คนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึง 2,136 คนใน1สัปดาห์นะครับคือสามารถจะใช้ยาเหล่านี้ได้1สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับผู้ที่นำเข้าหรือส่งออกนะครับไอซ์หรือว่ายาเสพติดหรือกัญชามากกว่าอย่างไอซ์เนี่ยถ้าเกิน250กรัมหรือกัญชาเกินกว่า500กรัมนะครับก็อาจจะต้องถูกจำคุกแล้วก็ตัดสินประหารชีวิตนะครับแต่คราวนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยครับเอามา8กิโล6ขีดนะครับแล้วก็เม็ดเอฟเฟตามีนอีก1กิโล5ขีดก็คิดว่าคงจะไม่รอดแน่ๆครับ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เวียดนามค่ะเขามีการออกมาตรการนะคะเพื่อที่จะคุ้มครองแล้วก็ปกป้องสิทธิของเด็กนะคะมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะอีกสักครู่เราจะไปติดตามข้อมูลที่น่าสนใจค่ะจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องบิมบิก้าคืออะไรทำไมนักธุรกิจไทยต้องสนใจไปติดตามกับอาจารย์กันเลยค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์ขา
4: ครับ
1: หลายคนสงสัยรวมทั้งเจเจด้วยเช่นกันนะคะบิมพิก้าคืออะไรคะอาจารย์
4: ครับบิมพิก้านะครับเป็นตัวย่อนะครับแยกออกเป็นสองส่วนนะครับก็คือ BIMP นะครับ B ก็บรูไน I อินโดนีเซีย M มาเลเซียนะครับแล้วก็ P ก็คือฟิลิปปินส์นะครับส่วน EAGA เนี่ยก็คือ East ASEAN Growth Area นะครับเขาเป็นการรวมกลุ่มกันในระดับอนุภูมิภาคนะครับของพื้นที่ของอาเซียนในภาคพื้นมหาสมุทรนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแน่นอนนะครับเรากำลังพูดถึงตลาดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็แหล่งพลังงานแหล่งวัตถุดิบมหาศาลนะครับตลาดขนาดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนนะครับอินโดนีเซียเนี่ยมีประชากร288ล้านคนนะครับฟิลิปปินส์อีกเกือบ120ล้านคนนะครับมาเลเซีย37ล้านคนนะครับติมอร์เลสเต้อีก 1.5 ล้านคนนะครับแล้วก็บรูไนดารุสลามอีกเกือบ 500,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีประชากรรวมกันประมาณ450ล้านคนนะครับอาเซียนเรามีประชากร650ล้านคน450ล้านคนเองเนี่ยก็มาจากพื้นที่ตรงนี้นะครับทรัพยากรไม่ต้องพูดถึงนะครับมหาศาลมากๆนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้าคุณต้นกับคุณเจเจจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราแตกกันไปบ้างแล้วนะครับแล้วเราก็บอกว่าแหมถ้าเป็น CEO of ASEAN เนี่ยไม่สามารถพลาดโอกาสในการมองหาโอกาสการค้าโอกาสการลงทุนตรงนี้ได้นะครับวันนี้เรามาคุยกันต่อนะครับว่าเอ๊ะไอการโอกาสการค้าการลงทุนตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรอย่างไรบ้างนะครับอย่างผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดมันมี4เรื่องนะครับที่เราต้องสนใจเกี่ยวกับบิมพิก้าอย่างแรกสุดเลยก็คือสิทธิประโยชน์ด้านการค้าแล้วก็การลงทุนนะครับนักลงทุนไทยเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปตั้งฐานการผลิตนะครับหรือว่าศูนย์กระจายสินค้าซึ่งสัปดาห์ที่แล้วผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าบรูไนดารุสลามเองกำลังทำระเบียงเศรษฐกิจนานหนิงบรูไนใช่ไหมครับที่จะเชื่อมโยงจีนโดยใช้การขนส่งทางทะเลเข้าสู่ท่าเรือโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นบนเกาะเดียวนี่แหละเกาะที่มาเลเซียเรียกว่าบอร์เนียวอินโดนีเซียเรียกกาลิมันตันเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของซาบาสารวักของมาเลเซียใช่ไหมครับบรูไนของบรูไนใช่ไหมแล้วก็กาลิมันตันของอินโดนีเซียแล้วมันยังเชื่อมกับพื้นที่แถวๆซูลูมินดาเนาพาลาวันของฟิลิปปินส์ได้อีกเพราะนั้นตรงนี้มันจะเป็นโอกาสนะครับในการที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบข้อตกลงการค้าอย่างเช่นอาร์ติก้าอาเซียนเทรดอินกูดส์แอกรีเมนต์นะครับอาร์ติซ่าอาเซียนเทรดin services agreement นะครับในอนาคตเรากำลังพูดถึง DEFA นะครับ Digital Economic Framework Agreement นะครับเพราะนั้นในกรอบของอาเซียนเองเนี่ยการมองพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยบิมพิก้าจะให้

0: สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมมากมายนะครับเท่านั้นยังไม่พอแต่ละประเทศเองเนี่ยยังมีสิทธิประโยชน์ที่เป็นโอกาสของแต่ละประเทศอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นบรูไนดารุสสลามเนี่ยถ้าคุณไปลงทุนคุณไม่ต้องเสียภาษีนะครับภาษีนิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยคุณไม่ต้องเสียนะครับเท่านั้นยังไม่พอคุณไม่ต้องเสียภาษีอย่างเช่น capital gain tax ด้วยนะสมมุติคุณไปลงทุนแล้วคุณมีกำไรคุณมีมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นก็ไม่ต้องเสียนะครับแล้วถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นอุตสาหกรรมไฮเทคซึ่งนาทีนี้เนี่ยมันไม่ได้ต้องใช้ทรัพยากรแล้วถูกต้องไหมทุกอย่างมันอยู่บน cloud computing แต่สิ่งที่คุณต้องการมากกว่าก็คือคุณต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพคุณต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงประเทศอย่างบรูไนดารุสสลามเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ส่งเสริมการลงทุนนะครับไม่ใช่แค่ให้ภาษีเขาให้เงินคุณเริ่มต้นสตาร์ทอัพลงทุนได้เลยนะครับเขาวางแผนประเทศเขาให้กลายเป็นคล้ายๆแซนด์บ็อกซ์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเองพื้นที่กาลิมันตันเนี่ยกำลังจะกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นปริมณฑลของเมืองหลวงแห่งใหม่ IKN นุสันธาราถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีสิทธิพิเศษในการที่จะให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในพื้นที่ตรงนี้นะครับเรากำลังพูดถึง tax holiday เรากำลังพูดถึง tax allowance นะครับก็คือการให้เครดิตภาษีที่มากกว่าภาษีจริงรายได้จริงนะครับเราพูดถึงการยกเว้นภาษีนะครับเช่นเดียวกันนะครับซาบาซาราวักแล้วก็มินดาเนาของฟิลิปปินส์ของมาเลเซียเนี่ยเขาให้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของการยกเว้นอากรขาเข้าถ้าคุณจะเอาเครื่องจักรอย่างเช่นแหมมีโครงโรงงานอยู่แล้วในประเทศไทยอย่างเงี้ยเอาเครื่องจักรเก่าไปลงในพื้นที่ตรงนี้ดีไหมไม่ต้องเสียภาษีด้วยแล้วอัปเกรดโรงงานในประเทศไทยเราก็จะมีพื้นที่การลงทุนพื้นที่การผลิตแล้วก็ครอบคลุมตลาดได้ทั้งอาเซียนบนบกแล้วก็อาเซียนในน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมศักยภาพสูงอุตสาหกรรมศักยภาพสูงเนี่ยเราแตะไปบ้างแล้วแหละในสัปดาห์ที่แล้วก็คือบิมเพกาเนี่ยมันเหมาะมากในเรื่องของประมงเกษตรแปรรูปนะครับไปจนถึงอาหารฮาลาลซึ่งอาหารซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายเลยไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนก็ส่งเสริมนะครับอีกอุตสาหกรรมนึงซึ่งประเทศไทยเราเองก็มีความเชี่ยวชาญก็คืออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสีน้ำเงินอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสีเขียวนะครับถ้าลงทุนในพลังงานหมุนเวียนใช่ไหมจะเป็นโซลาร์เซลล์จะเป็นไบโอแมสนะครับจะเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนเซอร์คูลาร์อีโคโนมีจะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยประเทศเหล่านี้ให้การต้อนรับนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของการค้าที่เป็นเรื่องของการค้าบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของห่วงโซ่อุปทานทางด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมครับเรื่องที่3ก็คือโลจิสติกส์นะครับเราเห็นแล้วแหละว่าเขามีความพยายามในการเชื่อมโยงเรื่องของเวสต์บอร์เนียลอีโคโนมิคคอริดอร์ในการที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจเข้าด้วยกันเราเห็นความเชื่อมโยงของบรูไนกับจีนนะครับเราเริ่มเห็นความเชื่อมโยงระหว่างอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ที่เรียกซูลูซูลาเวสีอีโคโนมิคคอริดอร์นะครับเราเริ่มเห็นนะครับข้อตกลงที่จะสนับสนุนให้เกิดการเดินเรือที่จะกระจายสินค้าจากอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์บรูไนเนี่ยเชื่อมโยงถึงกันเท่านั้นยังไม่พอไอ้โครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นพื้นที่เป้าหมายของถ้าไม่ใช่นักลงทุนไทยมันเป็นที่เป้าหมายของนักลงทุนเกาหลีนักลงทุนจีนนักลงทุนญี่ปุ่นครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น Asian Development Bank ที่ตั้งอยู่ในญี่ปุ่นก็มีเงินทุนพิเศษสำหรับสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่นี้นะครับมีโครงการพิเศษของเกาหลีนะครับที่จะเข้ามาสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า BIMPIAGA ROK Corporation Fund BKCF เพราะนั้นเราจะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าถ้ามอง4ข้อแบบนี้เนี่ยนะถ้าเราประเทศไทยเราอยู่ใกล้แค่นี้เราใกล้ชิดแค่นี้เราได้สิทธิประโยชน์จากอาเซียนด้วยแล้วเราไม่เข้าไปใช้ประโยชน์เนี่ยเราก็พลาดของดีใกล้ตัวเพราะนั้นเราเริ่มเห็นแล้วแหละว่าเรื่องพวกนี้บางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาเรียนรู้ร่วมกันในหลักสูตรที่ทางสถานีกำลังจัดใช่ไหมครับCEO of ASEAN รุ่นที่3อย่างเงี้ยนอกจากจะได้เครือข่ายที่จะเป็นเพื่อนในการไปดูงานไปลงทุนไปอะไรต่อมีอะไรด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะได้เปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการที่เข้ามานั่งคุยกันเรื่องพวกนี้ด้วย
1: ท่านครับอย่างพวกที่เป็นสมมุติถ้าเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อยของเราเนี่ยเขาจะเข้าไปตรงนี้ได้อะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: อย่างแรกสุดเลยคือผู้

0: ผู้ประกอบการขนาดย่อยเนี่ยไม่ได้มีศักยภาพพอไม่ได้มีสเกลพอที่จะลงทุนขนาดใหญ่ถูกไหมฮะดังนั้นการมองตลาดขนาดเล็กๆที่มีอำนาจซื้อสูงแล้วเขาก็นิยมชมชอบสินค้าและบริการจากประเทศไทยอย่างเช่นบรูไนอย่างเงี้ยเราอาจจะมองไม่เห็นว่าโอ้ยตลาดแค่ 500,000 คนเองจะมีอะไรเหรอแต่ปรากฏ 500,000 คนนี้ชอบมาเมืองไทยมากนะครับชอบกินของไทยใช้ของไทยมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่เขาชอบกินของไทยใช้ของไทยแล้วมี perception ที่ดีกับคนไทยอยู่แล้วเนี่ยประกอบกับรัฐบาลบรูไนเองก็สนับสนุนให้คนต่างชาติเข้าไปตั้งธุรกิจในบรูไนด้วย
1: yeah.
0: แบบนี้เราน่าจะไปลงทุนกับเขา okay. ถูกต้องไหมครับมองถึงโอกาสศักยภาพในตลาดที่มีศักยภาพสูงแบบนี้ครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจะสัมภาษณ์คุณแฟรงกี้ชานไปนะคะแล้วคุณแฟรงกี้ชานก็เล่าให้ฟังว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่2สิงหาคมนี่เองก็คืองาน Thailand Bazaar และสัปดาห์วัฒนธรรมนะครั้งที่10ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่10แล้วเนี่ยคุณแฟรงกี้ชานก็บอกว่าบรรยากาศเนี่ยชื่นมื่นมากเลยแล้วก็มีอยู่คำหนึ่งที่คุณแฟรงกี้บอกว่านโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรมเนี่ยมันสามารถเริ่มได้ง่ายมากเลยเริ่มอยู่ที่ภาคประชาชนอันนี้อาจารย
0: ์
1: มีเหตุผลสนับสนุนอย่างไรคะ
0: เห็นด้วยเต็มที่ครับคือจริงๆเนี่ยคนในภูมิภาคนี้เอาจริงนะฮะเฟรนลี่มากๆแล้วเขาเองเนี่ยมีพื้นฐานเขามีความรู้เขามีความเข้าใจในเรื่องของประเทศไทยอยู่แล้วคำที่เป็นคำพื้นฐานของคนไทยเนี่ยเขาเข้าใจหมดนะครับคำว่าสวัสดีคำว่าสบายสบายคำว่าไม่เป็นไรคำเหล่านี้เนี่ยคนเหล่านี้คุ้นชินนะครับในมาเลเซียในอินโดนีเซียในบรูไนในฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าคนไหนมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นครั้งแรกๆในชีวิตเนี่ยที่ที่เขาเลือกไปมีอยู่แค่สองที่เองครับถ้าไม่ใช่สิงคโปร์ก็ประเทศไทยครับแล้วเขาก็รู้สึกแฮปปี้กับประเทศไทยมากว่าโอ้ยของกินอร่อยใช่ไหมครับเป็นมิตรกับศาสนาอย่างเช่นอิสลามอย่างเงี้ยเรามีห้างสรรพสินค้าที่ทุกแห่งเลยมีอาหารฮาลาลให้ทานใช่ไหมครับมีพื้นที่ให้เขาได้สวดมนต์ทำละหมาดลักษณะแบบนี้เราเปิดกว้างเรามีโรงแรมที่ออกแบบมาให้บริการสำหรับชาวมุสลิมโดยเฉพาะเราเริ่มมีบริการทางการเงินที่ตรงกับหลักการชารีอะห์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นในความเชื่อมโยงภาคประชาชนที่เริ่มเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวการมาเรียนหนังสือการประทับใจในบริการการประทับใจในความมีน้ำใจของพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ครับมันเป็นรากฐานที่จะเปิดไปสู่โอกาสการค้าการลงทุนในอนาคตได้นะครับผมมีลูกศิษย์นะครับไปลงทุนอยู่ในเรามองคือผมคิดว่าที่คนหลายๆคนมองข้ามคือบรูไนเพราะว่าตลาดมันเล็กมีประชากรไม่ถึง 500,000 คนแต่ว่าผมมีลูกศิษย์ที่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเขาไปเปิดร้านเครื่องดื่มชายี่ห้อดังของประเทศไทยไปเป็นแฟรนไชส์ใหญ่เป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ในบรูไนเลยเขาเปิดสาขาแล้ว3สาขาแล้วแค่3สาขาเนี่ยเขาสามารถที่จะครอบคลุมการให้บริการกับตลาดทั้ง 400,000 ประชากรได้โดยที่เขาไม่เหนื่อยจนเกินไปแล้วก็สามารถที่จะมียอดขายที่ขยายตัวได้ตลอดลองนึกภาพดูว่านี่แค่หนึ่งแฟรนไชส์ของประเทศไทยอ่ะในขณะที่ประเทศไทยเราเองมีบริการมีของกินมีของใช้มีสินค้าต่างๆนานาที่เหมาะสมที่จะเอาเข้าไปตลาดพวกนี้มีเยอะเพราะว่าไลฟ์สไตล์ไม่แตกต่างกันกำลังซื้อเขามากกว่าด้วยซ้ำแล้วตอนนี้ลูกศิษย์ผมเองก็พยายามที่จะขยายตลาดต่อว่าเอ๊ะอย่ามองแค่บรูไนอย่างเดียวมองข้ามพรมแดนไปที่ซาบาสารวักของมาเลเซียด้วยไหมมองข้ามพรมแดนไปที่อินโดนีเซียแต่ว่ายังอยู่ในเกาะบอร์เนียวซึ่งมีพื้นที่ของ3ประเทศรวมกันด้วยได้ไหมลักษณะแบบนี้มันยังเป็นโอกาสทางการค้าโอกาสทางการลงทุนที่บางคนใช้คำว่าอันซีนครับคือมันมีอยู่แต่เรามองไม่เห็นถูกไหมฮะเพราะนั้นไอ้การมาค่อยๆ คุยกันค่อยๆ คลี่กันว่าเอ๊ะแต่ละประเทศมันมีอะไรน่าสนใจมีเรื่องอะไรบ้างจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะในกลุ่มบิมเพียกานะครับประเทศใกล้เคียงที่ถือเป็นอาเซียนในภาคพื้นมหาสมุทรด้วยอย่างเช่นติมอร์เลสเต้แล้วก็แน่นอนสิงคโปร์ก็เป็นอีก2ทำเลนะครับที่มีโอกาสมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราพูดถึงการลงทุนแล้วก็การค้าที่สเกลใหญ่ผู้ประกอบการบางท่านอาจจะไม่ใช่ SME แล้วผู้ประกอบการบางท่านเป็นสเกลใหญ่พูดกันเป็นรายได้แบบหลักร้อยล้านพันล้านในแต่ละปีผมหมายถึง US dollars นะกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยมากกว่าอย่างเช่นถ้าคุณไปตั้งบริษัทที่เป็นเทรดเดอร์

0: อร์อยู่ในสิงคโปร์แล้วคุณมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยในประเทศอื่นๆในอาเซียนเนี่ยการเอาเงินเข้าการเอาเงินออกการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของภาษีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยสิงคโปร์เขามีตลาดรองรับเขามีเครื่องมือทางการเงินรองรับเขามีกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยให้พร้อมที่จะตั้งบริษัทเทรดเดอร์ในการที่จะเป็นคนทำมาร์เก็ตติ้งในการที่จะเป็นคนออกไปทำแผนธุรกิจได้ง่ายกว่าสะดวกกว่า ตลาดอย่างเช่นประเทศไทยด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นการมองเป็นเครือข่ายเนี่ยข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือบางประเทศมันขาดบางอย่างอย่างเช่นสิงคโปร์อย่างเงี้ยกฎระเบียบในการเป็นบริษัทเทรดเดอร์มันดีแต่ถ้าจะไปตั้ง manufacturer หรือไปตั้งฐานการผลิตมันแพงเกินไปเพราะฉะนั้นลองนึกภาพถ้าคุณตั้งฐานการผลิตในไทยในมาเลเซียในอินโดนีเซียแล้วมี trader company อยู่ในสิงคโปร์แบบนี้คุณจะได้ของดีจากทุกประเทศมารวมกันแล้วใช้อาเซียนเป็นเครือข่ายแล้วพอใช้อาเซียนเป็นเครือข่ายเนี่ยคุณนับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดรวมกันของหลายๆประเทศได้ เพราะฉะนั้นสินค้าของคุณที่เดิมเวลาคุณส่งไปประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นส่งไปประเทศอย่างเช่นเกาหลีส่งไปประเทศอย่างเช่นจีนคุณอาจจะไม่ได้สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าเพราะว่าคุณไม่ได้กดถิ่นกำเนิดแต่พอคุณรวมกดถิ่นกำเนิดแล้วเรามีข้อตกลงทางการค้าอย่างเช่น RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership คุณบอกว่าโอ้คุณผลิตสินค้าส่วนนี้จากไทยคุณผลิตสินค้าส่วนนี้จากอินโดนีเซียคุณมีส่วนที่เป็นมูลค่าเพิ่มจากบริการที่สิงคโปร์รวมกันคุณได้ถิ่นกำเนิดเกินกว่าที่เขากำหนดคุณเข้าตลาดออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์เกาหลีญี่ปุ่นจีนได้โดยภาษี 0% เรื่องแบบนี้ครับคือเรื่องที่นักธุรกิจที่เขาช่ำชองที่เขาเรียนรู้เรื่องของเครือข่ายซัพพลายเชนระดับนานาชาติเนี่ยเขาใช้ประโยชน์กันนานแล้วแต่คำถามคือจะทำยังไงให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กผู้ประกอบการขนาดกลางของเราเนี่ยเริ่มมีโอกาสและเข้าใจถึงการใช้โอกาสแบบนี้เพื่อต่อยอดและเพิ่มศักยภาพไอ้แบบเนี้ยบางทีมันอาจจะต้องลงทุนมานั่งเรียนหนังสือด้วยกันบางทีมันอาจจะต้องลงทุนมาสร้างเครือข่ายทั้งเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจด้วยกันเครือข่ายกับนักวิชาการเครือข่ายกับสื่อมวลชนที่จะช่วยในการที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าของคุณกิจกรรมของคุณถูกต้องไหมเพราะนั้นอย่างกลุ่ม Morning ASEAN เนี่ยเรามีผู้สื่อข่าวเรามีคนที่จะช่วย PR สินค้าและบริการของคุณอยู่ในทุกประเทศอาเซียนแบบนี้มันก็เลยทำให้หลักสูตรอย่างเช่น CEO of ASEAN เนี่ยมันกลมกล่อมแล้วพอมันกลมกล่อมเนี่ยมันก็ consistency แล้วถูกไหมมันมีรุ่น1มาแล้วมันมีรุ่น2มาแล้วตอนนี้มันมีรุ่น3เพราะฉะนั้นนอกจากความรู้นอกจากเครือข่ายที่ได้เครือข่ายระหว่างรุ่นเองรุ่น1รุ่น2รุ่น3เนี่ยมันก็ช่วยทำมาหากินกันไปอีกครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะก็ยังไม่
0: เนี่ยทั้งหมดนี้ก็คือทั้งหมดนี้ก็คือที่คุณเจเจถามมาว่าไอ้เครือข่ายแบบภาคประชาชนต่อภาคประชาชนอ่ะมันทำอะไรได้บ้าง
1: สำคัญ
0: นี่ผมยังไม่ได้พูดถึงหน่วยงานรัฐเลยแม้แต่อย่างเดียวเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็ถ้าหากว่าท่านไหนนะคะยังลังเลยังคิดอยู่ว่าจะสมัครดีหรือไม่นะคะกับคอร์ส MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยคือฟังจากอาจารย์ปิติแล้วขนาดเจเจเป็นผู้จัดรายการเนี่ยยังอยากจะไปร่วมเรียนด้วยเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะยังสามารถลงทะเบียนสมัครได้นะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทแต่สิ่งที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่จะสมัครเข้าร่วมรายการนี้นะโครงการนี้เนี่ยได้มากกว่านี้อีกนะคะอาจารย์คะ
2: ใช่ครับ
0: ถูกต้องครับผมคิดว่าเราเองคงจะต้องมองโอกาสในอาเซียนให้มากขึ้นนะครับเพราะว่านี่คือตลาดที่มันสมบูรณ์แบบในตัวของมันเองเรามีจุดอ่อนเขาจะมีจุดแข็งมาปิดเขามีจุดอ่อนเรามีจุดแข็งไปปิดแล้วพอเราไปด้วยกันเนี่ยโอ้โหพลังมันมหาศาลจริ
1: งๆมีแต่ได้กับได้นะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะอาจารย์คะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีคร
1: ับลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
2: ก็ลาไปพร้อมกันครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุล
1: ค่ะจุฬาลัทธ์ปฏิดีค่ะ
0: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมจะปัญญานะคะก่อนที่จะคุยเรื่องนู้นนี้นั้นนะคะก็เพิ่มเติมสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรที่น่าสนใจซึ่งอสมทจัดขึ้นอันนี้เป็นรุ่นที่3 MCOT CEOs of ASEAN นะคะซึ่งเป็นหลักสูตรที่หลายๆคนให้ความสนใจนี้เป็นรุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วเรามีการยกระดับความเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะตั้งแต่2กันยาถึง9ธันวาคมโดยจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านต้องเรียกว่าแถบประเทศอาเซียนที่เป็นมือหนึ่งของไทยมารวมอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงบวกก็คือมหาอำนาจ2ยักษ์ใหญ่คือจีนและสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะอบรมที่ CW Tower รัชดานะคะลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่สอบถามได้คือ0944803076ค่ะ0944803034และ0943966649นะคะรับจำนวนจำกัดนะคะ
1: ค่ะต้องย้ำเลยนะคะว่ารวมพลวิทยากรระดับประเทศจริงๆนะคะแล้วก็เป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์จริงนะคะก็มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะสำหรับรุ่นนี้โทรเข้ามาได้เลยค่ะทั้ง3หมายเลขนะคะ
0: ค่ะแล้วก็อีกหลักสูตรหนึ่งที่อันนี้ไม่ใช่หลักสูตรนะคะเป็นเรื่องของคลื่นเมตร107จัดทริปสุด Exclusive เป็นสายเตมูออนทัวร์ท่านที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามมาได้อันนี้ไปครั้งเดียวเที่ยว3เมืองคือเฉิงตูชงชิ่งแล้วก็อูหลงนะคะเราจะไปติดตามเส้นทางของพระถังซัมจั๋งนะก็เรียกตามเส้นสายบุญที่วัดต้าฉือเฉิงตูนะคะแล้วก็ไปเก็บลมหนาวไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสีเดรุณีนะคะอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์และอุทยานเขานางฟ้านะคะก็อันนี้เป็นเส้นทางนอกเหนือจากสายบุญก็ต้องไปช้อปปิ้งก็เดินทาง6วัน5คืนนะคะอันนี้เป็นการเดินทางในช่วงวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้ค่ะท่านที่สนใจสอบถามได้ที่หมายเลข0814986322หรือที่ LINE OA@met107นะคะอันนี้ก็ต้องรีบถามเหมือนกันเพราะว่าที่นั่งจะเต็มเร็วเรื่องเที่ยวเนี่ยจะเต็มเร็วมากเลยส่วนใหญ
1: ่ค่ะ
0: นะคะอันนี้จะไม่ค่อยรอเพราะว่าบางท่านเวลาไปนะคุณเก๋ไม่ได้ไปคนเดียวไงหรือบางทีบางท่านก็มีไปคนเดียวแต่ว่าพอหลังจากที่ไปคนเดียวแล้วรู้จักกันพอรู้จักกันรอบหลังเนี่ยไปกันเป็นทีมนะคะก็เรียกว่าเป็นคอเดียวกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเวลาไปเที่ยวนี่มันก็จะกรีดกราดรู้สึกโอ้จะมาเจอกันอีกแล้วอะไรแบบนี้ตอนหลังเป็นเพื่อนกันเลย
1: ได้เพื่อนใหม่นั่นเองนะคะนะคะก็เรื่องของไปเที่ยวก็สำคัญนะคะแต่ว่าเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของหลักสูตรนี่ก็สำคัญกันนะคะก็เน้นย้ำนะคะสำหรับเรื่องของหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3อันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะโทรได้ต่อเนื่องเลยค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันพุธ5สิงหาคมมาพร้อมกับประเด็นร้อนเยอะแยะเลยนะ
0: โอ้ดิฉันว่านะ
1: ให้ดิฉันทายคุณศิวพร
0: ไหมทายใจ
1: คุณศิวพรอาจจะพูดเรื่องของแฟนคลับจีนหรือเปล่าหรือว่ายังไง
0: ได้
1: หรือว่าจะไปประเด็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลที่ร้อนอันนี้ก็ร้อนเหมือนกัน
0: แต่ไหนๆคุณเก๋จั่วหัวมาแล้วเนี่ยเอาซะหน่อย
1: ค่ะ
0: แล้วระหว่างรออันนี้เรื่องของแฟนคลับชาวจีนเฮ้ยเขาเรียกว่าดราม่านานาชาติในบ้านเฮาเนี่ยโอ้เด็ดดวงนะ
1: วันนี้เดือดร้อนท่านศรีศักดิ์ต้องออกมาตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกแล้วนะคะ
0: จริงๆฉันคิดว่านะท่านศรีศักดิ์คงคิดว่าเรื่องไม่เกี่ยวกับข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าจะต้องมาคุยเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องก็ขาดบัตรจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะ
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องที่บ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันนะ

คะเรามีความสามารถในการทำคอนเสิร์ตหรือว่าจัดคอนเสิร์ตที่น่าสนใจหลายๆคอนเสิร์ตแล้วก็เดี๋ยวนี้ค่ะเนื่องจากว่า

0: ก็มีการจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยแล้วก็มีแฟนคลับต้องเรียกว่านานาชาตินะคะที่เข้ามาติดตามมาจริงๆมันก็เหมือนกับคนที่มาเที่ยวแล้วก็เรียกว่าทำให้เราก็คึกคักแต่ตอนหลังๆเนี่ยเริ่มจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องคอนเสิร์ตศูนย์เหรียญแล้วนะประเภทที่เข้ามาทั้งซื้อโรงแรมซื้อร้านค้าเชิญศิลปินของตัวเองมาจ่ายตังค์ผ่านระบบของตัวเองอะไรก็เริ่มมีแต่ในประเด็นที่มันเป็นดราม่าก็คือเป็นซีรีส์ดังที่แจ้งเกิด2ดาราวายคู่จิ้น
1: ค่ะ
0: ก่อให้เกิดความวุ่นวายครั้งที่แล้วก็เป็นคู่จิ้นเหมือนกันนะเป็นวายเหมือนกันเป็นการยั่วยุและทีนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่เขาทำสัญลักษณ์ซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือทำตาชี้ทำตาชี้นี่มันเหมือนเป็นการบูลลี่กันอะของคนเอเชีย
1: คือเขามองว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการเหมือนแบบว่าการเหยียดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ อันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนตะวันตกที่ทำกับคนเอเชียแต่อันนี้เอเชียก็ทำกับเอเชีย
1: ค่ะ
0: เราด่าเขาแต่จริงๆไม่ถูกต้องนะครับคือในช่วงวันที่1พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยนะมีซีรีส์วายของจีนเรื่องอันนี้หลายท่านที่ตามเนี่ยอาจจะรู้ก็คือ Double Helix Double Helix เนี่ย
1: ปลายทางแห่งรักแต่เป็นไ
0: ทยนะคะก็เริ่มออกอากาศผ่านแพลตฟอร์มแล้วก็ในต่างประเทศเขาก็มีเพราะว่าในปัจจุบันนี้ที่จีนยังไม่อนุญาตให้เผยแพร่ซีรีส์ในแนว Boy Love นะ Boy's Love เนี่ยก็คือเป็นชายรักชายนั่นเองบ้านเรานี่รวม LGBTQ อะไรแบบนี้ด้วยนะ LGBTQ+ ก็คือประเภทที่ชื่นชอบเพศเดียวกันโดยเฉพาะชายกับชายเนี่ยบางประเทศนี้ยังไม่ค่อยเปิดกว้างยังไงก็ตามคนจีนที่เขาอยู่ในประเทศจีนส่วนใหญ่ก็มุด VPN ออกมาดูก็คือมันก็มีช่องอะเหมือนเราอะเราจะดูถ่ายทอดฟุตบอลหรือกีฬาที่เราชื่นชอบเราก็พยายามหาช่องทางธรรมชาติออกมาให้ได
1: ้
0: ซีรีส์ประสบความสำเร็จอย่างมากมายนะคะแล้วก็ทำให้นักแสดงที่เป็นตัวเอกเนี่ยเด่นดังเป็นพลุแตกก็คือซุงเจิ้นเรียกว่าเอเดนนะคะแล้วก็ลู่ซือถงก็เรียกน้องถงถงที่ฉันก็ดูเขาด้วยเหมือนกันคนหนึ่งเป็นนักแสดงสิงคโปร์อีกคนหนึ่งเป็นดาวรุ่งของจีนนะคะ
1: เห็นไหมบอกแล้วว่าชวนคุยถูกเรื่อง
0: เพราะว่า
1: คุณศิวพรนี่คือแบบว่าติดตาม
0: คือจริงๆอ่ะดิฉันไม่ได้ดูเจาะจงปวดหัวซื้อนะหัวล็อกกิ๊กกิ๊กกิ๊กอยู่เนาะ
1: เอาจริงๆเก่งกว่าเก๋นะ
0: วางคดีล็อก
1: เก๋ที่แทบจะไม่ได้ดูแบบว่าซีรีส์แนวนี้เลยแต่ว่า
0: คุณอายุเท่าไหร
1: ่ฮะ
0: คุณอายุเท่าไหร่คุณอยู่วัยทีนหรือเปล่า
1: ไม่แต่ว่าไม่ได้ติดตามไง
0: โอ้ยดิฉันต้องคุยกับคุณจักรพันธ์
1: คุณจักรพันธ์ก็ดูใช่ไหมคะ
0: จักรพันธ์เนี่ยแก่สุด
1: ละคร
0: ติดซีรีส์ยิ่งกว่าดิฉันอีก
1: ไม่มีเวลาดูจริงๆนะคะเดี๋ยวต้องหาเวลาไปดูบ้างแต่ว่าต้องบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามบินสุวรรณภูมิคืออย่างที่ทางคุณศิวพรเล่าให้ฟังคือว่าซีรีส์วายจีนเนี่ยที่ชื่อแปลเป็นภาษาไทยว่าปลายทางแห่งรักเนี่ยเขามาจัดมีตติ้งที่กรุงเทพ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และทีนี้มันเกิดความวุ่นวายแฟนมีตติ้ง
0: รุ่นเขาเรียกแฟนมีต
1: เห็นไหม
0: คุณยังมาแบบมิตติ้งแบบ
1: ดิฉันไม่ทัน
0: คุณสิวครบใช
1: ่คุณสิวพอจริงๆนะ
0: okay.
1: อ่ะก็เนี่ยละค่ะมันก็เลยเกิดความวุ่นวายแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมแล้วคือมันเป็นวันเดินทางกลับใช่ไหมคะ
0: คือก่อนที่จะมา
1: เดี๋ยวเราต้องเท้าความก่อนบางคนอาจจะไม่ได้ตาม
0: ถูกก่อนที่จะมาจัดแฟนมีตที่ไทยไม่เคยจัดที่เซี่ยงไฮ
1: ้
0: ทีนี้แฟนคลับชาวจีนเนี่ยเขาจะมีความคลั่งดาราเนี่ยค่อนข้างมากนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยเก็บอารมณ์ไม่อยู่มันก็เลยแสดงออกด้วยวิธีการที่ค่อนข้างจะโหดหน่อย
1: นะ
0: ตามก็แบบนำหน้าคลั่งเหมือนคนสมัยก่อนนะแล้วก็บางทีเนี่ยก็เข้าใกล้ศิลปินมากเกินไปไปดึงไปทึ่งอะไรแบบนี้ทำให้ศิลปินบางคนไอ้ที่ทึ่งเนี่ยผู้หญิงน
1: ะ
0: ไอ้ที่โดนทึ่งศิลปินเนี่ยผู้ชายตัวใหญ่ๆนะปรากฏว่าทึ่งจนเขาทำหน้าตกอกตกใจกันหลายครั้ง
1: คือตามข่าวบอกว่ามีกลุ่มซาแซงประมาณสัก20คนพยายามที่จะติดตามศิลปินอย่างใกล้ชิดคำว่าใกล้ชิดเนี่ยใกล้ชิดไม่พอในข่าวเขียนว่าเกินขอบเขตด้วยแล้วก็จากรายงานเนี่ยบอกว่ากลุ่มซาแซงเนี่ยพยายามที่จะติดตามศิลปินเข้าไปในเลาส์ของสายการบินโดยไม่มีสิทธิ
0: ์คือเลาส์เนี่ยนะคะท่านที่เคยเดินทางไปต่างประเทศก็จะรู้ว่า

0: มีตั๋ว
1: ไม่ใช่มันจะเป็นคลาสของสายการบินใช่ไหมถ้าเป็นบิสเนสธรรมดาหรือว่าสายการบินที่เราตีตั๋วแบบเหมือนชั้น3แบบเนี้ยมันก็จะไม่ได้เข้าเรา
0: ใช
1: ่แต่ว่าถ้าเป็นชั้น1ชั้น2มันก็จะมีแยกออกไป
0: ใช่
1: นะคะเราก็จะเป็นการดูแลเฉพาะของ
0: อาหารเครื่องดื่มอะไรก็ว่าไป
1: ช
0: ั้
1: นธ
0: ุ
1: รกิจกับชั้น1ว่างั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นอย่างเราเข้าไม่ได้อย่างดิฉันน่ะไปกับเพื่อนน่ะแล้วเพื่อนตีตั๋วเค้าเรียก F1 เนี่ยFirst Class เนี่ย F4 เนี่ยนะครับพอไปถึงตรงประตู Lounge เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ต้องทำตาปล่อยๆมันก็บักกวัดมือว่าเฮ้ยๆทำฟอร์มเดินเข้ามามั่วเข้ามาไม่ได้เขาตรวจตัว
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะนั้นแต่อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วแฟนคลับหลายท่านก็มีทุนทรัพย์มากพอที่จะจองในระดับชั้น1ชั้น2หรือว่า first class ซาแซงก็คือบรรดากลุ่มแฟนคลับที่มีความคลั่งไคล้ศิลปินมากเกินไปหรือว่าเลยเถิดทำให้มีพฤติกรรมหลักๆที่เรียกว่าไม่น่าไว้ใจเช่นสะกดรอยหรือบุกรุกในพื้นที่ส่วนตัวบ่อยๆแล้วก็เข้าไปไม่ใช่ว่าล้วงไปควักนะแต่เข้าไปเจาะไอ้พวกพื้นที่ที่เป็นข้อมูลส่วนตัวบางท
0: ี
1: ก็ไปซื้อไปขายข้อมูลส่วนตัวนะคะมันมาจากภาษาเกาหลีแปลว่าชีวิตส่วนตัวเมื่อช่วงประมาณต้นมิถุนายนนะคะสองคนเนี้ยเอเดนกับถงน้องถงเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นพลุแตกเป็นแล้วก็เป็นไวรัลมากแฟนคลับเวลาไปไหนแฟนคลับก็เบียดกันล้อมหน้าล้อมหลังม
0: ัน
1: ไม่เหมือนบ้านเราที่แบบจะเว้นระยะให้กับศิลปินไอ้นี่ก็บางทีเขาเข้าไปถึงอ่ะดาราบางคนล้มลงเลย
0: ก็อย่างที่บอกว่าก
1: ีดไม่หยุด
0: อย่างเหตุการณ์ที่มันเป็นต้นเหตุที่มันเป็นข่าวเนี่ยคือตามศิลปินเข้าไปทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในเล้าของสายการบินแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขามีขั้นตอนในการตรวจเอกสารและที่สำคัญนะคะตามข่าวบอกว่ากลุ่มคนดังกล่าวเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากมีการแย่งกันขึ้นเครื่องให้ทันศิลปินจนเจ้าหน้าที่คือถ้าไปดูคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องตัดสินใจในการปฏิเสธที่จะขึ้นเครื่องของซาแซงประมาณสัก20กว่าคนเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารท่านอื่นด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเหตุการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นเนี่ยอ
1: ันนี้คือที่ไทยแล้วนะ
0: ที่ไทยที่ไทย
1: ตะกี้ที่คุยเนี่ยอันนั้นที่เซี่ยงไฮ้นะ
0: อันนั้นก็เกิดเหรอคะ
1: ก็มันคือมันเริ่มมีตั้งแต่ตอนเซี่ยงไฮ้แล้วก็ตอนหลังเนี่ยมาจัดแฟนมีตที่ประเทศไทย
0: แล้วก็มาเกิดเหตุเนี่ย
1: แล้วก็มาเกิดเรื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่แหละนะคะที่ลุยเข้าไปคุณรณรงค์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับทันข่าวทัน
1: แคนเซิร์ต ทันดราม่า ทันศิลปิน
2: ครับสวัสดีครับคุณจิ๋วพอสวัสดีครับเก๋สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
1: คุยกับคุณวันก่อนเดี๋ยวฉันเครียดหัวงอกไปหลายเส้นวันนี้เลยเริ่มเรื่องศิลปินหน่อยย้อนกลับมาคุยเรื่องศิลปินวันก่อนนะคุณเรียนเราลงจำได้ไหมคะที่เราคุยกันดราม่าของนานาชาติทั้งเรื่องของศิลปินจีนศิลปินจีนศิลปินไทยแต่ว่าเป็นแฟนคลับชาวจีนรอบหนึ่งแล้วก็ครั้งนู้นก็เป็นเรื่องของชาวอิตาเลียนที่มาเที่ยวในบ้านเราทำเสียงดังแล้วก็มีศิลปินนู่นนี่นั่นแต่ครั้งนี้เป็นเหตุวุ่นวายที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยแล้วก็คือเป็นช่วงขากลับน้องเอเดนกับน้องถงเนี่ยเป็นคู่ศิลปินที่เรียกว่าเป็นซีรีส์วายนะคะแล้วก็มาจัดแฟนมีตเขาเรียกว่าเจอแฟนคลับนั่นเองแฟนมิทติ้งที่ประเทศไทยปรากฏว่าแฟนคลับที่มาจากจีนก็มารอกันเยอะแยะไปหมดนะคะบางช่วงนักแสดงล้มเลยคือมันยื้อไปยื้อกันมานักแสดงล้มก็มีแล้วก็บางทีน้องเขาขวัญอ่อนหน้าตาก็กลัวเชียวแต่จริงอันนั้นนะที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเรียกว่าหนักหน่วงแบบล้มเลยแต่ที่นี่เนี่ยนะคะซุงเจิ้นกับถงเนี่ยมาจัดคอนเสิร์ตแล้วก็แฟนมิตรเรียบร้อยแล้วก็พอหลังจบงานก็คือวันที่29สองน้องหนุ่มเนี่ยก็เดินทางมาที่สุวรรณภูมิจะกลับจีนนะคะเพราะคนหนึ่งเป็นสัญชาติสิงคโปร์คนเป็นสัญชาติจีนนะแฟนคลับจะมีบุกเข้ามาประมาณสัก20กว่าคนซึ่งก็ตีตั๋วกลับเที่ยวเดียวกับศิลปินทีนี้ไอ้เจ้ากลุ่ม20กว่าคนเนี่ยปรากฏว่าไปสร้างความวุ่นวายคือจริงๆมันมีหลายเป็นจำนวนมากนะที่มาดูในไทยแต่ว่าจะมีเจ้ากลุ่มซาแซงเนี่ยประมาณ20กว่าคนที่ตามติดจนเขาทนไม่ไหวแล้วก็ประมาณจะสิงร่างอ
0: ะ
1: ทีนี้ก็พยายามจะลุยเข้าไปในช่วงที่เป็นlounge ของ
0: สายการบิน
1: แล้วก็ช่วงประตูจนเจ้าหน้าที่เขาต้อง

0: ็ต้องปิดไม่ให้เข้า
1: ปิดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เห็นว่าตามเหตุการณ์เนี่ยเริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อซาแซงเนี่ย10คนไม่ยอมรับการตัดสินใจเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตัดสินใจในการปฏิเสธที่จะขึ้นเครื่องของซาแซงเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะคะก็เหมือนกับตามข่าวบอกว่าอาละวาดด่าทอแล้วก็มีการยั่วยุเจ้าหน้าที่จนเกิดความชุลมุนกันเกิดขึ้นด้วยทีนี้เนี่ยจุดเปลี่ยนของดราม่าเนี่ยมันอยู่ตรงที่เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยไปทำท่าเหมือนกับใช้
0: เขาเรียกว่าใช้นิ้ว
1: ใช้นิ้วดึงหางตา
0: ให้มันชี้เวลาที่เราเหมือนกับชาวต่างชาติชาวยุโรปสมัยก่อนที่เวลาเขาด่าคนเอเชียเขาบูลลี่อ่ะเขาให้ทำตาชี้ให้เป็นเส้นเดียวใช่ไหม
1: เขาก็เลยเหมือนกับว่าท่าทางดังกล่าวมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของการบูลลี่อะไรแบบนี้การเหยียดแบบนี้ค่ะ
0: คือเข้าใจว่าจริงๆเราเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเอเชียเหมือนกันนะแต่เนี่ยรปภ.ก็อาจจะทำไม่ถูกนะคือในเรื่องของการปิดกั้นหรือว่าห้ามไม่ให้เขาเดินทางอะไรเงี้ยอันนี้ถูกต้องแต่ว่ามีน้องอยู่คนหนึ่งที่เล่นไปเอานิ้วชี้ไปดึงคือด่าแฟนคลับชาวจีนเนี่ยจริงๆมันเป็นสัญลักษณ์ของการเหยียดเชื้อชาติแล้วก็เลยส่งผลให้คนเนี่ยเกิดความไม่พอใจนะคะกลุ่มซาแซงก็ไปโพสต์ในไว้ป๋อก็คือเหมือน Facebook ของจีนนั่นแหละนะคะบอกว่าอันนี้ไปฟ้องเหมือนตอนไอ้น้องเสื้อส้มอ่ะที่ไปฟ้องสถานทูตจีน
1: อ่
0: ะแล้วก็ออกมาจนทัวร์ไทยไปลงสถานทูตจีนเยอะก็ปรากฏว่าเขาไปฟ้องโพสต์ข้อความในไว้ป๋อว่าถูกสายการบินไทยปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องแล้วมีเจ้าหน้าที่รปภ.เหยียดเชื้อชาติมันก็เลยทำให้คนจีนที่อยู่ในประเทศจีนเขาไม่ได้ตามข้อมูลทั้งหมดเขาก็ไม่พอใจนะคะชาวเน็ตจีนเห็นว่าช่วงเนี้ยคนไทยเนี่ยปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยแย่มากๆทั้งที่คนจีนก็รักประเทศไทยมาเที่ยวไทยเยอะเป็นอันดับหนึ่งเอาตังค์มาให้แต่ไม่รู้เท่าไหร่กลับโดนเหยียดก็เลยแต่บางกลุ่มเขาก็รู้นะว่าเฮ้ยดูข้อมูลคนที่เดินทางออกนอกบ่อยๆเขาจะรู้แล้วก็จะเอื้อมละอาพวกแสงเหมือนกันอย่างไรก็ตามท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ออกแถลงการ
1: ใช่ค่ะ
0: ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็อธิบายพฤติกรรมการก่อความวุ่นวายในสนามบินแล้วก็เอาหลักฐานเขาบอกชัดแจ๋วจาก CCTV
1: ใช่
0: แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอโทษเพราะว่าเจ้าหน้าที่สนามบินที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เอานิ้วไปดึงตาเป็นสระอีแอะพูดง่ายเขาเรียกว่าเหยียดเชื้อชาติเนี่ยก็ต้องขอโทษในนี้ด้วยนะ
1: คือมองในมุมของทางอากาศยานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่เขามีการเผยแพร่คำชี้แจงเนี่ยคือกำลังจะบอกว่ากลุ่มศิลปินเหล่านี้ติดตามศิลปินเข้าไปในห้องรับรองผู้โดยสารทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจากคลิปนะคะจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็คือติดตามศิลปินไปจนถึงบริเวณสะพานเทียบเครื่องบินเลย
0: ไอ้งวงช้างอ่ะที่มันเข้าประตูอ่ะที่ตรงกระเชื่อมประตูแล้วเขาก็พอศิลปินเข้าไปปั๊บเขาต้องเอาประตูปิดแอร์ธรรมดาแอร์จะยืนสวัสดีใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เขาปิดประตู
1: แล้วก็ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยมีการระบุว่ากลุ่มผู้โดยสารเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือในขั้นตอนในการตรวจบัตรโดยสารด้วยแล้วพยายามจะรีบติดตามศิลปินเนี่ยขึ้นเครื่องไปพร้อมการทำให้สายการบินเนี่ยก็เลยต้องตัดสินใจในการปฏิเสธในการเดินทางเพราะว่ากังวลอาจจะเกิดความวุ่นวายภายในอากาศยานหลังเที่ยวบินออกเดินทางด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสำหรับเรื่องของพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในคลิปเนี่ยถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ยอมรับว่าการเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการเห็นว่าได้สั่งลงโทษทางวินัยแล้วนะคะแล้วก็เตรียมจะนำเหตุการณ์นี้ไปทบทวนแนวทางในการควบคุมสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันแบบนี้อีกด้วย
0: ประเด็นจะมีอยู่2ด้านในกลุ่มของซาแซงกับกลุ่มของพนักงาน
1: ใช่ค่ะ
0: ในกลุ่มซาแซงนี่ถ้าถามดิฉันนะเนาะในกลุ่มของเด็กๆหรือว่าแฟนคลับที่เขาชื่นชอบศิลปินในความคลั่งดาราแบบนี้ส่วนใหญ่ก็คืออยากจะคือเป็นแฟนคลับธรรมดาตอนหลังก็อยากจะเป็นแฟนคลับแบบพิเศษอยากให้ศิลปินจดจำตัวเองอยากมีความใกล้ชิดศิลปินอยากให้คือบางทีอยากให้ศิลปินเกลียดก็ได้แต่ว่าให้จำทีนี้มันก็พอเห็นศิลปินคนก็กรี๊ดแล้วก็ติดตามทำให้เกิดความเกินเลยเช่นดึงทึงศิลปินและที่สำคัญในขณะที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะเอาเฉพาะเคสนี้ก็คือพยายามเข้าเลาจ์ในพื้นที่ห่วงห้ามซึ่งจัดสำหรับผู้ที่โดยสารชั้น first class กับ business classก็คือในกลุ่มของคนละกลุ่มโดยสารพยายามจะ

0: เข้าไปในลาวซึ่งเขาไม่อนุญาตส่วนหนึ่งไม่แสดงตั๋วเพื่อให้เขาตรวจเพื่อที่จะตามศิลปินเพราะศิลปินวิ่งไปแล้วไอ้นี่จะตามศิลปินมันก็จะวิ่งตามเข้าไปเขาก็เลยปิดประตูไม่ให้เข้าแล้วให้เลื่อนการเดินทางออกไปอีกหนึ่งทริปอะไรแบบนี้คือไม่ให้ไปตามคิวปกติอันนี้ส่วนหนึ่งสองอีกด้านหนึ่งของรปภ.ของฝ่ายสนามบินที่มีการห้ามนะครับอาจจะดึงทึ่งอะไรแบบนี้และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือไปแสดงกริยาในการเหยียดเชื้อชาติโดยการเช่นชี้เหยียดทำตาเป็นสระอิเราย้อนกลับมาเอากฎหมายมาคุยถามเหมือนครั้งที่แล้วคุณรณรงค์ทำไมฉันรักศิลปินไม่ได้ไงฉันจะตามศิลปินคุณมาห้ามอะไรฉันแล้วทำไมถึงใจร้ายขนาดนี้ทำไมถึงจะต้องใช้กฎเกณฑ์เนี่ยมาบังคับเขาทั้งที่เขาเอาตังมาให้เอาอย่างที่ไว้ป๋อบอกนะเด็กๆที่อยู่ในไว้ป๋อว่าทำไมถึงทำกับนักท่องเที่ยวโหดร้ายขนาดนี้แล้วก็บางทีด่าถึงสารทูตอีกว่าแต่ครั้งนี้สารทูตเนี่ยเขายังไม่ออกมาบอกเจอจากครั้งที่แล้วได้บทเรียนครั้งนี้เขาเก็บข้อมูลก่อนเขายังไม่ได้ออกมาแถลงอะไรย้อนกลับมาที่เรื่องกฎหมายของไทยกับนักท่องเที่ยวที่เป็นแฟนคลับเหล่านี้มันมีกฎหมายที่จะมาควบคุมเขาไหมเราทำเกินเลยหรือเปล่าแล้วก็ไอการที่สิ่งที่เขาปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามกฎของสายการบินแล้วเราห้ามไม่ให้เขาเดินทางหรือว่ากีดกันเขาผิดกฎหมายไหม
1: คือเราต้องบอกอย่างหนึ่งนะว่ากฎหมายเนี่ยไม่ได้มองว่าลูกค้าคือพระเจ้า
0: อ้าวเหรอ
1: ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้านะครับ
0: อ้าวเหรอ
1: เอาเงินมาให้เนี่ยเราก็มีเงื่อนไขการดูแลและรับผิดชอบเหมือนเราเป็นร้านอาหารนะครับเราเป็นร้านชาบูทุกคนมานั่งทานได้บุฟเฟ่ต์เหมือนกันหมดแต่ต้องทำตามกฎระเบียบจะมาใช้ศิลปินในเมืองไทยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเมืองไทย
0: โอ้อันนี้มันผิดกฎหมายเหรออ
1: ๋อมันผิดกฎหมายในแง่ของการสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
0: ค่ะ
1: ต้องดูว่าสถานะตอนนั้นเนี่ยคุณเข้ามาทำเนี่ยสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับเจ้าของสถานที่ไหมเขาดำเนินคดีได้นะถ้าเป็นพื้นที่อื่นนอกสนามบินเนี่ยยังปรับแค่ 5,000 สร้างความเดือดร้อนรำคาญแต่ถ้าคุณไปทำในสนามบินเนี่ยคุณอาจจะโดนพระราชบัญญัติการบินพระราชบัญญัติของการท่าอีกดอกนึงถ้าเกิดว่ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นเพียงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณดูเหมือนว่าเราเซอร์วิสนักท่องเที่ยวเพราะเราเนี่ยไม่ค่อยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
0: เราเอาลุ่มมารวย
1: เราเอาลุ่มมารวยบางครั้งก็เอาลุ่มมารวยเกินไปหรือบางครั้งเอาลุ่มมารวยเพราะรับจุดๆหรือเปล่าในบางกรณี
0: โอ้ไม่หรอกเราอาจจะเป็นแฟนคลับของศิลปินเหมือนกันเข้าใจอ่ะหัวอกของศิลปินกับแฟนคลับหรือเปล่าหรือไง
1: ก็แปลว่าอย่างนี้แฟนคลับก็สามารถทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจแฟนคลับได้แล้วก็ฝ่าฝืนกฎหมายได้สิ
0: หมายถึงว่าใช้อภิสิทธิ์เหรอเป็นอภิสิทธิ์เหรอ
1: ใช่ถูกอภิสิทธิ์อย่างเช่นว่าปกติเนี่ยคนไทยไปทำอย่างเงี้ยต้องโดนรวบโดนอะไรพอเป็นคนต่างชาติมาอภิสิทธิ์ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็ไปฝ่าฝืนกฎหมายแล้วบางครั้งเนี่ยอาจส่งผลถึงอันตรายต่อสตาฟหรือศิลปินได
2: ้อ๋อถือว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของสนามบินอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ยังไม่ขนาดนั้นยังไม่ขนาดนั้น
2: ยังไม่ขน
1: าดนั้นเพราะว่ายังไม่ได้ใช้กำลังประทุษร้ายต่อเจ้าหน้าที่เป็นหลัก
0: ค่ะทีนี้ทางสนามบินก็ทางของการท่าก็ออกมาแถลงชี้แจงเกี่ยวกับเหตุกระทบกระทั่งระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับกลุ่มแฟนคลับศิลปินชาวจีนเช่นเดียวกันคืออย่างไรก็ตามจะมากน้อยเขาออกมาขออภัยก่อนต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการลงโทษทางวินัยแล้วก็มีการชี้แจงนอกจากเผยแพร่คลิปก็มีการชี้แจงไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แฟนคลับประมาณ22คนไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ระเบียบของสายการบินซึ่งกรณีนี้เจ้าหน้าที่เกรงว่าอาจก่อความวุ่นวายในท่าอากาศยานจนไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้อันนี้เป็นเหตุผลที่คุณรณรงค์พูดใช่ไหมแล้วมันจะมีอำนาจในการที่จะเข้าไปควบคุมดูแลหรือไปเปลี่ยนหรือว่าจับเขาได้หรอ
1: ผมเคย
0: หรือไง
1: ผมเนี่ยนะเคยเป็นที่ปรึกษาให้ซาแซงด้วยนะ
2: ค่ะ
0: โหร้ายมากคุณน่ะมันยังไง
1: คือเขา
0: คุณไปรับมาจากไหน
1: คือพี่

0: เนี่ยเขาก็มาร่วมกิจกรรมแต่เขาชอบฝ่าฝืนระเบียบของทางกลุ่มเช่นทางกลุ่มเนี่ยจะจับศิลปินให้แจ็คสันหวังมาร้องเพลง
1: เขาไปชอบแบบของพี่แจ็คเหรอ
0: มันมีหลายกลุ่มมันมีหลายกลุ่ม
1: เหรอ
0: มันมีหลายกลุ่มคือศิลปินยิ่งดาราดังเนี่ยฐานแฟนคลับ FC ยิ่งรวย
1: ใช่ใช่ใช่
0: พอรวยเนี่ยเขาก็จะเฉลี่ยเงินกันเขาเรียกว่าเงินค่าอะไรนะสีวฟอน
1: แหมคุณมันมีหลายอย่างอ่ะคุณจะเอาอะไรอ่ะ
0: มันจึงค่าเงินให้เปล่าเวลาศ
1: ิ
0: ลปินมาเราก็จะมารวมก้อนไว้แล้วเขามาเขาก็จะได
1: ้เขาเรียกกองกลาง
0: กองกลาง
1: เป็นเงินกองกลางเอาไว้เขาเรียกว่าเซอร์วิสศิลปินหรือว่าสร้างความประทับใจหรือว่า
2: สนับสนุน
1: สนับสนุนใช่ถูกต้อง
2: สนับสนุน
1: ในกล
2: ุ่
1: มแฟนคลับเขาจะมีกองกลางไอ้นี่คุณรู้นี่รู้จริงแล้วไงต่อ
0: ทีนี้พอเขาทำเงื่อนไขให้มาแสดงอย่างเงี้ยเขาก็จะคุยกับทุกคนในบ้านเขาจะเรียกว่าด้อมหรืออะไรเขาเนี่ยนะ
1: แ
0: ล้วคุยกันในบ้านเขาว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยจะต้องทำ1 2 3 4ทีเนี้ยพอมันมีคนต่างด้อมเข้ามาก็จะมีการเขาเรียกว่าศึกวันด้อมเหรอ
1: ถูกศึกวันด้อมแต่จริงๆนะแต่ถ้าเป็นศิลปินอินเตอร์นะส่วนใหญ่ระหว่างด้อมไทยกับด้อมต่างประเทศจะมีการติดต่อกันแล้วก็มีการประสานอันนี้แบบอินเตอร์เลยนะเธอก็คือประสานว่าเฮ้ยไทยจะทำอย่างนี้อินเตอร์จะทำอะไรไหมหรือว่าจะมีการส่วนใหญ่นี่เป็นแบบดีนะก็คือจะมีการจัดกิจกรรมนู่นนี่นั่นบางทีที่เราไปเห็นภาพศิลปินไปออกทำสแควร์หรือว่าซื้อบอร์ดเต็มไปหมดซื้อแอดเนี่ยโหเป็นล้านนะก็เพื่อจะแสดงความรักซึ่งในต่างประเทศกับในประเทศไทยเนี่ยหรือว่านานาชาติบางทีมีการประสานกันแต่มันจะมีกลุ่มที่ไปจุ๊กจิ๊กอะไรกับเขาอ่ะที่แบบชอบแหกคอกทำให้เกิดความไม่ประทับใจเพราะว่าอยากให้ศิลปินเนี่ยจำได้หรือว่าอยากเข้าไปใกล้อะไรแบบนี้แล้วก็บรรดาด้อมทั้งหลายเนี่ยมีความเข้มแข็งมากอ่ะเขาจะดูแลแล้วก็จะกีดกันสะแซงอะไรแบบนี้ไม่ให้ไปรบกวนศิลปินอันเป็นที่เลิฟให้ระคายใจเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมขอฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู
2: ่พักสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ครับ
2: ค่ะ
1: เหตุการณ์ที่ลุกลามบานปลายที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมินี่บางท่านก็บอกโหมันจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะเนี่ย ถ่ายทอดมาเป็นเดียนดิอันนี้ก็เกินไปนะแหมด่าเขาเนี่ย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คือบางท่านก็เห็นด้วยนะคะเวลาที่มีการดูแลอย่างเข้มงวดมันก็จะเป็นลักษณะของการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ต้องทำเป็นมาตรฐานเดียวแต่ที่ไปบูลลี่ก็คิดว่าไม่ถูกต้อง
2: คุ
1: ณรณรงค์คะ
0: ครับ
1: ค่ะนี่บางท่านเนี่ยท่านเสียสักนี่ออกมา
2: ใช้
1: สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์เลยนะ
2: ค่ะ
1: ว่าเนี่ยงานของสถานทูตเนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญนะนอกเหนือจากเรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภัยต่างๆแล้วก็ดูแลพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยยังต้องให้ข้อมูลอื่นๆเช่นเชื่อมความสัมพันธ์อะไรต่างๆถ้าพันเป็นภาษาชาวบ้านอย่างดิฉันเนี่ยอาจจะต้องอบรมหรือว่าให้ข้อมูลเวลาที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางว่าเขาดิฉันเอาตามภาษาของท่านก็แล้วกันท่านสิงห์ศักดิ์เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์วุ่นวายที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวจีนและเจ้าหน้าที่ไทยว่าไทยต้องการให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกที่ดีตั้งแต่เดินทางมาถึงระหว่างพำนักและเดินทางกลับแม้การเข้าเมืองจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแต่ก็ควรอำนวยความสะดวกให้เป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อถูกถามถึงการสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวจีนเกี่ยวกับกฎระเบียบของไทยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าเป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพราะที่ผ่านมาเกิดหลายกรณีที่กลายเป็นกระแสในสังคมไทยพร้อมเปิดเผยว่าเคยบอกเอกอัครราชทูตจีนไปแล้วว่าในประเด็นที่อ่อนไหวควรออกมาชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจไม่ใช่เพียงปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายจีนหน้าที่หลักของนักการทูตก็คือการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนดังนั้นการแถลงของเอกอัครราชทูตควรคำนึงถึงบทบาทดังกล่าวไม่ใช่ยิ่งซ้ำเติมกระแสในสังคมแต่ก็ระบุว่าได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กับเอกอัครราชทูตจีนแล้วแล้วก็อีกฝ่ายก็เข้าใจนะคะท่านให้ความเห็นว่าบางครั้งการออกมาปกป้องก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ดีแต่ว่าหน้าที่

0: ของทูตก็คือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันแล้วก็ให้ความกระจ่างและให้ความทําความเข้าใจเวลาที่มีคนเดินทางไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเวลาในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีคนดูแลใช่ไหมก็คือเจ้าหน้าที่ของสถานทูตอะไรต่างๆก็อาจจะต้องบวกตรงนี้เข้าไปด้วยอะไรประมาณนี้คือถ้าเป็นแบบภาษาชาวบ้านเราอาจจะใช้ศัพท์ที่รุนแรงประมาณว่าต้องสอนเขาด้วยนะต้องบอกเขาด้วยนะอะไรแบบนี้แต่ในเชิงของกฎหมายแล้วกันเพราะว่าเราคิดว่าในอนาคตมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อีก
1: คือกิ่งมองว่าอยากรู้ว่าในสิทธิ์ของสายการบินในการที่จะปฏิเสธเนี่ยต้องถามคุณรณรงค์แบบนี้นะคะว่าสายการบินเนี่ยจริงๆแล้วเขามีอำนาจหรือเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการที่จะปฏิเสธไหมคะถ้าหากเห็นว่าผู้โดยสารมีพฤติกรรมที่อาจจะกระทบกับความปลอดภัยความไม่สงบเรียบร้อยแล้วก็ดูเหมือนว่าแบบว่าไม่สามารถที่จะแบบว่าควบคุมได้อย่างเงี้ยค่ะ
2: ต้องถามว่าตำแหน่งที่แสดงออกถึงความไม่สงบแสดงออกถึงความไม่เรียบร้อยนักท่องเที่ยวแสดงออกบริเวณไหนของสนามบิน
1: ม
2: ีความต่างครับถ้าแสดงอยู่ในเครื่องบินนี่เป็นกฎหมายฉบับหนักไปสร้างความวุ่นวายอยู่ในตัวเครื่องบินนี่เป็นกฎหมายฉบับหนักแต่ถ้าเกิดอยู่บนสนามบินก็จะเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งก็ยังเบากว่าเอ็นนิสาแซงที่ไปแสดงออกเราจะเห็นว่าในอดีตนะมีกรณีที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินด้วย
0: ใช่
2: ถ้าบุกเข้าไป
0: ในส่วนของดาราเลย
2: ถ้าเป็นสายการบินที่สัญชาติไทยก็ต้องใช้กฎหมายเมืองไทยถ้าใช้กฎหมายเมืองไทยการสร้างความวุ่นวายก็ต้องดูว่าคุณสร้างความวุ่นวายระดับไหนคุณพูดถึงระเบิดคุณพูดถึงการล้นหรือการก่อวินาศกรรมไหมหรือคุณแสดงความรุนแรงวุ่นวายทำให้เครื่องบินไม่สามารถขึ้นบินได้มันก็จะมีรายละเอียดของมันอยู
0: ่นั่นคือกระทบกับแผนการเดินทางเลยหนัก
1: แต่ว่าอย่างเหตุการณ์ที่แต่ว่าอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2: คุณเจเจนี่เขาทำอะไร
1: คือเขาพยายามที่จะเข้าไปให้ทันศิลปิน
0: หนึ่งเขาจะเข้าเล้าสองพยายามจะเข้าไปในประตูโดยที่ไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจตัวคือกลัวตามศิลปินไม่ทัน
1: ใช่ค่ะ
0: ศิลปินเนี่ยเข้าไปแล้วก็จะแห่ตามเข้าไป
1: แล้วพนักงานก็เลยเหมือนกับ
0: ปิดประตู
1: ไม่ให้เข้าแล้วตรงนั้นเกิดเป็นทางที่เรียกว่าเป็นงวงช้างแล้วอะค่ะเออ
0: ก็คืออ
2: ้าวให้จะขึ้นเครื่องแล้วเนี่ย
0: ก็คือจะไม่จะเบรกไม่ให้เขาขึ้นเครื่องให้ไปเที่ยวบินถัดไปนั่นแหละนึกออกไหมเพราะว่าเชื่อว่าจะไปก่อความวุ่นวายในบนเครื่องซึ่งอาจจะควบคุมไม่ได้
1: เพราะว่าปฏิเสธในเรื่องของการตรวจเอกสารด้วย
2: ปัญหาคือเขามีตั๋วหรือเปล่าล่ะ
0: เขามีตั๋วแต่เขาไม่ตรวจไงเพราะว่าเขาจะลุยตามเขากำลังวิ่งตามศิลปินอยู
1: ่พยายามจะตามให้ทันศิลปิน
2: ก็เลยไม่อยากตรวจตัว
0: ไม่ใช่ไม่อยากแต่จะตามศิลปินก็เลยไม่ให้ตรวจก็วิ่งตามก็วิ่งตามไงนึกออกไหมนี่ประกันไว้สิ
2: น่าเอ็นดูเน
1: า
2: ะ
1: ซึ่งจริงๆพอเวลาเราขึ้นเครื่องบินอ่ะเราจะต้องเอาตั๋วแสดงให้กับทางแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะตามหลักการอ่ะเออแล้วเราถึงจะแบบว่าเชิญเดินเข้าไป
0: ตัวเนี้ยนั่งตรงไหน
1: ไฟนี้ตรงนะชื่อแต่จริงๆเขาก็ตรวจมาตั้งแต่ข้างหน้าแล้วแหละ
0: แต่เข้าใจว่ามันหลุดลอดเข้ามาเรื่อยๆ
1: อาจจะเกิดความวุ่นวายอยู่โซนนั้นแล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนของพฤติกรรมของซาแซงก็คือพยายามที่จะติดตามเข้าไปที่เล้าของสายการบินด้วยทั้งที่ตัวเองอ่ะไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะไปใช้บริการตรงนั้น
0: พูดง่ายๆหน้าเกียดส่วนหนึ่งแล้วก็ตรงงวงอีกส่วนหนึ่ง
1: ใช่
0: ไอ้หน้าเกียดนี่มันไอ้ที่ไปทำตาชี้น่าจะอยู่ตรงเกียดเดี๋ยวฉันส่งให้ดูก็วุ่นวายชุลมุนน่าดู
1: ก็เลยถ้ามองในมุมของสิทธิ์ของสายการบินอ่ะในการที่จะมีอำนาจตามเงื่อนไขเรื่องของหลักเกณฑ์การป้องกันความปลอดภัยค่ะ
0: ก็คือมันเกิดความวุ่นวาย2จุดใหญ่คือจุดหน้าเกตที่ตรวจตั๋วแล้วก็จุดตรงหน้าประตูจากงวงเข้าเครื่องเขาก็เลยใช้ตัดสินใจคือให้เดินทางในทริปถัดไปคือไม่ให้ขึ้นเครื่องในช่วงนั้น
2: โอ้เอาเปรียบผู้บริโภคสงสารโอ้โหสายการบินไทยเนี่ยทำไมทำอย่างนี้กับลูกค้า
0: สายการบินแห่งศาสตร์แต่เอ้ยคนทั่วไปและบรรดาแฟนคลับและผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็เชื่อว่าสายการบินเนี่ยตัดสินใจได้ถูกต้องไม่นับน้องรปภ

0: เนี่ยทำไม
1: เขาเชื่อว่าม
0: ีตั๋ว
1: เขาขึ้น
0: ตั๋วนะ
1: ก็เขาไม่ได้ตรวจไงฮะไม่ได้ตรวจตั๋วเพราะนั้นก็อาจจะวุ่นขึ้นไปสร้างความวุ่นวายหรือไปมั่วหรือว่าอาจเกิดความไม่ปลอดภัยเวลาที่เครื่องบินออกเดินทางแล้วถ้าเกิดว่าตัวเองซื้อตั๋วอยู่ในชั้นหนึ่งแต่จะตามศิลปินเนี่ยก็จะลุยเข้าไปตรงจุดที่เป็นจุดของที่พักที่เป็นตั๋วชั้นธุรกิจหรือว่าชั้น first class ซึ่งอาจจะไปสร้างความวุ่นวายแล้วป้องกันไม่ได้ป้องกันไม่ไหวเพราะจำนวนเยอะนะคะก็เป็นไปได้เพราะว่าดิฉันเห็นก็ลุยไปกันเมื่อไหร่คนโมยไปตีตั๋วหน้าข้างศิลปิน
0: เนี่ยแต่มันประเด็นอยู่น่าจะอยู่ที่ว่าแฟนคลับได้ซื้อตั๋วเพื่อใช้บริการหรือเปล่านะถ
2: ้
0: าซื้อมาแล้วไม่แสดงตั๋วผมว่าเขาก็ยังมีสิทธิ์ขึ้นนะเหมือนตั๋วหายอ่ะ
1: อันนี้ก็อีกเหตุผลนึงนะ
0: ผมว่าเรื่องนี้มีหลายมุมแต่ผมอยากมองในมุมของผู้บริโภค
1: มันมีประเด็นอันนึงคนที่ขึ้นไปบนเครื่องแล้วก็ก่อความวุ่นวายไปทะเลาะวุ่นวายเขาไล่ลงก็มีนี่กับการไล่ลงก็มีนะ
0: อันนั้นเขาไม่ไล่เขาให้ตำรวจสนามบินมาจับไปดำเนินคดี
1: เขาเชิญลงนั่นแหละก็มีนะไม่ใช่ว่าคุณตีตั๋วแล้วคุณไปก่อความวุ่นวายแล้วเขาจำเป็นจะต้องรับคุณให้เดินทางเพราะว่าอาจจะไปสร้างความวุ่นวายด้านบนได้อีกแต่อันนี้เขามีสิทธิ์ไหมเลื่อนไฟล์ของคุณ
0: ผมว่าในสิทธิ์ในการเลื่อนไฟล์เนี่ย
1: มีไหม
0: ไม่น่ามีนะผมว่าไม่น่ามีนะเว้นแต่ว่ามีเงื่อนไขการใช้บริการที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจแต่การตัดสินใจต้องอยู่ในเงื่อนไขการให้บริการด้วยว่าลูกค้าย
1: ิน
0: เงื่อนไขการให้บริการอย่างไร
1: อันนี้น่าสนใจมีประเด็น
0: คือเงื่อนไขการให้บริการเนี่ยเป็นทั้งกฎหมายและไม่ใช่กฎหมายในบางเงื่อนไขก็ต้องไปดูว่าเงื่อนไขที่ปฏิเสธการให้บริการลูกค้าที่ขึ้นไปวีนหรือขึ้นไปแสดงตัวไม่เหมาะสมนี่คือเงื่อนไขข้อไหนแต่ผมเข้าใจว่าถ้าจะใช้กฎหมายเมืองไทยนะการแสดงออกลักษณะของการก่อความวุ่นวายในตัวเครื่องอันมีสิทธิ์เชิญตัวลงอยู่แล้วอันนี้เงื่อนไขของนักบินเหมือนกันคือเงื่อนไขของผู้บริโภคที่ซื้อตั๋วมาก็สามารถใช้บริการได้อันนี้เงื่อนไขและสิทธิของลูกเรือกับอันถ้าเกิดเห็นว่าลูกเรือคนไหนหรือผู้บริโภคผู้โดยสารคนไหนมีพฤติกรรมที่มีความสุ่มเสี่ยงจะเกิดอันตรายต่อการเดินทางก
2: ับ
0: การมีสิทธิ์เด็ดขาดไม่ให้ขึ้นเหมือนกัน
1: อ
0: ันนี้เป็นสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายด้วยนะคุณเก๋
2: ค่ะ
1: ก็ต้องถือว่ากัปตันเป็นลีดเดอร์หรือว่าเป็นผู้นำในการเดินทางใช่ไหม
0: เป็นคนชี้ขาด
1: เวลาเกิดเรื่อง
0: มีอำนาจตัดสินใจเวลามีเรื่องขึ้นมาในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนเราจะจำได้ว่าเคยมีสายการบินที่กัปตันท่านหนึ่งอ่ะไปยืนขวางประตูโดยสารไม่ให้นักการเมืองขึ้นอ่ะสายการบินไหนอย่าไปพูดถึงเลยใช่กันอันเดียวกันไหมเนี่ย
1: จะไม่ได้แล้ว
0: อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเลย
2: อันนี้ลองอ้างอิงจากแถลงการของสายการบินไหมคะว่าเหตุการณ์ที่ตัดสินใจในการที่จะปฏิเสธในการเดินทางของแฟนคลับเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะว่าจากแถลงการเนี่ยเขาก็ไล่มาเลยนะคะบอกว่าเหมือนกับว่าจากการที่มีแฟนคลับศิลปินเนี่ยค่ะติดตามศิลปินซึ่งจะเดินทางไปเที่ยวบินเดียวกันโดยได้ติดตามศิลปินเข้าไปในบริเวณห้องรับรองผู้โดยสารซึ่งกลุ่มแฟนคลับเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปใช้บริการได้เจ้าหน้าที่สายการบินจึงได้ประสานร้องขอกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าควบคุมสถานการณ์อันนี้คือจุดที่1 นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เชิญกลุ่มแฟนคลับออกจากบริเวณห้องรับรองแต่ว่าต่อมากลุ่มแฟนคลับเนี่ยยังคงติดตามศิลปินแล้วก็ก่อความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องเลยจนไปถึงบริเวณห้องพักรอผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง เมื่อถึงบริเวณตรวจเอกสารเดินทางก่อนขึ้นอากาศยานนะคะกลุ่มแฟนคลับก็ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจบัตรโดยสารโดยพยายามรีบตามศิลปินเพื่อจะขึ้นอากาศยานพร้อมกันแล้วก็ได้ติดตามไปถึงสะพานเทียบเครื่องบินเลยจนกระทั่งศิลปินเนี่ยก็ขึ้นเครื่องบินเจ้าหน้าที่สายการ

0: บินจึงมีความจำเป็นต้องปิดประตูอากาศยานเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารกลุ่มแฟนคลับที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจบัตรโดยสารซึ่งอยู่รวมตัวกันบริเวณหน้าประตูอากาศยานบนสะพานเทียบเครื่องบินเข้าไปภายในอากาศยานเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงร่วมกับเจ้าหน้าที่สายการบินผลักดันกลุ่มแฟนคลับกลับเข้าไปรอภายในห้องพักรอผู้โดยสารหลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่สายการบินก็เลยตัดสินใจปฏิเสธการเดินทางของกลุ่มแฟนคลับจำนวน22คนเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ระเบียบของสายการบินเจ้าหน้าที่สายการบินเกรงว่ากลุ่มแฟนคลับนี้เนี่ยอาจจะไปก่อความวุ่นวายภายในอากาศยานจนไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้หลังจากออกเดินทางไปแล้วเนี่ยจึงส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวเนี่ยเกิดความล่าช้าด้วยแล้วก็เห็นบอกว่าตามข่าวเนี่ยบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมีแฟนคลับประมาณสัก12คนยินยอมดำเนินการนำสัมภาระออกจากระบบการขนส่งและมีกลุ่มแฟนคลับจำนวน10คนไม่ยินยอมดำเนินการดังกล่าวแล้วก็แสดงอาการไม่พอใจต่อการปฏิเสธการเดินทางแล้วก็มีพฤติกรรมยั่วยุเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติงานด้วยจนเกิดเหตุกระทบกระทั่งกันในระหว่างในการควบคุมสถานการณ์ด้วยค่ะอันนี้เป็นบางช่วงบางตอนที่สายการบินเขาชี้แจง
1: กระทบกระทั่ง
2: มีคำถาม
0: ค่ะ
2: ว่าในส่วนของสถานทูตอย่างที่ท่านเสียสักพูดเนี่ยนะที่ท่านสงสัยว่าเอ้ยเรามีหรือว่าเวลาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยสถานทูตหรือว่าทางสายการบินควรจะต้องอธิบายมาตรการในการอยู่ร่วมกันในที่สาธารณะขนาดนั้นเลยไหมหรือนอกเหนืออย่างเคสที่มันเคยเกิดแล้วโอเคเข้าใจได้เขาก็อาจจะไปออกเป็นแถลงในบ้านเขาว่าก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศนั้นประเทศนี้เขามีวัฒนธรรมอย่างไรหรือว่าควรทำอย่างไรไม่ควรทำอย่างไรอันนั้นก็โอเคแต่ในทางในเชิงกฎหมายหรือว่าสนามบินเองเนี่ยมันมีอำนาจถึงขนาดที่จะควบคุมดูแลหรือตัดสินได้ถึงขนาดนั้นเลยหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เป็นแบบการก่อกวนหรือว่าการใช้ความรุนแรงเนี่ย
1: จะมีอำนาจทำได้ยังไงจะมีอำนาจทำได้ยังไงทำไมถึงคิดว่าแค่ไปคือเขาแค่วุ่นเหมือนฟังดูเหมือนปริมาณคนมันเยอะมันก็เลยวุ่นวายแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเขามาเจตนาสร้างความวุ่นวายให้กับสนามบิน
2: คือมันอยู่ในระดับเหมือนควบคุมฝูงชนแบบนั้นเลยไหม
1: ไม่ขนาดนั้นอันนี้น่าจะแค่
2: ควบคุมความเรียบร้อย
1: เหมือนกับยังไงดีอะปริมาณคนมันเยอะแล้วไม่มีการจัดสรรพื้นที่ให้เพียงพอหรือจัดสรรแล้วกระทบกระทั่งหรือปัญหาเรื่องการสื่อสาร
2: ปัญหา
1: อันนี้เจอบ่อยเจอปัญหาเรื่องการสื่อสารบ่อย
2: ต้องการสื่อสารนะส่วนหนึ่งแต่อันนี้การเขาจะตามดารานี่มันจะวุ่นวายค่อนข้างจะเป็นอีเวนต์หน่อยเป็นเวลาที่ห้ามคนก็จะไม่ค่อยพอใจแต่ถ้าจะไม่ห้ามก็จะทำให้การเดินทางไม่ปลอดภัยแล้วอาจไปรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นๆด้วยก็อาจจะไม่พอใจอีกเหมือนกันอันนี้ชาวบ้านจะไม่พอใจ
1: ชาวบ้านไม่พอใจผมว่าต้องกลับไปดูกฎหมาย
2: ดู
1: กฎหมายให้คือถ้าเขายังก่อความวุ่นวายคือแหมผมนี่เป็นมือก่อความวุ่นวายคนหนึ่งเหมือนกัน
2: ประมาณนั้น
1: ถ้าเขาก่อความวุ่นวายในระดับที่เรายังรับได้ผมว่าไม่น่ามีปัญหาความวุ่นวายที่ว่าคือถ้าเขาแค่เสียงดังเนี่ยแล้วคุณจะไปจับเขาเนี่ยผมว่าเกินกว่าเหตุ
2: แล้วเขาจะลุยตามศิลปินบางทีเขาก็จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะก็จะตรวจจะนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้ทำตามขั้นตอนเนี่ยก็คือจะวิ่งตามอาศัยความเร็วแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะดื้อไม่อยู่จะวิ่งไปซะอย่างถ้าเป็นกรณีนี้ก็อาจจะไปลุยในเครื่องบินได้อีกเพราะว่ารู้ศิลปินอยู่ตรงนั้นน่ะเนาะอยู่แค่ first class เนี่ยวิ่งไปแป๊บเดียวน่าจะห้ามยากเพราะว่ามันก็จะต้องดูแลลูกค้าท่านอื่นๆด้วยถูกไหมไม่ใช่คำนึงถึงเฉพาะผู้โดยสารกลุ่มหนึ่ง
1: แต่จริงๆนะผมก็เข้าใจหัวอกของด้อมทั้งหลายนะ

0: ค่ะ
1: มันโอกาสที่มันจะใกล้ขนาดนี้มันไม่ค่อยมีหรอก
2: คือถ้าผมเป็นที่ปรึกษาด้อมที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะผมจะบอกด้อมว่าเอ้ยอย่าไปยอมอย่าไปยอม
1: อันนี้เสี่ยม
2: อย่าไปยอมสายการบินเราต้องตาไปให้ถึง
1: เสี่ยมสายการบินไอ้นี่เสี่ยม
2: ไปยอม
1: เสี่ยมแฟนคลับเสี่ยมสายแสงอันนี้ยั่วยุให้เกิดความฮึกเหิมในการตามศิลปินฟังดูเหมือนตลกนะแต่ว่าในความรู้สึกของกลุ่มคนตามมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆ
2: เด็กๆคุณศิวพรคุณต้องถามว่ากลุ่มคนที่ผมพูดด้วยเนี่ยมีสัดส่วนอายุประชากรเท่าไหร
1: ่อายุเหรอเฮ้ยไม่ได้เป็นอุปสรรคเท่าไหร่เท่ากัน
2: แต่เราจะรู้เลยว่าเขาจะตามได้มากได้น้อยอยู่แต่อายุนี่แหละ
1: อายุเยอะนี่ห้ามยาก
2: อายุเยอะเนี่ยจองเครื่องบินได้อายุน้อยเนี่ยยังได้แค่ตรงในสนามบิน
1: หรือไม่ก็แค่อาจจะชั้นปกติแต่บางท่านก็อาจจะตีได้ชั้นหนึ่งก็ได้ business class ก็ได้เขารวยกว่าเราก็มีอ่ะคุณบางทีเขาซื้อไปซื้อแอดที่ทำสแควร์ได้คุณคิดดูหรือไม่ก็เหมาแอดบนรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดมีนักศิลปินเต็มไปหมดโดยเฉพาะวันเกิด
2: เขาจะมีการจัดประกวดแฟนคลับของแต่ละด้อมด้วยนะว่าด้อมไหนได้
1: เปย์มากเท่าไหร
2: ่เออเปย์ว่าตรงทรงเปย์เยอะก็ไปบ่อย
1: ก็เหมือนเวลาที่บางทีเขาจัดแฟนมีตแล้วก็มีเหมือนกับซื้อสินค้าในห้างนี้หรือว่าของแบรนด์เขาเนี่ยเยอะเท่าไหร่10อันดับแรกหรือว่า20อันดับแรกอาจจะได้รับประทานอาหารคู่กับศิลปินแบบเนี้ยโอ้โหก็ทุ่มเงินหลายล้านเนี่ยคุณ
2: ผมนึกถึงลิปสติกของลิซ่าเลย ลิปสติกของลิซ่าที่ทายาทนักการเมืองเราหลายคนไปประมูลแข่งกัน
1: อ
2: ่ะ
1: แล้วก็อย่าง
2: ผู้ชายนะอันนี้พูดถึงผู้ชายนะ
1: แล้วก็ไอ้ซื้อทองคำอ่ะโหแต่อันนั้นเนี่ยเขาฉลาดก็ซื้อเป็นทองคำเพราะมันขายได้มันมีราคาก็แล้วแต่ว่าซื้ออะไรอันนี้คุณก็ตาม
2: ลิปสติกผู้ชายเหมาซื้อผู้หญิงซื้อไปทันจ้า
1: ประมาณ
2: นี่คืออำนาจของแฟนดอมครับคุณผู้ฟัง
1: เขาเรียกว่าอำนาจของความรัก
2: คุณจะเข้าใจตอนนี้แหละหัวอกของแฟนดอมด้วยกันว่าเราต้องบุกฝ่าเข้าไปไม่งั้นเราไม่ได้ใกล้ชิดศิลปิน
1: แล้วบางทีก็เพียงแค่อยากจะให้ศิลปินเห็นว่านี่นะเขาซื้อนี่มาเพื่อมาเจอคุณนะอะไรแบบนี้แค่นี้แหละ
2: แค่นั้นแหละ
1: แล้วก็กลับ
3: ความสุขถือว่าเป็นความสุข
1: ให้ศิลปินรู้ว่าเราเนี่ยเลิฟนะเรารักนะอันนี้เราจะได้คุยประเด็นอื่นไหมเนี่ย
3: นี่เก๋พยายามเปิดดูนะคะว่าอย่างเรื่องของประเด็นนี้เนี่ยมันมีเรื่องของจริงๆมันก็มีกฎหมายหลายฉบับเหมือนกันนะคะแยกย่อยออกไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติการเดินอากาศมีพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแล้วก็เรื่องของเงื่อนไขของการขนส่งของสายการบินอะไรต่างๆจริงๆมันก็จะมีรายละเอียดแบบว่าเป็นย่อยๆๆๆๆออกมาเหมือนกัน
2: กฎหมายก็ต้องเอื้อให้นักท่องเที่ยวเด็กคุณเก๋เราเอาเงินมาให้ประเทศไทยต้องเอื้อเราดินี่คือจิตวิญญาณของแฟนดอม
3: เป็นสิทธิ์ของผู้โดยสารเขาต้องมองหลายมุม
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแฟนดอมไม่เหมาทั้งสายการบินไปเลย
1: ถ้าเหมาได้ก็เหมาไปแล้วถ้าเหมาได้ก็เหมาไปแล้ว
2: ก็มันเหมาไม่ได้ไงเพราะงั้นจะต้องยอมรับเงื่อนไขข้อจำกัดว่ามีผู้โดยสารท่านอื่นด้วย
1: ทีนี้ในครั้งถัดไป
3: ค่ะ
1: สามารถที่จะออกกำหนดหรือว่าระเบียบอะไรเป็นพิเศษได้ไหมถ้าเป็นกรณีอย่างที่แบบถ้าเป็นเช่าเหมาลำไม่ต้องพูดถึงนะ
3: ค่ะ
1: เช่าเหมาลำนี่ก็คือเป็นกลุ่มก้อนของเขาโดยตรงแต่ถ้าไม่ใช่ก็ยังคงต้องคำนึงถึงผู้โดยสารอื่นๆด้วยถูกไหม
3: ไม่แน่ใจว่าจะต้องทบทวนยังไงบ้างนะสำหรับเรื่องนี้
1: เดี๋ยวจะคุยเรื่องท่านนายกนี่ไปคุยสักทีนะเนี่ย
2: คือกฎหมายอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่เราจะไปบังคับใช้กฎหมายไม่ได้คุณเก๋
3: ค่ะ
2: ห้ามไปบังคับใช้กฎหมายกับแฟนดอมเด็ดขาดห้ามไปบังคับใช้กฎหมายเพราะว่าถ้าเราไปบังคับใช้กฎหมายกับแฟนดอมสนามบินเราจะโดนทัวร์ลงทัวร์ลงเรื่องมาตรฐานทันทีเราจะต้องหาจุดตรงกลางที่สามารถอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวอย่างที่ท่านเสียสักพูดถูกทุกอย่างเลยแต่ท่านเสียสักมีอำนาจสั่งงานสนามบินเหรอ
3: ไม่ค่ะ

0: แต่มันน่าจะเป็นของ
1: คมนาคม
2: ใช
0: ่ของการท่าเป็นสิริพงษ์นะต้องการท่าก็ต้องคมนาคมนะคำถามก็คือวันนี้มีแต่กระทรวงการต่างประเทศพูดแล้วคมนาคมจะมีนโยบายอย่างไรเพราะว่าหน้างานจริงๆคือคมนาคมไม่ใช่ต่างประเทศนะตรงพื้นที่อ่ะ
2: ก็จะคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นบทเรียนที่คือแรกๆฟังดูก็ดูขำๆนะหรือว่าทัวลงอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแบบเนี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าเกิดว่ามันมีบ่อยๆหรือเราคาดเดาได้ว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกอาจจะต้องหาวิธีการหรือว่ามาตรการเป็นพิเศษไหมคือดิฉันไม่แน่ใจควรเป็นผู้จัดหรือว่าควรจะเป็นสายการบินหรือกันท่าหรือว่าอย่างไร
0: คือถ้าเราจะให้เขามารวมตัวกันในสนามบินเพื่อกีดการ์ดอะไรแบบนี้บอกตรงๆว่าเรามีกฎหมายหลายฉบับมากไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการชุมนุมในที่สาธารณะหรือกฎหมายอื่นๆน่ะ
2: ค่ะ
0: มันเกิน10คนน่ะถ้าเราจะจับเราจับได้หมดแหละคุณเก๋คุณสิวพร
1: ค่ะ
2: คือมันอย่าง
0: นั้นแต่เราไม่ทำอย่างนั้นไง
2: คืออย่างแฟนดอมชาวไทยหรือว่าแฟนคลับชาวไทยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในระเบียบเหมือนเรามีวัฒนธรรมที่ต้อนรับศิลปินในแบบของไทยๆซึ่งก็ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าอาจจะมีแฟนคลับต่างประเทศที่ตามมาแล้วก็ไม่สนใจวัฒนธรรมแบบเราที่จะต้องนั่งรอแบบเรียบร้อยหรือว่า เว้นช่องห่างศิลปินแต่เขาก็จะใช้วิธีการในแบบบ้านเขาแล้วก็มาก่อเหตุในบ้านเราก็เลยทำให้เกิดเรื่องขึ้นมา
0: บ้านเขาทำได้เหรอ
2: บ้านเขาทำโอ้โหก็ทึ่งเลยศิลปินล้มอ่ะ
0: โอ้โห
2: แต่ก็ไม่ถึงกระทืบซ้ำนะทีเนี่ยเข้าไปทึ่งกระทืบซ้ำที่บ้านเรา
0: อย่าจับศิลปิน
2: บอกอย่าจับใช่ไหมก็ดึงเขาลูกก็จุ๊บ
0: คำว่าอย่าจับกับอยากจับนี่ไม่เหมือนกันนะ
2: อย่าคือห้ามอย่าคือนิด
0: ผมว่าอันนี้เป็นหน้าตาประเทศนะถ้าคือเราจะดูเหมือนว่า
2: เ
0: อ๊ะมันก็แค่ศิลปินไปเป็นศิลปินมาแล้วก็มีแฟนคลับต่างชาติไปตามคิดแต่มันในแง่หนึ่งก็คือซอฟต์พาวเวอร์นะ
1: แต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยคุณสิริพงศ์ก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆนะสำหรับประเด็นนี้เนี่ยเกียรติไปหาเจอมานะคะอย่างคุณสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ความวุ่นวายที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยละค่ะก็บอกว่าหลังจากที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า20คนถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องแล้วก็มีปรากฏภาพเจ้าหน้าที่ของประจำสนามบินนะคะทำท่าเหยียดเชื้อชาติจนเป็นประเด็นร้อนเนี่ยก็ท่านก็บอกว่าท่านได้รับรายงานจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าไปดูแลความเรียบร้อยแต่ว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยอาจจะเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมแล้วก็รุนแรงซึ่งอาจจะผิดจากมาตรฐานที่สมควรจะทำแล้วก็สมควรจะได้รับนะคะสมควรจะรับได้ดังนั้นเนี่ยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีการดำเนินการถึงที่สุดแล้วก็ต้องขออภัยต่อผู้โดยสารแล้วก็คนไทยทั้งประเทศด้วยค่ะสั้นๆประมาณนี้ที่ให้สัมภาษณ์นะคะสำหรับประเด็นนี
0: ้ขออภัยเหรอ
2: คุณตะวันรัตแซวมาบอกของน้องลิซ่าแล้วก็บริ้งของลิซ่าไม่สร้างปัญหานะจ๊ะ คุณทนายคุณใหญ่มานู่นนี่นั่น
0: เห็นไหมแค่นิดเดียวทัวร์ยังลง
2: แสดงว่าแถวนี้มีบลิงก์อยู่เยอะบลิงก์ก็คือแฟนคลับของน้องลิซ่าแบล็คพิง
1: ค์ค่ะ
2: นี่เราจะคุยเรื่องเครียดๆกว่านี้ไหมเนี่ยแต่จริงๆอันนี้ก็น่าสนใจมีบางท่านแนะนำว่าเวลาขึ้นสายการบินเนี่ยบางเส้นทางหรือบางเที่ยวรู้ได้เลยว่าเป็นศิลปินหรือว่าเป็นแฟนคลับที่มาตามศิลปินมันอาจจะเหมือนกับมีการเตือนได้ไหมหรือว่าเป็นเหมือนกับขึ้นเป็นภาษาของต่างประเทศว่าควรจะอย่างนั้นอย่างนี้มันถูกต้องไหมมันทำได้ไหมหรือว่ามันจะมากไปหน่อย
0: ได้ขึ้นว่าอะไรอ่ะให้ระวังศิลปินเนี่ย
2: ไม่โปรดเคารพศิลปินโปรดออกห่างศิลปินโปรดอย่าตามศิลปินโปรดอย่าเป็นซาแซงแต่อันนี้มันก็ไม่ได้เนาะเตือนยากนอกจากคนที่จัดเนี่ยมันก็จะอยู่ในสถานที่ที่เขาควบคุมได้แต่ถ้า

0: เป็นอย่างกรณีสามเบียนซึ่งจริงเขาก็มีการจัดการดูแลเรียบร้อยดีไม่ค่อยมีปัญหาแต่อันนี้คงจะคลั่งมากคลั่งรักมากก็วิ่งตามแล้วก็อาจจะมีบางคนพอมันมีหลายๆคนไงก็เฮ้ลุย
1: เฮ้ลุย
0: พูดภาษาเดียวกันด้วยก็เฮ้ยลุยลุยลุยอมวยก็วิ่งกันชุลมุน
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสิริพร
0: สิริพร
1: วิ่งกับเขาด้วยไหมเนี่ย
0: สมัยเนี้ยไม่ต้องวิ่งสมัยก่อนก็อาจจะวิ่งแต่ไม่ถึงกระทึงหรือว่ากระชาก
2: อยู่ห่างๆส่งตาปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บอย่างเงี้ย
0: แค่ส่งสายตาแล้วก็แต่ว่า
2: อาจจะมีเสียงนิดหน่อย
0: ประเทศที่ไปใกล้สุดเนี่ยเป็นนะคืออย่างช่วงที่ทิ้งคุณรณรงค์แล้วก็วิ่งไปเกาะกระจกเนี่ยเป็นจิ้งจกเลยกับคุณนงอ่ะคุณนงไปด้วยอยู่ตรงเนี้ยทิ้งกุลนรกไว้เรื่องนี้จำได
2: ้รุ่นเก๋สมัยสาวๆก็อาจจะยืนมองห่างๆแต่ว่าอาจจะกรี๊ดไม่ได้แบบว่าเข้าใกล้มากอาจจะกรี๊ดกรี๊ด
0: แบบนี้ค่ะสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็ธรรมดาดิฉันจะอยู่เป็นไอ้นั่นใช่ไหมไม่ค่อยไปไหนบอกคุณจักรพันธ์บอกพี่อยู่เนี้ยเดี๋ยวขอไปเกาะประตูแป๊บนึงแล้วก็ไปยืนเกาะกับคุณนงอย่างเงี้ย
2: สาแสงแต่ละคนก็จะ
0: คนละแบบแต่ว่า
2: คนละเลเวล
0: แต่อารมณ์เดียวกันเข้าใจอารมณ์แต่ว่ามันสามารถที่จะควบคุมได้ถ้าเป็นสถานที่ที่มันคืออย่างนี้แต่ละชาติเนี่ยวัฒนธรรมจะไม่เหมือนกัน อย่างจีนเนี่ยเขาจะมีพลเมืองมากแล้วก็ เวลาที่มีอะไรเนี่ยจะมีความรวดเร็วแย่งชิงแล้วก็ไม่ค่อยลดลาวาสอกพูดง่ายเพราะว่าในบ้านเขาเองเวลาเจอศิลปินเนี่ยเขาก็จะเข้าไปใกล้มากๆพยายามเข้าไปใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาไม่ได้มีระบบแบบแฟนคลับบ้านเรานี่น่าจะเป็นที่เดียวนะน่าจะเป็นที่เดียวในโลกแต่ว่าพอทำบ่อยๆศิลปินก็จะชื่นชอบศิลปินต่างประเทศส่วนใหญ่เวลามาประเทศไทยเนี่ยจะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็เราจะเว้นระยะห่างจนตอนหลังๆแรกๆเนี่ยก็จะทำเฉพาะบางศิลปินหลังๆพอมีคำชื่นชมมากๆแทบจะทุกศิลปินแฟนคลับของคนไทยเนี่ยก็จะเว้นระยะห่างโดยสภาพเลยหรือบางทีก็เอารั้วมากั้นให้ด้วยบางทีไม่เอารั้วมากั้นแต่ก็คือจัดเป็นจุดๆแบบเนี้ยซึ่งบางทีเจ้าของสถานที่เขาก็อำนวยความสะดวกให้แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหากับศิลปินนะศิลปินก็เดินไปตามที่เขาต้องการนะคะดิฉันสิริพรยานะวิทยากุลค่ะ
2: ค่ะจุฬารัฐประพฤติดีค่ะ
0: ค่ะแล้วก็คุณรณรงค์แก้วเพชรค่ะเรา3คนลาไปก่อนนะคะพบกับทันข่าวทันกฎหมายได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราเจอกันพุธที่5 สิงหาคม 2569ครับกับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัฒน์นะครับสวัสดีน้องอุ้มครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ
5: สวัสดีค่ะวันนี้มากับข่าวร้อนร้อน ร้อนหลายมุมเลยค่ะทั้งมุมการเมืองทั้งมุมของการแฮกข้อมูล แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการสู้รบกันด้วยนะเพราะว่ามันมีการโจมตีกันอ่ะเราเริ่มที่เรื่องของการตกใจของข้อมูลของเราที่มันรั่วไหลไปก่อนดีไหมพี่บอล
4: ตกใจว่าทำไมมันไม่เรียกว่าการแฮกอันนี้ยังนั่ง
5: คุณชัยชนกให้สัมภาษณ์ว่ามันไม่ได้เกิดจากการแฮกนี่คือท่านพูดเยอะนะแต่มันก็เป็นหนึ่งคีย์เวิร์ดเลยอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าก่อนหน้านี้ที่หลายๆคนตกอกตกใจกันไปอ่ะว่าเฮ้ยทำไมข้อมูลอ่ะมันแล้วเป็นข้อมูลของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองด้วยนะแล้วมันโผล่มาคือเป็นหน้าเลยอะค่ะเห็นหน้าแบบชัดเจนเลยอะค่ะ
4: นายกรัฐมนตรีก็โดนอย่างเงี้ย
5: ใช
4: ่
5: ก็คุณชัยชนกให้สัมภาษณ์วันนี้เพราะท่านเป็นเจ้ากระทรวงดีอีเนาะท่านบอกว่าท่านรู้ตัวมือล็อกอินและปล่อยข้อมูลบัตรประชาชนบิ๊กการเมืองแล้วไฮไลท์บรรทัดนี้ไว้ก่อนนะเพราะมันมีคนที่มาตอบบรรทัดนี้ของท่านเหมือนกันท่านบอกว่าเชื่อว่าเป็นไปได้สูงเลยว่ามันเอี่ยวกับการเมืองยันไม่ได้มีการแฮกล่าสุดปิดระบบแล้วขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวล
4: แต่ตอนนี้เนี่ย
5: คุณเป็นประชาชนคุณกังวลไหมคะคุณบอล
4: เพิ่งจะคุยกับทีมงานที่อยู่ในสตูดิโอว่า
6: มีใครก็ไม่รู้โทรเข้ามากระหน่ำโทรมาหลายสายมากเกี่ยวกับพวกประกันพวกนั่นนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดซึ่งมันก็อยู่ในช่วงเวลาแบบนี้แล้วก็ในช่วงครึ่งเช้าเนี่ยรับหลายสาย

0: ายแต่บังเอิญว่าเขาเนี่ยมีคนที่รู้จักกับบริษัทประกันที่สายนั้นนะโทรเข้ามาก
1: ็
0: เลยโทรไปสอบถามว่ามันมีโปรโมชั่นแบบนี้มันมีวิธีการแบบนี้จริงหรือเปล่าปรากฏว่าลักษณะที่เขาโทรเข้ามาในสายที่ไม่รู้จักเนี่ยมันไม่มีในบริษัทเขาไม่ได้ทำแคมเปญแบบนี้
1: เมื่อกี้พี่บอลใช้คำว่าประกันใช่ไหมเราว่ามันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพของเราใช่ไหม
0: ก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าข้อมูลตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะหลุดไปถึงหน่วยงานหรือว่าองค์กรอะไรไหนบ้างถูกไหม
1: คืออย่างนี้คนที่อุ้มบอกว่าให้จำเอาไว้ว่าเมื่อกี้คุณชัยชนกพูดถึงอะค่ะว่ารู้ตัวมือที่แฮกแล้วอะไรเงี้ย คุณธนารัตน์ค่ะที่เดี๋ยววันนี้เรามีนัดหมายกับท่านด้วยในการที่จะพูดคุยกันคุณธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ CEO ของโดมคลาวผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีเนี่ยท่านบอกเลยว่าคนที่โพสต์รูป VIP ทั้งหลายมีแค่ผมเนี่ยแหละครับ คือเดี๋ยวท่านบอกว่าเดี๋ยวผมอะจะไปให้ปากคำที่สอทซึ่งเบื้องต้นอะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วท่านก็บอกคนที่โพสต์รูป VIP ทั้งหลายก็มีแค่ผมเนี่ยแหละไม่ต้องทำรอว่ารู้ตัวมือปล่อยแล้วอะไรหรอกผมก็โพสให้เห็นอยู่นี่ไงผมเลือกแล้วผมเลือกว่าเป็นอย่างดีเลยว่ามันใช้เกณฑ์อย่างนี้1เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล VIP ในมหาดไทย2เป็นผู้กำกับแล้วก็ดูแลตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล VIP ก็คือคุณชัยชนก VIP ใน DE เป็นผู้มีอิทธิพลต่อรัฐบาลก็คือผู้นำจิตวิญญาณของแกนนำรัฐบาลก็มีภาพร้ายออกมาเลยนะคะแล้วคุณธนารัตน์ก็บอกว่าไม่ใช่นัยยะทางการเมืองหรอกแต่ที่ผ่านมาข้อมูลรั่วท่านไม่ได้ร้อนกันเลยผมก็เลยเอารูปพวกท่านมาโพสต
0: ์
1: เพราะว่าถ้าท่านเป็นผู้เสียหายเองแบบเนี้ยแล้วยังไม่สามารถบังคับใช้ PDPA ได้อีกประเทศมันก็หมดหวังแล้วครับใครลากเข้าการเมืองตีเก้เลย ตีเก้ในคำศัพท์ก็คือแปล
0: ไม่ใช่ละอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะ
1: ผิดละไม่ใช่ละ
0: ไม่ใช่ละประมาณนั้นซึ่งวันนี้เป็นโอกาสดีมากนะอย่างที่นุ้มบอกว่าเดี๋ยวเราจะได้คุยกับคุณธนารัตน์เองเลยให้ท่านได้อธิบายเลยให้ท่านได้พูดจากปากของท่านอีกทีนึงเลยว่ามันคืออะไรมันเป็นมายังไงแล้วมันเป็นไปได้ไหมว่าแล้วมันมีคนอื่นอีกหรือเปล่าที่มันไม่ใช่ท่านหรือว่าคุณชัยนกจะไม่พูดไม่ถึงท่านหรือเปล่า นกอุ้มกุมขมับ
1: เอาอย่างนี้นะตอนนี้มันซ้อนกันไปหมดจนอุ้มงงแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าจริงๆอ่ะเท่าที่อุ้มฟังสัมภาษณ์คุณธนวัฒน์เนี่ยคือท่านบอกเลยนะขออภัยธนารัต
0: น์
1: ท่านบอกเลยนะพี่บอลว่าสิ่งที่น่าเป็นกังวล
0: อ
1: ะรอบนี้คือการเห็นหน้าแล้วรายละเอียดของภาพอะค่ะมันเป็นความคมชัดที่มีรายละเอียดสูงมากซึ่งถามว่ามันจะอันตรายแบบไหนเขาก็สามารถที่จะใช้หน้าของคุณข้อมูลในเบื้องต้นของคุณเนี่ยเอาไปทำเอกสารปลอมไปทำแบบประชาชนปลอมไปทำอะไรใดๆปลอมอีกได้อีกเยอะแยะเลยอะค่ะ
0: ใช่
1: แล้วโอเคหลายคนน่าจะรู้สึกว่าเวลาที่เราจะใช้หน้าเนี่ยมันจะเป็นการยืนยันตัวตนในหลายๆธุรกรรมนะอย่างเช่นธุรกรรมของการเปิดบัญชีหรืออะไรเงี้ยโอเคในเบื้องต้นน่ะธนาคารหลายธนาคารเขาก็จะมีมาตรการขั้นที่1 2 3 4 5ที่มันจะสามารถคุ้มครองได้ใช่ไหมคะแต่ในเมื่อข้อมูลเหล่านี้มันถูกเข้าไปอยู่ในตลาดมืดแล้วอะตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วจริงๆอะค่ะซึ่งอย่างวันนี้คุณธนารัตน์บอกเองว่าเพราะว่ามันมีข้อมูลของท่านและมีหน้าของท่านไงท่านก็เลยออกมา take action แต่ประชาชนทั่วไปล่ะแล้วจริงๆแล้วก่อนหน้านี้คุณธนารัตน์ท่านเคยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอะอันนั้นยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกอะค่ะ
0: ใช่
1: เพราะว่าข้อมูลสุขภาพมันไม่ใช่แค่ข้อมูลของพวกเราสองคนพี่บอลสมมติว่าของพี่บอลกับของอุ้มหลุดอย่างเงี้ยมันจะมีเป็น family tree เลยนะ
0: ถูกต้องครับ
1: มันรู้ไปถึงเจ้าคุณปู่เจ้าคุณย่าของเราเลยนะพี่บอล
0: เป็นสายวงวานอะทีนี้สำคัญตรงที่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเข้าไปสู่องค์กรหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะความเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรได้บ้างอย่างสุขภาพมันไม่ใช่แค่รู้ไงแต่มันหมายถึงการรักษาที่อาจจะเกิดความผิดพลาดถ้าเกิดมีกรณีฉุกเฉินแล้วดึงข้อมูลผิดเข้ามาใช้
1: มันอย่างนี้สมมติว่าเขาอยากจะมาหลอกเราอะวันนี้คืนดีเขาก็จะสามารถที่จะโทรไปหาคุณปู่ของเราแล้วเขาก็บอกได้เลยว่าเนี่ยก่อนหน้านี้ที่คุณภรรยาของคุณอะเสียชีวิตอะคุณปู่ก็จะเออเฮ้ยเออใช่เขารู้ด้วยว่าข้อมูลเสียชีวิตเมื่อวันที่เท่าไหร
0: ่
1: สาเหตุคืออะไรเนี่ยตอนนี้เราไปตรวจสอบพบเจอนะว่ามันมี1 2 3 4 5คุณปู่จะต้องดำเนินการ1 2เฮ้ยข้อมูลมันใช่อ่ะลูก
0: ใช
1: ่ก็คือมันไม่ใช่มาแบบอยู่ๆก็อ้างเปล่าๆเฉยๆมันไม่ใช่อ่ะค่ะแล้วที่สำคัญตอนนี้มันเป็นข้อมูลที่แตกแขนงกันไปหมดเลยจำได้ไหมปีอาทิตย์ที่แล้วยังพูดถึงเรื่องของหมอพร้อมอยู่เลย
0: ใช่
1: ครั้งนี้มาอีกแล้วข้อมูลจากกระทรวงกรมการขนส่งทางบกมีแค่เลขของทะเบียนรถคีย์เข้าไปก็รู้เลย หมายเลขตัวถังอะไรชื่อรถรุ่นอะไรเลยรายละเอียดมันมาหมดเลยแบบเนี้ยค่ะ
0: สิ่งสำคัญต่อจากนั้นคือมันไม่ใช่แค่การหลอกลวงแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้อาจจะถูกนำไปใช้ในแก๊งอาชญากรรมได้ด้วย
1: ค่ะ
0: ชื่อของเราหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ราอาจจะถูกนำไปซ้อนรอยนะครับหรือว่าเอาให้แก๊งอาชญากรรมเนี่ยเอาไปใช้ในการก่ออาชญากรรมทีนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณธนรัตน์เนี่ยเราก็จะได้ถามด้วยคำว่าการเข้าถึงข้อมูลลักษณะแบบนี้ถ้ามันไม่ใช่การแฮกเนี่ยมันจะใช้วิธีแบบไหนซึ่งถ้าเกิดเราฟังจากการสัมภาษณ์ของทางคุณชัยชนกที่ชอบเนี่ยนะฮะคือท่านพยายามอธิบายว่ามันเป็นการล็อกอินโดยตรงโดยใช้ IP

0: ตรงอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนสมมติว่า
1: น้องอุ้มใจ
0: น้องอุ้มเข้าไปในบัญชีของใครสักคนนึงตรงๆธรรมดาปุ๊บอันนี้ก็เรียกว่าล็อกอินโดยตรงแต่ไอความที่มันไม่ใช่เจ้าของบัญชีแล้วมันเข้าไปเนี่ยในทางเขาเรียกอะไรอ่ะซอฟต์แวร์แล้วในทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ว่าเรียกว่าแฮกได้รูปได้ด้วยหรือเปล่าการล็อกอินไปในสิ่งที่คนอื่นมันไม่ใช่เจ้าของอ่ะ
1: คือตอนนี้สงสัยว่าคนแฮกเก่งหรือความคุ้มครองของหน่วยงานของรัฐไม่แข็งแรงพอ
0: แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเอาแค่ IP ง่ายๆเข้าไปปุ๊บแล้วก็เข้าไปได้อย่างนี้โอ้ความปลอดภัยนี่น่าห่วงเลยนะถูกไหมฮะคือถ้าเกิดแฮกมันยังต้องใช้ความสามารถถูกไหมน้องอุ้มเออแต่ถ้าเกิดบอกว่าใช้ IP เดียวกันจากสถานที่เดียวกันแล้วล็อกอินเข้าไปในระบบเนี่ยแล้วก็ดึงข้อมูลแบบนี้ได้ด้วยเนี่ยก็น่าสนใจอยากรู้วิธีการทั้งหมดเหมือนกันว่ามันทำได้ยังไงนะฮะแล้วมันโหเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารมันไม่ใช่แค่ระดับในประชาชนบ้านเราเนี่ยแต่มันหมายถึงความเชื่อมันระดับภูมิภาคระดับโลกได
2: ้ช่วงหน้าที่เราจะคุยกับทางอาจารย์โอฬารจากทางมหาวิทยาลัยบูรพาด้วยถึงแม้ว่าเรื่องของที่จะคุยกับอาจารย์ในช่วงหน้าเนี่ยมันจะคือสมการแดงเขียวส้มซ
1: ึ่
2: งเมื่อวานเนี่ยได้คุยกับอาจารย์พี่ชายไปแล้วส่วนหนึ่งนะฮะแต่วันเนี้ยเราก็อยากจะคุยเพิ่มเติมเพราะว่ามันทำให้เราเห็นถึงบทบาทการทำหน้าที่ของพรรคประชาชนด้วยในมุมหนึ่งเพราะว่าไม่ใช่อะไรฮะที่พูดแบบนี้คืออ้างอิงมาจากทางศาสดาของทางพรรคประชาชนอาจารย์ปิยบุตรนะฮะที่ช่วงหลังๆเนี่ยก็มักที่จะออกมาให้คำแนะนำใช้คำนี้ละกันก
1: ับ
2: ทางพรรคประชาชนถึงบทบาทในการทำหน้าที่โดยเฉพาะมีอยู่ประโยคนึงที่ขออนุญาตที่มันไม่ใช่ประโยคแบบ 100% นะแต่อาจารย์พูดในเชิงประมาณว่าไม่อยากที่จะให้ออกมาแฉเป็นรายวันเพื่อจะหาแสงแต่อุดมการณ์มันคือการล้วงลงไปถึงการปรับโครงสร้างที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
1: แต่มันเกิดคำถามขึ้นมาแบบนี้การล้วงลงไปเพื่อปรับโครงสร้างเนี่ยก่อนหน้านี้คนในพรรคส้มเองที่บอกว่าไม่จับมือกับเขียวใช่ไหมแล้วเราก็ได้เห็นถึงความพิพาทกันระหว่างส้มกับแดง
2: ส้มกับแดง
1: เพราะว่าถ้าเกิดไปดูสมการไปดูตัวเลขจริงๆในสภามันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีตัวเลขของส้
2: ม
1: แต่ทำไมพวกเราถึงยังต้องถามเรื่องเดิมๆก็เพราะว่าคุณสิริกัญญาออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่แบบเราต้องถึงขั้นหันกลับไปแล้วแบบยังไงนะคะคือนักข่าวเขาก็ถามว่ามันจะสามารถเกิดขึ้นได้ไหมก
2: ับ
1: เนี่ยคู่สีเหล่านี้แดงส้มเขียวเนี่ยปรากฏคุณสิริกัญญาบอกว่าก็ไม่ปิดทางนะพรรคเขียวพรรคแดงคุยจัดตั้งรัฐบาลกันเนี่ย
2: ก็เลย
1: ก็ได้นะไม่ได้ปิดทาง
2: ก็เลย question mark เลยว่า
1: เอาก็แปลว่าก็แปลว่า
2: คือเหมือนประตูอ่ะอาจจะปิดอยู่อ่ะแต่ไม่ได้ล็อกอ่ะเพราะฉะนั้นใครเปิดเข้าไปก็ได้ถูกไหม
1: แต่อันนี้จะเป็นการตอบคำถามที่เพื่อที่จะไม่ให้น้ำเงินตีปีกหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดส้มมาบอกว่าก็บอกแล้วยังไงล่ะคะว่าไม่ร่วมแน่นอนน้ำเงินก็จะนั่งสบายใจแล้วว่าว่าแล้วว่ามันจะต้องเป็นทางที่มันสวยงามไร้รอยขรุขระแบบนี้เนี่ยแหละ
2: หรือว่ามันคือการให้สัมภาษณ์เพื่อ
1: ปั่นหรือเปล่า
2: ดูยืดหยุ่นได้ด้วยอะไร
1: ยืดหยุ่นได้หรือจริงๆแล้วปั่นยังไงกันแน
2: ่โอ้น่าสนใจมากเพราะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับอาจารย์โนรันถิ่นบางเตียวเนาะ
1: ค่ะสักครู่เดียวค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: เอาจริงๆประเด็นการเมืองเรื่องสมการสีแดงเขียวส้มเนี่ยแม้ว่าจะมีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาแต่มันก็ยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เราอยากจะคุยกันต่อนะน้องอุ้มนะ
1: ใช่มันไม่ใช่แค่เราอยากคุยพี่บอลเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันมีสารตั้งต้น
0: ครับ
1: อย่างที่อุ้มบอกไปแล้วอะค่ะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องของปฏิญญาโมนาโกใช่ไห
0: ม
1: เขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าไม่หรอกมันแค่มีใครบางคนอยากจะเสี้ยมเท่านั้นแหละเพราะว่าปฏิญญาโมนาโกที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณธรรมนัสเมื่อวานท่านก็ออกมาสัมภาษณ์เองว่ามันไม่มีอะไรแบบนั้นแล้วในความเป็นจริงนะถ้าเกิดเอาสิ่งที่นักวิชาการเขาวิเคราะห์มาให้เราได้ฟังกันเนี่ยพี่บอลถ้าถามแดงตอนเนี้ยมีอะไรที่แดงไม่แฮปปี้บ้างอ่ะเขาก็ทำงานอยู่แล้วเขาก็เก็บแต้มดีอยู่แล้วเวลาที่เขาไปดูในผลโพลต่างๆอ่ะดร.เชนอ่ะคะแนนเขาขึ้นเรื่อยๆเลยนะความนิยมอะฮะ
0: เขามาแบบน้ำนิ่งเลยไหลลึกเลย
1: เก็บสะสมผลงานไปเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าวันนี้มันยังเกิดคำถามขึ้นมาเพราะคำสัมภาษณ์ของคุณไหมสิริกัญญาหนึ่งที่เป็นสารตั้งต้นที่ค่อนข้างจะเข้มข้นว่าไม่ได้ปิดทางถ้าพรรคเขียวพรรคแดงจะมาคุยเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องนี้สมการนี้มันง่ายไหมในมุมมองของอาจารย์โอฬารท่านจะมองยังไงนะคะวันนี้เราไปฟังความคิดเห็นของท่านกันค่ะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตีย

0: เดี๋ยวอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: อาจารย์โรลาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณรุ่งครับสวัสดีครับคุณบอลครับ
0: ค่ะอาจารย์หลายคนมองว่าก็ตอนนี้ก็เพื่อไทยก็น่าจะแฮปปี้อยู่แล้วนะแล้วเดี๋ยวจะไปจับมือกับเขียวแล้วบวกกับส้มทำไมอาจารย์อยากจะมองที่เขียวเป็นตั้งต้นก่อนหรือแดงเป็นตั้งต้นก่อน หรือส้มเป็นตั้งต้นก่อนคะอาจารย
2: ์คือถ้าดูนะครับคือมันต้องดูในเรื่องของบริบทภาพรวมนะครับของสถานการณ์ทางการเมืองทั้งหมดด้วยครับคุณอุ้มคุณบอล
1: ค
2: ือผมตั้งต้นอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้ถ้าคุณอุ้มคุณบอลสังเกตดูนะพรรคฝ่ายค้านไอรอเนี่ยขยี้เรื่องหัวสวทุกวันถูกไหมครับ
1: ครับ
2: เพราะทุกคนประเมินว่ากกต.น่าจะนะครับตัดตกคดีนี้แต่มันมีผลในทางการเมืองต่อก็คือมันสร้างแรงกดดันทางสังคมใช่ไหมฮะ
1: ใช่
2: และจะทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยสามารถที่จะนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าเกิดว่าพรรคประชาชนนำเรื่องหัวสวนะครับกับที่ดินเขากระโดงเนี่ยไปอภิปรายไม่ไว้วางใจถามว่าพรรคเพื่อไทยจะลงมติอย่างไรเพราะว่าสองคดีนี้อย่าลืมว่าถูกบทขยี้อย่างหนักจากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับ
1: ครับ
2: แล้วถ้าวันนี้เรื่องนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเพื่อไทยจะทำยังไงนี่คือเป็นเทคนิคนะครับที่ผมคิดว่าพรรคส้มเขาตีไพ่งูเพื่อที่จะกดดันให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยงดออกเสียงการงดออกเสียงเพื่อที่จะไม่ให้พรรคภูมิใจไทยไปต่อแล้วก็ยื่นนะครับไมตรีว่าไม่เปิดทางนะถ้าเกิดว่าแดงกับเขียวจะมาดิวกับส้มแล้วถามว่าทำไมผมเรียกว่าตีไพ่โง่คุณไหมเขาลืมไปหรือเปล่าครับว่าตอนหาเสียงคนในพรรคแกนนำพรรคเจ้าของพรรคพูดชัดเจนไหมว่ามีเราไม่มีเท่าแล้ววันนี้มาตีหน้าเหมือนแล้วบอกว่ามันลืมไปแล้วเหรอไปมาทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ออกมาเนี่ยแม้ว่าต้องการให้พรรคเพื่อไทยนะครับกดดันพรรคเพื่อไทยก็จริงนะแต่นะฮะเชื่อเถอะครับไม่ว่าแดงไม่ว่าเขียวไม่ว่าน้ำเงินจะไม่มีนะครับส้มอยู่ในสมการพอเป็นแบบนี้ปั๊บตัวเองก็ไม่มีโอกาสนะครับที่จะไปตั้งรัฐบาลกับเขานะครับแต่เป็นการสร้างเนื้อหาเพื่อที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยเกิดความลังเลใจแต่พรรคเพื่อไทยก็ไม่มีทางเอาส้มมาร่วมรัฐบาลในขณะเดียวกันส้มก็เสียนะครับที่ไปทำลายจุดยืนตัวเองนะครับเท่ากับว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่บอกว่ามีเราไม่มีเท่าเนี่ยเป็นคำโกหกของพรรคประชาชนหรือไม่เรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับคุณอุ้มคุณบอล
0: ค
2: ือเรื่องนี้นะครับคุณใหม่พูดเท่ากับแกนนำพูดนะครับแล้วเท่ากับว่าหลายๆคนมาพูดซ้ำเนี่ยจริงๆเรื่องนี้หัวหน้าพรรคคุณเท้งต้องออกมาสื่อสารนะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะมันคือทำลายจุดยืนตัวเองตั้งแต่ต้นนะครับ
0: แต่ว่ามันเป็นการแสดงความคิดเห็นที่บางคนเนี่ยไปมองว่าพรรคส้มอ่ะเขาเริ่มที่จะออกเขี้ยวเล็บของตัวเองคือจริงๆแล้วถ้าจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเราเคยยึดถือสัญญาที่อาจารย์ได้พูดมาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วอ่ะพูดแบบนั้นก็ได้แต่ว่าขอประชดหรือขอดักคอหรือขออะไรยังไงใดๆสักนิดนึงก่อนดีกว่าเพื่อที่จะเส้นทางจะได้ไม่ง่ายแบบนี้อาจารย์
2: แน่นอนครับก็คือถ้าเป็นพรรคปกติน
0: ะ
2: การจะจับมือกันมาร่วมมือกันเนี่ยนะครับในคณิตศาสตร์การเมืองอ่ะนะครับมันทำได้แต่พรรคส้มเนี่ยต้นทุนของเขามันมาจากความแตกต่างมันมาจากหลักจุดยืนทางอุดมการณ์ของเขาประชาชนเลือกเขาแม้ว่ารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่เลือกเขานะครับรักเห็นว่าเขาเป็นพรรคที่มีจุดยืนเป็นพรรคที่มีความมุ่งมั่นและอุดมการณ์และไม่เป็นพรรคที่นะครับลิ้นสองแฉกฮะแต่วันนี้พรรคส้มกำลังทำพฤติกรรมที่ลดคุณค่าของตัวเองเพื่อเข้าไปสู่ว่าเป็นเกมปกติทุกอย่างประนีประนอมได้ใช่ครับประนีประนอมได้ถ้าพรรคคุณภาพระดับเดียวกันแต่ตัวเองไปสร้างคุณภาพสร้างบาสูงเกินไปแล้วอยู่ๆมาจะลดเพื่อที่จะนะครับใช้เสียงประชาชนเข้าสู่อำนาจก็ถ้าเกิดว่าพรรคส้มเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากพรรคอื่นๆเลยเห็นไหมแค่นี้ก็เสียแล้วฮะที่บอกว่าโอ้โหคุณหมายเนี่ยตีไพ่แบบโอ้ตีโง่เลยฮะถ้าเป็นดัมมี่เนี่ย
1: ที่เขาเรียกว่าตีคือ
2: ใช่ครับ
1: ครับอาจารย์พอเราฟังแบบนี้อ่ะสมมุติว่าเราตั้งสมมติฐานว่ามันจะเป็นการตีน้ำให้ขุ่นเพื่อที่จะไม่ให้เส้นทางน้ำเงินง่ายแล้วก็กดดันแดงไปในตัวสมมุติว่าใช้วิธีแบบนี้จริงแต่พอเราเวทน้ำหนักความได้กับความเสียเนี่ยมันดูแล้ว
0: มันจะ
1: เข้าส
0: ้
1: มมากกว่านะฮะเนี่ย
2: เสียมากกว่าครับคือเสียมากกว่าคือในโครงสร้างการเมืองแบบนี้นะที่ชนชั้นนำที่มีอำนาจเหนือกฎหมายหรืออำนาจนอกระบบยังคุมเกมการเมืองอ่ะส้มไม่มีทางที่ตั้งรัฐบาลนอกจากพรรคเพื่อพรรคภูมิใจไทยยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ส้มได้มา450เท่านั้นแหละครับจึงจะตั้งรัฐบาลได
0: ้
2: ภายใต้เงื่อนไขแบบนี้แดงก็ไม่ตั้งด้วยหรอกครับเขียวก็ไม่ตั้งด้วยนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณอนุทินเขามองเกมขาดว่าเดี๋ยวแดงกับเขียวรวมกันแล้วก็นะครับราดครีมนิดหนึ่งก็อร่อย

0: แล้วกลายเป็นน้ำเงินเหมือนเดิม
1: อาจารย์แต่ถ้าเกิดมองกลับไปเนี่ยคนที่ปล่อยข่าวมาตั้งแต่ปฏิญญาโมนาโกมาตั้งแต่เรื่องสมการการผสมสีเหล่านี้อาจารย์มองถึงเจตนาของคนปล่อยข่าวว่าเขาจะได้อะไรจากการปล่อยข่าวนี้แล้วถึงเวลาที่มันเถียงกันแบบนี้
0: ครับนี่คือสำหรับผมนะจงใจและเจตนาปล่อยก็ได้มากเลยครับเพราะรู้ดีว่าสถานการณ์แบบนี้คนที่มองการเมืองรู้ว่าโดยเฉพาะพรรคที่มีอำนาจจะไม่ไว้ใจพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยแล้วล่ะครับอย่างที่คนที่มีบารมีทางการเมืองนะครับพูดนะครับโพสต์ลอยๆแล้วลบไปครับถ้าเหลี่ยมรักก็ตัดทิ้งเขารู้ครับว่าสถานการณ์แบบนี้เนื่องจากถ้าพรรคประชาชนอภิปรายเรื่องหัวสวกับเรื่องสิ่งของกระดูกจะไปกดดันพรรคเพื่อไทยซึ่งเพื่อไทยจะมีราคาสูงขึ้นมาทันทีและทำให้เพื่อไทยเนี่ยยกมือยากมากถ
2: ู
0: กไหมซึ่งเป็นโอกาสว่าเพื่อไทยจะไปต่อรองหรือเปล่าแล้วก็เลยทำให้คนบางคนก็ถึงไม่สบายใจถ้ายังก็ตัดทิ้งคำว่าตัดทิ้งเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเอาเพื่อไทยออกนะแต่จะแบ่งเพื่อไทย2ซีกซีกที่เป็นเพื่อไทยบ้านใหญ่ที่สามารถชนะการเลือกตั้งมีทุนมีรอนมีเครือข่ายนะครับอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นซีกเพื่อไทยที่ยังอยู่กับรัฐบาลแล้วก็ไปรวมกับเขียวไงแล้วก็ปล่อยเพื่อไทยที่ต้องพึ่งพาบารมีนะครับใบบุญของคุณทักษิณไม่ได้มีอำนาจปล่อยตามยถากรร
2: ม
0: จึงปล่อยนะในแนวไอ้พวกปฏิญญาโมโนโคพวกนี้ออกมาเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ถ้าเพื่อภูมิใจไทยไม่ตัดสินใจก่อนนะแล้วถ้าไม่ดีลกันก่อนนะอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าเพื่อไทยแค่งดออกเสียงนะรัฐบาลไปต่อไม่ได้ครับ
2: โอ้แปลว่าน
0: ี่คือสิ่งที่ส้มต้องการ
2: โอ้เอ๊ะถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยคนหนึ่งตีโง่อีกคนหนึ่งมีไพ่ที่เหนือกว่าในมือก็มองเกมออกอยู่แล้วอาจารย
0: ์ผมว่าเขามองกันเองเกมออกนะผมว่าคุณอนุทินมองออกพรรคเพื่อไทยมองออกนะครับเขียวก็มองออก
2: ผมกำลังให้อาจารย์เข้าไปที่สีเขียวที่เรายังไม่ได้พูดถึงสักเท่าไหร่อาจารย์
0: สีเขียวก็รอจังหวะครับคือโอกาสมาแล้วโอ้สีเขียวได้ทั้งขึ้นทั้งล่องนะสีเขียวว่าฉลาดสุดในเกมนี้สถานการณ์ตอนนี้หนึ่งนะคุณหมายนะครับสีกัญญาตีไพ่โง่บอกว่าพร้อมจะเหมือนกับจะดิวกับพรรคเขียวแสดงว่าพรรคเขียวตอนนี้ไม่เท่าแล้วถูกไหมขาวสะอาดคลีนบริสุทธิ์แล้ว
2: ไปฟอกไม่มีอะไรอย่างนั้นเลย
0: พรรคส้มไปฟอกขาวให้เรียบร้อยแล้วนะหัวหน้าพรรคต้องไปแสดงความยินดีไปขอบคุณด้วยนะอย่างที่ท่านนายกขอบคุณพรรคส้มนะ
1: นะ
0: ครับร้อยเอกธรรมนัสก็ต้องขอบคุณนะครับคุณไหมที่ช่วยพ่อขาวให้กับพรรคเขียวเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขาวกรีนสะอาดหมดจนนะพรรคส้มพร้อมจะเปิดรับมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลแล้วนะประการที่หนึ่งประการที่สองสถานการณ์แบบนี้เป็นเวลาที่เขารอคอยมานานแล้วครับเพราะอย่างที่บอกครับถ้าเกิดพรรคส้มอภิปรายเรื่องหัวสวหรือที่ดินของกระโดงเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยลำบากใจมากในการที่จะโหวตสนับสนุนรัฐบาลเพราะอย่าลืมว่าคดีทั้งหมดบทขยี้กันอย่างหนักถ้าทั้งสองท่านจำได้ถึงขนาดคุณอนุทินหลุดออกจากมท.1เลยนะเรื่องหัวกระที่ดินเขากระโดงเรื่องหัวสวเนี่ยเพราะถ้าเกิดว่ากระแสสังคมกดดันแบบนี้คุณอุ้มคุณบอลอ่านข่าวเรื่องหัวสวทุกวันเรื่องที่กระโดงทุกวันเนี่ยแล้วพรรคเพื่อไทยจะลงมติยังไงถูกไหม
2: ก็เลยไม่เข้าขายไม่ออก
0: ถูกต้องฮะแน่นอนต้องงดออกเสียงต้องงดออกเสียงปั๊บการต่อรองของใครอำนาจการต่อรองของเขียวทันทีเลยใช่ไหมฮะได้ทั้งขึ้นทั้งล่องนะด้านหนึ่งมีคนซักผ้าให้ด้านหนึ่งมีคนจัดเก็บกวาดบ้านนะครับเอาเก้าอี้มารอไว้เรียบร้อยแล้วครับ
2: สมการส้มเขียวหวานเลยครับอาจารย
0: ์ถูกต้องส้มเขียวหวานจริง
1: ๆอ่ะแล้วในช่วงระยะเวลาที่มันมีข่าวแบบนี้หลุดออกมาในช่วงนี้อาจารย์มองยังไงเพราะว่ามันเป็นช่วงเดียวกับที่มีการโยกย้ายข้าราชการเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้วงการการศึกษานี่กำลังแบบฮึ่มๆกันอยู่เลยอาจารย์แล้วไหนจะมีเรื่องของข้อมูลที่มันหลุดในเว็บไซต์เถื่อนอีกอะไรเงี้ยเหล่านี้อาจารย์คิดว่ามันมีความเกี่ยวโยงกันไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นศึกที่รอบด้านที่มันวางมาเอาไว้อยู่แล้วเหมือนกัน
0: ที่รอบด้านมันเป็นศึกที่รอบด้านสำหรับผมเนี่ยนะฮะในคนในอยู่ติดตามการเมืองของจุฬาเป็นศึกรอบด้านในการที่จะกดดันและต่อรองกันเพราะรู้ว่าสถานการณ์ไม่ปกติสถานการณ์ไม่ปกติอะไรที่โยกย้ายได้อะไรที่ขยับกลับเคลื่อนได้เพื่อสร้างการต่อรองต้องทำเพราะรู้ดีว่านะครับความนี่ที่มีเสถียรภาพของรัฐบาลจำนวนคะแนนส.ส.ในมือเนี่ยมันเยอะจริงนะครับมันเยอะจริงๆนะครับแต่ถ้าพรรคเพื่อไทยถอนเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเช่นเดียวกันการโยกย้ายนะครับเห็นไหมการโยกย้ายข้าราชการบางกระทรวงที่ดูเหมือนจะเคยสัมพันธ์กับพรรคเขียวเนี่ยเห็นไหมมีการตอบโต้เลยสวนเลยไม่รู้ว่าบ้างใครเป็นใคร ให้รู้กันบ้างว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้ารัฐบาลนะแต่บารมียัง

0: ังคับกระทรวงอยู่นะแล้วคุณเป็นใคร
1: ค่ะ
2: อาจารย์แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามองกลับมาที่ฝั่งพรรคส้มเนี่ยถ้าเกิดเขาต้องการที่จะกดดันหรือใดๆก็ตามจริงๆเนี่ยแต่เขาก็ย่อมรู้ว่ากระแสของสังคมหรือแฟนคลับกำลังจับตาเขาโดยเฉพาะเรื่องของทั้งอุดมการณ์ที่ก่อตั้งมาแม้กระทั่งจากอาจารย์ปิยบุตรเองหรือแม้กระทั่งจากแฟนคลับต่างๆเองแล้วก็ผลงานที่อยู่ในระยะหลังเองด้วยเนี่ยคือมันทำให้เอ๊ะเรายังคิดไม่ออกว่าแล้วทำไมอย่างลักษณะของรองหัวหน้าพรรคอย่างคุณหมายถึงกล้าที่จะให้สัมภาษณ์ที่ดูยืดหยุ่นแบบนั้นเปิดทางแบบนั้นไว้ฮะ
0: สองทางอ่ะก็คือหนึ่งพรรคก็จุดยืนของตัวเองนะจุดยืนของตัวเองแล้วก็คือไม่ได้เป็นพรรคเชิงอุดมการณ์อะไรทั้งสิ้นเปิดเผยให้เห็นท่าแท้ของพรรคส้มจริงๆจากคุณใหม่ให้เห็นว่าเป้าหมายของพรรคไม่ได้สนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเป้าหมายของพรรคก็คือเพียงแค่จะได้สังฆกรรมอำนาจจนลืมจุดยืนลืมวัฒกรรมลืมนโยบายตัวเองลืมมอตโต้ตัวเองนั่นคือหนึ่งนะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนะครับมันเป็นเกมที่เห็นว่าพรรคเพื่อไทยจะมีโอกาสนะถ้าคุณถอนตัวออกจากพรรคร่วมนะเรายังช่วยคุณนะเหมือนกับครั้งหนึ่งนะที่พรรคส้มยังทำเอ็มโอยังมีเอ็มโออยู่กับพรรคน้ำเงินนะเห็นไหม
2: ค
0: ือตอนนี้อะไรก็ได้นะก็คือเพื่อที่จะสร้างแรงกดดันไปที่พรรคเพื่อไทยครับสองมุมแค่นี้ครับ
2: โอ้ยแต่มันกลายเป็นเรื่องที่น่าขนลุกสำหรับความเป็นพรรคประชาชนเลยนะฮะ
0: ใช่ครับนั่นคือมันเป็นราคาต้องจ่ายสูงนะครับก็คือมันมีราคาต้องจ่ายสูงมากถ้าเล่นเกมแบบนี้นะครับการสร้างการสื่อสารทางการเมืองแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายหลายคนที่เป็นด้อมส้มก็รู้สึกผิดหวังขึ้นมาทันทีที่ผมว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับพูดไปแล้วมันเป็นผลมันเป็นความผูกพันนะครับของการสื่อสารขึ้นมาทันทีเพราะคนหนึ่งพรรคส้มลืมเรื่องมีเราไม่มีเถาไปแล้วแล้วก็ฟอกขาไว้พักนะครับพักสีเขียวไปเรียบร้อยแล้ว
1: มัน
0: ก็เลยทำให้มวลชนส่วนหนึ่งหรืออาจจะข้อตีความหนึ่งก็ได้ว่าที่ผ่านมาเห็นความสำเร็จของพรรคเพื่อไทยที่สามารถสร้างแฟนคลับระยะยาวไม่ว่าจะผิดไปยังไงนะครับออกลูกออกนอกลูกนอกทางยังไงนะครับคนไม่พอใจก็ปลอบใจตัวเองได้ส้มก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ว่าแฟนคลับด้อมส้มเนี่ยเป็นของตายไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่สุดท้ายด้อมส้มก็มีเหตุผลอธิบายปลอบใจตัวเองได้เสม
1: อโอ้จริงๆการพูดแค่ไม่กี่ประโยคนี่มันมีผลมากๆเลย
0: มีผลครับก็เป็นคือไปที่จุดเอาในจุดหลักการนะครับถ้าเพียงแค่นะครับนะมาตั้งรัฐบาลแต่ก็คนที่มีเรื่องนู่นนี่นั่นไม่เข้าร่วมเนี่ยยังเป็นพบยังมีเงื่อนไขถูกไหมฮะแต่พอเปิดตีไพ่อย่างนี้เสร็จปั๊บอ่ะคำเดียวแต่มันทำลายความชอบธรรมทั้งหมดมันกลายเป็นต้นทุนเป็นราคาที่พรรคต้องจ่ายและมันส่งผลต่อความเชื่อมั่นระยะยาวนอกจากว่าพรรคเอาละในเมื่อนะครับเปิดเผยท่าแท้มาแล้วก็เดินตามเกมนี้จริงๆเลยก็คือยังไงละทิ้งอุดมการจุดยืนทั้งหมดเข้าสู่เกมปกติที่นะครับพรรคการเมืองไทยนักการเมืองไทยเป็นอยู
2: ่อา
1: จารย์ขออนุญาตแตะไปที่แดงอีกนิดนึงได้ไหมคะคือเราได้ยินมาจากคุณยศชนันแหละว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นพ
0: ร
1: รคร่วมที่เข้มแข็งนะยังทำงานได้ดีอยู่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะคุณทักษิณคือเงียบไปเลยเงียบแบบนี้คือเงียบแบบถูกต้องแล้วหรือเงียบผิดสังเกตอาจารย
0: ์คุณทักษิณผมเคยคุยกับคุณบอลกระดุมบ้างเขาอยู่เขาไม่สามารถนะครับตัดขาดจากการเมืองได้หรอกเพียงแค่ว่าเขาจะแสดงออกมาในลักษณะไหนอาจารย์ยศชนันนะครับภาพลักษณ์ดีทำงานเก่งถึงเรียกทุกคนยอมรับแต่ทุกคนก็รู้ว่าในท้ายที่สุดแล้วอาจารย์ยศชนันไม่ใช่คนตัดสินนะครับจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลจะยกมือสนับสนุนหรือไม่ยกมือหรือว่าจะงดออกเสียงหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้อยู่ที่คนชื่อยศชนันอยู่ที่ทักษิณชินวัตร
2: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นตัวแทนมาแล้วเหรอคะ
0: ใช่ครับแต่คือสื่อสารเนี่ยคือตอนนี้มันยังเหตุมันยังไม่เกิดคุณอุ้มดูไหม
1: ค่ะ
0: มันต้องไปนะยังไม่เกิดอย่าลืมว่าตอนเปลี่ยนนายกนะครับจากคุณสมัครนะครับเป็นคุณพ่ออาจารย์ยศชนันเนี่ยไม่มีนะครับสัญญาณอะไรเลยนะฮะ5นาทีหลังจากเสนอชื่อเสร็จเปลี่ยนตอนนั้นเลยฮะ
2: อ
0: ันนี้เวลายังอีกเยอะจึงไม่แปลกที่จะเห็นการโอบกอดกันระหว่างท่านนายกนะครับกับคุณยศนัน
1: หรือว่าท่านนายกวันนี้หนูหนิงกอดกัน
0: หนูหนิมจากกันหนูท่านหนิงกันนะแต่เชื่อเถอะครับต่างฝ่ายต่างรับมีดเอาไว้แล้วครับ
1: โอ้โหพี่บอลมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสมการแดงเขียวส้มอีกไหมคะ
2: จริงๆอยากจะให้อาจารย์โยงกลับไปยังติดใจเรื่องของวิธีคิดของทางพรรคส้มอยู่เลยอ่ะ
1: คือ
2: ไม่คิดว่าคือถ้าเกิดสมมุติว่ามองแบบนี้อาจารย์เพราะบางคนเขาบอกว่าอ๋อแค่คุณหมายพูดก็อาจจะเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนบุคคลก็ได้อาจจะไม่ใช่มติของพรรคอะไรเงี้ยมันมองแบบ

0: ได้ไหมอาจารย
1: ์ได้ครับก็คือวิธีการตัดง่ายๆก็บอกว่าเป็นความคิดของคุณใหม
0: ่
2: วิธีการตัดง่ายๆอาจารย์บอก
1: ง่ายๆคือความเป็น
0: คุณใหม่เป็นรองหัวหน้าพรรค
1: แต่มันจะส่งผลต่อค่านิยมคะแนนนิยมในตัวคุณใหม่เองว่าเอาเข้าจริงๆแล้วคุณใหม่ไม่ได้มีจุดยืนอะไรเลยในทางการเมืองในเชิงหลักการคุณใหม่ปรารถนาจะเข้าสู่อำนาจใช่ไหมพรรคสามารถนะครับใช้วิธีการที่บอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวแต่ความเห็นส่วนตัวกลายเป็นต้นทุนความเชื่อมั่นของคุณใหม่ต่อประชาชนในสังคมว่าอย่าไปเชื่ออะไรจากคุณใหม่อีกเพราะนะปัญหาเสียงอย่างหนึ่งต้นนะครับเวลาอยากเข้าสู่อำนาจอย่างหนึ่งนะพรรคอาจจะสามารถเป็นวิธีการที่ดีนะในการที่บอกเป็นความคิดของคุณใหม
2: ่
1: แต่คุณใหม่ก็ต้องแบกรับราคาทั้งหมดที่ต้องจ่ายกับกรณีนี้เอง
2: อาจารย์แต่ว่าอีกมิตินึงถ้าไปดูสูตรการคำนวณแล้วเนี่ยถ้าเขาจะบวกกันจริงๆเนี่ยพรรคประชาชนคือพรรคที่มีเสียงเยอะที่สุดแล้วคราวนี้ถ้าเกิดมันจะเกิดสมการนี้ขึ้นมาจริงๆอ่ะมันเป็นไปได้ไหมว่าอ้าวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความฉลาดของพรรคประชาชนนะเพราะว่าเขาเองก็มีแคนดิเดตนายก3คนแล้วถึงแม้ว่าคุณณัฐพงศ์กับคุณศิริกัญญาจะพ้นไปเพราะคดี44ส.ส.แต่ก็ยังมีอาจารย์ต้นอยู่ซึ่งมันอาจจะพลิกขั้วไปเลยก็ได้เป็นโอกาสนะอะไรเงี้ยมองแบบนี้ได้ไหมอาจารย์
1: เมืองไทยเป็นการเมืองปกติที่ไม่มีอำนาจนอกระบบหรืออำนาจนอกสนามเป็นคนกำหนดมีโอกาสเป็นไปได้ครับแต่การเมืองไทยมันเป็นการเมืองที่ไม่ปกติคนที่กดนะครับสัญญาณรีโมทคือคนนอกสนามครับแล้วคนนอกสนามเองก็เอาบ่วงใส่คอทั้งเพื่อไทยเอาไว้บ่วงใส่คอทั้งนะครับพรรคกระทำเอาไว้แล้วใครจะกล้าล่ะครับคือถ้าคิดว่าไม่มีระบบพวกนี้อยู่นะโอกาสเกิดขึ้นได้มากเพราะว่านะครับเสียงของพรรคประชาชนก็เป็นร้อยภูมิใจพรรคแดงพรรคแดงพรรคเขียวรวมกันก็ได้นั่นคือสภาวะปกติแต่การเมืองไทยในรอบนะครับ20ปีนี้และอีก20ปีต่อไปจะเป็นอย่างนี้ไปอีกต่อเนื่องยาวนานมันเลยทำให้แดงเนี่ยก็ยากที่จะตัดสินใจในความเป็นจริงนะครับทางเขียวก็ยากจะตัดสินใจนอกจากเล่นเกมก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้พรรคภูมิใจไทยไปต่อไม่ได้แล้วทำให้เกิดการเลือกตั้งใหม่แล้วคนที่เล่นนอกสนามยังไม่มีตัวเลือกครับไม่มีตัวเลือกเพราะว่าในสถานการณ์ตอนนี้เขาเลือกใช้บริการเพียงแค่แดงน้ำเงินและคอเขียวถ้าน้ำเงินไปต่อไม่ได้ก็บีบให้ผู้เล่นนอกสนามจะรักหรือไม่รักไม่รู้แต่คุณไม่มีตัวเลือกคุณต้องเลือกพรรคเพื่อไทยนั่นคือต้องมองปัจจัยเชิงโครงสร้างนะครับที่เรามองไม่เห็นด้วยเป็นส่วนประกอบถ้ามองคะแนนปกติคณิตศาสตร์ตั้งได้ครับ
0: โอ้มันกลายเป็นว่าถ้าเกิดมองกลับมาที่ประชาชนที่จะต้องเป็นผู้เลือกนักการเมืองเพื่อจะเป็นตัวแทนในการที่จะไปพัฒนาประเทศอ่ะแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันจำใจจะต้องเลือกไม่พักใดก็พักหนึ่งเท่านั้นเลยอาจารย์มันก็เป็นแบบนั้นไปหมด
1: เลือกพักส้มได้เลือกพักส้มได้แต่ต้องเลือกให้ขาดนะอย่างที่บอกพักส้มสามารถตั้งรัฐบาลได้ต้องเกิน400-450เนี่ยไม่สามารถคือไม่มีอำนาจนะครับนอกกติกาไม่มีอำนาจกฎหมายใดๆที่จะนะครับขวางได้เพราะมันเป็นฉันทามติของประชาชนแต่พอในเมื่อคุณหมายเปิดเกมอย่างนี้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เกิดความลังเลใจอะว่าครั้งหน้าเนี่ยนะครับจะเลือกพรรคประชาชนดีหรือเปล่าเพราะสุดท้ายพรรคเองก็ไม่ได้ละเลยจุดยืนตอนหาเสียงที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง
0: ครับแล้วก็ยังบวกถึงกระแสของผลงานในช่วงระยะหลังที่ดูจะ
1: ใช่ครับในเรื่องใช่ไหมที่อดีตส.ส.ออกมาพูดถึงเปิดโปงถึงเรื่องการคุกคามทางเพศเรื่องอะไรพวกนี
0: ้
1: พรรคเองก็ตกใจว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งนานสมาชิกผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรครู้แต่ทำไมนะครับไม่มีนะครับไม่มีการดำเนินการให้มันแล้วเสร็จจากการต่อมาเห็นคนที่ไปทำอะไรไม่ดีไม่แล้วกับเขาอ่ะซึ่งก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะในความรับผิดชอบในฐานะนะครับอย่างน้อยในฐานะผู้ชายคนหนึ่งก็ต้องสื่อสารกับประชาชนบ้างว่ามันอะไรเกิดขึ้นยังไงแต่นี่เราไม่เห็นนะมันก็เลยทำให้พรรคต้มเนี่ยมันถูกตั้งคำถามในแง่ของมาตรฐานทางจริยธรร
0: ม
1: เพราะพรรคนี้ต้องยอมรับว่าคนศรัทธาคนชื่นชมมาจากเรื่องพวกนี้ด้วยนะแต่พอมาเป็นแบบนี้อย่างที่ผมเคยบอกกับคุณอุ้มคุณบอลว่าพรรคจะใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการขอโทษไม่ได้การขอโทษครั้งแรกมีความหมายการขอโทษครั้งที่สองทุกคนก็ตั้งคำถามแต่นี่ผมมั่นใจว่าหัวหน้าพรรคขอโทษเกือบ10ครั้งแล้วครับ
2: โอเคอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเวลาจะพอหรือเปล่าแต่ว่าอาจารย์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาแล้ววันนี้มันมีประเด็นที่ไปเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบูรพาก็คือกรณีของกรมสอบท้องถิ่นที่คุณลิซ่าออกมาเปิดไม่แน่ใจว่าอาจารย์ได้ตามข่าวหรือเปล่าอยากให้อาจารย์ชี้แจงนิดนึงอะค่ะที่อยู่ๆก็กลับไปที่ม.บูรพา
1: น่าจะเป็นข่าวที่มันมีนะครับหนังสือสั่งยกเลิกใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
1: แล้ว

0: ือว่ามีเรื่องการร้องเรียนถึงความไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมใช่ไหมครับ
1: ค่ะตั้งแต่ที่
0: ว่านะครับที่ว่าจริงๆแล้วที่ผมได้ฟังมาคืออันนี้ก็อยากจะดูว่าคือตอนนี้ทางหมาลัยเองก็อยากจะรู้ว่าคนร้องคือใครคือผมเองส่วนตัวตั้งข้อสังเกตว่าไอ้บอกว่ามีคนร้องเรียนเป็นการเมคขึ้นมาเพื่อที่จะนะครับไม่ทำกับมอบุรพาเพราะดิวกันไม่ลงเนื่องจากเรารู้สึกว่าไอ้แบบเนี้ยไม่โอเค
1: ค่ะ
0: ก็คือการที่บอกว่าคนร้องเรียนนะสำหรับผมนะเป็นการเมคขึ้นมาจากข้าราชการในกระทรวงในนะครับกรมการส่งเสริมกับการปกครองท้องถิ่นเพื่อต้องการยกเลิกแต่ยกเลิกไม่ได้ถ้าไม่เมคไม่สร้างเรื่องเท็จนี้ออกมาก็ต้องสร้างเรื่องเท็จนี้ออกมาเนี่ยเพราะทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าใครร้องเรียนอยู่เลยเห็นไห
2: ม
0: แต่บอกว่ามีคนร้องเรียนแล้วใครล่ะเห็นไห
1: ม
0: นี่คือวิธีการที่จะไม่เอามอบูเพื่อที่จะไปเอาอีกมอหนึ่งที่ไปคุยกันมาแล้วและเพื่อที่จะทำให้การโกงข้อสอบนั้นเกิดเป็นขบวนการเห็นไหมว่ามอบูไม่เล่นด้วยตั้งแต่ต้น
1: อ๋อมันก็คือสิ่งที่อาจารย์เคยอธิบายแล้วเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าวันนี้มันเหมือนไปสาวกันอยู่ที่ตรงปลายแต่ว่าต้นตอนจริงที่อาจารย์อยากรู้คือคนที่ร้องคนนั้นน่ะใคร
0: ไม่มีครับเป็นการโกหกขึ้นมาแล้วโกหกขึ้นมาผ่านหนังสือราชการว่ามีคนร้องเพราะฉะนั้นเราขอยกเลิก TOR แต่ตอนนี้ดูแล้วไม่มีคนร้องแต่เป็นการเมคขึ้นมาเพื่อที่จะยกเลิก TOR เพราะมอบูไม่เอาด้วยกับสิ่งที่ไม่ถูกต้
1: อง
0: แต่มันมีบางที่ที่เอาด้วยและพร้อมจะทำสร้างโศกนาฏกรรมให้ความชิบหายเกิดขึ้นกับระบบราชการ
1: ค่ะได้ค่ะอาจารย์หนูขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะเวลาหมดพอดีเลยขอบคุณอาจารย์โอลานค่ะ
2: ครับน่าสนใจมาก
1: เดี๋ยวเราไปขยายความกันเบรกสุดท้ายเพราะว่าเบรกหน้าต้องให้เวลากับเรื่องของข้อมูลที่มันโดน
2: ที่หลุดไป
1: ได้ค่ะสักครู่เดียวครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: ช่วงนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลออกไปนะฮะแล้วก็ทางคุณชัยชนกชิดชอบก็มาให้สัมภาษณ์ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของการแฮก
1: ไม่ใช่การแฮกล่าสุดปิดระบบไปแล้วด้วยขอประชาชนไม่ต้องกังวลแต่บอกว่าตอนนี้รู้ตัวมือล็อกอินละที่เป็นคนปล่อยข้อมูลแบบประชาชนเนี่ย
2: คือเราจะไม่กังวลมันก็กระไรอยู่เพราะว่าเราทราบมาว่าข้อมูลส่วนบุคคลมันไปอยู่ในตลาดมืดแล้วอะ
1: ใช่แล้วก็นี่ไงท่านบอกว่ารู้ตัวมือล็อกอินแล้ว
2: แล้วยัง
1: มีคนออกมาตอบรับแล้วว่าไม่ต้องเอารอ พูดมาได้เลยผมเนี่ยแหละ วันนี้ค่ะได้รับเกียรติจาก CEO ของ Dome Cloud เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะ
2: ค
1: ุณธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ค่ะขออนุญาตเรียกคุณเอิร์ธนะคะ
4: ได้ค่ะ
1: คุณเอิร์ธอยากจะให้พื้นที่นี้ในการตอบกลับเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เข้าใจตรงกันก่อนเลยค่ะคืออันดับแรกก่อนเลยที่คุณชัยชนกบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่การแฮกคือความหมายของคุณชัยชนกมันคืออะไรคะเท่าที่คุณเอิร์ธเข้าใจอ่ะ
4: คิดว่าเป็นการตีความคำว่าแฮกแบบเข้าข้างตัวเองเกินไปนิดนึงครับคือการเข้าถึงระบบที่ไม่ได้มีมาตรการสำหรับตนอันนี้คือความหมายคำว่าแฮกในพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับใช้คำนี้เลยผมคิดว่าถ้าใช้ความหมายนี้เนี่ยแม้จะเป็นการล็อกอินไม่ได้เป็นการงัดแงะระบบเข้าไปคือเข้าตามตรอกออกตามประตูแต่เราอ่ะเก็บกุญแจใครก็ได้ใครได้ก็ไม่รู้เราก็เลยไขประตูบ้านเข้าไปอ่ะผมคิดว่าอันนี้มันก็ยังเข้าข่ายว่ามันเป็นการแฮกอยู่นะแต่เขาอาจจะบอกว่าโอเคก็เนี่ยก็มีกุญแจไขเข้ามาได้มันก็ควรจะเรียกว่าเข้าระบบเฉยๆใช่ไหมล็อกอินเฉยๆใช่ไหมไม่ใช่การแฮกผมก็มองว่ามันเป็นการตีความที่เข้าข้างตัวเองเกินไปนิดนึงครับแล้วก
2: ็ครับครับเชิญครับเชิญครับ
4: แล้วก็แบบความเสียหายมันก็เกิดอย่างชัดเจนก็คือมีการเอาข้อมูลออกไปขายในตลาดมืดนะครับจะบอกว่ามันไม่ใช่การแฮกเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะถูกต้องเท่าไหร่ในความเห็นผมครับ
2: คือถ้าเกิดเอาง่ายๆสมมุติว่าผมใช้ IP ของผมธรรมดาปกติเลยแล้วก็เข้าไปในข้อมูลส่วนตัวของคุณธนารัตน์ง่ายๆปกติคุณเอิร์ธปกติเลยเนี่ยเท่ากับว่าอันนี้เรียกว่าแฮกแล้วในความหมายของทางสายคอมพิวเตอร์ใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับเพราะว่าเข้าถึงมาตรการที่ไม่ได้มีไว้สำหรับตน
2: ครับครับครับแล้วทีนี้ที่บอกว่ารู้ตัว IP นั้นแล้วสถานที่นั้นแล้วยังไงฮะ
4: อันนี้ผมไม่มีความเห็นแต่ซึ่งผมไม่ได้แปลกใจอะไรว่าเขามีข้อมูลอะไรแบบนี้แต
2: ่
4: ที่ผมแปลกใจเลยก็คือมันไม่น่าจะใช่การเข้าถึงจะแค่ไม่กี่ IP address นะครับก็เดี๋ยวปล่อยเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบกันไปแหละเพราะว่ามันมีหลาย IP address แน่ๆผมเห็นมีหลายคนที่รู้เรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือคนขายผมเห็นมีคนเดียวแต่คนที่รู้ว่าล็อกอินเข้าไปที่ระบบนี้แล้วไปเอาข้อมูลออกมาได้เนี่ยมีหลายคน

0: ผมไม่ได้เป็นคนไปเจอเองมีคนส่งมาให้ผมดังนั้นแล้วมันมีผมแน่ๆมีคนที่ส่งให้ผมแน่ๆแล้วก็มีคนที่ขายข้อมูลแน่
1: เดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตถามคุณเอิร์ธในมุมของคนที่เป็นคนไอทีเพื่อให้คุณผู้ฟังทั้งอุ้มและพี่บอลด้วยเนี่ยได้เข้าใจไปพร้อมๆกันในภาษาที่อาจจะไม่ใช่รู้ลึกในเรื่องของไอทีนะคะทีนี้มันมีประเด็นที่มันไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลณล่าสุดที่รับรู้รับทราบกันคือสิ่งที่กังวลคือมันมีหน้าของแต่ละคนออกมาอย่างชัดเจนตรงนี้มันน่ากังวลยังไงบ้างในมุมของคุณเอิร์ธอะคะ
0: ครับมันเป็นครั้งแรกเลยคือผมอยู่กับข้อมูลรั่วไหลมาตั้งแต่เดือนกุมภาช่วงที่เลือกตั้งกันตอนนั้นมันมีข้อมูลสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรั่วไหลผมก็อยู่กับตลาดนี้มาตลอดนะครับก็ยังเห็นการรั่วไหลของข้อมูลจากหลายระบบเป็น10ระบบเลยนะนะครับแต่ก็ยังไม่มีระบบไหนที่ถึงขั้นมีรูปถ่ายใบหน้าแล้วโดยเฉพาะมันเป็นใบหน้าที่อยู่ในบัตรประชาชนเนี่ยยังไม่เคยมีเลยทีเนี้ยในแง่ของความเลวร้ายเลยก็คือระบบนี้เนี่ยสืบค้นข้อมูลได้ง่ายมากใช้เพียงชื่อกับนามสกุลเท่านั้นเองซึ่งบุคคลสาธารณะอย่างนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรารู้ชื่อนามสกุลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปสืบค้นนะครับสืบค้นเสร็จปุ๊บระบบมันให้ข้อมูลกลับมาเป็นอะไรบ้างนะครับเลขบัตร13หลักนะครับชื่อนามสกุลมีละนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็รูปถ่ายในหน้าบัตรประชาชนข้อมูลเท่านี้มันก็เพียงพอสำหรับให้แฮกเกอร์เขาไปตัดต่อทำเป็นสำเนาบัตรประชาชนปลอมได้แล้วครับมันครบแล้ว
2: นี่สเต็ปที่หนึ่งก่อนเลย
0: พอมีสำเนาบัตรปลอมนี่ก็สบายแล้วไปใช้ได้หลายเรื่องเลยเราน่าจะนึกกันออกอยู่ครับ
2: ครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเข้าไปในระบบผมย้อนกลับไปที่จุดแรกว่าใช้ IP ใดๆก็ตามแต่แล้วมันเข้าไปเนี่ยมันคือมันทำได้ง่ายๆแบบนั้นเลยเหรอฮะถ้าคนแค่รู้วิธี
0: ใช่ครับแค่รู้ว่าต้องไปล็อกอินที่เว็บไหนนะครับล็อกอินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกชื่อนามสกุลแล้วก็คุณข้อมูลได้เลย
1: เดี๋ยวคุณเอิร์ธนี่แปลว่าระบบของการป้องกันของหน่วยงานของรัฐของประเทศเราเนี่ยมันไม่แข็งแรงมากพอหรือว่าคนล็อกอินหรือว่าคนที่แฮกมันเก่งมากอะคะ
0: ทั้งคู่ครับมันเกิดจากแข็งแรงไม่เพียงพอก่อนคือปัจจุบันนี้เนี่ยมีรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยรั่วไหลเป็นจำนวนหลักล้านรหัสเยอะมากๆนะครับดังนั้นแล้วการที่เว็บไซต์ยอมให้ล็อกอินง่ายๆโดยใช้เพียงรหัสผ่านอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับที่ผ่านมาก็มีหลายระบบซึ่งเอาจริงๆก็คิดเป็น 80-90% ของระบบภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ถูกอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับไปใช้การล็อกอินผ่านไทยดีซึ่งมีความปลอดภัยเพียงพอนะครับแต่การมีระบบนี้แหละไม่รู้ทำไมถึงยังรอดเล็ดรอดออกมาได้นะยังไม่ได้ทำนะครับใช้แค่รหัสผ่านอย่างเดียวล็อกอินได้มันก็เลยไม่ปลอดภัยเพียงพอครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เป็นความผิดร่วมกันนะครับคือตัวผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเองในเคสนี้ก็เป็นทั้ง3หน่วยงานนะครับทั้งกรมการปกครองทั้งกรมการขนส่งทางบกนะครับทั้งสำนักอาชีวะเนี่ยครับก็ปัญหาเดียวกันหมดเลยคือยอมให้ล็อกอินอย่างด้วยรหัสผ่านอย่างเดียวก็ถือว่าไม่ได้สัดส่วนกับความสำคัญของข้อมูลนะครับข้อมูลมีความสำคัญมากระดับนี้ไม่ควรจะล็อกอินได้ง่ายขนาดนี้ครับ
1: ขอให้คุณเอิร์ธอธิบายให้เข้าใจแบบให้เห็นภาพเลยว่าความง่ายของการล็อกอินอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอาชีวะเนี่ยมันง่ายขนาดไหนอะคะ
0: ของเคสกรณีสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเนี่ยการล็อกอินเข้าสู่ระบบเนี่ยครับใช้ username กับ password เหมือนกันนะครับความน่าเป็นห่วงเลยคือ password เนี่ยถูกตั้งเอาไว้โดยใช้ตัวเลข1 2 3 4 5 6เท่านี้เลยครับรหัสผ่านง่ายมาก
2: โอ้ยแค่มั่วๆลองดูก็ได้แล้วนะจ๊ะอย่างเงี้ยคุณเอิร์ธ
0: ใช่ครับง่ายกว่ารหัส Wi-Fi บ้านอีกครับ
1: ว้าย
2: เอ้าแล้วมันเดี๋ยวคือมันก็รู้กันอยู่โดยปกติสามารถสำนึกเลยว่ารหัสผ่านแบบนี้เข้าถึงได้ง่ายมากแล้วทำไมถึงละรวมได้แบบนั้นล่ะฮะ
0: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วก็พอล็อกอินเข้าไปเนี่ยก็พบกับข้อมูลที่อ่อนไหวจำนวนมากนะครับของนักศึกษานะครับอาชีวะนะครับรวมถึงพนิชยาการต่างๆด้วยนะครับก็ทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันรวมกันเนี่ยประมาณ 2,500,000 คนนะครับแต่ละคนที่กดเข้าไปดูเนี่ยก็มีชื่อนามสกุลมีเบอร์โทรศัพท์นะครับมีเลขบัตรประชาชนบางคนที่เป็นนักศึกษาต่างชาติเนี่ยก็มีหมายเลขพาสปอร์ตนะครับมีประวัติการศึกษาประวัติการฝึกงานมีเกรดเฉลี่ยคือเซนซิทีฟอะครับ
1: คุณเอิร์ธอันนี้
0: เป็นห่วงเลย
1: มันไปโยงกับที่หลังๆอะมันมีมิจฉาชีพที่เขาไปเจาะกลุ่มเป็นนักศึกษาซะเป็นส่วนใหญ่แล้วมันโยงกันได้ไหมคะเกี่ยวกับเคสเนี่ย
0: ผมว่าเป็นไปได้สูงครับเพราะว่าข้อมูลนี้มันไม่ได้เพิ่งรั่วมันรั่วมาหลายเดือนแล้วแต่แค่ผมยังหาต้นต่อไม่เจอว่าเขาไปเอาข้อมูลมาจากไหนครับปัจจุบันก็ยังมีอีกเป็นจำนวนมากที่ผมยังหาต้นต่อไม่เจอนะครับ

0: ยังมีการซื้อขายกันอยู่
1: ค่ะอันนี้วงการการศึกษาทีนี้มาที่วงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราบ้างเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะเป็นประเด็นมากๆเลยเฉพาะข้อมูลจากหมอพร้อมอย่างเงี้ยค่ะมันมีข้อมูลส่วนไหนที่รับรู้รับทราบมาแล้วค่อนข้างน่ากังวลสำหรับคนไทยทุกๆคนบ้างคะ
0: ผมว่าน่ากังวลกว่าเคสหมอพร้อมเยอะนะครับเพราะว่าตัวที่หลุดตัวนี้มันเป็นข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับสปสช.นะครับซึ่งตัวนี้มันกระทบกับประชาชนผมเรียกว่าแทบจะทุกคนนะ17ล้านรายจากการประเมินของผมนะครับเนื่องจากว่ามันมีข้อมูลผู้เสียชีวิตไปแล้วด้วยตัวเลขก็เลยเยอะนะครับมันไม่ได้ว่าสปสช.เขาไม่ได้ดูแลสิทธิ์แค่สิทธิ์บัตรทองอย่างเดียวนะครับแต่ว่าระบบเช็คสิทธิ์เนี่ยมันจะมีข้อมูลประชาชนที่เป็นประกันสังคมเป็นสิทธิ์ข้าราชการอะไรพวกนี้ด้วยครับก็เลยทำให้กระทบทุกคนเลย
2: โอ้ครับก็แปลว่าสามารถที่จะเอาถึงคิดง่ายๆเลยคือเอาสวมสิทธิ์ใช้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ไหมฮะ
0: เรื่องสวมสิทธิ์นี่ผมคิดว่าอาจจะยังเป็นไปได้ยากนะครับแต่ที่น่าห่วงเลยคือ
2: ข้อมูลสุขภาพ
0: ทุกข้อมูลที่มันหลุดออกไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์ในการหลอกในการแอบอ้างให้กับ call center เป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากข้อมูลที่หลุดเนี่ยมีทั้งชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรติดต่อเบอร์โทรไม่มีขออภัยมีว่าเราขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลไหนเป็นโรงพยาบาลหลักนะครับปฐมภูมิทุติยภูมิอะไรเงี้ยและที่สำคัญเลยคือมีเลขบัตรประชาชนของบิดามารดาซึ่งเอาเลขบัตรประชาชน
2: อ
0: ะไปค้นข้อมูลต่อได้เราก็เลยสร้างเป็นแผนภาพต้นไม้ของครอบครัวออกมาได
2: ้
0: ว่าเราเกี่ยวข้องอย่างไรทีเนี้ยมิจฉาชีพเขาไม่โทรมาหาเราหรอกเขาจะโทรไปหาพ่อแม่เรานะครับแล้วลองนึกภาพนะข้อมูลมันหลุดจากหลายแหล่งแบบนี้เขาบูรณาการนะครับรู้เลขบัตรปุ๊บเนี่ยเขาเอาไปค้นข้อมูลจากหลายแหล่งเช่นเอาไปค้นกับข้อมูลกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ออกมาว่าเลขบัตรประชาชน13หลักของนายเอิร์ธเนี่ยครอบครองทะเบียนรถเลขทะเบียนนี้นะครับรถรุ่นนี้นะครับก็โทรไปหาผู้ปกครองของผมบอกเนี่ยนายเอิร์ธอ่ะขับรถเลขทะเบียนเนี้ยประสบอุบัติเหตุต้องผ่าตัดด่วนคุณต้องโอนเงินมาเป็นค่าผ่าตัดแล้วก็ให้ข้อมูลสุขภาพถูกต้องหมดทุกอย่างโรงพยาบาลถูกต้องหมดทุกอย่าง
1: คือแปลว่ามันทำมานานแล้วใช่ไหมคะเนี่ยคุณเอิร์ธเพราะว่าทุกอย่างที่คุณเอิร์ธพูดมามันอยู่ในเนื้อข่าวมาหลายเดือนแล้วนะคะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับก็นานแล้วคือผมเพิ่งมาทำเรื่องนี้ตอนเดือนกุมภาก็เรียกว่าไม่นานหรอกเพราะว่านี่มันก็เพิ่งเดือนแปดเนาะหกเดือนเองนะครับแต่ตลาดซื้อขายข้อมูลมันมีมานานมากแล้วครับ
1: ประมาณนานกี่นานคะถ้าที่คุณเอิร์ธทราบอะคะ
0: บอกไม่ถูกเลยคือไอ้ตลาดที่ผมอยู่มันเป็นตลาดใน Discord นะครับอย่างน้อยๆก็ต้องมี2ปีนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็จะมีที่มันเป็นเว็บไซต์นะครับแล้วก็ขายกันใน Telegram อีกตั้งแต่ยุคนายเนียอะไรพวกนั้นนะครับคือมีกันมานานมากแล้ว
1: คุณเอิร์ธขออนุญาตให้อธิบายว่า Discord คืออะไรได้ไหมคะ
0: Discord เป็นโปรแกรมแชทอย่างหนึ่งนะครับให้เข้าใจง่ายๆคือเป็นแค่โปรแกรมแชทอย่างหนึ่งเนี่ยแหละแล้วก็อุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการไล่จับเลยก็คือ Discord มันก็คือกลุ่มแชทเนาะกลุ่มเนี่ยมันจะมีการปิดเปิดสร้างกลุ่มใหม่อยู่เรื่อยๆครับ มันไม่ได้เป็น
1: หลักแหล่ง
0: ใน Facebook ใช่ไม่เป็นหลักแหล่งไม่ได้เป็นกลุ่มเหมือน Facebook ที่เปิดแล้วมันจะอยู่กันนานอะไรเงี้ยแต่คือเขาปิดเปิดกันครับ
2: ครับ
0: เป็นโปรแกรมแชทเฉยๆนี่แหละ
2: อ๋ออะไรอย่างนี้คนสมมุติว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยที่จะตามเนี่ยคือเข้าไปแฝงตัวแล้วมันจะไม่สามารถรู้ภายในกันเองว่าเดี๋ยวเขาไปปิดตรงนั้นไปเปิดตรงนู้นมันเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้หรอฮะหรือว่าอย่างไง
0: ผมว่าเป็นไปได้ขนาดผมเป็นคนนอกผมยังติดตามได้เลยผมถึงตั้งคำถามถึงหน่วยงานที่ชื่อว่า PDPC Eagle Eye
2: ครับ
0: Eagle Eye ตาเหี่ยวอะครับเป็นหน่วยงานเชิงรุกของสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เขาจะเข้าไประงับยับยั้งก่อนที่มันจะเกิดความเสียหาย
2: ค
0: ือผมตั้งคำถามไปที่หน่วยงานนี้เหมือนกันว่าในเมื่อมันมีการขายข้อมูลหนิงจงครึ้มขนาดนี้คือเป็น10หน่วยงานที่มันรั่วเนี่ยผมยังไม่เห็นผลงานของ PDPC Eagle Eye เลยจะตายเหี่ยวกี่โมงผมไปดูที่เว็บไซต์ของเขาอ่ะก็เป็นหลักสูตรฝึกอบรมไม่มีการออกมาพูดว่าเนี่ยผลงานเชิงลุกของเขาคืออะไรกลายเป็นสถาบันฝึกอบรมไปอีกหน่วยงานนึงซะงั้น
1: คุณเอิร์ธเขาขายกันแพงไหมคะเอาแค่เฉพาะใน Discord เนี่ย
0: วันละ350บาทอันนี้คือราคาบุฟเฟ่เลยนะครับ
2: วันละ
1: บุฟเฟ่อะไรคือบุฟเฟ่
0: จ่าย350เขาจะให้คุณเข้าไปอยู่ในห้องแชท
2: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่งชื่อนามสกุลหรือส่งเลขบัตร13หลักนะครับหรือก่อนหน้านี้มันมีของโทรคมนาคมรายหนึ่งรั่วด้วยรายใหญ่มากนะครับก็ส่งเบอร์โทรไปนะครับแล้วก็จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลับมาหมดเลย
2: อุ้ย
1: บุฟเฟ่คือรู้หมดเลยอยากรู้ของใครหน่วยงานไหน
0: ใช่แล้วก็คนได้ทั้งวันนะครับ350บาทหรือจะจ่ายรายเดือน 2,500 บาทต่อเดือน
2: โอ้มีบุฟเฟ่รายวันกับรายเดือนด้วย350 บาทนั่งทั้งวันนี่คือผมได้ข้อมูลเพียบ

0: เลยว่าง่ายๆ
1: ใช่ครับ
0: อุ้ยแล้วมันเอาใหม่นะฮะมันเข้าไปถึงไอตัว Discord หรือไอเว็บมืดตลาดมืดเนี่ยมันยากง่ายแค่ไหนสำหรับคนทั่วไปปกติที่ไม่ได้อยู่ในวงการ IT อ่ะ
1: ก็ง่ายระดับที่สมาชิกส่วนมากในกลุ่มเป็นเยาวชนเด็กม.ต้นอะไรเงี้ย
0: ก็เลยครับต้นด้วย
2: เอ๊ะเขาโอ้เขามีความสามารถแล้วเขาเอาข้อมูลไปไหนอะคะ
0: เขาไปทำอะไรกันเด็กม.ต้น
2: เอาไปขายเหรอคะ
1: เท่าที่ผมดูกลุ่มเด็กม.ต้นเนี่ยส่วนมากเขาจะเอาไปประจานกันอย่างเช่นยืมเงินกันหรือไม่พอใจมีปัญหากันประจานแต่ว่ามันก็มีพวกนักสืบที่เขาไปใช้บริการอยู่เหมือนกัน
2: โอ้ตาละคุณเอิร์ททีเนี้ยอยากให้คุณเอิร์ทอธิบายให้เห็นภาพใหญ่หน่อยว่าถ้าคนที่เขาฟังมาจนถึงตอนนี้เราไม่ใช่แค่พูดให้กลัวอย่างเดียวอะไรที่เราสามารถที่จะเตือนภัยได้พ่อแม่ปู่ย่าคุณลุงคุณป้าทำยังไงดีในเมื่อข้อมูลมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วอะค่ะ
1: ครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องอย่าเชื่อสายโทรศัพท์ที่โทรมาหาเราแอบอ้างนู่นนี่นั่นนะครับให้ตั้งใจฟังดีๆว่าเขาแอบอ้างว่าโทรมาจากหน่วยงานไหนโทรมาจากตำรวจโทรมาจากกู้ภัยโทรมาจากโรงพยาบาลโทรมาจากประกันโทรมาจากอะไรก็ตามเนี่ยครับเราอ่ะเอาชื่อหน่วยงานนะครับไปสืบค้นในอินเทอร์เน็ตแล้วเราเป็นฝ่ายโทรไปเองดีกว่าครับเพราะว่าเวลาคนเขาโทรมาเนี่ยเขาโทรมาด้วยเบอร์อะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่ชัวร์เลยว่าเบอร์จริงเบอร์ปลอม
0: คร
1: ับ อย่าหลงเชื่อครับ
2: เหมือนบอกว่าเป็นอะไรอยู่ที่โรงพยาบาลไหนก็บอกว่าอาจจะติดต่อกลับไปแล้วเช็คกับโรงพยาบาลก่อนเนี่ยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช่ครับเราเป็นฝ่ายโทรหาโรงพยาบาลโดยตรงจะดีกว่าครับ
0: เพราะว่าพอคุณเอิร์ธบอกมาแบบนี้มันเหมือนกับว่าพอมันรั่วมาจากหลายองค์กรเนี่ยมันเลยทำให้มิจฉาชีพเนี่ยเอาข้อมูลของเราจากนู่นจากนั่นจากนี่มาบูรณาการกันปั๊บสร้างเป็นสตอรี่อย่างสมจริงมากกว่าเดิมที่แต่ก่อนก็โดนหลอกกันมาเยอะมากแล้วเนี่ยแล้วก็เอาเรื่องจริงทั้งหมดจริงๆด้วยอ่ะมาแต่งเป็นเรื่องมาหลอกเราอย่างนี้เอาง่ายๆแบบนี้เลยเนาะขั้นตอนจะประมาณนี้เลย
2: คุณเอิร์ททีนี้คุณเอิร์ทบอกว่าข้อมูลมันหลุดมาจากหน่วยงานหลักตอนนี้สิ่งที่มันจะสามารถพิสูจน์ได้อะค่ะว่าต้นทางอ่ะมันมาจากหน่วยงานหลักจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่จะสามารถบอกได้ตอนนี้บ้างไหมคะ
1: โอเคก็คือเรื่องนี้มันง่ายและตรงไปตรงมากว่าที่คิดนะครับเวลาข้อมูลมันหลุดมาจากเว็บไซต์เนี่ยเราก็ดูได้ว่าเว็บไซต์นั้นน่ะมันที่อยู่ของมันคืออะไรนะครับอย่างเช่นกรณีของกรมการปกครองเนี่ยตัวเว็บไซต์มันก็คือ bora.dopa.go.th
2: ค่ะ
1: ก็คือเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนกรมการปกครองครับ
0: ครับ
1: เราก็เห็นอย่างนี้เราก็รู้ได้เลยว่าใครเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลครับอันนี้แหละคือตัวที่ชี้วัดว่าข้อมูลมันรั่วมาจากแหล่งไหนครับ
0: หมายความว่าแล้วถ้าเกิดที่ท่านรัฐมนตรีดิจิทัลนะคุณชัยชนกให้สัมภาษณ์เนี่ยว่าตอนนี้คำว่าปิดระบบไปแล้วเนี่ยระบบที่ว่าเนี่ยคืออันนี้เหรอฮะหรือว่ายังไงคือ
1: ใช่ครับใช่ครับปิดแล้วจริงครับผมเลยให้ข้อมูลได้เพราะว่าไม่ต้องห่วงว่าจะมีการโจมตีซ้ำแน่นอนตอนนี้ปิดไปแล้วจริง
0: ๆอ๋อแต่ว่าคือถ้าเกิดข้อมูลไม่ได้หลุดเพิ่มจากนี้แต่ข้อมูลที่มันเข้าไปในตลาดมืดแล้วมันก็ต้องยังกังวลกันอยู่ดี
1: ต้องกังวลอยู่ดีครับแต่โชคดีอย่างหนึ่งเลยก็คือธรรมชาติของตลาดมืดตอนนี้เป็นการค้นข้อมูลสดยังไม่เห็นมีเคสที่ดาวน์โหลดข้อมูลออกมาแล้วให้ไปค้นจากข้อมูลที่เขาดาวน์โหลดออกมาแล้วยังไม่เห็นครับ
2: แปลว่าสิ่งที่ท่านบอกว่าปิดไปแล้วนี่ก็คือถือว่าปลอดภัยสบายใจได้หรือเปล่าคะ
1: ก็ระดับหนึ่งครับส
0: ่
1: วนคนที่ถูกสืบค้นไปแล้วเนี่ยเขาก็ถือว่าข้อมูลมันรั่วออกไปแล้วซ
0: ึ่
1: งเราไม่มีทางรู้ตัวเลยครับก็จะต้องให้หน่วยงานต้นสังกัดนี่แหละเป็นผู้ตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าใครได้รับผลกระทบบ้าง
0: อ๋อเนี่ยผมเข้าใจแล้วที่ท่านรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก็คือว่าเพื่อไม่ให้ข้อมูลหลุดเพิ่มหลังจากนี้เพราะว่าในตลาดมืดเนี่ยมันใช้การให้ข้อมูลกันแบบสดๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรที่มันเคยรั่วแล้วแล้วไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพแล้วอันนั้นช่วยไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้
0: โอ้แต่ข้อมูลใหม่ที่จะเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ยังอันนี้อาจบล็อกได้อาจจะปิดไปได้
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: คุณเอิร์ธค่ะถ้าเกิดเทียบกับประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ไทยอะค่ะเหตุการณ์แบบนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ปกติหรือมันผิดปกติมากๆค่ะ
1: โอ้ผิดปกติหนักมากเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดลองไปดูเว็บไซต์ของ GDPR ใช้ชื่อคำว่า law enforcement อะไรสักอย่างนะครับซึ่งเขาจะรวมกรณีปรับนะครับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยกฎหมาย GDPR ซึ่งเป็นกฎหมายต้นแบบนะครับที่เราไปลอกมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเคสที่เขาสั่งปรับกันไปเป็นพันเคสเลยนะครับแล้วก็มันมีกรณีที่ข้อมูลรั่วไหลแค่สัก9 คนเท่านั้นเองนะครับปรากฏว่าโดนสั่งปรับแบบ 3.1 ล้านยูโรอะไรเงี้ยเลยนะครับ
0: โอ้แต่ของเรานี่วันนี้รู้ไหมว่าในระหว่างที่เราจัดรายการสดเนี่ยนะฮะซึ่งผมไม่มีโอกาสรับสายมีเบอร์แปลกโทรมาเยอะมากเลยเขาไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรในเรื่องนี้ช่วงนี้หรือเปล่า
2: แล้วเดี๋ยวนี้เบอร์แปลกมันก็จะเป็นแบบที่คุณเอิร์ธบอกอะว่านางมีข้อมูลที่จะมาบูรณาการที่แบบ

0: นี่ลูกเขาบอกว่าอย่างนี้นี่มันข้อมูลมันใช่หมดเลยคุณเอิร์ททีนี้เมื่อกี้เราได้บอกกับลุงป้านะอาทั้งหลายที่ฟังอยู่แล้วนี่จริงๆบอกตัวเองด้วยเนาะพี่บอลเนาะเราสองคนอะอยากจะบอกอะไรถึงรัฐบาลถ้าจะสามารถให้คำแนะนำได้มาเป็นระยะเลยก็ได้ค่ะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวได้เลยค่ะคุณเอิร์ทค่ะ
1: โอเคระยะสั้นนะครับก่อนอื่นเลยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับไปตามดูทันทีว่ามีระบบอะไรอยู่ในการควบคุมของตนเองบ้างนะครับซึ่งจะมาอ้างว่าไม่รู้เนี่ยไม่ได้ทุกวันนี้ท่านต้องจ่ายค่าเซิร์ฟเวอร์ให้กับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดกี่เครื่องเนี่ยท่านรู้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับไปดูว่ามีเซิร์ฟเวอร์กี่เครื่องแล้วแต่ละเครื่องอ่ะมีระบบอะไรติดตั้งอยู่ภายในเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากที่จะไปติดตามละนะครับไปไล่ดูซะนะครับอะไรที่ไม่ได้ใช้นานแล้วก็ปิดไปอย่างเช่นไอ้ระบบของกรมการปกครองที่รั่วในครั้งนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่ได้มีการใช้งานมานานแล้วนะครับเพราะว่าข้อมูลเป็นข้อมูลเก่าปี6162อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวมาใหม่นะครับข้อไอ้เว็บไซต์ลักษณะนี้เนี่ยเมื่อท่านค้นพบแล้วท่านก็ปิดทิ้งไปเลยนะไม่ต้องลบข้อมูลก็ได้ปิดไปก่อนนะครับอันนี้ทำได้ทันทีนะครับแล้วก็ระยะกลางเนี่ยผมคิดว่าเราควรต้องยกระดับนะครับการเข้าสู่ระบบนะครับไปใช้ไทยดีซะเพราะตอนนี้มันมีหลายระบบที่ยังใช้แค่พาสเวิร์ดอย่างเดียวรหัสผ่านอย่างเดียวอยู่แล้วก็อย่างที่บอกครับรหัสผ่านข้าราชการรั่วไหลกันเป็นหลักล้านรหัสผ่านครับที่อยู่ในตลาดมืดตอนนี้แล้วก็มีการแจกฟรีด้วยซ้ำนะครับไม่ได้ต้องซื้อกันตลอดแจกฟรีรหัสผ่าน
0: บุฟเฟ่ต์ถูกแล้วแจกฟรีด้วยค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นล็อกอินด้วยรหัสผ่านเนี่ยไม่เพียงพอนะครับท่านจะต้องใช้ไทดีซึ่งก็เหมือนเดิมครับมันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับไทดีเนี่ยพัฒนาโดยกรมการปกครองเองกรมการปกครองก็เอามาใช้ของตัวเองซะนะครับหน่วยงานอื่นตอนนี้หลายหน่วยงานอย่างเช่นของสปสช.ที่ปัจจุบันแก้ไขไปแล้วเนี่ยเขาก็เอาไทดีไปใช้แล้วนะครับเพื่อยกระดับการความน่าเชื่อถือนะครับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยขึ้นมาซึ่งตรงนี้มันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายที่สูงและทำได้ทันทีนะครับแล้วก็ในระยะยาวก็อยากจะฝากทางกรมการปกครองในฐานะเจ้าของนะครับแอปพลิเคชันไทยดีนะครับว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศในระบบรัฐบาลแบบดิจิตอลไปขนาดนี้แล้วเนี่ยก็คอยดูแลอย่าให้มันล่มนะครับเพราะปัจจุบันนี้ล่มบ่อยเหลือเกินนะครับเคยมีเหตุการณ์ล่มติดกัน5วันประชาชนใช้แอปธนาคารไม่ได้นะครับก็อยากจะให้ช่วยอัปเกรดระบบให้มันรองรับการใช้งานได้มากกว่านี้ตัวเว็บหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเขาจะได้กล้าที่จะใช้ตัวแอปไทยดีมากขึ้นครับ
0: ขออนุญาตถามเพิ่มนิดนึงค่ะว่าเวลากรมการปกครองไอ้แอปของอันนี้มันล่มไปเนี่ยนอกจากที่จะมีความหงุดหงิดใจว่าโอ้มันเข้าไม่ได้ทำธุรกรรมต่างไม่ได้มันควรที่จะกังวลอะไรคะในฐานะประชาชนทั่วไปค่ะ
1: อ๋อถ้ามันล่มเฉยๆเนี่ยผมคิดว่าก็แค่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่เข้าใช้งานไม่ได้ครับส่วนความเสียหายจากการแบบถูกสแกมเมอร์ถูกอะไรเงี้ยผมคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันไม่ห่วงครับ
0: ค่ะโอเคขอแถมนิดนึงได้ไหมคะคุณเอิร์ทพอดีวันนี้อัยการตรวจสัญญาใหม่ของโครงการ THAI Passport ผ่านเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
2: ครับ
0: ค่ะ
1: ตรวจเรียบร้อยแล้วเหรอครับ
0: ค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอวันประกาศใช้ในฐานะประชาชนคนธรรมดาทั่วไปขอเข้าใจคำว่า Paper Active User สักทีจากปากของคุณเอิร์ทหน่อยได้ไหมคะ
1: โอเคได้ครับคือตอนแรกเลยเนี่ยในราคากลางนะครับของ AI Passport เนี่ยข้อ 1.2 นะครับจะมีเขียนเอาไว้ว่า Generative AI นะครับมูลค่า 1,500 ล้านบาทนะครับนั่นแปลว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยสดช.นะครับในฐานะผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องจ่าย 1,500 ล้านอย่างแน่นอนนะครับแต่ตัวสัญญาเนี่ยผมยังไม่เห็นนะเพราะว่าฟังมาอีกทีนึงเหมือนกันนะครับเห็นว่าตัวสัญญาที่มีการแก้ไขกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระนะครับจากที่ต้องเหมาจ่าย 1,500 ล้านนะครับเป็น Paper Active User หัวละ25บาทต่อเดือนทีนี้เราก็มาดูกันถึงนิยามคำว่า Active User นะครับว่าเอกชนที่ได้งานเนี่ยจะไปเบิกเงิน25บาทจากสดช.เนี่ยจะใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้างนะครับ1เลยคือจะต้องมีการเรียนอย่างน้อย100 EXP หรือพูดง่ายๆ10นาทีต่อเดือนนะครับอันนี้ต้องทำทุกเดือนเดือนละ10นาทีนะครับกับ2นะครับจะต้องมีการคุยกับ AI อย่างน้อย1ประโยคนะครับหรือเรียกว่า1พร้อมถ้าทำ2อย่างเนี้ยเราจะถือว่าเดือนนั้นน่ะเป็น active user ละ1คนแล้วก็ไปเบิกเงินกับสดช.ได้25บาท
0: มีอะไรน่าห่วงไหมคะ
1: ซึ่งความเห็นผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากการประเมินของผมเองนะครับ 1,500 ล้านเนี่ยเราอาจจะเหลือสักประมาณ600ล้านจะจ่ายน้อยลงไป900ล้านเลยเพราะว่าประชาชนอาจจะไม่ได้ใช้งานเยอะ

0: กันขนาดนั้นขนาดแอปเป๋าตังคนยังลงทะเบียนใช้สิทธิ์กันไม่เต็มเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้5ล้านคนเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่เต็มพอไม่เต็มเนี่ยใครจะเข้ามาใช้งานบ้างผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มราชการนะเพราะเขาคงทำหนังสือขอความร่วมมือไปอย่างแน่นอนนะครับว่าให้เข้ามาใช้งานก็ประมาณล้านกว่าๆล้าน5เงี้ยครับคนนะครับก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เขาขอความร่วมมือให้เข้ามาใช้งานได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเมื่อคูณตัวเลขออกมาผมคิดว่ามันน่าจะไปจบไม่เกิน600ล้านนะครับอันนี้จากการประเมินของผมแต่ว่าความคุ้มค่าของโครงการมันจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากครับเหตุผลก็เพราะตัว AI บางตัวอย่างเช่นตัว C-Dance นะครับ C-Dance นี่เป็น AI generate ตัววิดีโอคลิปวิดีโอซึ่งเก่งมากๆเจ้าของคือ TikTok เขาเก่งเรื่องวิดีโออยู่แล้วไม่ต้องกังขาเลยนะตัว C-Dance เนี่ยค่าใช้จ่ายในการ generate วิดีโอเนี่ยอยู่ที่นาทีไอ้วินาทีนะครับวินาทีละ1บาท
1: อ
0: ันนี้เป็นราคาต้นทุนที่รัฐบาลซื้อนะครับจริงๆประชาชนเราอ่ะถ้าไปสมัครเองเนี่ยมันจะวินาทีละ10บาทด้วยซ้ำ
1: โอ้
0: นะครับแต่นี้มันเป็นราคาส่งนะเขาจะโดนไปวิละ1บาทเรื่องนึงเนี่ยเราสร้างได้60วินาทีครับ
1: โอ้
0: 60วินาทีเนี่ยเอกชนต้องจ่าย60บาทแต่เขาวางบินเก็บเงินที่สตช.ได้แค่25บาทเพราะนั้นมันคุ้มค่าขึ้นเยอะผมก็เลยโอเคกับสัญญาชุดนี
1: ้
0: นะครับแต่ในแง่ของที่มาที่ไปของโครงการเนี่ยว่ามันควรจะมีโครงการนี้ไหมอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็ยังเป็นที่น่ากังขาอยู่เยอะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันระงับยับยั้งได้ก็ดีแต่ถ้าเกิดระงับยับยั้งไม่ได้เนี่ยการแก้สัญญาในครั้งนี้ผมถือว่าเป็นข่าวดีครับเป็นเรื่องที่ยอมรับได
1: ้
0: ครับ
2: ค่ะ
1: โอเค
2: ระงับดีกว่าแต่ว่าพอเห็นสัญญาใหม่ก็อ่ะถ้าไม่ระงับก็ยังพอรับได้
1: ก็ยังถือเป็นประโยชน์ที่รับกันไว้ได้ใช้คำนี
0: ้ครับ
2: ได
1: ้
2: ค่ะ
1: โอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับคุณเดินครับคุณธนารัตน์นะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ลาไปแล้วนะคะสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานี M-Pod New FM 100.5 อสมท

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับก็สวัสดีกันทุกคืนนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของเราทุกคืนเพราะว่ารายการของเรานี้มีทุกคืนจริงๆเพียงแต่ว่าถ้าว่าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็ต้องเป็นลำนำสยามร่วมสมัยซึ่งดำเนินรายการเรียงร้อยคู่กันไปด้วยเพลงไทยเดิมผสมผสานกับเพลงลูกกรุงหรือเพลงไทยสักคนเก่าๆในอดีตนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์นั้นผมดุษฎีคำมงคลก็นำเสนอรายการลำนำสยามซึ่งเป็นเพลงไทยเดิมล้วนๆ2ชั่วโมงเต็มเช่นเดียวกันนะครับแต่ท่านฟังต้องพบกับผมทุกคืนแล้วก็ได้ฟังเพลงไทยเดิมเพราะๆทุกคืนด้วยเสาร์อาทิตย์ฟังเพลงไทยเดิมล้วนๆจันทร์ถึงศุกร์ฟังเพลงไทยเดิมสลับสับเปลี่ยนกับเพลงไทยสากลเพราะๆที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบในคืนวันนี้ก็เช่นเดียวกันยังมีเพลงเพราะๆซึ่งท่านผู้ฟังอยากฟังนะครับนั่นคือเพลงทำนองไทยท่านฟังบอกไม่มีเบื่อเลยเปิดให้ทุกคืนก็ไม่มีเบื่อแล้วท่านผู้ฟังก็ได้รับความรู้มากยิ่งขึ้นทุกวันนะครับจากการที่ผมรวบรวมมาเป็น100-200เพลงนี่ผมพยายามทยอยนำออกมาเรื่อยไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสุนทราภรณ์หรือกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งจัดทำในแนวสังคีตสัมพันธ์ประมาณ100กว่าเพลงแล้วก็เพลงที่อยู่ในกลุ่มลูกกรุงเช่นครูสมานกาญจนปรินทร์ครูสง่าลำพีครูสลายแก่เลิศครูพยงมุกดาแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ช่วยกันอนุรักษ์เพลงไทยเดิมไว้โดยนำทำนองมาบรรจุในเพลงไทยสากลอาจจะเป็นทั้งเพลงครึ่งเพลงหรือผสมผสานและเพลงในเพลงเดียวกันที่เรียกว่าสังคีตประยุกต์นั้นก็เป็นร้อยเพลงเหมือนกันนะครับซึ่งท่านผู้ฟังเมื่อฟังแล้วท่านบอกดีมีชื่นชอบเพลงไทยเดิมมากเลยทีเดียวเมื่อทราบว่าเพลงที่ท่านเคยฟังเคยชื่นชอบเคยรักมาตลอดหลายสิบปีนี่เพลงนั้นคือทำนองไทยก็มาทราบจากรายการของเรานี่แหละครับผมก็พยายามไปขุดค้นขุดคุยหามาให้

บางทีไปได้ยินแว่วๆจากของเก่าของโบราณเอ๊ะเพลงนี้คุ้นๆหูนะน่าจะเป็นเพลงไทยเดิมแล้วกว่าจะไปหาต้นฉบับมาให้ฟังได้ก็บางทีก็ค่อนข้างอยากเย็นแต่ไม่เหลือบ่ากว่าแรงนะครับเพราะว่าขอให้ผมบ่นออกรายการเมื่อไหร่ท่านผู้ฟังที่อาวุโสที่ท่านเก็บงำเอาไว้เป็นสมบัตินะครับบางทีท่านก็หวงนะเป็นเสียงก็มีท่านก็ส่งให้ผมทันทีเลยทีเดียวเป็นการช่วยกันสืบสารและเผยแพร่ด้วยนะครับในคืนวันนี้ก็จะเป็นเพลงไทยสากลที่เป็นทำนองไทยด้วยแล้วก็เป็นเพลงจากวรรณคดีด้วยไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเดิมหรือเพลงไทยสากลวันนี้มาจากละครมาจากโขนมาจากวรรณคดีเรื่องต่างๆขอเริ่มต้นด้วยบทละครเรื่องสังสินชัยครับบทละครเรื่องนี้เดี๋ยวนี้คงจะลืมกันไปแล้วนะครับเพราะไม่ค่อยมีการนำมาแสดงกันนะครับสังสินชัยหนึ่งก็เป็นละครร้องซึ่งมีความสนุกสนานเลยนะครับผมขอนำเสนอในทำนองเพลงเหมราชและสาวคำอันนี้เป็นตอนใกล้จบของเรื่องสังสินชัยแล้วครับเป็นตอนที่สังสินชัยก็หลอดพ้นจากพยันตรายแล้วก็หลอดพ้นจากการตกเหวตกเขานะครับแล้วก็เทวดาก็ได้ช่วยไว้ได้บุญญาพิการของท่านนะครับในตอนนี้ก็เป็นฉากในละครที่เป็นตอนที่เทวดานี่ก็มาออกมากันเทวดานางฟ้าออกมาไล่ลำโปรยดอกไม้อวยพรอวยชัยให้สังสินชัยมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยซึ่งผมชอบเพลงนี้ตรงเนื้อแล้วผมเลยถือโอกาสนำเพลงนี้มาอวยพรให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังฟังเนื้อเพลงนี้ให้ดีๆท่านจะชอบก็จะมีการขับร้องให้ปราศจากให้นิราศทุกข์นิราศโศกนิราศภัยแล้วให้มีความสุขความเจริญในทุกๆด้านในเนื้อเพลงชุดนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพญานริศรานวติวงศ์ทรงพระนิพนธ์บทร้องนะครับเพราะมากทีเดียวนะครับเป็นบทร้องเป็นบทอวยพรซึ่งสมบูรณ์แบบมากเลยทีเดียวแล้วก็ไพเราะงดงามมากเพราะว่านำทำนองเพลง2ทำนองมาเรียงร้อยต่อกันนั่นคือทำนองเพลงเหมราชและสาวคำครับเหมราชเป็นทำนองแรกนะครับเพลงเหมราชในเพลงอัตราสองชั้นทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับอยู่ในเพลงเรื่องสีนวลสมเด็จพระเจ้าประวงเธอเจ้าฟ้ากรมพญานริศรานุวัติวงศ์ทรงนำไปบรรจุในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องสังสินชัยตอนต้อนรับแล้วก็เพลงที่สองคือเพลงสาวคำนะครับก็เป็นเพลงสองชั้นทำนองเก่าสมัยอยุธยาเช่นเดียวกันเป็นเพลงอันดับที่ห้าในเพลงเรื่องสีนวลเหมือนกันนะครับใช้ประกอบการแสดงละครและสมเด็จพระเจ้าประวงเธอเจ้าฟ้ากรมพญานริศรานุวัติวงศ์ทรงบรรจุไว้ในละครดึกดำบรรพ์เรื่องสังสินชัยตอนต้อนรับแล้วก็เป็นเพลงต่อจากเพลงเหมราชนั่นเองขอเชิญรับฟังเพลงเหมราชสาวคำจากเรื่องสังสินชัยตอนต้นรับบรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้นวมของกรมศิลปากรขับร้องโดยอาจารย์นำพรแดงวิจิตรและมีนักร้องหญิงจากกรมศิลปากรเป็นลูกคู่ด้วยนะครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงจากละครเรื่องสังสินชัยก็จบลงไปแล้วนะครับในทำนองเพลงเหมราชและสาวคำก็เป็นวรรณกรรมเรื่องแรกที่นำเสนอเป็นบทเพลงในคืนวันนี้นะครับต่อไปอีก2เพลงคราวนี้อีก2เพลงเป็นเพลงไทยสากลนะครับทีนี้ชื่อว่าเพลงดวงใจและสารรักบทเพลงดวงใจและสารรักนี่ครูเอื้อสุนทรถนันท่านนำเมาบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เรื่องเท้าแสนปมมาบรรจุใส่นะครับบทเพลงดวงใจนี่ให้คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องส่วนสารรักนั้นครูมันธนาโมรคุณศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงดวงใจนี่เป็นเพลงที่ผูกพันถึง2เรื่องเลยทีเดียวมีเนื้อร้องอยู่ช่วงหนึ่งของเพลงดวงใจนี่คือตอนที่ร้องว่าเสียแรงชื่ออุษาเทวีใยไม่มีเทวามาอุ้มสมท่านผู้ฟังฟังแล้วคงร้องเอ๊ะว่าทำไมคนชื่ออุษาต้องมีเทวามาอุ้มสมเนื่องจากว่านางเอกเรื่องท้าแสนปมนี่คือชื่อนางอุษาแต่ว่านางอุษานี่ก็นั่งลำพึงลำพันในสวนนี่ว่าทำไมท้าวชินเสนถึงไม่มาอุ้มสมเหมือนที่ในเรื่องอุณรุตที่มีเทวามาอุ้มสมสาเหตุเพราะว่ารัชกาลที่6ท่านโยงไปถึงรัชกาลที่1นะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องอุณรุตเอาไว้นะครับซึ่งในเรื่องนั้นเนี่ยมีตอนที่นางสุภรักษ์เนี่ยมาอุ้มมาเหาะเอาผู้อุณรุตไปหานางอุษานี่คือตอนหลังแล้วตอนแรกก็มีตอนซึ่งเทพยราอารักษ์ซึ่งปกปักรักษาต้นทรายใหญ่ที่ท้าวอุณรุตไปพักอยู่คืนหนึ่งน่ะก็พาอุณรุตไปหานางอุษาเรียกว่าเทวาพาไปอุ้มสมจริงๆเลยนะครับเพราะนั้นในเพลงในดวงใจเรื่องดวงใจในท้าวแสนปมนี่ก็ถือว่าโยงวรรณคดีถึง2เรื่องเลยทีเดียวทั้งอุณรุตและท้าวแสนปมนะครับก็ขอเชิญรับฟังบทเพลงจากวรรณคดีเรื่องท้าวแสนปม2เพลงครับดวงใจและสารรักจากคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและคุณมันธนาโมรคุณ2ศิลปินแห่งชาติครับ

พระราชพลในรัชกาลที่6เรื่องท้าวแสนพรหมนั่นนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงจากเพลงไทยเดิมครับวันนี้สลับกันเร็วหน่อยนะครับให้ฟังเพลงไทยเดิมสลับกันเลยสั้นๆนะครับบทเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าทำนองเพลงกล่อมนารีนะครับบทเพลงกล่อมนารีนี้ก็มาจากเรื่องอุณรุตนะครับเพลงนี้เป็นตอนที่นางอุษายินดีที่อุณรุตเสด็จมาคือเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องอุณรุตตอนที่นางสุภลักษณ์นะครับซึ่งเป็นคนสนิทเป็นข้าหลวงของนางอุษาเนี่ยซึ่งมีฤทธิ์ด้วยนะครับไปตามหาว่าท้าวอุณรุตนี่อยู่ที่ไหนคนที่เทวดาพามาอุ้มสมกับนางอุษาคืนนึงเนี่ยแล้วก็หายตัวไปเนี่ยก็ขี่อ่านนางอุษาก็เขียนรูปให้ดูว่าเป็นอย่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็ไปตามหาจนเจอนะครับแล้วก็ไปเล่าเรื่องราวให้ฟังแล้วก็อุณรุตก็เต็มใจที่จะมานะครับเพราะว่าจำได้เสร็จแล้วนางสุภลักษณ์ก็พาท้าวอุณรุตเนี่ยเหาะมาซึ่งในตอนที่เหาะนี่ถือว่าเป็นชุดที่มีชื่อเสียงของกรมศิลปากรนะครับที่ว่าตอนท่ารำตอนสุภลักษณ์อุ้มสมเป็นเพลงเหาะซึ่งเป็นการเหาะคู่ซึ่งยากนะครับปกติเหาะคนเดียวนี่ก็ต้องเป็นท่ารำซึ่งสวยงามมากแต่นี่เหาะคู่เลยทีเดียวนะครับแล้วนางสุภลักษณ์ก็พาท้าวอุณรุตเนี่ยเหาะพาจนมาถึงเมืองของนางอุษานางอุษาก็ยินดีที่อุณรุตเสด็จมาตรงนี้แหละครับเขาใช้เพลงกล่อมนารีนะครับแล้วก็บทเพลงกล่อมนาลีนี่ก็เป็นบทเพลงที่มีความไพเราะมากเลยทีเดียวนะครับบทเพลงกล่อมนาลี2ชั้นนี่เป็นเพลงเก่านะครับครูมนตรีตราโมทได้มาจากนางเคลือบต้นเสียงหุ่นกระบอกของหม่อมราชวงศ์เถาะพยัคฆ์เกษนาและครูมนตรีท่านก็เลยนำมาเรียบเรียงเป็นเพลงเถานะครับกล่อมนาลี2ชั้นครับบรรเลงโดยวงปีภาษไม่นวมของกรมศิลปากรนะครับขับร้องโดยอาจารย์อัมพรแดงวิจิตรนะครับจากเรื่องอุณรุตตอนที่นางอุษายินดีที่ท้าวอุณรุตเสด็จมาครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงกล่อมนาลีจากอาจารย์อัมพรในวิจิตรก็จบลงไปแล้วนะครับเนื้อร้องจากเรื่องอุณรุตนะครับผมก็โยงมานะครับเมื่อสักครู่นี้เพลงดวงใจกสารลักษณ์ซึ่งคุณเป็นศรีคุณมัณฑนาครับร้องนั้นเรื่องท้าวแสนปมแต่เพลงดวงใจนั้นมีนางอุษาจากเรื่องท้าวแสนปมแล้วก็โยงไปถึงนางอุษาในเรื่องอุณรุตของรายการที่1 นะครับผมก็เลยนำเสนออุณรุตเสนอให้ฟังเลยทีเดียวว่ามีนางอุษาเหมือนกันนะครับคราวนี้เปลี่ยนเรื่องมาครับเปลี่ยนเรื่องมาฟังเสียงของคุณสุเทพวงศ์กำแหงกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีในเรื่องผู้ชนะสิบทิศผู้ชนะสิบทิศนี่ถือว่าเป็นนิยายดังในสมัย 60-70 ปีก่อนนี่นะครับฝีมือการประพันธ์ของกุโชตแพร่พันธ์หรือที่นามปากกาท่านคือยาขอบสมัยก่อนนี้หนังสือเรื่องนี้โด่งดังมากยาขอบหรือกุโชตแพร่พันธ์ท่านนำเอาประวัติชีวิตของมูเรงนองกษัตริย์พม่าผู้มีชื่อเสียงในสมัยยุทธยานั่นแหละครับนำมาปรุงแต่งให้มีลีลามีความรักมีอะไรต่ออะไรมากมายก่ายกองเลยนะครับเป็นเรื่องที่น่าติดตามอ่านแล้วก็ถูกนำมาประพันธ์เป็นนำมาทำเป็นละครเป็นภาพยนตร์หลายต่อหลายครั้งนะครับแต่การที่โด่งดังมาครั้งแรกจากการเขียนของยาขอบเนี่ยแล้วมาเกิดมีชื่อเสียงก็ตอนที่เป็นบทเพลงจนคนรู้จักกันทั้งเมืองก็ฝีมือครูสลายไกรเลิศนี่แหละครับครูสลายไกรเลิศนี่ท่านชื่นชอบในบทประพันธ์เรื่องผู้ชนะสิบทิศมากและครูสลายท่านก็ชอบที่จะแต่งเพลงไทยสากลที่ท่านแต่งเนี่ยโดยการเป็นนามาตัวเอกตัวละครจากวรรณคดีวรรณกรรมเรื่องต่างๆก็จะเป็นจากเรื่องกากีจากเรื่องคุณช้างคุณแผนเรื่องนู้นเรื่องนี้มาทีนั้นท่านก็ชอบเรื่องผู้ชนะสิบทิศท่านก็อยากจะรู้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรแล้วสมัยก่อนนี่หนังสือแต่ละเล่มไม่ใช่ถูกๆนะครับยิ่งสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยอะไรๆมันก็แพงไปหมดนะครับเงินบาทมีค่าสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยต้องไปหาอ่านตามเมืองนครเกษมซึ่งมีร้านขายหนังสือหลายร้านนักประพันธ์จะเดินชนกันอยู่แถวนั้นนะครับเดินดูแบ็คกราวด์เดินดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงจะเขียนเรื่องอย่างไรครูสลายแกเลือดท่านก็ไปเปิดอ่านตามร้านอ่านอยู่นานจนเจ้าของร้านเดินออกมานี่ไม่ซื้อสักทีท่านก็หนีไปร้านอื่นไปอ่านต่อนะครับจนจำเนื้อเรื่องได้จำมีตัวเอกอย่างไรได้นะครับท่านก็เลยประพันธ์ให้กับคุณชลินนานธนาคอนซึ่งเป็นศิษย์เด็กของท่านในตอนนั้นขับร้องกดเพลงชุดผู้ชนะสิบทิศออกมาโด่งดังทีเดียวนะครับกูชดแพร่พันธ์หรือยาขอบท่านก็สงสัยก็เรียกครูสลายไกรเลือดไปพบว่าเพราะอะไรถึงได้นำเพลงของท่านไปแต่งไปเขียนนี่ประกอบนิยายจากใครหรือยังแต่ความจริงท่านถามมาอย่างนั้นเนี่ยความจริงแล้วท่านชื่นชอบเพลงมากกว่าครูสลายไกรเลือดก็เล่าฟังว่าชื่นชอบมาบทประพันธ์เรื่องนี้มากก็เลยอยากจะขอไปแต่งนะครับกูชดแพร่พันธ์หรือกูยาขอบท่านก็ให้คุณชลินนันทนาครซึ่งไปด้วยนั่นแหละครับร้องให้ฟังพอคุณชลินร้องจบยาขอบท่านก็นำหนังสือทั้งชุดมอบให้ครูสลายแกเลือดพร้อมหนังสือให้เสร็จเลยแล้วบอกอยากจะแต่งกี่คนกี่รายในเรื่องนี้แต่งได้หมดเลยครูสลายแกเลือดท่านก็เลยแต่งออกมาเยอะแยะเลยครับมีตัวละครเอกในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวโกงตัวอาจารย์ตัวพ่อตัวลูกตัวอะไรมีหมดเลยนะครับนี่ก็นำเสนอให้ฟัง2เพลงครับชื่อว่าเพลงยอดประทูเมืองแปรและกุศมาอธิษฐานนะครับซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่เพราะมากในชุดนี้นะครับยอดประทูเมืองแปรนี่ก็คือจริงๆแล้วจะเด็ดหรือผู้ชนะสิบทิศเนี่ยเป็นตัวพระเอกนะครับแล้วก็มีนางเอกคนแรกคือพระแม่จันทราแต่คนที่สองคือกุสุมาซึ่งถือว่าสวยมากคือสวยงามเป็นคนละอย่างจันทรานี่งามอย่างงามสง่าเหมือนนางพญาแต่กุสุมานี่มีเสน่ห์อย่างหญิงสาวนะครับกุสุมานี่ก็เป็นยอดประทูเมืองแปรเลยทีเดียวนะครับเป็นคนที่ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวเพราะมีตัวโกงคือสอพิญญาไขลูนี่มาทำให้เกิดเรื่องจะมาชิงนางจนจะเด็ดนี่โกรธแค้นถึงกับจะเผาเมืองแปรเลยทีเดียวบทเพลงยอดประทูเมืองแปรในครูสลายแกเลิศท่านนำทำนองเพลงเขมรพวงมาปรุงแต่งนะครับหลังจากที่ท่านเขียนเนื้อร้องเสร็จแล้วเนี่ยและตอนต้นเนี่ยครูสลายแกเลิศท่านนำเอาโครงจากนิราชนรินที่ของนายนรินทิเบศมาปรุงแต่งด้วยนะครับคุณสุเทพวงศ์กำแหงเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้นะครับส่วนเพลงที่สองชื่อว่ากุสุมาอธิษฐานก็เป็นตอนที่กุสุมาอธิษฐานถึงพระเอกให้มาช่วยเหลือนั่นเองนะครับเพลงนี้ครูสลายแก

เพื่อก็เป็นผู้แต่งอีกนะครับเพลงนี้กุศลายให้คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องขอเชิญรับฟังบทเพลงจากวรรณกรรมเรื่องผู้ชนะสิทธิของยาขอบทั้งสองเพลงเลยครับเพลงแรกยอดประตูเมืองแปรเพลงที่สองกุสุมาอธิษฐานครับ

บทเพลงจากวรรณกรรมเรื่องผู้ชนะสิทธิก็จบลงไปทั้งสองเพลงแล้วนะครับยอดประทูเมืองแปรและกุสุมาอธิษฐานจากการขับร้องของสองศิลปินแห่งชาติคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะครับเพลงแรกนำตำนองเพลงเขมรพวงมาปรุงแต่งแล้วก็เพราะมากตอนต้นนะครับที่นำโครงของนิราศนลินมาปรุงแต่งนะครับโฉมควรจากฝากฟ้าแลดินดีหรือเพลงเทพไทยธรณินรอบกล้ำคุณสุเทพวงศ์คำแหงทั้งอ่านโครงด้วยและก็ร้องด้วยนะครับและก็จากบทเพลงชุดผู้ชนะสิทธิ์นี่เองนะครับทำให้เรื่องนี้มีชื่อเสียงมากจนทั้งถูกนำไปแสดงเป็นละครเวทีเป็นละครโทรทัศน์ละครวิทยุเป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์นี้แสดงหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงมากเลยทีเดียวนะครับผู้ชนะสิทธิ์ครบเลยครับครบทุกรสมีทั้งรบมีทั้งรักนะครับแล้วก็มีหลายชาติเชื้อนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องราวซึ่งจะรวมเอาเอเชียตะวันตกเชียงใต้เข้าไปรวมไว้ในเรื่องนี้เลยทีเดียวนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงเดิมกันอีกสักเพลงนะครับเพลงนี้ก็เกี่ยวข้องกับมาเพลงกล่อมนาลีซึ่งนำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้อาจารย์นำพรแดงวิจิตร้องเพลงกล่อมนาลีเป็นตอนที่นางอุษายินดีที่อุณรุษเสด็จมานะครับแต่นี้พระอุณรุษเสด็จมาแล้วความก็ไปทราบถึงท้าวกรุงพานซึ่งเป็นบิดาของนางอุษานั่นเองครับเป็นพระราชบิดาก็กริ้วโกรธท้าวกรุงพานนี่ท่านเป็นยักษ์นะครับนางอุษานี่เป็นลูกยักษ์นะครับโอ้ท้าวกรุงพานก็กริ้วโกรธมากทีเดียวกริ้วอุณรุษมากถึงก็จับตัวอุณรุษไว้นะครับก็เลยเกิดศึกขึ้นมาเลยทีเดียวคราวนี้คุณรบกุลสุดประเสริฐจะนำเสนอเพลงสิงโตเล่นหางนะครับโดยขับร้องแทนท้าวกรุงพานเพลงสิงโตเล่นหาง2ชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับปรบไก่มี2ท่อนท่อนละ4จังหวะนิยมใช้ร้องประกอบการแสดงทั้งโขนทั้งละครนะครับก็ขอเชิญรับฟังสิงโตเล่นหางจากอาจารย์นพคุณสุดประเสริฐร่วมด้วยวงปิพาทไม่รวมของกรมศิลปากรนะครับในบทละครเรื่องอุณรุษบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่1เป็นตอนที่ท้าวกรุงพานพระบิดาของนางอุษากริ้วอุณรุษครับ

เป็นยังไงครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมสลับสับเปลี่ยนจนท่านผู้ฟังตามเกือบไม่ทันเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็เป็นเพลงไทยเดิมเดี๋ยวก็เป็นเพลงไทยสากลเดี๋ยวมาจากวรรณกรรมเรื่องนู้นหรือมาจากวรรณคดีเรื่องนั้นมาจากโขนเรื่องนี้มาจากละครเรื่องนั้นโยกย้ายกันจนท่านผู้ฟังตามไม่ทันความจริงนะท่านตามทันถ้าไม่เผลอนะที่ท่านเผลอคือพอผมพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็นำเพลงเรื่องนี้ขึ้นมาให้ท่านผู้ฟังฟังกันท่านก็เลยคล้อยตามแล้วนึกไปถึงว่าเรื่องนี้ดำเนินเรื่องเป็นยังไงตัวละครมีใครเล่นบ้างแล้วก็มีตัวไหนเรื่องราวเป็นยังไงปรากฏว่าผมนำเสนออีกเพลงนะไปอีกเรื่องแล้วท่านฟังพลิกกลับเกือบไม่ทันเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ยังดีหน่อยว่าผมโยงไปถึงนางอุษายินดีที่อุณรุตเสด็จมาแล้วก็เท้ากรุงพานก็กลิ้วอุณรุตนะครับปีดาของนางอุษากลิ้วอุณรุตในทำนองเพลงสิงโตเล่นหางจบลงไปนี่นะครับอาจารย์นพคุณสุประเสริฐก็กลิ้วแทนเท้ากรุงพานนะครับคราวนี้เราเปลี่ยนมาเป็นหวานๆนะครับมาเปลี่ยนเป็นไทยสำเนียงลาวกับเพลงสองชั้นหวานๆบ้างสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าบุษบาเสียงเทียนและลมจ๋าลมครับบุษบาเสียงเทียนนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของครูศักดิ์เกิดสิรินะครับแต่งเนื้อร้องและท่านนำทำนองเพลงลาวเสียงเทียนสองชั้นมาประจุใส่เดิมทีเดียวคุณวงจันทร์ไพโรจน์เป็นผู้ขับร้องนะครับบุษบาเสียงเทียนในที่นี้ก็หมายถึงนางบุษบานางเอกจากบทละครในเรื่องอีเหนาบทพระราชกรในรายการที่สองนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตอนที่บุษบาไปไหว้พระแล้วก็เสียงเทียนว่าชะตาชีวิตของนางนั้นมีหนุ่มมายุ่งเกี่ยวอยู่สองท่านตอนนี้ก็มีอีหนาวกับจรกานี่จะได้กับใครก็ขอให้พระปฏิมาได้โปรดเอื้อเอ็นดูนิมิตหมายให้รู้เห็นได้เถิดนะครับบุษบาเสียงเทียนวันนี้คุณอรวีสัจจานนท์จะเป็นผู้ขับร้องให้ฟังครับส่วนเพลงที่สองชื่อว่าลมจ๋าลมเพลงนี้ไม่ได้มาจากวรรณคดีเรื่องใดๆนะครับแต่เป็นเพลงที่แสนไพเราะแล้วก็มาจากทำนองเพลงแต่เดิมซึ่งหวานปนเศร้านะครับเพลงลมจ๋าลมในครูสนิทสอเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูสมานกาญจนบรินทร์เป็นผู้บรรจุทำนองครูสมานท่านนำทำนองเพลงสร้อยเพลง2ชั้นมาบรรจุใส่เดิมทีเดียวคุณจินตนาสุขสินเป็นผู้ขับร้องนะครับวันนี้ให้ฟังเสียงของคุณรัตดาวันประวัติวงศ์นะครับเราได้ยินได้ฟังเสียงคุณรัตดาวันประวัติวงศ์จากการขับร้องในละครโทรทัศน์เรื่องต่างๆมาเยอะแล้ววันนี้เรามาฟังเสียงหวานๆจากเพลงทำนองไทยกันครับขอเชิญรับฟังบุษบาเสียงเทียนและลมจ๋าลมทั้ง2เพลงเลยครับ

บุษบาเสียงเทียนจากลาวเสียงเทียนและลมฉาลมจากทำนองเพลงสร้อยเพลงก็จบลงไปแล้วนะครับจากการขับร้องของคุณอรวีสัจจานนท์และคุณรัตนวรรณประวัติมงนะครับก็วันนี้ก็เป็นบทเพลงที่มาจากทำนองไทยเดิมไม่พอยังมีบทเพลงซึ่งมาจากวรรณกรรมวรรณคดีเรื่องต่างๆทั้งเพลงไทยสากลทั้งเพลงไทยเดิมเลยทีเดียวเราฟังลมฉาลมจากสร้อยเพลงไปแล้วก็อยากให้ฟังเพลงที่มีความผูกพันกับลมฉาลมชัดๆกันอีกสักเพลงเลยนะครับนั่นคือทำนองเพลงสร้อยเพลงนั่นเองนะครับสร้อยเพลงนี่ท่านผู้ฟังที่มีอาวุโสสักหน่อยน่าจะรู้จักกันดีนะครับเพราะสมัยที่เราเด็กๆนี่เราเรียนขับร้องเพลงนี้กันอยู่เป็นประจำคงจะจำกันได้นะครับเนื้อร้องที่มีการขับร้องว่าใครมาเป็นเจ้าเข้าครองคงจะต้องบังคับขับสายเที่ยวเข็นเย็นค่ำกรำไปตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนายนะครับสร้อยเพลงสองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้เป็นเลงประกอบการแสดงทั้งโขนและก็ละครในบทที่โศกเศร้าอาลัยอวรต่อมาภายหลังคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้แต่งเป็นทางเปลี่ยน3สำนวนเพื่อใช้บรรเลงในตับนางลอยนะครับถ้าหากทำให้เพลงนี้มันมีทางเปลี่ยนแล้วทำให้มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นแล้วก็สร้อยเพลงนี่ครับถูกนำไปบรรจุในเพลงลมจ๋าลมโดยฝีมือของครูสมานกาญจนพลินนะครับต่อไปนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังบทเพลงสร้อยเพลงผสมผสานกับทำนองลมจ๋าลมเรียกว่าให้ฟังสร้อยเพลงในแนวของลมจ๋าลมด้วยการบรรเลงของวงปีพาทมอนของสำนักงานสถิติกรมศิลปากรซึ่งบรรเลงออกมาในแนวอนุรักษ์เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังชัดเจนยิ่งขึ้นว่าที่มาของลมจ๋าลมนั้นมาอย่างไรนะครับขอเชิญรับฟังจากวงปีพาทมอนครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้ครับคืนวันนี้เป็นคืนแห่งความเป็นไทยนอกจากเพลงไทยสกลของเรานั้นท่านผู้ฟังจะได้ฟังเพลงทำนองไทยแล้วบางเพลงก็มาจากวรรณคดีไทยส่วนเพลงไทยเดิมทุกเพลงนั้นคืนวันนี้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพลงจากบทละครบทโขนจากวรรณคดีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าพาท่านผู้ฟังไปสู่จินตนาการอันสดสวยนะครับเรียกว่าไปนั่งกันในโรงละครเลยทีเดียวนะครับเปรียบเสมือนท่านผู้ฟังนั่งอยู่ในโรงละครแห่งชาติแล้วก็มีละครมีโขนเรื่องต่างๆผ่านมาให้ฟังทีละให้ชมทีละฉากละฉากแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆด้วยเรียกว่าเป็นวิพิธาสนาคือวิพิธาสนาก็มีเพลงไทยสกลสลับฉากด้วยเพลงทำนองไทยแล้วก็ตัดเข้าไปเป็นเปิดม่านทีก็เป็นละครเรื่องนี้เปิดม่านอีกทีก็เป็นโขนเรื่องนั้นเปิดม่านอีกทีก็เป็นวรรณคดีเรื่องนี้นะครับในชั่วโมงที่สองนี่แกขอนำเสนอวรรณคดีเรื่องสังทองเรียกว่าชั่วโมงที่สองนี่เพลงไทยเดิมทุกเพลงมาจากเรื่องสังทองหมดท่านผู้ฟังจะพบกับเจ้าเงาะรจนากันหลายเพลงในทีเดียวนะครับส่วนเพลงไทยสกลนั้นก็เป็นเพลงที่มาจากทำนองไทยเดิมเพราะทุกเพลงนะครับขอเริ่มต้นจากเพลงไทยเดิมเพลงแรกก่อนนะครับชื่อว่าเพลงลีลากระทุ่มอันนี้เราตัดมาจากเรื่องสังทองเราจะไม่พูดตั้งแต่ต้นนะครับที่ว่าสังทองนี่พระสังคือพระเอกนั้นสวรรค์ส่งลงมาเกิดแล้วเกิดมาก็มีเกิดมาในหอยสังนะครับแล้วก็ต้องย้ายถิ่นฐานบ้านเมืองเล่ร่อนแยกกับพระมารดาไปอยู่กับนางยักษ์จนท่างาไปได้วิชาจากนางยักษ์มาไปได้เงาะมาแล้วก็ไปชุบบ่อทองจนตัวเป็นทองมาได้เกลือแก้วได้ไม้ปลองได้ของพิเศษมาเยอะแยะไปหมดนะครับเราตัดทีเดียวถึงว่าเจ้าเงาะพระสังทองนี่ปลอมเป็นเจ้าเงาะคือใส่รูปเงาะให้คนเห็นเจ้าเงาะรูปชั่วตัวดำผมหยิกหน้าก็ปากแดงตาขาวตาโตเลยนะครับทางเหมือนเงาะป่าบ้าใบนั่นเองนะครับหลุดเข้ามาถึงเมืองของท้าวสามนท้าวสามนนี่แหละครับมาเริ่มสรุปก็ตรงนี้แหละครับท้าวสามนเนี่ยเริ่มพระเอกเริ่มเจอนางเอกต้องสนุกแน่ท้าวสามนเนี่ยมีธิดาอยู่7นางงดงามเหลือเกินนะครับ6นางแรกนี่มีคู่ไปแล้วคือท่านได้ประกาศเลือกคู่ไปแล้วนะครับมีเจ้าชายมีมหากษัตริย์มีแม่ทัพมาจากเมืองต่างๆมาเลือกคู่แม้ตอนนี้เวลาเขาเล่นละครสนุกมากเพราะว่าจะต้องมีเลขออกภาษาก็เลยเพลงออกภาษานี่ใช้ในช่วงนี้มากที่สุดเพราะจะมีเจ้าชายพม่าเจ้าชายลาวกษัตริย์เขมรกษัตริย์ชาวป่าและทุกอย่างมีหมดจะสารพัดเพลงเลยทีเดียวผลสุดพระพี่นางทั้ง6ก็เลือกได้6เขยขึ้นไปสมเจตนาแล้วเหลือนางสุดท้องที่งดงามมากคือนางรจนานี่ไม่ยอมเลือกไม่สมจิตสมใจใครสักคนหนึ่งท้าวสมน์ก็พยายามเอากษัตริย์กันแล้วเจ้าชายกันแล้วเจ้าต่างเมืองกันแล้วลูกกับมาดลูกเสนาลูกแม่ทัพแม้ทั้งลูกเศรษฐีประชาชนในเมืองที่มีหนุ่มที่ยังโสดอยู่มาให้เลือกหมดไม่เลือกสักคนไม่เอาทั้งนั้นท้าวสมน์ก็ถามเสนาว่าไปค้นหาไปที่ยังมีใครไม่เสนาก็บอกว่ามีเจ้าเงาะป่าบ้าๆอยู่ท้ายเมืองท้าวสมน์ก็นึกริ้วประชดขึ้นมาไปตามมาตัวที่เองนางลูกหัวดื้อเนี่ยมันจะเลือกไหมเสนาก็ไปตามเจ้าเงาะป่าบ้าใบนี่มาด้วยเอาดอกไม้แดงล่อเพราะว่าเจ้าเงาะนี่ชอบดอกไม้แดงนะครับก็คงจะเป็นธรรมเนียมของเงาะชอบสีแดงๆคนดำๆชอบอะไรที่มันเขียวๆแดงๆก็ล่อเข้าเมืองมาเพื่อให้นางรจนาเลือกคู่จริงๆแล้วต้องการจะประชดลูกสาวมากกว่าแต่ปรากฏว่านี่นะครับปุเพสันนิวาสจริงๆเทพยดาชักนำนะครับเทพอุปถัมภ์นำชักจริงๆอย่างที่เนื้อร้องเขาว่านะครับก็มาในทำนองเพลงลีลากระทุ่มนะครับเป็นตอนที่เมื่อเจ้าเงาะเห็นนางรจนาแล้วก็นึกรู้ว่านี่ต้องเป็นเนื้อคู่แน่ๆหรือว่ารักแรกพบจริงๆเจ้าเงาะก็เลยตั้งสัตย์อธิษฐานขอให้นางรจนาเห็นรูปทองเรียกว่าถ้าบุญมีบุญ

มีได้ร่วมทำบุญร่วมกันมาจะเป็นคู่ครองในชาตินี้ขอให้นางเจ้าเงาะนี่ไอ้แถวนางรจนาเห็นรูปทองจงประจักษ์นะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็เลยเป็นเพลงที่เจ้าเงาะจะขับร้องโดยอาจารย์นพคุณสุดประเสริฐจะขับร้องแทนเจ้าเงาะในทำนองเพลงลีลากระทุ่มครับเพลงลีลากระทุ่มสองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับกรบไก่ประกอบจังหวะมี2ท่อนท่อนละ4จังหวะเป็นเพลงลำดับที่6ในเพลงตับเรื่องพระทองแล้วก็เป็นเพลงนิยมนำไปบรรเลงและขับร้องประกอบการแสดงทั้งโขนละครมักจะใช้ในตอนที่มีอารมณ์รักอารมณ์สุขสบายอารมณ์สมหวังนี่แหละครับก็เหมือนตอนที่จังหวะสมหวังนี่แหละครับแล้วก็เวลาที่เขาไปใช้ฟ้อนลำเป็นการอวยพรในงานต่างๆเขามักจะนำระบำชุดนี้หรือฟ้อนชุดนี้ไปเรียกว่าชุดจังหวะรจนาเสียงพวงมาลัยนะครับก็เป็นลีลากระทุ่มกับเพลงลมพัดใจขาวต่อกันสองเพลงลีลากระทุ่มหรือก็เป็นบทเพลงสำหรับเจ้าเงาะหรือพระสังทองส่วนลมพัดใจขาวก็เป็นบทเพลงสำหรับรจนาจะเสียงพวงมาลัยแต่ตอนนี้ให้ฟังบทบาทของเจ้าเงาะก่อนครับในทำนองเพลงลีลากระทุ่มโดยอาจารย์นพคุณสุดประเสริฐครับขอเชิญรับฟังครับ

ลีลากระทุ่มขับร้องแทนเจ้าเงาะหรือสังทองกระจกลงไปแล้วครับด้วยเสียงของอาจารย์รบประคุณสุดประเสริฐเพลงนี้มีความไพเราะสลับซับซ้อนหลายชั้นทีเดียวเพราะว่าการบรรเลงปีฟ้าไม่นวมชุดนี้ก็บรรเลงได้นิ่มนวล น่าฟังแล้วทำนองเพลงนี้ก็ทำนองไพเราะเนื้อร้องก็หวานจับจิตจับใจเพราะว่าจะงอนนี้ตั้งสัตว์อธิษฐานเลยถ้าแม้นบุญญาธิการได้สมสองนี่ขอให้นางเห็นรูปทองทีเดียวอาจารย์นพคุณสอดใส่สำเนียงได้ไพเราะเพราะเพลงทีเดียวนะครับอาจารย์นพคุณร้องเพลงเพราะมากถือว่าเป็นพระเอกของกรมศิลปากรเลยทีเดียวก็จบเพลงลีลากระทุ่มไปแล้วเดี๋ยวสักครู่ครับสักครู่ครับนางรจนายังแต่งตัวอยู่อย่าเพิ่งรีบออกมาร้องท่านผู้ฟังต้องคอยสักนิดนึงก็อย่าให้ใจร้อนนะเพราะว่าคุณธานินทร์อินทรเทพคอยอยู่ครับตอนนี้ต้องมีการขับร้องหน้าม่านสลับฉากครับคุณธานินทร์อินทรเทพนักร้องเป็นเสียงทองคำพระราชทานของเราจะขับร้อง2เพลงครับขอใจให้พี่และเสียดายเดือนก็เป็นเพลงทำนองไทยทั้ง2เพลงนะครับตามธรรมเนียมของรายการของเรายิ่งในรายการนำเสนอวรรณคดีละครโขนอย่างนี้เพลงสลับฉากหน้าม่านก็ต้องเป็นเพลงทำนองไทยครับเพลงขอใจให้พี่นี่ครูสุนทรียานเวียงการเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูสมานกาญจนพลินเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานครูสมานท่านนำทำนองเพลงอาเฮียตัด2ชั้นมาบรรจุใส่ประกอบนี้ครูสุเทพวงศ์กำแพงกับร้องไม่โด่งดังมากวันนี้ลูกศิษย์ร้องครับขอใจให้พี่โดยคุณธานินทร์ครับส่วนเพลงที่2เสียดายเดือนเพลงนี้คุณธานินทร์นำขออนุญาตครูเอื้อครับนำเพลงจากวงสุนทราภรณ์มาประทึกเสียงเสียดายเดือนนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของคุณวิชัยโคกีรกนิษฐ์หรือว่านาปกาวทาตรีนั่นเองครับครูเอื้อเป็นผู้แต่งทำนองนะครับครูเอื้อนำทำนองเพลงมารีซ้อน2ชั้นมาประจุใส่เริ่มทีเดียวคุณวินัยจุลบุษปะเป็นผู้ขับร้องแต่เนื่องจากเมื่อ2ปีก่อนนี้ตอนที่ครูเอื้อได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับเป็นศิลปินเอกของโลกเลยทีเดียวองค์การเพลงวงการดนตรีไม่ว่าจะเป็นทุกค่ายทุกวงการวงการเพลงลูกกรุงแม้ทั้งวงการลูกทุ่งนะครับก็ยังลุกขึ้นมากับร้องเพลงสุนทราภรณ์เพื่อเป็นเกียรติแก่ครูเอื้อสุนทรตนานของเราครับเพราะนั้นคุณธานินทร์อินทรเทพก็เลยนำเพลงเสียดายเดือนนี้มาบันทึกเสียงเพลงนี้คุณธานินทร์ขับร้องไว้เพราะครับคืออาจจะคนละเวอร์ชันคนละอารมณ์เพลงจากที่คุณวินัยเคยขับร้องไว้แต่ขอยืนยันว่าคุณธานินทร์ขับร้องทำนองไทยเพลงนี้เพราะมากครับได้อารมณ์เลยทีเดียวขอเชิญรับฟังจากคุณธานินทร์อินทรเทพทั้งสองบทเพลงครับเพลงแรกขอใจให้พี่จากทำนองเพลงอาเฮียตัดเพลงที่2เสียดายเดือนจากทำนองเพลงมารีซ้อน2ชั้นครับ

0: นเธอครั้งเธอครวนอยู่ทุกคืนเพล
1: ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทร้องทำนองไทยจากคุณธนินทร์อินทรเทพกับร้องไป2เพลงแล้วนะครับขอจะให้พี่และเสียดายเดือนจากทำนองเพลงเฮียตัดและมาริซอน2ชั้นถือว่าเป็นการขับร้องสลับหน้าม่านของเราในวันนี้นะครับเพราะวันนี้เราจะสลับจับเปลี่ยนระหว่างเพลงไทยสากลหน้าม่านกับละครเรื่องต่างๆนะครับในชั่วโมงที่2นี่เป็นละครเรื่องสังทองเรื่องเดียวเลยเมื่อสักครู่นี้ทำนองเพลงลีลากระทุ่มโดยอาจารย์นพคุณสุขประเสริฐกับร้องแทนพระสังทองหรือเจ้าเงาะจบลงไปในตอนที่เจ้าเงาะตั้งสัตย์อธิษฐานแม้นบุญญาธิการได้สมสองนะครับขอให้นางรจนาเห็นรูปทองนะครับปรากฏว่า

เทพนำชักจริงๆนะครับเพราะว่านางรจนาเนี่ยคงจะทำบุญร่วมกันมาหรือเป็นคู่ตัวนางงานของพระสังฆ์หรือเจ้าเงาะจริงๆนางรจนาเห็นรูปทองจริงๆเลยนะครับเมื่อเห็นแล้วก็รู้ทันทีว่านี่ต้องเป็นคู่ครองของนางแน่แท้แล้วนางก็เลยจำจะต้องเสี่ยงพวงมาลัยไปทีเดียวละครับเพราะว่าถึงเวลาที่เราจะต้องพบคู่ของเราแล้วนะครับรจนาเสี่ยงพวงมาลัยนี้อาจารย์นำพรแดงวิจิตก็เป็นผู้ขับร้องนะครับเพราะมากแม้ทั้งรจนาทั้งพระสังฆ์นี่ร้องเพราะทั้งสองท่านเลยครับเจ้าเงาะโดยอาจารย์นพคุณสุดประเสริฐรจนาโดยอาจารย์นำพรแดงวิจิตอาจารย์นำพรแดงวิจิตจะขับร้องแทนรจนาในตำนองเพลงลมพัดชายเขาครับเพลงลมพัดชายเขาสองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้นาทับปรบไก่ประกอบจังหวะมีสองท่อนท่อนละสี่จังหวะในตราสองชั้นนี้นิยมนำมาใช้ขับร้องในการแสดงละครแล้วก็มาปรากฏในละครเรื่องสังทองอย่างเด่นชัดในตอนที่รจนาเสี่ยงพวงมาลัยนี่แหละครับขอเชิญรับฟังครับ

ลมพัดชายขาวจากอาจารย์พรแดงวิจิตรนะครับกับร้องแทนนางรจนาเป็นตอนที่รจนาเสี่ยงพวงมาลัยให้เจ้าเงาะหรือพระสังทองซึ่งนางรจนาเห็นรูปทองภายในนั่นเองนะครับเรียกว่าฉากนี้เป็นฉากที่สร้างความแตกตื่นหลายอารมณ์ให้กับตัวละครในฉากสมมติตัวละครในฉากนี้จะมีท้าวสามมนกับนางมณฑามเหสีและยังมี6เขย6นางพระพี่นางของนางจันนานางรจนาอีกเสนาอำมาตย์เยอะแยะไปหมดเห็นนางรจนาเสียงพวงมาลัยให้เจ้าเงาะนี่ช็อกกันไปหมดทั้งท้องพระโรงเลยทีเดียวครับมีที่ยิ้มแย้มปลื้มเปรมเอมใจอยู่2คนเท่านั้นเองคือเจ้าเงาะกับนางรจนานี่เองครับก็จบเพลงลมพัดชายขาวไปแล้วรจนาเสียงพวงมาลัยเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวจะรู้นะครับว่าผลต่อไปจะเป็นอย่างไรเรามาฟังบทเพลงขั้นฉากหน้าม่านกันทั้งสองเพลงครับเพราะเดี๋ยวก็จะต้องเปลี่ยนฉากนะครับเพราะว่าเปลี่ยนอารมณ์ไปแล้วถึงตอนที่ว่าพระบิดาพระมารดาจะต้องไปปรึกษาหรือว่าจะทำยังไงกันแล้วครับตอนนี้เรามาฟังเสียงของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติครับร้องกัน2เพลงครับชื่อว่าเพลงดาวประกายและกลิ่นไม้แสมผมนะครับเพลงดาวประกายนี่คุณสง่าอารัมภีเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับท่านเป็นก็ยืนทำนองเพลงสีนวลใน2ชั้นของเพลงแต่เดิมมาปรุงแต่งเพลงนี้ถือว่าดังมากสมัยผมรุ่นๆนะครับเดินไปทางไหนดีเนี่ยหนุ่มๆร้องเพลงดาวประกายนี่นะครับส่วนเพลงที่2กลิ่นไม้แสมผมแบบเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงเด่นประจำรายการเพราะว่า 2-3 อาทิตย์ก็เปิดสักทีนึงผู้ขอมาอยู่เรื่อยนะครับแล้วแฟนเพลงก็ยิ้มนะครับพอผมเปิดจบเดี๋ยวโทรศัพท์มาแล้วบอกคุณดุษฎีเปิดเพลงนี้อีกแล้วผมก็ถามชอบไหมชอบค่ะกลิ่นไม้แสมผมนี่คุณสุนทรยานเวียงการเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับคุณสมานการจะรับปริมเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงเอกสารเพลงนี้คุณสมานนำทำนองเพลงแต่เดิม2ชั้นคือเพลงสดายงมาบรรจุใส่เดิมทีเดียวคุณชาญเย็นแขเป็นผู้ขับร้องนะครับเพลงนี้คุณสมานเดี่ยวไซโลโฟนเพราะมากครับระนาดฝรั่งถ้าเพลงไหนคุณสมานท่านนำทำนองเพลงแต่เดิมมาปรุงแต่งแล้วท่านบรรเลงเองด้วยเนี่ยท่านมักจะผสมผสานไปด้วยดนตรีไทยท่านจะบรรเลงเองท่อนฮุกท่อนต้นนี่นะครับกลิ่นไม้แสมผมวันนี้ผมให้คุณสุเทพวงศ์กำแหงเป็นผู้ขับร้องนะครับเพราะว่าเมื่อ 3-4 วันก่อนที่ผมนำเสนอไปครั้งหนึ่งแล้วแต่เป็นเสียงของคุณชาญเย็นแขแฟนเพลงอยากฟังเสียงคุณสุเทพและเกินว่าเพลงนี้เนี่ยคุณสุเทพร้องเพราะมากนะครับบันทึกเสียงไว้ประมาณสักเกือบ40ปีมาแล้วขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติในการขับร้องทำนองไทยครับเพลงแรกดาวประกายจากทำนองเพลงสีนวลใน2ชั้นเพลงที่2กลิ่นไม้แสมผมจากทำนองเพลงสดายงครับ

ดาวประกายและกลิ่นไม้แซมผมจากทำนองเพลงสีนวลและสดายงก็จบลงไปแล้วนะครับจากเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติผู้ยิ่งใหญ่ของเราคุณสุเทพวงศ์กำแพงเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในหัวใจแฟนเพลงเลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้ผมมาเพียงแต่สลับฉากหน้าม่านในเสียงของคุณสุเทพวงศ์กำแพง2เพลงนะครับเพราะว่า

ตอนต้นนี้จะเงาะเกษียณพวงมาลัยแล้วจะเงาะรอรับพวงมาลัยแล้วนะครับอธิษฐานให้นางรจนาเห็นรูปทองนางรจนาก็เห็นรูปทองภายในของจะเงาะแล้วก็เป็นคู่ครองแน่แท้ทีเดียวเชียวก็เสี่ยงพวงมาลัยไปเลยทีเดียวสร้างความตกตะลึงให้กับทั้งท้องพระโรงเลยทีเดียวนะครับปรากฏว่าท้าวสามมูลผู้เป็นพระราชบิดาโกรธมากทีเดียวตั้งใจจะประชดตอนนั้นมันเอาจริงๆแล้วก็เอาเจ้าเงาะมาเป็นลูกเขยเสี่ยงพวงมาลัยแล้วต่อหน้าประชาชนสักขีพยานแย่ๆแล้วจะไปปฏิเสธยังไงได้เพราะพิธีเสี่ยงพวงมาลัยนี่ก็บอกแล้วว่าเสี่ยงผู้ใดผู้นั้นก็ต้องเป็นลูกเขยแล้วก็เจ้าเงาะในท้าวสามมูลก็เป็นให้คนให้เสนาไปตามมาเองด้วยพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแค้นมากทีเดียวแค้นรจนาเมื่อเลือกเจ้าเงาะแล้วก็ไม่เป็นไรอยากอยู่ก็เจ้าเงาะก็อยู่ไปแต่อย่าอยู่ในวังจะเงาะนี่อยู่ในวังไม่ได้ต้องอยู่พวกบ้านไร่ไปนาท้าวสามมูลแค้นนางรจนามากก็เลยขับไล่ให้ไปอยู่บ้านไร่ท้ายเมืองกับเจ้าเงาะซะเลยนะครับในตอนที่ท้าวสามมูลโกรธแค้นนางรจนาแล้วขับไล่ไปอยู่บ้านไร่ท้ายเมืองเนี่ยเขาจะขับร้องในเพลงจีนขายอ้อยเป็นทำนองสนุกครับจะให้โกรธก็ได้เพราะเป็นจังหวะเร็วร้องได้ทั้งสนุกขบขันทั้งตลกทั้งริ้วโกรธเลยทีเดียวเพลงจีนขายอ้อย2ชั้นนี่เขาใช้ประกอบการแสดงละครสำหรับบทสนทนาบทบรรยายความหรือว่าบทที่เกิดมีคำสั่งออกมาเท่านั้นนะครับเพลงนี้คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์สอนศิลปบำเรงได้นำเพลงนี้ไปบรรเลงและขับร้องแทนเพลงจีนหิมเล็กในเพลงชุดตับนางลอยด้วยแต่ว่าเป็นเพลงที่มีบทบาทนะครับเพลงจีนขายอ้อยครับบรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม่นวมของกรมศิลปากรขับร้องโดยอาจารย์นพคุณสุดประเสริฐก็เป็นการขับร้องแทนท้าวสามมนนะครับที่โกรธแค้นนางรจนาถึงก็ขับไล่ให้ไปอยู่บ้านไล่ท้ายเมืองเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังครับ

ก็จบเพลงจีนขายอ้อยไปแล้วนะครับจากการขับร้องของอาจารย์นพคุณสุประเสริฐสนุกไหมครับเรื่องราวเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเสียงพวงมาลัยกันไปแล้วจะเงาะกับนางรจนาท้าวสมุนก็โกรธแค้นไล่นางรจนาให้ไปอยู่บ้านไร่ท้ายเมืองเลยทีเดียวนะครับอย่าอยู่มาเลยในเวียงในวังอยากจะอยู่ก็จะเงาะก็อยู่ในเวียงในวังไม่ได้เลยทีนี้เพลงต่อไปที่จะมาขั้นก่อนที่จะเปลี่ยนฉากไปเป็นฉากกระท่อมเวลานี้ยังอยู่ในฉากวังอยู่นะครับท้าวสมุนไล่นางรจนาเดินออกคลองพะโลงไปแล้วร้องห่มร้องไห้จุงเจ้าเงาะออกไปเจ้าเงาะก็ทำเป็นบ้าใบไม่รู้เรื่องท่านในความจริงนะรู้เรื่องดีเพราะว่าพระสังนั่นแกล้งนะครับก็มีการเปลี่ยนฉากในขณะที่ข้างในละครละครกำลังเปลี่ยนฉากนี้ก็จะมีการขับร้องเพลงหน้าม่านโดยนักร้องดังทีเดียวนะครับเพลงหน้าม่านสองเพลงนี้เป็นการขับร้องคู่นะครับสาเหตุที่ผมนำเพลงขับร้องคู่มาเพราะว่าผมเห็นว่าเจ้าเงาะกับรจนานี่ก็เสียงพวงมาลัยจนจับคู่กันไปแล้วแล้วก็ถูกไล่ไปอยู่บ้านท้ายเมืองไปแล้วก็ถือว่าได้คู่ครองกันไปแล้วสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่ากระท่อมรจนาและว่านาสว่างเพลงกระท่อมรจนานี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูเกษมชื่นประดิษฐ์นะครับผู้สมานการยันทปรินเป็นผู้บรรจุทำนอง

ครูสมานท่านนำทำนองเพลงเขมรพวงมาบรรจุใส่นะครับก็เป็นเพลงสนุกมีความหมายถึงว่าเจ้าง้อกับรจนาไปย้ายไปอยู่ที่กระท่อมนะครับเพลงนี้เดิมทีเดียวเนี่ยคุณนฤทธิ์อารีขับร้องคู่กับคุณภูนศรีเจริญพงษ์นะครับผมก็เคยเปิดให้ฟัง2ครั้งแต่ปรากฏว่าต้นฉบับที่มีอยู่นี่เสียงซ่ามากเลยยังหาใหม่ไม่ได้ผมก็เลยนำการขับร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพที่ร้องคู่กับคุณดาวใจประจิตไว้มาเสนอฟังในคืนวันนี้ครับส่วนเพลงที่2วนาสวาทเพลงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระท่อมรจนาแต่ผมเห็นว่าเจ้าง้อกับรจนานั้นย้ายมาอยู่กระท่อมไร่ปลายนาแล้วก็เปรียบเสมือนว่าเปลนกระท่อมที่อยู่กลางป่าเหมือนกับวนาสวาทนั่นเองนะครับวนาสวาทนี่เป็นเพลงที่มาจากบทละครโทรทัศน์เรื่องวนาลีนะครับเป็นละครดังนะครับดังทั้งเป็นหนังสือเป็นนิยายขายดีแล้วก็เป็นละครโทรทัศน์ละครวิทยุแล้วก็เป็นภาพยนตร์ด้วยนะครับก็มีเพลงวนาลีกับวนาสวาทเพลงวนาสวาทนี่คุณสง่าอารัมภีเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับและท่านก็นำทำนองเพลงแขกสาหร่าย2ชั้นมาบรรจุใส่แขกสลาย2ชั้นนี่เป็นทำนองเพลงซึ่งเหมาะสำหรับการขับร้องเพลงคู่นะครับเพราะทำนองเพลงนั้นมันจะมีการล้อกันอยู่ในทีเหมือนอย่างเช่นครูเอื้อท่านนำไปใช้ในเพลงคู่เสน่หานั่นนะครับเพลงแขกสลายในทำนองเพลงวนาสวาทที่ครูสง่าอารัมภีท่านให้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ขับร้องคู่กับคุณรวงทองทองลั่นทมเรียกว่า2ศิลปินแห่งชาติเลยทีเดียวครับขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับกระท่อมรจนาจากคุณธานินทร์อินทรเทพและคุณดาวใจภจิตรจากทำนองเพลงเขมรพวงและวนาสวาทจากคุณชายถนัดศรีและคุณรวงทองทองลั่นทมในทำนองเพลงแขกสาหร่ายครับ

ก็สมมุติว่าท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงขับร้องเพลงหน้าม่านไปแล้วนะครับสมมุติว่าในโรงละครนั้นหลังฉากก็กำลังเปลี่ยนม่านเปลี่ยนม่านจากฉากของพระโรงของท้าวสามนไปเป็นฉากกระท่อมรจนาซึ่งอยู่ท้ายไร่ท้ายเมืองนู่นนะครับบทเพลงต่อไปนี้ก็จะนำเสนอบทเพลงล่องเรือนะครับเป็นเรื่องราวของนางมนทาบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกจะเป็นอย่างนี้ในละครหลายๆเรื่องนะครับสมมุติว่าพ่อไล่เนี่ยแม่จะต้องแอบตามไปสงสารไปคอยส่งเสียอาหารเอาเสื้อผ้าไปให้แอบไปคอยดูแลอยู่ด้วยวันลูกนี่จะลำบากตากตำอย่างไรหัวอกแม่นั่นเองนะครับหรือว่าจะหูปากว่าตาขยิบไปรู้นะครับท้าวสามมุติอาจจะบอกไล่มันไปแล้วแต่ขยิบว่าตามไปดูมันหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องราวของนางมนทาที่เป็นห่วงนางรจนาพ่อไล่ให้ไปอยู่กับลูกเขยเจ้าเงาะที่บ้านไร่ท้ายเมืองไปแล้วนะครับนางมนทาก็เลยมาเยี่ยมรจนาที่กระท่อมปลายนานี่นะครับเพราะความเป็นห่วงลูกนะครับตอนนี้เขาจะใช้เพลงล่องเรือนะทำไมถึงใช้เพลงล่องเรือเรื่องราวก็เป็นอย่างนี้ครับคือในสมัยโบราณเนี่ยครับมักจะ

จะน้อยครั้งที่จะเดินทางไปไหนโดยทางบกส่วนมากไปไหนก็ไปในทางเรือเป็นส่วนใหญ่นะครับในบทละครเรื่องสังทองนี่เหมือนกันเนี่ยจะสังเกตว่าเจ้าเงาะเนี่ยเดี๋ยวไปทางทะเลเดี๋ยวไปทางน้ำไปแม่น้ำเดี๋ยวนางจันทาก็ถูกลอยแพไปในน้ำเรื่องราวจะวุ่นวายเกี่ยวกับน้ำอาจจะเป็นว่าเขาผูกเรื่องมาจากเรื่องราวของทางเอเชียหรือทางแหลมทองเราเนี่ยทางเมืองไทยนี่แหละครับไปทางไหนเราก็เจอแต่แม่น้ำลำคลองทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นก็เลยให้นางมณฑาเนี่ยไปเรือเมื่อไปเรือก็เลยใช้เพลงล่องเรือเพลงล่องเรือเนี่ยเป็นเพลง2ชั้นทำนองเก่านะครับใช้กับโขนกับละครกันอยู่เป็นประจำเป็นเพลงที่มีจังหวะลีลาค่อนข้างจะกระชับกระฉับกระเฉงสมกับเป็นการเดินทางทีเดียวขอเชิญรับฟังบทเพลงล่องเรือจากการขับร้องของอาจารย์นภพรแดงวิจิตรเป็นการขับร้องแทนนางมณฑาผู้เป็นแม่นะครับซึ่งจะมาเยี่ยมรจนาที่กระท่อมปลายนานั่นเองจบเพลงล่องเรือแล้วผมดุษฎีข้าวมุนคดีและทีมงานคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับเพราะว่าหมดเวลาแล้วคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: เป็นเครื่องพินิจพิจารณาเป็นเครื่องทำความเข้าใจซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติก็กลับจะหลงไหลในรูปในเสียงแทนที่จะมาทำความเข้าใจให้ละเอียดให้ท่องแท้ว่าเสียงมาจากอะไรรูปมาจากอะไรรูปมีเหตุมาจากอะไรเสียงมีเหตุมาจากอะไรผู้ที่ปฏิบัติจะต้องถามเราเห็นคำตอบจากเสียงจากรูปซึ่งต่างกับผู้ไม่ได้ปฏิบัติก็จะหลงพิจารณาในรูปพิจารณาในเสียงลักษณะเกิดขึ้นของรูปลักษณะเกิดขึ้นของเสียงลักษณะรูปเสียงที่มีอยู่ถ้าทำความเข้าใจตั้งแต่ต้นจนจบทั้งรูปและเสียงต่างก็กล่าวได้เป็นเสียงเดียวเป็นอาหารใจที่เบาที่เย็นที่สงบที่สว่างในรูปในเสียงนั้นๆเมื่อทำเหตุให้กระจ่างทำความเข้าใจในสิ่งนั้นๆให้กระจ่างแจ้งชัดเจนในแนวปฏิบัติก็จะทำให้เรานั้นเข้าใจอะไรต่ออะไรได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นผู้หวังผู้ตั้งใจในข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่จำต้องละเอียดจำต้องรอบคอบจำต้องสุขุมและเยือกเย็นพอในข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่เพิ่งกำหนดด้วยเหตุผลเพิ่งกำหนดด้วยความเข้าใจในสิ่งนั้นๆพอใจในรูปพอใจในเสียงไม่พอใจในรูปไม่พอใจในเสียงไม่ชอบใจในรูปไม่ชอบใจในเสียงลองพิจารณาว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดด้วยเหตุอะไรทำไมต้องเกิดที่ไก่ก็ขันที่นกก็ร้องเราก็ได้ยินอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ดูกับบางทีเพราะพริ้งไปด้วยเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะเราไม่รู้ว่าร้องเรื่องอะไรขันเรื่องอะไรแล้วเราก็เลยไม่ยึดติดอยู่กับเสียงเหล่านั้นไม่ว่าจะนกตัวใหญ่นกตัวเล็กความที่เราไม่เข้าใจในเสียงและเราก็ไม่ยึดติดอยู่ในเสียงจะตะโกนด่าจะว่าอย่างไรเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกับต้องเป็นเรื่องเพราะซ้ำไปด้วยเหตุที่เรายึดในเสียงเหตุที่เรายึดในเสียงยึดในรูปเมื่อเรายึดในเสียงยึดในรูป

ิ่งที่ตามมาก็มีลักษณะเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นในทางปฏิบัติจึงเข้าใจว่าถ้าไม่ขาดสติหมายถึงไม่ประมาทหรือไม่เผลอเราก็คงได้เข้าใจว่ารูปนั้นคือลักษณะอย่างไรเสียงนั้นคือลักษณะอย่างไรทั้งรูปทั้งเสียงนั้นมีลักษณะอย่างไรชอบใจก็รู้ว่าชอบใจไม่ชอบใจก็รู้ว่าไม่ชอบใจพึงกำหนดรู้เท่าทันต่อความชอบใจไม่ชอบใจพอใจไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจของตัวเองพอชอบก็ยังใช้ไม่ได้ไอ้ไม่ชอบก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกก็คือใช้ไม่ได้อีกชอบก็ใช้ไม่ได้ไม่ชอบก็ใช้ไม่ได้ที่ใช้ได้เป็นอย่างไรก็คือเข้าใจที่มาที่ไปของรูปของเสียงนั้นรู้ว่าเหตุผลคุณโทษได้เสียได้ในรูปในเสียงนั้นก็ต้องเข้าใจถ้าเราเข้าใจในสิ่งนั้นแล้วมันก็จะละสิ่งนั้นมันก็จะเลิกสิ่งนั้นมันก็จะหยุดจากสิ่งนั้นแล้วใจเราก็จะเป็นอิสระจากสิ่งนั้นอำนาจตัวยึดไม่มีอำนาจความเป็นอิสระก็เกิดแทนเมื่อยึดไม่มีอิสระก็เกิดขึ้นในใจเราจากที่เราพยายามกำหนดให้เกิดความสงบระงับอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเรากำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาหายใจเข้ารู้ได้ชัดหายใจออกรู้ได้ชัดทั้งหายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้ได้ชัดเจนอยู่ตรงนี้หากจะสอดแทรกโดยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโทเป็นหลักแล้วเรากลับจะมีเหตุมีผลมากขึ้นกับการที่จะฟังเสียงดูรูปดูรูปฟังเสียงมีเหตุผลมากขึ้นเพราะสิ่งที่เรามากำหนดอยู่ที่ลมเข้าลมออกเป็นหลักเบื้องต้นที่สุดของเหตุผลของการได้ฟังได้ดูก็จะเกิดความกระจ่างชัดเจนขึ้นว่ายึดไปทำไมติดอยู่ทำไมหลงอยู่ทำไมความจริงนั้นมันคืออะไรในส่วนของเราก็รู้อยู่ทรงกระสุดในส่วนที่ต่อเนื่องกับเราก็ทรงกระสุดแม้ส่วนอื่นใดที่เราว่ารักหวงแหนที่สุดจะบ้านจะรถจะต้นไม้อื่นใดที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณความจริงมันก็ปรากฏอยู่ตำตาตำใจเราอยู่ตลอดเวลามันแสดงให้เราเห็นให้เราได้รู้ได้เห็นอยู่ตลอดเวลาว่ามันปรากฏอยู่อย่างนั้นมันปรากฏอยู่ด้วยลักษณะตั้งอยู่แปรปรวนและกระดับไปตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนและกระดับไปเป็นฐานะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอยู่อย่างนั้นมีฐานะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างนี้พึงเข้าใจในลักษณะของตัวเราและตัวเขาเหมือนกันหมดใจเราถึงบอกว่าต้องกำหนดไว้ให้มันอยู่พออยู่แล้วจะรู้ชัดยืนดูแล้วจะรู้ชัดเดินดูแล้วมันจะไม่รู้ชัดยิ่งวิ่งดูแล้วมันจะรู้เรือนร่างวิ่งดูเดินดูหยุดดูแล้วยืนอยู่แล้วก็มองไปที่จุดที่เราต้องการดูความชัดเจนในการดูความเข้าใจในการดูก็จะเกิดขึ้นกับการฝึกการปฏิบัติทั้งผู้เก่าและผู้ใหม่ทั้งผู้ใหม่และผู้เก่าจะมีลักษณะปรากฏอยู่ตลอดเวลาว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้อ๋อมีลักษณะอย่างนี้ใจเนี่ยมันลงด้วยเหตุด้วยผลใจเนี่ยมันระงับลงด้วยเหตุด้วยผลพอใจมันเย็นระงับลงด้วยเหตุด้วยผลแล้ว

ใจดวงนี้ก็มีลักษณะเป็นอิสระใจนี้ก็มีลักษณะเป็นตัวของตัวเองมันเฉยได้ทุกสถานะมันละได้ทุกเรื่องทุกอย่างตามที่โลกกำหนดเท่านั้นมันเป็นเพียงโลกกำหนดกันเท่านั้นโลกกำหนดอย่างนี้โลกกำหนดอย่างนั้นโลกกำหนดสารพัดที่มันกำหนด

ธรรมชาติส่วนหนึ่งเกิดจากอำนาจมนุษย์ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งและเปลี่ยนแปลงอย่างที่มนุษย์ไม่รู้ว่าถ้าตัวเองทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันเกิดจากสิ่งนี้ไม่ได้เกิดจากเหตุอื่นใดมันเกิดจากสิ่งนี้ไม่ได้เกิดจากเหตุอื่นใดเมื่อมันเกิดจากเหตุนี้สิ่งนี้ใจเราก็ต้องกำหนดต่อไปว่ามันเป็นเรื่องของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งนั้นชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะพอใจเรามันเย็นลงมันรู้สึกเย็นลงเบาลงแล้วความรู้สึกมันเกิดขึ้นว่าอ้อทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ได้มีการยกเว้นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้แล้วก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของคนหนึ่งคนใดความจริงมันปรากฏอยู่กับทุกรูปทุกนามใจเรานั้นพอมันวางลงได้มันเข้าใจแล้วมันก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองก็ดูด้วยความเข้าใจฟังด้วยความเข้าใจอยู่ใกล้รับรู้ด้วยความเข้าใจสิ่งที่เฉยได้กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็มีอยู่ตลอดเวลาแสดงออกตามวิสัยของการถูกสมมุติแสดงออกตามโลกนิยมที่ดูแล้วไม่ขัดไม่ข้องไม่ขวางแสดงออกตามกิริยาการที่เข้าใจทั้งนั้นไม่ได้แสดงออกลักษณะที่ไม่เข้าใจแสดงออกในลักษณะที่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วสิ่งที่ออกมามันก็เป็นลักษณะเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นเดือดเป็นด่านถึงบอกว่าไม่ได้ทำอะไรด้วยความชอบแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยความไม่ชอบหากจะทำด้วยความมีเหตุผลกับสิ่งที่มีอยู่ว่ามีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปพยายามใช้หลักของความเข้าใจว่าถ้าอย่างนี้ก็ต้องผลอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็ต้องผลอย่างนี้ถ้าเรียกว่าธรรมวิจยะเรียกว่าวิเคราะห์สิ่งที่ตัวเองต้องทำให้ละเอียดหากไม่ทำแล้วมันมีอะไรหากทำแล้วมันจะมีอะไรไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของความต้องการหรือไม่ต้องการชอบหรือไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจใจเมื่อมันสงบระงับลงไปแล้วใจมันก็มีเหตุมีผลพอใจมีเหตุมีผลมีหลักมีฐานใจก็เกิดความเย็นในสิ่งที่ได้ฟังได้ดูได้รับรู้ได้ศึกษาได้วิเคราะห์ได้วิจารณ์สิ่งที่มีอยู่ปัญญาที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็เป็นปัญญาที่เป็นไปเพื่อละเพื่อเลิกเพื่อวางเพื่อคลายออกจากอำนาจของตัวยึดกิริยาของการแสดงออกจึงบอกด้วยความเข้าใจปัญญาที่ต้องฝึกและปฏิบัติกันทุกวันทุกวันก็จะเห็นว่าโลกนี้มันมีความจริงเป็นอย่างนี้โลกนี้มันมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้โลกนี้มันตั้งอยู่ในความจริงของมันอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างถ้าบอกทำไมยืนตากแดดก็รู้ว่ามันก็คืออย่างนี้แหละทำไมนั่งตากแดดมันก็คืออย่างนี้ทำไมนั่งตากฝนตากแดดมันก็คืออย่างเวลานี้ขณะนี้ไม่ได้เห็นจะต้องมีอะไรถ้าออกไปนั่งตากแดดไปยืนตากแดดมันก็คงมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ต่างกันทันทีใจนั้นมันจึงอยู่กับตัวเองว่าอ้ออย่างนี้ทั้งรักทั้งชังทั้งชอบทั้งไม่ชอบมันก็อยู่อย่างนี้มันกิริยาการที่แสดงออกบอกลักษณะความเข้าใจไม่ได้แสดงออกลักษณะของชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจหากเป็นไปในลักษณะถอดถอนถ่ายถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากใจของเราในแนวปฏิบัติถึงบอกว่ามีสติคอยกำกับอยู่ว่าถ้าชอบใจเกิดขึ้นก็ต้องรู้ว่าชอบใจเกิดขึ้นไม่ชอบใจเกิดขึ้นก็รู้ว่าไม่ชอบใจเกิดขึ้นทั้งพอใจไม่พอใจถ้ามันเกิดขึ้นเราต้องรู้เท่าทันมันเหมือนกับยามคอยดูการเข้าออกของคนการเข้าออกของรถก็ต้องดูและสังเกตสิ่งนั้นไม่ไปเกาะอยู่กับรถคันใดคันหนึ่งไม่ไปเกาะอยู่กับคนใดคนหนึ่งมันเป็นการดูรู้ลักษณะที่หน้าที่ที่ต้องดูต้องรู้ต้องสังเกตแล้วที่สุดการดูแลรักษาการเอาใจใส่การผ่าตัดการดูแลรักษาโรคใดๆก็เป็นไปในลักษณะอย่างเดียวกันไม่ได้มีความรู้สึกเสียใจดีใจกับการตายการเจ็บหรือการจากมีความรู้สึกแค่ปัจจุบันเห็นจริงเห็นจังลงไปว่านี่คือสิ่งที่เราต้องทำนี่คือสิ่งที่เราต้องแก้ไขนี่คือสิ่งที่เราต้องเยียวยาบำรุงรักษาไม่ได้เป็นไปในลักษณะหลงไหลกับสิ่งเหล่านั้นหรือกลัวหรือเก
เกิดความเศร้าโศกเสียใจเพราะสิ่งที่

ทำใจนั้นมันเป็นอิสระกับการทำกับการพูดในสิ่งนั้นนั้นพอใจมันเป็นอิสระกับการทำการพูดในสิ่งนั้นนั้นใจมันก็เกิดธาตุแห่งความบริสุทธิ์ขึ้นในตัวเองอ้อนี่เรียกว่าธาตุที่บริสุทธิ์เอสะมัคโควิสุทธิยาทางแห่งความบริสุทธิ์ปัญญายะปริสุทธิ์สติบริสุทธิ์ด้วยตัวปัญญาที่เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้บริสุทธิ์เพราะเหตุอื่นใดมากไปกว่าความเข้าใจในสิ่งนั้นนั้นปัญญาที่มีอยู่ในตัวเรานี้คือปัญญาที่พร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองได้ทุกเรื่องทุกอย่างอาศัยเหตุเพียงให้เราเพ่งอยู่เพียรอยู่เพ่งอยู่พยายามอยู่กับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้สัมผัสให้เห็นความชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจเป็นที่รักหรือเป็นที่น่าเกลียดชังสติตัวนี้ต้องตามจี้อยู่ตลอดเวลาการแก้จึงแก้อยู่ตรงนี้ลักษณะรักชังชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจจึงไม่เป็นที่ทำให้เราต้องติดใจหรือเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ปัญญามันกำหนดได้ทุกแง่ทุกมุมที่เกิดอยู่กับตัวเราว่ามีลักษณะอย่างนี้ฟังมาเห็นมาอยู่ใกล้มารับรู้มาล้วนแล้วได้เป็นที่อยู่ของใจเป็นอาหารของใจเป็นเครื่องผูกของใจหากใจนั้นเย็นลงใจนั้นสงบลงแล้วใจก็จะมีหลักมีที่ยึดมีที่เกาะมีที่เหนี่ยวให้ทางปฏิบัติมันก็จะละเลิกเพิกถอนได้โดยอัตโนมัติให้ทางปฏิบัติมันก็จะวางได้โดยอัตโนมัติมันเฉยได้กับสิ่งเหล่านี้ทำก็อย่างนั้นไม่ทำก็อย่างนั้นชอบก็อย่างนั้นไม่ชอบก็อย่างนั้นอยู่ก็อย่างนั้นไม่อยู่ก็อย่างนั้นปัญญามันเข้าใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นปัญญามันกำหนดได้ในสิ่งเหล่านั้นทุกแง่ทุกมุมที่มันเกิดอยู่และตั้งอยู่และก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไปมามาไปไปมามาไปไปไปมามามามาไปไปเป็นลักษณะที่ปรากฏโดยทั่วไปเป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงและดับไปในที่สุดความจริงมันปรากฏโดยเหตุโดยผลของมันอยู่ใจเราจึงไม่มีลักษณะเข้าไปก่ออารมณ์ใช้ปัญญาฟอกแล้วฟอกอีกใช้ปัญญาพิจารณาฟอกแล้วฟอกอีกถึงบอกว่าไม่ได้ทำด้วยความรักไม่ได้ทำเพราะความไม่รักไม่ได้ทำเพราะความชอบไม่ได้ทำเพราะความไม่ชอบไม่ได้ทำเพราะความพอใจไม่ได้ทำเพราะความไม่พอใจหากทำด้วยเหตุด้วยผลพิจารณาในสิ่งที่ต้องทำว่าเหตุผลคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ควรไม่ควรจำเป็นไม่จำเป็นได้กับเสียปัญญามันกำหนดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ตามมาในโลกสมมุติมันอย่างนี้สิ่งที่ตามมาในโลกที่ไม่ต้องสมมุติมันเป็นอย่างนี้ในโลกของความจริงในสมมุติมันปรากฏอยู่ในลักษณะอย่างนี้ในโลกที่ไม่ต้องปรากฏก็มีลักษณะอย่างนั้นการกำหนดในลักษณะของคนมีปัญญาเป็นลักษณะของการกำหนดด้วยหลักปฏิบัติที่พยายามกำหนดพยายามทำความเข้าใจพยายามทำความจริงให้ปรากฏขึ้นในจิตในใจของตนเองในข้อวัดปฏิบัติใดๆเราก็จะละเอียดเราก็จะสุขุมเราก็จะรอบคอบในข้อวัดปฏิบัติใดๆเราก็จะละเอียดรอบคอบสุขุมทำให้เราเห็นจริงเห็นจังเห็นแจ้งเห็นชัดลงไปอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ปัญญามันเกิดขึ้นความจริงมันปรากฏปัญญามันเกิดขึ้นความเข้าใจมันปรากฏขึ้นสิ่งที่เราอยู่ในโลกแห่งความมีเหตุมีผลมันก็ปรากฏอยู่กับตัวเราว่าจะต้องอย่างนั้นแทนที่เราจะทุกข์แทนที่เราจะเดือดร้อนแทนที่เราจะเศร้าหมองแทนที่เราจะขุ่นมัวกับสิ่งที่มีอยู่เราก็เห็นเป็นเรื่องที่มีอยู่เท่านั้นเข้าใจว่ามีอยู่เท่านั้นมีอยู่เป็นอยู่เกิดอยู่ตัวรู้ของเรามันก็จะค่อยเข้าใจจริงในสิ่งที่รู้ที่เห็นที่มีที่เป็นอยู่ตลอดเวลาอ้อถ้าอย่างนี้ต้องอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นต้องอย่างนี้ถ้าไม่อย่างนี้ไม่มีอย่างนั้นถ้าไม่มีอย่างนั้นไม่มีอย่างนี้แล้วมันก็จะอยู่ในลักษณะของการอยู่อย่างคนที่เข้าใจ

มากกว่าที่จะอยู่อย่างคนที่ไม่เข้าใจอยู่อย่างคนที่มีเหตุมีผลอยู่อย่างคนที่เข้าใจในความจริงสิ่งที่ปรากฏโดยทั่วไปปัญญามันพิจารณาฟอกตัวเองฟอกตัวเองฟอกตัวเองสุดของสุดมันก็เข้าใจว่าคืออะไรมันเข้าใจว่าคืออะไรใจเราก็มีหลักยึดก่อไว้ด้วยอารมณ์ของเหตุผลก่อไว้ด้วยอารมณ์ของความดีซึ่งก็ตั้งหลักดีไว้ก่อนล่ะเพราะธรรมดามันจะเอียงได้ง่ายเอียงเพราะดีเอียงเพราะชั่วแต่เราก็เอาดีไว้ก่อนพยายามใช้ปัญญาหาเหตุผลเอาความดีให้มันปรากฏจากสิ่งที่เกิดขึ้นเอาความดีให้มันปรากฏอยู่กับสิ่งที่มีอยู่เมื่อความดีมันปรากฏกับสิ่งที่มีอยู่ได้แล้วในทางปฏิบัติของเราก็จะบอกว่าอ๋อเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้เกิดอย่างนี้ได้อย่างนี้แล้วมีลักษณะที่เข้าใจอย่างนี้ความละเอียดความสุขุมความรอบคอบมันปรากฏเด่นชัดอยู่กับใจเราว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ปัญญามันเกิดขึ้นเหตุผลมันเกิดขึ้นลักษณะที่เราจำต้องแสดงออกไม่แสดงออกมันก็ปรากฏโดยหลักฐานปรากฏด้วยความเข้าใจว่ามีลักษณะอย่างนี้ปัญญามันเกิดขึ้นความจริงมันปรากฏปัญญามันเกิดขึ้นความมีเหตุมีผลมันปรากฏในธาตุของศีลของธรรมมันก็ปรากฏขึ้นอย่างนี้ในความเข้าใจมันก็เด่นชัดอยู่อย่างนี้ลักษณะของเขาว่าบ่งบอกชี้ชัดลงในใจเรามันก็เปิดเผยขึ้นเปิดเผยขึ้นทำในจิตในใจเรามันก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทำให้เราลดอะไรได้ละอะไรได้เลิกอะไรได้แล้วก็วางได้ในความจริงที่ปรากฏอยู่จิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลมันก็จะมีลักษณะบ่งบอกความจริงอย่างนี้ชี้แจงแสดงด้วยอาการที่บ่งบอกว่ามีธรรมมีวินัยมีใจที่รักศีลรักธรรมรักวินัยคือรักเหตุรักผลรักกฎเกณฑ์รักกติการักระเบียบรักคุณธรรมในใจเจ้าของอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ออกมาจึงบอกว่ามีน้ำใจถ้าแล้วคนมีน้ำใจพอรู้แล้วว่ามันคืออะไรเกิดมีความน้ำใจพอรู้ได้แล้วจะรู้ว่าอ๋อมีน้ำใจมีน้ำใจมีน้ำใจมีใจมีน้ำใจมีใจมีจิตมีใจมีข้อพึงปฏิบัติที่เข้าใจว่ามีลักษณะใจใจดีใจเย็นใจงามใจอยู่ใจรู้ใจเห็นใจนิ่งใจเย็นใจอยู่ข้อปฏิบัติของเราก็จะบอกว่าอ๋อลักษณะอย่างนี้เย็นอย่างนี้นิ่งอย่างนี้เฉยอย่างนี้ว่างอย่างนี้ละเอียดอย่างนี้ในแนวข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะรู้ว่าตื่นลึกหนาบางรู้ตื่นลึกหนาบางรู้หยาบรู้ละเอียดรู้จริงแท้อย่างไรใจเราก็ค่อยรู้อยู่ตลอดเวลาในส่วนของธรรมะปฏิบัติจึงบอกว่ามีลักษณะเข้าใจมีลักษณะรู้เรื่องมีลักษณะเข้าใจพอจิตมันวางลงจิตมันเย็นขึ้นจิตมันวางลงจิตมันเย็นขึ้นความมีเหตุมีผลในจิตในใจเราก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นในข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะบอกว่าอ๋อมีลักษณะอย่างอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ลงบางอ้อได้ทุกเรื่องทุกอย่างใจเราก็จะลงบางอ้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีลักษณะอย่างเกิดโดยหลักฐานของใจเกิดโดยหลักเหตุผลของใจเกิดด้วยความมีเหตุมีผลของใจใจมันก็ค่อยๆรู้ตื้นลึกหนาบางใจมันค่อยๆรู้ละเอียดและปานกลางในใจเจ้าของปัญญามันเกิดขึ้นความจริงมันปรากฏปัญญามันเกิดขึ้นความจริงมันปรากฏในทางปฏิบัติต้องรู้ตื้นลึกหนาบางรู้ได้ตามความเป็นจริงจิตมันว่างจิตมันเย็นจิตมันนิ่งจิตมันเฉยในทางปฏิบัติของเราก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทำให้เราเข้าใจว่ามีลักษณะอย่างนี้ทำให้เรารู้เรื่องว่ามีลักษณะอย่างนี้ผู้มีใจเป็นบุญเป็นกุศลนึกบอกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกแอนที่จะต้องแสดงออกไม่แสดงออกแอนที่ต้องพูดหรือไม่พูดในแอนที่จะต้องทำหรือไม่ทำใจเราต้องละเอียดกับสิ่งเหล่านี้ปัญญามันถึงเกิดขึ้นอยู่กับตัวเราทุกแง่ทุกมุมว่าคืออะไร
อยู่อย่างโลกสมมุติก็ไม่ได้อยู่

เหนือพิเศษอะไรเกินกว่าสมมุติเข้าใจในสมมุติแล้วก็ปฏิบัติสมมุติเพื่อความหลุดพ้นจากสมมุติถ้าไม่เห็นจริงเห็นจังลงไปในสมมุติแล้วคำว่าวิมุตติมันก็ไม่เกิดขึ้นในใจเราคำว่าวิสุทธิ์คือความบริสุทธิ์มันก็ไม่เกิดขึ้น การวิเคราะห์ในจิตในใจเราจึงบอกว่ามีลักษณะอย่างนี้กำหนดอยู่ในลักษณะอย่างนี้วิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกวิจารณ์แล้ววิจารณ์อีกจิตเมื่อมันสงบเย็นลงไปแล้วมันถึงบอกว่าอาศัยเหตุผลของการตั้งใจกำหนดในสิ่งที่สมมุติทั้งนั้นแหละสมมุติทั้งนั้นสมมุติบัญญัติสมมุติภาษาสมมุติเป็นหญิงสมมุติเป็นชายมีแต่เรื่องสมมุติมันถึงอยู่กันได้ทุกวันนี้ถ้าไม่มีเรื่องสมมุติมันอยู่ไม่ได้มันก็วุ่นวายสับสนไปหมดพอมีสมมุติแล้วมันยังรู้จักอ๋อนี่คือขอบนี่เขตนี่ฝั่งนั้นนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งโน้นฝั่งนั้นมันก็รู้ทันทีว่ามันเป็นการลักษณะอย่างนี้ขอบเขตมันมีรั้วรอบขอบชิดมันมีเพราะสมมุติทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีตัวนี้มันก็ไม่มีอย่างอื่นเข้ามาใจเราถึงบอกลักษณะอ่อนถ้าอย่างนี้เราต้องให้เห็นสมมุติรู้ในสมมุติเข้าใจในสมมุติแล้วว่าอยู่อย่างคนที่มีสมมุติไม่ได้อยู่อย่างคนที่เหนือเหตุเหนือผลที่เราจะนั่งอธิบายกันไม่ได้ปัญญานั้นมีลักษณะเข้าใจปัญญานั้นมีลักษณะเข้าใจว่ามันอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้แล้วมันก็อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ความละเอียดด้วยเหตุด้วยผลมันก็ปรากฏอยู่กับตัวเราทุกแง่ทุกมุมที่เกิดขึ้นความตั้งมั่นด้วยความจริงใจมันก็เกิดขึ้นความตั้งมั่นด้วยเหตุด้วยผลมันก็เกิดขึ้นข้อวัดปฏิบัติที่เราพึงระวังสำรวมมันก็เกิดขึ้นสำเนียกสำนึกมันก็เกิดขึ้นในใจเราว่ามีลักษณะอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัติถึงบอกละเอียดข้อวัดปฏิบัติถึงรอบขอบข้อวัดปฏิบัติถึงเย็นข้อวัดปฏิบัติถึงบอกมีเหตุมีผลในส่วนของความเข้าใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ในทางปฏิบัติถึงบอกรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดฟังได้ชัดความจริงว่ามันปรากฏอยู่ในลักษณะอย่างไรความเข้าใจว่ามันปรากฏอยู่ในลักษณะอย่างไรเหตุผลข้อปฏิบัตินั้นจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความจริงนั้นๆจึงปรากฏอยู่ในลักษณะอย่างนี้ในส่วนของความรู้ความเข้าใจนั้นมันปรากฏชัดเจนอยู่อย่างนี้เห็นจริงเห็นจังเห็นแจ้งเห็นชัดอยู่กับใจเจ้าของในข้อวัดปฏิบัติจึงมีลักษณะดูออกเข้าใจได้ว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ปัญญามันเกิดขึ้นด้วยความมีเหตุมีผลอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะวิเคราะห์พร้อมที่จะวิจารณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นฟอกตัวเองเตือนตัวเองสอนตัวเองดุตัวเองด่าตัวเองที่สุดก็มันก็นิ่งลงไปในลักษณะว่าคืออะไรแล้วมันอยู่ได้คืออะไรแล้วมันอยู่ไม่ได้เพราะอะไรหากเราไม่เข้าใจในสมมุติที่แท้จริงมันก็ไม่มีวิมุตติมันก็ไม่มีวิสุทธิ์ไม่หลุดพ้นไม่มีคำว่าเข้าใจโดยเหตุผลที่จะพึงฝึกและปฏิบัติถึงเตือนอยู่ตลอดเวลาแค่อยู่ได้มันอยู่ได้ทั้งนั้นแหละนกก็อยู่ได้ปลาก็อยู่ได้ไม่ต้องมีโฉนดที่ดินงานอะไรก็อยู่ได้แค่จะอยู่ได้คำว่ารอดนะรอดอยู่แล้วคำว่าเอาตัวรอดเนี่ยรอดอยู่แล้วรอดได้ทุกรูปแบบต่างกรรมต่างวาระรอดได้ใครก็เอาตัวรอดได้แต่ถามว่ามันรอดในลักษณะอย่างไรมันหลุดในลักษณะอย่างไรไม่ได้มีอะไรต่างกันนะลองคิดให้ดีถ้าใจไม่มีเหตุผลกับความจริงสิ่งที่ปรากฏในโลกสมมุติถ้าไม่เห็นในสมมุติที่แท้จริงแล้วไม่มีทางที่จะมีข้อปฏิบัติที่ต่างกันอะไรมากนะในความเข้าใจอย่างนี้ต้องบอกว่าพยายามนะในการที่จะต้องแสดงออกพยายามนะรู้คุณของการเกิดได้มาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ง่ายรู้ประโยชน์การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นทำอะไรได้เยอะแยะไปหมดถ้ามีเหตุมีผลแล้วจะได้ประโยชน์มากมายเหลือหลายซึ่งก็ตรงกันข้ามก็คือไม่รู้คุณแล้วก็ไม่รู้ประโยชน์สิ่งที่ตามมาก็คือโทษหาใช้ประโยชน์กับการเกิดของความเป็นมนุษย์ไม่ได้ปัญญามันก็จะวิเคราะห์ตัวเองอยู่อย่างนี้แหละมันก็จะวิเคราะห์ในเรื่องที่ต้องทำในเรื่องที่ต้องพูดในเรื่องที่ต้องคิดในเรื่องที่จะต้องอยู่กับคนนี่แหละมันไม่ได้วิเคราะห์อะไรมากไปกว่าความจริงของการคิดการทำการพูดและการอยู่

คนมันก็จะวิเคราะห์ตัวเองอยู่อย่างนี้แหละมันก็จะวิเคราะห์กลับไปวิเคราะห์กลับมาว่าจะเอายังไงกับตัวเองแค่กินกับถ่ายไม่มีปัญหาแค่เกิดกับตายก็ไม่มีปัญหาแม้แค่จะเอาตัวรอดไปวันวันหนึ่งมันก็รอดอยู่แล้วเท่าไรเท่าไรก็แค่3จาน4จาน3มื้อ4มื้อต่อวันความจริงนั้นมันปรากฏโดยทั่วๆไปอยู่แล้วแต่พอใจเรามันเกินเหตุเกินผลที่มนุษย์เขาเป็นกันอยู่จิตมันเหนือจากสิ่งเหล่านั้นได้มันก็มีลักษณะออความว่างทำอะไรก็ได้ทุกอย่างความเป็นอิสระทำอะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะก่อเกิดประโยชน์และก่อคุณให้กับหมู่กับคณะใจมันว่างใจมันเป็นอิสระมันก็ยังความมีเหตุมีผลให้เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างมันก่อเกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ก่อเกิดสิ่งที่เป็นขุ่นหาได้เป็นโทษมันเป็นไปในลักษณะยังตนและยังหมู่คณะให้ได้ประโยชน์ร่วมกันพระพุทธเจ้าของเรานั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วเรียบร้อยจึงได้ทำประโยชน์มหาศาลเกิดขึ้นได้ตั้งแต่มีอายุนุ่น36ปีนึง36พรรษาทำอะไรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจนถึง80พรรษาอายุ36ใจพระองค์ท่านสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกด้านแล้วประโยชน์ในตนการเกิดแล้วก็จะได้อะไรเยอะแยะไปหมดเกิดมายากเกิดมาลำบากเกิดมาสมบูรณ์ยากเกิดมาสมบูรณ์ลำบากแล้วเกิดมาแล้วจะได้พบเหตุพบผลพบพระพุทธศาสนายิ่งลำบากเข้าไปอีกถ้าไม่เห็นคุณเห็นประโยชน์ในสิ่งที่เกิดแล้วใจนั้นก็ยังไม่มีอะไรที่จะเหนือจากสมมุติไม่มีอะไรที่จะได้ความบริสุทธิ์โดยแท้ในหลักปฏิบัติของเราถึงบอกเฝ้าฝึกและปฏิบัติให้ใจมันเย็นลงด้วยความเข้าใจสิ่งเหล่านี้นั่งทบทวนนั่งวิเคราะห์นั่งวิจารณ์พอจิตมันนิ่งมันสงบลงไปแม้เพียงดูลมหายใจเข้าหายใจออกแม้เพียงบริกรรมว่าพุทโธพุทโธเฉยๆแม้เพียงว่าเอาเสียงมาเป็นอาหารของใจกำหนดตามเสียงคิดตามแม้เพียงว่าเราเพ่งอยู่ดูอยู่ศีรษะจดปลายเท้าให้สติตามระลึกรู้รู้อยู่ตลอดเวลาทั้งเก่าและใหม่ทำอยู่อย่างนี้ความเข้าใจในประโยชน์ในคุณมันก็จะมีเหตุผลของการเกิดตัวเราได้มากขึ้นเราเกิดมามีประโยชน์เราเกิดมานั้นมีคุณเราเกิดมานั้นเห็นแล้วว่ามีประโยชน์มีคุณถ้าใจเราเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็จะได้ทำอะไรได้เยอะแยะไปหมดไม่ปล่อยชีวิตนี้เป็นหมันคือเป็นโมฆะคือเปล่าประโยชน์จากการเกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งก็รู้เต็มอกเต็มใจว่าต่างกรรมต่างวาระแล้วที่สุดเราก็เป็นคนจัดการตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเราจัดการตัวเราเองทุกสิ่งทุกอย่างและเราก็จัดการตัวเราเองทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราจัดการตัวเองได้ถ้าเราจัดการตัวเองได้แล้วในทางปฏิบัติของเราก็จะรู้ว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ในทางปฏิบัติของเราก็จะลงบางอ้อว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้จิตพอมันมีเหตุมีผลแล้วมันก็จะลงบางอ้อในลักษณะอย่างนี้ปัญญามันเกิดขึ้นปัญญามันเกิดด้วยเหตุด้วยผลปัญญามันตั้งอยู่ด้วยเหตุด้วยผลความจริงแจ้งของใจมันก็จะมีลักษณะด้วยเหตุด้วยผลในข้อวัดปฏิบัติของแต่ละคนมันก็จะเลือกทางปฏิบัติเองได้ดีขึ้นเลือกอาหารรับประทานได้เลือกที่อยู่ได้เลือกที่ไปได้เลือกที่มาได้พอใจมันมีเหตุมีผลมันก็เลือกตัวเองในทางปฏิบัติได้ว่าเลือกทางเดินของตัวเองได้แล้วว่าจะเดินทางไหนมุ่งเพื่อละมุ่งเพื่อลดมุ่งเพื่อเพิกถอนมุ่งเพื่อความเป็นอิสระในเบื้องต้นที่สุดของการก่อกรรมคุณงามความดีก็จะปรากฏด้วยบุญด้วยกุศลโดยแท้จากใจที่มีลักษณะเฝ้าฝึกกันอย่างนี้แหละแล้วก็จะรู้ได้ว่าอ๋อนี่เองเกิดมายากเกิดมาลำบากไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วที่จะรักษาการเกิดในบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่พิจารณาลงไปอย่างท่องแท้ว่าชีวิตนี้เลือกปฏิบัติได้เลือกเกิดได้และก็เลือกอยู่ได้แต่ใจมีเหตุมีผลการฝึกการปฏิบัติของเราก็จะเป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นทำให้เราเกิดความเข้าใจอะไรมากขึ้นมากขึ้นถึงย้ำว่าต้นไม้ที่เป็นหลักกับต้นไม้ที่ไม่เป็นหลักเรียกว่าไม้ยืนต้นกับไม้ประดับต่างกันอยู่ไม้ยืนต้นกับไม้ประดับต่างกันมากไม้ยืนต้นกับไม้ประดับต่างกันเยอะความต่างกันมีมากฟ้ากับดินทีเดียวล่ะถ้าใจได้วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยลงไปแล้วใจจะได้ทำอะไรมีเหตุมีผลพูดอะไรมีเหตุมีผลคิดอะไรมีเหตุมีผลสิ่งที่จะพึงได้คือเห็นโทษเห็นคุณเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดมากขึ้นทุกวันทุกวัน

เห็นภัยในการวายเวียนว่ายตายเกิดทุกวันเห็นทุกข์เห็นโทษในการเกิดทุกวันว่ามันคืออะไรแล้วใจมันก็จะได้มีเหตุมีผลกับการครองชีวิตอยู่อย่างมีคุณธรรมใจเราก็จะได้มีหลักที่มีลักษณะอย่างนี้คุณธรรมมันก็จะฝังใจขึ้นทุกวันทุกวันว่ากตัญญูรู้คุณของการเกิดกตัญญูรู้โทษของการไม่รู้จักการเกิดกตัญญูคือรู้ว่าอะไรคืออะไรที่จะต้องทำต้องแสดงออกปัญญามันก็จะค่อยสอนตัวเองอยู่อย่างนี้แหละสอนตัวเองจนเป็นไปลักษณะว่าอ๋อไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรแล้วก็ไม่ต้องได้อะไรไม่ต้องมีอะไรใจมันก็จะมีลักษณะอยู่อย่างนั้นเห็นภัยเห็นโทษเห็นคุณเห็นเวรเห็นภัยในตัวแท้จริงแล้วสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบมันก็ดีขึ้นรีบจัดการรีบเร่งขนขวายเพื่อจะยังสิ่งนั้นให้ปรากฏได้เพราะรู้ว่าเกิดมาแล้วโอกาสอย่างนี้มันมีน้อยถ้าว่าใช้ก็ใช้เศษกรรมเศษเวรเท่านั้นถ้าว่าใช้ก็เศษกรรมเศษเวรเท่านั้นแหละที่เหลืออยู่มาเป็นมนุษย์เรียกว่าน้อยที่สุดแล้วที่จะต้องใช้ชาติอื่นใดนั้นไม่ต้องอธิบายแล้วคืออะไรเชื่อมั่นว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วต้องเกิดตายแล้วต้องมีลักษณะก่อกรรมทำเข็นสร้างเวรสร้างกรรมได้ถ้าเราใจไม่อคติกับสิ่งเหล่านี้ใจมันก็จะรู้ว่าถ้ามีเชื้อมันก็ต้องเกิดแต่ต้องเกิดมันก็มีเชื้อเก่าไปนี่แหละแล้วมันก็ทำให้เกิดดีไม่ดีมันก็ต้องเชื่อตัวนี้แหละการกำหนดด้วยปัจจุบันธรรมจึงต้องเลือกปฏิบัติให้มีลักษณะว่านี่คือที่มาที่ไปนี่คือจุดที่เราจะต้องกำหนดและฝึกกันใจเราก็จะได้เป็นธาตุแห่งความมีเหตุมีผลมากขึ้นการแสดงบอกลักษณะของความแบบมานะอุตสาคือมีใจสูงมีใจสูงแล้วใจเย็นมากขึ้นใจเราก็จะบอกอ๋อมีลักษณะอย่างนี้พอใจเราสูงขึ้นใจเราเย็นขึ้นใจเราก็จะบอกว่ามีลักษณะมีเหตุมีผลอย่างนี้ปัญญามันก็ค่อยกำหนดได้ในลักษณะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วรู้ในทุกข์ในโทษในเวรในภัยรู้ในความจริงที่โลกสมมุติอย่างไรรู้ในความเข้าใจจะต้องรับผิดชอบปัญญามันก็จะแยกแยะอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันที่สุดของการวางไว้ได้มันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราวางในฐานะที่เราเข้าใจละในฐานะที่เราเข้าใจทำให้แจ้งในสิ่งที่เราต้องผูกพันและผัวพันความจริงมันถึงจะปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะได้ไม่ต้องกังวลหน้ากังวลหลังจิตมันก็จะมีลักษณะว่าอ้อประกอบเหตุไว้ดีแล้วตั้งเหตุไว้ดีแล้วทำเหตุไว้ดีแล้วเมื่อเหตุมันดีแล้วสิ่งที่ออกมามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันคำนวณได้แล้วว่าผลกับเหตุมันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วถึงมุ่งไปหาผลแล้วก็จะรู้ว่ามันมีลักษณะอย่างพิจารณาแล้วว่าโทษกับคุณมันมีลักษณะอย่างไรพอรู้ว่าคุณมีประโยชน์คุณมีลักษณะก่อเกื้อให้เกิดความดีงามในใจเราก็พยายามสร้างคุณให้เกิดขึ้นกับใจเจ้าของในรูปแบบที่เราจำเป็นต้องแสดงออกในการอยู่ในหมู่ในคณะโลกแห่งสมมุติแท้จริงมันก็จะได้คำว่าบริสุทธิ์เมื่อว่ามีบริสุทธิ์แล้วจิตมันก็จะหลุดพ้นจากอำนาจของตัวยึดพอจิตมันหลุดพ้นจากอำนาจของตัวยึดแล้วมันก็จะรู้ว่าสิ่งที่แสดงออกเป็นลักษณะสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าพูดสักแต่ว่าคิดมันเป็นไปในลักษณะเหมือนกับน้ำบนใบบัวเป็นไปในลักษณะที่แยกตอนกันได้ทุกแง่ทุกมุมของการร่วมรับผิดชอบแสดงออกก็เกิดเหตุผลในทางปฏิบัติของเราได้ดีขึ้นใจเราเห็นจริงเห็นจังลงไปอย่างนี้ใจเราก็บอกว่าเป็นท่าแห่งความบริสุทธิ์ทำราคะทำโทสะทำโมหะให้เบาบางทำตัวโลภตัวโกรธตัวหลงให้เบาบางจากใจแล้วว่าเปิดสิ่งที่ความไม่หงายขึ้นธรรมวิชาคือความไม่เข้าใจให้มันหมดไปแล้วจะได้ไม่กลัวโน่นกลัวนี่ระแวงโน่นระแวงนี่สงสัยโน่นสงสัยนี่แล้วที่สุดก็ไม่เป็นอันจะกินอันจะนอนที่สุดก็เป็นทุกข์เป็นโทษกับใจเจ้าของในทางปฏิบัติถึงบอกเฝ้าให้สงบระงับทุกรูปแบบที่จะพึงสงบได้เมื่อสงบระงับลงได้ด้วยความเข้าใจอย่างนี้จิตของเรามันก็จะเด่นดวงอยู่กับการเฝ้าฝึกปฏิบัติธาตุแห่งความบริสุทธิ์ผุดผ่องมันก็จะปรากฏอยู่กับเราทุกเรื่องทุกอย่างที่มีอยู่อาศัยวันเวลาอาศัยความตั้งใจอาศัยหลักปฏิบัติที่มีเหตุมีผลจึงมุ่งเพื่อความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์ดังที่เราตั้งใจจะให้พ้นทุกข์จิตใจเราก็ค่อยๆละเอียดขึ้นโดยเหตุด้วยผลในทางปฏิบัติเป็นอย่างนี้จึงขออนุโมทนาสาธุการในส่วนแห่งการร่วมรับผิดชอบในข้อวัดปฏิบัติที่ละเอียดและรอบคอบในทางปฏิบัติที่มีอยู่ใจเราก็ค่อยละเอียดและเย็นลงกับสิ่งเหล่านี้ขอให้ทุกคู่ทุกคนในตั้งใจและรักษาข้อวัดปฏิบัติของตนให้คงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลาย

0: เพียรพยายามตามระวังรักษาเพียรพยายามเฝ้าสำรวมระวังอยู่ตลอดเวลาพยายามสำรวมระวังพยายามระวังรักษาอย่าให้ขาดสติอย่าให้เผลอสติข้อปฏิบัตินั้นก็จะเป็นไปด้วยบุญด้วยกุศลเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลเป็นไปด้วยการเข้าใจและก็วางได้ในสิ่งที่ต้องทำต้องพูดต้องคิดจิตใจของเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นเอตังพุทธานาซาสนันตินี่แหละได้คือหลักศาสนาโดยแท้
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร
2: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะที่แสดงนำได้แสดงโสรถปัญหาคือปัญหาที่มานพ16คนผู้เป็นศิษย์ของภาวรีพราหมณ์ได้มาเฝ้ากราบทูลถามพระบรมศาสดาพระองค์ก็ได้ตรัสตอบแก่มานพทั้ง16คนนั้นผู้ได้กราบทูลถามทีละคนแม้ธรรมะในโสรถปัญหานี้จะเป็นธรรมะที่แสดงถึงข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์พ้นกิเลสแม้เช่นนั้นก็เป็นข้อที่ผู้ต้องการปฏิบัติธรรมะควรสนใจฟังถึงจะปฏิบัติให้ถึงความสิ้นกิเลสสิ้นกองทุกข์ไปทีเดียวไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าจะปฏิบัติให้ถึงความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ไปทันทีนั้นหาได้ไม่ต้องปฏิบัติไปโดยลำดับตั้งแต่ในเบื้องต้นและแม้ในเบื้องต้นนั้นเมื่อได้หันหน้า

การปฏิบัติไปสู่แนวที่ถูกต้องแล้วก็จะได้รับผลของการปฏิบัติไปโดยลำดับเป็นอันว่าไม่ผิดทางได้แสดงถึงปัญหาที่4ซึ่งเมตตาโคมานพได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าโดยที่ได้แสดงในครั้งก่อนยังไม่จบเพราะได้มีคำถามและคำตอบหลายตอนจึงจะทบทวนความเบื้องต้นแห่งคำถามในคำตอบโดยสังเขปเมตตาคูมานพได้กราบทูลถามเริ่มว่าขอกราบทูลถามพระองค์ขอได้ทรงตรัสบอกได้สำคัญพระองค์ว่าได้ทรงเป็นผู้ถึงที่สุดจบไตรเพศทรงมีตนอันอบรมแล้วก็ความทุกข์ทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งคือแต่ละอย่างทุกอย่างที่มีรูปลักษณะแตกต่างกันเป็นอันมากไม่ใช่อย่างเดียวเกิดมาแต่อะไรพระบรมศาสดาได้ตรัสตอบมีความว่าได้ทูลถามพระองค์ถึงแดนเกิดแห่งทุกข์จึงจักตรัสบอกตามที่รู้ทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นมีอุปธิเป็นเหตุเกิดแต่อุปธิผู้ใดไม่รู้ทำอุปธิให้เกิดขึ้นผู้นั้นเป็นผู้เขลาย่อมเข้าถึงทุกข์บ่อยๆเพราะฉะนั้นจึงควรทำความรู้ไม่ทำอุปธิให้บังเกิดขึ้นโดยที่พิจารณาตามดูให้เห็นว่าอุปธิเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์เมตตาคูมานพก็ได้กราบทูลว่าได้กราบทูลถามข้อใดก็ได้ตรัสตอบข้อนั้นแต่ก็ยังมีข้อที่จะกราบทูลถามข้ออื่นอีกก็ขอได้โปรดตรัสบอกผู้ทรงปัญญาทั้งหลายย่อมข้ามห้วงแห่งทะเลใหญ่คือชาติชราและความโศก

อัมภิไรรำพันได้อย่างไรพระองค์ได้ทรงทราบธรรมนั้นอย่างนั้นแล้วจึงขอได้โปรดตรัสพยากรณ์พระบรมศาสดาได้ตรัสตอบความว่าจักตรัสตอบแสดงธรรมะที่จะพึงเห็นประจักษ์ได้ในอัตภาพนี้โดยไม่ต้องพิศวงตามคำของผู้อื่นว่าอย่างนี้อย่างนี้ที่เมื่อรู้แล้วดำเนินข้ามซึ่งเมื่อรู้แล้วมีสติดำเนินข้ามกิเลสเป็นเครื่องติดอยู่ในโลกเสียได้เมตตาคูมานพก็ได้กราบทูลแสดงความพอใจของตนว่าได้มีความชอบใจธรรมะที่สูงสุดนั้นซึ่งเมื่อรู้แล้วมีสติดำเนินข้ามกิเลสเป็นเครื่องติดอยู่ในโลกเสียได้พระบรมศาสดาจึงได้ตรัสแสดงธรรมะที่เมื่อรู้มีสติดำเนินข้ามกิเลสเป็นเครื่องติดในโลกต่อไปว่าให้มีความรู้พร้อมอย่างใดอย่างหนึ่งคือแต่ละอย่างทุกๆอย่างในส่วนเบื้องบนคืออดีตในส่วนเบื้องต่ำคืออนาคตในส่วนท่ามกลางเบื้องขวางปฏิบัติบรรเทาความติดใจยินดีคือความยินดีเพลิดเพลินและความติดในส่วนเหล่านั้นวิญญาณไม่พึงตั้งอยู่ในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่ต่างๆภิกษุภูมิธรรมะเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้มีสติไม่ประมาทคือไม่โมเมาเลินเล่อเพลิดประพฤติละความยึดถือว่าของเราในสิ่งทั้งหลาย

รันรู้ในปัจจุบันนี้ก็พึงละทุกข์ในปัจจุบันนี้ในอัตภาพนี้เสียได้ดังนี้นี่เป็นคำถามและคำตอบที่ได้แสดงมาแล้วต่อจากนี้เมตตาครูมานพได้กราบทูลพระพุทธเจ้าเป็นการแสดงความชอบใจและเป็นการขอให้ทรงโอวาทไม่หยุดหย่อนคือบ่อยๆซึ่งมีความว่ามีความชอบใจเพราะวาจาที่ตรัสตอบแสดงธรรมะของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระมเหสีคือเป็นผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ธรรมะอันไม่มีอุปธิคือไม่มีกิเลสเป็นเครื่องทรงใจพระองค์ได้ตรัสกำหนดแสดงดีแล้วพระภูมิพระภาคผู้ทรงจำแนกแจกธรรมนี้ได้ละทุกข์แล้วโดยแน่แท้เพราะว่าธรรมนี้อันพระองค์ทรงรู้แล้วอย่างนั้นอันหนึ่งบุคคลเหล่านั้นก็จะพึงละทุกข์ได้แน่บุคคลเหล่าใดเล่าที่องค์พระบุณีคือพระภูรูพลทรงโอวาทบ่อยๆไม่หยุดหย่อนจนเป็นมุนีคือเป็นภูรูพลตามขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นจึงขอให้พระองค์ได้ทรงโอวาทตนบ่อยๆไม่หยุดหย่อนดังนี้พระบรมศาสดาก็ได้ตรัสตอบความว่าร ู้จักว่าบุคคลใดเป็นพราหมณ์คือเป็นภูประเสริฐถึงที่สุดจบไตรเพศไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวล

ไม่คล่องแล้วในกามภพบุคคลนั้นได้ละทุกข์ได้โดยแน่แท้บุคคลซึ่งเป็นภูได้ข้ามห่วงแห่งทะเลใหญ่คือกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายข้ามไปถึงฝั่งแล้วเป็นภูไม่มีกิเลสเป็นเครื่องตรึงใจไม่มีความสงสัยนรชนนั้นในโลกนี้ได้รู้แล้วในพระธรรมวินัยนี้ละกิเลสเป็นเครื่องข้องนี้ในภพน้อยภพใหญ่เสียได้บุคคลนั้นปราศจากตัณหาคือความดิ้นรนทะเยอทะยานอยากต่างๆไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกระทบใจไม่มีความหวังทะเยอทะยานอยากต่างๆเรากล่าวว่าบุคคลนั้นข้ามชาติและชราได้ดังนี้ตามคำถามคำตอบข้อท้ายนี้ก็เป็นคำถามให้ทรงโอวาทไม่หยุดหย่อนของเมตตคูมานพจึงได้ตรัสประทานโอวาทเป็นการย้ำความแห่งคำตอบที่ได้ทรงตอบไปแล้วข้างต้นเปลี่ยนแต่ถ้อยคำแต่ก็อยู่ในคลองธรรมอันเดียวกันตามความประสงค์ของผู้ถามที่ต้องการที่จะให้ทรงแสดงธรรมต่อไปอีกไม่หยุดหย่อนคือบ่อยๆเป็นการจี้ใจของผู้ฟังเพื่อให้มีความซาบซึ้งได้ปัญญาในธรรมมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะว่าอันอินทรีย์ของบุคคลคือระดับปัญญาของบุคคลนั้นมีต่างๆกันที่เป็น

อุคติตัญญูรู้ฉับพลันก็มีเพียงแต่ถามและตอบครั้งเดียวก็ได้ความรู้ธรรมที่เป็นวิปจิตัญญูก็มีคือต้องแสดงอธิบายจึงจะได้ความรู้ธรรมที่เป็นเนยยะคือต้องอธิบายพร่ำสอนบ่อยๆหลายๆครั้งที่เรียกว่าพอแนะนำได้ก็ต้องแนะนำพร่ำสอนกันบ่อยๆจึงจะมีความเข้าใจก็มีเมตตาคูมานพก็น่าจะอยู่ในอันดับหลังนี้จึงต้องขอให้ทรงแสดงอธิบายไม่หยุดคือให้แสดงต่อไปอีกชี้แจงต่อไปอีกแม้ว่าจะอยู่ในครองธรรมอันเดียวกันตามคำถามคำตอบในเมตตาคูปัญหาที่4นี้ก็มีธรรมะที่น่าสนใจตั้งแต่ต้นที่ตรัสตอบคำถามว่าทุกข์เกิดแต่อะไรซึ่งก็ได้ทรงแสดงตอบว่าเกิดแต่อุปาทิคือกิเลสเป็นเครื่องทรงใจดังที่ได้แสดงอธิบายแล้วและกิเลสเป็นเครื่องทรงใจนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกๆคนมีอยู่จึงได้มีความทุกข์เพราะว่าใจนี้เองไปยึดถือเมื่อยึดถืออยู่ในสิ่งใดสิ่งอันนั้นก็เป็นอุปาทิคือทรงใจและตัวความยึดถือเองก็ทรงใจไม่พ้นไปจากใจดังเช่นเมื่อเกิดชอบอะไรสิ่งที่ชอบนั้นก็ทรงอยู่ในใจปรากฏอยู่ในใจตัวความชอบนั่นเองก็ทรงอยู่ในใจปรากฏอยู่ในใจอันทำใจให้ต้องติดต้องเป็นห่วงต้องพะวักพะวนต้องวุ่นวายอยู่ในสิ่งที่ทรงใจในกิเลสที่ทรงใจนั้นแม้ว่าความโกรธก็เหมือนกันก็เป็นความยึดถือยึดถือในด้านไม่ชอบเมื่อยึดถือในด้านไม่ชอบก็โกรธสิ่งที่โกรธนั่นก็ทรงใจความโกรธนั่นเองก็ทรงใจใจก็ขุ่นอยู่เรื่อยจนถึงมุ่งร้ายต่างๆดังนี้เป็นต้นแม้ความหลงก็เช่นเดียวกันแต่ความหลงนี้จะต้องพิจารณาดูให้รู้จักจึงจะรู้ว่าเป็นความหลง

ถ้าไม่พิจารณาดูให้รู้จักก็ไม่รู้จักว่าเป็นความหลงบางทีเข้าใจว่าเป็นความถูกต้องและเป็นความรู้ถูกรู้จริงเสียอีกด้วยดังที่เรียกว่าเข้าใจผิด

ูเข้าใจผิดเองก็ไม่รู้ว่าเข้าใจผิดนึกว่าเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นความเข้าใจผิดซึ่งเป็นตัวความหลงนั้นก็จึงทรงใจอยู่ซึ่งทรงใจทั้งที่ไม่รู้ว่าเป็นความหลงแต่ว่าโกรธหรือว่าโลภนั้นยังรู้ว่านี่โลภนี่โกรธฉะนั้นเรื่องความหลงนี้จึงต้องอาศัยความที่ต้องมีสติระลึกพิจารณากับทั้งปัญญาคือความรู้ตรวจตรองอยู่เสมอในอารมณ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงได้มีคำถามต่อไปว่าผู้ทรงปัญญาทั้งหลายจะข้ามห่วงทุกข์ต่างๆทั้งที่เป็นชาติชราอันเป็นสภาวะทุกข์ทั้งที่เป็นความโศกความพิไรรำพันได้อย่างไรจึงได้ทรงพยากรณ์ตรัสตอบว่าจะตรัสตอบแสดงถึงวิธีที่จะข้ามทุกข์เป็นธรรมะที่จะพึงปฏิบัติได้ในปัจจุบันนี้เองในอัตภาพนี้เองเดี๋ยวนี้เองโดยที่ไม่ต้องไปพิศวงตามคำของใครๆว่าอย่างนี้อย่างนี้ที่จะพึงรู้ได้ที่ตนเองโดยที่ให้มีสติกับสัมปชัญญะคือความระลึกและความรู้ตัวความรู้พร้อมในทุกๆสิ่งทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตและทั้งที่เป็นปัจจุบันโดยที่ปฏิบัติบรรเทาละความยินดีเพลิดเพลินความติดในส่วนสิ่งเหล่านั้นเมื่อมีธรรมะเป็นเครื่องรู้อย่างนี้มีสติไม่ประมาทไม่มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินก็จะละทุกข์ได้การที่มาทำสติความระลึกได้พร้อมทั้งสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายที่มาประสบพบผ่านส่วนที่เป็นอดีตก็ไม่หน่วงเอาไว้ปล่อยให้เป็นอดีตคือให้ล่วงไปส่วนที่เป็นอนาคตก็ไม่หวังและแม้ส่วนที่เป็นปัจจุบันก็ให้รู้จักว่าเป็นปัจจุบันธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปเช่นเดียวกับส่วนที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วส่วนที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงมีสติกำหนดพิจารณาอยู่ในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายอย่างนี้

ป็นอดีตก็ปล่อยให้เป็นอดีตไปให้รู้ว่าอดีตก็ดับไปแล้วเป็นอนาคตก็ยังไม่หวังเพราะยังให้รู้ว่ายังไม่มาถึงและที่เป็นปัจจุบันก็ไม่ยึดเพราะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะต้องดับไปเช่นเดียวกันเมื่อเป็นดังนี้แล้วความคล้องความติดในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายก็ไม่มีเมื่อไม่คล้องไม่ติดทุกข์ทั้งหลายก็ไม่เกิดและเมื่อละความคล้องความติดได้หมดก็เป็นอันว่าข้ามห่วงแห่งความทุกข์ได้ทั้งหมดดังที่ได้ตรัสย้ำในที่สุดว่าตรัสว่าบุคคลผู้ปฏิบัติจนเป็นผู้ที่ปราศจากตัณหาความดิ้นรนทยานอยากไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกระทบใจไม่มีความหวังทะเยอทะยานอยากต่างๆว่าได้ข้ามชาติชราได้ดังนี้แม้ว่าจะยังไม่ปราศจากตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากแต่ว่ามีสติสัมปชัญญะกับมีปัญญารู้จักพิจารณาให้เห็นสัจจะคือความจริงในสิ่งทั้งหลายอยู่แม้ตามที่ตรัสสอนก็จะทำให้บรรเทาได้บรรเทาความคล้องติดได้ก็บรรเทาห่วงทุกข์ได้และเมื่อทำบ่อยๆก็จะบรรเทาได้มากกิเลสแม้จะยังมีอยู่ก็ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ได้มากและความทุกข์แม้ที่มีอยู่ก็สามารถที่จะพิจารณาละได้ไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นความเป็นภูมิสติสัมปชัญญะและปัญญาในสิ่งทั้งหลายโดยรอบตัวเองนี้ดังที่ตรัสใช้คำว่าเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางโดยรอบจึงเป็นสิ่งสำคัญและการปฏิบัติดังกล่าวมานี้ก็เป็นอัตตะปัจจักขะคือประจักษ์เฉพาะตนเห็นได้ในปัจจุบันนี้คือเดี๋ยวนี้เองคือในขณะที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นที่เป็นปัจจุบันธรรมอันเป็นของที่ประจักษ์เฉพาะตนเดี๋ยวนี้ในบัดนี้จึงอยู่ที่การปฏิบัติธรรมสติสัมปชัญญะกับทั้งปัญญาในสัจจะคือความจริงของสิ่งทั้งหลายรอบตัวนี้เองคือเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางโดยรอบไม่ใช่ที่ไหนไม่ใช่ที่คนอื่นแต่รอบตัวของตนเองนี้เองโดยที่คอยบรรเทาความเพลิดเพลินความติดอยู่ในสิ่งทั้งหลายรอบตัวนี้นี่แหละคือการปฏิบัติธรรมะที่เรียกว่าเป็นอัตตะปัจจคะคือที่จะประจักษ์เฉพาะตนเมื่อเป็นดังนี้จึงจะได้รับผลของการปฏิบัติ

0: ตั้งแต่ปัจจุบันที่ปฏิบัตินี้เองการปฏิบัติธรรมสติในสติปัฏฐานแม้ที่กำลังสวดอยู่นี้ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อความก้าวล่วงทุกข์ดังที่ได้ตรัสแสดงไว้ในคำตอบปัญหานี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ซึ่งก็ฝึกกันมาตั้งแต่ลักษณะของสัจจญาณกิจญาณกัตถญาณความรู้ที่อย่างลงในอริยสัจแม้จะเป็นกิจที่ทำแม้สิ่งที่ทำแล้วก็เป็นความรู้ที่ยังลงในอริยสัจเป็นความรู้ที่ยังลงในอริยสัจผู้ปฏิบัติจึงกำหนดได้ในลักษณะของอริยสัจว่าอริยสัจนั้นมีความจริงที่เป็นลักษณะอย่างเดียวกันนั่นเน้นถึงเรื่องที่มาที่ไปหรือว่าเหตุสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์คือที่มาของความไม่สบายกายไม่สบายใจทนทุกข์ทรมานเมื่อได้ฝึกได้ปฏิบัติปัญญาซึ่งมากำหนดได้ในเหตุและผลที่เกิดขึ้นว่าที่มาของทุกข์ทางดับทุกข์ทางพ้นทุกข์มีความจริงที่ปรากฏได้ผู้ปฏิบัติจึงเข้าใจว่าการปฏิบัตินั้นเน้นเหตุเน้นผลเน้นการกระจ่างแจ้งด้วยเหตุและผลที่มีอยู่โดยทั่วไปจึงได้ชื่อว่าหลักปฏิบัติซึ่งกล่าวด้วยความเข้าใจว่ามุ่งเพื่อการกระจ่างแจ้งในความหลงในความมืดในความบอดสิ่งที่ยังขัดยังแย้งยังหลงยังติดยังจมอยู่ให้หมดไปจากใจของแต่ละคนกล่าวได้เป็นเสียงเดียวกันว่ามีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปการปฏิบัตินั้นจึงได้ชื่อว่ามุ่งเพื่อความจริงความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่แม้หมู่เราตายกันหมดนั่นก็คือความจริงแม้พวกเรายังอยู่กันหมดนี้ก็คือความจริงจะอยู่และตายก็เป็นความจริงทั้งนั้นสิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นสัจธรรมจริงโดยสมมุติก็ตามจริงโดยไม่ต้องสมมุติก็ดีต่างก็เป็นความจริงทั้งนั้นในส่วนของการฝึกการปฏิบัติจึงเน้นในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเรียกว่ามีความอย่างรู้ในส่วนของรูปว่าลักษณะของรูปมีลักษณะเป็นอย่างไรเห็นจริงเห็นจังกับส่วนที่เป็นรูปมีส่วนที่ยังรู้ในเรื่องของความรู้สึกว่ามันเกิดจากเหตุอะไรมันมีอะไรเป็นที่มามันมีอะไรเป็นที่เกิดแม้ที่สุดก็ไม่หนีจากกฎพระไตรลักษณ์ในความรู้ที่เกิดขึ้นกับใจเรานั้นต่างก็เน้นในเรื่องของความรู้ที่มุ่งเพื่อกฎพระไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นความรู้ประเภทใดคดีโลกคดีธรรมก็เน้นนำในเรื่องของกฎพระไตรลักษณ์รูปังอนิจจังสิ่งที่รู้ในรูปก็บอกลักษณะมันไม่เที่ยง

เวทนานิจจาสิ่งที่รู้เกิดขึ้นในตัวเราจะเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันก็ไม่เที่ยงสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังต่างก็เห็นจริงเห็นจังว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมุ่งเพื่อความเข้าใจว่าสิ่งที่รู้ที่เห็นมันก็ไม่เที่ยงสิ่งที่รู้ได้เห็นได้มันก็ไม่เที่ยงสิ่งที่รู้ได้เห็นได้มันก็ไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจตาแล้วถ้าไปหลงยึดอยู่กับสิ่งที่รู้ผูกอยู่กับสิ่งที่รู้มันก็เป็นทุกข์โดยความเข้าใจว่ามันบังคับไม่ได้ทุกมีทุกก็หมดสุขมีสุขก็หมดทุกเกิดสุขเกิดก็สลับกันไปเมื่อสุขเกิดทุกเกิดสลับกันไปความหมายของความเข้าใจก็ชัดเจนว่านี้คือลักษณะของอนัตตาถ้าประมวลความรู้สึกตั้งแต่หยาบละเอียดถึงที่สุดแห่งความรู้สึกที่แท้จริงเน้นในเรื่องของกฎพระไตรลักษณ์เน้นในเรื่องของกฎพระไตรลักษณ์ว่านิจจตาทุกขตานัตตาใครจะรู้คดีโลกคดีธรรมก็รู้ได้ใครจะรู้อย่างไรก็รู้เถอะแต่ความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของกฎพระไตรลักษณ์ใครจะยืนยันนอนยันอย่างไรก็ไม่ว่ากันใครจะรับรองอย่างไรก็ไม่ว่ากันแต่ความรู้ความเห็นความเข้าใจทั้งหมดนั้นเป็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดจากเป็นหมู่บ้านก็กลายมาเป็นศาลาจากศาลาก็กลายมาเป็นป่าความรู้ที่รู้ได้ในส่วนของรูปที่ปรากฏเป็นอนิจจตาทุกขตานัตตาทั้งนั้นที่บ้าทุกวันนี้ก็เพราะหลงยึดอยู่กับความรู้ที่โง่ทุกวันนี้ก็พอหลงยึดอยู่กับความรู้เคยรู้เคยเห็นเคยมีเคยเป็นเคยได้เคยสัมผัสหากมันไม่รู้ไม่เห็นไม่มีไม่เป็นไม่ได้และไม่ได้สัมผัสมันก็เกิดความไม่มั่นใจในข้อปฏิบัติของตัวเองว่าเอ๊ะจริงหรือไม่ทำไมไม่เหมือนกับเมื่อก่อนทำไมแตกต่างกับเมื่อก่อนทำไมถึงไม่เหมือนกับเมื่อก่อนทำไมถึงแตกต่างกับเมื่อก่อนทำไมนะทำไมถึงไม่เหมือนกับเมื่อก่อนทำไมไม่เหมือนอย่างเมื่อก่อนได้หลงยึดอยู่กับความรู้ความเข้าใจทั้งที่สัจธรรมตัวเองนั้นมันฟ้องอยู่โดยเหตุโดยผลจากกูแว่ก็กลายมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็แก่แล้วก็แก่ลงทุกวันทุกวันนี่คือสิ่งที่พึงกำหนดได้ในปรมัตถสัจจะเป็นของจริงที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้การกำหนดรู้ในภาคปฏิบัติเป็นการกำหนดรู้ในเรื่องของกฎพระไตรลักษณ์ใครจะรู้ดีรู้ชั่วใครจะรู้ผิดรู้ถูกใครจะรู้อย่างไรมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดถ้าว่าเงินดีเงินก็ยังเปลี่ยนการใช้ยังมีการเปลี่ยนใช้ถ้าว่ารถดีรถก็ยังเปลี่ยนยี่ห้อใช้ถ้าว่าบ้านดีก็ยังขายบ้านและซื้อบ้านใหม่ใช้อยู่อาศัยแม้จะว่าอื่นใดก็เหมือนกันแม้จะว่าอื่นใดอย่างอื่นใดก็เหมือนกันต่างก็เห็นความจริงว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้ต่างก็รู้ความจริงว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้ว่ามันไม่มีอะไรที่ควรจะยึดสามีที่ถือว่าเป็นของเราแท้ๆเหรอก็กลายเป็นเรื่องเปลี่ยนคนใช้คนอาศัยภรรยานึกว่าของเราแท้ๆเหรอก็กลายเป็นอย่างอื่นไปในส่วนของอนิจจังนะมันมีอยู่ทั้งสามีภรรยาบุตรธิดาในส่วนของทุกขังมันก็เป็นทุกข์เพราะเรื่องสามีภรรยาบุตรธิดาในส่วนอนัตตามันก็บังคับบัญชาไม่ได้มันบังคับไม่ได้

บังคับขู่เข็นขอร้องไม่ได้มันเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นขณะเราได้รถสีนี้มาเรายังมันไม่ดีไม่ถูกใจเราต้องเปลี่ยนใหม่อยู่นั่นแหละเราจะต้องเปลี่ยนสีรถเราอีกบ้านเราซื้อมาแล้วก็ไม่ถูกใจเรายังขายซื้อใหม่อันนี้จตาทุกขตานัตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องวางไว้ตรงนี้ที่มีปัญหาหนักที่มีเรื่องใหญ่โตรู้อะไรต่อมีอะไรต่อมีมันก็เกิดขึ้นจากว่าลืมกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาลืมไปว่ามันมีลักษณะอย่างไรบางครั้งเราก็หลงบางครั้งเราก็ลืมบางครั้งเราก็จำไม่ได้บางครั้งเราก็เผลอนี่คือกฎพระไตรลักษณ์อนิจจตาทุกขตานัตตาใครจะไปบังคับบัญชาใครจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่ได้เชียวล่ะมันอยู่กันเพียงสมมุติแต่มันก็เปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่เราไม่ได้สมมุติมันอยู่ในกฎพระไตรลักษณ์คืออนิจจตาทุกขตาทั้งนั้นมีลักษณะอย่างนั้นอันนี้จังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นให้กำหนดได้ในข้อปฏิบัติของเราที่มีอยู่ให้กำหนดได้ในข้อปฏิบัติของเราที่เป็นอยู่อันนี้จตานะมันมีลักษณะที่ไม่เที่ยงทุกขตามันมีลักษณะที่ทนไม่ได้กับสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงอนัตตาคือสิ่งที่ไม่มีใครจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องให้เป็นอย่างนั้นไม่ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ได้ที่สุดมันก็เป็นไปตามธรรมะโดยธรรมชาติของมันหมดว่าโดยส่วนโดยทั่วๆไปเป็นลักษณะอย่างนั้นในความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่โดยทั่วๆไปจึงเน้นในเรื่องของกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้สอนศาสนาถ้าไม่ยึดหลักกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วสิ่งที่กล่าวสิ่งที่แนะสิ่งที่ติ้งที่สอนนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องของความทุกข์พอสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันเป็นลักษณะของมันอย่างนั้นพ่อแม่ก็สอนลูกดีที่สุดแต่ลูกก็ไม่ได้เป็นดังที่สอนครูบาอาจารย์ก็พยายามคอยแนะคอยติงคอยบอกคอยเตือนก็พยายามไม่ได้หมายว่าทุกอย่างมันจะได้ดังใจยิ่งเห็นความเป็นสัจธรรมว่าอนัตตานะเอวังภาโวเป็นอย่างนั้นเอวังภาวีเป็นอย่างนี้นี้เอวังอนัตติโตไม่มีใครจะไปบังคับมันได้อย่าเจ็บอย่าปวดอย่าแก่อย่าตายอย่าจากหากจะเป็นการทุเราหรือหากจะเป็นหนักเป็นเบาหรือเป็นการชะลอได้ก็เป็นชั่วครู่ชั่วขณะชั่วยามชั่วการแต่ที่สุดของจริงก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงและสลายไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุธาตุธรรมธาตุส่วนของวัตถุก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันส่วนของธรรมมีความจริงเป็นอย่างเดียวกันในความหมายของความเข้าใจมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดคืออนิจจตาทุกขตาอนัตตาเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เช้ายันเย็นเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เย็นยันสว่างเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบของใช้ก็เปลี่ยนแปลงสบู่ยาสีฟันเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มอื่นใดก็เปลี่ยนแปลงทำไมเปลี่ยนแปลงแล้วผิดปกติซะแล้วนะต้องเปลี่ยนแปลงอาหารการอยู่กินก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันที่อยู่อาศัยก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันไปโน่นมานี่ไปนี่มาโน่นไปโน่นมานี่ไปนี่มาโน่นไม่ได้อยู่เฉยๆละวันหนึ่งในแต่ยารักษาโรคที่ใช้ก็ไม่ได้ใช้ยาขนาดเก่าชนิดเก่าอย่างเก่ามีลักษณะไม่เหมือนเดิมมีลักษณะไม่เหมือนเดิมมีลักษณะไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นในความหมายในความเข้าใจ

จะเป็นด้านที่อยู่เครื่องนุ่งห่มอาหารการกินยารักษาโรคแม้อื่นใดก็เห็นความเป็นสัจธรรมในตัวเราอยู่ตลอดแต่ความที่ใจเรามันไม่ยั่งถึงซึ่งความจริงที่เกิดขึ้นอยู่กับใจเราทนไม่ได้ทนไม่ไหวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ3วันกลายเป็นอย่างอื่น4วันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้แล้วมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจเราจึงบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนของรูปก็รู้อยู่ส่วนอื่นใดเหมือนกันหมดเปลี่ยนแปลงหมดโดยเฉพาะคำว่าสังขารคือจิตตสังขารตัวนี้ความคิดมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาที่เราพยายามให้อยู่จุดยืนของเราคือความดีหากจะเปลี่ยนแปลงใหม่ก็ดีขึ้นกว่าเก่าหากจะเปลี่ยนแปลงใหม่เราก็พยายามให้ดีขึ้นกว่าเก่าหากจะเปลี่ยนแปลงใหม่เราก็พยายามให้ดีขึ้นกว่าเดิมพยายามแม้มันไม่ได้ดังใจเราก็พยายามความตั้งใจที่มีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงความตั้งใจที่มีการยอมรับสภาพของความทนได้ยากทนได้ลำบากนี่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่แม้ที่สุดเราเองก็พยายามไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นจึงมาเน้นอยู่เสมอว่าที่มันเป็นอย่างนั้นมันเพราะอะไรเพราะอำนาจของอวิชชาความไม่รู้จริงของใจปกคลุมหุ้มห่อหัวใจคนจึงตกที่นั่งลำบากอยู่เรื่อยไปผลหมากลากไม้ออกแตกต่างตามฤดูกาลโดยเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นวิบากกรรมผลแห่งกรรมที่ได้ทำไว้ก็ย่อมออกดอกออกผลตามกรรมตามวาระใครจะยกใครจะไม่ยกใครจะยอมรับใครจะไม่ยอมรับความจริงก็ต้องเป็นอย่างนั้นความจริงก็ต้องมีอย่างนั้นความจริงก็ตกอยู่ในฐานะอย่างนั้นความจริงก็ตกอยู่ในลักษณะอย่างนั้นในความหมายในความเข้าใจในส่วนลึกของใจนั้นต้องเห็นกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ต้องอยู่ต้องมาต้องไปนี่เพราะมันอยู่ได้โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นยัมปิชังลัปติตัมปิทุกขังสิ่งที่หวังไม่ได้ดังใจนั้นมันก็เป็นทุกข์เราทั้งหลายธรรมะนั้นเป็นของเก่าธรรมะนั้นเป็นของจริงธรรมะนั้นเป็นทั้งที่สมมุติบัญญัติและไม่ต้องสมมุติทุกคนนั้นจะเห็นได้เป็นอย่างเดียวกันหมดต้องคอยดูต้องคอยจี้ต้องคอยไล่ทั้งที่เป็นคดีโลกคดีธรรมทั้งที่เป็นสมมุติและไม่ใช่สมมุติว่ามันจะอยู่ได้โดยหลักเหตุหลักผลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยความจริงของใจนั้นถึงบอกว่าเน้นในเรื่องความดีหากจะเปลี่ยนแปลงก็ไปยึดหลักดีหากจะเปลี่ยนแปลงก็พยายามยึดหลักดีแม้ดีไม่ได้ดังใจก็พยายามยึดดีโดยเฉพาะเรื่องของความดีที่เราไม่ต้องเสียเงินควบคุมการกระทำควบคุมคำพูดและควบคุมความคิดถ้าเราพยายามควบคุมดูแลการกระทำคำพูดและความคิดได้มันสุดดีดีเลิศดีประเสริฐสุดที่จะมานั่งอธิบายกันควบคุมความคิดได้แล้วก็ยอดควบคุมการพูดการจาได้แล้วก็ยอดควบคุมพฤติกรรมหรือการแสดงออกได้ก็ยอดนี่ยอดดีดูแลรับผิดชอบต้นไม้ก็เป็นการดูแลรับผิดชอบเช่นเดียวกับชีวิตของเราไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะดูแลรับผิดชอบส่วนอื่นใดจะเป็นบุตรธิดาสามีภรรยาก็เหมือนกันคอยควบคุมดูแลว่าเอาดีไว้เป็นหลักเอาดีไว้เป็นหลักเอาดีไว้เป็นหลักเอาดีไว้เป็นหลัก

เอาดีไว้เป็นหลักพอดีไว้เป็นหลักแล้วมันไปได้เอาไปได้ดีด้วยไปได้แล้วไปได้ดีด้วยซึ่งบอกว่าเน้นดีเน้นตัวดีจะดีหนึ่งก็ให้ดีดีสองก็ให้ดีดีสามก็ให้ดีดีหนึ่งก็คือดีมีอยู่แล้วดีสองก็คือรักษาดีที่มีอยู่แล้วดีสามก็พยายามเพิ่มดีเพิ่มดีเพิ่มดีถึงแม้มันไม่ได้ดังใจดังที่เรามุ่งดีรักดีแต่มันก็ยังดีกว่าที่เราปล่อยสเปสปะส่วนลึกของใจจึงกำหนดได้ในลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาพยายามกำหนดไว้อย่างนั้นเคยตั้งเป้าเคยตั้งใจเคยกำหนดแต่แล้วมันก็ล้มลุกคลุกคลานแต่เราก็ยังไปได้รอดพอตั้งใจแล้วตั้งใจจะไปตั้งใจจะอยู่ตั้งใจจะทำตั้งใจจะประกอบกิจกรรมแต่แม้ที่สุดมันช้าบ้างเร็วบ้างก็คือต้องทำแม้มันไม่ได้ดังใจที่เรามุ่งไว้ตั้งไว้ก็ต้องทำนี่คือจุดยืนของการวางอยู่ในความดีอนิจจตาทุกขตานัตตานั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ชีวิตจริงเป็นอย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้ไม่มีใครจะมายกเว้นไม่มีใครจะมีข้อแม้ในความรู้ในเรื่องของอริยสัจทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะมรรคสัจจะถ้าว่าโดยความเข้าใจง่ายแล้วก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดคือไม่แน่นอนที่สุดไม่ได้ดังที่เราตั้งใจกำหนดแล้วเข้าร่องเข้ารูปแล้วก็ยังเปรเกือบจะสุดเส้นทางแล้วก็ยังถอยเกือบจะรอดอยู่แล้วแต่ก็ไม่ไหวคือเงือกสุดท้ายเงือกสุดท้ายเกือบจะรอดอยู่แล้วแต่เงือกสุดท้ายไปไม่รอดปฏิบัติมาดีตลอดรอดฟังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาสติสัมมาสมาธิอุตส่าห์มาตั้งไกลแล้วสุดท้ายเราไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำมาเพราะขาดกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มั่นใจไม่แน่ใจและไม่สบายใจเพราะสิ่งที่ทำมาตั้งแต่ต้นสุดท้ายเราอย่างว่านั่นพอเกิดความแข็งใจไม่สบายใจแทนที่จะทบทวนแล้วทบทวนอีกแล้วที่สุดก็กลับเหลอปล่อยตามความรู้สึกก็เสียหลักมาตลอดรอดฟังแล้วล่ะดีมาตลอดรอดฟังแล้วพอเจอคลื่นหนักๆเจอคลื่นของชีวิตหนักๆเจอพายุของชีวิตหนักๆเจอแรงกระทบกระทั่งสุดท้ายขาดความมั่นใจก็ขาดความมั่นใจก็เสียหลักเท่านั้นเองสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาสมาธิไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในสิ่งที่รับผิดชอบไม่มั่นใจสิ่งที่ประกอบมาด้วยดีตลอดขาดความมั่นใจทั้งที่รู้อยู่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรแทรกซ้อนถ้ามันไม่มีโรคอะไรที่แทรกซ้อนมันก็ไปได้บางทีถึงไปลอกตาก็มีสิทธิ์ตายบางทีไปถอนฟันก็มีสิทธิ์เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตในหลายอย่างมันมีสิทธิ์เป็นได้ทั้งนั้นมันไม่คาดไม่ได้คิดมันถึงมันเกิดได้ตลอดเดี๋ยวรู้ไม่จริงอ่ะเกิดได้ตลอดรู้ไม่จริงเกิดได้ตลอดเป็นได้ตลอดมีได้ตลอดมีสิทธิ์ตายได้ทุกเมื่อในความหมายพุทธเจ้าจึงบอกว่าอัปมาเดนะสัมปาเดทะท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทห่วงชีวิตที่ผ่านมาและปัจจุบันอย่าประมาทนะถึงแม้จะดีก็อย่าประมาทนะถ้าไม่รักษาดีแล้วก็พังพินาศขาดความมั่นใจในดีของตัวเองพอขาดความมั่นใจในดีของตัวเองแล้วเสียหลักได้ง่ายในความหมายนี้จึงเข้าใจว่ามีที่มามีที่ไปมีเหตุมีผลมีข้อปฏิบัติของแต่ละคนที่มาฝึกมาปฏิบัติเน้นในเรื่องของดีถึงแม้ความรู้ที่เกิดขึ้นในใจเรามันไม่ได้ดังใจแม้สิ่งที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจมันไม่ได้ดังใจก็

อย่าไปติดใจเพราะที่สุดสิ่งที่รู้ก็คือเกิดขึ้นในลักษณะนิจจังทุกขังอนัตตาหมดถึงบอกว่าไม่มีใครดอกที่ได้ดังใจเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีใครดอกที่จะเป็นไปดังที่กำหนดไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความจริงของมันอยู่เผลอไม่ได้ขาดสติไม่ได้อุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยภัยอื่นใดมากมายกายกรองที่มันจะเกิดขึ้นภัยอื่นใดมากมายกายกรองที่มันจะเกิดขึ้นมันมีทุกภัยมีทุกเรื่องมีทุกบทมีทุกตอนมันเกิดได้ทุกเรื่องทุกบททุกตอนทั้งนั้นถึงบอกว่าอย่าปฏิเสธนะอย่าไปโทษโน่นโทษนี่นะเดินทางมาจากโน่นหนองคายพอมาเผลอหน้ากรมตำรวจนี่จะเข้าวัดนี่แหละเสียหลักแล้วเสียเงินเสียเวลาเจ็บตัวเสียความรู้สึกได้มาแล้วนะ 99.99% แล้วแต่มาพลาดไม่ดูหน้าดูหลังไม่ดูซ้ายดูขวาแล้วก็มาเจ็บตัวเพียงแค่นี้อยากรู้เพราะอะไรเพราะว่าขาดสตินึกว่าไม่มีอะไรนึกว่าไม่เป็นอะไรนึกว่าจะไม่มีอะไรคือมันถึงวัดแล้วมันจะเข้าประตูวัดอยู่แล้วแต่ด้วยความไม่ละเอียดไม่มองซ้ายมองขวาไม่มองก้นไม่มองหน้ามองหลังก็มุ่งคิดว่ามันถึงแล้วก็ชะล่าใจแป๊บเดียวนั่นแหละที่สุดก็ได้ทั้งเสียเงินเจ็บตัวเสียเวลาเสียความรู้สึกนี่คือหลักของความจริงของการขาดสติพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าประมาทนะอย่าเผลอนะต้องคอยสังเกตที่มันเกิดมันมีมันเป็นมันมีเรื่องของความประมาททั้งนั้นถึงบอกว่าจะไปโทษทำไมตัวเองขาดสติขาดสติอุตส่าห์วิ่งมาจากโน่นจากตราดผ่านจันทร์เข้ามาจนถึงชลบุรีแล้วเนี่ยจะขึ้นทางด่วนอยู่แล้วนิดเดียวเท่านั้นตกใจสะดุ้งเบรกทีเดียวนั่นนะตีลังกาหงายหลังเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงในศาสนามั่นคงในความดีมั่นคงในสิ่งที่มีอยู่คงเส้นคงวาแม้ว่ามันจะมีอะไรจุดสุดท้ายของเราก็ยังไปยังจับแท็กซี่ไปต่อได้หรือยังนั่งรถเมล์ไปต่อได้หรือยังเดินไปต่อได้หรือยังอาศัยสิ่งอื่นไปได้ซ่อมดูแลรับผิดชอบก็ไปต่ออย่าไปหยุดอยู่แค่นั้นอย่าหยุดแค่มีปัญหาแค่นั้นตั้งเป้าว่าจะไปจุดไหนก็ไปให้ถึงถ้าจะไปหาท้าวมหาพรหมก็ไปให้ถึงถ้าจะไปถึงนิพพานก็ไปให้ถึงจะไปถึงไหนก็ไปให้มันถึงไปมันถึงที่จุดที่เราต้องการไปอย่าไปหยุดแค่ตรงนั้นแค่นั้นชีวิตนี้มีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงแม้มันไม่ได้ดังใจดังที่เรากำหนดกันไว้แต่เราก็ไปได้และก็ไปได้ในที่สุดชมตลาดจ่ายตลาดแวะซ้ายแวะขวาแวะหน้าแวะหลังเป็นกิเลสของโลกแต่ที่สุดเสร็จธุระแล้วก็ต้องรีบไปอย่าไปมั่วอย่าไปเพลิดเพลินอย่าไปหลงข้างทางอย่าไปมั่วเพลิดเพลินหลงข้างทางอยู่ความตั้งใจไว้อย่างไรถามตัวเองว่าตั้งใจไว้อย่างไรว่าจะเอาดีที่สุดใช่ไหมถ้าเอาดีที่สุดถึงแม้มันไม่ดีที่สุดเราก็พยายามให้มันได้ดีบวกดีดีบวกดีไปเรื่อยๆสุโขปุญญสาอุจจโยการสั่งสมคุณงามความดีนั้นนำความสุขมาให้ถึงบอกว่าอย่าหวั่นไหวแม้ที่เราตั้งใจแม้ที่เราอธิษฐานไปแล้วว่าขออย่างนั้นขออย่างนี้ขออย่างนั้นขออย่างนี้แต่มันไม่ได้ดังใจเราก็อย่าไปวิตกวิจารมันมากแต่ที่สุดเราทำเรื่อยสัมมาทิฏฐิมันจึงจะเป็นหลักเป็นฐานสัมมาสมาธิมันจึงจะมีเหตุมีผลทำดีมาดีอยู่ดีแล้วก็ดีต่อไปด้วยกันใช้ปัญญาฟอกใจเราสักนิดหนึ่งว่ายังไงเสียสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราและต่อเนื่องกับตัวเราสิ่งที่เกิดขึ้นครอบครัวเรานั้นก็เป็นสัจธรรมทั้งนั้นแหละเป็นสัจธรรมในโลกสมมุติเป็นสัจธรรมในกิเลสมนุษย์มันต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้จะตาทุกขตานัตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่เวลามันมีปัญหาอย่านึกว่ามันจะไม่หมดปัญหาเวลามันมีเรื่องอย่านึกว่ามันจะไม่หมดเรื่องหมดราวมันมีแล้วมันหมดมันมีแล้วมันหมดหนาวมาอย่างร้อนร้อนมาอย่างหนาวมืดมาอย่างไปแจ้งมาอย่างไปมืดแจ้งหมุน

เปลี่ยนอยู่อย่างนี้ถึงบอกว่าโลกนี้มันกลมสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นลักษณะฐานะเดียวกันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นไม่มีใครที่อยากให้เกิดแต่มันเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันเคยมีมาแล้วแล้วมันก็มีมาตั้งแต่โน้นตั้งแต่ตั้งโลกนั่นแหละแล้วมันก็จะมีอย่างนี้จนกว่ามันจะไม่มีอะไรนั่นแหละสัจธรรมมันเป็นอย่างนี้โลกวิสัยเราไม่ต้องคิดคิดไปก็ปวดศีรษะญาณวิสัยผู้ที่ได้ญาณอภิญญาแล้วคิดไปก็ปวดศีรษะมันคิดได้แต่มันทำไม่ได้ผู้ที่วิสัยมันยากที่เราจะด้นเดาได้อย่างที่พุทธเจ้าท่านทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างวิบากกรรมวิสัยสิ่งที่ให้ผลเป็นลักษณะที่เรายากต่อการคิดค้นยากลำบากเพราะมันต้องให้ผลตามกรรมตามวาระถึงมาเวลาดีมากชั่วน้อยก็รอไปก่อนเวลาชั่วมากดีน้อยก็รอไปก่อนถึงความจริงมันมีลักษณะที่ดูได้ง่ายเวลานี้ดูว่าไม่มีแสงแดดแต่พระจันทร์พระอาทิตย์ก็ยังปรากฏอยู่เนื่องจากมีเมฆหมอกมาปกคลุมในส่วนล่างซึ่งไม่สูงนักพระจันทร์พระอาทิตย์จึงดูว่าไม่มีผลดังที่ปกติถ้าเผลอเมื่อไรเคลื่อนย้ายเมื่อไรไหลไปเมื่อไรก็ให้ผลเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่เป็นการโมเมหรือเป็นการยกเม้นเป็นการยกเว้นหรือว่ายกเมฆต่างก็มีที่มาต่างก็มีที่ไปอุตส่าห์เห็นความจริงในใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจตาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกขตามันเป็นทุกข์เพราะการเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์เพราะการบังคับไม่ได้แล้วสิ่งทั้งหมดมันเกิดของมันอยู่อย่างนี้แล้วเราเองก็พยายามตั้งใจว่าดีที่สุดของดีที่สุดเราคืออะไรเราไม่มาหยุดเพียงแค่นี้เราไม่มามุ่งอยู่เพียงแค่นี้เราไม่มาหยุดและมามุ่งอยู่เพียงแค่นี้เราตั้งใจจะไปให้ไกลไปให้ไกลแล้วก็ไปให้ได้ไกลกว่านี้ที่ต้องอบรมที่ต้องสั่งสอนให้เน้นเพื่อถ้าอยู่ก็อยู่ดีขึ้นถ้าจะเกิดก็เกิดดีขึ้นจุดยืนที่สุดคือต้องการไม่เกิดเพราะรู้ว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์เกิดได้เป็นทุกข์จำเจซ้ำซากเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆรู้ว่ามันเป็นลักษณะลงละครเล่นกันไปเล่นกันมาเล่นอยู่อย่างนี้จนตายนั่นแหละเล่นกันไปเล่นกันมาสนุกกันไปสนุกกันมาทุกกันไปทุกกันมาก็เล่นกันไปเล่นกันมาอย่างนี้แล้วทำไมไม่เบื่อไม่รู้ทำไมไม่ยอมรับไม่รู้ทำไมไม่วางไม่รู้น้ำหูน้ำตามันก็ไหลทุกวันน้ำในมหาสมุทรนี่ว่ามากแล้วนะทุกทรมานใจเหลือเกินสิ่งที่หวังไม่ได้ดังใจสิ่งที่ได้ไม่ได้หวังซ้ำไปมันสุดที่จะพูดว่าน้ำตาเนี่ยมันไหลร่วงยังไงพิจารณาแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นลักษณะของสมมุติของโลกเป็นกิเลสของโลกเป็นลักษณะเขาเล่นละครกันเล่นไปตามบทตามตอนตามจังหวะแล้วก็เลิกกันไปอยู่อย่างนี้ย้ายเวทีอยู่อย่างนี้ย้ายเวทีอย่างนี้แล้วที่สุดจนคนดูคนชมเบื่อแล้วก็เลิกเวทีกันไปแล้วก็เจ้ากันไปในความหมายของการอยู่ร่วมกันในการฝึกร่วมกันการปฏิบัติร่วมกันก็พยายามให้มองเห็นเป็นปรมัตถสัจจะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครจะเป็นคนมากำหนดกฎเกณฑ์ของมันมันของมันอยู่อย่างนี้แหละตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วความที่เราเข้าใจเราจึงไม่ยึดพอไม่ยึดความมั่นใจในตัวเราก็เกิดขึ้นในสิ่งที่มีอยู่จึงเห็นเป็นว่ามีอยู่เท่านั้นเองความรู้ใดๆจึงวางไว้ในกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาความเข้าใจใดๆจึงเห็นจริงเห็นจังว่าถ้ารู้ไม่จริงต้องตกอยู่ในอำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ารู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดแล้วก็เป็นสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าสัมผัสที่มาของธรรมคือใจที่ไปที่มาของดีคือใจใจเมื่อมากำหนดฟอกด้วยเหตุด้วยผลของการเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างประสบการณ์สอนตัวเราแล้วสิ่งที่ต่อเนื่องก็สอนตัวเราแล้วแม้อื่นใดก็มีลักษณะที่สอนตัวเราเตือนตัวเราแล้วความรู้ความเข้าใจก็จะบอกว่าอ๋อมีลักษณะอย่าง

0: ในส่วนของธรรมะปฏิบัติจึงบอกว่ามุ่งเพื่อความรู้ในสัจจะในส่วนของอริยสัจความรู้มุ่งเพื่อความจริงในส่วนอริยสัจอริยสัจรู้ยิ่งรู้จริงรู้แจ้งรู้ชัดรู้จนเราวางได้ในใจรู้จนเราตายใจว่านี้คือสิ่งที่รู้จริงกิริยานั้นบอกภาษาเป็นภาษาใจเรียกว่าภาษาเรือนร่างหรือภาษากายภาษาวาจาก็คือภาษาที่ออกมานั่นแหละเรือนร่างหรือกิริยาการที่แสดงออกใบหน้าอาการพูดจาหรือนั่งเดินยืนอื่นใดก็บอกลักษณะของภาษาใจสิ่งเหล่านี้ผู้ปฏิบัติจึงคอยสังเกตคอยฝึกคอยดูคอยให้เห็นจริงเห็นจังกับตัวเองอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันมีโอกาสพลาดผิดหรือบกพร่องใดทุกเรื่องทุกอย่างความที่เรายังรู้ไม่จริงเห็นไม่จริงเราก็พยายามตะล่อมอยู่ตลอดเวลาแล้วที่สุดเรามุ่งดีรักดีหวังดีก็ดังที่ย้ำอยู่เสมอว่าถ้าอยู่ก็ดีขึ้นเป็นที่ยอมรับในสังคมและอยู่ก็ดีขึ้นเกิดมาใหม่ก็ดีขึ้นแม้ที่สุดถ้าเรามุ่งจุดสูงสุดของการมาวัดมาวามาสู่ศาสนามุ่งเพื่อความบริสุทธิ์สัพเพสังขาราดุขาสัพเพสังขาราดุขาสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราอนัตตาสัพเพธัมมานัตตาสัพเพธัมมานัตตายะดาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิปินติดุขเเอสมะโควิสุทธิยาการใดรู้ได้ว่าความจริงมีอนิจจังทุกขังอนัตตาการนั้นย่อมเกิดความเบื่อหน่ายนี่คือแนวทางแห่งความบริสุทธิ์เมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดความรู้สึกเข้าใจก็เกิดขึ้นความสงบสงัดของใจก็ปรากฏเรียกว่าได้ในลักษณะนิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันติดังที่กล่าวมาแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิที่มาฝึกมาปฏิบัติกันนิบินดังวิรัชติเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายในความรู้สึกของสังขารที่แท้จริงแล้วมันก็ไม่กำหนัดยินดีวิราคาวิมุตติเมื่อไม่กำหนัดยินดีในความจริงของสังขารว่ามันเป็นทุกข์มันจำเจซ้ำซากบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็เป็นลักษณะไม่มีตัวยึดพอไม่มีตัวยึดมันก็มีความเข้าใจในแก่นแท้ธาตุแท้ของเรือนร่างสังขารตัวตนเขาเราท่านในส่วนรูปในส่วนนามมีฐานะความจริงเป็นอย่างเดียวกันนี่เรียกว่าความบริสุทธิ์คราวนี้พอมันบริสุทธิ์แล้วมันก็สงบมันเย็นพอเหตุจูงใจทำให้เราได้ดีได้ดีได้ดีก็เพราะการเฝ้าฝึกปฏิบัติแม้ว่าเราจะกำหนดได้ในลักษณะอย่างไรจริงจังกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจแล้วสิ่งนั้นก็วางได้กับใจทุกสิ่งทุกอย่างสอนเราแล้วเตือนเราแล้วว่าแต่เรานั้นจะเป็นคนที่มีความละเอียดพิถีพิถันไหมว่าแต่ว่าเราจะเป็นคนนักสังเกตไหมว่าแต่ว่าเราจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบตัวเองสูงไหมถ้าเรารับผิดชอบตัวเองสูงเราก็จะได้ดีได้ดีเพราะการเฝ้าฝึกปฏิบัติจากใจถึงใจจากใจต่อใจมุ่งได้เพื่อความหลุดพ้นในทางปฏิบัติวิราโคเสโทธรรมานังถ้าจะว่าพระนิพพานก็ไม่ผิดเมื่อเราไม่กำหนัดยินดีอยู่กับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าแสดงออกตามโลกสมมุติในส่วนลึกของใจเรายังรากแก้วรากฝอยดีแต่ที่สุดเราก็แสดงออกตามโลกสมมุติความไม่หวั่นไหวของใจมันเกิดขึ้นคำว่าไม่กำหนัดยินดีมันก็เกิดขึ้นลักษณะของพระนิพพานมีอาการเป็นอย่างนี้วิราโคเสโทธรรมานังเมื่อเราไม่กำหนัดยินดีอยู่กับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยทั่วไปความบริสุทธิ์ผุดผ่องของใจย่อมเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
3: สวัสดีค่ะวาสนานานวมนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว

0: Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น. ถึง 17:00 น. ทาง Mcord News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
0: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: นาฬิกา3นาทีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณนกสัสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีนะครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับ
2: พบกันวันนี้วันที
3: ่6ครับ
2: สิงหาคม2569
3: เมื่อวานรู้สึกจะบอกวันที่ผิดไปบอกว่าเป็นวันที่8เดือน5ที่จริงคือวันที่5เดือน8นะคะ
2: ถอยกลับมาก่อนนะคะค่ะก็พบกันวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะสภาพอากาศก็ยังโอเคอยู่นะ
3: ครับแล้วเมื่อคืนก็ฝนตกก็มาตามนัดนะที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกไปนะครับก็หนักเลยนะฮะไปเริ่มต้นก่อนที่จะเริ่มต้นประเด็นข่าวของเรานะครับก็มาพูดคุยทักทายกันเข้ามาได้นะครับทางเพจ Facebook นะครับ Mcord News FM 100.5 นะครับแล้วก็ทาง LINE Official ของเรานะครับ LINE @mcordnews นะครับตอนนี้ก็พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับก็มีท่านแรกที่มาแล้วนั่นก็คือคุณสุภชัยนะฮะมาท่านแรกเหมือนเดิมนะครับโอเคครับไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวหน้าหนึ่งของเรากันเลยครับ
2: ค่ะมติชนนะคะวันนี้พาดหัวใหญ่นะคะเป็นประเด็นเรื่องของการเมืองค่ะอนุทินสวมกอดจุลพันธ์โชปึกสยบดีลแดงเขียวแจ้งรัฐมนตรีย่าวันปมยุยงหนิมยันภูมิใจไทยและเพื่อไทยยังลงตัวดีดีอีลุยเช็คข้อมูลบุคคลรั่วกกต.แจ้งอีกหัวสวจบสิงหาคมครม.ตั้งพูนพงษ์ปลัดพน.อนุทินโชว์กอดจุลพันธ์ย้ำสัมพันธ์ยังแน่นปึกหนิมยันภูมิใจไทยและเพื่อไทยกลมกล่อมลงตัวดีดีอีร้องบช.สอท.ตรวจสอบข้อมูลครม.รั่วไหลและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเข้าสวมกอดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหลังถูกสื่อถามยังผสมการลงตัวน้ำเงินแดงไม่ต้องมีสีอื่นเพิ่มใช่หรือไม่หลังมีกระแสข่าวการจัดตั้งรัฐบาลสลับขั้วส้มแดงเขียวที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็มีแคปชั่นสั้นๆด้วยนะคะว่าโชว์หวานค่ะ
3: ครับผมเช่นเดียวกันกับเดลินิวก็โชว์หวานเหมือนกันนะครับเป็นภาพคุณอนุทินแล้วก็คุณ
2: จุลพ
3: ันธ์นะครับก็สวมกอดกันนะครับโชว์สยบปมดราม่าแตกขั้วที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับมีพาดหัวประเด็นนี้นะครับอนุทินสยบดราม่าร้อนโชว์กอดจุลพันธ์แดงน้ำเงินกลมกล่อมประกาศรัฐบาลมีเสถียรภาพวอนรัฐมนตรีอย่าหวั่นไหวคำยุยงนายกอนุทินยืนยันกลางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความมั่นใจรัฐบาลมีเสถียรภาพเห็นผลงานประจักษ์หลังมีข่าวปล่อยมีความขัดแย้งในฝ่ายบริหารขอรัฐมนตรีสบายใจทำงานกันอย่างเต็มที่ครับ
2: กสท.ฟันข้าราชการโกงสอบส่งกรรมการกลางรื้อบัญชีบรรจุเอาผิดยกกวนแก้คะแนนนายกเช็คบิลทั้งเล็กใหญ่พรรคประชาชนดักคอตัดจบแค่อธิบดีนายกย้ำปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่เว้นเล็กใหญ่ข้าราชการการเมืองหรือประจำก็ฝันไม่เลี้ยงกสท.เซ็นประกาศเพิกถอนและเตรียมขึ้นบัญชีใหม่ข้าราชการท้องถิ่นย้ำกระบวนการยังไม่จบต้องรอมติกกลางก่อนส่งต่อกรรมการจังหวัดดำเนินการเพิกถอนอย่างเป็นทางการค่ะ
3: ผิดข้อมูล VIP หลุดครับจ่อสังคายนาใหญ่ไอทีรัฐลุยยกเครื่องใหม่300กรมคาใจ3หน่วย IP สอบผิดปกติจ่อสังคายนาใหญ่ครับระบบความปลอดภัย IT ภาครัฐดีเดย์30วันลุยยกเครื่อง300กรมทั่วประเทศเลิกใช้พาสเวิร์ดใช้ยืนยันตัวตนเปิดจุดอ่อนปิดจุดอ่อนครับ
2: บัตรคนจนจ่อคืนสิทธิ์3ล้านประชุมบอร์ดกสทช.ล่มอีกสิริพงษ์เผยกรมขนส่งเตรียมยกเลิกเกณฑ์รถเก่า 2-3 ล้านคนจ่อได้สิทธิ์บัตรคนจนคืนประชุมบอร์ดกสทช.ล่มอีก

ีก4กรรมการ walk out หมอสรณะวอนเข้าร่วมประชุมมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรมประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังกรรมการกสทช.4รายเดินออกจากห้องประชุมส่งผลให้

0: งานกสทช.เมื่อวันที่5สิงหาคมค่ะ
1: 5,925 รายผลข้าราชการเส้นโกงสอบครับหนูสั่งฟันไม่เลี้ยงตะลึงปลัดมท.แย้มร้อยข้าราชการเอี่ยวทีรุธทราบข้อหากสทยกเลิกบัญชีสอบท้องถิ่น 5,925 รายชื่อเตรียมขึ้นบัญชีใหม่ชงกกลางพิจารณา6สิงหาคมนี้แจ้งกลุ่มที่คะแนนผ่านแต่ถูกอัพเพิ่มมี97คนขึ้นบัญชีแล้วรอขึ้นเขียงถูกสอบตอบครหาโกงแต่ยังได้ไปต่อยันทำตามข้อกฎหมายสอยทีหลังได้ด้านปลัดมท.เผยกว่าร้อยราชการระดับสูงเจ้าหน้าที่พบเอี่ยวทุจริตผลสอบชุดประกอบรอนายกเซ็นรับรองก่อนชงมหาไทยครับ
0: และพาดหัวข่าวสุดท้ายรวมถึงภาพข่าวของมติชนนะคะบิ๊กรานำทีมล้อมบ้านผู้ต้องหายิงตำรวจตากใบวิสามัน2รายต่อสู้เจ้าหน้าที่บิ๊กรานำทีมปิดล้อมวิสามัน2ผู้ต้องหาคดียิงตำรวจสภ.ตากใบเสียชีวิตเร่งล่าตัวอีก1เผยกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนมีภาพที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งระหว่างปฏิบัติการผู้ต้องหาภายในบ้านใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการปะทะกันก่อนเจ้าหน้าที่วิสามันผู้ต้องหาเสียชีวิต2รายในพื้นที่ตำบลเกียอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ครับมีภาพของนายเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศครับให้สัมภาษณ์เหตุกลุ่มจีนป่วนสนามบินซัดเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยอย่าปกป้องผลประโยชน์ฝ่ายจีนอย่างเดียวนะครับก็มีพาดหัวประเด็นนี้เสียสักเฉ่งทูตจีนป้องทัวร์ป่วนสนามบินเตือนกฎระเบียบไทยไม่ใช่รักษาประโยชน์สีหสากเตือนสติของทูตจีนแจงปมทัวริสจีนป่วนสนามบินสุวรรณภูมิครับและก็มีอีกหนึ่งประเด็นนะครับคุกประสิทธิ์เจียวกก343ปีจอมต้มตุ๋นลวงโลกได้ฉายาแม่ทัพ IO ชี้4คดีอ่วม 2,673 ปีครับตัดสินคดีจำคุกนะฮะประสิทธิ์เจียวกกฉายาแม่ทัพ IO 343ปีและให้ชดใช้เงินคืนแก่ผู้เสียหายพร้อมดอกเบี้ยหลังลวงเหยื่อ173คนครับลงทุนขายแพ็คเกจทัวร์ทั้งในและก็ต่างประเทศสูญเงินกว่า102ล้านบาทศาลชี้พยานของโจทก์มีน้ำหนักรับฟังได้เผยก่อนหน้านี้3คดีโอนโดนไป 1,115 ปีปรับเป็นเงินอีก145ล้านบาทนะครับแล้วก็มีช่อโกงลงทุนซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมคดีที่2จำคุก 1,210 ปีพร้อมกับให้คืนเงิน 1,000 ล้านบาทนะครับส่วนคดีที่3โดนอีก4ปีนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับด้วยภาพเหตุการณ์2ภาพเหตุการณ์นะครับของ Daily News มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารครับส่วนที่กำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายตำบลเกียอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสแต่ว่ากลุ่มคนร้ายไม่สงบกลับเหิมใช้ปืนเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่เลยเกิดการปะทะกันขึ้นก่อนจะวิสามันโจรใต้สางแขนไป2ศพครับอีกภาพนึงนะครับเป็นภาพสะดุดีเจ้าหน้าที่ช่วยกันแบกร่างนายสักกรินวิชาจารย์สังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีครับหลังจากโดนเสือโคร่งกัดเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ออกมาด้านนอกสู่การประสานญาติต่อไปครับ
0: ค่ะไปติดตามเรื่องของประเด็นการเมืองกันเลยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ได้พูดถึงกระแสข่าวการจับขั้วพรรคการเมืองสีเขียวและสีแดงซึ่งล่าสุดร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมได้ออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ว่ายังไม่เห็นข่าวผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่ามีการผสมสีใหม่ระหว่างสีแดงสีเขียวและสีส้มนายกรัฐมนตรีก็กล่าวติดตลกนะคะว่าแดงเขียวเอาน้ำแข็งใสแล้วเอานมคาร์เนชั่นราดอย่างนี้เลย พร้อมยกนิ้วโป้งยอดเยี่ยมนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกค่ะว่าได้คุยเรื่องนี้กับพรรคเพื่อไทยด้วยหรือไม่นายอนุทินได้หันไปชี้ที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ยืนอยู่ทางด้านหลังค่ะ ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปว่ายังผสมการลงตัวน้ำเงินแดงไม่ต้องมีสีอื่นเพิ่มใช่หรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าลงตัวดีกลมกล่อมก่อนจะเดินพูดคุยกันต่อจากนั้นนายอนุทินก็ได้สวมกอดนายจุลพันธ์โชว์สื่อและ

0: เดินกลับขึ้นไปทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าค่ะนอกจากนี้นะคะนายอนุทินนะคะระหว่างนั้นก็ยังได้พูดถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลซึ่งก็ปรากฏภาพนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อสีส้มในบัตรประจำตัวประชาชนว่าเป็นการถ่ายนานแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าได้มีการสั่งการเกี่ยวกับกรณีข้อมูลรั่วไหลอย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบว่าข้อมูลหลุดออกมาได้อย่างไรหลุดจริงหรือไม่และมีระบบป้องกันหรือไม่นายอนุทินได้พูดถึงกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีข้าราชการกระทรวงมหาดไทยออกจากระบบว่ายังไม่ได้รับรายงานในรายละเอียดแต่ก็ได้แจ้งไปแล้วว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎระเบียบเรื่องของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจริงๆแล้วในระเบียบและ TOR เวลาจะให้ใครมาทำระบบนี้ถูกระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ามองเป้าประสงค์ของคนปล่อยอย่างไรเพราะพุ่งเป้าไปที่นักการเมืองและคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ได้มองต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มที่เพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้รั่วออกมาก็คงมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นระดับกรมและระดับหน่วยงานซึ่งเราบอกไปแล้วว่ามันจะรั่วไม่ได้เพราะเวลาที่เขาเข้ามาขอทำระบบต่างๆรัฐมนตรีต้องอนุมัติบนพื้นฐานความรัดกุมของข้อมูลต่างๆค่ะ
1: ครับไปที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมก็ออกมาบอกว่าพบการรั่วไหลของข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกหลังตรวจพบ IP ต้องสงสัยที่มีพฤติกรรมสืบค้นข้อมูลผิดปกติรวมกว่า 6,000 ถึง 7,000 ครั้งจาก3แหล่งนะครับได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสิงหานาถนะครับซึ่งบางแอคเคาท์เนี่ยค้นหาประมาณ 2,000 ครั้งเบื้องต้นได้สั่งระงับยูสเซอร์3หน่วยงานชั่วคราวพร้อมทั้งสั่งรีเซ็ตพาสเวิร์ดหน่วยงานที่เชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดเพื่อล้างระบบนะครับแล้วก็ส่งรายชื่อให้ตำรวจไซเบอร์ดำเนินการสำหรับข้อมูลที่หลุดไปขายในดาร์กเว็บนะครับเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานที่ไม่สามารถเอาไปใช้ทำธุรกรรมหรือว่าไปโอนกรรมสิทธิ์ใดๆได้หากไม่มีการยืนยันตัวตนพร้อมแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่ากระทรวงคมนาคมไม่มีนโยบายในการติดต่อหรือว่าส่งลิงก์ใดๆให้นะครับส่วนข้อสงสัยเรื่องของการเชื่อมโยงกับตลาดมืดกับการประกาศขายโทเค็นเพื่อเข้าถึงข้อมูลนั้นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นประเด็นมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับความเกี่ยวข้องเรื่องทางการเมืองด้วยหรือไม่นั้นขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนกันต่อไปนะครับอันนี้ก็ทางด้านของพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรนะครับผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ก็เปิดเผยว่าทางด้านของปลัดกระทรวงดิจิทัลได้มอบหมายให้ผู้แทนเดินทางเข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อให้ตำรวจนะครับดำเนินการสืบสวนติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นนะครับได้มีการสั่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลคดีนี้เป็นเฉพาะพร้อมมอบหมายให้กับรองผู้บัญชาการสอทนะครับรับหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดสืบสวนทั้งนี้จากการตรวจสอบและก็ประสานข้อมูลในเบื้องต้นข้อมูลที่รั่วไหลออกไปนั้นเนี่ยมีต้นทางมาจากระบบของกรมการขนส่งทางบกและกรมการปกครองซึ่งขณะนี้คดีมีความคืบหน้าไปมากซึ่งหลังจากนี้นะครับจะมีการเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและก็ผู้รับผิดชอบมาดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของทั้ง2หน่วยงานเนี่ยเข้ามาสอบปากคำอย่างละเอียดเพื่อตรวจสอบที่มาที่ไปร่องรอยของการเข้าถึงระบบและสาเหตุที่แท้จริงของการรั่วไหลขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ออกเอกสารชี้แจงโดยยืนยันว่าไม่ได้หลุดมาจากฐานข้อมูลของระบบทะเบียนราษฎรและสำนักทะเบียนแต่อย่างใดนะครับส่วนกรณีภาพใบหน้าบุคคลที่ถูกนำไปเผยแพร่นั้นขณะนี้มีการบูรณาการร่วมกับสมกช.สกมช.แล้วก็สคส.นะครับมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกพร้อมกับส่งผู้แทนเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจไซเบอร์นะครับแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วพร้อมกับยกระดับความปลอดภัยข้อมูลพื้นฐานอย่างต่อเนื่องรวมถึงการใช้ระบบไทย ID นะครับในการยืนยันตัวตนขั้นสูงสุดเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสูงสุดพร้อมเตือนว่าการกระทำดังกล่าวนั้นมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
0: ค่ะไปกันที่เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะทางฝากฝั่งฝ่ายค้านค่ะนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ให้สัมภาษณ์

0: การเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านนะคะว่าต้องให้พรรคประชาชนเป็นผู้ยื่นเมื่อไหร่ที่ฝ่ายค้านมีมติว่ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะนำเรื่องกลับหารือแต่ละพรรคยืนยันว่ามีความพร้อมอยู่แล้วซึ่งต้องดูไทม์ไลน์ว่าพรรคประชาชนกำหนดช่วงไหนเพราะเมื่อเปิดสภามาสิ่งที่จะต้องอภิปรายอันดับแรกก็คือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2และ3ก่อนนะคะหลังจากนั้นยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ตลอดดังนั้นต้องรอดูท่าทีว่าพรรคประชาชนจะยื่นเมื่อไหร่และแต่ละพรรคมีความคิดเห็นอย่างไรผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้เตรียมประเด็นไหนเป็นพิเศษและรัฐบาลมีแผลอะไรบ้างนายชัชนะบอกว่าคิดว่าแผลของรัฐบาลวันนี้ไม่ต้องบอกประชาชนทั่วไปก็ตอบได้เช่นประเด็นรวยไม่ไหวแล้วปากท้องเศรษฐกิจที่รับผิดชอบโดยกระทรวงพาณิชย์ของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้น้ำมันลดลงแต่ราคาสินค้าไม่ลดท่านออกมาพูดแต่ทำไม่ได้สักเรื่องก็เป็นจุดอ่อนอยู่แล้วรวมถึงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยต้องชี้แจงให้ได้ถามว่าการอภิปรายจะสามารถล้มรัฐบาลได้หรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าตอบไม่ได้การล้มรัฐบาลมี2ประเด็นคือกรณีร่างพรบ.งบประมาณไม่ผ่านและกรณีรัฐบาลได้รับเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของการอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องดูว่าหลังจากฝ่ายค้านให้ข้อมูลและอภิปรายในสภาแล้วและข้อมูลที่ประชาชนได้รับต้องดูว่าพรรคร่วมรัฐบาลฝ่ายไหนที่เห็นตรงกับเราและคิดว่าเป็นปัญหาจริงๆส่วนพรรคฝ่ายค้านมั่นใจได้ว่าวันนี้เราเป็นหนึ่งเดียวกันแน่นอนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจและการทำหน้าที่ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์ก็เดินหน้าทำหน้าที่อย่างเต็มที่เช่นเดียวกับพรรคกล้าทำและพรรคประชาชนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลคิดว่าข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้หากมีการไม่ไว้วางใจจริงเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมผมว่าสนุกแน่และไม่ใช่เป็นละครในสภาแน่นี่เป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็งและเป็นการเปิดโปนข้อเปิดโปงข้อมูลในบางเรื่องที่ไม่ได้รับการเปิดโปงมาในสังคมค่ะ
1: ครับทางด้านสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะครับออกแถลงเอกสารชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.นะครับโดยระบุว่ากกต.ได้ประชุมพิจารณาคดีดังกล่าวไปแล้วรวม8ครั้งซึ่งก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนตามกฎหมายกำหนดสำหรับในการประชุมครั้งต่อไปนะครับหรือว่าในแต่ละครั้งเนี่ยคณะกรรมการกกต.ก็ได้พิจารณารายละเอียดแห่งสำนวนรอบด้านและรอบคอบเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์โดยคำนึงถึงความถูกต้องความเป็นธรรมตลอดจนสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญโดยสำนวนจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม69หลังจากนั้นกกต.ก็จะนัดประชุมเพื่อลงมติตามอำนาจหน้าที่และจะแจ้งผลให้ประชาชนได้รับทราบกันต่อไปทางนี้สำนักงานกกต.ขอยืนยันว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวนั้นเป็นไปอย่างอิสระปราศจากการชี้นำหรือว่าการแทรกแซงจากบุคคลหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยยึดถือข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักฐานอย่างเคร่งครัดครับ
0: ค่ะไปที่คดีโกงสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาค่ะในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้มีวาระพิจารณาความคืบหน้าในการดำเนินคดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงค่ะซึ่งพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้รายงานนะคะว่าเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมากสท.ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.และนายเรืองเดชสิริกิจผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.ในความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานทำและรับรองเอกสารอันเป็นเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา161และมาตรา162และฝ่ายสืบสวนของตำรวจได้ร้องทุกข์กล่าวหาเพิ่มเติมนายธีรุตสุภาวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานตามประมวล ประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 161

0: 162ค่ะพลตำรวจตรีมนตรีบอกว่าในวันที่27กรกฎาคมตำรวจได้ออกมาเรียกผู้ต้องหา3คนก็คือหมายเรียกนายธีรุธนายเรืองเดชและกลุ่มผู้ต้องหาร่วมการแก้ไขกระดาษคำตอบจำนวน11คนก่อนหน้านั้น13กรกฎาคมผู้ต้องหา13คนทราบหมายและมาพบปรากฏตัวต่อเจ้าพนักงานโดยนายเรืองเดชได้เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วและให้การปฏิเสธส่วนผู้ต้องหากลุ่มบริษัทเอกชนที่ร่วมแก้ไขข้อสอบได้เข้าพบตำรวจ4คนให้การปฏิเสธ3คนและรับสารภาพ1คนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนจากนั้นก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหา3คนแรกก็คือจ่า10ตรีพิชิตทั้งพรมนายวินธนพัชระโพคินและนางสาวสัตพรธนพัชระโพคินที่เรือนจำกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมในฐานะสนับสนุนเจ้าพนักงานซึ่งให้การปฏิเสธค่ะ
1: ครับผมมาต่อกันที่ประเด็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างการควบคุมสถานการณ์ผู้โดยสารนะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้ลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่แล้วแล้วก็จะมีการทบทวนมาตรการการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเล่าย้อนไปให้คุณฟังได้รับฟังกันนิดนึงนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่29กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนเที่ยวบินไทยเที่ยวบินที่ TG674เส้นทางกรุงเทพปักกิ่งนะครับโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยชี้แจงว่าผู้โดยสารจำนวน22คนเป็นกลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนที่ติดตามศิลปินเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามและห้องรับรองผู้โดยสารทั้งที่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปใช้บริการต่อมากลุ่มดังกล่าวยังติดตามศิลปินไปจนถึงบริเวณประตูทางขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจบัตรโดยสารโดยพยายามขึ้นเครื่องพร้อมกับศิลปินทำให้สายการบินต้องปิดประตูอากาศยานชั่วคราวก่อนจะตัดสินใจปฏิเสธการเดินทางของผู้โดยสารทั้ง22คนเนื่องจากกังวลถึงความวุ่นวายในระหว่างเที่ยวบินและส่งผลให้เที่ยวบินล่าช้าสำหรับคลิปที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นภาพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสมต่อผู้โดยสารนั้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ยอมรับว่าการกระทำดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการพร้อมสั่งลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางสื่อจีนเองก็รายงานว่าผู้โดยสารบางส่วนระบุว่าผ่านขั้นตอนการเช็คอินแล้วก็ตรวจการรักษาความปลอดภัยไปแล้วแต่ว่ากลับถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องโดยไม่ได้รับคำอธิบายที่ชัดเจนถึงสาเหตุแต่ว่ายังไงก็ตามครับทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าการปฏิเสธการเดินทางก็เป็นไปตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยของสายการบินเนื่องจากว่าผู้โดยสารกลุ่มนี้เนี่ยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนแล้วก็ก่อความวุ่นวายในพื้นที่ควบคุมและก็ยืนยันว่าจะปรับปรุงการกำกับดูแลปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณศรีหศักดิ์ก็มาพูดนะครับก็เมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับคุณศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับให้สัมภาษณ์ถึงเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่สุวรรณภูมิหลังจากนักท่องเที่ยวจีน20คนเนี่ยถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องก็มีภาพเจ้าหน้าที่ไทยประจำสนามบินทำท่าทางเหยียดเชื้อชาติจนเป็นประเด็นร้อนว่าเรื่องนี้หลักๆแล้วก็ต้องไปถามกระทรวงคมนาคมและก็การเดินทางมาถึงประเทศไทยเราอยากจะให้เขามีความรู้สึกดีๆทั้งระหว่างที่อยู่ในประเทศไทยและก็เดินทางกลับซึ่งตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองก็ต้องเป็นไปตามระเบียบแต่เราก็ต้องอำนวยความสะดวกให้ราบรื่นเมื่อถามว่าต้องมีการทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวชาวจีนหรือว่าเจ้าหน้าที่หรือไม่นะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนให้เข้าใจระบบและก็ระเบียบของประเทศไทยคุณศรีหศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่นะเป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพราะว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยหลายครั้งแล้วนะที่เกิดขึ้นในหมู่คนไทยซึ่งก็เคยบอกกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยไปแล้วว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวท่านทูตจะต้องเป็นผู้ที่ออกมาชี้แจงไม่ใช่พูดปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายจีนอย่างเดียวแต่ต้องทำความเข้าใจด้วยเพราะท่านทูตอยู่ประเทศไทยหน้าที่หลักก็คือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและก็ส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนดังนั้นการแถลงการต่างๆของท่านทูตเองก็จะต้องคำนึงถึงหน้าที่ของท่านด้วยไม่ใช่ไปเพิ่มเติมในกระแสเหล่านี้ผมเข้าใจว่าท่านทูตก็คงเข้าใจรวมถึงทูตไทยที่อยู่ในประเทศจีนด้วยก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศนะครับและเรื่องนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็บอกว่าได้รับรายงานนะครับจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เข้าไปดูแลความเรียบร้อยแต่ว่าอาจการกระทำของเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมรุนแรงซึ่งก็ผิดมาตรฐานที่

0: ควรจะทำและสมควรจะได้รับดังนั้นการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยจะดำเนินการถึงที่สุดและจะต้องขออภัยต่อผู้โดยสารและคนไทยทั้งประเทศด้วยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับ
1: ค่ะไปที่ความคืบหน้าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าทางกรมการขนส่งทางบกก็เตรียมระบบเพื่อแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกเรื่องเกณฑ์การพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้วจะใช้มาตรการยกเว้นหรือว่าเวฟให้อัตโนมัติสำหรับผู้ที่มีชื่อครอบครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีแล้วรถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน15ปีจากฐานข้อมูลก็คาดว่าจะมีประชาชนเข้าข่ายได้รับการเวฟข้อมูลส่วนนี้มากถึงประมาณ1ล้านกว่ารายช่วงกลางสิงหาคมนี้กรมการขนส่งทางบกก็จะบูรณาการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งมอบให้กระทรวงการคลังนำไปพิจารณาสิทธิ์ก่อนรอบแรกจากการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็พบว่านับตั้งแต่มีการประชุมครม.มีประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์สิทธิ์ที่สำนักงานขนส่งเพิ่มแล้วกว่า 200,000 รายหน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์จากทุกช่องทางเร่งแก้ปัญหาทันทีทุกเคสก็คาดว่าจะส่งผลให้มีผู้ผ่านเกณฑ์และได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มขึ้นอีก 2-3 ล้านคนนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังมีข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทยให้กรมการปกครองเปิดศูนย์ปฏิบัติงาน One Stop Serviceขึ้นที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศประชุมวางแผนให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุหรือผู้พิการไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตัวเองสามารถรอที่บ้านได้หรือว่าแจ้งผ่านกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยสื่อสารและประสานงานจัดคิวกับอำเภอได้จะช่วยลดความกังวลใจและเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีชาวบ้านคนใดตกสำรวจการรับสิทธิ์ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับยังมีประเด็นอีกหลายๆประเด็นให้ติดตามช่วงหน้าครับ
2: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยครับ
3: ศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี8ถึง16สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมภาพจากฝีมือคนไทย
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: เข้าสู่ช่วงที่2

0: ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับตีห้ากับ33นาทีนะครับก็อยู่กับเรา2คนนะครับคุณนกแล้วก็ผมภูเบศนะครับเมื่อกี้ก็คุยกันเรื่องคุณผู้ฟังก็ทักมานะครับว่านี่วันพระวันพระก็ไปดูปฏิทินก็คือขึ้นไม่ใช่ขึ้นสิครับแรม8ค่ำเดือน8แล้วก็มันมีเลข8 2ตัวคุณผู้ฟังก็เลยอธิบายมาว่ามัน8ทับ8ก็คือ8 2หนนะฮะโอเคก็ขอบคุณนะครับฮะแล้วก็ช่วงนี้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับคุณฟังตอนนี้ทาง MCOT New FM 100.5 เปิดรับสมัครนะครับ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับอยากจะชวนเชิญคุณผู้ฟังนะครับมาเข้าเรียนในหลักสูตรนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจผู้บริหารหรือว่าผู้ที่กำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้านะครับก็มาเรียนในหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับที่เราเปิดรับสมัครรุ่นนี้เนี่ยยกระดับเข้มข้นขึ้นไปนะฮะเรียน15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้ก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปเปิดมุมมองใหม่ไปเจาะลึกเศรษฐกิจแบบรอบด้านทุกมิติกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยรวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้แล้วนะครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆนะฮะที่จะมาเปิดประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปสู่ตลาดอาเซียนไฮไลท์ก็อยู่ตรงนี้นะครับพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐและก็จีนและก็ยังมีเรื่องของ AI สำหรับ CEO ด้วยนะครับเราไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ใช้นะถ้าเป็น CEO จะเป็นการใช้ AI ในอีกเลเวลหนึ่งนี่สำคัญมากนะครับรวมถึงกลยุทธ์ในการสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทเท่านั้นเองครับรับสมัครถึง25ถึงสิงหาคม69นี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรได้เลยที่094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ครับรีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดนะครับ
1: ค่ะและถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC 1822ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่ว่านี่คือหม้ออเนกประสงค์5 in 1ที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรค่ะทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทรได้ที่หมายเลข02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะ
0: ครับผมพาไปที่ข่าวต่างประเทศกันก่อนนะครับมันมีกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ลึก10เมตรนะครับที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการประกาศเตือนภัยสึนามิเฝ้าระวังบริเวณทะเลนะครับจังหวัดฟุกุโอกะซางะนางาซากิคุมาโมโตะนะครับหลังเกิดแผ่นดินไหวมีการบันทึก after shock 61ครั้งมีความรุนแรงตั้งแต่ระดับ1ถึง6นะครับตามมาตรวัดความรุนแรงของญี่ปุ่นล่าสุดครับสำนักงานสำนักข่าวต่างประเทศของทางญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการรายงานนะครับว่าบริษัทแห่งหนึ่งก็คือบริษัทฮาบิตะนะครับเป็นผู้ดำเนินกิจการร้านจำหน่ายสินค้าภายในศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะในเมืองคาชิมะจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นนะครับออกมายอมรับว่าบริษัทเป็นผู้สั่งให้พนักงานหญิง2คนเนี่ยกลับเข้าไปในอาคารหลังอพยพออกมาแล้วเพื่อไปเก็บเงินรายได้จากการขายเข้าตู้นิรภัยก่อนเกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงก็ส่งผลให้ทั้ง2คนนั้นเสียชีวิตครับซึ่งก่อนหน้านี้พนักงานทั้ง2คนเนี่ยก็คือสามารถอพยพออกมาจากห้างได้อย่างปลอดภัยแล้วแต่ว่าได้รับคำสั่งให้กลับเข้าไปเก็บเงินสดในร้านก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดจากก๊าซภายในห้างเนี่ยราวๆ80นาทีหลังเกิดแผ่นดินไหวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตภายในห้างรวม7คน1ในผู้เสียชีวิตนะครับก็เป็นพนักงานวัย22ปีเพิ่งจะย้ายเข้ามาทำงานที่สาขานี้ต่อมาครับกรรมการบริษัทวัย64ปีออกมาแถลงขอโทษต่อสาธารณชนแล้วก็ยอมรับว่าการให้พนักงานกลับเข้าไปในอาคารเป็นความผิดพลาดของบริษัทแล้วก็รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียชีวิตอันมีค่าของทั้งสองคนซึ่งในวันที่เกิดเหตุครับผู้จัดการร้านไม่ได้ปฏิบัติงานทำให้พนักงานทั้งสองเป็นเพียงผู้ดูแลร้านเพียงลำพังหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครับบริษัทก็ได้รับการยืนยันว่าทั้ง

0: คู่เนี่ยสามารถอพยพออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก่อนที่ทางสำนักงานใหญ่จะโทรศัพท์แจ้งผ่านผู้จัดการร้านให้ส่งข้อความไปถึงพนักงานว่าถ้าหากสามารถกลับเข้าไปได้ขอให้นำเงินสดจากการขายไปเก็บไว้ในตู้นิรภัยแต่ถ้าหากไม่ปลอดภัยไม่จำเป็นต้องทำนะครับข้อมูลดังกล่าวก็สอดคล้องกับคำให้การของครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งบอกว่าหลังออกมาถึงลานจอดรถนะครับด้านนอกเนี่ยคุรุมินะฮะอาตาเกะก็บอกกับญาติว่าเอ้าบริษัทบอกให้กลับเข้าไปเก็บเงินเข้าไปในตู้นิรภัยเธอและเพื่อนร่วมงานก็เดินกลับเข้าไปในห้างก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้นเพียงประมาณ5นาทีก่อนหน้านั้นไม่นานครับโอตาเกะก็ได้ส่งข้อความผ่านไลน์ถึงคุณแม่ว่าหนูปลอดภัยดีอยู่นะแต่ว่าหลังเกิดเหตุระเบิดนะครับครอบครัวก็ไม่สามารถติดต่อเธอได้อีกเลยจนถึงต่อมานะครับสัญญาณโทรศัพท์ของเธอก็อยู่ในร้านกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พบร่างของเธอและเพื่อนร่วมงานในเวลาประมาณ2นาฬิกาของวันต่อมาสภาพศพเนี่ยก็ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจนต้องใช้การตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อยืนยันอัตลักษณ์นะครับญาติเนี่ยก็บอกว่าถ้าหากไม่มีเหตุระเบิดเธอไม่ได้รับคำสั่งให้กลับเข้าไปในอาคารเธอก็น่าจะยังมีชีวิตอยู่พร้อมตั้งคำถามนะครับว่านายจ้างเนี่ยควรจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับแรกหรือไม่ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นะครับบริษัทก็ประกาศว่าจะประกาศปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยต่อจากนี้ให้ความสำคัญกับการอพยพเป็นอันดับแรกและจะไม่สั่งให้พนักงานกลับเข้าไปในอาคารหลังเกิดภัยพิบัติอีกนะครับแม้คำสั่งจะบอกว่าถ้าไม่ปลอดภัยไม่จำเป็นต้องทำแต่สั่งมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นพนักงานก็ต้องเข้าไปเนาะ
1: ก็แล้วแต่ตรงนั้นว่าการเฉพาะหน้าว่าใครจะตัดสินใจยังไงนะคะ
0: แต่สังคมญี่ปุ่นเขาอาจจะเครียดกว่าเราไงถ้าเราเนี่ยไม่เข้านะ
1: ถือว่าเป็นหน้าที่นะ
0: ถ้าเป็นผมก็ไม่เข้าพี่ก็ไปเองสิครับ
1: เอาค่ะยังอยู่ที่ข่าวต่างประเทศอีกนิดนึงนะคะก็เป็นประเทศใกล้ๆกับญี่ปุ่นนะคะเป็นเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวดีนะเพราะว่าเกาหลีใต้บอกว่าจะฟื้นโครงการรถไฟเชื่อมกับเกาหลีเหนือค่ะโดยทางกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้นะคะได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมรื้อฟื้นโครงการบูรณะเส้นทางรถไฟส่วนที่ขาดหายไปของสายขยองวอนบริเวณใกล้เขตปลอดทหารตามแนวชายแดนเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ขึ้นมาอีกครั้งหลังจากโครงการดังกล่าวซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2015ถูกระงับไปในปีถัดมาโดยเส้นทางรถไฟดังกล่าวเริ่มต้นจากกรุงโซลและสามารถพัฒนาไปสู่การเชื่อมต่อไปยังเมืองวอนซานเมืองท่าสำคัญทางฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือได้ในอนาคตค่ะ
0: นะครับผมเปิดมาเจอข่าวนี้พอดีเมื่อวานนี้ไปเติมน้ำมันประมาณสักทุ่มหนึ่งหลังจากกลับไปถึงที่พักปุ๊บแจ้งเตือนมาเลยน
1: ้
0: ำมันลด70สตางค์โอ้ยช้ำใจมากแล้วก็ลดวันนี้นะฮะตอนนี้ตอนเช้านี่ก็ตั้งแต่ตีห้าเราจัดรายการเนี่ยก็ปรับลดลงมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็มีกลุ่ม E20 นะครับลด E20 แก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95แล้วก็เบนซินนะครับปรับลดลงมา70สตางค์ต่อลิตรครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวนึงนะคะแต่ใครที่ไปเติมแล้วก็ไม่ต้องเสียใจเด
0: ี๋
1: ยวก็น่าจะ
0: เดี๋ยวมันจะลงอีกใช่ไหม
1: ใช่ก็เราก็มีความหวังว่าราคาน้ำมันก็จะลงไปอีก
0: เพราะว่ามันก็เป็นผลดีมาจากเรื่องของการเจรจาเรื่องช่องแคบฮอร์โมชนะครับที่ทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็มีการเปิดช่องนะครับเขาเรียกว่าเปิดโอกาสนะครับให้มีการที่จะเปิดช่องทางของช่องแคบฮอร์โมชเนี่ยให้มันสามารถที่จะเดินไปได้อย่างโฟลนะครับแล้วก็ทำให้เมื่อวานนี้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็คือดิ่งลงมาเลยนะครับผมก็อ่านข่าวอยู่แต่ว่าก็ไม่นึกว่ามันจะลงมาเร็วขนาดนี้สำหรับในประเทศไทยเนาะนะครับ
1: ค่ะก็ยังติดตามกันอยู่นะคะเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจปากท้องค่ะขอไปที่จังหวัดเชียงรายนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงเย็นค่ะมีคนร้าย2คนใช้ปืนพกบุกก่อเหตุชิงทองภายในร้านทองกลางห้างดังอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายโดยคนร้ายเนี่ยก็ยิงปืนขึ้นไป1นัดนะคะก่อนจะกระโดดข้ามเคาน์เตอร์เข้าไปกวาดทองรูปพรรณภายในร้านแล้วก็หลบหนีออกจากพื้นที่ไปอย่างรวดเร็วค่ะเบื้องต้นคนร้ายก็ใช้รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i สีดำทะเบียน2กไก่ถอฐาน1084เชียงรายเป็นพาหนะหลบหนีมุ่งหน้าไปทางบ้านโจไก่ก่อนจะมุ่งหน้าไปทาง โจโกก่อนจะนำรถไปจอดทิ้งไว้บริเวณริมแม่น้ำโขงใกล้จุดปลาบึกสีทองส่วนมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ไปก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

0: ภายหลังเกิดเหตุตำรวจก็ระดมกำลังติดตามผู้ก่อเหตุนะคะพร้อมกับประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝั่งสปป.ลาวและหน่วยงานข้างเคียงสกัดเส้นทางหลบหนีของคนร้ายค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่ารถจักรยานที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยเป็นรถเช่าโดยร้านให้เช่าไม่ได้เก็บเอกสารผู้เช่าด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างให้เจ้าของร้านรถเช่าชี้ตัวบุคคลที่คาดว่าเป็นผู้เช่าเพื่อนำไปสู่การติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
1: ครับมาที่เรื่องอุทาหรณ์ของสายกินดิบนะครับแล้วก็คนที่ชอบกินซูชิบ่อยๆนะครับต้องฟังข่าวนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นอุทาหรณ์นะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันจะไว้ใจได้ทั้งหมดนะครับเพจ Facebook FMC คลินิกเวชกรรมนะครับเผยกรณีผู้ป่วยหญิงอายุ30ปีครับตรวจพบพยาธิตืดปลามีความยาวประมาณ1เมตร1เมตรนะคุณผู้ฟังระหว่างการเข้ารับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เพื่อติดตามอาการแผลบริเวณลำไส้ตรงแม้ว่าผู้ป่วยจะไม่มีอาการผิดปกติก็ตามนะครับคุณหมอนี่บอกว่าระหว่างการส่องกล้องนะครับก็ไปพบกับพยาธิบริเวณลำไส้เล็กส่วนปลายจึงใช้ครีมเนี่ยค่อยๆคีบแล้วก็ดึงออกมาผ่านลำไส้ใหญ่ก่อนจะส่งตรวจยืนยันก็พบว่าเป็นพยาธิตืดปลานะครับมีความยาวประมาณ1เมตรมันขดอยู่ในลำไส้ผู้ป่วยให้ประวัตินะครับว่าเคยรับประทานปลาดิบก่อนเข้ารับการรักษาหลายสัปดาห์หลังจากรับยาแล้วแค่1วันนะครับก็สามารถขับพยาธิออกทางอุจจาระได้สำเร็จนะครับคุณหมอบอกนะครับว่าการติดเชื้อพยาธิตืดปลาส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการแต่ว่าบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการปวดท้องหรืออาจจะถ่ายเหลวนะครับแต่ถ้าหากติดเชื้อจำนวนมากอาจจะเกิดจากภาวะลำไส้อุดตันได้นอกจากนี้นะครับพยาธิเนี่ยมันยังสามารถแย่งวิตามิน B12 ส่งผลให้ระดับวิตามินของเราลดลงและในบางรายก็อาจจะเกิดภาวะโลหิตจางเม็ดเลือดแล้วก็บางโลหิตจางเม็ดเลือดโตนะครับทางนี้วิธีการป้องกันที่สิทธิ์ที่ดีที่สุดก็คือการรับประทานปลาที่ปรุงสุกหรือว่าปลาที่ผ่านการแช่แข็งตามมาตรฐานก่อนจะนำมารับประทานแบบดิบนะครับเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อพยาธิแล้วก็เชื้อโรคระบบทางเดินอาหารครับ
0: ขอไปที่เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะข่าวนี้เนี่ยคุณภูเบศน่าจะ
1: ชอบ
0: แล้วมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความกว้างขวางมีความ
1: ว่าไป
0: มีความรู้จริงๆเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เตรียมที่เที่ยวรับกระเช้าภูกระดึงกันแล้วนะคะ โดยทางนายประคองสายจันทร์ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลยได้รายงานความคืบหน้าการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงพร้อมกับให้ทุกหน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนบูรณาการทุกภาคส่วนรับการท่องเที่ยวโดยในที่ประชุมต่างก็ได้แสดงความพร้อมในการสนับสนุนโครงการเพื่อเร่งรัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและพัฒนาอำเภอภูกระดึงให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับสากลค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงอยู่ในขั้นตอนเตรียมทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการออกแบบรายละเอียดของการสร้างกระเช้าซึ่งก็ได้ตั้งเป้าเปิดให้บริการราวเดือนกุมภาพันธ์ปี2573โดยโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงซึ่งก็ถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนพร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันนะคะและในที่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก็ได้มีข้อเสนอแนะเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะทำให้ทุกตำบลเนี่ยเตรียมพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเพื่อขยายระยะเวลาการพักค้างของนักท่องเที่ยวพร้อมกับห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวเพื่อที่จะประเมินระบบได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้ทุกภาคส่วนเตรียมรับมือได้ตรงจุดด้วยนะคะที่บอกว่าคุณภูเบศเนี่ยน่าจะมี
1: ความเชี่ยวชาญเหรอไม
0: ่
1: เลยครับไม่เลยไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่เลยกับภูกระดึงไม่เคยไปด้วยแต
0: ่
1: ว่าผ่านบ่อย
0: แ
1: ค่เป็นแค่ทางผ่านเวลากลับบ้าน
0: อ๋อคราวนี้ถ้าเกิดเสร็จแล้วอ่ะไม่ต้องผ่านแล้วนะ
1: เสร็จแล้วก็ไปแน่นอนผมจะไม่ยอมปีนเดินขึ้นไปแน่นอนผมลองกระเช้า
0: แต่พูดถึงเรื่องกระเช้าภูกระดึงเนี่ยพูดกันมาหลายปีมากแล้วนะ
1: ครับหลายปีฮะเพราะก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสข่าวว่าโอเคคนที่เป็นพนักงานที่เป็นแบกของขึ้นไปเนี่ยเขาอาจจะขาดรายได้หรือเปล่าถ้ามีการสร้างกระเช้ามันจะทำให้ชุมชนเนี่ยขาดรายได้ไปแต่ว่าระยะหลังเนี่ยก็คือคนแบกอ่ะก็น้อยลงคนที่เป็นพนักงานแบกเนี่ยก็คือแบบก็ล้มหายตายจากกันไปบ้างไปทำงานอย่างอื่นกันไปบ้างนะครับแต่ว่าคนที่มารุ่นใหม่ๆก็จะเป็นวัยรุ่นเขาก็ไม่ค่อยชอบทำเท่าไหร่แล้วนะถ้ามันมี

0: ช้ามันก็อาจจะช่วยได้ในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือเปล่าประมาณนี
1: ้ปี2573นะ
0: 2573เสร็จเหรอฮะหรือว่า ESA อะไรนะ
1: เปิดให้บริการ
0: จริงเหรอโอ้ยไปไป
1: ค่ะ
0: ฮะมีอีกเรื่องนึงคุณฟังสั้นๆก่อนที่จะปิดเบรกช่วงนี้นะครับมันมีกระแสที่ว่ามีข้าราชการหญิงท่านนึงเนี่ยเขาแต่งหน้าแบบจัดเต็มของท่านนะเนาะตามสไตล์ก็คือสไตล์ใครสไตล์มันแล้วก็มีคนไปแซวนะเป็นไวรัลในโลกออนไลน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าเอ้ยทำไมแต่งหน้าแบบนี้ล่ะเป็นพนักงานเป็นข้าราชการเธอก็ออกมาเปิดใจนะครับบอกว่าคือลักษณะการแต่งหน้าก็คือแบบว่าอารมณ์เหมือนเราเห็นตอนแรกนึกว่า AIแต่จริงๆก็คือการแต่งหน้าปกติของพี่คนนี้นะครับเธอบอกว่าแต่งหน้าแบบนี้เป็น10ปีแล้วไม่คิดว่าจะมีคนสนใจการแต่งหน้าของตนเองและการแต่งหน้าก็เป็นเรื่องของแต่ละคนที่ชอบแบบนี้ก็แต่งแบบนี้ไม่อยากจะให้โฟกัสที่การแต่งหน้าอยากจะให้ดูที่การทำงานมากกว่าแต่งแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วการที่น้องๆทุกคนเข้ามาคอมเมนต์สนใจการแต่งหน้าของพี่เนี่ยไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของแต่ละคนที่ชอบพี่ก็แต่งหน้าตามปกติอยากจะให้น้องๆทุกคนมองที่การทำงานไม่ใช่มองที่หน้าตาการโชว์ความสวยไม่ใช่สิ่งที่ราชการให้ความสำคัญบางครั้งเวลาเราไม่ทันก็ไม่ได้ดูแลตัวเองมันก็มีเลอะเทอะบ้างไม่อยากจะให้โฟกัสที่การแต่งหน้าอยากให้ดูที่การทำงานมากกว่าคอมเมนต์หนักๆมากๆเนี่ยก็จะฟ้องนะนะฮะไปบูลลี่เธอซะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: ค่ะก็เป็นความชอบเนาะเป็นสไตล์แต่ว่าอย่างที่คุณพี่ท่านนี้พูดถูกเลยว่าให้ดูที่เรื่องของการทำงาน
0: ใช่โฟกัสที่ผลงานดีกว่าเนาะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับไปต่อสายกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีขนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยคุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ครับคุณสุรสิทธิ์ครับวันนี้สภาพอากาศทั่วไทยเป็นยังไงครับเห็นมีเตือนเรื่องฝนฟ้าคะนองหนักขึ้นเหรอครับ
5: ช่วงนี้ฝนก็ค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆก็เยอะหลายวันแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เตือนเนี่ยก็ถ้าเรื่องฝนเนี่ยก็จะมีหนักถึงหนักมากได้ทางด้านภาคอีสานตอนบนกับภาคตะวันออกที่เน้นจริงๆนะครับส่วนการกระจายช่วงนี้ก็ยังเยอะอยู่ 60-70% ได้อยู่ต่อเนื่องในหลายๆวันนะครับ
0: ครับเป็นจังหวัดไหนบ้างนะครับในอีสานนะครับ
5: ก็จะเน้นทางด้านหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกับภาคตะวันออกทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับที่จะมีหนักถึงหนักมากได้อยู่จังหวัดอื่นๆก็จะมีหนักได้บางจังหวัดนะครับก็จะต้องดูเป็นหลายๆกรณีไปแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะเน้นอีสานบนกับภาคตะวันออกนะครับ
0: ครับภาคกลางกรุงเทพล่ะครับ
5: ภาคกลางกรุงเทพไม่ค่อยมีอะไรนะเป็นห่วงนะครับมีแต่แบบการกระจายตัวมันก็เยอะแต่มันก็ตกเปียกแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้เยอะขนาดตกหนักนะครับก็ประมาณ 70% นะครับ
0: คุณผู้ฟังบอกว่าสุโขทัยเนี่ยตอนนี้ก็น้ำแล้งเลยนะครับมันเป็นยังไงฮะทางโซนสุโขทัย
5: สุโขทัยน่าจะมีการกระจายตัวได้ดีแต่เขาไม่ได้มีลักษณะของฝนตกหนักนะครับ

0: ครับผม
1: มันกระจายทั่วจังหวัดอย่างเงี้ยฮะ
0: ใช่ใช่มันก็อาจจะไม่ทั่วด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าสุโขทัยที่เขาบอกน้ำแรงนี่อยู่ตรงไหนนะครับ เพราะแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันอย่างที่บอกไปอย่างในรอบวันที่ผ่านมาเนี่ยก็บางที่ก็มีหนักแต่บางที่ก็ฝนก็มีตกเปียกได้บ้างแต่ก็มันก็ไม่ได้ถึงกับหนักนะครับ
1: ครับกรุงเทพวันนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: วันนี้ให้ 70% นะครับ
1: 70เลยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: พามาช่วงไหนครับ
0: น่าจะบ่ายๆเหมือนเมื่อวานนะครับน่าจะช่วงบ่ายหรือเย็นหรือหัวค่ำนี่แหละมาตกเปียกแล้วก็ไปแต่ก็ดูไม่ได้ตกหนักนะครับ
1: ครับฮะขยับลงไปทางใต้ละครับ
0: ทางใต้ช่วงนี้ฝนปานกลางก็คือไม่ค่อยเยอะนะครับอาจจะมีหนักถึงหนักมากได้ทางด้านระนองพังงาแต่ว่าถ้าดูเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็มีเยอะแค่40-60%เท่านั้นเองนะครับ
1: ครับเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ในช่วงนี้เนี่ยก็ระมัดระวังเรื่องฝนนะครับแล้วก็คลื่นลมแรงซึ่งทางด้านอันดามันกับอ่าวไทยตอนบนเนี่ยอาจจะได้2-3 เมตร 2-4 เมตรระยะเขาจากฝั่งได้จนถึงวันที่9นะครับ
1: ครับผมโอเคเช้านี้ขอบคุณนะครับ
0: ครับครับ
1: สวัสดีครับคุณสุรสิทธิ์จิตอารยรัตน์นะครับมาต่อกันที่ทักทายคุณผู้ฟังก่อนไหมฮะ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวขอไปที่ทาง LINE แอดกันก่อนเลยดีกว่าค่ะพอดีเปิดมาเจอพอดีนะคะคุณสุภชัยนะคะก็ทักมาเป็นคนแรกเช่นเคยนะคะคุณสงครามคนหัวใจเดิมก็ส่งสติ๊กเกอร์ทักทายมาคุณจำรูนนะคะคุณติ๋วนะคะกัปตันอัมพลคุณกรเพชรและคุณมายุรีค่ะที่ทักทายมาส่งสติกเกอร์มาให้เราด้วยนะคะ
1: ใน Facebook ล่ะฮะเป็นยังไงฮะ
2: ใน Facebook ก็มีคุณผู้ฟัง
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายงานสภาพอากาศเข้ามาเนาะ
2: ก
1: ็
2: ส่งสติกเกอร์ส่งข้อความมานะคะคุณสุภชัยคุณสันสีมานะคะคุณชมชวนนะคะถ้าอ่านผิด
1: ชุมชน
2: คุณชุมชนคุณชุมชนแล้วโอเคค่ะคุณเบญจรัตน์นะคะสวัสดีคุณธนยศคุณมานิตนะคะคุณนงลักษ์นะคะแล้วก็คุณสมพิษคุณอัมพลนะคะ
1: ครับก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายในเช้าวันนี้นะครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นพาดหัวข่าวในช่วงเช้าวันนี้ก็คือเรื่องของกสทช.โอ้เมื่อวานนี้มีการ walk out ด้วยนะครับมีรายงานข่าวจากสำนักงานกสทช.นะครับบอกว่าในที่ประชุมกรรมการกสทช.เนี่ยมีเข้าร่วม7รายก็คือคุณสรณะใบบุญใบชัยพฤกษ์นะครับประธานกสทช.พลอากาศโทธนพันธ์รายเจริญนะครับนางสาวพี่รงรองอาจารย์พี่รงรองรามสูตรนะครับนายสุพัฒน์สุพัชลาไสนายสมภพวิภูริวิไกรพงศ์นะครับแล้วก็นายต่อพงศ์เสรานนท์ในขณะที่พลตำรวจเอกณัฐธรเพราะสุนทร นะครับติดภารกิจเข้าประชุมผ่านออนไลน์แต่พอนายสรณะมาถึงห้องประชุมนะครับก็ปรากฏว่านายสมภพเนี่ยเดินออกห้องประชุมทันทีทำให้เหลือกรรมการประชุม6รายทั้งนี้พลอากาศโทนะครับธนพันธ์อาจารย์พี่รงรองแล้วก็นายสุพัฒน์เนี่ยก็ได้หารือที่ประชุมถึงเรื่องคุณสมบัติของประธานกสทช.หลังจากศาลปกครองไม่คุ้มครองฉุกเฉินตามที่ประธานกสทช.ขอยื่นต่อศาลแต่ว่านายสรณะก็ไม่เปิดโอกาสให้หารือในประเด็นนี้แต่ให้ที่ประชุมเนี่ยเปิดประชุมตามวาระปกติก็เลยทำให้กรรมการทั้ง3คนแจ้งว่าถ้างั้นก็ไม่สามารถประชุมร่วมได้เนื่องจากเกรงว่าจะผิดกฎหมายหากมีการลงมติกับบุคคลที่คณะกรรมการสรรหามีมติว่าขาดคุณสมบัติจากนั้นก็เดินออกจากห้องประชุมไปทำให้องค์ประชุมไม่ครบครับก็ต้องใช้เวลา30 นาทีเมื่อครบกรรมการกสทช.ก็ต้องยังเข้าประชุมไม่ครบประธานกสทช.ก็เลยต้องสั่งยกเลิกการประชุมนะครับแล้วก็เลื่อนเป็นวันนี้ฮะ6 สิงหาคมแทนทางด้านนายสรณะก็บอกว่าขอฝากกสทช.ทุกคนให้ทราบว่าเวลานี้มีวาระสำคัญเร่งด่วนมากขอให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมเพื่อพิจารณาวาระเหล่านี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีตามกฎหมายแล้วตนเองยังต้องปฏิบัติหน้าที่กฎหมายไม่ได้มีให้ใครทำหน้าที่แทนประธานและหลายๆเรื่องในตำแหน่งประธานให้ใครทดแทนไม่ได้ดังนั้น6สิงหาคมนี้ขอความร่วมมือจากใจจริงให้กรรมการร่วมประชุมด้วยและขณะนี้ก็ยังไม่ได้คิดเรื่องที่จะเอาผิดเรื่องไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ครับ
2: ค่ะขอกลับมาที่เรื่องของสถานการณ์น้ำเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าสุโขทัยน้ำแรงใช่ไหม
1: ใช่
2: มาที่นครพนมค่ะน้ำโขงสูงวันละเกือบเมตรเลยนะคะ

0: อนนี้ก็เร่งระบายลำน้ำสาขาเพื่อป้องกันพื้นที่ลุ่มค่ะซึ่งทางพื้นที่จังหวัดนครพนมเนี่ยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำให้มีมวลน้ำจากภาคเหนือรวมถึงลำน้ำที่สาขาหลายระบายลงน้ำโขงส่งผลให้ระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นวันละเกือบเมตรล่าสุดระดับน้ำโขงอยู่ที่8เมตร50เซนติเมตรค่ะห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งประมาณ4เมตรก็คือที่12เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันก่อนนะคะ70เซนติเมตรนอกจากนี้ก็ยังพบว่าลำน้ำสาขาสายหลักแม่น้ำโขงลำน้ำอูนลำน้ำสงครามลำน้ำบางลำน้ำก่ำมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะคะปัจจุบันก็มีปริมาณเก็บกักอยู่ที่ 70-80% ของความจุส่งผลให้เริ่มระบายลงน้ำโขงช้าเพราะว่าระดับน้ำโขงเริ่มสูงทางด้านโครงการชลประทานนครพนมก็เตรียมพร้อมเร่งระบายน้ำในประตูระบายน้ำทุกจุด 100% เพื่อให้ไหลระบายลงน้ำโขงมากที่สุดป้องกันน้ำล้นลำน้ำสาขาหากแม่น้ำโขงสูงป้องกันเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มพื้นที่การเกษตรทางนี้ก็แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงติดลำน้ำโขงลำน้ำสาขาสายหลักเฝ้าระวังประกอบไปด้วยอำเภอนาว่าอำเภอศรีสงครามอำเภอบ้านแพงอำเภอท่าอูเทนอำเภอเมืองอำเภอนาแกและอำเภอธาตุพนมแจ้งเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังฝากแจ้งเตือนมานะครับคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เช็คยอดเงินให้ดีนะครับเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยชอบมั่วนะครับเริ่มมีข่าวนี้ออกมาแล้วนะฮะวันนี้หมดเวลาของข่าวหน้าหนึ่งแล้วนะครับคุณนกสัสิธรและผมภูเบศลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
4: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันพระราชบดีที่6สิงหาคม2569นะคะในเช้านี้รับหน้าที่โดยลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะแล้วก็อาจารย์เจษดาสาราทองนะคะวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนนะคะ1ชั่วโมงครึ่งไปจนถึง 7:30 นาทีโดยประมาณนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกที่เราจะมาดูข่าวสารกันไม่ว่าจะเป็นในอาเซียนและทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะช่วง 6:40 นาทีค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณซูมอนผู้สื่อข่าวจากเมียนมานะคะเธอก็มี2เรื่องมาอัปเดตให้เราฟังกันนะคะติดตามได้ในช่วง 6:40 นาทีหลังจากนั้นค่ะช่วง 7:00 นตรงนะคะเราจะต่อสัญญาณเครือข่ายวิทยุอสมทไปทั่วประเทศแล้วก็จะกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาในช่วง 7:10 นาทีโดยประมาณนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยในประเด็นเรื่องของการเปิดทำเนียบรับประธานาธิบดีมินอองไลน์นะคะสัญญาณเชิงบวกนะของจุดเอ๊ะนะจุดคืออะไรนั้นเดี๋ยวให้คุณกฤตมาเฉลยกันนะคะและพูดถึงการเฉลยนะคะในสัปดาห์นี้คุณกฤตก็มีของรางวัลที่จะมาให้คุณผู้ฟังตอบคำถามกันเช่นกับสัปดาห์อื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ของรางวัลจะเป็นอะไรคำถามจะเป็นอะไรก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เดี๋ยวคุณกฤตจะมาเฉลยในช่วงของคุณกฤต 7:10 นาทีโดยประมาณช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยค่ะสำหรับใครที่กำลังติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะก็สามารถที่จะติดตามได้หลากหลายช่องทางเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ค่ะเพจ MCOT News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะทาง TikTok Live ค่ะคลื่นข่าว MCOT News นะคะหรือจะพูดคุยทักทายกันไม่ว่าจะเป็นทาง LINE Official @MCOT News หรือเบอร์ SMS ค่ะ4689399ซึ่งเบอร์นี้นะคะก็จะเป็นเบอร์ที่เราจะร่วมสนุกกับคุณกฤตด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ละพื้นที่ของคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างนะคะช่วงนี้ฝนตกหรือเปล่านะคะอากาศเป็นยังไงช่วงเช้านี้สามารถพูดคุยทักทายกันในเช้านี้ทางหลากหลายช่องทางเลยนะคะเมื่อพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศแล้วเดี๋ยวลิซ่าจะเริ่มด้วยข่าวเรื่องของสภาพอากาศกันนะคะสำหรับใครที่กำลังมีแผนจะเดินทางไปโอกินาวาของญี่ปุ่นอาจจะต้องฟังตรงนี้นะคะแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะหรือใครมีญาติมีเพื่อนอยู่ที่โอกินาวาเนี่ยช่วงนี้ต้องส่งกำลังใจไปนะคะเพราะว่าไต้ฝุ่นดอลฟินนะคะกำลังที่จะเคลื่อนผ่านแปซิฟิกนะคะแล้วก็มุ่งหน้าไปหมู่เกาะโอกินาวาโดยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเขาก็ระบุว่าเป็นพายุขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีกำลังแรงมากพร้อมกับมีการเตือนประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนะคะให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่รุนแรงทั้งลมกระโชกแรงนะคะฝนตกหนักคลื่นลมแรงนะคะรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดไฟฟ้าดับแล้วก็การอพยพประชาชนนะคะคราวนี้เนี่ยตามข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามสภาพอากาศนะคะที่ชื่อว่า Zoom Earth เขาก็มีการระบุว่าเมื่อเวลา 5:00 นะคะของวันอังคารที่4สิงหาคมนะคะตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยไต้ฝุ่นดอลฟินนะคะมีความเร็วลมสูงสุดประมาณ185กิโลเมตรต่อชั่วโมงจัดอยู่ในระดับไต้ฝุ่นกำลังแรงมากนะคะหลังจากที่พัฒนาตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนพายุโซนร้อนกำลังแรงนะคะไต้ฝุ่นแล้วก็เคยเพิ่มความรุนแรงถึงระดับซูเปอร์ไต้ฝุ่นด้วยนะคะระหว่างการเคลื่อนตัวข้ามมหาสมุทรหลายพันกิโลเมตรเลยนะคะทั้งนี้เองเนี่ยเกาะโอกินาวานะคะก็มีประชากรประมาณ 1.4 ล้านคนนะคะตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานท้องถิ่นให้เร่งเสริมความแข็งแรงนะคะของบ้านเรือนหลีกเลี่ยงพื้นที่ชายฝั่งนะคะแล้วก็เตรียมสิ่งของจำเป็นแล้วก็พร้อม

ที่จะต้องคือทำตัวให้พร้อมเผื่อต้องมีการอพยพหากมีคำสั่งจากทางการนะคะขณะที่เที่ยวบินแล้วก็เรือโดยสารหลายเส้นทางนะคะอาจจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เลวร้ายอันนี้จริงๆจากไทยไปโอกินาวาก็มีหลายไฟลท์อยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีบินมีเดินทางไปแถบนั้นอาจจะต้องเช็คดูอัปเดตเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะแต่นอกจากนี้ค่ะทางญี่ปุ่นเองนอกจาก

0: ันนะคะเจอกับฝนตกหนักลมกระโชกแรงแล้วก็คลื่นสูงอีกด้วยนะคะส่วนพื้นที่ชายฝั่งทางตะวันออกแล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้ของจีนก็มีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครเดินทางไม่ใช่แค่โอกินาวาแต่ไปไต้หวันหรือไปทางจีนเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องเช็คดูสภาพอากาศเช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีผลกระทบต่อไฟลท์ต่างๆแล้วก็เที่ยวบินด้วยนะคะสำหรับชื่อดอลฟินนี้นะคะชื่ออาจจะดูน่ารักนะแต่ฟังดูแล้วจากความแรงของพายุแล้วเนี่ยไม่ค่อยน่ารักเป็นดอลฟินเป็นโลมาที่มีอิทธิพลค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะชื่อดอลฟินเนี่ยค่ะก็มาจากโลมาขาวจีนของฮ่องกงนะคะซึ่งเป็นชื่อที่ฮ่องกงเนี่ยเสนอเข้าสู่บัญชีรายชื่อพายุหมุนเขตร้อนของคณะกรรมการไต้ฝุ่นภายใต้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะคะโดยชื่อพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยเขาจะใช้ชื่อที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะคะหรือว่าเป็นพืชแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกก็จะมีลิสต์รายชื่อของแต่ละประเทศที่นำเสนอเข้ามานะคะแล้วก็หลังจากที่เป็นดอลฟินอ่ะก็จะเป็นรายชื่อถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยชื่ออาจจะดูมุ้งมิ้งน่ารักนิดนึงนะแต่อิทธิพลอาจจะแรงอย่างเช่นไต้ฝุ่นดอลฟินนี้นะคะที่คาดการณ์ว่าอาจจะเข้าสู่โอกินาวาแล้วก็มีผลกระทบต่อบางพื้นที่ในจีนและไต้หวันด้วยนะคะข่าวนี้มาจากอัลจาซีราค่ะ Typhoon Dolphin hurdles towards Japan นะคะ Tracker updates and what to expect ก็ต้องติดตามข่าวสารนะคะเพื่อใครมีเพื่อนที่จะเดินทางหรือตัวเองจะเดินทางในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องดูข้อมูลดีๆนะคะ
1: อันนี้มีดอลฟินนะครับที่ต้องระวังแล้วนะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นก็เป็นพื้นที่เดียวกับที่ดอลฟินจะไปเยือนนั่นแหละนะครับก็คือที่คุมาโมโตะนะฮะที่คิวชูนะครับก็ยังคงได้รับคำเตือนว่าให้เฝ้าระวังเรื่องแผ่นดินไหวไปต่ออีก1สัปดาห์ดังนั้นเนี่ยใครเดินทางไปคิวชูนะครับโดยเฉพาะคุมาโมโตะเนาะก็ต้องระวัง2อย่างเลยทั้งพายุแล้วก็แผ่นดินไหวด้วยนะจาก NHK ครับเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นนะก็เตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นอีกนะฮะในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปในคุมาโมโตะนะครับซึ่งก็เจอแผ่นดินไหวอยู่แล้วนะครับโดยแผ่นดินไหวย้อนกลับไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมมีความรุนแรงระดับ7นะซึ่งถือว่าสูงที่สุดในมาตรวัดของญี่ปุ่นที่เมืองอุกิแล้วก็ฮิกาวะนะครับซึ่งนี่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในพื้นที่ต่างๆนะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นระบุว่าในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาความถี่ของแผ่นดินไหวกำลังลดลงนะทีละน้อยแต่ว่าความเคลื่อนไหวภายในแผ่นดินไหวนั้นยังคงเกิดขึ้นบ่อยดังนั้นเนี่ยทางสำนักงานเนี่ยจึงบอกว่าเป็นไปได้ที่จะเกิดแรงสั่นสะเทือนที่มีความรุนแรงมากที่สุดก็คือระดับ5บวกหรือว่าแรงกว่านั้นนะฮะสูงกว่า80ครั้งเมื่อเทียบกับก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทำให้มีการเตือนประชาชนให้ยังคงตื่นตัวให้ระมัดระวังตัวเองจากความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปอีกราว1สัปดาห์นะครับซึ่งตอนนี้นี่ก็ถือว่าเดือดร้อนมากนะครับในคุมาโมโตะเพราะว่าก็เจอทั้งลมแรงนะครับคลื่นสูงอันนี้ก็เป็นความผลกระทบที่เกิดขึ้นนะจากดอลฟินอย่างที่คุริซาได้รายงานไปนั่นเองทีนี้อีกเรื่องนึงที่มีความน่าสนใจก็คือเรื่องของการผลิตนะฮะในคุมาโมโตะเองเนี่ยนะครับเพราะว่าก็มีโรงงานหลายโรงงานเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบนะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการผลิตนะฮะในกลุ่มของซิมิคอนดักเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยทาง TSMC ซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลิตชิปนะรายใหญ่ของไต้หวันเนี่ยนะครับก็ออกมาประกาศว่าจะบริจาคเงินจำนวนมากเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูแผ่นดินไหวที่คุมาโมโตะนะครับซึ่ง TSMC ก็ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าจะบริจาคเงิน250ล้านเยนหรือว่าประมาณ 52,600 ล้านบาทนะครับโดยแถลงการนี้นะครับบอกว่าเพราะคุมาโมโตะเนี่ยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญระดับโลกของ TSMC โดยโรงงาน TSMC นะครับตั้งอยู่ในเมืองคิกุโยะนะครับของคุมาโมโตะทางบริษัทระบุว่ายังคงให้การสนับสนุนต่อไปโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์และดูว่าพื้นที่นี้เนี่ยนะครับต้องการอะไรบ้างนะครับนอกจากนี้ครับ China Airlines Group นะครับของไต้หวันก็เสนอความช่วยเหลือเช่นกันบริษัทดังกล่าวมีเที่ยวบินไปและกลับจากคุมาโมโตะนะครับบริษัทนี้ระบุว่าจะบริจาคเงินให้ราว 300,000 ดอลลาร์สหรัฐนะหรือว่า10ล้านบาทนะครับแล้วก็จะขนส่งการบรรเทาทุกข์นะฮะต่างๆเนี่ยผ่านทางเครื่องบินไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยไม่คิดค่าใช้

0: จ่ายจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ครับ
1: นะคะช่วงนี้เนี่ยญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะเจอกับอะไรๆที่หนักพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไต้ฝุ่นเองแผ่นดินไหวนะคะและจริงๆเนี่ยความร้อนในญี่ปุ่นก็เป็น
0: ใช
1: อีก
0: ่
1: ประเด็นหนึ่งจนกระทั่งนี้ก็มีอีกหนึ่งข่าวที่ทําให้หลายคนตกใจเหมือนกันนะคะที่สวนสัตว์นะคะเมื่อมีสิงโต3ตัวเนี่ยเสียชีวิตคาดว่าน่าจะมาจากฮีทสโตรกค่ะจาก CNN ค่ะ Three lions die in Tokyo as recordTemperatures hit East Asia นะคะคือไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นอย่างเดียวแต่ว่าที่เกาหลีใต้ก็มีการประกาศเตือนเรื่องของ heat wave นะความร้อนที่โอ้โหทุบสถิติเหมือนกันนะคะแต่เหตุการณ์นี้นะคะเกิดที่โตเกียวนะคะประเทศญี่ปุ่นสิงโต3ตัวนะคะเป็นตัวเมียทั้ง3ตัวเลยนะคะที่สวนสัตว์ที่ชื่อว่าทามะซูโลจิคอลพาร์คนะคะสวนสัตว์ทามะในเขตฮิโนะในกรุงโตเกียวเนี่ยค่ะได้มีการทยอยเสียชีวิตลงในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะคะโดยสัตวแพทย์เนี่ยสงสัยว่าสาเหตุเนี่ยมาจากโรคลมแดดหรือ heat stroke นะคะหลังจากผลการชันสูตรอวัยวะภายในก็พบว่ามีการขาดน้ำอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็อวัยวะล้มเหลวหลายระบบนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์62ปีของสวนสัตว์นะคะนับตั้งแต่เขาเริ่มเปิดจัดแสดงแล้วก็ขยายพันธุ์สิงโตมาตั้งแต่ปี1964นะคะที่มีสิงโตเสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดนะคะน้อง3ตัวนะคะชื่อมูกินะคะอายุ3ปีอิจิโกะนะคะอายุ11ปีแล้วก็ลูเอน่านะคะอายุ15ปีโดยทั้งหมดเนี่ยเป็นสิงโตที่เกิดแล้วก็เติบโตภายในสวนสัตว์ที่นี่แห่งนี้นะคะหมดเลยทั้ง3ตัวนะคะซึ่งรายงานเนี่ยเขาระบุว่าตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูฝนแล้วก็อุณหภูมิในกรุงโตเกียวเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลันเนี่ยเกือบ 39-40 องศาเซลเซียสเนี่ยค่ะสิงโตจำนวน10ตัวจากทั้งหมด16ตัวในสวนสัตว์เนี่ยค่ะก็เริ่มที่จะแสดงอาการป่วยด้วยภาวะเบื่ออาหารซึมแล้วก็การเคลื่อนไหวลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะจนทางสวนสัตว์เนี่ยต้องสั่งระงับการเปิดให้ประชาชนเข้ามาชมสวนในส่วนของการจัดแสดงสิงโตตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะเพื่อที่จะคอยเฝ้าระวังแล้วก็ให้การรักษาอย่างใกล้ชิดกับสิงโตทั้งหลายนะคะซึ่งถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะจินตนาการว่าสิงโตเนี่ยจะเป็นสัตว์สายพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาแอฟริกาก็น่าจะร้อนอยู่น่าจะทนต่อสภาพแต่ว่าคือทางโฆษกของสวนสัตว์เนี่ยเขาก็ระบุว่าสภาพความร้อนในฤดูร้อนของญี่ปุ่นเนี่ยมีความแตกต่างจากแอฟริกาค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าของญี่ปุ่นเนี่ยจะมาความพร้อมกับความชื้นสูงนะคะเมื่อรวมกับอุณหภูมิที่สูงพุ่งสูงขึ้นอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้สิงโตเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับตัวแล้วก็ระบายความร้อนออกจากร่างกายตามธรรมชาติได้ทันนะคะจนส่งผลกระทบต่อระบบอวัยวะในตัวสิงโตเองอย่างรุนแรงนะคะขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์แล้วก็ทีมสัตวแพทย์ก็กำลังระดมมาตรการเพื่อที่จะช่วยเหลือสิงโตที่เหลืออยู่นะคะก็เขาก็พยายามอย่างสุดความสามารถของเขาแหละนะคะทั้งการฉีดพ่นสเปรย์น้ำนะคะการติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่แล้วก็เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่นะคะรวมถึงการให้มีน้ำไหลปึ๊บๆตลอดที่พื้นที่ของน้องเขาด้วยมันจะได้เย็นขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็มีการให้ยารักษาต่างๆซึ่งก็ยังมีสิงโตบางตัวที่อาการยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะลุกยืนได้เองน้องเขาเพลียมากเลยนะทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตคลื่นความร้อนฮีทเวฟอย่างที่บอกไปว่าญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยค่ะเจออุณหภูมิทะลุ40องศาเซลเซียสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสัตว์ในสวนสัตว์แล้วประชาชนเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นอีกสิ่งที่ญี่ปุ่นจะต้องเผชิญณตอนนี้นะคะ
0: ครับผมมีเพื่อนคนญี่ปุ่นก็บอกว่าปีนี้ร้อนร้อนมากร้อนจัดเลยนะฮะสิงโตตายใช่ไหมคุริซ่าที่แอฟริกาอูฐตายฮะคือมันร้อนร้อนจนอูฐตายอะฮะอันนี้จาก BBC นะ Africa's camels are dying from extreme heat นะครับก็คือมันร้อนขนาดอูฐตายเมื่อสักครู่คุณบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่น้องสิงโตตายเนี่ยเพราะอุณหภูมิสูงเกิน40องศาใช่ไหมที่แอฟริกานะครับทะลุเกิน50องศาครับ
1: โอ้เพราะว่าอูฐก็เป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่หลายคนอาจจะคิดว่าอ่ะก็อยู่ทะเลทรายอยู่แล้วนะกับความร้อนอยู่แล้ว
0: แล้วความน่าตกใจก็คือว่าอย่างกรณีของสิงโตเนี่ยคุณลิซ่าให้เหตุผลว่าบอกว่าที่มันร้อนแอฟริการ้อนกว่า

0: แต่ว่าความร้อนในญี่ปุ่นกับร้อนในแอฟริกาความชื้นอะไรต่างๆมันปัจจัยมันต่างกันเนาะเขาก็อาจจะทนไม่ไหวแต่เนี่ยคืออูฐอยู่ในแอฟริกาอยู่แล้วแต่ยังอยู่ไม่ได้อันนี้ยิ่งน่ากลัวเขาไปใหญ่นะครับเพราะเขาบอกว่าแอฟริกาตอนนี้เนี่ยร้อนสุดขั้วคือเอ็กซ์ตรีมเลยนะฮะคืออุณหภูมิเนี่ยทะลุ50องศาเซลเซียสนะครับทั้งที่อูฐเนี่ยทนร้อนทนแล้งจนถูกขนานนามว่าเป็นเรือแห่งทะเลนะก็คือทะเลทรายเนี่ยนะครับแต่ว่ากลับไม่สามารถเอาชนะนะความร้อนในครั้งนี้ได้นะครับคือที่แอฟริกาเนี่ยจะเป็นอูฐโหนกเดียวก็คือว่ามีข้างหลังเนี่ยแค่1อูฐ1คนเรียกอะไร1โหนกอ่ะนะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่โดยในท้องถิ่นโดยทั่วไปของแอฟริกาเนาะแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยเกิน50องศาเซลเซียสเนี่ยก็มีหลายพื้นที่เลยที่ได้รับผลกระทบตัวอย่างเช่นเขาไปสัมภาษณ์ผู้เลี้ยงอูฐคนนึงในเอธิโอเปียเขาบอกว่าอาการมันเป็นยังไงไหนลองบอกให้ฟังหน่อยสิเขาบอกว่าคือเห็นได้เลยว่าเท้าของอูฐเนี่ยพุพองจากการเดินบนทะเลทรายที่ร้อนจัดคุณลิซ่านึกออกไหมเรานึกถึงภาพเราไปเดินชายหาดแล้วทะเลแล้วทรายมันร้อนๆอ่ะ
1: นึกถึงอะไรรู้ป่ะพอมันร้อนขนาดนี้เคยกินกาแฟที่เขาคั่วในทรายไหม
0: คั่วเกาลัดอะอย่างนั้นอะคืออย่างนั้นเลยเรา50องศาคุณผู้ฟังนึกออกไหมแล้วเราเอาเท้าไปเดินในนั้นอะคือต่อให้อูฐเนี่ยเขาเหมือนเขาใส่รองเท้าแบบส้นหนาใช่ไหมยังเอาไม่อยู่เลยอะน้ำตาไหลตลอดเวลานะครับทีนี้พออูฐเหนื่อยอะคุณลิซ่าฟังนะพออูฐเหนื่อยใช่ป่ะเขาก็จะนั่งพอนั่งท้องเนี่ยที่มันบางกว่าเนี่ยก็จะถูกเผาไหม้จนขนร่วง
1: โอ้เอ็นดูเน
0: า
1: ะ
0: คือสงสารเลยคือโอ้โหไม่รู้จะไปทางไหนเลยนะยืนเดินก็เหนื่อยนะครับนั่งก็โดนเผาท้องอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกว่าสูญเสียเฉพาะแค่ผู้เลี้ยงอูฐรายนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าสูญเสียลูกอูฐไปแล้วถึง8ตัวในเวลาเพียง1เดือนจากความร้อนที่มันไม่ไหวแล้วนะฮะมาดูรายงานกันบ้างนะครับเขาบอกว่าเคนยานะครับตายจากความร้อนอูฐในเคนยาเนี่ยตายจากความร้อนไปเพิ่มมากขึ้นกว่า 15% ในช่วง2ปีที่ผ่านมางานวิจัยในโซมาเลียนะครับบอกว่าเกือบ 46% ของบ้านที่เลี้ยงอูฐเนี่ยต้องเผชิญกับภาวะอูฐล้มตายโดยบางพื้นที่เนี่ยมีอัตราการตายสูงถึง 73% อ่ะเขาบอกว่าคืออูฐเนี่ยพอมันมีหลายปัจจัยเนาะอันนี้คือปัจจัยทางกายภาพคือเป็นลักษณะทางกายภาพเนาะที่อูฐเนี่ยโดนเหมือนโดนเบิร์นโดนกริลใช่มั้ยแต่เขาบอกว่าพอความร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นเวลานานเนี่ยอูฐเครียดด้วยนะอูฐเครียดด้วยนะคือข้างนอกเนี่ยก็ได้รับผลกระทบแล้วภายในเนี่ยพอเครียดใช่ไหมครับน้ำหนักลดเกิดการอักเสบเกิดโรคทางกล้ามเนื้อเกิดความไม่สมดุลของสารเคมีไตทำงานผิดปกติก็ตายได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเวลาอูฐเนี่ยเครียดจากความร้อนเนี่ยระบบเผาผลาญก็จะผิดปกติกินอาหารได้น้อยลงน้ำหนักตัวก็ลดนะครับนมซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนหลักและรายได้ให้คนในพื้นที่ก็หายไปเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างมากเพราะว่าเอาง่ายๆครับผมมองว่าอูฐเนี่ยก็จะคล้ายกับประเทศของเราที่เลี้ยงช้างเนาะก็คือเป็นแหล่งรายได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นสัตว์คู่เหมือนเป็นพื้นเมืองอ่ะคู่บ้านด้วยนะครับก็พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยกระทบมากๆทั้งตัวน้องอูฐเองแล้วก็วิถีชีวิตนะครับประชาชนในท้องถิ่นครับอ่ะอูฐยังทนไม่ไหวครับร้อนขนาดนี
1: ้นั่นน่ะสินะนี่แหละนะคะคือเราเริ่มจะเห็นผลกระทบของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วในช่วงนี้เนี่ยมันเริ่มเห็นหนักขึ้นเรื่อยๆตามข่าวที่เราได้มีการเล่าไปแล้วจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกด้วยนะเรื่องของข่าวของสภาพอากาศและผลกระทบที่ตามมาด้วยโหนะที่บอกว่าโลกเราเนี่ยไม่น่าจะมีเวลาเหลือแล้วนะคะมันก็ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะแก้ไขหรือลดบรรเทาผลกระทบจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะก็เห็นได้ชัดจากเหตุการณ์นี้ที่เราเล่ากันมาตรงนี้ละค่ะเช้านี้เหมือนทีมจะอยู่ที่เรื่องราวน่าช็อกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นขอไปอีกหนึ่งข่าวที่ช็อกค่ะ
0: จะให้จบๆช่วงไปช่วงช็อกไปเลยนะ
1: ให้ช็อกให้สุดๆไปเลยนะคะคือฟังดูข่าวนี้เนี่ยเหมือน AI ก็สามารถเป็นมิตชี่ได้เหมือนกันน่ากลัวมาก AI สามารถเป็นมิตชี่ได้เหมือนกันข่าวนี้มาจาก CNN นะคะ AI agents fake identities target real people in new security incident นะคะก็เป็นการรายงานออกมานะคะจากสถาบันความปลอดภัยปัญญาประดิษฐ์แห่งสหราชอาณาจักรนะคะ UK AI Security Institute หรือว่าตัวย่อคือ AISI นะคะเขาได้มีการเปิดเผยรายงานที่น่าตกใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ระดับก้าวหน้านะคะที่เรารู้จักคุ้นเคยกันนะคะโดยพบว่าโมเดล AI จาก2บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง

0: Anthropic นะคะแล้วก็ Open AI ได้แอบดำเนินการนอกเหนือคำสั่งในระหว่างการทดสอบระบบความปลอดภัยโดยถึงขั้นปลอมแปลงตัวตนบนโลกออนไลน์เพื่อที่จะหลอกลวงมนุษย์แล้วก็พยายามที่จะฝังโค้ดที่เป็นอันตรายลงในซอฟต์แวร์สาธารณะโอ้ถึงขั้นนี้แล้วน่ากลัวมากๆเลยนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างที่สถาบัน AISI เนี่ยได้ทำการทดสอบสมรรถนะแล้วก็ความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะของโมเดลรุ่นใหม่อย่าง Mythos 5ของ Anthropic นะคะแล้วก็ GPT 5.6 SO ของ OpenAI รวมทั้งหมด122ครั้งนะคะโดยในการทดสอบจำลองสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยทั้ง2โมเดลได้รับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ผ่อนปรนระบบควบคุมความปลอดภัยลงเพื่อที่จะประเมินความสามารถสูงสุดแต่กลับพบว่ามี10สถานการณ์ที่ระบบ AI เนี่ยเริ่มดำเนินการเองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบออกไปสู่อินเทอร์เน็ตจริงที่มีผู้ใช้งานจริงแล้วก็องค์กรจริงอยู่ด้วยทางสถาบัน AISI เนี่ยเขาระบุว่าพฤติกรรมที่รุนแรงที่สุดนะคะเกิดขึ้นจากโมเดลตัว Mythos 5ของ Anthropic นะคะซึ่งได้มีการเขียนโค้ดที่เป็นอันตรายขึ้นมาโค้ดหนึ่งจากนั้นเนี่ยได้มีการสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์เพื่อที่จะปลอมเป็นบุคคลอื่นคือแกล้งเป็นคนเนี่ยแล้วส่งข้อความไปหาผู้ดูแลโครงการซอฟต์แวร์ Open Source แห่งหนึ่งบนแพลตฟอร์ม GitHub นะคะเพื่อที่จะโน้มน้าวให้คนจริงๆคนนี้เนี่ยยอมรับโค้ดอันตรายดังกล่าวเข้าสู่ระบบนะคะโชคดีที่ผู้ดูแลระบบนะที่เป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยพบความผิดปกติแล้วก็ปฏิเสธการอนุมัติก็ทำให้ยังไม่พบความเสียหายเกิดขึ้นในโลกจริงนะคะแต่คือเขาสามารถทำได้ขนาดนี้แปลว่าน่ากลัวมากๆเลยนะอ่ะทางด้านบริษัท Anthropic นะคะเขาก็ได้ออกมาชี้แจงว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการทดสอบพิเศษของสถาบันวิจัยที่เปิดโอกาสให้ AI เนี่ยทำงานได้อย่างอิสระมากกว่าปกตินะคะซึ่งไม่เหมือนกับระบบที่เปิดให้สาธารณะใช้นะคะที่ใช้กันจริงๆเนี่ยมันจะมีระบบเรื่องความปลอดภัยและสิ่งที่อนุญาตทำได้มากกว่าที่ทางสถาบันตรวจสอบเนี่ยทำไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางบริษัทกำลังเร่งประสานงานกับทางสถาบันแล้วก็ดำเนินการสอบสวนภายในกันอยู่นะคะอย่างละเอียดขณะที่ฝั่ง OpenAI ก็ได้มีการออกมาระบุถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานการทดสอบระบบความปลอดภัยให้เท่ากันนะคะให้เท่าทันกับความสามารถของ AI ที่เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยนะคะความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นไม่นานก่อนที่จริงๆหลังเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่จริงๆแล้วเนี่ยเคยมีข่าวไม่นานมานี้นะที่ทั้ง Anthropic และ AI เนี่ยเพิ่งที่จะเจอกับปัญหาโมเดล AI หลุดรอดจากระบบทดสอบแล้วก็พยายามแฮ็กเข้าไปยังระบบของบริษัทอื่นเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยก็เลยยิ่งโหสร้างความกังวลให้กับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่กำกับดูแลเรื่อง AI ทั่วโลกเลยนะคะเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านของความสามารถแล้วก็ถ้า AI หลุดมาเป็นอิสระเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะเจอกับอันตรายและผลเสียทั่วโลกเลยในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ AI มีการเติบโตอย่างรวดเร็วรวดเร็วมากๆจนควบคุมไม่ทันคราวนี้เราก็เริ่มที่จะเห็นแล้วแหละว่าแม้แต่ AI ถ้าเราปล่อยให้เขามีอิสระเนี่ยเขายังสามารถเป็นมิจฉาชีพได้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งข่าวที่อ่านละรู้สึกช็อกเหมือนกันค่ะ
1: นะฮะตอนนี้เราเริ่มได้ยินข่าว AI หลุดการควบคุมเนี่ยบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะมันจะกลายเป็นเหมือนที่เราเห็นในหนังพวกไซไฟเนาะที่เขาแบบไปจัดการอะไรของเขากันเองคิดกันเองคุยกันเองอะไรเงี้ยแล้วเราจนคนไม่สามารถจะควบคุมได้อันนี้ก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะฮะอ่ะคุณลิซ่าผมยังอยู่ในข่าวที่ยังอยู่กันอยู่ต่อนะฮะอ่ะเมื่อวานนี้นะครับมีเหตุแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์นะครับจาก Channel News Asia ครับ6.3 magnitude earthquake hits off southern Philippines นะครับก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 นอดชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ตามเวลาในท้องถิ่นนะครับโดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเกาะชารังกานีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ32กิโลเมตรนะครับของฟิลิปปินส์นะฮะ USGS นะครับหน่วยงานแผ่นดินไหวของสหรัฐนะครับก็บอกว่าแผ่นดินไหวนี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ 12:14 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์และมีความลึก62กิโลเมตรนะครับไม่ได้มีประกาศเตือนภัยสึนามิแล้วก็ไม่ได้มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บแต่นะครับแต่นะ

0: สิ่งที่ค่อนข้างจะน่ากังวลก็คือว่ามันเกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากเมื่อวันที่8มิถุนายนที่มีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกาะมินดานาวถ้าเราจำได้หูภาพแบบบ้านเรือนถล่มลงมาโรงเรียน เด็กหนีออกจากโรงเรียนกันนะถ้าเราเห็นนะครับอาคารถล่มหลายจุดเลยเกิดดินถล่มครั้งนั้นเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อย76รายนะครับแล้วก็มีแรงสั่นสะเทือนครั้งนั้นเนี่ยก็ยังทำให้ทะเลยกตัวขึ้น2เมตรก็เลยมีความน่าเป็นห่วงว่าเอ๊ะมันจะไปทริกเกอร์อะไรบางอย่างแล้วจะทำให้ฟิลิปปินส์เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะฮะหรือว่าบ่อยขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าฟิลิปปินส์เองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟหรือว่า Ring of Fire นะครับก็ไหวติดๆกันเลยนะช่วงนี้ทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์นะอันนี้มาจากในอาเซียนของเรานะครับอ่ะอีกข่าวนึงครับก็เป็นข่าวที่น่าตกใจและผมเห็นตัวคลิปวิดีโออ่ะโอ้โหคุณลิซ่าเราในฐานะที่เดินทางกันบ่อยๆเนี่ยก็แอบสยองเหมือนกันนะก็คือ turbulence ครับเครื่องบินของAir India นะครับก็เจอ turbulence แบบใหญ่เลยนะฮะจาก The Independent ครับ nearly a dozen people injured after turbulence hit Air India นะครับก็เป็นเที่ยวบินของ Air India นะครับAI 2379 Airbus A 320ออกเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ตของเราเนี่ยแหละฮะเมื่อเช้าวันอังคารที่4สิงหาคมนะฮะไปที่นิวเดลีของอินเดียครับระหว่างที่ลอยลำอยู่ที่รัฐโอริสสาคือเข้าแผ่นดินของอินเดียเรียบร้อยแล้วนะฮะความสูงเนี่ยประมาณ 36,000 ฟุตนะหรือว่า 1,900 เมตรโดยประมาณเหนือพื้นดินเนี่ยนะครับเครื่องบินกลับประสบสภาพอากาศแปรปรวนแบบรุนแรงสุดขีดเลยนะครับทำให้เครื่องบินเนี่ยตกวูบแบบกระทันหันนะจากความสูงเดิมคือมันเปลี่ยนระดับนะคุณลิซ่าลองฟังนะ300ฟุตประมาณ91เมตร
1: โอ้โหเป็นเราบนเครื่องบินนี้เราก็ตกใจ
0: ใช่แล้วพอผมเห็นภาพอ่ะผมเห็นภาพที่เขาแชร์กันก็มีหลายสำนักที่ออกมาเนาะคือมันดูแบบเละเทะมากเลยครับแล้วก็คือมันแรงขนาดไหนอ่ะตัวของที่คอมพาร์ตเมนต์ด้านบนน่ะคุณลิซ่าผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรไอ้ที่เขาปิดคุณผู้ฟังนึกออกมั้ยว่าเวลาเราขึ้นไปแล้วเราต้องปิดที่เก็บสัมภาระด้านบนที่เก็บสัมภาระด้านบนน่ะตัวบานประตูที่เก็บสัมภาระหลุดลงมาโอ้แล้วภาพมันแบบดูเละเทะมากแล้วก็มีอยู่อันนึงเขาฉายไปด้านบนน่ะกล้องแพนไปด้านบนก็เห็นเลยว่ามันมีรอยแครกรอยแตกอ่ะบนเพดานด้านบนของเครื่องฮะแล้วพอเขาไปสัมภาษณ์คนที่อยู่ในเครื่องเนอะโอ้โหแต่ละคนบอกว่ามันแบบเลวร้ายมากมันแย่มากแล้วก็เขาบอกเครื่องบินเหมือนแบบเขารู้สึกว่าเครื่องบินอ่ะเหมือนตีลังกาเลยอ่ะคือมันดูรุนแรงมากนะฮะก็บาดเจ็บรวม17รายนะครับแล้วก็เป็นผู้โดยสาร13รายแล้วก็ลูกเรือ4รายนะฮะแล้วก็มีลูกเรือคนนึงได้รับบาดเจ็บค่อนข้างรุนแรงนะครับผู้โดยสารบางคนเนี่ยถูกเหวี่ยงนะออกจากที่นั่งหัวกระแทกนะครับได้รับบาดเจ็บจนเลือดไหลอาบที่หน้านะครับซึ่งตรงนี้ก็บอกว่าผู้โดยสารหลายๆคนบอกว่ากำลังหลับอยู่นะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยก็มีการสอบสวนกันอยู่ว่ามาตรการความปลอดภัยหรือว่าอย่างไรเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณลิซ่าดูข่าวนี้แล้วนะเตือนใจตัวเองมากๆว่าต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาครับ
1: จริงค่ะถ้าไม่ได้ลุกไปไหนไปเข้าห้องน้ำเนี่ยก็คาดเข็มขัดตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนในเครื่องบินเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เจอกับ turbulence อาจจะแรงมากซึ่งเขาก็บอกเหมือนกันนะเขาก็มีรายงานออกมาเคยมีว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็สร้างผลกระทบต่อเทอร์บูลันซ์ให้แรงขึ้นด้วย
0: ใช่ก็คือมันจะเป็นลักษณะเคลียร์เทอร์บูลันซ์ก็คือว่าปกติเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้เห็นฟ้าดูน่ากลัวมืดครึ้มเนี่ยมันก็เราก็อาจเตรียมตัวเตรียมใจแล้วเนาะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยฟ้าที่ไม่มีอะไรเลยคือใสๆนี่แหละกับเกิดเทอร์บูลันซ์ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสาเหตุเดียวกันกับที่แต่คืออาจจะไม่ใช่อันนี้นะแต่เขาบอกว่าอันนี้คือสาเหตุของถ้าจำกันได้มันจะมีสายการบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์อ่ะอันนั้นที่ตกหลุมอากาศใหญ่เหมือนกันนะอันนั้นน่ะก็เกิดจากลักษณะแบบนี้ก็คือว่าเกิดเคลียร์เทอร์บูลันซ์ก็คือมันมองไม่ได้ดูมีเมฆหรือว่าพายุอะไรแต่ว่ามวลอากาศหรือว่าลมเนี่ยมันกระแสอากาศเนี่ยมันแปรปรวนมากก็สืบเนื่องมาจาก extreme weather หรือว่าอากาศที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงสุดขั้วด้วยเช่นเดียวกันฮะเบรกนี้
1: คนไทยที่ตกใจมากๆเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตปิดท้ายด้วยการอ่านคอมเมนต์ของคุณอ้วนรามคำแหงนะคะที่มีคำถามเข้ามาเกี่ยวกับชื่อของตัว AI นะคะ MYTOS Mythos นะคะอ่านว่า Mythos คำว่า Mythos เนี่ยจริงๆถ้าหากเราดูจากรากศัพท์เนี่ยมีคำว่า Myth อยู่ตรงนั้นนะคะ MYTH

0: ที่แปลว่าตำนานหรือเรื่องเล่านะคะ mythos ก็เป็นคำที่มาจากตรงนั้นก็คือมีความหมายเดียวกันนะคะอ่านว่า mythos ค่ะ
1: ครับนึกถึง Odyssey เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารแล้วก็พูดคุยกับคุณชูมอนครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: ห้ามพลาดอุตสาหกรรมแฟนล้านนาตะวันออก2569มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน2กว่า100ร้านค้าภายในงานยังมีการเจรจาธุรกิจกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมแจกของรางวัลทุกวัน 12-16 สิงหาคม2569เวลา 11:00 น.ถึง 21:00 น.ณ BCC Hall ชั้น5เซ็นทรัลลาดพร้าวพบศิลปินชื่อดังไรอัลกาจบัณฑิตกันณภัทรตรีชัยนรงค์ลานดอกไม้เล็กรัชเมศสุนทราภรณ์ปราโมทวิเลปนะและเยน่าฟรีโปแล้วพบกัน
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
9: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
1: กลับมาติดตามกุมเมืองอาเซียนในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสารทองครับ
0: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะในช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN เดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวสารจากเมียนมากับผู้สื่อข่าวจากเมียนมาของเรานะคะคุณซูมอนแต่เดี๋ยวเรามาดูข้อความกันก่อนนะฟังกันนะคะไม่แน่ใจว่าไลฟ์เนี่ยอาจจะต้องไลฟ์อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะคะทาง Facebook แต่ว่าพอดีลิซ่าเปิดไว้อยู่นะคะจากไลฟ์ที่แล้วที่ขัดข้องไปก็ยังคงเห็นข้อความนะคะที่ผู้ฟังส่งเข้ามานะคะขออนุญาตอ่านจากตรงนี้แล้วกันนะคะทักทายคุณสุภชัยนะคะแล้วก็คุณกนัทพักนะคะจากภูเก็ตนะคะส่งหัวใจสีส้มเข้ามารัวๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณยุทธพงศ์ค่ะบอกว่าเมืองเชียงราย23องศานะคะแล้วก็คุณหมู่นะคะก็ทักทายเข้ามาในเช้านี้จากอุดรธานี25องศาครึ้มๆค่ะฝนยังไม่ตกนะคะแต่ว่าครึ้มๆแล้วนะคะคุณอาพรนะคะก็ทักทายเข้ามาคุณกรรากาศนะคะขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะคุณชาวชาวคุณอมรีนะคะคุณชาวรีนะคะอยู่เชียงใหม่เหมือนลิซ่าเลยนะคะตอนนี้ลิซ่าก็อยู่เชียงใหม่อากาศตอนนี้25องศานะคะ
1: คร
0: ับทายคุณสุมิตรนะคะคุณเสือนอนไม่หลับนะคะคุณชยุทธนะคะคุณเดชเดชาคุณเอเรียนาโอแล้วก็อีกหลายท่านเลยขอบคุณสำหรับข้อความที่ส่งกันเข้ามานะคะบางคนบอกว่าฟังในรถบางคนบอกว่าฟังที่บ้านนะคะ
1: ครับนี่เราเหมือนสลับกันนะสัปดาห์ที่แล้วผมอยู่เชียงใหม่นะสัปดาห์นี้คุณขึ้นไปเชียงใหม่อากาศกำลังดีเลยนะคุณลิซ่าตอนผมไปนี่แบบมี

0: นิดๆนะฮะอากาศแบบเย็นสบายมาก
1: ใช่ค่ะนะฮะก็อากาศก็คงยังคงเป็นแบบนั้นอยู่นะคะฝนตกนิดๆแล้วก็เย็นสบาย
0: ครับมาทานของอร่อยเผื่อด้วยนะไปเชียงใหม่นี่ทานของอร่อยไม่เคยจะหมดเลยนะ
1: ร้านอาหารคาเฟ่อะไรต่างๆ
0: เยอะมากโอ้เยอะมากๆนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณซูมอนนะผมขออัปเดตเรื่องของน้องหลุนโซโล่นะครับตอนนี้คาดว่าร่างของน้องนะครับน่าจะมาถึงเมืองไทยแล้วนะในช่วงเช้าของวันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้พี่ชายของน้องนะครับน้องหลุนโซโล่เนี่ยนะครับก็ได้มีการโพสต์นะบน Facebook ของเขานะบอกอัปเดตความคืบหน้าการนำร่างของน้องหลุนนะครับหรือว่าบวรทัศน์เป็งสุขนะครับเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยระบุว่านะครับกำหนดการเดินทางของร่างน้องเนี่ยก็จะออกจากจอร์เจียวันที่5สิงหาแล้วก็จะถึงไทยเนี่ย6สิงหานะน่าจะประมาณตี5นะครับก็น่าจะถึงแล้วเนี่ยนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยนะครับที่กรุงอังการาของตุรกีเนี่ยก็เดินทางไปกำกับดูแลการนำส่งร่างของหลุนนะฮะที่สนามบินกรุงทบิลิซีของจอร์เจียแล้วก็ให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังมีการประสานนะครับคือยังมีอีกหลายข้อมูลนะฮะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะที่ทางจอร์เจียเนี่ยต้องประสานกับเรากับทางการไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการตรวจพิษวิทยานะแล้วก็บรรดาข้าวของต่างๆของใช้ส่วนตัวของน้องหลุนเนี่ยก็ต้องส่งกลับมาที่ไทยด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางพี่ชายก็ขอบคุณนะฮะทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงอังการาเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอาสาสมัครคนไทยรวมถึงทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอดโดยทางครอบครัวนั้นจะมีการอัปเดตนะครับทุกครั้งนะที่มีความคืบหน้าอะไรในขณะเดียวกันเนี่ยทางสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการานะครับที่ตุรกีก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ทางของสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยพร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจียนะครับแล้วก็ผู้แทนบริษัทผู้รับขนส่งก็ร่วมการตรวจสอบบรรจุร่างของหลุนนะฮะที่จะเดินทางกลับมาถึงไทยนะครับก็มีคนไปคอมเมนต์นะครับที่ทางเพจของสถานทูตแล้วก็ข่าวนี้บอกว่าอ่ะก็ขอให้น้องกลับคือกลับได้กลับมาบ้านแล้วนะเล่าไปผมก็ค่อนข้างแบบมีความสะเทือนใจอยู่เหมือนกันนะก็น้องก็ได้กลับมาจะได้กลับมาบ้านแล้วตอนนี้ก็น่าจะถึงบ้านแล้วนะครับสำหรับน้องหลุดครับ
1: ค่ะก็เป็นข่าวเศร้านะคะที่เกิดขึ้นมาไม่นานมานี้นะคะก็รู้สึกว่าอย่างน้อยน้องก็ได้กลับมาทำเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารจากคุณซูมอนจากเมียนมากันนะคะเธอมี2เรื่องจะอัปเดตกันเดี๋ยวไปติดตามได้เลยนะคะเธอพร้อมแล้วค่ะ
0: Good morning, Mingalaba, Sumon. Mingalaba. อ๋อ โอเค เหมือนตอนนี้นะครับคุณซูมอนหลุดไปนิดนึงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อคุณลิซ่านะครับก็คร่าวๆสิ่งที่คุณซูมอนจะเล่าให้เราฟังก็คือเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีภาพนะขององซานซูจีออกมานะครับแล้วก็มีภาพที่เธอเนี่ยไปพบนะฮะผู้แทนจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มีภาพที่เธอฉลองวันเกิดของเธอด้วยมีเค้กวันเกิดด้วยนะฮะภาพนี้ออกมาเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยคลายความกังวลถึงเรื่องของสุขภาพถึงเรื่องของบางคนเนี่ยก่อนหน้านี้ถึงขนาดตั้งคำถามว่าเธอยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะฮะก็ทำให้เห็นนะครับว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ดูสุขภาพแข็งแรงดีถือว่าเธอแข็งแรงมากนะด้วยอายุขนาดนี้เนี่ยถือว่าแข็งแรงมากๆแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนตั้งคำถามว่าอ่ะรูปเนี่ยนานหรือยังหนักไปกว่านั้นคือ AI หรือเปล่า
1: โอ้นะคือเป็นคำถามที่ถามมาตั้งแต่ต้นๆปีแล้วขนาดลูกชายของเธอเองเนี่ยที่ต่างประเทศก็เคยมีถามเข้ามาว่ามารดาคุณแม่เนี่ยสภาพคือหรือว่า
0: เป็นอย่างไรเออเป็นตายร้ายดีอย่างไร
1: เพราะว่าคือมีข่าวว่าอายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าไม่ได้รับการคือไม่มีข่าวอะไรไม่เคยเห็นภาพหรือตัวตนเป็นเลยนะในภาพข่าวต่างๆก็เลยเป็นที่มาว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาพจริงหรือเปล่าเพราะเคยมีภาพออกมาก่อนหน้านี้เหมือนกันที่โลกออนไลน์เนี่ยก็มีการสงสัยว่าเอ๊ะเป็นภาพเก่าหรือเป็น AI หรือเปล่า
0: อ
1: ่ะก็อีกครั้งนึงนะ
0: ครับแล้วก็ก็เดี๋ยวจะมาคุยกับคุณซูมอนแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือมินออนไลน์นะจะเดินทางมาประเทศไทยนะอย่างเป็นทางการสองเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่เราจะคุยกับคุณซูมอนครับโอเคมิงกะลาบาม
1: ิงกะลาบา

0: ก็ยังไม่ได้ยินนะครับ
1: นะคะ
0: เด
1: แ
0: ี
1: ต
0: ๋ย
1: ่
0: ว
1: ว
0: ต
1: ่
0: ้
1: า
0: องต่ออีกสักรอบนึงต่ออีกสัก
1: ได
0: ร
1: ้
0: อบ
1: เ
0: หน
1: ล
0: ึ่ง
1: ย
0: ไม่รู้ว่าสัญญาณมีปัญหาหรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทั่วโลกจับตานะครับการที่พลเอกอาวุโสมินอองหลายนะครับจะเดินทางมาเมืองไทยนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทั่วโลกจับตามองนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะเดินทางวันนี้นะคะกับพรุ่งนี้วันที่6-7สิงหาคมนะคะแล้วก็มีคิวที่จะพบกับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลด้วยนะคะซึ่งการเยือนในครั้งนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นโอกาสสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมานะแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะว่าการเยือนครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่เพิ่งมีการปล่อยภาพองซานซูจีนะคะทาง Red Cross เนาะกาชาไปเนี่ยค่ะพยายามที่จะลดแรงกดดันแล้วก็แสดงให้ประชาคมโลกเห็นหรือเปล่าว่าพร้อมกลับมามีความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆพยายามที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอีกครั้งหรือเปล่านะคะก
0: ็
1: ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่นั้นแต่ในอีกแง่นึงเนี่ยคือเขาคิดว่าการเยือนครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสสำหรับไทยกับเมียนมาในการสร้างความสัมพันธ์อีกครั้งนึงนะคะในหลายประเด็นแล้วก็พูดคุยกันในหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะ
0: ครับพาไปดูเรื่องการเตรียมความพร้อมนิดนึงละกันนะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินตรวจนะฮะสนามที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าเองเลยนะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆนะตรวจความเรียบร้อยในพิธีต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองหลายนะครับซึ่งจะเดินทางมาเยือนไทย 6-7 สิงหาคมนะฮะก็ในวันนี้นะครับก็จะมีการตรวจแถวกองเกียรติยศหน้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยทางมินอองหลายแล้วก็นายกรัฐมนตรีไทยก็จะถ่ายรูปร่วมกันด้วยที่หน้าโถงบันไดของตึกไทยคู่ฟ้าลงนามสมุดเยี่ยมนะครับจากนั้นครับอย่างที่คุณลิซ่าบอกจะเป็นการหารือแบบ4 eyes นะก็คือว่าต่อหน้ากันเนี่ยนะคะ face to face เนาะที่ห้องประชุมชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้าและหารือแบบเต็มคณะที่ห้องสีเขียวก่อนจะร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามนะใดความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU พร้อมพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีและในช่วงค่ำของวันนี้นะครับนายกก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีดังนั้นเนี่ยนายกค่อนข้างจริงจังนะฮะแล้วก็ลงไปตรวจด้วยตัวเองเลยอ่ะคือลงไปดูสนามหญ้าลงไปดูพื้นที่ด้วยตัวเองเลยทีนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนายกอนุทินเนี่ยก็รู้สึกแอคทีฟนะกับการที่จะไปเจริญความสัมพันธ์นะฮะก็ไปอินโดนีเซียมาไปคือช่วงนี้รู้สึกว่าท่านก็พยายามจะสานสัมพันธ์นะกับหลายๆประเทศในอาเซียนเช่นเดียวกันอ่ะตอนนี้คุณซูมอนพร้อมแล้วนะโอเคมิงกะลาบาซูมอน
2: ม
0: ิ
2: งกะลาบาม
0: ิงกะลาบาโอเค so we have limited time so could you please tell us shortly about Aung San Suu Kyi's appearance
2: Okay, yes, this is the talk of the town in Myanmar. At the moment, you all might see in the pictures that
0: Aung
2: San Suu Kyi is being allowed to meet the delegations from the International Committees of the Red Cross. The pictures being spread out to the media in this week that Aung San Suu Kyi was looking good and healthy and something like I have seen some pictures that she's beingcelebrate her
0: birthday
2: on June 19th. So at this time, it was really nice to see that she's being good in health. That many rumors spreading out on social medias that she was not alive because her son Kim Harris.Asking to the Myanmar government, current Myanmar government and international community to his mother proof of life.
0: Mm.
2: So this is kind of the good news that she is still alive.
0: Okay.
2: So we have seen two stories that from the Myanmar side, from NAPIDO government side, and also ICRC, media prediction side. So this new is confirmations.
0: Okay.
2: So she is still in the under house arrest, and she's now 81 years old. So not really, she is 81 already.
0: Oh, but she looked very, very healthy.
2: Yes, that's it. Compared with her, you know, current age, so she is very good, health situations. So this is most of the important news that she could be in somewhere else. She's detained in somewhere else in NAPIDO at the moment. But the thing is that Myanmar

0: doesn't announce more information, Father's Day information, that where she's being detained and where she's living at. So this is kind of the good, how to say that, a important story at the moment.
1: Okay. How about the sentiment of people in Myanmar? Like, oh, relief, surprise, happy. So what are the sentiments?
0: Yes, so there's a two separate things in outside and inside Myanmar. That's Aung San Suu Kyi supporters, and some people said that they are really happy that this is kind of the proof of life, and then she could be released and very soon. When because of everybody knows that she is kind of the joker cat in Myanmar political situations, so she can be used as a tool in any time by the Myanmar government and the current Myanmar leader. So that could be change something gradually later.
1: Okay, and that's gonna go hand in hand with the news that Min Aung Hlai is coming to Thailand.
0: Yes, so this is the similar stories, that after releasing the Aung San Suu Kyi pictures, and then Min Aung Hlai is visiting to Thailand today. So this is not really actually not this is really intentionally, that before he is being paying visit to Thailand, so he's being showing off these pictures before his visit. So because he would like to have a international legitimacy for his current positions, this is really intentionally show off.
1: So
0: he will be in Thailand starting from today and tomorrow. So he will be meeting with Prime Minister Anutin in Thailand, and also they are going to discuss about strengthening bilateral relations, enhancing cooperation within the ASEAN framework in Bangkok.
1: Okay.
0: So it means that he really would like to be have a legitimacy by the international community, especially in ASEAN.
1: Okay. What is the expectation of this visit to Thailand?
0: Expedition is like he really would like to have he would like be a legitimate president of Myanmar.
1: Okay. So lastly, before we leave, how's the weather in Myanmar?
0: It's really bad in some Delta areas. It was the flooding in some areas, and people suffering about that flooded. So we are donating monies and some necessary items to those people who suffering the flooded in Delta area. So deep raining, and most of the southern part of Myanmar is being flooded. So yeah, that's happened because of the monsoon. The rainy season is really bad for the people in those the areas of flooded areas. Yeah.
1: Okay.
0: In Yangon, it's raining now.
1: Okay. Same in Bangkok. Okay. Have a nice day. A nice weekend.
0: Have a nice day too.
1: Okay. Bye.
0: Bye.
1: ครับอ่ะคุณซูมอนนะครับก็อากาศนะบอกว่าฝนตกนะฮะแล้วก็หลายพื้นที่ที่เมียนมาก็มีฝนตกแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะครับ
2: นะคะก็ฝนตกคล้ายๆกับบ้านเรานะคะเสริมเพิ่มเติมนะคะจากที่เราสองคนก็ได้มีการเล่าไปละก่อนที่พูดคุยคุณซูมอนนะคะเรื่องของภาพขององซานซูจีที่มีการปรากฏตัวอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยองซานซูจีก็อายุ81ปีแล้วนะคะ
1: แต่เห็นภาพแล้วคือดูแข็งแรงมากเลยนะครับ
2: ที่จะแข็งแรงนะคะในภาพถ่ายเนี่ยก็ดูยิ้มแย้มอยู่นะดูสุขภาพค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้มีรายละเอียดอะไรเกี่ยวภาพมากนักนะคะตอนนี้เนี่ยคนเมียนมาเองก็ยังไม่ทราบว่าตัวเธอเนี่ยถูกกักขังไว้ที่ไหนก็มีการคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่เนปิดอร์แหละแต่ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะแม้กระทั่งว่าการหาหรือพบปะพูดคุยกับทางกาชาติ
1: ICRC นะ International Committee of the Red Cross
2: ใช่คือเขามีการพูดคุยอะไรกันก็ยังไม่ทราบ
1: ไม่เปิดเผยครับ
2: ไม่ได้เปิดเผยนะคะก็ถือว่าชาวเมียนมารู้สึกโล่งใจในส่วนนึงแต่ในเวลาเดียวกันก็มีคนสงสัยเหมือนกันแหละอย่างที่อาจารย์เจตบอกไปว่าเป็นภาพเก่าหรือเป็น AI หรือเปล่านะฮะ
1: ครับแล้วก็แต่ก็มีความหวังนะฮะหลายๆคนโดยเฉพาะผู้สนับสนุนของเธอก็รู้สึก

0: ปิตินะรู้สึกว่าโอ้ดีใจนะที่ได้เห็นองซานซูจีหลังจากที่ไม่เคยเห็นความเคลื่อนไหวของเธอเลยเนี่ย2 ปีครึ่งนะก็ค่อนข้างมองในเชิงบวกนะว่าคาดหวังว่าเดี๋ยวจะต้องมีการปล่อยตัวเธอออกมาได้รับอิสรภาพเนี่ยในอีกไม่นานนี้หรือเปล่าซึ่งมันก็สอดคล้องนะคือตัวเนี้ยนะครับคุณสุมอนก็บอกว่ามันสอดคล้องมากๆเลยนะกับการที่มินอองไลน์เนี่ยเดินทางมาที่ไทยนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็เป็นที่จับตามองกันเช่นเดียวกันนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะที่อาจารย์เจถามไปว่าความคาดหวังของเมียนมาหรือมินอองไลน์ที่มาไทยเนี่ยคืออะไรคุณสุมอนก็แอบขำนิดนึงนะแล้วก็เธอก็บอกว่าน่าจะต้องการที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำอย่างถูกต้องนะคะแต่ว่าจริงๆอย่างเป็นทางการก็จะมีการพูดคุยทวิภาคีกันนะคะจากฝั่งเมียนมากับฝั่งไทยนะคะก็จะมาเยือนวันนี้นะคะวันที่6แล้วก็จะพูดคุยกันจนถึงวันพรุ่งนี้6ถึง7สิงหาคมค่ะ
0: ครับนะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะจากทางเมียนมานะครับคุณลิซ่าครับ
1: แต่ละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์เจตได้พูดถึงเรื่องของสายการบินนะคะแล้วก็พูดถึงตัวเทอร์บิลเลนซ์ที่รุนแรงนะคะเรามาดูอีกประเด็นหนึ่งของสายการบินที่อีกหน่อยเนี่ยอาจจะกลายเป็นมาตรฐานปกติหรือเปล่านะคะคือปกติถ้าเราอาจจะเคยได้ยินข่าวจากสายการบินโลคอสโดยเฉพาะฝั่งยุโรปเนี่ยอย่าง Ryanair เนี่ยเขาจะเคร่งมากเลยนะเรื่องของสัมภาระที่สามารถที่จะนำบนเครื่องได้ถ้าจะเอาอะไรขึ้นเครื่องเนี่ยที่มันใหญ่เกินกว่าที่จะใส่ใต้ที่นั่งด้านหน้าเนี่ยใต้ที่นั่งด้านหน้าเราจะต้องเสียตังค์เพิ่มนะคะจะเป็นมาตรฐานใหม่ในอนาคตเพราะตอนนี้เนี่ย Jetstar ที่เป็นโลคอสของออสเตรเลียก็มีการประกาศนโยบายนี้เหมือนกันนะคะกระเป๋าถือบนเครื่องเนี่ยคือสามารถที่จะเอาขึ้นไปได้ถ้าเป็นกระเป๋าใบเล็กกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะคะสามารถที่จะใส่ไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าได้แต่ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยต้องการที่จะเก็บไว้บนช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะนะคะต้องมีการเก็บตังค์เพิ่มนะคะก็จะเพิ่มเป็น added service เข้าไปนะคะซึ่งราคาเนี่ยเขาก็บอกว่าราคาก็ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงมากนะจะเริ่มต้นที่$25ออสเตรเลียหรือประมาณ550 บาทนะคะราคานี้ก็จะเป็นพวกเส้นทางภายในประเทศระยะสั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นระหว่างประเทศเนี่ยก็อาจจะพุ่งถึง$52ออสเตรเลียหรือประมาณ1,150 บาทนี่ยังไม่รวมถ้าจะโหลดใต้ท้องเครื่องเนี่ยจะต้องเก็บตังค์เพิ่มเติมอีกด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไม่อยากจะเสียตังค์นะคะเขาบอกว่ากระเป๋าสะพายกระเป๋าถือกระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยพกพาต้องมีขนาดไม่เกิน40x30x20 ซม.นะคะวางไว้ใต้เบาะด้านหน้าได้นะคะแล้วก็มีน้ำหนักไม่เกิน10 กิโลกรัมนะคะแต่ถ้าหากใหญ่กว่านั้นก็ต้องมีการซื้อตัว priority carry on นะคะคราวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าคือเขาก็อธิบายตัวทางด้านของ CEO ที่ชื่อว่าสเตฟานีทูลีเนี่ยค่ะเขาก็มีอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการวิจัยแล้วก็การรับฟังความคิดเห็นจากทั้งผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือนะซึ่งพบว่าขั้นตอนการชั่งน้ำหนักคืออย่างบ้านเราสายการบินบ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอนะแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยเขาจะมีการชั่งน้ำหนักกระเป๋าที่จะถือขึ้นเครื่องเนี่ยที่ประตูก่อนขึ้นเครื่องนะคะคนเนี่ยก็จะแย่งชิงกันสำหรับหาพื้นที่เก็บสัมภาระบนเหนือศีรษะตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะลิมิตเหมือนกันก็สร้างความเครียดตรงนี้แถมไม่พอเนี่ยถ้าเราสามารถแยกค่าใช้จ่ายตรงนี้ออกไปเนี่ยค่ะคือ you pay what you need เฉยๆคือคุณจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นอาจจะทำให้ค่าตั๋วโดยสารที่มีตอนนี้เนี่ยเทรนด์กำลังพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอาจจะสามารถลดลงได้ในบางส่วนด้วยนะคะเขาก็เลยย้ำว่าyou pay for what you need only นะไม่ได้ตั้งใจที่จะเก็บเงินอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเพราะว่าคิดว่าหลายคนอาจจะไม่ต้องการตรงนั้นก็ได้แล้วก็มันก็จะสร้างความรวดเร็วในการขึ้นเครื่องด้วยเพราะว่าไม่ต้องมาชั่งน้ำหนักกระเป๋าก่อนที่จะขึ้นเครื่องต่อไปแล้วก็แย่งพื้นที่บนศีรษะเพื่อที่จะเก็บกระเป๋าอีกด้วยนะคะก็เป็นอัปเดตขึ้นมาไม่แน่ใจว่าสายการบินอื่นจะ
0: ขยับยังไงจะขยับเรื่องนี้กันยังไงนะฮะต้องมาดูกันอ่ะไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารและพูดคุยกับคุณกฤตครับ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้02-370-1955-6
3: สบาย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เอาดนสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569นะครับอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอาริสาสิทธิวงศ์นะคะรุ่นสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วขอต้อนรับเครือข่ายวิทยาสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิชุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องเปิดทำเนียบรับประธานาธิบดีหมิ่นอ่องหลายนะคะสัญญาณเชิงบวกของจุดๆๆอ่ะเดี๋ยวให้คุณกฤตมาเฉลยนะคะว่าจุดๆๆนี้คือใครกันแน่นะคะ
1: ครับอันนี้ก็สอดคล้องนะครับมันไปในทิศทางเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดคุยกับคุณซูมอนผู้สื่อข่าวจากเมียนมานะบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้เองก็เป็นข่าวใหญ่เลยเป็น Talk of the Town เขาใช้คำนี้เลยนะเป็นที่พูดถึงอย่างมากในเมียนมาก็คือการปรากฏภาพขององซานซูจีนะครับที่ได้พบปะกับผู้แทนของกาชาดสากลนะครับก็เราก็มีการฉลองวันเกิดด้วย81ปีนะแต่ว่ายังดูแข็งแรงอยู่เลยนะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็เป็นที่จับตามองว่านี่คือท่าทีที่สำคัญของรัฐบาลเมียนมาที่อยากที่จะกลับเข้าสู่เวทีโลกนะฮะอันนี้ก็ต้องมาจับตาดูกันเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้นะครับก็จะมีการพบปะกันกับนายกของไทยแล้วก็นายกไทยเองเมื่อวานก็ไปลงพื้นที่นะตรวจตราความเรียบร้อยต่างๆที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อต้อนรับมินอ่องหลายอันนี้เป็นอัปเดตที่เราจะมาพูดคุยกับคุณกฤตอีกเรื่องอัปเดตนึงนะฮะล่าสุดนะครับผมเห็นรายงานข่าวว่าร่างของน้องหลุนโซโล่กลับถึงไทยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ครับครอบครัวก็จะรับร่างเนี่ยไปชันสูตรสหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็จะกลับบ้านเกิดที่กาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาก็น้องได้กลับบ้านแล้วนะครับ
2: ค่ะนะคะไม่แน่ใจว่าช่วงนี้อาจารย์เจตมีอัปเดตที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยหรือเปล่านะคะ
1: ครับก็จะกลับไปที่ช่วงตอนต้นเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของญี่ปุ่นค่อนข้างมากนะครับทีนี้ก็จะมีข่าวที่เกี่ยวข้องนะกับประเทศญี่ปุ่นกันอีกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการออกแนวทางสำหรับการให้สภาพผู้อยู่อาศัยถาวรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับมีสังคมสูงวัยมีปัญหาเรื่องสังคมสูงวัยสูงสุดนะก็จะทำให้ขาดแรงงานไปก็เลยต้องมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆมากขึ้นนะครับก็คือต้องมีการให้ผู้มาพำนักอาศัยถาวรเนี่ยหรือ permanent resident เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะแต่มาดูกันซิว่าเอ๊ะเขามีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างแนวทางนี้นะครับกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดกรองโดยร่างแก้ไขเนี่ยมุ่งทำให้สามารถตัดสินใจอย่างถูกต้องนะในการให้สถานภาพpermanent resident กับชาวต่างชาติโดยเกณฑ์ที่วางแผนเนี่ยจะนำมาใช้ในการพิจารณารวมถึงกรณีที่ว่ารายได้ครัวเรือนต่อปีของผู้ยื่นความจำนงนั้นจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นอกจากนี้นะครับผู้ยื่นความจำนงขอเป็น permanent resident ในญี่ปุ่น